0: เก็ตมอร์เรลินเซ่แพ้กิลวิเซน0-1สปอร์ติ้งบราก้าแพ้สปอร์ติ้งลิสบอน1-3และผลการแข่งขันฟุตบอลเอลิดิวิซีลีกประเทศเนเธอร์แลนด์ PSV ไอโอเฟนชนะฮินเรนบีน2-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส WTA ทัวร์ระดับ 1,000 คะแนนรายการชนะโอเพ่น2026ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทหญิงเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศอีกาสเวเทคนักเทนนิสสาวชาวโปแลนด์มือ9ของโลกและเป็นมือ8ของรายการพิกล็อกไพ่เอลิเซ่เมอร์เซนคู่แข่งจากเบลเยียมมือ13ของรายการทั้ง2เซต6-7แทบเรท0-7และ3-6สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: เวลาคือสิ่งที่ไม่สามารถนำกลับมาได้จงใช้เวลาให้คุ้มค่าและให้ความสำคัญกับเวลาของเราให้มากที่สุดร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 7:14 นะครับมาติดตามกันต่อกับจสร้อยครับวิทยุข่าวสารและการจราจรคุณผู้ฟังมีรับแจ้งนะครับเรื่องของอุบัติเหตุเข้ามานะฮะเป็นอุบัติเหตุถนนพหลโยธินด้านขาเข้านะครับเลยซอยพหลโยธิน62นะครับรับแจ้งเมื่อช่วง 7:04 นก่อนถึงหน้าหมู่บ้านการ์เด้นโฮมเลยซอยพหลโยธิน62มาเล็กน้อยมีอุบัติเหตุรถบรรทุกนะครับชนกับรถโอ้โหอีกหลายคันนะครับสภาพนี่คือระเนระนาดเลยนะครับตัวรถบรรทุกเนี่ยพลิกตะแคงคือหลังจากชนรถคันอื่นแล้วเนี่ยรถตัวเองก็พลิกตะแคงอยู่ยังไม่ทราบนะครับว่ามีใครได้รับบาดเจ็บไหมการกีดขวางนี่บอกว่าขวางอยู่เลนขวานะครับนะใครที่ใช้เส้นทางพหลโยธินเลยซอยพหลโยธิน62มาเล็กน้อยนะครับฝากเป็นข้อมูลนะครับการจราจรนะเริ่มมีผลกระทบแล้วนะครับส่วนใครที่เดินทางกันอยู่ตรงนั้นก็สามารถที่จะอัปเดตกันได้นะครับว่าผลกระทบเป็นอย่างไรการจราจรตรงนั้นหน้างานมีเจ้าหน้าที่มาหรือยังนะครับมีรถอะไรบ้างที่ประสบเหตุเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยเรายังไม่ทราบนะครับว่ารถบรรทุกเนี่ยที่เขาชนรถคันอื่นเนี่ยกี่คันนะฮะสภาพการจราจรณเวลานี้นะครับผมเข้าไปดูเนี่ยมีชะลอเล็กน้อยนะครับนะช่วงปากซอยพหลโยธิน62นะครับก็เป็นด้านขาเข้านะก่อนถึงต่างระดับอนุสรณ์สถานนะฮะมีชะลอตัวเล็กน้อยนะครับณเวลานี้เดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับคุณตุ๊กตาครับรายงานเข้ามานะบอกว่าวิภาวดีด้านขาออกช่องทางคู่ขนานบริเวณสะพานกลับรถยาคูนะครับเขาบอกว่ารถติดที่จะกลับรถไปฝั่งขาเข้านะฮะไม่แน่ใจว่าบนสะพานมีเหตุอะไรล่าสุดเราประสานสน.วิภาวดีนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะไปตรวจสอบให้คุณสมบัติครับรายงานเข้ามาบอกว่าถนนบางกรวยไซน้อยครับกลางสะพานข้ามแยกตัดถนนกาญจนาพบรถเก๋ง MG สีขาวจอดเสียอยู่ช่องทางซ้ายนะครับเปิดไฟฉุกเฉินไว้ขาออกนะครับการทางหน้าของบางกรวยไซน้อยกลางสะพานข้ามแยกตัดกับถนนกาญจนาพิเศษนะก็ฝากเพื่อนสมาชิกให้ระมัดระวังด้วยแล้วก็มีคุณพ่อน้องมังกรนะครับรายงานเข้ามาบอกว่าถนนปู่เจ้าสมิงพรายทิศทางด้านขาออกนะครับเลยซอยโรงเหล็กมา100เมตรมีรถบรรทุกจอดแช่อยู่ช่องทางซ้ายหลายคันนะครับทำให้การจราจรชะลอตัวมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ1นายสภ.สำโรงใต้นะครับลักษณะเป็นเหมือนรถบรรทุกที่รอเข้าท่าเรือนะซึ่งเมื่อช่วง 7:00 นเนี่ยคุณพ่อน้องมังกรเพิ่มเติมมาให้บอกว่าขึ้นสะพานภูมิพลมาลงพระราม3แล้วรถไม่ติดนะครับขอบคุณในข้อมูลด้วยคุณฟังมีข่าวเรื่องของสถานการณ์ที่เกาะเกร็ดนนทบุรีนะฮะมีรายงานว่าเกิดน้ำท่วมคือจริงๆเนี่ยเขาก็เฝ้าระวังกันอยู่ทั้งน้ำเหนือนะครับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่มันก็มีระดับที่สูงขึ้นรวมไปถึงน้ำหนุนด้วยนะฮะช่วงก่อนหน้าเนี้ยที่มีการเตือนนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามกันนะครับว่าสถานการณ์ที่นั่นเป็นอย่างไรนะเพราะว่าก็มีสอบถามมากันเยอะอย่างวันนี้วันเสาร์ต่อเนื่องวันอาทิตย์คือปกติแล้วคนก็จะไปเที่ยวกันเยอะนะครับนะก็มีคำถามว่าจะไปได้ไหมนะครับถ้าเรือเป็นอย่างไรจะข้ามไปทางเกาะเกร็ดนะสามารถไปได้หรือเปล่าหลายคนก็พาครอบครัวไปคือวัน วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยวันเสาร์นี่จะเยอะนะครับบางคนก็มีแพลนว่าจะไปเที่ยวอยู่แล้วคือมีรายงานเข้ามานะครับว่ามีน้ำท่วมนะฮะก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมนะอันนี้ผมเกริ่นไว้ก่อนนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างนะครับคุณผู้ฟังเดี๋ยวย้อนไปดูอุบัติเหตุที่ผลโยธินกันหน่อยเนี่ยครับคุณผู้ฟังนี่เป็นคลิปภาพจากที่เกิดเหตุอยู่2ช่องทางด้านซ้ายนะเท่าที่เห็นแล้วก็เนี่ยฮะรถที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นรถบรรทุกตู้ทึบกี่ล้อเนี่ยเดี๋ยวดูนิดนึงนะน่าจะ4ล้อมั้งนะเป็นรถตู้ทึบนะฮะเนี่ยครับ4ล้อนะก็ขนาดไม่ใช่ขนาดเล็กนะขนาดกลางแล้วกัน4ล้อตู้ทึบคือไปชนกับรถผมไม่แน่ใจนะว่ารถที่เขาจอดอยู่ข้างทางหรือเปล่าเพราะลักษณะนี่เหมือนเป็นหน้าตลาดนะครับเนี่ยตรงเนี้ยเลยถนนพหลโยธิน62มารถคันอื่นที่วิ่งซ้ายก็ต้องเบี่ยงขวาออกนะมีกลวยยางวางกั้นไว้อยู่นะครับ2ช่องทางด้านซ้ายเนี่ยนะเห็นมีรถเก๋งคันที่ถูกรถบรรทุกเขาเฉี่ยวชนแล้วก็สภาพนี่เสียหายเละเลยนะครับเนี่ยเขาบอกมีผลกระทบหลายคันนะไปชนรถหลายคันแล้วก็ด้านหลังในรถ SUV คันหนึ่งเนี่ยสีเทาเนี่ยอันนี้ก็เสียหายไม่น้อยเหมือนกันนะด้านซ้ายฝั่งคนขับเนี่ยเดี๋ยวจะต้องติดตามนะครับว่าสาเหตุมาจากอะไรรถเขาจอดข้างทางหรือเปล่าแล้วรถคันนี้มาอย่างไรชนกันอย่างไรลักษณะการชนนะครับเนี่ยคุณผู้ฟังอันนี้ต้องฝากไว้เลยนะครับบางทีหน้าตลาดเนี่ยอย่างช่วงเช้าช่วงเย็นอย่างเงี้ยรถที่เขาจอดกันเลนซ้ายก็ต้องดูนะว่าตรงนั้นเป็นพื้นที่จอดได้ไหมห้ามจอดหรือเปล่ามีสีขีดไว้หรือเปล่าขาวแดงไหมอะไรยังไงทีเนี้ยพอเลนซ้ายหลายทางเขาจอดกันเต็มรถคันอื่นที่มาเขาก็อยากจะเข้าไปจอดที่พอจอดไม่ได้เขาก็จะเรียงหนึ่งจอดเรียงต่อมาเลนซ้ายนะบางทีเห็นซ้อนสองมาที่เลนกลางด้วยก็มีนะบางที่ซึ่งรถบางคันนี่เขาขับมาเร็วนี่เกิดอุบัติเหตุมานักต่อนักแล้วนะครับเนี่ยเพราะฉะนั้นใครที่ขับรถผ่านหน้าตลาดอะไรต่างๆเนี่ยต้องชะลอความเร็วก่อนนะต้องขับช้าๆก่อนนะฮะเพราะว่าอาจจะมีคนข้ามถนนอะไรยังไงด้วยนะตามตลาดต่างๆเนี่ยนะครับเอาไม่ต้องไปไหนไกลหนามแดงเนี่ยแถวบ้านผมเลยนะน้ำแดงตลาดนัดซีเกตอะไรตรงเนี้ยนะมีที่ไหนอีกลองมาสะท้อนให้หน่อยนะครับบางทีก็จอดซ้อนกันจอดโอ้โหแบบคือเจ้าหน้าที่เขาก็กวดขันนะเดี๋ยวนี้เราก็จะเห็นอย่างเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาก็ไปขับรถไปจอดพอขับรถไปจอดรถที่ฝ่าฝืนก็ไม่มีย้อนสอนก็ไม่มาแต่พอเจ้าหน้าที่ไปทุกอย่างกลับมาสู่สภาพปกติก็คือทั้งจอดทั้งย้อนนะครับนี่แหละแต่ว่าตรงนี้เรายังไม่ทราบถึงสาเหตุนะครับว่าลักษณะการชนเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับช่วงบริเวณซอยแถวหมู่บ้านการ์เด้นโฮมนะฮะพหลโยธินนะครับเลยซอย62มาเล็กน้อยด้านฝั่งขาเข้าการจราจรก็ตอนนี้นะครับณเวลานี้นะมีปริมาณรถเริ่มชะลอตัวมากขึ้นแล้วนะครับผ่านช่วงซอยพหลโยธิน62จุดเกิดเหตุเนี่ยเลยซอยพหลโยธิน62มาเล็กน้อยนะครับก็เริ่มชะลอตัวเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับสำหรับการจราจรเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับ7นาฬิกาที่ผ่านมาครับพื้นที่กรุงเทพมีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางที่เขตหนองจอกเคลื่อนทางทิศตะวันตกเข้าเขตมินบุรีคลองสามวานะฮะ มาแล้วนะครับเช้าวันนี้นะฝนเริ่มมีก่อตัวแล้วนะครับทางด้านกรุงเทพตะวันออกหนองจอกมาทางมินบุรีคลองสำวานะครับฝนสูงสุดอยู่ที่เขตหนองจอกนี่แหละครับ 4.0 มิลลิเมตรนะวันนี้ฝนในพื้นที่กรุงเทพร้อยละ80นะคุณผู้ฟังนะร้อยละ80นะครับอย่างที่เราคุยกับทางกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อชั่วโมงที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยที่มีผลกระทบสำหรับกรุงเทพเอาเฉพาะกรุงเทพก่อนนะก็คือวันนี้และพรุ่งนี้ที่จะมีผลกระทบนะครับนี่นะฮะเช้าวันนี้ก็เริ่มมาแล้วเนี่ยเห็นเป็นจุดเนี่ยก็เยอะเริ่มใหญ่ขึ้นชั่วโมงที่แล้วยังจุดเล็กนิดเดียวนะตอนนี้เริ่มขยายเพิ่มมากขึ้นนะฮะขยายเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับนี่นะเดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะครับส่วนอุณหภูมินะเวลานี้ก็เพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยนะคุณผู้ฟังนะครับใครอยู่ที่ไหนก็อัปเดตสถานการณ์สภาพอากาศกันได้นะครับเช้าวันนี้แดดยังไม่ออกนะนะฮะเมื่อวานนี้ประมาณเวลานี้แดดมาแล้วนะครับเช้าวันนี้แดดยังไม่ทำงานนะครับการจราจรภาพรวมยังไม่มีปัญหานะครับถ้าไม่นับรวมจุดที่มีอุบัติเหตุอย่างพหลโยธินแถวซอย62ตรงนั้นก็น่าจะต้องใช้เวลาเลยนะครับเพราะว่ารถได้รับผลกระทบหลายคันนะฮะส่วนเส้นทางอื่นๆในพื้นที่กรุงเทพนะครับเท่าที่เห็นก็จะเริ่มมีปริมาณรถแยกประชาสงเคราะห์ด้านขาเข้าโดยรอบแยกราชเทวีโดยรอบแยกพญาไทนะครับถนนพญาไทนะแต่ก็ยังไม่ติดนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาแล้วก็ตรงไหนอีกส่วนใหญ่ก็โล่งหมดเลยนะครับการจราจรยังไม่มีจุดโอ้นิดนึงนะมอเตอร์เวย์ครับมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกเดี๋ยวขอดูกล้องก่อนเหมือนมีเหตุหรือเปล่าเนี่ยเอาไปไหนแล้วโอเคมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกนะครับแถวต่างระดับสุวรรณภูมิกิโลเมตรที่13+400รถชะลอตัวครับรถหนาแน่นมากด้านขาออกนะครับเลยจากต่างระดับสุวรรณภูมิมานะแถวๆช่วงคลังสินค้าลาดกระบังเนี่ยมีรถเคลื่อนตัวช้าอยู่นะครับเนี่ยเหมือนจะมีเหตุอะไรหรือเปล่าครับเนี่ยถ้าไหนอยู่เส้นทางนี้เพิ่มเติมได้นะครับมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกนะครับกิโลเมตรที่สักกิโลเมตรที่13เนี่ยนะรถชะลอตัวนะครับตรงน่าจะเลยต่างระดับสุวรรณภูมิมาเล็กน้อยเนี่ยนะยังไงฝากเพิ่มเติมกันได้นะครับใครที่กำลังใช้เส้นทางอยู่เพราะว่าเห็นรถเต็มทุกช่องทางเลยนะหนาแน่นเคลื่อนตัวช้าอยู่แต่ว่าช่วงต่างระดับทับช้างร่มกล้าวไปนี่ไม่มีปัญหานะครับทั้งเข้าและออกเคลื่อนตัวได้หมดนะวงแหวนตะวันออกมอเตอร์เวย์สาย9ก็ยังไม่มีจุดใดที่ติดนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ที่มีรายงานเรื่องของเหตุเพลิงไหม้นะครับก็ที่มีท่านหนึ่งเพื่อนสมาชิกของเราคุณสาธิตที่เห็นนะก็เขาควบคุมเพลิงได้หมดแล้วนะครับตรงกาญจนาพิเศษ 5/7 นะครับก็ไม่ได้มีผลกระทบเรื่องของการจราจรนะเพราะว่าอยู่ไกลกับมอเตอร์เวย์สาย9นะครับส่วนจุดอื่นๆก็สภาพการจราจรก็ยังถือได้ว่าคล่องตัวนะครับคุณฟังฉลองกรุงช่วงหน้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้านะครับเจ้าคุณทหารเนี่ยยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับมีรายงานมาว่าทุกช่องทางเหมือนกันรถเล็กก็ยังต้องวิ่งชิดขวานะครับระดับน้ำถ้าเป็นช่องขวาเนี่ยยังไม่ถึงขอบฟุตบาทแต่ช่องซ้ายนี่สูงนะยังสูงอยู่นะตรงนี้นะครับถนนฉลองกรุงช่วงหน้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังนะครับ ส่วนทางด้านของแยกสุขสมานนี่บอกว่าน้ำลดลงหมดแล้วนะครับแห้งหมดแล้วนะครับลาดกระบังแยกสุขสมานทั้งเข้าและออกไม่มีปัญหาแล้วนะครับเช้าวันนี้อันนี้ก็อัปเดตเพิ่มเติมกันนะครับนะใครที่เดินทางผ่านไปยังจุดใดแล้วมีปริมาณน้ำที่ยังท่วมอยู่ก็อัปเดตเพิ่มเติมกันได้ที่จอสร้อยดอกจัน1808นะครับหรือ1137เดี๋ยวดูนิดนึงนะดูเหมือนจะมีเหตุดูเหมือนจะมีเหตุผู้หญิงกระโดดสะพานกาญจนาโอ้เบื้องต้นก่อนนะคุณผู้ฟังนะครับมีผู้หญิงนะครับนะก่อเหตุกระโดดสะพานกาญจนาคือณตอนนี้เองเนี่ยมีรถของทางเจ้าหน้าที่นะครับก็มาสแตนบายนะไหลทางด้านซ้ายนะครับทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์นี่แหละสะพานกาญจนานี่ผมดูไลฟ์ของทางด้านของเพจศูนย์ข่าวเขื่อนขันนะครับเนี่ยโอ้กระโดดลงไปแล้วด้วยนะครับมีรายงานว่ากระโดดลงไปแล้วด้วยโอ้โหที่สะพานที่สูงมากนะสะพานกาญจนาพิเศษอ่ะคุณผู้ฟังของทางด่วนทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์เนี่ยนะแต่ยังไม่แน่ใจทิศทางที่ด้าน B ใช่ไหมด้าน B นี้จะด้านฝั่งไปทางด้านของพระราม2หรือเปล่าเดี๋ยวอาจจะติดตามอัปเดตเพิ่มเติมนิดนึงนะฮะคือตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมีทางเจ้าหน้าที่เท่าที่เราเห็นกู้ภัยนะมาอยู่ที่ด้านบนนะครับของสะพานกาญจนาไหลทางนะครับยังไงฝากระวังหน่อยรถวิ่งกันเร็วนะเนี่ยฝากระวังหน่อยนะครับมีเจ้าหน้าที่กำลังปฏิบัติงานอยู่ล่าสุดสามารถติดต่อญาติได้แล้วนะครับเพราะว่าตัวของคนที่กระโดดลงไปเนี่ยเขาขับรถเก๋งมาจอดไว้ครับแล้วหลังจากนั้นครับก็ปีนรั้วเนี่ยครับปีนรั้วเนี่ยฮะที่เราดูในไลฟ์เนี่ยก็ปีนรั้วออกไปแล้วก็กระโดดลงไปเลยครับโอ้ยจริงๆเขาขึงด้วยสลิงไม่หมดเลยนะเนี่ยอุ้ยแล้วสลิงนี่คือแบบยึดไม่หมดเลยไม่แน่ใจว่าเขาใช้ช่องไหนกระโดดลงไปครับเนี่ยไม่แน่ใจนะอาจจะมีการตัดสลิงอะไรยังไงหรือเปล่าด้วยนะโอ้เหตุเกิดตั้งแต่5 กว่าแล้วนะครับลักษณะไม่แน่ใจนะเหมือนปีนรั้วกั้นสลิงอันนี้ด้วยหรือเปล่านะน่าจะปีนรั้วนี้ขึ้นไปโอ้โหสูงมากนะเนี่ยนะครับเหตุเกิดประมาณ5 กว่าเกือบ6 นาฬิกาเนี่ยอันนี้เป็นไลฟ์สดของทางเพจศูนย์ข่าวเขื่อนขันขอบคุณทางศูนย์ข่าวเขื่อนขันด้วยนะครับทีมข่าวอาชญากรรมศูนย์ข่าวเขื่อนขันเนี่ยที่เราเห็นนี่ก็มีเจ้าหน้าที่อยู่สแตนบายด้านบนของสะพานเนี่ยนะฮะกำลังสังเกตการกันอยู่ว่าอย่างไรด้านล่างนี่ไม่แน่ใจว่ามีทีมนักประดาน้ำกำลังดำเนินการอะไรยังไงหรือเปล่าด้วยนะอันนี้ยังไม่ทราบนะฮะก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันต่อนะครับโอ้ใช่ช่วงมีรายงานมาว่าช่วงน้ำช่วงนี้น้ำแรงด้วยนะครับหูแล้วสะพานตัวนี้คุณผู้ฟังมันสูงมากนะครับเรียกได้ว่าน่าจะเป็นสะพานที่สูงที่สุดสะพานหนึ่งของประเทศไทยก็ว่าได้นะสะพานกาญจนาภิเษกเนี่ยสูงด้วยยาวด้วยลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาเบื้องต้นข้อมูลไว้ก่อนนะครับในช่วงนี้เดี๋ยวเราไปตรวจสอบการจราจรบนทางพิเศษนะครับไปที่ศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยติดตามกับทางคุณภัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์ครับ
1: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
0: สวัสดีครับคุณภัทรพันธ์
2: ครับสวัสดีครับคุณพัชครับ
0: เดี๋ยวสอบถามเพิ่มเติมหน่อยกรณีของหญิงที่กระโดดสะพานกาญจนาล่าสุดนี้ตอนนี้สถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับตรงนั้นมีการจราจรด้วย
2: สถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ก็มีการปิดช่องทางฉุกเฉินครับผมก็สามช่องทางหลักก็ยังผ่านได้ปกติครับตอนนี้ตลอลงพื้นที่นะครับกำลังสอบถามรอพอที่อยู่ในเหตุการณ์นะครับผม
0: ครับ
2: ก็เหมือนที่ว่าขับมาแล้วก็จริงๆตอนนั้นมีรั้วกั้นอยู่ครับแต่ว่าเหมือนเขาจะปีนรั้วขึ้นไปแล้วก็กระโดดลงมาครับมันเหมือนมันจะมีสลิง
0: ใช่
2: พาดระหว่างตรงนั้นอยู่ครับ
0: เขาก็ปีนเหมือนก็ปีนรั้วสลิงขึ้นไปด้านบนเลยใช่ไหมแล้วก็
2: สลิงมันค่อนข้างใหญ่อยู่ครับก็เลยพอจะมีพื้นที่เหยียบขึ้นไปได้อยู
0: ่
2: ครับแล้วก็กระโดดข้ามรั้วขึ้นไปอีกทีหนึ่ง
0: พอปีนข้ามไปปั๊บนี่หลังจากนั้นกระโดดเลยเหรอครับ
2: ใช่ครับตามเหตุที่เราขอรอบประมาณนั้น
0: ครับแล้วตอนนี้ณเวลานี้เลยเนี่ยมีเจ้าหน้าที่เขาปิดกั้นเฉพาะเลนไหลทางด้านซ้ายใช่ไหม
2: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ
2: ันนี้ทางไฟช่องทางเดียว
0: อันนี้เป็นฝั่งมุ่งหน้าไปทางพระราม2หรือว่าเข้ามาทางบางแก้วครับ
2: มุ่งหน้าไปทางสภาบางขุนเทียนครับ
0: บางขุนเทียนมุ่งหน้าพระราม2ด้านขาออก
2: ใช่ครับ
0: ครับก็คือเฉพาะไหลทางด้านซ้ายมีผลกระทบการจราจรบ้างไหมครับ
2: ตอนนี้สภาพการจราจรเนี่ยใช้งานได้ปกติเลยครับไม่มีจุดกระทบเลยครับ
0: ก็เดี๋ยวติดตามเพิ่มเติมกันเพราะว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการปฏิบัติงานอยู่ว่าอย่างไรแล้วก็ยังไม่ทราบคือกระโดดลงไปแล้วนะเดี๋ยวต้องรออัปเดตกันนะครับ
2: ใช่ครับกำลังสืบสวนกันอยู่ครับผม
0: ครับผมภาพรวมการจราจรเส้นทางอื่นสายทางอื่นเป็นยังไงบ้างครับ
2: สำหรับสภาพการจราจรเช้านี้ครับรถค่อนข้างน้อยครับคุณพายครับก็ภาพรวมเนี่ยใช้งานได้ค่อนข้างสะดวกทุกจุดเลยครับเวลานี
0: ้ครับไม่มีปัญหาเลยนะ
2: ครับผมไม่มีปัญหาครับแต่ฟ้าฝนดูไม่ค่อยเป็นใจเท่าไหร่
0: มีฝนตกมาบ้างไหมสายทางของการทำพิเศษ
2: ตอนนี้ยังไม่มีครับแต่อากาศค่อนข้างอึมครึมเลยครับ
0: เพราะวันนี้ฝนในกรุงเทพนี่ก็จะเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นเลย180วันนี้
2: เห็นข่าวคาดการณ์ว่าช่วงบ่ายจะมี
0: นั่นแหละเดี๋ยวต้องติดตามกันนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวคนน่าจะออกเดินทางช่วงบ่ายๆด้วยเนาะไปชลบุรีไปอะไรอย่างเงี้ยบุรพาวิถีอะไรต้องติดตามเพิ่มเติมนะ
2: ครับสายเดี๋ยวมาติดตามรอบนึงครับผม
0: ได้ครับขอบคุณมากเลยครับคุณพัทรพันธ์ครับเดี๋ยวเราติดตามกรณีของหญิงที่กระโดดสะพานกาญจนาด้วยนะถ้ามีอัปเดตเพิ่มเติมได้เลยนะครับ
2: ได้ครับเดี๋ยวผมส่งข้อมูลไปให้หลังไหมครับผม
0: ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ครับ
1: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษการทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ขอบคุณทางคุณพัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์นะครับเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับช่วงนี้ก็ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะครับสำหรับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่เขามีการแจ้งเบี่ยงการจราจรด่านบางโคร่1นะครับตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนะก็คือตั้งแต่เมื่อวานนะฮะจนถึง15มีนาคมนะครับเพื่อดำเนินงานก่อสร้างอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางส่วนที่2โครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวขนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกนะครับคุณผู้ฟังครับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยกระทรวงคมนาคมได้ว่าจ้างกิจการร่วมค้า TSSF เป็นผู้รับจ้างดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวขนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่5นะครับก็เป็นงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระบบควบคุมจราจรและระบบสื่อสารโดยผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินการก่อสร้างอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางส่วนที่2มีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจร2ช่องทางซ้ายสุดและ1ช่องทางขวาสุดใช้ได้2ช่องทางกลางนะครับบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางโคร่1ตั้งแต่วันที่9ตุลาคมนะครับจนถึงวันที่15มีนาคม2570ตลอด24ชั่วโมงบริเวณดังกล่าวเป็นทางแคบครับโปรดชะลอความเร็วและขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับและรถบรรทุกทุกชนิดให้ใช้ช่องทางซ้ายสุดในการสัญจรทั้งนี้ครับผู้รับจ้างได้ทำการติดตั้งป้ายแจ้ง การจราจรก่อนถึงพื้นที่ก่อสร้างและติดตั้งไฟสัญญาณจราจรไว้นะครับป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงการจราจรพร้อมไฟวับวาบเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบครับการทำพิเศษแห่งประเทศไทยขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้นะครับและขอความร่วมมือผู้ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆและปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของท่านเองนะครับหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินสามารถติดต่อได้ที่ Facebook โครงการทางพิเศษสายพระราม3สัญญา5งานระบบครับขอบคุณการทางพิเศษแห่งประเทศไทยด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ
3: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึกๆ
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm. พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
6: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร
2: ์เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
6: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
6: โดนครับซื้อครับ
8: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life
2: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: 7:47 น.ครับมาเดินทางกันต่อกับจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับกรณีหญิงที่กระโดดสะพานการจนาพิเศษด้านขาออกตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการปิดไหลทางด้านซ้ายนะครับ1ช่องทางมุ่งหน้าบางขุนเทียนหรือว่าพระราม2จุดนี้เป็นพื้นที่ของสภ.พระประแดงนะครับเนี่ยรถเก๋งคันที่ผู้หญิงคนนี้ขับขึ้นไปเนี่ยนะฮะก็จอดอยู่ไหลทางนะครับเป็นรถเก๋ง Honda Fit มีกระเป๋าสตางค์มีแว่นตามีเงินสดจำนวน1มีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องแล้วก็มีการเช็คข้อมูลจากทะเบียนรถนะหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็แจ้งให้กับญาติได้ทราบเรื่องแล้วนะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะฮะตอนนี้ใครที่ใช้ทางพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์ด้านขาออกให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับไหลทางด้านซ้ายมีการปิดการจราจรอยู่นะครับหลายๆท่านที่มักจะวิ่งเลาะซ้ายอันนี้ต้องเลี่ยงก่อนเลยนะฮะเพราะว่าช่วงกลางสะพานกาญจนามีการปิดการจราจรไหลทางด้านซ้ายอยู่นะครับมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังดำเนินการอยู่นะครับซึ่งด้านบนเนี่ยก็จะมีรถของเจ้าหน้าที่หลายคันเลยนะครับที่อยู่บนสะพานเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะส่วนช่วงนี้ขอไปที่สายจากทางคุณหัวโต99นะครับสวัสดีครับพี่หัวโต
1: สวัสดีครับคุณพันธ์ครับ
0: ครับ
1: รอบองค์พระบรมดีก็ไม่ติดนะก็ชะลอตัวแถวหน้าตลาดหน่อย
0: อ๋อครับ
1: จะมาหาซื้อของไปตูนอยู่เนี่ยตูนกระเบียงเลยตูนกระเบียงไปทำอาหารอะไรกันก็เลยรถจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็จะติดหน่อยนะ
0: ครับ
1: ด้านสายพระสายพระก็คือติดกับตลาดตรงหน้าพระร่วงมันเป็นสายผ่านนะซึ่งกระเบียงก็คือกระเบียงไปทำอาหารอะไรกันก็เลยรถจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็จะติดหน่อยนะด้านสายพระ

0: ติดออกมา375มาทาง M81 มอเตอร์เวย์ก็ไม่ได้ดีโดยตลอดนะครับเข้าแล้วรถเยอะนิดนึงแต่ก็ไม่ใช่เป็นปัญหาเท่าไหร่ไม่รู้คนเขากลัวฝนจะตกกันหรือเปล่าไม่ค่อยออก
1: มีเขาไหมครับทางนั้น
0: ก็ตอนนี้ก็ยังกลุ่มเมฆแบบที่เป็นแดดเริ่มจะเห็นแล้วนะเริ่มจะเห็นพระอาทิตย์หน่อยๆแล้วแต่ว่าก็ยังแบบเรื่อยๆเรื่อยๆก็ไม่มีกลุ่มมีกลุ่มเมฆอย่างเดียวไม่เคลื่อนตัวแล้วก็ไม่มีกลุ่มฝน
1: อ
0: ย่างต้องรอตอนบ่ายๆนะว่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล
1: ่
0: าก็มีโอกาสจะตกได้เหมือนกัน
1: ใช
0: ่ก็ผมเคยใบ้ไว้เหมือนกันว่าธรรมชาติมันบอกไงพวกมดพวกลำย้ายรังกันเยอะแยะไปหมดอ่ะมันก็จะสงสัยอยู่จะตกจริงไหม
1: ครับนะถ้าคือถ้าเห็นลักษณะแบบนี้มันก็จะมีโอกาสเลยนะธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นนะ
0: ตรงนี้เคยแรงๆนะผมนิดนึงตอนแรงๆเหมือนกับช่วงที่ผมไม่ตกเลยเมษาอย่างเงี้ยถ้าเขาย้ายหลังทับไข่ลักษณะอย่างเงี้ย3-4วันนี่ตกหนักแน่นอนคือมันเคยมีมาแล้วอ่ะนะโบราณก็มีโอกาสนะเราก็ไม่ได้ดูอย่างเลยแต่ด้วยสิ่งรอบข้างเราที่หลังผมคิดบอกว่ากลัวเหมือนกันว่าถ้าเกิดพวกนี้เขาวิ่งกันเพ่นพล่านแม้กระทั่งแมงสาบแม้กระทั่งเขียดร้องกันระงม
1: พวกนี้เขาจะรู้ก่อนเลยเนาะเขาจะแบบ
0: ครับเขาจะรู้ก่อนมีโอกาสจะตกแต่ทีนี้มัน3ประการเลยนะผมก็ใบว่ามีโอกาสนะก็ลองดูครับพรุ่งนี้วันกับวันจันทร์อีกวันถ้าตกก็ต้องน่ากลัวเหมือนกันอาจจะไปได้ว่าตกเยอะฝากไว้ตรงน
1: ี้ครับครับขอบคุณมากครับพี่หัวโตก็เป็นสัญญาณธรรมชาติเนาะที่มันมีแนวโน้มมีโอกาสนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามกันนะครับเพิ่มเติมกรณีของหญิงที่กระโดดสะพานกาญจนาภิเษกนะครับทางร้อยตำรวจเอกพิทยานามทองรองสารวัตรสอบสวนสภ.พระประแดงรายงานเพิ่มเติมนะครับบอกว่าได้ตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วนะครับพบว่ารถเก๋งคันนี้ครับคุณผู้ฟังเป็นรถเก๋ง Honda Fit สีบรอนเงินทะเบียน3กไก่ผอพึ่ง304กรุงเทพจอดอยู่ไหลทางด้านซ้ายนะครับบนสะพานกาญจนาภิเษกฝั่งมุ่งหน้าพระราม2มีกระเป๋าสตางค์มีแว่นตามีเงินสดจำนวน1มีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องก็อย่างที่บอกคือเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขาเช็คทะเบียนรถได้แล้วก็แจ้งญาติตอนนี้ญาติก็ทราบเรื่องแล้วนะครับญาติกำลังเดินทางมาที่เกิดเหตุณขณะนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการค้นหาทางน้ำนะครับนี่นะฮะแต่ว่าด้านบนก็ยังมีการปิดการจราจรเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยเดี๋ยวก็จะมีการเคลื่อนย้ายรถคันนี้นะครับไปที่สภ.พระประแดงด้วยนะใครที่ใช้ทางพิเศษกาญจนาภิเษกบางพลีสุขสวัสดิ์นะด้านฝั่งขาออกมุ่งหน้าบางขุนเทียนก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับกลางสะพานกาญจนาภิเษกเลนไหลทางด้านซ้ายมีการปิดการจราจรนะครับหลายท่านอาจจะเอ๊ะทำไมเจ้าหน้าที่มาเยอะจังเลยเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าก็ให้ทราบนะครับถ้าคุณฟังจอสร้อยก็จะทราบว่านี่เป็นเหตุที่มีผู้หญิงกระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับแต่การจราจรไม่มีปัญหานะครับรถยังเคลื่อนตัวได้นะครับแต่ให้ระวังด้วยเพราะว่าจะมีเจ้าหน้าที่อยู่หลายคนทั้งกู้ภัยทั้งตำรวจนะครับอยู่ด้านบนของสะพานกาญจนาก็ให้ใช้ความระมัดระวังในการเดินทางนะครับเดี๋ยวเราติดตามอัปเดตคืบหน้ากันต่อนะครับส่วนล่าสุดมีคุณนำโชคครับแจ้งเข้ามานะบอกว่าทางด่วนขั้นที่1บางนาดินแดงการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหาทั้งไปกลับนะครับเพิ่มเติมมาให้คือเลยทางเข้าห้างวันแบงคอกมา20เมตรมีแผ่นปูนสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดประมาณเกือบ1เมตรนะครับคล้ายกับฝาครอบท่อจำนวน1แผ่นหล่นอยู่ไหลทางด้านซ้ายนะครับอันนี้ด้านบนทางด่วนนะครับนะช่วงเลยเหนือทางเข้าห้างวันแบงคอกมาว่าอย่างนั้นก็เตือนให้เพื่อนสมาชิกระมัดระวังด้วยนะครับถนนทหารโบกเมื่อสักครู่ที่พี่หัวโต99รายงานหน้าพระนะครับถึงกรมปศุสัตว์ไม่มีปัญหานะครับการเคลื่อนตัวทั้ง2ด้านเคลื่อนตัวได้ดีขอบคุณพี่หัวโต99ด้วยนะครับเส้นทางไหนที่รถไม่ติดก็รายงานได้นะคุณผู้ฟังนะครับรายงานได้ส่งเสียงได้เช้าวันนี้เป็นยังไงออกเดินทางกันที่

ไหนอย่างไรกันบ้างนะครับมีจส.100เป็นเพื่อนคุณฟังทางวิทยุถ้าเดินทางไปต่างจังหวัดก็ใช้ YouTube ก็ได้นะครับหรือว่าแอปพลิเคชัน JS100 นะดาวน์โหลดติดตั้งกันได้นะครับมีช่องทางของเรดิโอออนไลน์ติดตามฟังจะได้ทราบข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับคุณฟังเช้าวันนี้ทางสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์รายงานสถานการณ์นะครับจุดกลับรถใต้สะพานคลอง2ตอนนี้สามารถกลับรถได้ทั้ง2ฝั่งแล้วนะครับอัปเดตเมื่อช่วง 7:15 นก็ยังเปียกชื้นอยู่แต่น้ำแห้งแล้วนะน้ำไม่มีละนะครับนี่คือจุดกลับรถใต้สะพานคลอง2นะครับของพื้นที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ส่วนจุดกลับรถใต้สะพานคลอง3ฝั่งที่จะกลับมาทางฝั่งขาเข้ายังมีน้ำท่วมขังรถเล็กสามารถผ่านได้ยังมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยแต่รถวิ่งผ่านได้นะครับก็ดีขึ้นนะครับดีขึ้นจากเมื่อวานนี้นะแล้วก็เมื่อช่วงสัก10ชั่วโมงที่แล้วเนี่ยวัดปรมัยยิกาวาสที่เกาะเกร็ดเขาเปิดเผยภาพน้ำท่วมนะครับบางส่วนบริเวณหน้าวัดริมแม่น้ำก็บอกว่าขอให้พี่น้องประชาชนชาวเกาะเกร็ดเฝ้าระวังดูแลความปลอดภัยของตนเองและครอบครัวนะครับก็เห็นภาพโอ้โหน้ำนี่สูงมากนะคือเขาอยู่ริมแม่น้ำเลยครับวัดปรมัยยิกาวาสน้ำก็เข้ามาในพื้นที่วัดบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเนี่ยสถานการณ์ที่เกาะเกร็ดเดี๋ยวเราอาจจะต้องติดตามอัปเดตกันนะครับส่วนวันนี้คาดการระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยานะครับระดับน้ำขึ้นเต็มที่ช่วง 18:31 นะฮะฐานน้ำขึ้นสูงสุดบริเวณหน้ากองบัญชาการกองทัพเรือเขตบางกอกน้อยบวก 1.13 เมตรซึ่งระดับวิกฤตเนี่ยจะอยู่ที่บวก3เมตร 3.00 นะครับแต่ตอนนี้อยู่ที่บวก 1.13นะครับก็ยังไม่ถึงระดับวิกฤตนะครับภาพรวมสถานการณ์ระดับน้ำในจุดที่ติดตามต่างๆยังต่ำกว่าแนวเขื่อนป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยาโดยมีระยะห่างประมาณ 1.05 ถึง 1.38 เมตรซึ่งแนวเขื่อนเนี่ยก็สูง 2.8 ถึง 3.5 นะครับนะก็ยังสถานการณ์ใช้คำว่ายังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดว่าอย่างนั้นดีกว่าอันนี้อัปเดตจากทางกรุงเทพมหานครนะครับ 7:57 นครับเดี๋ยวช่วงนี้รอสัญญาณครบธงชาติพักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะติดตามประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
5: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
6: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
5: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
1: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: ภาคใต้เตรียมรับมือฝนระลอกใหม่สุดสัปดาห์นี้ขณะสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายติดตามพร้อมประเด็นข่าวเด่นรอบสัปดาห์กับคุณยศวัฒน์พงประภาสค่ะ
6: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพระบรมราชโองการให้เนเน่โรโยผู้ชนะเลิศการแข่งขันรายการอเมริกาก็อตทาเลนต์พร้อมครอบครัวเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายใบประกาศผลรางวัลชนะเลิศการแข่งขันสื่อการบินนานาชาติยกย่องพระอัจฉริยภาพสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงฝึกบินเดี่ยวเครื่องบินขับกริปเพนพระองค์คือนักบินเครื่องบินขับไล่กริปเพนหญิงคนแรกของไทยภาพรวมสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำต่อเนื่องขณะที่จังหวัดปราจีนบุรีน้ำลดต่อเนื่องตัวเลขผู้เสียชีวิตสะสม24รายรัฐบาลเร่งจ่ายเงินเยียวยาเร่งระบายน้ำฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยและเตรียมความพร้อมก่อนฝนระลอกใหม่นายกย้ำผู้ว่าภาคใต้เตรียมพร้อมรับมืออย่างต่อเนื่องกรุงเทพมหานครระดมกำลังหลายภาคส่วนเร่งเคลียร์ขยะตกค้างที่เคหะล่มเกล้าหลังน้ำลดตั้งเป้าเก็บขยะได้กว่า 1,700 ตันเคลียร์พื้นที่ให้แล้วเสร็จใน3วันกระทรวงมหาดไทยย้ายเศรษฐวุฒิจากในอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปดำรงตำแหน่งในอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีแล้วโยกในอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วมาทำหน้าที่แทนนายกแจงย้ายในอำเภอบ้านสร้างไม่ตั้งคณะกรรมการสอบเหตุเป็นช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินชี้อยู่ที่เดิม5ปีต้องย้ายอยู่แล้วไม่มีการกลั่นแกล้งไม่มีการเมืองขณะที่อดีตในอำเภอบ้านสร้างเข้ารายงานตัวผู้ว่าลพบุรีหลังถูกย้ายมาทำหน้าที่ในอำเภอลำสนธิระบุเป็นเรื่องปกติของนักปกครองที่ย่อมมีการโยกย้ายฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ18รัฐมนตรีพรรคภูมิใจไทยรวมทั้งนายกรัฐมนตรีชี้ระบอบสีน้ำเงินกินรวบประเทศเป็นอาชญากรรมต่อระบอบประชาธิปไตยพร้อมซักฟอกปมร้อนหัวสวโกงสอบท้องถิ่นการบริหารจัดการน้ำท่วมส่วนรัฐมนตรีที่มีชื่อถูกซักฟอกพร้อมชี้แจงนายกไม่เชื่อปปช.จะเป็นมวยล้มปมสอบทุจริตท้องถิ่นไม่กังวลถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นซักฟอกคณะกรรมการธุรกรรมสำนักงานปปง.มีมติยึดและอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติมคดีทุจริตการสอบข้าราชการปกครองท้องถิ่นอีก4ล้านบาทส่วนหลอกลงทุนโฟเล็ก 3D ร้องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหายกว่า 7,000 รายในขณะนี้คดีเฉินจื้อส่งอัยการขอศาลยึดทรัพย์เพิ่ม118ล้านบาทสปส.สั่งปิดสถานดูแลผู้สูงอายุอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีหลังถูกร้องเรียนพบห้องพักและเตียงนอนถูกติดตั้งโครงเหล็กรวมถึงมีการล้อมรั้วลวดหนามหลายจุดพร้อมตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุทั่วประเทศตำรวจเร่งตรวจสอบสถานดูแลผู้สูงอายุในจังหวัดนนทบุรีหลังเหยื่ออ้างเคยถูกจับล่ามซึ่งเบื้องต้นตรวจสอบไม่พบโซ่แต่พบว่ามีการขออนุญาตดูแลเกินจำนวนจากที่ขออนุญาตดูแล9คนแต่มีถึง81คนไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ในเทียร์2ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2026ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐโดยกระทรวงการต่างประเทศชี้เป็นการสะท้อนพัฒนาการสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรอบปีที่ผ่านมาพร้อมยกเป็นวาระแห่งชาติประเทศไทยพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เป็นโอกาสแสดงศักยภาพด้านเศรษฐกิจและการเงินของไทยแก่นักลงทุนทั่วโลกยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
7: ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ติดตามข่าวสารจากเราได้ทั้งศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสวัสดีค่ะ
3: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
8: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: มากันหลายไหมจ๊ะ
1: มาหลายพี่น้องเนี่ย
0: เดินมาเรื่อย
1: เดินมาโอ้โห
0: เก่งนะแม่แม่โอ้ยเก่งแล้วเจ็บไหมพี่เนี่ย
1: เจ็บตา
0: เจ็บตาจ้ะยาเนี่ยดีเฉพาะที่หมอเขาให้นะแต่ถ้าใช้เกินที่หมอสั่งนะใช้นานเกินไปก็เป็นโทษก็ไม่ดีนะหมอให้ขวดนี้แล้วอย่าไปซื้ออีกนะจ๊ะอย่าไปซื้อเองแล้วกินข้าวเย็นกี่โมงแล้วจ๊ะเนี่ย
2: 5 โมง
0: แล้วทำไงเอามาด้วยหรือเปล่าจ๊ะเนี่ย
2: เอามาแต่แค่เหนียว

0: เซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เดี๋ยวช่วงนี้นะครับไปเพิ่มเติมกรณีของหญิงที่ปีนรั้วสะพานกาญจนานะครับกระโดดลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยานะฮะเห็นมีแก้ไขนะเป็นฝั่งมุ่งหน้าบางนานะครับเดี๋ยวไปคุยเพิ่มเติมกันกับทางคุณพัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์นะครับเจ้าหน้าที่จากศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยสวัสดีครั้งนะครับคุณพัทรพันธ์
2: ครับผมเจริญครับ
1: อันนี้เป็นฝั่งขาเข้าใช่ไหมแก้ไขเป็นฝั่งขาเข้านะ
2: ครับแก้ไขครับ
1: คร
2: ับผม
1: ล่าสุดเป็นยังไงบ้างครับอัปเดตสถานการณ์ให้หน่อย
2: ตอนนี้ก็เจ้าที่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วครับก
1: ็
2: นำยกรถของคนที่กระโดดสะพานไปที่ไว้สพพระประแดงครับผม
1: ครับเคลื่อนย้ายเรียบร้อย
2: ตอนนี้ก็เปิดการใช่ครับเปิดการจราจรทุกช่องทางเรียบร้อยครับผม
1: ก็ด้านบนไม่มีรถเจ้าหน้าที่ตกค้างแล้วใช่ไหมครับตรงนี
2: ้ไม่มีครับเคลื่อนย้ายพ้นทุกขั้นครับผม
1: ครับเดี๋ยวติดตามเพราะว่าล่าสุดนี้เห็นบอกว่าก็กำลังดำเนินการค้นหาในทางน้ำอยู่นะครับ
2: ได้ครับ
1: ครับการจราจรชั่วโมงนี้มีพื้นที่ไหนที่รถเพิ่มขึ้นบ้างไหมครับ
2: สักครู่นะครับจะมีตรงจุดของสีรัดเล็กมาครับผม
1: เ
2: ป็นฝั่งที่เข้ามาจากแจ้งวัฒนะที่จะมุ่งหน้าเข้าพายาไทยครับ
1: ครับ
2: มีแค่แถวตรงบริเวณทางขึ้นงามวงวานครับผมต่อเนื่องก็ถึงเข้าด่านประชาชื่นครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าพอพ้นด่านประชาชื่นมาแล้วก็คลายตัวแล้วครับ
1: ก็ติด
2: ส่วนจุดอื่นก็คล่องตัวแล้วครับ
1: ครับติดหน้าด่านเนาะตรงประชาชื่น
2: ครับผมติดหน้าด่าน
1: นะครับอุบัติเหตุไม่มีเข้ามานะครับเช้าวันนี
2: ้เวลานี้ยังไม่มีเลยครับผมยังไม่รับแจ้งครับ
1: นะครับฝนก็น่าจะหยุดไปแล้วนะในพื้นที่หนองจอกก็บนสายทางของการทางก็ไม่มีฝนเลยนะครับใช่ไหม
2: ใช่ครับเริ่มมีแดดออกกันอ่อนครับผมเวลานี
1: ้โอ้ใช่ได้ครับขอบคุณคุณพัทรพันธ์ด้วยนะครับ
2: ครับก็ยินดีครับ
1: ผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับขอบคุณคุณพัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์นะครับจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะครับก็สถานการณ์บนสะพานกาญจนาภิเษกตอนนี้เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายรถของผู้หญิงคนนี้ไปแล้วไปไว้ที่สภ.พระประแดงนะฮะก็หลายทางก็เปิดการจราจรแล้วแต่ว่าหลายทางนี้ยังสงวนไว้นะไม่ใช่ว่าพอเปิดการจราจรแล้วท่านก็วิ่งหลายทางได้ไม่ใช่นะครับนะเพราะว่าเห็นรถหลายคันนี่ก็เลาะวิ่งหลายทางกันรถบรรทุกก็ยังไงฝากหน่อยนะครับก็ไม่ใช่ว่าวิ่งได้ทุกช่องทางนะสะพานกาญจนาไม่มีปัญหาแล้วนะครับก็ปกติก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วล่ะนะแต่ว่าก็เคลื่อนย้ายรถเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวติดตามความคืบหน้ากรณีการค้นหาทางน้ำนะครับของทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งค้นหากันอยู่นะการจราจรหลายเส้นทางก็ยังคล่องตัวนะครับแต่ก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาให้เห็นบ้างแล้วนะครับคุณผู้ฟังสามแยกเทพรัตน์สำโรงเนี่ยตรงนี้ด้านขาออกนะครับก็มีรถเริ่มเข้ามาแล้วนะครับรอสัญญาณไฟนะแล้วก็เส้นทางรอบในเองเนี่ยพญาไทโดยรอบแยกราชเทวีนะครับแล้วก็เพชรบุรีด้านขาออกแนวเบี่ยงการก่อสร้างช่วงแยกราชเทวีก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามารอสัญญาณไฟนะครับเริ่มเห็นท้ายแล้วก็ทางด้านของราชปรารภแยกมักกะสันนะครับก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามานะเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนดินแดงด้านขาเข้าแยกปวดแม่พระนะครับมีท้ายรอสัญญาณไฟนะครับตอนนี้ก็สะสมอยู่ประมาณ400เมตรนะครับส่วนด้านกลับกันขาออกยังไม่มีปัญหาคุณธงสำโรงรายงานเข้ามานะครับบอกว่าพหลโยธินฝั่งขาออกช่วงอำเภอหนองแคมุ่งหน้าเลี่ยงเมืองสระบุรีการเคลื่อนตัวไม่มีปัญหานะครับฝั่งกลับกันก็ยังเคลื่อนตัวได้แล้วก็มีทางด้านของคุณวรัยพรบอกว่ามอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกนะครับจากต่างระดับศรีนครินทร์มุ่งหน้าต่างระดับทับช้างรถมากเคลื่อนตัวได้เรื่อยๆนะครับก่อนถึงต่างระดับทับช้างประมาณ 3-4 กิโลเมตรมีผ้าใบคลุมของสีฟ้าหล่นอยู่นะครับไม่ทราบเหมือนกันว่าด้านในเนี่ยมีของอะไรหรือเปล่าเห็นห่อไว้นะครับความสูงประมาณ4 3 30 40เซนนะครับกีดขวางอยู่ช่องทางด้านขวา เตือนให้ผู้ใช้เส้นทางระมัดระวังด้วยมอเตอร์เวย์สาย7ด้านขาออกนะครับก่อนถึงต่างระดับทับช้าง 3-4 กิโลเมตรนะเลนขวาด้วยนะครับมีเป็นลักษณะผ้าใบสีฟ้าตกหล่นอยู่นะครับก็น่าจะมีของอยู่ด้านในด้วยนะครับเนี่ยยังไงฝากเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะครับการจราจรยังคล่องตัวนะครับทั้ง2ฝั่งเข้าออกมอเตอร์เวย์สาย7นะแล้วก็ก่อนหน้าเนี้ยตรงช่วงเลยต่างระดับสุวรรณภูมิที่มีการจราจรชะลอตัวตอนนี้ก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้นะแถวๆกิโลเมตรที่13นะครับก็กลับมาเป็นปกตินะครับท้องฟ้าแถวๆมอเตอร์เวย์เนี่ยก็ยังไม่มีแสงแดดมากมายนะเท่าที่ดูนะครับณเวลานี้เองพื้นที่กรุงเทพไม่พบกลุ่มฝนแล้วนะครับ8นาฬิกาที่ผ่านมาไม่พบกลุ่มฝนแล้วนะครับอุณหภูมิที่สำนักงานระบายน้ำครับ28องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 81% นะครับคุณฟังครับสน.ลุมพินีแจ้งหลีกเลี่ยงเส้นทางซอยสุขุมวิท21แยก3และซอยสุขุมวิท19ชั่วคราวนะครับในวันนี้ตั้งแต่8นาฬิกาครับจนถึง13นาฬิกาเนื่องจากจะมีการชุมนุมสาธารณะบริเวณหน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์นะฮะตั้งแต่8นาฬิกาถึง13นาฬิกานะครับก็ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางในซอยสุขุมวิท21แยก3นะ21แยก3นะครับก็เป็นซอยย่อยของอโศกมนตรีนั่นแหละนะครับแล้วก็สุขุมวิท19นะครับก็ให้หลีกเลี่ยงนะครับ8นาฬิกาถึง13นาฬิกานะส่วนเดี๋ยวนิดนึงนะโอเคคุณฟังวันนี้ที่เยาวราชนะครับก็จะมีพิธีเปิดประเพณีกินเจเยาวราชด้วยนะครับ10ตุลาคมตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาถนนเยาวราชนะครับมีการปิดการจราจรนะครับตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบจนถึงถนนเยาวราชตัดกับถนนลำพูนชัย16นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับก็จะมีพิธีเปิดประเพณีกินเจเยาวราชนะครับทางสน.พระพาชัย2แนะนำเส้นทางเลี่ยงนะครับสะพานพิทยาเสถียรถนนเจริญกรุงซ้ายถนนทรงวาดขวาถนนทรงสวัสดิ์นะครับมุ่งหน้าแยกเฉลิมบุรีเส้นทางเลี่ยงที่2ก็คือพระราม4ขาเข้าซ้ายถนนลำพูนชัยขวาถนนเยาวราชมุ่งหน้าแยกเฉลิมบุรีได้เช่นกันส่วนเส้นทางเลี่ยงที่3ก็คือถนนพระราม4ด้านขาเข้าซ้ายถนนมิตรภาพไทยจีนซ้ายถนนเจริญกรุงขวาถนนทรงวาดแล้วก็ขวาถนนทรงสวัสดิ์ก็จะมุ่งหน้าแยกเฉลิมบุรีนะครับก็ให้หลีกเลี่ยงถนนเยาวราชนะครับบริเวณตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบนะครับจนถึงถนนเยาวราชตัดกับลำพูนชัย16นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับวันนี้เนี่ยก็จะมีขบวนแห่ด้วยนะครับ10ตุลาคมนะเป็นพิธีเปิดนะครับ เดี๋ยวดูนิดนึงนะวันนี้นะครับก็จะมีขบวนแห่รถบุพชาตินะแล้วก็องค์สมมุติพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับในช่วงเวลา15นาฬิกาถึง21นาฬิกานะครับก็อย่างเมื่อวานนี้เนี่ยเขาก็มีขบวนแห่เป็นพิธีอัญเชิญเทพเจ้าด้วยวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับก็เป็นพิธีเปิดด้วยแล้วก็มีเรื่องของขบวนแห่ด้วยก็อาจจะฝากให้หลีกเลี่ยงนะครับเส้นทางนะงานกินเจเยาวราชเนี่ยจัดยาวไปจนถึงวันที่18ตุลาคมเลยนะครับนะจริงๆร้านต่างๆนี่เขาก็ไปตั้งร้านกันแล้วนะครับตั้งแต่วันที่7วันที่8เนี่ยเขาไปตั้งร้านกันแล้วนะฮะ ็พรุ่งนี้จะเป็นวันนี้จะเป็นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการนะก็ถือว่าเป็นงานใหญ่นะครับประจำปีเลยนะที่เยาวราชก็จะมีการประดับธงเหลืองป้ายเหลืองกันทั่วถนนเยาวราชเลยนะครับก็เรียกว่าร้านต่างๆก็เข้าร่วมเทศกาลกินเจกันเรียกว่าเป็นงานใหญ่นะครับของเยาวราชแล้วก็จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะมากนะครับยังไงจะต้องพิจารณาถ้าใครไม่จำเป็นก็หลีกเลี่ยงนะครับส่วนงานจราจรของสภ.องครักษ์มีรายงานเข้ามานะครับเมื่อช่วง 6:40 นครับมีการสำรวจเส้นทางการจราจรที่น้ำท่วมนะครับในพื้นที่รับผิดชอบถ้าเป็นถนนรังสิตนครนายกช่วงแยกมสว.องครักษ์กิโลเมตรที่41+800ถึงกิโลเมตรที่42ยังมีน้ำท่วมขังนะครับขาเข้ากรุงเทพอยู่ที่ระดับ10 เซนติเมตรฝั่งไปนครนายกยังมีน้ำท่วมระดับ15 เซนติเมตรน้ำเริ่มลงนะครับรถเล็กยังไม่แนะนำให้ผ่านก็ให้ใช้เส้นทางเบี่ยงหน้ามสว.นะแล้วก็ต้องขอความร่วมมือกับรถใหญ่ก็ให้ใช้เส้นทางหลักก็คือถนนรังสิตนครนายกนะก็คือให้รถเล็กรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาใช้ทางเบี่ยงแทนนะครับนะเพราะว่ารถใหญ่รถสูงรถบรรทุกเนี่ยนะก็สูงคือลุยน้ำได้นะครับฝั่งขาเข้านี่ประมาณ10 เซนขาออกก็ประมาณ15 เซนนะครับเพราะว่าถ้ารถใหญ่ใช้ทางเบี่ยงด้วยเดี๋ยวการจราจรก็จะมีผลกระทบรถติดนะฮะอันนี้อัปเดตมาจากทางสภ.องครักษ์นะครับก็ยังมีน้ำท่วมอยู่ว่าง่ายๆนะครับรถเล็กก็ยังแนะนำเลี่ยงก่อนนะส่วนทางด้านของสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์อันนี้ผมเขาอัปเดตล่าสุดนะถนนพหลโยธินมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยจุดกลับรถใต้สะพานแก้วทั้งสองฝั่งรถเล็กผ่านได้ย้ำนะครับถนนพหลโยธินจุดกลับรถใต้สะพานแก้วยังมีน้ำท่วมทั้งสองฝั่งแต่รถเล็กผ่านได้นะครับถนนรังสิตปทุมธานีไม่มีน้ำท่วมขังแล้วนะครับผ่านได้ 100% รังสิตปทุมธานีนะครับเป็นปกติแล้วส่วนรังสิตนครนายกในพื้นที่ของสภ.ประตูน้ำจุฬาก็จะมีจุดกลับรถใต้สะพานคลอง1คลอง2และใต้สะพานคลอง3รถเล็กผ่านได้ยังมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยนะฮะทั้ง3สะพานเนี่ยนะครับจุดกลับรถสะพานคลอง1คลอง2คลอง3ยังมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยถนนเลียบคลองรังสิตมีน้ำท่วมบางจุดนะครับช่วงหน้าสะพานแดงสะพานฟ้าลุมพินีทาวชิปหน้าโชดีแอดปั๊มปตท.แต่รถเล็กผ่านได้นะครับส่วนที่ผ่านไม่ได้เลยก็คือใต้สะพานชมฟ้าครับน้ำยังท่วมสูงใต้สะพานชมฟ้าผ่านไม่ได้เลยนะครับเหลือแค่จุดเดียวจุดนี้ในพื้นที่สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ปทุมธานีเนี่ยนะครับอันนี้ก็อัปเดตเมื่อช่วง 7:30 นที่ผ่านมานะครับเพิ่มเติมให้หลายท่านไม่มั่นใจเอ๊ะยังไงยังท่วมอยู่ไหมก็นี่แหละครับเขารวบรวมข้อมูลมาให้เนี่ยประมาณ 4-5 จุดเนี่ยนะ4จุดด้วยกันยังไงแล้วก็สอบถามหลังไมค์ได้นะครับดอกจัน1808หรือ1137ก็จะได้เพิ่มเติมข้อมูลให้บางท่านยังไม่มั่นใจว่าเอ๊ะตรงนี้ติดหรือเปล่าตรงนั้นน้ำท่วมอยู่ไหมนะครับก็จะได้มั่นใจในการเดินทางด้วยนะใครที่เดินทางกันอยู่มาส่งเสียงรายงานกันได้นะครับผมเชื่อเลยครับว่าหลายๆท่านก็ออกเดินทางกันแล้วด้วยนะสภาพการจราจรเป็นอย่างไรกลิ้งกลางมาหน่อยครับดอกจัน1808หรือ1137นะครับนะอยากฟังเสียงทุกท่านเลยนะครับอยู่ที่ไหนรถติดไหมแต่ก็เริ่มมีปริมาณรถ เพิ่มขึ้นแล้วนะฮะทางด้านของสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าเชิงทางลงนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้านะแต่ก็ยังไม่ถึงกับติดนะครับก็เคลื่อนตัวตามได้ตลอดนะสะพานสมเด็จพระเจ้าตากสินด้านขาเข้านะครับก็เริ่มเห็นมีปริมาณรถแล้วนะฮะช่วงกลางสะพานลงสาทรเหนือยังไม่ติดสาทรใต้ยังคล่องตัวแยกบ้านแขกนะครับจากวงเวียนใหญ่มาถึงแยกบ้านแขกปริมาณรถเริ่มเข้ามาเพิ่มขึ้นแล้วนะครับนอกนั้นมีตรงไหนอีกตรงแยกโบสถ์แม่พระครับดินแดงด้านขาเข้าตรงนี้ก็รถหนาแน่นเลยนะครับเนี่ยตั้งแต่ชะลอตั้งแต่เชิงทางลงนะครับของยกระดับพระราม9นะเข้ามาทางโบสถ์แม่พระแยกประชาสงเคราะห์นะครับรถมากเคลื่อนตัวช้านะคุณฟังถนนฉลองกรุงช่วงหน้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบังอันนี้ย้ำให้นะยังมีน้ำท่วมขังอยู่ทุกช่องทางยังมีน้ำท่วมขังอยู่นะครับทุกช่องทางนะฉลองกรุงหน้าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบังรถเล็กยังต้องวิ่งชิดขวาก่อนนะชิดขวาก่อนเพราะว่าเลนขวาระดับน้ำก็ไม่ถึงฟุตบาทนะมาสักน่าจะเกือบครึ่งฟุตบาทนะครับเท่าที่เห็นในภาพนะฮะส่วนถนนลาดกระบังแยกสุขสมานเช้านี้แห้งแล้วนะครับเมื่อวานเนี่ยยังมีท่วมอยู่นะตรงแยกสุขสมานแต่ว่าเช้านี้ไม่มีแล้วนะครับก็แห้งไปหมดแล้วนะแม่ผมเห็นภาพของปฏิบัติการพิเศษของกรมการปกครองที่เขาเปิดปฏิบัติการสิงคืนพระนครที่เราได้คุยกับทางท่านรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับเมื่อช่วงเช้าเนี่ยก็โอ้โหคือฝ่ายปกครองเนี่ยเขาวิ่งกรูกันเข้าไปเลยประชาชนที่เดินอยู่ถนนข้าวสารนักท่องเที่ยวนี่ก็เรียกได้ว่าหันมองกันควับเลยว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับก็ต้องเป็นปฏิบัติการที่เขาจู่โจมเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวขอไปที่คุณไก่ลำลูกกานะฮะคุณไก่สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับคุณพัชผู้ฟังจอสระทุกท่านคร
1: ับ ครับผมคุณไก่อยู่ถนนอะไรครับเนี่ยเห็นบอกมีคนเดิน
3: รังสิตนครนายกขาเข้าจากคลองสามมุ่งหน้าฟิวเจอร์ครับ
1: อ๋อครับเป็นยังไงบ้างครับ
3: การจราจรไม่มีปัญหาครับออกจากคลองสี่สวัยประชาราษฎร์มาใช้การได้ดีครับแต่มาสะดุดตรงประมาณช่วงกม2บวก700ช่วง3มา2เนี่ยมีชายต่างชาติลักษณะผิวค่อนข้างจะออกดำหน่อย
1: ผ
3: มฟูๆใส่เสื้อยืดสีขาวเกงขาสั้นยืนไลฟ์สดอยู่กลางถนนแล้วก็หมุนไปหมุนมาผมเลยงงตอน
1: คนเดียวเหรอ
3: ใช่คนเดียวครับอยู่กลางถนนเลยนะครับเลย
1: กลางถนนเลยนะ
3: ใช่ผมนึกว่าเขามีวันเหตุมีอะไรแต่พอไปจุดเกิดเหตุผมก็เห็นเขายืนแบบหมุนไปมาปวดลักษณะคล้ายๆเหมือนโวยวายด้วยครับรถก็ชะลอตัวหลบซ้ายหลบขวาคือรถมันทำความเร็วได้ไงครับกลัวเกิดอุบัติเหตุมากเลย
1: เขาโวยวายอะไรครับน้ำก็ไม่ได้ท่วมแล้วนี่หรือว่า
3: เขาไปอ่านปากฟังไม่รู้เรื่องเพราะว่าดูจากเขาก็ชี้โบชี้เบสแล้วก็หมุน360องศาเลยเหมือนมีมือถืออะไรสดไปด้วยครับ
1: ดูแล้วปกติไหม
3: ผมไม่น่าจะนะครับเพราะว่าดูลักษณะเขาหน้าตาอิดโรยแล้วก็ดูเหมือนตกใจตื่นกลัวอะไรสักอย่างด้วยครับไม่รู้เข้ามาจากไหนนะ
1: แต่งตัวสะอาดสะอ้านไหมครับ
3: ดูก็ดูไม่มอมแมมนะครับเพราะว่าเสื้อยืดสีขาวกางเกงขาสั้นนะครับ
1: มีกระเป๋ามีอะไรไหม
3: กระเป๋าไม่มีเลยครับแต่หัวฟูฟูหน่อยดูอายุยังไม่เยอะด้วยครับ
1: คือถ้าไปยืนบนฟุตบาทหรืออะไรแล้วมันก็ไม่น่าสงสัยแล้วตอนนี้มันยืนกลางถนน
3: นะมันน่าจะมี3เลนใช่มั้ยเค้าอยู่ขึ้นถนนเลนกลางเลยรถเลนกับตัวโค้งซ้ายหลบขวา
1: แล้วข้างๆเค้านี่เห็นมีรถอะไรมั้ยข้างทาง
3: ไม่มีครับเค้าเดินเลยครับพอเค้าหยุดไลฟ์แป๊บนึงหมุนรอบตัวแป๊บนึงผมกะที่ผมผ่านเนี่ยเค้าก็เดินแบบไม่สนใจรถเลยเดินมาทางเดียวกับรถพุ่งหน้ามาฟิว
1: ก็ยังเดินอยู่เลนกลางอย่างนั้น
3: ใช่ครับเดินแบบไม่สนว่าตรงนั้นคือถนนเลยครับเหมือนเดินสาธารณะเลยครับสวนสาธารณะเลยอ่ะ
1: โอ้ผมว่าไม่น่าจะปกติแล้วแหละนะ
3: คิดว่าอย่างนั้นนะครับเพราะกลัวจะเกิดอุบัติเหตุแต่ตอนนี้ผมถึงตลาดรังสิตรถก็ยังใช้ได้ทั้ง2ฝั่งคร
1: ับ อ๋อครับรถเริ่มเพิ่มขึ้นไหมครับถนนรังสิต
3: ตอนนี้รถก็ค่อนข้างพอสมควรมีพอสมควรครับแต่ว่าไม่ติดขัดครับเคลื่อนตัวได้ตลอดครับผม
1: เออแบบนี้ก็มีด้วย
3: ผมต้องงงกันว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: ครับเนาะถ้าเป็นไลฟ์สดทั่วไปผมว่ามันก็ไม่ถึงขั้นจะต้องไปเดินกลางถนนนะนะ
3: ถูกครับอาจจะอยู่บนฟุตบาทริมถนนอะไรอย่างนี้แต่นี่เขาอยู่เลนกลางเลยคือกลางจริงๆนะครับกลางถนนเลยอ่ะ เขาเจอปัญหาอะไรมาหรือเปล่าแต่ว่า
1: เ
3: ลยมาตรงตลาดรังสิตสะพานข้ามทางรถไฟตรงอะไร200ปีเนี่ยก็ยังมีรถประชาชนจอดหนีน้ำมีพักปลาปลาอยู่นะครับบนทางครับ
1: โอ้ครับแล้วเดินทางมาตั้งแต่ตรงไหนครับ
3: ผมออกมาจากคลองสี่สวัยประชาราษฎร์ครับน่าจะไปปากเกร็ดครับ
1: มีน้ำท่วมบ้างไหมครับตั้งแต่คลองสี่มา
3: แห้งหมดแล้วครับ
1: ไม่มีแล้วนะ
3: แต่คลองมีแบบหมู่บ้านแถวอิงระดาสามมั้งนิดเดียวนิดจริงๆคือวิ่งได้ปกติครับ
1: นะครับยืนยันนะใช้การได้ท่านใดที่จะมารังสิตนครนายกเข้าออกไม่มีปัญหาละเรื่องน้ำ
3: ได้ครับวันนี้ใช้ได้ดีแล้วครับ
1: ครับเดี๋ยวเราติดตามเคสนี้กันก่อนผมว่าน่าจะไม่ปกติแล้วแหละ
3: น่าจะเป็นจุลประตูน้ำจุฬาไม่ให้เขาไปดูหน่อยผมกลัวบาดเจ็บมากเลย
1: ได้ผมขอบคุณมากคุณไก่ที่ช่วยแจ้งมานะครับขอบคุณมากมากเลย
3: สว
1: ัสดีครับขอบคุณคุณไก่ล้ำลูกกาด้วยนะครับคุณโจครับสวัสดีครับคุณโจ
4: สวัสดีครับคุณพัช
1: ครับ
4: ไปพบเห็นสาเหตุแล้วส่งดินแดงที่รถมันติดครับคุณพัช
1: อ้าวมีอะไรครับ
4: โอ้มีรถกระเช้าเขามาค้ำยันเสาไฟฟ้าอยู่ถ้ามาจากปอจูนมุ่งหน้าโบสถ์แม่พระนะครับผมรถกระเช้าก็อยู่ตรงช่วงข้ามคลองเล็กๆอ่ะก่อนถึงโบสถ์แม่พระสัก100เมตรเลนซ้ายคุณพัช
1: อ๋อถึงว่าเดี๋ยวทำไมรถเยอะจังเลย
4: ใช่ใช่ผมก็ว่าทำไมรถมันติดก็มาเจอสาเหตุนี่แหละคุณพัชพอเห็นคุณพัชรายงานตรงอโศกดินแดงพอดีเลยครับผมว่ารถมันเยอะ
1: ด้านบนที่ลงจากยกระดับก็ลงมาก็เจอท้ายเลย
4: ยกระดับมาหน่อยนึงอ่ะก็จะเจออยู่ท้ายมือคันนึงเหมือนสายฟ้ามันจะหักอยู่ต้นเนี่ยคุณท้ายเขาเอารถกระเช้ามาค้ำไว้เขากลัวถ้ามันหล่นมาแล้วมันจะหล่นหมด
1: อ๋ออ้าวดีแล้วก็เดี๋ยวยังไงก็ต้องเขาก็ต้องแก้ไขก่อนนะเนอะ
4: ตรงแยกพญาไทที่ผมแจ้งไปก่อนหน้าเนี่ยสัญญาณไฟดับทุกด้านมีตำรวจมายืนโบกนะคุณท้ายผมไม่รู้ป่านนี้ไฟใช้ได้ยังแต่ตอนที่ผมผ่านสักชั่วโมงที่แล้วอ่ะมีตำรวจมายืนโบกอยู่จราจรไม่มีปัญหาครับผมแต่ปัญหาอยู่ว่าส่งดินแดงตอนนี้มาจากปอจูนติดครับผม
1: ครับนิ่งๆเลยนิ่งๆเลยไหม
4: ไม่นิ่งแต่มันเพราะว่ารถที่อยู่เลนซ้ายถูกก็ต้องเบี่ยงออกขวาหมดคุณพัชก็เลยจะให้ชะลอตัวครับผม
1: แล้วตรงนั้นก็คือมันแคบอยู่แล้วด้วยเนาะใช่ไหม
4: ใช่มีสามเลนครับผมผ่านได้สองเลนขวา
1: ครับ
4: ถ้าผ่านรถไฟฟ้าคันนี้มาแล้วมุ่งหน้ามาทางดินแดงนี่สบายๆไม่มีปัญหาลูกค้า
1: เลยแยกไปแล้วนะโล่ง
4: ใช่ผมกลัวมันจะกระทบยกระดับที่ลงมาตรงบทแม่พระนั่นแหละแล้วก็จากปอจูนมาตรงนี้ที่มันกระทบนิดหน่อยคุณพัช
1: ครับ
4: รถจราจรจับการขาออกไม่มีปัญหาคุณพัชคล่องตัวครับผม
1: คุณโจใช้เวลานานไหมกว่าจะผ่านแยกประชาสงเคราะห์เน
4: ี่ยจากปอจูนมาถึงบทแม่พระประมาณ10นาทีได้คุณพัชปกติรถจะไม่ติดจะไม่ถึงอยู่แล้วค
1: ุ
4: ณพ
1: ัชใช่ปกติมันไม่ติดอยู่แล้วนะช่วงเช้าๆ
4: ใช่ใช่เพราะตอนนี้ไม่เคยติดเลยมันต้องมีเหตุ
1: ครับแต่ก็ต้อง
4: แจ้งคุณพัชเป็นข้อมูลนะครับผมข้างหลังมาก็
1: ได้
4: น่าจะเข้าใจแล้วล
1: ่
4: ะ
1: แต่ว่ามีแค่คันเดียวเนาะรถเจ้าหน้าที
4: ่คันเดียวแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ทำงานนะคุณพัช
1: อ๋อเขาเหมือนว่าจอดค้ำไว้นะค้ำเสาไว
4: ้ลูกค้าเรียกคุณพัชขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับ
4: สวัสดีครับสวัสดีคร
1: ับ ก็เป็นลักษณะของรถของการไฟฟ้าเขามาค้ำเสาไว้เหมือนเสาไฟฟ้าหักนะฮะก็ต้องค้ำไว้ก่อนไม่ฉะนั้นถ้าไม่มีรถคันนี้มาค้ำไว้เนี่ยมันก็จะอาจจะหักลงมาเพราะฉะนั้นท่านใดที่ตามหลังมาจากพระราม9มาจากทางยกระดับพระราม9ด้านขาเข้านะครับให้ทราบเป็นข้อมูลด้วยนะครับก็จะต้องเบี่ยงออกขวาเพราะว่ารถของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าที่เขาจอดค้ำเสาไว้เขาจอดอยู่เลนซ้ายนะครับก่อนถึงโบสถ์แม่พระก่อนถึงแยกประชาสงเคราะห์นะครับการจราจรชะลอตัวนะครับท้ายเริ่มสะสมยาวนะหลายใครลงมาจากยกระดับพระราม9ลดความเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าลงมาปั๊บก็จะเจอท้ายแถวเลยนะเพราะว่ารถพื้นด้ามเนี่ยเขาเบี่ยงขวาออกนะฮะทีนี้ถ้าคุณใช้ความเร็วลงมาจากยกระดับพระราม9จะเลนซ้ายเลนขวาเนี่ยก็ถ้าห้ามไม่ทันห้ามล้อไม่ทันจะชนได้นะครับฝากระวังด้วยนะครับฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยแล้วก็ช่วงแยกพระราม9ในฝั่งขาเข้าเนี่ยรถที่ผ่านหน้าเซ็นทรัลพระราม9นะครับมาทางแยกพระราม9ฟอร์จูนเนี่ยรถก็เริ่มหนาตาแล้วนะครับเริ่มหนาตาแล้วมีชะลอผ่านหน้าเซ็นทรัลแล้วก็จะมาติดช่วงนี้แหละก่อนจะเข้าโบสถ์แม่พระนะครับถนนอโศกดินแดงนะจุดไหนอีกที่อาจจะทราบสาเหตุถึงอุปสรรคการเดินทางก็ช่วยอัปเดตเพิ่มเติมกันได้นะครับที่จอส100ดอกจัน1808นะครับหรือ1137เดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
5: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขา กรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
6: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
7: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
8: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
9: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนด

0: ่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญบัง

0: ไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
4: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจ
5: นำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
6: แอมพลฟู้ด
7: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
8: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนสิทธิพรเราก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูอย่างเงี้ยค่ะ
9: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
7: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
10: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี
11: ้คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
12: เก่งที่ขับรถดึกๆ
11: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยCar for Cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์ Big Bike ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm. พร้อมสุขบวกๆกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหว Car for Cash พร้อมใช้รถยนต์และ Big Bike อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัคร Car for Cash พร้อมใช้โทร027407400
13: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

มาติดตามไปต่อกับจส.ร้อยนะครับช่วงนี้8นาฬิกากับ47นาทีนะครับคุณเรนะครับคุณวิรัตนี่บอกว่าเสรีไทยคลองไหนครับเนี่ยบอกฝนตกครับเสรีไทยใช่ไหมคลองรหัสเขาบอกเนี้ยฝนตกครับแต่ว่าณตอนนี้เองเนี่ยเขาไปดูเรดาร์เนี่ยไม่มีฝนแล้วนะในพื้นที่กรุงเทพอาจจะตกเป็นละอองนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้มีทางมีนบุรีนะครับคุณ AA นี่บอกว่าฝนตกเป็นละอองนะก่อนหน้านี้นะครับน่าจะเป็นช่วงที่หนองจอกเขาตกแล้วก็มันมาทางทางด้านของมีนบุรีก่อนหน้านี้นะครับบางขุนนนท์29องศาจากคุรพีสมุทรปราการคุณกระปุกแดงนะครับบอกว่า29องศาดัชนีความร้อน35องศาเนี่ยถ้าเราดูจากเรดาร์ล่าสุดเนี่ยไม่มีฝนแล้วนะครับในพื้นที่กรุงเทพอาจจะมีเคลื่อนตัวในอ่าวไทยเป็นจุดเล็กๆนิดเดียวแถวๆสมุทรปราการนะครับก็ยังต้องติดตามนะครับเพราะว่าวันนี้นะฝนตกหนักขยายเพิ่มในภาคเหนือภาคอีสาน4จังหวัดยังต้องจับตานะครับนะทั้งกาญจนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดนะวันนี้ฝนในพื้นที่กรุงเทพ180พรุ่งนี้ก็ยังมีผลกระทบกับพื้นที่กรุงเทพแล้วก็จะมีฝนตกหนักมากอยู่ที่ราชบุรีสมุทรสงครามเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ในวันพรุ่งนี้นะฮะแล้วก็หลังจากนั้นวันที่12ฝนก็จะไปตกหนักที่ภาคใต้นะครับก็ต้องจับตานะครับในช่วงวันนี้พรุ่งนี้สำหรับพื้นที่กรุงเทพนะทำไมช่วงนี้ฝนตกหลายพื้นที่ก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงปลายฤดูฝนอากาศเย็นจากประเทศจีนก็คือมวลอากาศเย็นนะครับเริ่มแผ่ลงมาทางตอนบนของประเทศไทยแล้วก็ยังมีลมพัดพาความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาส่วนภาคใต้ก็ยังมีร่องมรสุมพัดผ่านทำให้ช่วงระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมภาคใต้มีโอกาสจะเจอฝนฟ้าคะนองลมกันโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับใครจะเดินทางไปที่ไหนก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับแล้วก็เข้าไปดูทาง X นะครับของ JS Roy Radio ใครจะเดินทางไปที่ไหนก็ให้เพิ่มความระมัดระวังนะครับแล้วก็เข้าไปดูทาง

0: คุณภาพอากาศบนดอยอยู่ในเกณฑ์ดีมากขับขี่รถโปรดใช้ความระมัดระวังเนี่ยนักท่องเที่ยวก็เริ่มเดินทางขึ้นไปบนยอดดอยไปสัมผัสอากาศหนาวกันแล้วนะครับที่ยอดดอยอินทนนท์และกิ่วแม่ปานนะบรรยากาศดีทีเดียว11องศาเซลเซียสนี่ก็ถือว่าหนาวนะนะครับแสดงให้เห็นว่ามวลอากาศเย็นเนี่ยลงมาแล้วนะครับคุณไก่ลำลูกกาครับไปคุยกันอีกรอบหนึ่งคุณไก่สวัสดีครั้งครับ
1: สวัสดีรอบสองครับคุณพัชครับ
0: ครับเอามาถึงติวานนท์แล้วเหรอ
1: ผมข้ามแยกทางวัดตลักเหนือมาแล้วจากตีสมานมุ่งหน้ามาปากเกร็ดนะครับ
0: อ๋อครับ
1: ติวานนท์ปากเกร็ดก็จะมีปัญหาตรงไฟแดงแยกวัดตลักเหนือมุ่งหน้าแยกตีสมานนะครับ
0: ครับ
1: จะมีเจ้าหน้าที่เขาปิดจราจรเลนขวาประมาณสัก200เมตรนะครับเกือบถึงไฟแดงครับเพ
0: ื
1: ่อที่จะเหมือนจะปรับปรุงพื้นผิวเกาะกลางครับ
0: ม
1: ีควยจราจรตั้งอยู่แล้วก็จะมีรถเครื่องไม้เครื่องมือจอดอยู่เลนขวาสุดนะครับจราจรมันตอนนี้ยังไม่หนาแน่นเท่าไหร่เพราะว่ายังข้าวอยู่แต่สายถ้ายังไม่เก็บเครื่องไม้เครื่องมือก็ตรงนั้นถ้าเลี้ยวขวาไปก็จะไปเจอโรบินสัน
0: สมัครใช่ไหมครับใช่ใช่
1: อาจจะมีปัญหาตรงนั้นนิดนึงก็ฝากเตือนขับรถด้วยความระมัดระวังเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาทำงานเดินขึ้นเดินลง
0: เสียไปกี่ช่องทางนะคุณใหญ่
1: เลนขวาเลนเดียวครับ
0: เลนเดียวนะ
1: ควรจราจรยาวประมาณสัก200เมตรได้อยู่ครับ
0: แต่ก็เริ่มเห็นมีปริมาณรถเข้ามานะทางด้านขาเข้านี่ก็เริ่มมีเข้ามาแล้ว
1: รถมีปริมาณทั้งสองฝั่งเลยครับ
0: ใช่ไหม
1: ขนาดใช้ถนนอยู
0: ่ครับ
1: โอ้ครับแต่ก็ยังไม่ถึงกับติดขัดครับผมแดดดีนะครับฝั่งเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าสายๆบ่ายๆจะเป็นยังไงครับ
0: เนี่ยผมว่าหลายๆคนกำลังจับตาช่วงบ่ายถ้าอากาศร้อนๆมันอบๆเนี่ยเย็นๆนี่ผมว่ามาแน่บ่ายๆเย็น
1: ๆยังน่าเป็นห่วงอยู่ใช่ไหมครับตอนที่อุตุเตือนอ่ะยังไม่ปลอดภัยก็ไม่ต้องมาผมทางฟองเนี่ย
0: ใช่เพราะวันนี้จะมีผลกระทบในพื้นที่กรุงเทพปริมณฑลนะนี่แหละฝนจะหนัก
1: คุณใจร้ายเลยว่าจะล้างรถซะหน่อยตั้งแต่น้ำท่วมมายังไม่เคยโดนน้ำล้างรถเลยเนี่ย
0: พอกันเลยครับมอมแมมมาก
1: ใช่ครับนี่เพราะฟ้ามันก็แปลกๆนะครับเดี๋ยวก็คืมเดี๋ยวก็นี่แหละนะครับมันก็ยังไงก็ไม่รู้คร
0: ับ
1: ผม
0: ขมุกขมัวตั้งแต่เช้า
1: เลยใช่ใช่ครับบรรยากาศประมาณนั้นเลย
0: ครับนะเดินทางไปที่ไหนครับเนี่ยคุณไก่
1: เดี๋ยวผมก็ถึงแล้วครับเนี่ยครับจุดหมายปลายทางอยู่ปากเกร็ดนี่เองครับ
0: อ๋อครับครับได้
1: ก็ฝากเป็นข้อมูลในเส้นทางครับ
0: ขอบคุณมากเลยครับคุณไก่ครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับแยกติวานนท์ศรีสมานตรงนี้นะก็มีการทำงานนะครับเลนขวาเนี่ยก็ฝากเพิ่มความระมัดระวังด้วยนะครับแยกสวนสมเด็จตรงนี้นะส่วนทางด้านของเดี๋ยวนี้นะสภ.บ้านโพครับจังหวัดฉะเชิงเทรามีการแจ้งนะครับเรื่องของการปิดสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโพวันนี้นะครับปิดการจราจรทั้ง2ช่องทางตั้งแต่ช่วง 10:00 นถึง 20:00 นะครับเนื่องจากโครงการชลประทานฉะเชิงเทราเขาจะดำเนินการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำจำนวน40เครื่องนะครับเพื่อเร่งผลักดันน้ำออกสู่ทะเลเป็นการช่วยลดผลกระทบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่มีสถานการณ์นะเพราะฉะนั้นก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับปิดสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารนะครับหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโพทั้ง2ช่องทาง 10:00 นถึง 20:00 นะครับวันนี้นะเย็นเมื่อวานนี้เขาก็มีการปิด1ช่องทางนะครับช่วงเที่ยงถึง 18:00 ดำเนินการนะ2วันนะครับก็ให้วางแผนการเดินทางนะครับติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องนะเครื่องใหญ่พอสมควรเลยแหละนะก็ระดับน้ำในแม่น้ำบางประกงนี่ก็สูงนะอันนี้เขาก็มีการเตือนนะครับประชาชนที่อยู่บริเวณริมแม่น้ำบางประกงที่อาจจะได้รับผลกระทบให้เฝ้าระวังระดับน้ำนะ 8:55 นะครับเดินทางกันอยู่ที่ไหนอย่างไรก็อัปเดตสถานการณ์กันได้หลายๆเส้นทางตอนนี้ก็เริ่มมีปริมาณรถเข้ามาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับยิ่งสายๆเดี๋ยวรถก็จะเริ่มปริมาณมากขึ้นตามลำดับนะครับแยกโบสถ์แม่พระพระราม9อโศกดินแดงด้านขาเข้าณเวลานี้ยังมีสะสมอยู่นะครับตอนนี้

เริ่มที่จะสะสมมาด้านบนของยกระดับพระราม9บริเวณเชิงทางลงแล้วนะครับกรณีที่มีรถของการไฟฟ้าเข้าไปค้ำยันเสาไฟช่องทางด้านซ้ายนะครับก่อนถึงแยกประชาสงเคราะห์ทำให้รถตามหลังมาจากแยกพระราม9หรือว่าลงมาจากยกระดับพระราม9ด้านขาเข้าเริ่มชะลอตัวท้ายแถวเริ่มยาวขึ้นนะครับยังไงฝากระมัดระวังด้วยนะใครที่ใช้เส้นทางลงมาจากยกระดับพระราม9ชะลอความเร็วกันก่อนนะครับให้เพิ่มความระมัดระวังให้มากๆส่วนนี่ที่คุณไก่ลำลูกกาแจ้งมาก่อนหน้านี้ครับรังสิตนครนายกที่มีลักษณะเหมือนชาวต่างชาติผิวคล้ำๆหน่อยไปเดินอยู่เลนกลางครับโอ้เห็นภาพแล้วฮะใส่เสื้อยืดสีขาวเนี่ยครับคนนี้ฮะเสื้อยืดสีขาวไปยืนเดินอยู่เลนกลางหรือกลางแขนด้วยนะครับเนี่ยก็ไม่รู้ว่ายังไงนะครับทำอะไรครับเดินอยู่กลางถนนเลยดูท่าทางผมไม่น่าจะปกติแล้วนะเนี่ยครับคุณผู้ฟังเราขึ้นภาพให้ดูทาง YouTube JS100 ฝากระวังหน่อยนะใครใช้ถนนรังสิตนครนายกในฝั่งขาเข้าที่เห็นอยู่ช่วงประมาณคลอง2นะครับไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้เขาเดินอยู่หรือเปล่าเขายังอยู่ไหมใครใช้เส้นทางอัปเดตล่าสุดให้หน่อยนะครับว่าตอนนี้เขาอยู่ไหนแล้วยังเดินอยู่หรือเปล่านี่ถ้ายังเดินอยู่นี่ผมว่าไม่ปกติแล้วนะครับอันตรายครับคือถ้าคนปกติก็ไม่มาเดินกลางถนนแบบนี้ถึงแม้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรก็ตามก็ต้องห่วงความปลอดภัยของตัวเองด้วยนะฝากอัปเดตกันนะครับใครที่ใช้รังสิตนครนายกด้านขาเข้าเพิ่มเติมให้หน่อยว่าตอนนี้ยังเห็นผู้ชายคนนี้เดินอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากครอบคลุม60จังหวัดโดยเฉพาะกาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warmเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
5: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไทยดีเซล S S S S วิ่งไกลไกล

0: ซลส์แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแกสซีมแกสซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแกสซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไปเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแกสซีม
3: สนับสนุนโดย
4: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
5: กรมอุตุนิยมวิทยาเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากฉบับที่7ซึ่งวันนี้พื้นที่เสี่ยงครอบคลุมใน60จังหวัดทั่วไทยรวมถึงกรุงเทพและปริมณฑลคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ในวันที่10ถึง13ตุลาคมประเทศไทยอากาศจะแปรปรวนเนื่องจากปลายฤดูฝนมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่เข้ามาปกคลุมที่ประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและอ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมพัดผ่านพื้นที่ภาคใต้ทำให้มีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและเกิดฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งซึ่งวันนี้พื้นที่ได้รับผลกระทบเกิดขึ้นทุกภาคกรมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวม60จังหวัดในจำนวนนี้เกิดฝนตกหนักมากที่กาญจนบุรีระยองจันทบุรีและตราดวันที่11ตุลาคมพื้นที่ได้รับผลกระทบภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้12-13 ตุลาคมจะกระทบในพื้นที่ภาคใต้จึงขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนที่ตกหนักถึงหนักมากสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและพาผ่อนช่างกลรายงานค่ะ
5: ต่อที่สถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดฉะเชิงเทราที่สถานีสูบระบายน้ำประตูน้ำท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราเจ้าหน้าที่ชลประทานเร่งเดินเครื่องสูบน้ำทั้ง4เครื่องเต็มกำลังเพื่อระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงหลังหลายพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังเป็นเวลานานส่งผลให้น้ำในคลองและทางน้ำหลายสายเริ่มเปลี่ยนเป็นสีเทาดำบางจุดขุ่นข้นจนเกือบดำสนิทพร้อมส่งกลิ่นเหม็นเน่าเสียวิธีแก้ปัญหาที่จำเป็นคือต้องเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วขณะที่หลายจุดประชาชนสามารถเดินทางเข้าออกบ้านได้แล้วรวมถึงเริ่มฟื้นฟูพื้นที่การเกษตรได้นอกจากนี้หากระดับน้ำในแม่น้ำบางปะกงเอื้ออำนวยยังสามารถรับน้ำดีเข้ามาช่วยเจือจางและชะล้างน้ำเสียในพื้นที่ที่ยังมีน้ำขังได้ปิดท้ายที่ช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริค่ะ
7: เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.7 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของปานามาทำให้อาคารสั่นสะเทือนและมีสิ่งปลูกสร้างเสียหายประชาชนเร่งอพยพออกจากอาคารขณะที่หลายประเทศในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ประกาศเตือนภัยสึนามิยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตพายุเฮอริเคนอิซาเอสเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งเม็กซิโกคาดว่าจะขึ้นฝั่งใกล้เมืองเพนซาโดลารัฐฟลอริดาของสหรัฐด้วยความรุนแรงระดับ3พร้อมทั้งอาจเกิดคลื่นพายุซัดฝั่งสูงถึง 2.7 เมตรฝนตกหนักและเสี่ยงเกิดทอร์นาโดสหรัฐคว่ำบาตรศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC เพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังนาวาเนเธมนาวีพินเลอดีตผู้พิพากษา ICC คว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพจากผลงานในการส่งเสริมสันติภาพและกฎหมายระหว่างประเทศทรัมป์เผยปูตินตกลงส่งมอบดีเซลให้สหรัฐก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมขณะคะแนนนิยมของทรัมป์ตกต่ำสุดขีดชาวอเมริกันไม่พอใจรัฐบาลที่ค่าครองชีพพุ่งจากราคาน้ำมันสูงสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
8: น้ำท่วมถนนอย่าประมาทความลึกจากสายตาหากน้ำสูงกระแสน้ำแรงอย่าฝืนขับรถเพราะรถอาจดับเครื่องยนต์เสียหายเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตให้จอดรถในที่ปลอดภัยทันทีเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระ ข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสที่มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ค่า Forecast สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลง
1: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
2: รฟม.เรายกระดับชีวิตเมือง
3: 9นาฬิกา16นาทีนะครับมาติดตามมาต่อกับจส.100นะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรครับคุณผู้ฟังครับเป็นประจำทุกวันเสาร์นะเรามีรายการ JS 100 Next นะครับวันนี้ครับคุณสัตย์สยามนนะครับพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของนวัตกรรมพันธุ์ข้าวลดโลกร้อนนะครับสัมภาษณ์ดร.ศรีสวัสดิ์ขันทองนะครับผู้ช่วยวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านติดตามรายการ JS Y Next ในช่วงนี้กันก่อนส่งหน้าที่ให้คุณสัตย์สยามนครับ
4: จริงๆการปลดปล่อยการเรือนกระจกนี้ก็จะมีหลายภาคกลุ่มส่วนเนาะทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคเกษตรกรรมสำหรับภาคเกษตรกรรมเนี่ยเขาจะมองว่าข้าวเนี่ยเป็นจำเลยที่ปลดปล่อย 50% ของภาคเกษตรกรรมอันนี้คือข้าว

0: สวัสดีค่ะดิฉันศัสยามนเทพกุญชรนะคะและนี่คือรายการ JS Roy Next ค่ะวันนี้นะคะอยากจะมาชวนคุยคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะให้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยประเทศไทยเรานะคะเป็นอันดับที่20เลยในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งหมดทั่วโลกนะคะซึ่งถ้าลองมาดูสัดส่วนจริงๆแล้วเนี่ยนะคะภาคเกษตรกรเนี่ยคือรองอันดับ2เลยซึ่งในภาคเกษตรกรนั้นก็ต้องพูดถึงเรื่องของการปลูกข้าวนี่แหละค่ะที่ถือว่าเป็นตัวหลักเลยนะคะในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกแต่ทีนี้เนี่ยตามกระแสทั่วโลกเลยที่ต้องการผลผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้นแล้วก็รวมถึงว่าจะมีอะไรไหมที่จะมาเพิ่มความสามารถในการแข่งขันทางการค้าของประเทศไทยเราในฐานะผู้ส่งออกข้าวได้มากขึ้นนะคะต้องไปดูกันเลยกับเอพิโซดในวันนี้ค่ะเพราะอย่างนั้นในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันค่ะกับดร.ศรีสวัสดิ์ขันทองค่ะผู้ช่วยวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติไบโอเทคสำนักงานสวทช.กันค่ะสวัสดีค่ะคุณศรีสวัสดิ์ค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next นะคะค่ะวันนี้ฝนตื่นเต้นมากที่จะได้พูดคุยกันในเรื่องของวันนี้เพราะคิดว่าเป็นประโยชน์ต่อหลายๆภาคส่วนแน่นอนแต่ว่าก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้เชิญทางคุณศรีสวัสดิ์นะคะแนะนำตัวสักนิดนึงก็ได้ค่ะ
1: ครับผมก็สวัสดีครั้งครับผมชื่อศรีสวัสดิ์ขันทองครับผมเป็นผู้ช่วยวิจัยสังกัดไบโอเทคครับผมสวทช.ครับผม
0: อาจจะงงผู้ชมอาจจะแบบมีนักวิจัยจากไบโอเทคมารายการ JS Roy Next วันนี้จะมาพูดคุยเรื่องอะไรกันใช่ไหมคะวันนี้เนี่ยเราอยากจะมาทำความรู้จักแล้วก็อยากจะมาติดตามความคืบหน้าด้วยว่าตอนเนี้ยโปรเจกต์ทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมีความน่าสนใจยังไงแล้วก็อยู่ในลำดับขั้นตอนไหนด้วยนะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันในเรื่องของนวัตกรรมพันธุ์ข้าวที่จะช่วยลดโลกร้อนนั่นเองแต่ว่าก่อนที่เราจะไปคุยกันถึงว่ามีกี่สายพันธุ์หรือว่ารายละเอียดอะคะอยากจะเปิดด้วยคำถามที่ให้ทุกคนนะเข้าใจตรงกันก่อนว่าจริงๆแล้วการทำนาปลูกข้าวเนี่ยมันเป็นปัญหาที่สร้างก๊าซเรือนกระจกหรือว่าทำให้เกิดโลกร้อนในขั้นตอนไหนยังไงบ้างอะคะ
1: จริงๆการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกนี่ก็จะมีหลายภาคกลุ่มส่วนเนาะทั้งอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคเกษตรกรรมสำหรับภาคเกษตรกรรมเนี่ยเขาจะมองว่าข้าวเนี่ยเป็นจำเลยที่ปลดปล่อย 50% ของภาคเกษตรกรรมอันนี้คือข้าวว่าข้าวปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกตรงไหนบ้างจริงๆก็ตลอดทั้งห่วงโซ่นะถ้าเราดูเรื่องของตัวคาร์บอนฟุตพริ้นท์ก็จะมีตั้งแต่กระบวนการผลิตข้าวโรงสีขนส่งไปจนถึงตลาดสำหรับของผมคือจะเกี่ยวข้องจะพูดได้แค่ในส่วนของต้นน้ำนะก็คือส่วนของกระบวนการผลิตข้าวครับผมซึ่งในกระบวนการผลิตข้าวเนี้ยก็มีการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในหลายส่วนเนาะตั้งแต่เรื่องของการเตรียมดินการเตรียมดินเราใช้รถใช้เครื่องจักรใช่ไหมครับก็จะมีการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หลังจากนั้นก็มาสู่การปลูกการปลูกเนี้ยก็จะมีการปลดปล่อยเรื่องของการปลูกก็จะมีคาร์บอนไดออกไซด์เนาะจากเครื่องจักรตอนที่ปลูกแล้วก็จากนั้นในช่วงที่ข้าวเจริญเติบโตครับผมก็จะมีการปลดปล่อยก๊าซสำคัญก็คือก๊าซมีเทนอันนี้เป็นก๊าซที่ทุกคนมองว่าแล้วก็เป็นก๊าซที่เป็นก๊าซเรือนกระจกที่ในกระบวนการผลิตข้าวปลดปล่อยมากที่สุดก็คือก๊าซมีเทนจากต
0: ั
1: วข้าวตรงนี้แหละครับผมและอันนี้ก็คือกระบวนการใส่ปุ๋ยปุ๋ยจะเป็นตัวหนึ่งที่ปลดปล่อยก๊าซตัวไนตรัสออกไซด์แล้วก็สุดท้ายก็คือการเก็บเกี่ยวอันนี้ก็เป็นเรื่องของการปลดปล่อยคาร์บอนจากเครื่องจักรที่เราใช้ครับผม
0: ค่ะแล้วพอมาดูในสภาพความเป็นจริงก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอาชีพเกษตรกรเยอะมากจริงๆด้วยใช่ไหมคะมันก็เลยเหมือนกับส่งผลกระทบค่อนข้างมากเลยอันนี้ถือว่าเป็นเหมือนกับสารตั้งต้นแรงบันดาลใจเลยไหมคะในการที่ทางไบโอเทคก็เลยมีความคิดริเริ่มที่อยากจะพัฒนาหรือว่าปรับปรุงพันธุ์ข้าวมาเรื่อยๆให้ลดปัญหาในจุดนี้ได้มากยิ่งขึ้นนะคะ
1: ครับผมตัวเรื่องของการลดการปลดปล่อยการเรื่องกระจกในกระบวนการผลิตข้าวเนี้ยต้องมองด้วยกันอยู่2ส่วนเนาะส่วนแรกคือเป็นส่วนของพันธุ์ข้าวอีกส่วนหนึ่งคือเป็นส่วนของการเกษตรกรรมซึ่ง2ส่วนนี้ต้องทำงานร่วมกันถึงจะปลดปล่อยถึงจะลดการปลดปล่อยการเรือนกระจกได้มากครับผมอย่างเรื่องของพันธุ์ข้าวเนี่ยหัวใจสำคัญของพันธุ์ข้าวที่ปลดปล่อยคาร์บอนต่ำก็คือเกี่ยวข้องกับ1พันธุ์ข้าวต้องอายุ สั้นปัจจุบันเราก็มีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวให้อายุเก็บเกี่ยวสั้นก็คือประมาณ90วันเนี้ย
0: เ
1: พื่อที่จะคือถ้าข้าวอยู่ในนานๆการปลดปล่อยก๊าซมีเทนก็จะสูงครับผม
0: อันนี้
1: เราต้องลดอายุเรื่องของข้าวลงให้เหลืออายุสั้นที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วผลผลิตก็ต้องสูงตามฉะนั้นเราก็จะลดอายุข้าวให้เหลืออยู่90วันจากปลูกจนถึงเก็บเกี่ยวครับผมต่อมาก็คือกระบวนการเกษตรกรรมบนการเกษตรกรรมเนี้ยเกษตรกรต้องมีการทำแบบเปียกสลับแห้งอย่างน้อยหนึ่งครั้งอันนี้เราก็มีการทำงานวิจัยแล้วก็ทำเป็นโปรโตคอลขึ้นมาเป็น SOP ของพันธุ์ข้าวของสวทช.เองว่าถ้าปลูกข้าวพันธุ์ไบโอเทคหนึ่งเนี้ยซึ่งเป็นข้าวเป็นพันธุ์ข้าวคาร์บอนต่ำเนี้ยจะต้องมีการทำเปียกสลับแห้งที่ข้าวอายุประมาณสัก30ถึง60วันต้องทำเปียกสลับแห้งอย่างน้อย1ครั้งครับผมอันนี้จะช่วยลดการปลดปล่อยการเลนกระจกได้ครับผม
0: ก็คือต้องทำควบคู่กันไปแต่ทีนี้วันนี้เราขอคุยในเรื่องของการพัฒนาพันธุ์ข้าวได้ไหมคะเมื่อกี้แอบได้ยินมาแล้ว1ชื่อ Biotech 1ใช่ไหมคะจริงๆแล้วที่ทาง Biotech มีการพัฒนากันมาเรื่อยๆเนี่ยตอนนี้มีกี่สายพันธุ์แล้วอะคะ
1: ครับก็คือถ้าในมุมมองของนักเพาะปลูกพันธุ์เนาะก็คือจะมองว่าข้าวที่จะลดการปลดปล่อยการเลี้ยงกระจกได้เนี่ย1คืออายุสั้น2ผลผลิตต้องสูงครับผม
0: ค่ะ
1: ซึ่งระบบนิเวศการปลูกข้าวของเราเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่2แบบก็คือข้าวในเขตชลประทานกับข้าวนาน้ำฝนอันนี้เราก็มองข้าวทั้ง2แบบเลยครับคือทั้งนิเวศนาชลประทานแล้วก็นิเวศนาน้ำฝนถ้านิเวศนาชลประทานเนี่ยเราก็จะมีข้าวแนะนำอยู่2ตัวตัวแรกคือพันธุ์ไบโอเทค1ครับผมอันนี้จะเป็นข้าวเจ้าพื้นแข็งอายุเก็บเกี่ยวสั้นผลผลิตสูงซึ่งผลผลิตของไบโอเทค1เนี่ยก็ได้ตั้งแต่ 1,000 กิโลถึง 1,500 เนาะขึ้นอยู่กับการปลูกของเกษตรกรการดูแลของเกษตรกรครับผม
0: ค่ะ
1: อันนี้คือต่อไร่เนาะส่วนอีกพันธุ์ก็คือเป็นข้าวเจ้าหอมนุ่มอันนี้จะชื่อว่าหอมชลสิทธิ์2ครับผมอันนี้จะเป็นข้าวอายุเก็บเกี่ยว110วันประมาณ110วันครับผม
0: อ
1: ันนี้ก็ผลผลิตสูงเหมือนกัน
0: แล้ว
1: ก
0: ็ค่ะ
1: พันธุ์นี้จะเป็นพันธุ์ที่ดีอย่างหนึ่งคือถ้าทำเปียกสลับแห้งผลผลิตจะเพิ่มขึ้นจากการปลูกแบบน้ำขังโดยปกติเกษตรกรจะปลูกแบบน้ำขังใช่ไหมครับแต่ถ้า
0: อ
1: ันนี้ถ้าทำเปียกสลับแห้งผลผลิตจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 25-30% ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับส่วนที่เหลือเป็นอีก 2,000 คือเป็นข้าวสลับนาน้ำฝน
0: ค่ะ
1: ซึ่งข้าวสลับนาน้ำฝนอันนี้ซึ่งโดยปกติก็คือถ้าข้าวส่วนใหญ่ของนาน้ำฝนก็คือจะเป็นข้าวหอมมะลิเนาะเป็นพันธุ์ที่เรารู้จักหรือถ้าข้าวเหนียวอาจจะเป็นกอขอ6ครับผมซึ่งข้าวพวกนี้ปกติตัวคาร์บอนเครดิตเขาก็จะคิดเป็นคาร์บอนกิโลคาร์บอนเครดิตต่อข้าวข้าวสารหรือข้าวเปลือก1กิโลครับผมถ้าอย่างข้าวที่เขาทำการศึกษาในภาคอีสานในเรื่องของคาร์บอนเครดิตข้าวตัวหอมมะลิข้าวหอมมะลิเนี่ยจะมีการปลดปล่อยคาร์บอนเครดิตอยู่ที่ประมาณ 3.7 กิโลกรัมคาร์บอนต่อข้าวเปลือก1กิโลกรัมครับผม
0: ค่ะ
1: ข้าวพันธุ์ใหม่ที่เราปรับปรุงพันธุ์ขึ้นมาก็คือปรับปรุงพันธุ์มาให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นซึ่งจะมี2พันธุ์ก็คือพันธุ์หอมครับพันธุ์หอมสยามแล้วก็หอมสยามสองซึ่งข้าวหอมสยามเนี่ยจะเป็นข้าวที่ต้นเตี้ยผลผลิตเนี้ย2เท่าของข้าวข้าวดอกมะลิครับผม
0: โอ้ค่ะ
1: ซึ่งถ้าปลูกวิธีการเดียวกันกับวิธีทุกอย่างเหมือนกันฉะนั้นตัวข้าวหอมสยามเนี้ยจะปลดปล่อยคาร์บอนต่ำกว่าหอมมะลิ1เท่าเนาะก็คือครึ่งหนึ่งของหอมมะลิ
0: ค่ะแต่ว่าได้ผลผลิตที่เยอะกว่าใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับผมก็คืออันนี้คิดเป็นกิโลกรัมคาร์บอนต่อข้าว1กิโลกรัมครับผมก็คือจะปลดปล่อยน้อยกว่าข้าวหอมมะลิครึ่งหนึ่งครับผม
0: ค่ะได้
1: ค่ะครับผมส่วนอีกพันก็คือหอมสยาม2เนาะอันนี้จะปลดปล่อยก
0: ็
1: คือจะผลผลิตจะ 1.5 เท่าของหอมมะลิครับผมอันจะลดได้ประมาณสัก 30% ของหอมมะลิครับผม
0: หนึ่งเท่าอีกอันหนึ่ง 30% โอ้ที่นี้แล้วคุณสมบัติ เฉพาะตัวของข้าวแต่ละพันธุ์เนี่ยมีอะไรเพิ่มเติมที่น่าสนใจไหมคะนอกเหนือจากในเรื่องของผลผลิตหรือว่าการปล่อยคาร์บอนเองอะค่ะ
1: ครับถ้าเรื่องการกินเนาะตัวหอมสยามเนี่ยกับหอมสยามซองจะเป็นข้าวหอมนุ่มถ้ารสชาติการกินเนี่ยข้าวหอมสยามซองเนี่ยจะใกล้เคียงหอมมะลิมากแต่ข้าวหอมสยามเนี่ยจะใกล้เคียงระดับหนึ่งครับผมก็คือใกล้เคียงประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์ครับตัวหอมสยามนะครับ
0: ค่ะตัวหอมสยามสองใช่ไหมคะที่จะคล้ายๆกับตัวของหอมมะลิเลย
1: ใช่ครับผม
0: คือมันจะมีซิกเนเจอร์ในเรื่องของตามชื่อนะหอมมะลิคือจะมีในเรื่องของกลิ่นอันนี้ก็มาหมดเลยใช่ไหมคะ
1: มีกลิ่นหอมเหมือนกันใช่ครับเป็นกลิ่นของจากสาร 2AP สารเดียวกันครับผม
0: โอเคก็คือเรียกง่ายว่าจริงๆสามารถมาทดแทนกันได้ในระดับหนึ่งเลยถ้าเกิดว่าผู้บริโภคทานเนี่ยอาจจะไม่ได้เห็นความแตกต่างหรือว่าสัมผัสได้ถึงความแตกต่างขนาดนั้นไหมคะหรือว่ายังพอจับความแตกต่างได้สมมติถ้าในมุมคนที่ไปซื้อข้าวมาทานต่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: จากการทดสอบชิมนะครับโดยให้คนทั่วไปชิมครับก็คือเพราะว่าจริงๆตัวหอมสยามซองกับตัวหอมมะลิเนี่ยคะแนนจะใกล้เคียงกันแต่หอมสยามต้นเตี้ยเนี่ยตัวหอมสยามเฉยๆหอมสยามหนึ่งเนี่ยก็คืออ
0: ันแรก
1: เนี่ยจะแยกความแตกต่างอยู่คะแนนจะไม่เท่าหอมสยามสองกับตัวหอมมะลิครับผม
0: โอเคได้ค่ะแล้วอย่างหอมอย่างขออภัยอย่างไบโอเทคหนึ่งกับหอมชลสิทธิ์สองอันนี้เป็นยังไงบ้างอะคะ
1: ครับตัวไบโอเทคหนึ่งเนี่ยจะเป็นตัวข้าวขึ้นแข็งเนาะจะอยู่ในกลุ่มของข้าวขาวที่ขายทั่วไปในตลาดครับอันนี้ก็จะหอมส่วนหอมชลสิทธิ์สองเนี่ยเป็นข้าวหอมนุ่มสำหรับภาคกลางอันนี้จะหอมนุ่มแต่ยังสู้หอมมะลิไม่ได้นะครับแต่ว่าก็คุณภาพหอมนุ่มกินอร่อยอยู่ครับผม
0: อันนี้ทางคุณศรีสวัสดิ์เคยลองชิมทุกพันมาแล้วหรือยังคะ
1: ครับผมอันนี้ก็ชิมมาทุกพันครับผมชิมตั้งแต่เริ่มต้นเลยตั้งแต่กระบวนการปรับปรุงพันครับผม
0: ก็คือจะเห็นความแตกต่างการพัฒนาปรับปรุงไปเรื่อยๆเนาะโอเคได้ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าในแง่สมมติว่าทางเกษตรกรหรือบ้านไหนที่มีความสนใจเนี่ยฟังหรือดูอยู่เขาอยากจะทราบว่าถ้าเปรียบเทียบกันในเรื่องของผลผลิตของข้าวลดโลกร้อนกับข้าวแบบเดิมๆที่ปลูกกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีการเปรียบเทียบยังไงบ้างแตกต่างกันยังไงบ้างหรือว่าดีกว่ากันในด้านไหนบ้างที่ควรจะหันมาให้ความสนใจในเรื่องนี้อะค่ะ
1: ครับสำเรื่องของผลผลิตนะครับคือในเป็นมาตรฐานเลยครับว่าในกระบวนการปลูกข้าวแบบรักโลกก็คือปลูกข้าวที่ทำยังไงก็ได้ให้มีการปลดปล่อยคาร์บอนที่ต่ำเนาะ
0: ค่ะ
1: มาตรฐานเลยก็คือผลผลิตต้องไม่ลดลงจากเดิมอันนี้คือเป็นมาตรฐานครับผมซึ่งจากที่เราทำมาคือข้าวส่วนใหญ่ที่เราทำก็คือผลผลิตจะเพิ่มขึ้นจากเดิมครับผมครับที่ทำมาเนี่ยผลผลิตจะไม่ลดลงผลผลิตจะเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะตัวหอมชลสิทธิ์สองเนี่ยผลผลิตถ้าทำแบบเปียกสลับแห้งเนี่ยผลผลิตจะเพิ่มขึ้นประมาณ 30% ครับผม
0: ค่ะโอเคอันนี้คือในด้านผลผลิตแล้วในด้านของการทำเกษตรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ฝนจะถามในเรื่องของว่าบางทีเนี่ยอย่างในยุคสมัยเนี่ยมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของสภาพอากาศฝนแล้งฝนท่วมหรือว่าปัจจัยต่างๆที่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาค่ะแล้วมันอาจจะกระทบในเรื่องของการปลูกข้าวโดยตรงซึ่งมันก็ส่งผลกระทบต่อทางภาคเกษตรกรด้วยอันเนี้ยตัวข้าวพันธุ์ใหม่ๆนวัตกรรมพันธุ์ข้าวลดโรคร้อนในจุดเนี้ยเป็นอะไรที่มีจุดแข็งที่สามารถมาเสริมในเรื่องราวเหล่านี้ได้ไหมคะ
1: อ๋อครับผมสำหรับข้าวปรับปรุงพันธุ์เหล่านี้ก็เราก็พัฒนาพันธุ์มาเพื่อรองรับต่อสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงด้วยอยู่แล้วครับผมซึ่งถ้าพันธุ์ไบโอเทคหนึ่งเนี่ยจะมีความดีเด่นก็คือต้านทานต่อเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาล
0: ต้านทานต่ออะไรนะคะ
1: แมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลครับผมอันนี้จะเป็นปัญหาใหญ่ของภาคกลางก็คือถึงฤดูเนี้ยบางฤดูเนี้ย
0: ค
1: ่ะอย่างฤดูนาปีที่ผ่านมาเนี้ยก็เจอมีการระบาดของเพี้ยกระโดดด้วยเหมือนกันซึ่งปัจจุบันเนี้ยจะพบว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมครับทำให
0: ้
1: ความรุนแรงของการระบาดของพวกโรคแมลงเนี้ยมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นครับผม ฉะนั้นพันธุ์ข้าวใหม่ๆต้องมีการปรับตัวที่ต้านทานต่อการเข้าทำลายของเพลี้ยแมลงเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้ครับผ
0: ม
1: ถ้าอีกพันธุ์ก็คือหอมชล12เนี่ยจะเป็นพันธุ์ที่รวมความดีเด่นหลายๆอย่างไว้ด้วยกันอันดับแรกคือรวมความต้านทานต่อโรคไหม้ซึ่งโรคไหม้เนี่ยเป็นโรคที่เกิดจากเชื้อราอันนี้ก็จะเข้าทำลายข้าวได้ในทุกระยะการเจริญโตครับผมแล้วก็ทำให้ผลผลิตลดลงได้ถึง 80% โรคที่2ที่เขาต้านทานก็คือต้านทานต่อโรคของใบแห้งอันนี้เป็นโรคเกิดจากเชื้อแบคทีเรียครับผมแล้วก็อันที่3คือต้านทานต่อพิษกระโดดสีน้ำตาลอ
0: ัน
1: ที่4คือทนต่อน้ำท่วมฉับพลันคือถ้าอยู่ดีน้ำท่วมแต่น้ำต้องใส่หน่อยนะครับแต่ถ้าน้ำท่วมมาพร้อมกับโคลนอันนี้ก็สู้ไม่ไหวเนาะแต่ถ้าน้ำท่วมที่เป็นน้ำเฉยๆครับผมที่มีโคลนน้อยๆหน่อยอันนี้จะอยู่ใต้น้ำได้ประมาณ2อาทิตย์คือน้ำท่วมมิดอยู่ได้2อาทิตย์เมื่อน้ำลงข้าวก็จะฟื้นแล้วก็ให้ผลผลิตได้ครับผมส่วนอีกพันธุ์คือข้าวหอมสยาม
0: ค่ะ
1: หอมสยามนี่จะเป็นข้าวที่ปรับปรุงพันธุ์มาเพื่อทนแล้งจากปีที่ผ่านมาเนี้ยเราปลูกทดสอบในพื้นที่จังหวัดพิจิตรเพราะว่าข้าวเจอแล้ง2เดือนกว่าเมื่อเจอฝนช่วงปลายเดือนสิงหาครับผม
0: ค่ะ
1: เขาก็จะสามารถมีการฟื้นตัวได้เร็วแล้วก็สามารถให้ผลิตกลับมาใกล้เคียงปกติครับผม
0: ค่ะอันนี้คือมีการไปลงพื้นที่จริงที่จังหวัดพิจิตรด้วยใช่ไหมคะเมื่อไม่นานมานี้เลยตอนนี้ไปถึงเลเวลระดับเนี่ยไปถึงไหนอะไรยังไงแล้วคะในเรื่องของการในแง่ของการใช้งานจริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เกษตรกรได้ลองจริงๆค่ะ
1: ครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในการปลูกทดสอบในพื้นที่ของกลุ่มเกษตรกรครับส่วนใหญ่ก็อยู่ในเขตพิจิตรครับผมเขตพิจิตรก็จะมีทั้ง4สายพันธุ์มีการปลูกทดสอบในเขตพิจิตรเพราะว่าจังหวัดพิจิตรเป็นจังหวัดที่มีระบบนิเวศทั้ง2แบบคือมีทั้งนาปังแล้วก็มีทั้งนาน้ำฝนครับผม
0: ค่ะ
1: ซึ่งพันธุ์ข้าวที่เหมาะกับนาน้ำฝนเราก็จะปลูกในนิเวศของนาน้ำฝนครับผมแล้วก็พันธุ์ข้าวที่เหมาะกับนาชมประทานแล้วก็ปลูกที่นิเวศนาชมประทานซึ่งจากการปลูกทดสอบก็คือมีเสียงตอบรับดีจากเกษตรกรแล้วก็มีเสียงตอบรับดีจากร้านข้าวครับผมก็คือข้าวตัวเนี้ยอย่างหอมสยามเนี้ยสามารถเกษตรกรสามารถปลูกแล้วก็มีตลาดคือร้านทาข้าวรับซื้อครับผมส่วนตัวพันธุ์ข้าวเจ้านาปังทั้งไบโอเทค1กับหอมชลิด2ก็จะมีสากลการเกษตรภูทะเลที่เป็นคนผลิตเม็ดพันธุ์แล้วก็ให้เกษตรกรในพื้นที่ปลูกครับผมแล้วก
0: ็
1: ส่งต่อให้กับตลาดส่งต่อให้กับโรงสีครับผม
0: ค่ะนี่ก็คือเป็นเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่นำร่องอะไรแบบนี้เลยไหมคะตัวของจังหวัดพิจิตรเอง
1: ใช่ๆครับเป็นตัวนำร่องแล้วก็เป็นตัวไพลอตเนาะเป็นตัวเริ่มต้นของเราใช่ครับผม
0: แล้วในอนาคตจะมีแผนขยับขยายไปในพื้นที่อื่นๆด้วยอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ใช่ครับผมแต่ว่ายังมีอีกหลายขั้นตอนในการดำเนินงานครับผม
0: อ๋อโอเคได้เลยค่ะงั้นก่อนที่จะไปถึงตรงนั้นเนาะอยากจะดูในภาพรวมภาพกว้างเลยละกันว่าตอนนี้แนวโน้มในการโอกาสของตัวของนวัตกรรมจุดนี้ค่ะที่จะได้รับการยอมรับในระดับโลกระดับตลาดโลกเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะหรือว่ามันจะถ้าทำได้จริงๆเราจะมีข้อดีหรือว่าข้อได้เปรียบในฐานะประเทศไทยที่ส่งออกข้าวได้อย่างไรบ้างคะ
1: ครับก็ในส่วนของจังหวัดพิจิตรเราก็นอกจากทดสอบพันธุ์เนาะเราก็ทดสอบกระบวนการผลิตที่เป็นข้าวคาร์บอนต่ำครับผมก็คือตอนนี้เราก็มีการทดสอบในพื้นที่ที่เป็นแปลงสาธิตก็คือสามารถลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 48%ครับผมสำหรับแปลงที่ปลูกข้าวแบบเปียกสลับแห้งครับผมแล้วก็ถ้าหอมชลสิทธิ์2ก็จะมีผลผลิตเพิ่มขึ้นอันนี้คือก็จะเป็นข้าวที่คาร์บอนต่ำเนาะครับผมซึ่งถ้ามองว่าในตลาดโลกเป็นยังไงอนาคตตัวการปลดปล่อยคาร์บอนอันนี้ก็จะมาเป็นกำแพงภาษีที่จะใช้ในการกิจการทางการค้าครับผมซึ่งถ้าเราปัจจุบันเราน่าจะได้ยินเรื่องของซีแบมเนาะซีแบมเป็นกระบวนการกีดกันเขาเรียกอะไรครับซีแบมก็ย่อมาจากตัว carbon border adjustment mechanism เนาะคือเป็นกลไกที่กีดกันก็คือเป็นกลไกที่การปลดปล่อยคาร์บอนเนี่ยถ้าเราปลดกิจกรรมไหนปลดหรือโปรดักต์ไหนปล่อยคาร์บอนมากก็ต้องจ่ายภาษีมากแล้วก็โปรดักต์ไหน ปล่อยคาร์บอนน้อยก็จ่ายภาษีน้อยครับผมอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่เขาเอามาคิดกันซึ่งถ้าปกติถ้าจากข้อมูลก็คือข้าวการผลิตข้าวของประเทศไทยเนี่ยก็จะปลดปล่อยคาร์บอนมากเป็นอันดับต้นๆของโลกฉะนั้นการปลูกข้าวเราต้องมีการเปลี่ยนพฤติกรรมเปลี่ยนวิธีการเนาะเพื่อที่จะลดการปลดปล่อยคาร์บอนให้ลงมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะว่าถ้าเราลดการปลดปล่อยคาร์บอนได้มากโอกาสการแข่งขันของเราก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับเพราะว่ากำแพงภาษีก็จะลดลง
0: ลดลงด้วย
1: ใช่คร
0: ับ โอเคงั้นเป็นกำลังใจให้ไปถึงจุดนั้นไวๆแล้วกันนะคะในการพัฒนาต่อไปได้เลยค่ะโอเคค่ะสรุปแล้วนะคะเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วคำถามนี้ฝนถามแขกรับเชิญทุกท่านเลยว่ามีอะไรนะคะเป็น key message ที่อยากจะฝากให้กับคุณผู้ชมของรายการ JS Rynix อยู่ไหมคะตอนนี
1: ้ครับผมก็เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเนาะก็เป็นสิ่งที่เราต้องสร้างเพื่อลูกหลานของเราในวันหน้านะครับผมซึ่งสิ่งเรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่เป็นทรัพยากรที่มีจำกัดเราต้องมีการรักษาไว้เพื่อลูกหลานครับผมฉะนั้นการปรับตัวมาผลิตข้าวที่มีการปลดปล่อยคาร์บอนที่ต่ำก็จะเป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อที่จะส่งโลกดีๆนี้ต่อให้กับลูกหลานของเราครับผม
0: ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ที่สละเวลามาพูดคุยกับรายการของเรานะคะเป็นโครงการที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อยากจะติดตามด้วยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีการพัฒนาต่อไปยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวรอมาถึงผู้บริโภคเราเป็นคนทานเองเลยในอนาคตนะคะขอบคุณคุณศรีสวัสดิ์มากๆเลยค่ะ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะเอพิโซดวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นก้าวสำคัญของข้าวไทยและเป็นก้าวสำคัญมากๆของเกษตรกรไทยด้วยฝนหวังว่าตอนของ JS Rynix ในวันนี้จะทำให้ทุกคนเนี่ยมองข้าวต่อหน้าบนจานเนี่ยในมุมมองที่แตกต่างออกไปแล้วก็ลึกลงไปด้วยนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณศศิยมนนะครับกับรายการ JSY Next นะฮะขอบคุณแขกรับเชิญนะครับดร.ศรีสวัสดิ์ขันทองนะครับผู้ช่วยวิจัยศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติหรือไบโอเทคด้วยนะครับติดตามรายการ JSY Next ได้นะครับทุกวันเสาร์เวลา 9:15 น.โดยประมาณนะครับและทาง YouTube JSY Radio Official นะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
1: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากัน
4: ใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไทยที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญอ่ะ
2: อ่ะดูนี
1: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
2: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
1: โหเร็วจัง
2: บอกแล้วไงไวไหม

0: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: คุณฟังครับช่วงนี้นะครับมีข่าวดีมาฝากนะครับสำหรับคนดีมีวินัยทางการผ่อนดีวันนี้ครับ Car for Cash ขอมอบกำลังใจให้กับเจ้าของรถยนต์และบิ๊กไบค์คนเก่งนะครับที่ตั้งใจรักษาวินัยทางการผ่อนสินเชื่อต่างๆคนที่จ่ายค่าน้ำค่าไฟตรงเวลามาอย่างต่อเนื่องถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งใจตรงเวลาไม่ว่าจะเป็นค่างวดสินเชื่อค่าน้ำค่าไฟและรักษาประวัติการผ่อนดีมาอย่างต่อเนื่องนะครับหลายคนอาจจะมองว่าเป็นเรื่องธรรมดาครับแต่คุณเองน่าจะรู้ดีที่สุดใช่ไหมครับว่ากว่าจะได้แบบนี้กว่าจะทำได้แบบนี้ในทุกๆเดือนมันไม่ใช่เรื่องง่ายบางคนต้องทำงานหนักขึ้นหรือยอมลดความสุขบางอย่างลงเพื่อให้ทุกภาระผ่านไปได้นะครับความพยายามเหล่านี้คนอื่นอาจไม่เคยรู้นะครับแต่ Car for Cash เห็นและเข้าใจดีครับคุณฟังสำหรับ Car for Cashคนที่มีวินัยผ่อนดีและมีความรับผิดชอบแบบนี้คือคนเก่งครับที่เราอยากจะช่วยให้คุณเหนื่อยน้อยลงนะครับ Car for Cash พร้อมใช้ขอมอบดอกเบี้ยพิเศษแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีสำหรับรถยนต์และบิ๊กไบค์นะครับโดยรถที่เข้าเงื่อนไขไม่ว่าจะเป็นปีเก่าหรือว่ารถปีใหม่ๆก็รับดอกเบี้ยพิเศษ 9.99% ต่อปีเรทเดียวกันครับทั้งรถยนต์และบิ๊กไบค์วงเงินได้สูง 140% สมัครง่ายครับรู้ผลไวและสุขบวกๆสิทธิประโยชน์ตลอดระยะเวลาสัญญารวมมูลค่าสูงสุด 16,533 บาทนะครับระยะเวลาแคมเปญครับตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2570สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร027407400นะครับย้ำเบอร์ครับ027407400ครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดนะครับมาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะครับการเดินทางในหลายๆเส้นทางคุณฟังเพิ่มเติมเรื่องของกรณีอุบัติเหตุพหลโยธินกันหน่อยนะที่เกิดเหตุเมื่อสักช่วง7โมงที่ผ่านมานี้นะฮะที่มีรถชนกันหลายคันนะครับช่วงบริเวณปากซอยพหลโยธิน32กีดขวางการจราจรเมื่อเช้านี้เนี่ยนะครับเราประสานไปทางสน.ดอนเมืองนะเพิ่มเติมเข้ามานะครับว่าย้ายพ้นการกีดขวางเรียบร้อยนะครับมีข้อมูลจากเพื่อนสมาชิกนะฮะคุณหนุ่มนะครับแจ้งมาบอกว่าเมื่อช่วง 9:27 นาทีเนี่ยเพิ่งจะผ่านจุดที่เกิดเหตุยังพบเห็นรถ SUV กับรถเก๋งรถกระบะจอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายนะครับส่วนช่องทางกลางเขาเว้นพื้นที่สำหรับให้รถยกมาดำเนินการเคลื่อนย้ายนะซึ่งขณะที่คุณหนุ่มแจ้งมาเนี่ยตอนนั้นเห็นรถยกกำลังยกรถกระบะขึ้นทำให้รถที่ผ่านมาเนี่ยคือผ่านได้แค่เฉพาะช่องทางขวาสุดเท่านั้นนะครับก็น่าจะอยู่ระหว่างดำเนินการด้วยนะเมื่อช่วง 9:30 ที่ผ่านมาก็เป็นเหตุที่ชนกันหลายคันนะครับมีทั้งรถเก๋งรถกระบะรถบรรทุกนะซึ่งเรายังไม่ทราบนะครับว่าช่วงที่เกิดเหตุเนี่ยรถคันไหนนะที่เป็นรถคันแรกที่ไปชนแต่ตามข้อมูลเนี่ยบอกว่าเป็นรถบรรทุกนะฮะที่ชนรถคันอื่นเสียหายหลายคันนะครับก็ทำให้ต้องอยู่ระหว่างดำเนินการนะครับในการเคลื่อนย้ายใครที่จะผ่านตรงจุดนี้ก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะครับอุบัติเหตุเช้าวันนี้ก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคุณผู้ฟังทางด้านของอโศกดินแดงฝั่งขาเข้าโอ้ตอนนี้โอ้ท้ายแถวนี่บนยกระดับพระราม9อะครับด้านขาเข้านะครับท้ายยาวเลยนะครับเพราะว่าด้านล่างเนี่ยนะพอลงจากยกระดับพระราม9เนี่ยก็จะเจอรถการไฟฟ้านะครับที่เขาจอดค้ำเสาไฟอยู่เลนซ้ายเดี๋ยวขอไปที่คุณสายจากคุณหนุ่มนะคุณหนุ่มสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับ
0: คุณหนุ่มพหลโยธิน62ขออภัยที่ผ่านไปเนี่ยเห็นตอนนั้นเขากำลังดำเนินการอยู่ใช่ไหม
1: ตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะเอารถตู้คันใหญ่รถตู้ทึบคันใหญ่เอาขึ้นรถสไลด์ไปแล้วตอนนี้หนักสุดก็สองคันเนี่ยวีออสเนี่ยหนักสุดเลยวีออสคือน่าจะแผลเข้าไปติดขอบตอนนี้กำลังดำเนินการอยู่นะเอารถตู้คันใหญ่รถตู้ทึบคันใหญ่เอาขึ้นรถสไลด์ไปแล้วตอนนี้หนักสุดก็สองคันเนี่ย

0: อนนี้ก
1: ็
0: รู้สึกว่าเหมือนจะผ่อนคลายแล้วนะ
1: ฮะผ่อ
0: นคลายค่อยไปทีละคันนะพี่เพราะว่าตอนนี้มันอยู่ขวาสุดได้ไปแค่ขวาสุดเลนเดียวเลย
1: แล้วรถก็ค่อยๆชะลอช้าใช่ไหมไม่แบบติดหยุดนิ่งไหม
0: ใช่ใช่
1: ติดหยุดนิ่งไหมฮะ
0: ใช่แต่ตอนนี้เริ่มขายตัวเริ่มไม่นิ่งแล้ว
1: เริ่ม
0: ไปแล้วเพราะว่าผมมองดูอยู่ว่าตอนนี้เริ่มโล่งหน่อยๆแต่ไปถึงจุดนั้นที่เขาเอารถขึ้นเนี่ยมันจะหนัก
1: รถที่มาดำเนินการนี่เป็นรถอะไรรถยกเหรอรถที่มาดำเนินการเป็นรถยกหรือเปล่าฮะ
0: เป็นรถยกครับเป็นรถยกแล้วมีตำรวจหนึ่งนายหนึ่งท่านนะฮะเขาคอยจะปัดรถไปให้
1: อ๋อ
0: แต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าสะพานตรงทุ่งปัตตานีน่าจะโล่งน่าจะเริ่มโล่ง
1: อืมครับรถที่
0: เพราะตอนที่ผมวิ่งมาเนี่ยโอ้โหเนี่ยแบบสนิทเลยวิ่งสนิท
1: คือแสดงว่าคู่กรณีมี3คันเนาะมีตู้ทึบมี
0: ใช่
1: มีฟอร์ดแล้วก็มีเก๋ง
0: ฟอร์ดรถเก๋งแล้วก็รถตู้ทึบใหญ่กันประมาณ
1: ไอ้ตรง
0: ล้อน
1: ะไอ้ตรงนั้นมันเป็นตลาดหรือเปล่าฮะคุณ
0: ใช่ตรงตลาดพอดี
1: ครับ
0: ตรงตลาดแต่ผมไม่ทราบว่าตลาดอะไรแต่ตลาดก็เขาก็ไม่มีปัญหาเลยนะเขาก็ยัง
1: เหมือนกับว่ารถสามารถจอดก็จอดซื้อของกันหน้าตลาดใช่ไหมจอดแล้วก็เข้าไปซื้อของกันอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: ใช่จอดซื้อของหน้าตลาดได้แต่ตอนนี้ก็คงจะไม่ยอมให้จอดรถเขาต้องเคลียร์รถออกไปก่อน
1: ใช่คือเราก็ยังไม่ทราบเดี๋ยวอาจจะต้องสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่นะครับว่าเอ๊ะมันเกิดเหตุยังไงอะนะเมื่อเช้านี้มันถึงได้ชนกันแบบรถวีออสนี่เละเทะเลยนะเละเลยนะครับ
0: ใช่
1: แล้วก็
0: สภาพแบบดูแล้วคนก็น่าจะเจ็บ
1: นั่น
0: แ
1: ห
0: ละ
1: สิ
0: รถดูแล้วเนี่ยเขาบอกมูลค่ามันบี้หมดเลยมันบี
1: ้ครับโอ้โหนะ
0: มันเหมือนก็รถเขาพลิกด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าหลังคงหลังคานี
1: ่
0: บี้ลงมาเลยค่ะ
1: เพราะว่า
0: ทางก็บี้ครับ
1: เพราะว่าภาพที่ผมเห็นเมื่อเช้านี้คือรถตู้ทึบอ่ะมันก็แบบเอียงแล้วก็ล้มไปทับวีออสด้วยนะ
0: อ๋อเหรอคร
1: ับ ใช่คร
0: ับ
1: ซึ่งแบบรถก่อนหน้านี้มันตัดแทงแล้วก็ไปทับ
0: ครับผมเพราะตอนที่ผมเห็นเนี่ยเขากำลังดึงตู้ทึบขึ้นรถสไลด์อย
1: ู่ครับ
0: แล้วกว่าจะแท็กซี่ข้างหน้านี่น่าจะดีๆหน่อย
1: ค
0: ู่บี้หน่อยกว่า
1: เอ็กซ์เราก็ไม่แน่ใจว่ารถเขาจอดซื้อของที่ตลาดหรือเปล่านะสำหรับรถที่เป็นคู่กรณีเนี่ย
0: ใช่ผมก็ไปทราบแต่ว่าสงสัยก็จอดซื้อของแล้วก็รถมาได้ยังไงเราก็ไม่รู้เลยตอนที่ผมวิ่งมาปุ๊บอ้าวมองดูในแบบว่าจะแค่นิดเดียวไปมาดาว
1: แล้วก็ตอนนี้ที่ผมเห็น
0: น่ะน่าจะโล่งแล้ว
1: ที่เห็นการจราจรหนักๆก็คือในซอยพหลโยธิน62ที่จะออกปากซอยเนี่ยติด
0: ใช่
1: ติดมาก
0: คนที่อยู่ในซอยเนี่ยนะคนที่อยู่ในซอย62แต่ออกมาจาก
1: ใช่ฮะก็ใช้เวลานานด้วยครับกว่าจะผ่านได้คุณหนุ่ม
0: ก็20กว่านาทีอะฮะจนลูกค้าผมเนี่ยบอกพี่มีทางอื่นบอกไม่มีนะครับไม่มีทางอื่นแล้วต้องไปทางเดียว
1: โอ้ครับ
0: เพราะลูกค้าจะไปขึ้นรถไฟฟ้าก็เลยต้องแยกคอป
1: อตรงแยกคอปอโอเคได้ขอบคุณมากเลยคุณหนุ่มก็ผ่านจุดนี้มาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับขอบคุณมากครับได้ขอบคุณครับคุณหนุ่มสวัสดีครับที่เพิ่มเติมขอบคุณมากก็ยังติดอยู่นะแต่ดีขึ้นนะครับกำลังอยู่ระหว่างดำเนินการอยู่แต่ท้ายแถวก็เห็นมีชะลอตั้งแต่ทูปะเข้ามาเนี่ยนะครับก็เริ่มเคลื่อนตัวช้านะฮะแล้วก็รถที่อยู่ในซอยพหลโยธิน62นี่ก็ติดนะครับเพราะว่าจุดเกิดเหตุเนี่ยเลยซอย62มาเล็กน้อยพหลโยธินนะพหลโยธิน62เนี่ยนะครับก็เดี๋ยวน่าจะต้องติดตามนะครับอยากรู้ว่าสาเหตุมันจะชนกันยังไงนะครับเพราะว่าก่อนหน้าเราคุยกันนะครับว่ารถที่ผ่านหน้าตลาดหรือรถที่จอดอยู่เนี่ยนะครับก็อาจจะแบบเป็นสาเหตุหรือเปล่านะเพราะว่าช่วงเช้าๆเนี่ยรถที่เขาจอดอยู่หน้าตลาดเนี่ยอาจจะเยอะไหมหลายท่านก็ช่วยสะท้อนเข้ามาตลาดนู้นตลาดนี้มีทางด้านของคุณศักดาศิริรัตน์นี่ก็บอกว่าตลาดมาลีสาย4นี่ก็จอดซ้อนกันซ้อน3เลยนะโอ้โหอุบัติเหตุบ่อยมากว่าอย่างนั้นตรงนั้นนะครับเห็นเพิ่มเติมมาทาง YouTube ให้นะก็ระมัดระวังนะครับสำหรับใครที่จะขับรถผ่าน

ตลาดนัดอะไรต่างๆนี่นะมันค่อนข้างจอแจนะครับให้ลดความเร็วกันหน่อยนะอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้นะครับถ้าเราประมาทนะฝากไว้กับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับที่ร่วมกับสถานีวิทยุจสร้อยนะครับคุณผู้ฟังโครงการคนรักรถเป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่เราอยากเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีเพราะเขามีเงินกองทุนคืนให้สำหรับคนที่ขับรถดีนะครับสมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนถ้าหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ทั้งการทำประกันประเภทที่1และประเภทที่3นะครับมีเงินกองทุนคืนให้ถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดนะครับแล้วก็การทำประกันประเภทที่1ก็จะมีส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันปีต่อไปให้ด้วยนำซ้ำยังมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับถ้ากรณีรถประสบอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้เป็นฝ่ายผิดยืมรถสำรองได้สูงสุดไม่เกิน20วันนะครับรถที่จะเข้าร่วมต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันจดทะเบียนครั้งแรกผ่อนได้ 0% 6เดือนนะครับส่วนประกันประเภทที่3เนี่ยก็ได้สิทธิ์รับเงินคืนเหมือนกันนะครับถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดสมัครได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์ผ่อนได้ 0% 3เดือนแต่ประกันประเภท3ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้นะครับใครสนใจอยากสอบถามค่าเบี้ยเพิ่มเติมต่อสายไปได้เลยนะครับ02-150-0888ครับ02-150-0888ครับขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับสารมนธรรมรัฐค่ะสถานการณ์การค้ามนุษย์ปี2026ไทยถูกจัดให้อยู่ในเทียร์2ติดต่อเป็นปีที่5สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วย OK Herbal แค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาว OK Herbal
6: เร่งรีบตองนี
7: ้เกสรบัวหลวง
6: ดอกสารพี
7: ดอกพิกุล
6: ดอกมะลิ
7: และอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
7: หรือละลายกับน้ำสูบ
6: ยาหอมเทพจิตตรา5มา
7: อมแล้วชื่นใจ
8: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
9: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
8: มาเตรียมพร้อมกัน
10: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40-59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพลังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาก
1: ระทรวงการต่างประเทศเผยไทยได้รับการจัดระดับให้อยู่ในเทียร์2ในรายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2026ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
12: เมื่อวันที่9ตุลาคมเวลา1นาฬิกาหรือวันที่8ตุลาคมเวลา14นาฬิกาเวลากรุงวอชิงตันกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐได้เผยแพร่รายงานสถานการณ์การค้ามนุษย์ประจำปี2026หรือทิปรีพอร์ตซึ่งประเมินสถานการณ์การค้ามนุษย์ใน188ประเทศและเขตเศรษฐกิจทั่วโลกซึ่งไทยได้รับการจัดระดับอยู่ในเทียร์2เป็นปีที่5ติดต่อกันโดยรายงานสะท้อนพัฒนาการที่สำคัญที่รัฐบาลไทยและทุกภาคส่วนได้ร่วมกันดำเนินการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ในรอบปีที่ผ่านมาอย่างเช่นการเพิ่มงบประมาณสนับสนุนภารกิจกิจกรรมด้านการต่อต้านการค้ามนุษย์การดำเนินคดีต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการค้ามนุษย์การแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์เป็นวาระแห่งชาติของไทยหน่วยงานทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินการและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อคุ้มครองชาวไทยและชาวต่างชาติในประเทศไทยตามหลักสิทธิมนุษยชนและหลักมนุษยธรรมรวมถึงยกระดับมาตรการป้องกันและปราบปรามขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการค้ามนุษย์เพื่อบังคับให้กระทำผิดในศูนย์หลอกลวงออนไลน์ทั้งนี้ไทยมุ่งมั่นที่จะดำเนินการอย่างเต็มที่และต่อเนื่องสำหรับเทียร์2คือกลุ่มประเทศที่ยังไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ำอย่างสมบูรณ์แต่มีความพยายามอย่างมีนัยสำคัญในการแก้ไขปัญหายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: หากยังไม่รู้ว่าเทศกาลกินเจปีนี้จะไปทำบุญชิมอาหารอร่อยๆที่ไหนไปติดตามในจิจะพาเที่ยววันนี้ค่ะ
13: หากเอ่ยถึงเทศกาลกินเจที่กลายเป็นหมุดหมายสำคัญของทั้งสายบุญและสายกินทั่วประเทศต้องมาที่นี่กับเทศกาลกินเจเยาวราชเทศกาลใหญ่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งปีนี้นะครับเยาวราชเขาจัดงานเทศกาลกินเจช่วง 9-18 ตุลาคม2569เริ่มที่ไฮไลท์พิธีเปิดในวันที่10ตุลาคมช่วง 4:00 น.จนถึง 4:00 น.ที่บริเวณตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติไปจนถึงแยกถนนลำพูนชัยพร้อมชมความยิ่งใหญ่ของขบวนแห่เกี้ยวเทพเจ้าจาก22ศาลเจ้าในเยาวราชซึ่งจะเริ่มขบวนจากฝั่งวัดมังกรมุ่งหน้าซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติส่วนสายกินต้องเตรียมท้องให้พร้อมเพราะตลอดเส้นทางจะเต็มไปด้วยสตรีทฟู้ดเจหลากหลายเมนูกว่า100ร้านค้าทั้งเมนูคาวและหวานมีให้เลือกชิมกันแบบจุใจส่วนสายถ่ายภาพก็ไม่ควรพลาดเพราะถนนเยาวราชจะถูกประดับประดาไปด้วยแสงไฟเพิ่มสีสันและความสวยงามให้กับย่านการค้าเก่าแก่แห่งนี้เป็นอย่างมากจิจะพาเที่ยวขอบอกว่า 9-18 ตุลาคมนี้ใครที่กำลังมองหาพิกัดเที่ยวกรุงเทพที่ได้ทั้งทำบุญชมวัฒนธรรมและตะลุยชิมอาหารอร่อยๆปักหมุดไว้เลยที่เทศกาลกินเจเยาวราช2569รับรองว่า เสน่ห์ของเทศกาลกินเจครั้งนี้จะทำให้คุณนั้นได้ทั้งความสนุกแถมได้บุญกลับบ้านอย่างแน่นอนนะครับ
14: กองทัพบกเปิดรับสมัครพลทหารอาสา 18,784 อัตรารับราชการ4ปีเต็มรับเงินเดือนพร้อมสิทธิพิเศษเลือกผลัดเลือกหน่วยได้ทั่วประเทศผู้สนใจสามารถสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ rcm.rta.mi.th หรือสมัครด้วยตนเองณหน่วยทหารสังกัดกองทัพบกตั้งแต่10กันยายน2569ถึง24มกราคม2570พลทหารอาสาก้าวแรกสู่อนาคตที่มั่นคง
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค
15: ่
1: ะ
15: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
16: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยพระสกนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้านกันพอห้านะฝ้ายหนูฝ้ายบ้างจ๊ะถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้มีกระใจ
1: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วย
1: ใส่เสื้อใส่เสื้อ
2: เหล่าเริ่มไม่กล้าถวาย

0: 10:10 น.นะครับมาติดตามไปต่อกับจส.100นะครับวิทยุข่าวสารและการจราจรในช่วงนี้นะครับคุณผู้ฟังครับทางด้านของตฟม.แจ้งปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวบนถนนสุขสวัสดิ์นะครับในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงนะครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยครับรฟม.นะครับแจ้งการทำงานในโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกนะครับช่วงดาวคะนองครุในครับมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงการจราจรชั่วคราวนะครับบนถนนสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าและขาออก3ช่องจราจรนะครับบริเวณ TN Digital Solution ถึงแสงโชคแบตเตอรี่ระยะทางประมาณ200เมตรนะครับเพื่องานติดตั้งโครงหลังคานะโครงหลังคาเหล็กสถานีราชบูรณะนะครับตั้งแต่วันที่1ตุลาคมครับเรื่อยไปจนถึง28ธันวาคม2569นะครับเฉพาะเวลา4ทุ่มถึงตี4นะครับสลับฝั่งทำงานวันคู่วันขี้นะครับก็จะมีรูปแบบการทำงานอย่างวันคู่เนี่ยนะครับนะก็คือวันที่2วันที่4วันที่6วันที่8เนี่ยนะฮะวันคู่เนี่ยก็จะปิดเบี่ยง3ช่องจราจรฝั่งขาเข้ามีผลให้ฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้1ช่องนะครับและฝั่งขาเข้าให้เบี่ยงไปใช้ฝั่งขาออกทดแทน2ช่องจราจรส่วนรูปแบบวันขี้นะครับก็คือจะมีการปิดเบี่ยงการจราจร3ช่องในฝั่งขาออกมีผลให้ฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้1ช่องฝั่งขาออกให้เบี่ยงไปใช้ขาเข้าทดแทน2ช่องจราจรครับคุณผู้ฟังครับการปิดเบี่ยงงานจราจรเพื่อดำเนินการดังกล่าวเนี่ยสามารถที่จะ เพิ่มเติมข้อมูลกันได้นะครับในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0800726522นะครับติดตามข้อมูลโครงการทางเว็บไซต์ www.mrta.purplesouth.com Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบูรณะหรือที่ LINE @mrtpurpleline นะครับซึ่งการปิดเบี่ยงอาจจะส่งผลกระทบให้มีเสียงดังในพื้นที่นะครับบริเวณพื้นที่ใกล้เคียงในช่วงวันและก็เวลาดังกล่าวเพราะฉะนั้นทางรฟม.ก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับและต้องขออภัยมาณโอกาสนี้สำหรับผู้ใช้เส้นทางด้วยขอบคุณทางรฟม.นะครับคุณสมศักดิ์ครับสวัสดีครับคุณสมศักดิ
1: ์สวัสดีครับผม
0: คุณสมศักดิ์สุขุมวิทเป็นยังไงบ้างครับ
1: การจราจรหนาแน่นครับผมจากสุขุมวิท56มุ่งหน้าแยกพระโขนง
0: ครับครับ
1: แยกพระราม4รถหนาแน่นครับ
0: โอ้
1: เสียช้าครับผม
0: ครับ
1: มันมี3ไฟแดงไงฮะไฟแดงอ่อนนุชไฟแดงพระโขนงแล้วก็ไฟแดงพระราม4 3ไฟแดงเลยทำให้การเคลื่อนตัวยิ่งช้าครับผม
0: ครับนะ
1: คิดว่าปริมาณรถเยอะครับผม
0: ไม่ได้มีเหตุอะไรนะครับ
1: ไม่มีเหตุครับผมผ่านมาแล้วครับไม่มีเหตุเลยครับผม
0: อู๋แต่ว่าค่อนข้างหนาแน่นเลยนะช่วงที่จะเข้าอ่อนนุชไปพระโขนงเนี่ย
1: ตอนนี้เขาเริ่มเปิดสัญญาณไฟเขียวนานขึ้นแล้วครับผมเม
0: ื่
1: อกี้เนี่ยเปิดไฟเขียวแป๊บเดียวครับผม
0: อ๋อครับ
1: เปิดนานขึ้นครับคงมีคนแจ้งไปแล้วครับผม
0: ครับ
1: ให้ระบายรถ
0: ตรงแยกไหน
1: แถวคงไปถึงศูนย์ที่62แล้วครับผม
0: อ๋อตรง62ใช่ไหมอ๋อ
1: แถวท้ายแถวครับผม
0: ครับครับโอ้ครับได้มีผู้โดยสารอยู่ด้วยใช่ไหมครับเนี่ย
1: ครับผมตัวกันเด็กก็ไม่ชอบไม่ได้เลย
0: ครับไม่เป็นไรโอเค
1: เป็นอะไรที่แบบว่าอะไรไม่รู้ครับ
0: ไม่เป็นไรนะครับก็ดีไม่เงียบเหงานะเออครับขอบคุณมากครับคุณสมศัก
1: ดิ์อาจารย์ผมผ่านมาแล้วไม่มีปัญหาครับการจราจรครอบตัวเลยครับผม
0: ได้ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับ
1: ตอนนี้ถึงเกตเวย์ครับผมห้างสันติราษฎร์เกตเวย์
0: ตรงเอกมัยนะ
1: ครับผมไม่มีปัญหาครับครอบตัวเลยครับ
0: ได้ครับขอบคุณครับ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: สวัสดีครับขอบคุณมากครับช่วงแยก62ก็ไม่ค่อยติดแล้วนะครับแต่จะมาชะลอช้าช่วงโลตัสอ่อนนุชมาทางแยกอ่อนนุชเนี่ยนะฮะปริมาณรถจะค่อนข้างหนาแน่นหน่อยนะแล้วก็ข้ามคลองพระโขนงลงมาทางปรีดีนะครับรถมากเคลื่อนตัวช้านะในซอยปรีดีก็มีสะสมนะครับอยู่ประมาณซอย6นะครับก็มีปริมาณรถเริ่มเข้ามาในพื้นที่มากขึ้นนะครับคุณฟังมีเหตุด่วนนะมีเหตุด่วนแจ้งเข้ามานะครับมีเหตุสลิงนะครับเป็นสลิงของลิฟต์ขาดนะครับแล้วลิฟต์เนี่ยตกกระแทกพื้นมีแจ้งเบื้องต้นมานะครับบอกว่าเหตุเกิดภายในซอยสาธุประดิษฐ์34แล้วมีผู้เสียชีวิตด้วยนะครับมีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บด้วยนะฮะในซอยสาธุประดิษฐ์ นะครับซอย34นี่นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราติดตามเพิ่มเติมกันนะครับสำหรับเหตุนี้นะผมแจ้งเบื้องต้นไว้ก่อนอันนี้เป็นเหตุด่วนเลยนะครับซึ่งล่าสุดนี้ก็มีทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยเนี่ยมีรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยเหลือเข้าไปยังที่เกิดเหตุใครที่พบเห็นรถของทางเจ้าหน้าที่ช่วยเปิดทางให้ด้วยนะครับเพราะว่าต้องรีบเร่งเข้าไปช่วยเหลือเนื่องจากมีผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยนะคือตัวลิฟต์เนี่ยเกิดเหตุสลิงมันขาดเรายังไม่ทราบนะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นอาคารอะไรแต่อยู่ในซอยสาธุประดิษฐ์34แต่เบื้องต้นเนี่ยบอกว่าลักษณะเหมือนเป็นลิฟต์ขนสินค้านะเป็นลิฟต์ขนสินค้าภายในโกดังแห่งหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันนะฮะอันนี้แจ้งเบื้องต้นไว้ก่อนเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะฮะคุณผู้ฟังเดินทางกันอยู่ที่ไหนก็เพิ่มเติมได้นะครับที่จอ200นะฮะการจราจรในหลายๆเส้นทางนะครับรถจะเริ่มเยอะคุณผู้ฟังยกระดับพระราม9ยังติดนะฮะยกระดับพระราม9ในฝั่งขาเข้ายังติดนะครับเนื่องจากก่อนถึงแยกโบสถ์แม่พระก็คือลงจากยกระดับพระราม9มาเล็กน้อยเนี่ยก็จะมีรถของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้านะครับที่คุณโจเพิ่มเติมมาก่อนหน้านี้เขาบอกว่าจอด1คันค้ำยันเสาเอาไว้เหมือนกับเสาไฟฟ้ามันหักแล้วตอนนี้ท้ายแถวนี่สะสมก็ตั้งแต่ช่วงยกระดับพระราม9นะครับคือพอขึ้นมานี่ก็เจอท้ายเลยนะปริมาณรถมากนะครับส่วนรถที่มาจากรัชดาในฝั่งขาเข้าผ่านหน้าห้างเซ็นทรัลพระราม9เนี่ยก็เริ่มเยอะขึ้นนะครับค่อนข้างติดเลยนะครับเนี่ยยกระดับพระราม9แล้วก็อโศกดินแดงที่มาจากทางแยกพระราม9นะครับก็มีปริมาณรถมากช่วงก่อนเข้าแยกโบสถ์แม่พระใครที่ใช้เส้นทางตรงนี้อัปเดตเพิ่มเติมได้นะครับนะทั้งบนยกระดับพระราม9หรือว่าทางด้านของอโศกดินแดงในฝั่งขาเข้านะฮะคุณฟังล่าสุดเนี่ยมีการแถลงนะครับของทางด้านผบ.ตร.นะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาท่านแถลงเกี่ยวกับการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว4โครงการบ้านหรูในพื้นที่กรุงเทพเนี่ยฮะตอนนี้กำลังมีการแถลงแล้วก็เป็นช่วงที่เป็นการตอบคำถามสื่อมวลชนแล้วนะฮะคือแถลงจบไปแล้วแต่ว่าตอนนี้เป็นช่วงของการตอบคำถามคือเป็นเรื่องของการทลายเครือข่ายการตรวจค้นการจับกุมตามหมายจับนะครับสืบเนื่องมาจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยที่ได้มีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาที่ต้องการที่ทางการจีนเนี่ยต้องการตัวนะจำนวน3รายนะครับก็มีทั้งนายเฉาถือหนังสือเดินทางสัญชาติจีนและกัมพูชาผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการจีนในความผิดที่เกี่ยวข้องกับคดีฆาตกรรมนะฮะเมื่อวันที่30มกราคมปี2561เหตุเกิดที่เมืองอู่หลานหาวเธอจัตุรัสเฉิงเฉิงซึ่งครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิต3คนนะฮะโดยในเฉาเนี่ยเป็นหุ้นส่วนบริษัทซึ่งมีการถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการแห่งหนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านหรูราคาขายนี่อยู่ระหว่าง50ถึง69ล้านเลยนะครับอันนี้คือรายที่1รายที่2คือนายกุยหนังสือเดินทางสัญชาติจีนตุรกีและกัมพูชาด้วยเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังติดตามแถลงนะครับแถลงการนะเดี๋ยวเราไปติดตามไลฟ์กันก่อนนะฮะกับทางด้านของท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับผบ.ตร.นะครับแล้วก็ทางทีมงานด้วยนะครับเดี๋ยวติดตามไลฟ์กันก่อนช่วงนี้ครับ

0: อ่ะน่าจะมีปัญหาขัดข้องนิดนึงนะฮะแต่เมื่อสักครู่นี้เห็นท่านลาแล้วนะก็ไลฟ์เสร็จแล้วจบพอดีเมื่อสักครู่รายที่2เนี่ยก็คือในกุยนะครับที่บอกว่าถือหนังสือเดินทางสัญชาติจีนตุรกีและกัมพูชารายนี้เนี่ยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับทางการจีนในความผิดเกี่ยวข้องกับการช่อโกงนะการช่อโกงและการชักชวนผู้อื่นข้ามพรมแดนโดยผิดกฎหมายเมื่อวันที่23เมษายนปี67นะครับเหตุเกิดที่อำเภอจิงหนิงเซียนเมืองลี่ซุยทางตอนใต้ของมณฑลเจ้อเจียงนี่คือรายที่2นะฮะส่วนรายที่3ก็คือนายเจียนถือหนังสือเดินทางสัญชาติจีนและเซนคริสโตเฟอรันเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการจีนในความผิดที่เกี่ยวข้องกับการช่อโกงทางออนไลน์เมื่อวันที่4ธันวาคมปี67เกิดที่มณฑลเหอหนานและเป็นหุ้นส่วนบริษัทที่ถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการแห่งหนึ่งซึ่งเป็นบ้านหรูมีราคาขายตั้งแต่77ถึง98ล้านบาทที่ต่อมานะครับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ดำเนินการสืบสวนหาข้อเท็จจริงนะครับจนพบว่าทั้ง3คนเนี่ยมีการเดินทางเข้าออกประเทศไทยหลายครั้งนะครับโดยแต่ละคนมีการถือหนังสือเดินทางหลายสัญชาติจึงน่าเชื่อว่าน่าจะเป็นการใช้เพื่อการหลบเลี่ยงตัวตนและยังเป็นหุ้นส่วนบริษัทซึ่งมีการถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการหรูหลายโครงการในพื้นที่กรุงเทพด้วยนะครับที่ต่อมาชุดสืบของนครบาลและก็ชุดสืบของกองบังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองนะก็ร่วมกับฝ่ายปกครองกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากรมที่ดินกรมสรรพากรพบว่าในโครงการหมู่บ้านหรูดังกล่าวเนี่ยเป็นบริษัทต่างๆที่ถือครองที่ดินจำนวนมากนะครับแล้วก็เกี่ยวพันไปกับโครงการหมู่บ้านจัดสรรอีกหลายแห่งซึ่งบอกว่าอาจจะเป็นการเข้าขายนอมินีถือครองบ้านพร้อมที่ดินจำนวนถึง94หลังนะฮะ95บริษัทและพบว่าหุ้นส่วนบริษัทในโครงการบ้านหรูบางแห่งเนี่ยมีประกาศตำรวจสากลสีแดงหรือว่า Red Notice 2คนนะฮะคือนายลินสัญชาติจีนเป็นหุ้นส่วนบริษัทซึ่งมีการถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการแห่งหนึ่งมีประกาศตำรวจสากลสีแดงด้วยนะฮะมีฐานความผิดเกี่ยวกับเป็นองค์กรอาชญากรรมในการช่อโกงออนไลน์นะซึ่งหมายเนี่ยออกเมื่อวันที่3มีนาคมนะครับก็คือปี67โดยสำนักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะนะครับที่มณฑลอันฮุยนี่นะฮะแล้วก็มีนายบายนะครับซึ่งถือสัญชาติจีนเป็นหุ้นส่วนบริษัทซึ่งถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการแห่งหนึ่งนะก็มีประกาศตำรวจสากลสีแดงเหมือนกันในฐานความผิดเกี่ยวกับการเป็นองค์กรอาชญากรรมนะครับออกเมื่อวันที่19สิงหาคมปี65นู่นเลยนะโดยสำนักงานรักษาความปลอดภัยสาธารณะเมืองท่าหยวนมณฑลซาน4นะครับทีนี้ต่อมาชุดสืบเขาก็ได้ครับได้คัดกรองนะครับวิเคราะห์พบว่ากลุ่มเป้าหมายเข้าข่ายเป็นนิติบุคคลต่างด้าวครับต้องสงสัยเป็นนอมินีนะฮะก็นำไปสู่เรื่องของการร้องทุกข์ดำเนินคดี95คดีผู้ต้องหาต่างด้าว96คนเกี่ยวข้องกับคนไทย156คนนะฮะพนักงานสอบสวนก็ยื่นคำร้องต่อศาลอาญามีนบุรีศาลแขวงพระนครเหนือด้วยออกหมายค้นนะครับ16หมายพร้อมหมายจับบุคคลต่างด้าวอีก86หมายด้วยกันเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นการแถลงในวันนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ฟังอันนี้คร่าวๆก็แล้วกันเพราะว่าค่อนข้างที่จะมีรายละเอียดเยอะโอ้โหนี่เป็นเครือข่ายใหญ่มากนะฮะเนี่ยเนี่ยแหมเห็นแบบนี้ก็ไม่ค่อยสบายใจเนาะเอาเดี๋ยวช่วงนี้ไปที่สายจะทางคุณสีขอนก่อนนะคุณสีขอนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพั
0: ชคุณสีขอนทองหล่อเป็นยังไงบ้าง
1: โอ้โหตอนนี้ทองหล่อซอยย่อยเอ
0: ครับ
1: แยกที่13นะไม่จำเป็นอย่าเข้าไปเลยนะโดยเฉพาะนี่ถ้า49สุขุมวิท49ทะลุออกมาที่จะออกมาทางทองหล่อ13เนี่ยมันก็เข้าไม่ได้สาเหตุจุดหลักๆเลยหน้ารอพอสมิติเวชนะ
0: ฮ
1: ะแล้วก็ตรงนี้มันจะเป็นสามแยกมันจะแย่งกันแล้วรปภ.เท่าที่ผมดูด้วยสายตาแล้วเขาก็นะเขาไม่ใช่จราจรนะปกติจะมีเจ้าหน้าที่จราจรนะ วันนี้รถมันแน่นจริงๆแล้วคุณนัทน
0: ั่
1: งเข้าและออกนี่ตอนนี้ถือว่าไม่จำเป็นเนี่ยทองหล่อ13เนี่ยอย่าเข้านะติดนะมันติดมากคือไม่ขยับเลยทั้งเข้าและออกนะครับมันล็อกเป็นวงแหวนเลยคุณนัทแล้วรถเนี่ยจากทองหล่อจากสุขุมวิทเข้ามามุ่งหน้ามาทองหล่อแล้วก็จะเข้าแยก13เนี่ยมันก็ติดอ่ะมันก็พันกันไปหมด
0: มันมีงานมีอะไรไหมฮะ
1: ไม่มีฮะไม่มีคนเข้าโรงพยาบาลอย่างเดียว
0: เออเหรอ
1: เราพอบริหารจัดการเขาคงค่อนข้างยังไม่ชำนาญไหมมันไม่ได้อะตรงนี้มันเป็นสามแยกมันเป็นสามแยกเสร็จปั๊
0: บ
1: ก็ถึงโรงพยาบาลเลย
0: โอ้โหติด
1: แยกพันย่อยเล็กๆข้างใน
0: ใช่49อู้ติดหนักเลยพร้อมสีก็กระทบไปด้วยนะเนี่ย
1: ใช่รถจากสุขุมวิทเข้ามาเนี่ยมันก็กระทบไปหมดแล้วก็ทองหล่อรถที่จากเพชรบุรีเข้าไปก็จะเข้ามันก็พันกันไปหมดนะขอเจ้าที่สน.ทองหล่อสักหนึ่งท่านนะบริหารจัดการตรงในซอยนิดนึง
0: ครับ
1: ครับไม่งั้นมันจะพันเข้าไปถนนสุขุมวิทเนี่ยก็จะพันเข้ามาเพชรบุรีด้วยนะครับผมดูแล้วถ้าปล่อยให้ยาวเนี่ยรับรองในซอยทองหล่อไม่น่าเข้าแน
0: ่ได้ได้เดี๋ยวลองประสานเจ้าหน้าที่ดูเพราะว่าตอนนี้เห็นหนักเลยนะ
1: ขณะรอรายงานอยู่นี่ผมก็มาใช้เพชรบุรีขาออกมุ่งหน้ามาแยกคลองตันการจราจรเข้าและออกถือว่าคล่องตัวนะฮะจัดการได้นะครับฟ้าฝนยังไม่ตกครับคุณพัน
0: ครับผมได้
1: แต่มันคืมนะคืมวันนี้ทีท่าก็ลุ้นกัน
0: ช่วงบ่ายนี่แหละขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับคุณประวิตรนะครับคุณประวิตรสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: อุ้ยคุณประวิตรทางราชพฤกษ์มีไฟไหม้เหรอ
2: ผมวิ่งอยู่จากมาจากปทุมธานีนะครับ
0: ครับ
2: ก็คือจะเข้ากรุงเทพแล้วทีเนี้ยฝั่งผมข้ามสะพานสวนผักมาผมเห็นกลุ่มควันมาตะไคร้แล้วตอนแรกผมคิดว่าเป็นการเผาขยะตอนนี้มีรถกู้ชีพมานะพี่มีรถกู้ชีพเริ่มมาแล้วผมมองไปครับมันเป็นกลุ่มมันเป็นกลุ่มบ้านคนนะตรงนั้นน่ะแล้วผมเห็นแสงไฟส่งมาระดับ5ได้แล้วตอนนี้ก็คือมันติดกับตลอเลยครับมันเป็นซอกเข้าไปแล้วมันมองเห็นไม่ชัดมาก
0: ครับ
2: พอดีฝั่งตรงข้ามรถมันติดก็เลยมีชะลอดูได้นิดนึงก็เลยเห็นแสงไฟอยู่ครับแต่มองไปไม่ถนัดว่ามันเป็นบ้านที่กำลังมาอยู่
0: รู้สึกว่า
2: เป็นบ้านหรือเปล่าแต่มันตรงนั้นมันเป็นกลุ่มบ้านคนนะครับ
0: ซอยราชพฤกษ์29นะ
2: มันจะติดกับตลอมันจะอยู่คู่ขนานอยู่ติดถนนใหญ่เลย
0: ที่เห็นข้อมูลอย่างศูนย์วิทยุพระรามเนี่ยบอกว่าซอยราชพฤกษ์29
2: น่าจะใช
0: ่มีเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนอยู่แสงเพลิงเป็นยังไงมองเห็นแต่ไกลเลยเหรอฮะ
2: คือตอนแรกผมเห็นควันก่อนแล้วพอมาใกล้ๆช่วงฝั่งตรงข้ามนี่รถมันจะชะลอตัวช่วงสวนผักพอดีผมก็อยู่เลนขวาสังเกตเข้าไปคือแสงเพลิงระดับ4-5นะครับตอนนี้กำลังคุมเลยครับ
0: อยู่ในซอยเนาะใช่ไหม
2: มันจะอยู่หลังข้างตลอมันจะอยู่มันโดนบังอ่ะมันมีตึกบังอยู่นิดนึงตึกข้างๆจะเป็นแบบเหมือนคลินิกตรวจฟันอะไรสักอย่างนะคร
0: ับ คร
2: ับ ใช่
0: อืม
2: ตอนนี้ก็เริ่มผมได้ยินเสียงหวอแล้วนะครับเสียงหวออ
0: ุ้ยรถติดเหมือนกันนะเนี่ยน่าจะพลึกฝั่ง
2: ใช่ครับ
0: เออฝั่งเนี้ยฝั่งขาออกนะรถติดเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: ครับแล้วตอนนี้คุณประวิตรวิ่งฝั่งขาเข้าหรือขาออก
2: ตอนนี้ผมอยู่ขาเข้าครับผมจะไปแถวดาวคะนอง
0: อ๋อครับ
2: ใช่ครับ
0: แสดงว่าผ่านซอยน่าจะซอยที่เกิดเหตุนั่นแหละแถวสวนผักกันตรงน
2: ี้ใช่ครับอยู่ฝั่งตรงข้ามผมอยู่ฝั่งตรงข้ามพอดี
0: ครับได้เดี๋ยวเราติดตามต่อได้
2: คร
0: ับ ตอนนี้ถึงไหนแล้วครับฝั่งขาเข้าไม่ค่อยติดใช่ไหม
2: ตอนนี้ผมข้ามมาถึงตรงเลยข้ามตรงเส้นบรมมาแล้วครับ
0: อืม
2: ก็ชะลอตัวครับติดอยู่เป็นระยะครับ
0: ครับข้ามตลิ่งชันมาแล้วตรงนี้
2: ใช่ครับตลิ่งชันใช่คร
0: ับได้ขอบคุณมากเลยครับคุณประวิตรเดี๋ยวตามต่อได้ครับขอบคุณครับช่วยเพิ่มเติมให้ก็เดี๋ยวติดตามนะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยเข้าไปดูทางเพจของศูนย์วิทยุพระรามนี่เขาบอกว่าซอยราชพฤกษ์29นะครับที่มีเหตุเพลิงไหม้เดี๋ยวบางท่านก็บอกว่าเห็นขับผ่านมาเห็นควันดำมากดำปี๋เลยว่าอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ช่วง9โมงก็มีรับแจ้งนะครับว่ามีไฟไหม้กรองขยะไฟไหม้หญ้านะครับบริเวณใต้สะพานข้ามแยกสะพานตากสินเนี่ยนะฮะใต้สะพานข้ามแยกตากสินนะครับก็เป็นเหตุเพลิงไหม้กรองขยะเพลิงไหม้หญ้านะข้างทาง เดี๋ยวติดตามกันต่อนะสำหรับราชพฤกษ์นะครับรถติดนะฝั่งขาออกนะครับแถวๆที่มุ่งหน้าไปทางสวนผักนะฮะซอยราชพฤกษ์29นะครับมีเหตุเพลิงไหม้การจราจรเคลื่อนตัวช้าเลยนะครับหัวแถวอยู่ช่วงนี้แหละแถวๆปากซอย29นี่แหละนะครับในช่องทางหลักนะเดี๋ยวถ้ามีเพิ่มเติมเดี๋ยวติดตามกันต่อนะครับล่าสุดเนี่ยทางด้านของพื้นที่นะครับสน.ตลิ่งชันนะครับร้อยตำรวจโทสมยศแก้วมานะครับรองสาวัตรจราจรสน.ตลิ่งชันกำลังไปที่เกิดเหตุนะทางรองสาวัตรกำลังไปที่เกิดเหตุขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับใครที่พบเห็นรถน้ำรถดับเพลิงนะครับยังไงช่วยเปิดทางด้วยนะครับน่าจะเป็นเหตุเพลิงไหม้รุนแรงเลยล่ะนะช่วยเปิดทางอำนวยความสะดวกให้กับทางเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับน่าจะมีรถน้ำรถดับเพลิงรถกู้ภัยกำลังเดินทางไปยังจุดที่เกิดเหตุนะก็เดี๋ยวติดตามคุณเกรซนะครับรายงานเข้ามานี่บอกว่าสุขุมวิทขาเข้านะครับเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดก็น่าจะเป็นเส้นทางที่ก่อนหน้านี้นะครับมีผู้ใช้เส้นทางเพื่อนสมาชิกของเราเนี่ยนะที่เดินทางอยู่คุณสมศักดิ์นะครับที่คุณสมศักดิ์ก็เดินทางมาเส้นทางนี้เหมือนกันนะออนนูตมาทางปรีดีพนมยงค์เนี่ยคุณเกรซบอกว่าออกจากถนนออนนูตไม่ทราบว่าติดอะไรเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งเลยนะก่อน10โมงนะครับแต่ติดจริงนะอ่อนนุชนะครับตรงช่วงหน้าโลตัสมาทางแยกอ่อนนุชเนี่ยรถมากนะครับเคลื่อนตัวช้าเลยนะแล้วก็รถในซอยอ่อนนุชแต่ตอนนี้ดีขึ้นนะรถที่ออกซอยอ่ะดีขึ้นนะครับแล้วก็ช่วงโลตัสมาทางอ่อนนุชณเวลานี้นะก็เริ่มดีขึ้นเหมือนกันเริ่มดีขึ้นเหมือนกันแต่ว่าข้ามคลองพระโขนงรถยังหนาแน่นลงแยกปรีดีพนมยงค์นะครับส่วนทางด้านของคุณประจันรายงานเข้ามานะครับบอกว่าถนนดินแดงขาเข้านี่แหละก็ติดนะอย่างที่บอกก็คือวันนี้มีรถของการไฟฟ้าเข้ามาค้ำยันเสาไว้พระราม9อโศกดินแดงขาเข้ามุ่งหน้าแยกโบสถ์แม่พระแยกประชาสงเคราะห์เนี่ยนะครับติดนิ่งนานผิดปกติไม่ทราบมีเหตุอะไรก็เพิ่มเติมให้นะครับเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าๆมาแล้วนะครับที่มีรถของเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าคือเสาไฟฟ้ามันหักเขาก็เลยเอาต้องเอารถไปค้ำยันก่อนเดี๋ยวขอไปคุยกับคุณสมคิดกันก่อนนะเจริญกรุงนะครับสวัสดีครับคุณสมคิด
3: สวัสดีครับคุณพัชครับผม
0: เป็นยังไงบ้างเห็นบอกมีรถบรรทุกหรอจอดอยู่หรอ
3: ใช่ครับเป็นรถบรรทุก10ล้อ3คันจอดอยู่ตรงหน้าทางเข้าวัดราชสิงห์ขอนเลย
0: หน้าวัดเลยเหรอหน้าทางเข้า
3: ใช่ครับใช่ๆตรงโรงงานกระสุนเก่าครับหน้าโรงงานกระสุนเก่า
0: เออฮะครับ
3: ทำให้รถติดอะครับเข้ามา2เลนแล้วต้องเบียดกันเหลือ1เลนครับผม
0: อ๋อครับแล้วมันมีท้ายแถวยาวไหมครับเนี่ย
3: ก็ยาวเหมือนกันน่าจะถึงสน.วัดพญาไทแล้วตอนเนี้ย
0: กำลังดูอยู่จอดกี่คันนะ
3: 3คัน
0: 3คันเรียงกันเลยใช่ไหมฮะ
3: ใช่ใช่ครับ
0: อ๋อช่วงที่จะผ่านวัดซอยวัดราชสิงห์ขอน
3: ใช่ครับหน้าโรงงานยาสูบเก่า
0: ครับผมแถวเอเชียทีกันนะตรงเนี้ย
3: ใช่ใช่ครับเลยขึ้นไปนิดนึง
0: นิดนึงนะฝั่งกลับกันไม่ติดใช่ไหมครับ
3: ฝั่งกลับกันก็รถมากแต่ไม่ติดคร
0: ับ มันเหลือกี่ช่องทางครับพอเขาไปจอดเหลือกี่ช่องทาง
3: เหลือช่องทางเดียว
0: โอ้โหมันก็เลยบีบ
3: เพราะว่ามันมาได้ฝั่งละสองช่องทางอยู่แล้วนะครับผมพอเขาไปจอดสามคันเท่ากับเหลือหนึ่งช่องทางขวาเลนเดียว
0: ตรงนั้นเขามีไซต์ก่อสร้างอะไรป่ะครับ
3: ไม่แน่ใจนะครับผม
0: เป็นลักษณะรถยังไงรถบรรทุก
3: รถบรรทุกเหมือนบรรทุกดินหรือบรรทุกอะไรประมาณนี้ครับ
0: มีกลวยยางอะไรวางกั้นไหมครับ
3: ไม่มีครับไม่มีเห็นเปิดไฟกระพริบไว้อยู
0: ่โอ้ทั้งสามคันเลย
3: รอเข้าไซต์งานหรืออะไรสักอย่าง
0: อ๋อ
3: แน่ใจ
0: แต่ว่ารถติดนะ
3: แต่ก็ทำให้รถติดเหมือนกันนะ
0: ต้องเลยซอย74ไปก่อนนะเนอะเจริญกรุง
3: ใช่ใช่ใช่
0: ตรงเนี้ยก็จะเคลื่อนตัวได
3: ้เลยโรงแรมแม่น้ำไปก่อนนะถึงจะใช้กันได
0: ้อ๋อครับ ได้เลยครับฝากเป็นข้อมูลนะขอบคุณมากเลยครับคุณสมคิด
3: ครับผมสวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปเพิ่มเติมเหตุการณ์เพลิงไหม้กันหน่อยคุณเสกสรรนะครับสวัสดีครับคุณเสกสรร
4: ครับสวัสดีครับครับ
0: คุณเสกสรรเพิ่มเติมให้หน่อยเห็นเป็นยังไงบ้างครับตรงนั้น
4: ล่าสุดน่าจะควบคุมเพลิงได้แล้วนะครับ
0: ตอนนี้คุณเสกสรรอยู่ตรงซอยหรือเปล่าฮะซอยราชพฤกษ
4: ์ใช่ขับผ่านมาแล้วครับพอดีบ้านอยู่แถวน
0: ี้อ๋อตัว
4: เป็นสรุปเป็นราชพฤกษ์29
0: นะเข้าไปลึก
4: เลยครับรถดับเพลิงมาหลายคันแล้ว
0: เข้าไปลึกไหมในซอยอ่ะ
4: มันรู้สึกว่ามันจะทะลุเข้าไปสวนผักได้นะครับแต่ว่าตอนนี้การจราจรเขาจะปิดทางคู่ขนานอยู่ครับทางที่จะเข้าไปสวนผัก
0: โอ้ว่าแล้วคู่ขนานทำไมโล่งๆอ๋อเขาปิดการจราจรอยู
4: ่ใช่คร
0: ับ ก็แสดงว่าก็คือต้องใช้ทางหลักเท่านั้นนะตรงเนี้ย
4: ใช่ครับ
0: รถก็เลยเยอะ
4: ออกเข้าทางหลักครับ
0: เอ๊ะเป็นบ้านหรือว่าเป็นอะไรพอทราบไหม
4: น่าจะเป็นบ้านนะครับมันจะเข้ามันทะลุไปได้นิดนึงเดินเข้าไปในซอยก็จะเป็นบ้านเรือนประชาชนเป็นบ้านไม้อะไรเงี้ย
0: โอ้ยถึงว่าทำไมช่องทางหลักรถเยอะจังเพราะว่าเขาปัดให้ออกช่องทางหลัก
4: ใช่ครับ
0: คู่ขนานนะแล้วควันมันยังดำอยู่ไหมยังน่าจะหมด
4: น้อยลงแล้วครับ
0: น้อยลงนะแต่ยังมีบ้างใช่ไหม
4: ใช่ครับยังม
0: ีบ้างจุดที่คุณเสกสรรยืนอยู่เนี่ยไกลจากจุดเกิดเหตุมากไหมครับ
4: อ๋อไม่ก็คืออยู่หมู่บ้านตรงระดาวันพอดีเลยครับไกลๆระดาวันมันราชพฤกษ์21อันนี้29
0: มีรถดับเพลิงเข้าไปเยอะไหมฮะ
4: เยอะแล้วครับเยอะ
0: เป็นซอยแคบไหมมีอุปสรรคอะไรไหม
4: รถน่าจะมันไม่รู้เข้าอีกทางได้นะครับเพราะสวนผักนะครับพอดีเขาปิดกันก็เลยไม่รู้เพราะว่ารถดับเพลิงเขาจะจอดตรงริมถนนกัน
0: มันเป็นหมู่บ้านหรือเป็นอะไรอ่ะบ้านต้นเพลิง
4: ไม่น่าไม่ใช่หมู่บ้านครับเป็นบ้านประชาชนธรรมดา
0: ก็ไม่แน่ใจว่าเสียหายไปเท่าไหร่โอ้โหแต่ช่วงที่เกิดเพลิงไหม้มีแสงเพลิงเยอะมากเลยใช่ไหม
4: ใช่ครับใช่ครับเร็วมากแต่ก็มีรถพยาบาลด้วยก็ไม่ทราบว่ามีอะไรบ้าง
0: ไอ้ตรงนั้นข้างเคียงมันเป็นตลอใช่ไหมคุณเสกสรร
4: ใช่ครับใช่ครับใช่ติดตลอเลยอยู่ข้างหลังตลอครับ
0: เป็นบ้านคนนะแต
4: ่ใช่
0: แต่ยังไม่ทราบว่ากี่หลังใช่ไหมที่ได้รับผลกระทบอ๋อ
4: ไม่อันนี้ไม่ทราบครับเพราะ
0: โอ้โหควันนี่แบบว่ามาหือมาเลยนะกลุ่มควันตอน
4: ใ
0: ช่แล้วตอนนี้ถ้าเทียบกับตอนแรกเนี่ยมันลดลงกี่เปอร์เซ็นต์แล้วอะฮะถ้าเทียบเป็น 100% เนี่ยเหลือเท่าไหร่
4: ลดลงเหรอครับตอนนี้น่าจะเหลือ 20% แล้วคร
0: ับ 20นะเห็นบอกมีหลายคันเลยนะรถดับเพลิงเข้าไป
4: ใช่ครับใช่คร
0: ับก็น่าจะยังมีทยอยเข้ามาเพราะว่าเขาต้องปิดการจราจรช่องทางคู่ขนานนะ
4: ใช่คร
0: ับโอ้ข้างนอกนี่รถติดมากเลยดูแล้วได้ก็เดี๋ยวติดตามเหตุการณ์กันต่อนะฮะไม่แน่ใจว่ามีคนได้รับผลกระทบด้วยหรือเปล่านะ
4: อ๋อครับอันนี้ไม่แน่
0: ครับผมก็อยู่ระหว่างการควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดอยู่ด้วยนะขอบคุณมากครับคุณเสกสรร
4: ครับครับขอบค
0: ุ
4: ณ
0: ครับผมสวัสดีครับนะเนี่ยน่ากลัวนะน่าจะหลายท่านใช้เส้นทางราชพฤกษ์ก็น่าจะเห็นกลุ่มควันนะครับมันลอยขึ้นแบบดำเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเพิ่มเติมนะว่าเป็นบ้านหรือเป็นอะไรยังไงอยู่ติดกับตรอเลยนะครับเนี่ยเราเห็นในภาพเนี่ยซอยราชพฤกษ์29นะครับมีเหตุเพลิงไหม้นะเขาบอกว่าลักษณะที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นบ้านไม้2ชั้นนะเสียหายไปแล้วจำนวน1หลังอันนี้เพิ่มเติมจากศูนย์วิทยุพระราม199นะครับเมื่อช่วง 10:32 นาทีเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการใช้น้ำเร่งสกัดกั้นนะครับการลุกลามนะเป็นบ้านไม้2ชั้นนะครับอุ้ยขอให้ทุกคนปลอดภัยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งครับ
5: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร์
6: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: รุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOSเพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำหนดให้เป็นอัตราพิเศษคือคิดค่าพลังงานไฟฟ้าไม่เกิน3บาทต่อหน่วยซึ่งอัตราค่าไฟฟ้าดังกล่าวได้นำค่าใช้จ่ายไฟฟ้าสาธารณะออกแล้วเพื่อช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
5: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

มาติดตามกันต่อในช่วงนี้นะครับ10:47 นะครับนะฮะช่วงนี้10:47นะครับคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมครับว่าเราจ่ายหนี้บัตรเครดิตทุกเดือนแต่ทำไมหนี้ยังลดช้าอยู่เลยคุณผู้ฟังลองเปลี่ยนวิธีการจัดการหนี้นะครับด้วยการรีไฟแนนซ์หนี้บัตรเครดิตกับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดรีแล้วดีปิดหนี้บัตรเครดิตไวขึ้นครับสินเชื่อสำหรับการนำไปชำระหนี้และรวมหนี้บัตรเครดิตของสถาบันการเงินหรือนอนแบงค์ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทยวงเงินกู้สูงสุด 500,000 บาทหรือไม่เกิน5เท่าของรายได้รวมนะครับผ่อนชำระได้นานสูงสุด7ปีและไม่ต้องใช้หลักประกันกู้ได้ทั้งผู้มีรายได้ประจำผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการนะครับผู้มีรายได้ประจำมีเงินเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทต่อเดือนอายุงานตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 8.990% ต่อปีผู้ประกอบอาชีพอิสระหรือเจ้าของกิจการที่มีรายได้รวมตั้งแต่ 30,000 บาทต่อเดือนและประกอบอาชีพหรือดำเนินกิจการมาแล้วตั้งแต่2ปีขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ยคงที่ 11.990% ต่อปีครับอย่าปล่อยให้หนี้บัตรเครดิตเป็นภาระที่ต้องจ่ายไปเรื่อยๆเริ่มวางแผนจัดการหนี้ได้ตั้งแต่วันนี้กับสินเชื่อออมสินรีคาร์ดยื่นกู้ได้ภายในวันที่30ธันวาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือที่ธนาคารออมสินทุกสาขาและอนุมัติพร้อมจัดทำนิติกรรมสัญญาให้แล้วเสร็จภายในวันที่31มกราคม2570สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115นะครับหรือทางเว็บไซต์ธนาคารออมสินก็คือที่ www.gsb.or.th นะครับเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตครับขอบคุณธนาคารออมสินด้วยนะครับในพื้นที่กรุงเทพนะครับไม่มีกลุ่มฝนนะคุณผู้ฟังแต่ว่าณเวลานี้ครับมีก่อตัวขึ้นแถวๆพระสมุทรเจดีย์จังหวัดสมุทรปราการนะครับมีฝนตกเล็กน้อยนะฮะก็เป็นหย่อมหนึ่งนะฮะเล็กน้อยถึงปานกลางด้วยแหละแล้วก็ทางด้านของสมุทรสงครามนะครับอำเภอเมืองเนี่ยมีฝนณเวลานี้นะเริ่มเห็นแล้วนะครับกลุ่มฝนนะครับแต่ในพื้นที่กรุงเทพไม่มีฝนนะในช่วงนี้เดี๋ยวมีข้อมูลนะครับคุณทางด้านผู้ใช้เส้นทางครับแจ้งมาบอกว่าทางด่วนศรีรัตน์นะครับช่วงระหว่างทางขึ้นงามวงวานมุ่งหน้ามาทางด่านประชาชื่นติดขัดหยุดดิ้งนานเลยครับเข้าหน้าด่านประชาชื่นรถติดนิ่งนานมากๆแต่มองเห็นไกลๆถนนโล่งนะครับก็ไม่ทราบว่าเกิดเหตุคือน่าจะหน้าด่านนะครับหน้าด่านประชาชื่นนี่แหละอันนี้ตั้งแต่ช่วงสัก8โมงนี่ก็เริ่มปริมาณรถเยอะแล้วนะครับช่วงหน้าด่านราชพฤกษ์ช่วงผ่านซอยราชพฤกษ์29รถยังติดนะครับในช่องทางหลักเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องปัดรถให้ใช้ช่องทางหลักเหตุเพลิงไหม้นะครับในซอยราชพฤกษ์29ตอนนี้ท้ายก็ท้ายก็อยู่แถวๆซอยราชพฤกษ์29รถยังติดนะครับในช่องทางหลักเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาต้องปัดรถให้ใช้ช่องทางหลักเหตุเพลิงไหม้นะครับในซอยราชพฤกษ์29ตอนนี้

0: หน้าด่านประชาชื่นนะครับท้ายแถวนี่อยู่เหนือวัดบัวขวัญแล้วนะครับท้ายนี่อยู่เหนือวัดบัวขวัญยาวเลยล่ะนะฝากเป็นข้อมูลนะครับใครที่ใช้ทางด่วนตามพิเศษศรีรัตน์นะครับในฝั่งขาเข้านะครับมีท้ายยาวเลยนะครับขอไปที่สายจากทางนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับนะครับคุณหมอจะมาอัปเดตรายงานตัวเลขของอุบัติเหตุนะครับสวัสดีครับคุณหมอแท้จริงครับ
1: สวัสดีครับคุณพัชครับ
0: สวัสดี
1: คร
0: ับ
1: ร้อยทุกท่านครับเมื่อวานนี้วันที่9ตุลาโอ้โห47ชีวิตเลยนะ
0: โอ้โหคุณหม
1: อเ
0: วอร์โอ้โหสูงมาก
1: เกือบชั่วโมงแล้วกี่คนละ2คนเลย
0: ครับ
1: นะครับ47ชีวิตนะครับสูงมากถือว่าสูงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ก็เป็นวันศุกร์ด้วย
0: ใช่ครับ
1: คุณพัชก็อาจจะหลังจากน้ำลดมานิดหน่อยคนออกนอกบ้านมากขึ้นในรถมากขึ้นไอ้ท่วมน้ำท่วมน่ะรู้ไหมคุณพัช
0: เป็น
1: เสียบนท้องถนนรถโคตรเลย
0: ใช่ไหมที่แจ้งเข้ามาจอสร้อยก็น้อยนะอุบัติเหตุช่วงน้ำท่วม
1: แล้วอาจจะมีแต่ว่ามันไม่ถึงกับชีวิตไม
0: ่
1: ถึงกับพิการอะไรอย่าง
0: น
1: ี้
0: คนเดินทางน้อยลงด้วยนะ
1: น้อยลงชัดเจนนะครับเนี่ยพอหลังจากอะไรไอ้แบบผลตกไปโปรยอย่างนี้นะโอ้โหนี่ตัวดีเลยนะครับแล้วคนไม่ค่อยระมัดระวังกันหรือว่าเอ้ยไม่มีอะไรละนะครับ47ชีวิตเลยนะครับท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้9วันครับ309ชีวิตนะโอ้โหอีพัดมาแล้วครับเดือนนี
0: ้
1: เดือนที่แล้วนี่เราทำให้ค่อนข้างดีนะว่าทั้งเดือนเนี่ยเราสูญเสียชีวิต871จริงๆไม่ดีหรอก871แต่ถ้าเทียบกับเดือนก่อนๆที่เป็นพันอ่ะ
0: เยอะกว่า
1: ถือว่าโอ้ลงมาเยอะเลยนะครับ นะแต่เดือนนี้ดูสิยังไม่ถึง10วันเลย309กว่าไปแล้วอ่ะ
0: เฉลี่ยวันละ34รายแล้วคุณหมอ
1: นั่นคือเดือนนี้คงไม่ต่ำกว่าพันอ่ะถ้าทรงนี้นะถ้าทรงนี้มาดูภาพรวมนิดนึงนะครับภาพรวมของปีนี้9643นี่คือคนในประเทศไทยที่ต้องเสียชีวิตไปแบบไม่ได้อะไรนะพัดตายบนท้องถนนเนี่ยแล้วนอกจากไม่ได้อะไรแล้วพอเพอเสียเยอะด้วยเพราะว่า 80% เป็นคนที่ทำเศรษฐกิจให้ประเทศนี
0: ้
1: อยู่ในวัยมันนะครับแล้วก็รอมาก็เป็นวัยรุ่นปัดเด็กอะไรอย่างเงี้ยนะครับผู้สูงอายุเนี่ยเดี๋ยวนี้อายุยืนขึ้นนะไม่ค่อยยืดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะบนท้องถนนนี่ถ้าเทียบกับวัยอื่นนี่น้อยกว่าเยอะเลยแต่ไม่แน่นะเดี๋ยวพออายุยืนมากๆเข้าไปเนี่ยตอนนี้ผู้สูงอายุก็เริ่มมาใช้รถใช้ถนนมากขึ้นเนี่ยนะพออายุยืนขึ้นแต่ว่าไม่ฟิตอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุนะครับแต่ตอนนี้ขนาดเนี้ยยังน้อยกว่าวัยทำงานก
0: ับ
1: วัยรุ่นนะครับดูภาพรวมนะ9643ปีนี้คุณผู้ชมเนี่ยเห็นไหมเดือนละพันกว่าแล้วเฉลี่ยนะปีที่แล้ว 9,359 ชีวิตในช่วงเดียวกันก็แปลงว่าปีนี้มากกว่าปีที่แล้ว284ชีวิตนั้นไม
0: ่
1: ดีมากกว่าไม่ดีทั้งนั้นเลยพันจริงๆมันน่าจะในแต่ละปีลดน้อยลงน้อยลงในต่างประเทศนะเพราะในแต่ละปีเนี่ยอาจจะเริ่มใกล้ๆเรายกตัวอย่างญี่ปุ่นเมื่อ20กว่าปีที่แล้วเนี่ยเขาตายก็พอๆกับบ้านเราอ่ะกับเมื่อ20ปีที่แล้วแต่มันเดี๋ยวนี้เรายังต่ำ
0: ยังเหมือนเดิมเลยหนักกว่าเดิม
1: พอกับเมื่อ20ปีที่แล้วแต่เขาอ่ะลดไปกว่าครึ่งพัดท่านผู้ฟังนะเดี๋ยวนี้ญี่ปุ่นเนี่ยตายปีนึงไม่ถึง 7,000 นะในขณะที่เขาก็คนเยอะกว่าประเทศเรา
0: ครับผม
1: เห็นว่าแสดงว่าอะไรครับแสดงว่ามันป้องกันได้จริง
0: ๆ
1: ถ้าใช้มาตรการที่เหมาะสม
0: เรื่อง
1: วันนี้ผมก็เดียใจนะผมอ่านข่าวอ่ะเมื่อวานนี้อ่านข่าวโอ้ผบ.ตร.ท่านสำรันมานะท่านให้นโยบาย9ข้อนะปกติคุณพัชปกติเนี่ยถ้าเราไปดูนโยบายอะไรอย่างเงี้ยเราจะไม่ค่อยเห็นนโยบายเรื่องความปลอดภัยบนท้องถนน
0: ใช่ครับ
1: อย่างรัฐบาลนี่ผมยังไม่เห็นนะแต่ที่ผมดีใจคือในนโยบาย9ข้อเนี่ยข้อที่5เนี่ยเขาพูดชัดเจนเลยครับท่านผบ.ตร.ท่านใหม่เนี่ยท่านสำนักนุ่มมาล

0: นี่ยอุบัติเหตุบนท้องถนน
1: อ
0: โอ้โหเป็นนโยบายข้อที่5
1: ครับ
0: ทำให้ผมเดี๋ยวผมต้องทำหนังสือขอบคุณเลยนะผมไม่เคยเห็นนะว่าอะไรล่ะหน่วยงานรัฐหรืออะไรที่เขาออกนโยบายมาชัดเจนขนาดนี้นะว่าเฮ้ยปีนี้เราจะทำ1 2 3 4 5มีเหมือนกันนะ10ข้อแต่ไม่เคยมีเรื่องลดอุบัติเหตุทางถนนโอ้ทำให้ผมใจพองนะที่ท่านเห็นปัญหาเรื่องของความถูกเพราะผมเคยไปประชุมที่สำนักงานตำรวจและผมเคยได้ยินท่านพูดอยู่ครั้งหนึ่งนะท่านไม่ทราบหรือเปล่าว่าท่านเห็นตรงนี้ท่านบอกว่าเนี่ยในแต่ละปีเนี่ยเราตายบนท้องถนนเนี่ยนะเป็นหมื่นๆนะเกือบ20,000แต่เราตายเพราะอาชญากรรมทุกอย่างรวมกันนะ3,000นะโอ้โหแต่ว่าเขาเรียกอะไรนะขนาดของปัญหาต่างกันเยอะแต่ความสำคัญในการต่อสู้กับปัญหานี่อันนี้ยิ่งห่างกันเยอะใหญ่เลยเพราะว่าเราไม่ค่อยได้มีนโยบายเรื่องเนี่ยที่จะลดความสูญเสียตรงนี้แล้วพอไปนั่นจริงบางทีมีทัศนคติที่แบบว่าเอ้าผมเวลาไปประชุมเนี่ยเขาบอกก้มทันอุบัติเหตุไงแล้วจะไปป้องกันมันได้ยังไงอุบัติเหตุอาจจะป้องกันไม่ได้แต่เราป้องกันว่าเมื่อเกิดแล้วเนี่ยมันไม่ตายได้นะให้มันให้เขาเรียกอะไรนะความรุนแรงใช่
1: ครับ
0: คงรุนแรงให้มันน้อยลงได้ไหมนะฮะไอ้ตรงเนี้ยซึ่งเราทำได้ไม่ต่ำที่เขาทำสำเร็จมาเยอะแยะแล้วนะเรายังย่ำอยู่ปกติก็ต้องฝาก
1: อ
0: ันนี้แต่ผมคิดว่าถ้าตำรวจนี่คือคำถามว่ารัฐบาลจะทำแค่ไหนเดี๋ยวเราตามดูกันครับ
1: ได้ครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณนายแพทย์แท้จริงสิริพานิชเลขาธิการมูลนิธิเบาไม่ขับด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับสรมนธรรมรัตน์ค่ะนายกรัฐมนตรีระบุสถานการณ์น้ำท่วมเริ่มเข้าสู่ภาวะปกติเหลือเพียงพื้นที่รับน้ำ2จังหวัดพร้อมขอทุกฝ่ายเร่งจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนอย่างเต็มที่สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้ม

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: แต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
3: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยนายกรัฐมนตรีเผยขณะนี้เหลือเพียงไม่กี่แห่งที่ยังมีน้ำท่วมขังเนื่องจากเป็นพื้นที่รับน้ำคือจังหวัดฉะเชิงเทราและจังหวัดปราจีนบุรีโดยขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ด้วยการจัดการระบายน้ำอย่างเต็มที่และเมื่อน้ำเริ่มลดลงก็ต้องเตรียมพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อให้ประชาชนกลับเข้าสู่พื้นที่ได้รวมทั้งการทำความสะอาดแบบบิ๊กคลีนนิ่งส่วนพื้นที่ภาคใต้14จังหวัดที่มีฝนตกขอให้มีการเตรียมพร้อมรวมถึงปฏิบัติงานประสานงานต่างๆให้ดีสำหรับเงินเยียวยาก็ต้องเร่งดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่และเร่งการสำรวจเพื่อให้เกิดความถูกต้องอย่างไรก็ตามในวันนี้นายกรัฐมนตรีจะลงไปยังพื้นที่ภาคใต้ประชุมร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดภาคใต้เพื่อสอบถามว่าต้องการการสนับสนุนอย่างไรบ้างเพื่อที่จะให้การทำงานทั้งหมดนั้นเกิดการบูรณาการให้กับประชาชนอย่างเต็มที่การเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติณบ้านป่าเกี๊ยะอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องติดตามกับคุณวิริยะเจริญตาค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: โดยโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ที่นักท่องเที่ยวลงมือปฏิบัติหรือดีโฮปได้จัดขึ้นในพื้นที่บ้านป่าเกี้ยหมู่18ตำบลท่าก้ออำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายภายในงานมีการจัดแสดงเทศกาลนำเสนอโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์จำนวน10โปรแกรมมีจุดเช็คอินพร้อมกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมได้ทดลองปฏิบัติจริงจำนวน13โปรแกรมเช่นโปรแกรมเส้นทางสุขภาพจากป่าสมุนไพรไฟเหล็กคมภูมิปัญญาตำข้าวเล่าวิถีชุมชนปักใจปักลายสารสายใยชนเผ่าวิถีอาหารวิถีชนเผ่าสารไม้สารใจวิถีคนวิถีป่าสีสันเทศกาลชนเผ่าวิถีข้าวบนดอยจากภูเขาสู่พื้นนาและวรรณเกษตรใช้วิถีชีวิตอย่างยั่งยืนซึ่งกิจกรรมทั้งหมดเน้นการสร้างประสบการณ์จริงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและยั่งยืนโดยพันเอกสิงหนาถโลสุยะรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงรายฝ่ายทหารเปิดเผยว่าโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการในชุมชนและพัฒนาตามแนวทางการจัดนิทรรศการแบบกระจายที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคหรือนักท่องเที่ยวได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเองพร้อมทั้งสร้างความร่วมมือในชุมชนให้สามารถรองรับผู้มาเยือนที่ต้องการศึกษาเรียนรู้และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยความภาคภูมิใจและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจัตรารายงาน
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชรราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: 11นาฬิกา19นาทีครับมาเดินทางกันต่อกับจอสร้อยนะครับคุณผู้ฟังครับมีโปรดีๆครับเดือนตุลาคมสำหรับผลิตภัณฑ์แม่ประนอมนะครับน่าสนใจมากนะครับให้คุณช็อปเพียง199บาทรับฟรีไปเลยครับน้ำบ๊วยเจี่ยตราแม่ประนอมขนาด260กรัมนะครับตุลาพาคุ้มครับเพียงซื้อสินค้าแม่ประนอมนะฮะครบ199บาทต่อ1ใบเสร็จนะฮะ199บาทต่อ1ใบเสร็จนะช็อปที่ช่องทางออนไลน์ร้านแม่ประนอมแบรนด์ Official บนแพลตฟอร์ม Shopee รับฟรีทันทีครับน้ำบ๊วยเจี่ยตราแม่ประนอมขนาด260กรัมจำนวน1ขวดนะครับผู้ช่วยความอร่อยที่ควรมีติดครัวครับกินคู่ของทอดก็เข้ากันเนี่ยจะจิ้มเต้าหู้ทอดปอเปี๊ยะทอดนะครับโอ้โหเมนูทานเล่นก็อร่อยลงตัวครับหรือจะไปชงเป็นเครื่องดื่มน้ำบ๊วยโซดาก็เพิ่มความสดชื่นได้เลยนะครับทุกเวลาเรียกว่าอร่อยคุ้มในขวดเดียวของแถมมีจำนวนจำกัดต้องรีบหน่อยนะครับโปรโมชั่นตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากสีผงชูรสและวัตถุกันเสียครับได้รับมาตรฐานระดับสากล นะครับแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะครับอย่าลืมติดตามข่าวสารของแม่ประนอมเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.maepranom.com/th/homepage นะครับนะผมย้ำนะคุณผู้ฟังช็อปสินค้าแม่ประนอมนะครับครบ199บาทที่ร้านแม่ประนอมแบรนด์ Official บนแพลตฟอร์ม Shopee ย้ำนะซื้อสินค้าครบ199บาทต่อ1ใบเสร็จรับฟรีไปเลยน้ำบ๊วยเจี่ยขนาด260กรัมแหมอากาศร้อนๆนี่ลองมาชงเครื่องดื่มน้ำบ๊วยโซดานะครับรับรองว่าสดชื่นได้สบายๆทุกเวลาเลยนะครับขอบคุณผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมด้วยนะครับสวัสดีทางคุณอภิชาติด้วยนะครับทาง YouTube JS100 คุณพักเคอินด้วยนะครับเข้ามาทักทายกันนะฮะเมนูเจหลากหลายเลยงดเนื้อสัตว์ไป9วันนะครับหลายคนเริ่มต้นกินเจกันแล้วนะครับนะเป็นยังไงบ้างเมนูอะไรเด็ดบอกกันหน่อยนะครับสวัสดีทางคุณกระปุกแดงเพิ่มเติมมาให้นะครับเทพรักษ์11นาฬิกา11นาทีที่ผ่านมาอุณหภูมิขึ้นไป34องศาแล้วนะครับแล้วก็ในพื้นที่กรุงเทพนะตอนนี้มีฝนตกเล็กน้อยมาแล้วครับเขตบางขุนเทียนนะฮะมีฝนตกเล็กน้อยนะครับขอไปคุยกับทางด้านของพันตำรวจโทรณกรมาสูงเนินสารวัตรอำนวยการรักษาการงานจราจรนะครับสน.ตลิ่งชันนะฮะเพิ่มเติมเหตุเพลิงไหม้นะครับที่ราชพฤกษ์29นะครับสวัสดีครับสารวัตรครับ
1: ครับผมครับครับผมอยู่วอร์ดที่เกิดเหตุครับอยู่ปากซอยราชพฤกษ์29ถนนราชพฤกษ์ตรงข้ามคลองมหาสวัสดิ์ครับเช้าออก
0: ครับผมตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับดำเนินการตอนนี้เพิ่งสงบหรือยังฮะ
1: เป็นบ้านไม้เก่าเพิ่งสงบแล้วครับกองรายงานเหตุเกิดตั้งแต่10โมงคือแล้วตอนนี้รถดับเพลิงตอนนี้เพิ่งสงบแล้วครับอยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่อยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่แต่ช่องทางจราจรจับรถตรงใต้สะพานคลองมหาสวัสดิ์เนาะมันมีข้อปิดต้องปิดตรงเลยเพราะว่าซอย29มันอยู่ตรงใต้สะพานไอ้ตรงใกล้กับทางกลับรถที่คลองมหาสวัสดิ์ตรงข้ามคลองมหาสวัสดิ์ครับ
0: ต้องปิดในช่องทางคู่ขนานใช่ไหมครับที่จะกลับรถ
1: คู่ขนานเนี่ยก็ต้องชะลอตัวขึ้นสะพานครับจะติดตัวคู่ขนานแต่ทางขึ้นสะพานไปได้แต่ว่ารถชะลอดูเพลิงไหม้ลงอะไรมันคือทางเบี่ยงขึ้นคู่เบี่ยงจากคู่ขนานไปขึ้นสะพานด้านคลองมหาสวัสดิ์มีรถชะลอตัวประมาณนี้ครับแล้วก็เพราะว่ามันต้องปิดช่องทางจราจรยูเทิร์นกับรถคู่ขนานกับรถใต้สะพานโซนผักครับที่จะมุ่งหน้าขาขึ้นก็จะพึ่งขาออกหยุดจับรถแล้วก็จะไปจับรถมุ่งหน้าขาเข้าอีกทีครับตรงกลางคลองคร
0: ับ ก็แสดงว่าตอนนี้กลับรถใต้สะพานไม่ได้ต้องเลยไปกลับรถ
1: ติดขาครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: กลับไม่ได้เลยครับกลับไม่ได้เลยครับ
0: ครับ
1: เพราะว่ารถดับเพลิงจอดเพราะว่าซอย29มันอยู่ก่อนถึงจุดจับรถใต้สะพานครับ
0: ครับตอนนี้ท้ายแถวยาวไหมครับเนี่ยสารวัตรท้ายแถวยาวไหมครับ
1: อะไรนะ
0: ท้ายแถวยาวไหมครับด้านขาออก
1: หายแถวตอนนี้จะความน่าจะยันถึงแยกไอ้ราชสิงห์กาญจนาครับเลยข้ามคลองเลยประมาณนั้นครับตอนนี้กำลังเร่งระบายอยู่ตรงข้ามเพลิงยุติแล้วรถดับเพลิงบางคันเล็กก็ทยอยออกไปแล้วครับก่อน
0: ผลกระทบเป็นยังไงบ้างครับสารวัตรมีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือว่า มีผลกระทบบ้างไหมครับ
1: ตอนนี้ยังไม่ทราบยังไม่ทราบว่าผมอยู่ด้านนอกต้องรอพนักงานสอบสวนสรุปผลท้ายคร
0: ับ
1: ผมอ๋อ
0: ได้ก็ดูแลเรื่องของการจราจรก่อน
1: ต้องรอพนักงานสอบสวนครับผมครับ
0: เออฮะทีนี้ถ้ากลับรถไม่ได้ก็ต้องเลยไปกลับรถจุดถัดไปใช่ไหมฮะ
1: ไม่ได้เลยครับกลับไม่ได้ก็ต้องข้ามคลองเลยครับ
0: ข้ามคลองไปก่อน
1: กลับตรงนี้ข้ามคลองแจ้งตอนแรกว่าเข้าคู่ขนานน่ะคู่ขนานต้องยึดกับรถสวนผ่านราชพฤกษ์ขาออกนะรถที่ขาออกนะครับเข้ามาก็ต้องมีตรงทางเบี่ยงนะมันก็จะช้าใช่ไหมครับถ้ารู้เส้นทางก็ตรงไปจับรถข้ามคลองมาตลอดเข้าไปจับกลับประมาณนะครับ
0: อ๋อโอเคได้ครับงั้นน่าจะต้องใช้เวลานานอีกนานไหมครับหลังจากนี้
1: ไปนะครับตอนนี้เพลิงไหม้กำลังเคลียร์รถดับเพลิงกำลังเคลียร์เสร็จผมที่ผมว่าน่าจะประมาณเดี๋ยวผมมองไปข้างในก่อนน่าจะประมาณ30 นาทีถึงนั้นเคลียร์อะไรหลาย30 นาทีถึงชั่วโมงได้ครับเพราะว่าเคลียร์กำลังเคลียร์ครับผม
0: โอเคครับผมก็ใช้ช่องทางหลักไปก่อนนะครับตอนนี้ยังกลับรถไม่ได้นะฮะตรงราชพฤกษ์29นะครับต่างระดับสวนผัก
1: 29ยังกลับไม่ได้ทางให้ได้วิ่งเข้าข้ามคลองไปกลับเลยครับ
0: ครับผมได้ครับ
1: เพราะว่ามันถ้าเข้าตั้งหลุดเข้ามาซองคู่ขนานจะมากับรถแต่ว่ามันก็กลับไม่ได้มันคือต้องขึ้นสะพานต้องเบี่ยงนี้มีทางเบี่ยงซอยเบี่ยงขึ้นสะพานมันจะช้าครับ
0: ใครที่ทราบก็คือเบี่ยงก่อนหน้านี้เลยนะครับจะได้ไม่ต้องมาติดเพราะว่าเป็นคอขวดด้วย
1: ต้องขึ้นก่อนหน้าที่จะมาถึงใกล้ๆซอยยี่สิบเก้าจะมีทางเบี่ยงอยู่แต่ว่าถ้ามาตรงนี้มันหลุดเข้ามามันสายซ้ายแถวมันยาวครับต้องมาจากโน้นแล้วครับต้องมาจากบนลมแล้วครับต้องเข้าเลนกลางมาเลยครับประมาณ
0: คร
1: ับ
0: ผมได้ครับ
1: ครับผม
0: รถน้ำทยอยออกหรือยังครับตอนนี้
1: รถคันเล็กคันอะไรครับก็ทยอยออกไปแล้วครับเพราะว่าน้ำมันนิ่งมาเหลือมันเหลือคันใหญ่อยู่คันสองคันครับเหลือสองใหญ่สองคันครับผมรอเคลียร์พื้นที่เหลือคันใหญ่สองคัน
0: ครับได้ครับเดี๋ยวรถติดตามผลกระทบกันต่อก็นะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณนะครับพันตำรวจโทรณกรมาสูงเนินสารวัตรอำนวยการรักษาการงานจราจรสน.ตลิ่งชันตอนนี้ท้ายแถวยาวนะครับราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนิดนึงนะท้ายนี่อยู่ไหนแล้วครับเนี่ยท้ายนี่เลยฟู้ดวิลล่าไปแล้วนะครับท้ายนี่เลยฟู้ดวิลล่าไปแล้วเกือบจะถึงพรานนกพุทธมณฑลแล้วครับเนี่ยใครที่จะกลับรถนะครับช่วงซอยราชพฤกษ์29สวนผักเนี่ยยังไม่ได้นะครับเพราะว่ามีรถดับเพลิงเนี่ยเขาจอดอยู่นะครับก็ต้องออกช่องทางหลักใครจะมากลับรถตรงนี้ต้องเลยไปกลับรถก่อนข้างหน้าเลยนะครับข้ามคลองมหาสวัสดิ์นะฮะเพราะว่าตรงจุดกลับรถตรงสวนผักเนี่ยมีรถดับเพลิงเขาปิดทางอยู่นะราชพฤกษ์29มีเหตุเพลิงไหม้ตอนนี้เพลิงสงบแล้วนะฮะอยู่ระหว่างการตรวจสอบความเสียหายเรื่องของผลกระทบเรื่องของสาเหตุด้วยเนี่ยครับที่เราขึ้นภาพให้ดูเนี่ยเป็นบ้านไม้นะฮะ2ชั้นนะครับเสียหายหนักเลยครับเราเห็นช่วงที่แสงเพลิงลุกไหม้นี่โอ้โหแบบโหมหนักเลยอ่ะคุณผู้ฟังคุณพันนะครับคุณพันสวัสดีครับ
2: สว
0: ั
2: สดีครับพี่พันการจราจรฝั่งตะวันตกพี่จากบางแคมุ่งหน้าบางบัวทอง
0: เป็นยังไงบ้างครับ
2: ตรงพี่คู่กันมีปัญหานะครับหน้าสมาคมจราจรใต้ครับผม
0: โอ
2: ้เขามีงานครับวันที่
0: 14โอ้มีงานอยู่นะ
2: งานยังมีงานอยู่ครับรถถ้าจะไม่มีที่จอดอะพี
0: ่
2: รอตัวยาวแล้วก็เรียนด่วนถ้าจะรอตัวยาวมองรอตัวด่วนครับต้องหลุดจากสมาคมจราจรใต้ถึงจะใช้การได้ดีครับเรียนด่วน
0: รถเข้าซอยก็เยอะช่วยใช่ไหม
2: ใช่ครับมีเจ้าหน้าที่โบกอยู่ครับรถเข้าซอยเยอะไม่มีที่จอดมั้งพี่วัด
0: แล้วทีนี้ตรงห้างพาซิโอนี่เป็นยังไงบ้างไม่รู้คนน่าจะไปจอดกันเยอะเหมือนกันนะ
2: พาซิโอน่าจะ
0: ใช่ไหม
2: เต็มคิดว่าน่าจะเต็มครับผม
0: โอ้โหนี่ก็
2: ตอนนี้ผมเข้ามาบนลมคร
0: ับ
2: มีอายุตรงทางระดับจิรินดอนครับผ
0: ม
2: รถเต็มพื้นที่เลยคร
0: ับ
2: ผม
0: ครับแต่กาญจนาก็ยังดีกว่าราชพฤกษ์นะเพราะว่าราชพฤกษ์เขาเหตุเพลิงไหม้ตรงนี้ก
2: ็
0: ท้ายนี่เกือบถึงสายสี่พุทธมณฑลสายสี่พานกสายสี่
2: ยังไงการคนจากด้านให้เข้าเลนในครับผม
0: ฮะครับ
2: เส้นในเขาวิ่งออกมาเลยจะมาคมจะปักใต้ก็ใช้การได้ดีครับผม
0: ใครจะผ่านก็ใช้ช่องทางหลักไปก่อนนะ
2: ครับรถทุกของมันเสียหรือเปล่าเนี่ยพี่วัด
0: ตรงไหนครับ
2: ต่างระดับจิรินทร์เนี่ยครับทุกของมันเลยทำร่วงมั้งเนี่ย
0: หร
2: อเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับแป๊บนึงใช่ครับทุกของมาแล้วก็มัดไม่แน่นนะครับ
0: อ๋อเป็นอะไรเป็นมัดเป็นห่อเนี่ยเหรอฮะ
2: พ วกพลาสติกเนี่ยครับจอดมัดโอ้โหทำให้รถติดการจราจรเนี่ย
0: ตรงไหนนะคุณพันย้ำให้หน่อย
2: อยู่สะพานต่างระดับสิรินธรเลยครับขาเข้าจอดกลางก็มันไหลมาข้างหน้าหมดเลยพี่พัดสองสามหอพลาสติกของเก่าครับตรงนี้ใหญ่ครับ
0: ตรงบรมใช่ไหมบรมขาเข้าต่างระดับสิรินธร
2: ขาขึ้นสะพานพอดีพี่ข้ามคลองมองบางกอกน้อยอ
0: ่
2: ะ
0: อ๋อตรงนั้นอือฮึ
2: อย่างนี้ต้องจับให้ปรับแบงๆหน่อยมัดไม่ดีครับผม
0: เยอะไหมร่วงเยอะไหมครับ
2: มันร่วงมาใส่กระจกหน้ารถเขาสองสามหมอครับผม
0: เอา
2: แล้วนี่เขามาคุ้มเดียวครับมันเป็นพลาสติกคุ้มปวดเก่าอ่ะพี
0: ่
2: จอดมาม
0: ีรถได้รับผลกระทบกี่คัน
2: ก็จะรอตัวต้องเบี่ยงขวาครับเราอยู่เลนซ้ายต้องเบี่ยงขวา
0: หมายถึงว่ารถที่โดนของหล่นใส่กระจกอ่ะกี่คันนะครับ
2: เขาจอดไม่เขาจอดโดนกระจกเขาเองอ่ะคร
0: ับ อ๋อของเขาเองอ๋อเ
2: ขาจะเลี้ยวซ้ายต้องเบี่ยงซ้ายจิรินธรตรงขวามาบรมครับผม
0: ครับ
2: สามเหลี่ยมพอดี
0: อ๋อครับ
2: แดดร้อนนะพี่วัด32
0: นี่แหละก็เดี๋ยวเย็ดเดี๋ยวปลายที่ต้องลุ้นกันนะ
2: สามสิบสองแต่ว่าฝนน่าจะไม่มีแล้วมั้งไปหมดแล้วมั้งเขาบอกเสาร์อาทิตย์เนี่ย
0: แต่วันนี้มีผลกระทบกับกรุงเทพนะผมว่าต้องรอเลยแหละต้องรอดูเลยแหละสถานการณ์ฝนเนี่ย
2: พี่วัดสี่ห้าโมงอะไรนะ
0: จะเย็นๆนั่นแหละเดี๋ยวรอดูเพราะตอนนี้ทางบางขุนเทียนตกแล้วนะฮะบางขุนเทียนมาแล้วเพราะว่าเป็นฝนที่มาจากพระสมุทรเจดีย์อ่ะ
2: อ่าวไทยตอนนั้นมันอ่าวไทยแล้วเนี่ยออกไปอ่าวไทย
0: ใช่แต่ว่าแนวโน้มเขาก็ลงทะเลนะฝนกลุ่มเนี้ย
2: ครับผม
0: ครับ
2: พอดีจะได้ล้างรถแหลมๆหน่อยพี่พัดไปล้างรถ
0: อย่าเพิ่งล้างตอนที่ผมอย่าเพิ่งล้างในวันสองวันนี้อย่าเพิ่ง ผมนี่ก็อยากจะล้างมากๆเลยก็ต้องอดไว้ก่อนเนี่ยครับ
2: คร
0: ับ
2: ผม
0: ขอบคุณมากครับคุณพัน
2: สวัสดีครับสวัสดีคร
0: ับสวัสดีครับขอบคุณนะครับท่านใดเดินทางกันอยู่ที่ไหนยังไงก็เข้ามารายงานได้นะครับสภาพการจราจรเป็นอย่างไรบ้างนะเพิ่มเติมกันได้ที่จอสร้อยนะครับดอกจัน1808ครับหรือ1137นะคุณผู้ฟังอีก2วันแล้วนะครับเราจะได้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองในการประชุมใหญ่นะครับการประชุมประจำปีนะครับของ IMF และ World Bank นะครับรอยยิ้มและมิตรภาพในการร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้แล้วนะครับคุณผู้ฟังคือเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนและสื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะครับหรือThe 2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group ในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนี่แหละนะครับคุณฟังนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นและวาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วนะครับอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดคือซอฟต์พาวเวอร์ครับทั้งผ้าไทยผ้าทอผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21ชุมชน21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้นเนี่ย37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่จะถูกนำไปแทนวัสดุกันเสียงและตกแต่งห้องประชุมนะครับเพื่อสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลครับและการจัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้กับผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคไม่เพียงเท่านั้นครับมิตรภาพจากคนไทยทุกคนนะครับพวกเราทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามทั้งพี่ๆผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ค้านะครับเจ้าของร้านอาหารหรือประชาชนทั่วไปทั้งรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจและมีความเป็นมิตรของเราเนี่ยนะครับคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจจะลืมเลือนให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกได้ครับเพราะฉะนั้นครับมาร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทย และแสดงพลังของความเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะครับให้กับทั่วโลกได้เห็นว่าประเทศไทยของเราพร้อมแล้วครับที่จะเป็นศูนย์กลางการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือทาง Facebook am2026thailand นะครับ www.facebook.com/am2026thailand นะครับอีก2วันนะครับวันจันทร์นี้ก็จะเริ่มต้นแล้วนะครับใครจะเดินทางมาทางหน้าของศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะซึ่งเป็นพื้นที่ของสน.ทองหล่อนะครับก็มีรายงานว่าเดี๋ยวอาจจะต้องมีการปิดการจราจรเดี๋ยวคงจะได้เพิ่มเติมนะครับในรายละเอียดว่าปิดตรงไหนอย่างไรเมื่อไหร่เวลายังไงโดยเฉพาะทางด้านของรัชดาที่จะผ่านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะครับโดยรอบแยกรัชดาพระราม4โดยรอบแยกอโศกนะปริมาณรถด้วยอาจจะต้องมีการจำกัดปริมาณกันนะครับในช่วงระหว่างการประชุม12ถึง18ตุลาคมเนี่ยนะฮะก็ฝากเป็นข้อมูลการเผื่อใครที่ไม่จำเป็นก็แนะนำให้หลีกเลี่ยงนะครับการเดินทางบริเวณโดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจเพราะว่าเป็นงานใหญ่ระดับโลกเลยนะครับนะส่วนช่วงนี้นะครับมีคุณอู๋รายงานเข้ามาบอกว่าวิภาวดีนะครับด้านขาออกแยกหลัก4ไปดอนเมืองการจราจรเคลื่อนตัวช้านะครับตรงข้ามสนามบินดอนเมืองรถติดมากนะครับไม่แน่ใจว่าข้างหน้ามีเหตุอะไรคุณธนวัฒน์สวัสดีครับคุณธนวัฒน
3: ์สวัสดีครับ
0: คุณธนวัฒน์ไปเจอแผงลอตเตอรี่เหรอครับ
3: ใช่ครับ
0: อ๋อคุณธนวัฒน์เป็นคนขับรถประจำทางใช่ไหมรถเมย์นะ
3: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: โอ้ไปเจอที่ไหนครับ
3: เจอที่ท่าพระจันทร์ครับ
0: บริเวณ
3: มุ่งหน้าไปท่าช้างครับสนามหลวงครับ
0: ไอ้ตรงแผงลอตเตอรี่มันไปอยู่ตรงไหนอ
3: ่
0: ะ
3: มันร่วงอยู่กลางถนนนะครับ
0: อ้าวเหรอเป็นแผงไม้แผงไม้อย่างนี้เหรอ
3: แผงไม้ครับ
0: มีลอตเตอรี่ไหมครับข้างใน
3: มีครับมีลอตเตอรี
0: ่มีเยอะไหมหลายชุดไหม
3: หลายชุดครับ
0: โอ้โหมีอะไรที่แบบเป็นเอกสารบ่งบอกถึงเจ้าของไหม
3: มีแค่ QR code พร้อมพีเขาอะครับ
0: ระบุชื่อใช่ไหมเจ้าตัว
3: ใช่คร
0: ับ แล้วตอนนี้ดำเนินการยังไงครับเนี่ย
3: ผมว่าจะไปแจ้งความที่สนคร
0: ับ เอาไปฝากไว้เนาะตรงนั้นพื้นที่สนอะไรครับ
3: เป็นพื้นที่ของสนชนะสงครามคร
0: ับ ชนะสงครามนะ
3: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวนะจุดที่เจอนี่ตรงไหนนะกลางถนนบริเวณขออีกที
3: บริเวณจากท่าพระจันทร์ไปท่าช้างครับ
0: ท่าพระจันทร์นะไปท่าช้าง
3: ใช่คร
0: ับ โอ้อยู่กลางถนนเลย
3: ใช่
0: แผงมันก็ใหญ่เหมือนกันนะทำไมเขาไม่
3: ใช่ใช่ครับมันก็ใหญ่แต่ผมไม่ทราบว่าเขาไม่เห็น
0: อ๋อแล้วจังหวะนั้นมีผู้โดยสารไหมครับ
3: มีครับผมจะเอาไปคืนเขาแล้วตามเขาไม่ทันเห็นเขาไปคนละทางก่อน
0: เห็นไหมเห็นคนที่เขาทำร่วงไหม
3: เห็นครับแต่ป้ายทะเบียนจำได้แค่ตัวเลข
0: เป็นรถอะไรครับที่ทำร่วง
3: รถกระบะโตโยต้าครับ
0: แล้วโอ้เป็นรถที่จะมุ่งหน้าไปทางท่าช้างเหมือนกันใช่ไหม
3: ใช่ครับ
0: ไอ้ตรงจุดที่หล่นนี่มันเป็นหน้าอะไรมีสำนักงานมีอะไรเป็นตรงนั้นไหม
3: เขาเรียกทางเลี้ยวเข้าไปส่วนอะไรท่าเรือ ตรงท่ามหาราช
0: โอ้ตรงหน้าท่าอู้ตรงนั้นนี่คนเยอะเลยนะเนี่ยจอแจเลยแหละเป็นรถกระบะนั่นเหมือนก็ว่าหล่นมาจากท้ายรถเหรอ
3: ใช่ครับ
0: แล้วมีคนนั่งอยู่ท้ายรถไหมหรือว่าเป็น
3: ไม่มีครับไม่มีเป็นเหมือนกระบะแล้วเขาตีตู้ข้างบนครับตีตู
0: ้มันปลิวหรอมันเหมือนปลิวลงมาปะ
3: เขาน่าจะเอาไว้ข้างหลังแล้วเขาลืมหรือเปล่าเขาออกตัวไปแล้วมันหล่นลงมาเนี่ย
0: พอจะจำรายละเอียดอะไรได้บ้างอะรถเป็นโตโยต้าวีโก้สีอะไร
3: สีขาวครับ
0: ทะเบียนพอนึกได้ไหม
3: ตัวภาษาไทยจำไม่ได้ครับแต่ทะเบียนน่าจะเป็น7122ครับ
0: 7122มั่นใจไหมครับมั่นใจไหม
3: มั่นใจอยู่ครับ7122นั่น
0: หมวดจังหวัดกรุงเทพ
3: จังหวัดไม่เห็นเลย
0: ไม่แน่ใจ
3: เห็นแค่ตัวเลข
0: ใช่แต่ว่าไม่มีคนนั่งท้ายอ่ะเนาะ
3: ใช่ใช่ครับ
0: แล้วเห็นคนขับไหมฮะ
3: ไม่เห็นเลยครับ
0: ก็เห็นจังหวะที่มันร่วงลงมาแล้วนะเราขับตามหลังเขาเหรอ
3: ตามหลังครับ
0: อ้าวได้เดี๋ยวไปฝากไว้ที่สน.ชนะสงครามนะ
3: ได้ครับ
0: โอเคขอบคุณมากๆเลยจังหวะนั้นก็มีผู้โดยสารด้วยก็ขออนุญาตผู้โดยสารลงไปเก็บก่อนนะโอเคแล้วตอนนี้ส่งผู้โดยสารเรียบร้อยยังครับเนี่ย
3: เรียบร้อยแล้วครับ
0: เรียบร้อยแล้วขอบคุณมากๆขับรถเมย์สายอะไรครับเนี่ย
3: สาย1ครับ
0: สาย1วิ่งระหว่าง
3: โรงพยาบาลเจริญกรุงไปสนามหลวงครับ
0: ขอบคุณมากๆนะครับเป็นอีกหนึ่งท่านที่เป็นพลเมืองดีเนาะผู้โดยสารเยอะไหมครับ
3: เยอะอยู่ครับ
0: นะถ้ามหาลาดนี่ก็จอแจมากๆเลยนะตรงนั้นอ่ะเอาได้ครับขอบคุณมากๆเลยครับเดี๋ยวนิดนึงนะโอเคสาย1เจริญกรุงไปไหนนะ
3: ไปสนามหลวงครับ
0: สนามหลวงโอเคเดี๋ยวเป็นธุระให้นะครับไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนแล้วก็ฝากไว้ที่สน.ชนะสงครามนะโอเคครับเดี๋ยวเราประชาสัมพันธ์ให้นะตรงนี
3: ้ครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากๆเลย
3: ครับ
0: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคุณธนวัฒน์คนขับรถเมย์นะครับสาย1นะครับก็เป็นของท่านใดที่อาจจะฟังจสร้อยอยู่นะฮะสำรวจนิดนึงนะรถกระบะโตโยต้าวีโก้นะครับทำแผงลอตเตอรี่หล่นนะฮะบนถนนเนี่ยทะเบียน7122นะครับเป็นกระบะโตโยต้าวีโก้นะครับก็เดี๋ยวไปรับคืนได้ที่สน.ชนะสงครามตอนนี้ทางคุณธนวัฒน์กำลังไปนะกำลังไปที่สน.ชนะสงครามนะครับเจ้าตัวก็น่าจะไม่รู้นะครับคือลักษณะของแผงลอตเตอรี่มันเป็นไม้ผมเข้าใจว่าเวลาที่รถวิ่งอาจจะวางไม่ดีหรือเปล่ามันก็ปลิวตกนะครับอาจจะเลื่อนอาจจะเคลื่อนลงมาเนี่ยนะฮะก็ขอบคุณทางคุณธนวัฒน์มากๆเลยนะครับมีคุณอู๋นี่แหละที่แจ้งมานะครับที่บอกว่าบริเวณตรงข้ามสนามบินดอนเมืองรถติดมากไม่แน่ใจว่ามีอะไรตรงข้ามก็คือฝั่งขาออกนะจากหลักสี่ไปดอนเมืองรถเยอะนะครับนะถ้าในใช้เส้นทางอาจจะมีสาเหตุอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าก็มาแจ้งกันได้นะครับคุณผู้ฟังย้ำหน่อยนะทางด้านของศูนย์ทางด่วนเขาฝากประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่าหน้าด่านประชาชื่นฝั่งขาเข้าทางพิเศษศรีรัตมุ่งหน้าพญาไทเนี่ยรถมากมีรถจำนวนมากตั้งแต่เช้ามาแล้วนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเขามีการปิดปรับปรุงด่านเก็บเงินช่องที่17นะครับคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จประมาณ 15:30 นคือด่านเก็บเงินประชาชื่นเนี่ยมีทั้งหมด25ช่องก็จะเสียไป1ช่องช่องที่17นะครับก็ฝากเป็นข้อมูลนะครับใครที่ใช้ทางด่วนศรีรัตจะเข้าหน้าด่านประชาชื่นนะรถเยอะนะครับตอนนี้ท้ายสั้นลงนะท้ายสั้นลงเพราะก่อนหน้านี้อยู่เหนือวัดบัวขวัญเลยตอนนี้ก็ประมาณงามวงวานนะครับก็ฝากเป็นข้อมูลด้วยนะฮะจากศูนย์ทางด่วนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ
4: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
5: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
6: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
7: สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งกับช่วงไฟฟ้าน่ารู้กับ NEA นะคะวันนี้เราจะมาแนะนำให้คุณผู้ฟังรู้จักกับโครงการดีๆอีกโครงการหนึ่งของการไฟฟ้านครหลวง NEA ซึ่งมีชื่อว่าโครงการ NEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางที่มีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือแพทย์ค่ะเช่นเครื่องช่วยหายใจหรือเครื่องผลิตออกซิเจนขณะพักรักษาตัวอยู่ที่บ้านเพราะหากเกิดปัญหาไฟฟ้าขัดข้องทำให้เครื่องมือแพทย์ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติผู้ป่วยจะมีความเสี่ยงอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วย Smart Meter Plus จึงเป็นโครงการที่จะช่วยเปลี่ยนวินาทีวิกฤตของผู้ป่วยกลุ่มนี้ให้เป็นวินาทีที่ปลอดภัยด้วยการนำเทคโนโลยี Smart Meter และ Smart Metrogrid มาช่วยในการตรวจจับไฟดับอัตโนมัติพร้อมส่งสัญญาณแจ้งเตือนแบบ Real Time และระบุพิกัดบ้านของผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือ พื่อให้ทีมช่างจาก MEA ที่อยู่ใกล้ที่สุดสามารถเดินทางไปแก้ไขระบบไฟฟ้าได้อย่างตรงจุดนอกจากนี้นะคะระหว่างการซ่อมแซม MEA ยังได้นำนวัตกรรมไฟสำรองหรือ Power Box เข้าเชื่อมต่อกับเครื่องมือแพทย์ณบ้านของผู้ป่วยแบบ1:1เพื่อให้เครื่องมือพยุงชีพเหล่านั้นสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับผู้ดูแลหรือผู้ป่วยที่ต้องใช้เครื่องมือแพทย์ขณะพักรักษาตัวที่บ้านโครงการนี้จะช่วยให้คุณอุ่นใจยิ่งขึ้นแน่นอนค่ะสามารถรับสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ MEA ดูแลผู้ป่วยด้วยสมาร์ทมิเตอร์พลัสได้ง่ายๆไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเพียงลงทะเบียนผ่านระบบ MEA e-service บนเว็บไซต์ www.mea.or.th หรือณที่ทำการไฟฟ้านครหลวง MEA ทั้ง18เขตค่ะ
8: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
9: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร
10: ์ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่เมโทรอาร์ตอาร์ตสเปซใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับอาร์ตแกลเลอรี่แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์อาร์ตมาร์เก็ตรวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
11: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
12: ระวังนะลูก
13: ค่อยๆวิ่งนะลูก
12: อย่าปีนสูงนะ
13: เดี๋ยวล้มนะลูก
14: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
15: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
16: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลยเก่งที่ขับรถดึกเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว mm. พร้อมสุดบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นและดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร027407400
17: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
18: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
17: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
19: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
17: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
20: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

มาติดตามกันต่อในช่วงท้ายนะครับ 11 นาฬิกากับ 47 นาทีครับมีคุณสมชายแจ้งรถเสียนะครับกาญจนาภิเษกวงแหวนต้นตกด้านขาเข้าเชิงทางขึ้นสะพานข้ามทางรถไฟนะครับมีรถแท็กซี่สีชมพูนะครับเขาบอกว่าเป็นป้ายทะเบียนสีขาวนะจอดเสียขวางช่องทางซ้ายของคู่ขนานเปิดฝากระโปรงหน้ารถไว้เปิดไฟฉุกเฉินแล้วคนขับยังอยู่นะในรถด้วยก็เตือนให้ระมัดระวังนะครับขอบคุณทางคุณสมชายด้วยนะครับอุบัติเหตุเช้าวันนี้เนี่ยไม่ค่อยมีนะคุณผู้ฟังนะก็ที่เราติดตามกันก็มีอยู่ที่เราได้รับแจ้งนะครับก็เหตุที่พหลโยธินนั่นแหละช่วงซอยพหลโยธิน62นะแต่ว่าก็ตอนนี้เคลื่อนย้ายน่าจะเคลื่อนย้ายหมดแล้วนะเพราะว่าเท่าที่เข้าไปดูเดี๋ยวขอดูล่าสุดนิดนึงนะพหลโยธิน62น่าจะไม่มีผลกระทบแล้วนะครับพหลโยธิน62นะเพราะว่าเป็นเหตุตั้งแต่เมื่อเช้านะฮะไม่มีปัญหาแล้วตรงเนี้ยนะครับเคลื่อนย้ายไปละวันนี้อุบัติเหตุไม่เยอะก็ดีมากๆเลยนะครับก็อยากจะให้คุณฟังช่วยกันระมัดระวังนะครับเชิญชวนทุกท่านนะครับเข้าร่วมสังคมคนขับรถดีกับโครงการคนรักรถดีกว่าโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุนะครับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ทางจสร้อยร่วมกับทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับเชิญชวนให้ทุกท่านเข้าสู่สังคมคนขับรถดีด้วยการทำประกันภาคสมัครใจนะครับก็จะมีให้เลือกทั้งประกันประเภทที่1หรือประกันประเภทที่3สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะครับนั่นคือเงินกองทุนที่คุณจะได้กลับคืนไปในกรณีที่ไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% การทำประกันประเภทที่1สมาชิกมีโอกาสรับเงินกองทุนคืนนะครับในแต่ละปีเขาจะเฉลี่ยเงินคืนให้นะครับถ้าเราไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดหรือสินไหมเนี่ยเราใช้ไปไม่เกิน 70% มีเงินเฉลี่ยคืนให้แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปด้วยนะครับในกรณีผู้ทำประกันกับโครงการประเภทที่1ถ้าเกิดอุบัติเหตุเป็นฝ่ายถูกทางโครงการมีรถสำรองให้ยืมใช้ด้วยนะครับสูงสุดไม่เกิน20วันระหว่างซ่อมสามารถยืมรถสำรองได้ไม่เกิน20วันนะครับคุณสมบัติของรถที่จะเข้าร่วมการทำประกันประเภท1ก็คือรถเก๋งส่วนบุคคลอายุรถไม่เกิน7ปีนับจากวันที่จดทะเบียนครั้งแรกนะครับสามารถผ่อนได้ 0% 6เดือนครับส่วนรถที่อายุเกิน7ปีก็มีทางเลือกให้นะครับนั่นคือการทำประกันประเภทที่3สมัครได้ทั้งรถเก๋งส่วนบุคคลกระบะส่วนบุคคลกระบะเชิงพาณิชย์นะครับมีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษมีเงินกองทุนคืนให้เหมือนกับประเภทที่1เลยนะครับถ้าไม่มีการเคลมเป็นฝ่ายผิดสินไหมทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% เขาก็จะเฉลี่ยเงินคืนให้แต่ไม่มีรถสำรองให้ยืมใช้ระหว่างซ่อมนะครับประเภทที่3ผ่อนได้ 0% 3เดือนนะครับใครสนใจต่อสายเพิ่มเติมข้อมูลสอบถามค่าเบี้ยได้กับบริษัทวิริยะประกันภัยเบอร์โทรนะครับ02150888นะครับ02150888ขอบคุณบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับมีเพิ่มเติมมาทาง YouTube ด้วยนะครับพี่จุกดูแลสุขภาพด้วยนะเห็นบอกว่าไม่ค่อยสบายใช่ไหมนะพักผ่อนเยอะๆนะครับนะหลายๆคนพออากาศมันเปลี่ยนนะช่วงเนี้ยทางเหนือนี่ตอนนี้อากาศเย็นลงแล้วนะครับเมื่อเช้าที่ตรวจสอบจากทางดอยอินทนนท์กิ่วแม่ปานี่11องศานะคือเริ่มจะมีมวลอากาศเย็นนะครับลงมาแล้วก็จะมีฝนตกเนี่ยอย่างวันนี้เนี่ยเราต้องติดตามนะครับช่วงนี้อากาศยังร้อนแต่ว่าช่วงบ่ายช่วงเย็นฝนน่าจะมาเยือนนะครับพื้นที่กรุงเทพเนี่ย180เพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับพักผ่อนเยอะๆบอกตัวเองเหมือนกันนะครับอันนี้เนี่ยเราต้องติดตามนะครับช่วงนี้อากาศยังร้อนแต่ว่าช่วงบ่ายช่วงเย็นฝนน่าจะมาเยือนนะครับพื้นที่กรุงเทพเนี่ย180เพราะฉะนั้นดูแลสุขภาพให้มากๆนะครับพักผ่อนเยอะๆ

0: แต่เป็นกลุ่มฝนที่เขาลงไปทางอ่าวไทยนะครับก็ยังมีตกอยู่เล็กน้อยนะนอกนั้นก็ยังไม่มีนะครับเดี๋ยวจะต้องติดตามกันเพราะวันนี้ฝนในกรุงเทพปริมณฑลมีผลกระทบนะครับจากการประกาศแจ้งเตือนของกรมอุตุนิยมวิทยานะฮะคุณฟังส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมตอนนี้ก็เรียกได้ว่ายังเหลืออีกเล็กน้อยเท่านั้นเองนะสภ.องครักษ์ก็คือถนนรังสิตนครนายกบริเวณช่วงกิโลเมตรที่41บวก800ถึงกิโลเมตรที่42ยังมีน้ำท่วมขังนะครับฝั่งขาเข้ากรุงเทพประมาณ10เซนฝั่งไปนครนายก15เซนน้ำเริ่มลดลงนะครับแต่รถเล็กยังไม่แนะนำให้ผ่านนะก็จะมีเส้นทางเบี่ยงหน้ามศวองครักษ์นะครับให้รถเล็กเบี่ยงไปใช้ได้นะครับแล้วก็ที่พื้นที่ของสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์เนี่ยนะครับที่เขาอัปเดตพหลโยธินจุดกลับรถใต้สะพานแก้วทั้งสองฝั่งรถเล็กผ่านได้นะครับยังมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยถนนรังสิตปทุมธานีไม่มีน้ำท่วมขังแล้วนะครับรถผ่านได้ตามปกติแล้วรังสิตนครนายกจุดกลับรถใต้สะพานคลอง1คลอง2คลอง3รถเล็กผ่านได้ยังมีน้ำท่วมขังเล็กน้อยถนนเลียบคลองรังสิตยังมีน้ำท่วมบางจุดนะครับหน้าสะพานแดงสะพานฟ้าลุมพินีทาวชิปนะครับหน้าโชดีแอดปั๊มปตท.รถเล็กผ่านได้นะครับมีน้ำท่วมเป็นบางจุดส่วนใต้สะพานชมฟ้าตรงนี้ยังไม่สามารถผ่านได้นะครับน้ำยังท่วมสูงยังห้ามผ่านอยู่นะใต้สะพานชมฟ้านะครับในพื้นที่ของสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับแล้วก็เน้นย้ำด้วยนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมีพิธีเปิดงานกินเจเยาวราชนะครับนะจะมีพิธีเปิดแล้วก็มีการปิดการจราจรถนนเยาวราชตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบถึงถนนเยาวราชตัดกับถนนลำพูนชัยเวลา16นาฬิกานะครับหรือว่า4โมงเย็น16นาฬิกาถึง21นาฬิกามีการปิดการจราจรนะครับก็เป็นพิธีเปิดวันนี้สำหรับงานเจที่เยาวราชนะครับให้วางแผนการเดินทางคนจะเยอะเลยนะแล้วก็เน้นย้ำนะครับที่ทางศูนย์ทางด่วนเขาแจ้งประชาสัมพันธ์นะครับช่องเก็บเงินช่องที่17มีการปรับปรุงนะครับด่านเก็บเงินช่องที่17ของหน้าด่านประชาชื่นนะครับในฝั่งขาเข้าคาดว่าจะแล้วเสร็จ 15:30 นาทีเตรียมเงินให้พร้อมนะครับเป็นช่องเก็บเงินสดนะคุณยมพยายังสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพัช
0: ครับ
1: ผมแจ้งการทำงานของเจ้าหน้าที่บนพื้นผิวการจราจรหน่อยครับ
0: ที่ไหนครับ
1: บนกาญจนาภิเษกขาเข้านะฮะก่อนถึงคลองซื่อฝางหรือใกล้ๆกับประปามหาสวัสดิ์ประมาณ500เมตรนะฮะช่องกลางนะฮะมีการซ่อมผิวถนนนะฮะ
0: ครับ
1: ทำให้การจราจรเนี่ยนะฮะติดขัดไปถึงเป็นท่านเวสเกตนะฮะ
0: ครับ
1: ซึ่งค่อนข้างจะยาวมากนะฮะพอพ้นจากไอ้ในช่องทางด่วนนะฮะ
0: ครับ
1: พอพ้นจากจุดนั้นมาบนสะพานข้ามทางรถไฟตลิ่งชันนะฮะมีรถปิกอัพจอดเสียอยู่เลนขวาครับ
0: อ๋อครับ
1: ครับการจราจรพอพ้นจากไอ้ทางรถไฟเนี่ยก็การจราจรก็เคลื่อนตัวได
0: ้
1: ด้วยความรวดเร็วนะไม่มีเจ้าหน้าที่นะที่
0: รถ
1: พิการ
0: รถเสียไม่มีนะครับ
1: ครับ
0: ไม่มีเจ้าหน้าที
1: ่
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตสอบถามนิดหนึ่งพอดีรถลุงเนี่ยนะไปเกิดอุบัติเหตุมาเนี่ยตั้งแต่วันที่1กันยาเนี่ยนะแล้วปรากฏว่า1กันยา3 7วันผมโดนชนท้าย3ครั้งนะซ่อมรถ10วันซ่อมรถเสร็จก็มาเจอน้ำท่วมฮะอีก12วันแล้วผมมาเปิดกสร้อยฟังเนี่ยไม่ทราบว่าคุณเสมาเนี่ยเขาก็เสียอายุไปแล้วเลย
0: เขาไปพักร้อน
1: เขาก็เสียอายุหรือเขาไม่มีทายเนี่ย
0: เขาไปพักร้อนเขาไปพักร้อน
1: พักร้อนอะไรเนี่ยผมมาขับแท็กซี่เนี่ยจะได้7วันแล้วไม่เคยได้ยินเสียงคุณเสมา
0: ก่อนนั้นเขาป่วยก่อนนั้นเขาหยุดไปเขาป่วยหลายคนนึกว่าเขาพักร้อนตอนนั้นป่วยแต่ตอนนี้พักร้อน

0: เหมือนหยุดเป็นเดือนเหมือนหยุดเป็นเดือนเลยเนาะ
1: ผมก็สงสัยคุณแม่บุษบงยังอยู่แล้วทำไมคุณเสมาเกษียณอายุ
0: เอาเขาอายุจริงเขาอาจจะใกล้แล้วนะไม่รู้นะนี่สอบถามกันเองนะยังเด็กเปล่า
1: พอดีไม่ได้ฟังก็งงอ่ะถ้าเห็นมีล่ะคุณน่าจะยามาแทนอยู่เรื่อยก็เลย
0: พักรอนี่พักรอ
1: สงสัยอ๋อคุณเสมาตัดช่องน้อยแต่พอตัวรับเงินเออร์ลี่รีไทร์ไปแล้วอ่ะ
0: ยังเดี๋ยวมาครับ
1: ยังอยู่ครับขอบคุณมากแค่นั้นก็ดีใจละ
0: ครับโอเคขอบคุณครับคุณยมพี่ยมพยากรณ์ขอบคุณครับสวัสดีครับไปพักร้อนนะก็รู้สึกเดี๋ยวจะกลับมาวันที่15นี่แหละ15 16นั่นแหละไปยาวเลยนะครับขอบคุณสำหรับทุกการติดตามด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่แวะมาส่งด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าเดี๋ยวส่งหน้าที่ต่อครับ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกระทรวงคมนาคมกางแผนลดค่าครองชีพชาวกรุง1มกราคม70รถไฟฟ้าแรกเข้า17บาทสูงสุด45บาทต่อขาการเดินทางเปลี่ยนสายไม่จ่ายซ้ำสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: บางจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: สนับสนุนโดย
4: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มเฟิร์มนะคะ
5: รัฐบาลเตรียมเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลตั้งเป้าเริ่มใช้1มกราคม2570เพื่อทำให้การเดินทางเชื่อมต่อกันง่ายขึ้นและลดภาระค่าเดินทางของประชาชนคุณณภพรช่างกลรายงานค่ะ
6: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยในรายการคุยกับครม.อนุทินว่ารัฐบาลเตรียมเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลโดยตั้งเป้าในวันที่1มกราคม2570เพื่อทำให้การเดินทางเชื่อมต่อได้ง่ายขึ้นและลดภาระค่าเดินทางของประชาชนโดยระบบใหม่คือค่าแรกเข้า17บาทและค่าโดยสารสูงสุดไม่เกิน45บาทต่อ1ขาการเดินทางแม้ผู้โดยสารจะต้องเปลี่ยนรถไฟฟ้าหลายสายก็ไม่ต้องเสียค่าแรกเข้าซ้ำทางนี้ระบบตั๋วร่วมยังเตรียมรองรับการจ่ายผ่าน EMV และนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติยังสามารถใช้บัตรที่สามารถรองรับระบบดังกล่าวแต่เข้ามาใช้บริการรถไฟฟ้าได้ในทันทีโดยจุดที่ต้องการดำเนินการคือสายสีเขียวซึ่งปัจจุบันใช้แบบ Rabbit ทางกระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการหารือถึงการเชื่อมต่อของระบบ EMV ให้ทันในวันที่1มกราคม2570เพราะสายสีเขียวถือเป็นแกนหลักที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสำคัญเช่นสีม่วงสีน้ำเงินและเส้นทางที่จะเปิดเพิ่มเติมในอนาคตณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
5: มีรายงานเกิดเหตุลิฟต์สลิงขาดตกลงมากระแทกพื้นภายในซอยสาธุประดิษฐ์34แขวงวางบางโพงพางเขตยานาวากรุงเทพส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1รายและบาดเจ็บ1รายเบื้องต้นมูลนิธิร่วมกตัญญูได้ระดมเจ้าหน้าที่ชุดกู้ภัยพร้อมรถพยาบาลและอุปกรณ์เข้าให้ความช่วยเหลือในจุดเกิดเหตุอย่างเร่งด่วนขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบหาสาเหตุและมาติดตามสรุปข่าวต่างประเทศในรอบสัปดาห์กับคุณสมลักษณ์วัฒนศิริค่ะ
7: การประท้วงของนักเรียนมัธยมฝรั่งเศสเพื่อเรียกร้องปฏิรูประบบการศึกษายังยืดเยื้อต่อเนื่องจนเกิดการปะทะกับตำรวจมีผู้บาดเจ็บและถูกจับกุมหลายร้อยคนได้การประท้วงยังลุกลามบานปลายในหลายเมืองอังกฤษจับชาวลัตเวีย2คนบุกรุกฐานทัพอากาศโมสเวิร์ดในเทศมณฑลเคมบริดจ์ที่ใช้เป็นฐานปฏิบัติการข่าวกรองของสหรัฐและนาโตหลังเกิดเหตุกลุ่มผู้ต้องสงสัยเตรียมก่อการร้ายฐานทัพอากาศแฟร์ฟอร์ดที่สหรัฐใช้ปฏิบัติการโจมตีอิหร่านจนสหรัฐต้องถอนเครื่องบินทิ้งระเบิดดีวันประจำการอยู่ที่นั่นออกไปเจ้าหน้าที่เทคนิคในรัสเซียเสียชีวิตจากเชื้อกาฬโรคปอดจากหลอดทดลองที่แตกในห้องแลบของสถาบันป้องกันกาฬโรคในแคว้นเออร์คุสขณะที่องค์การอนามัยโลกยืนยันว่ามีความเสี่ยงในระดับต่ำต่อประชาชนทั่วไปวิกฤตหมอกควันรุนแรงที่เชื่อมโยงกับไฟป่าและไฟไหม้พื้นที่เกษตรในอินโดนีเซียทำให้มาเลเซียต้องสั่งปิดโรงเรียนหลายรัฐขณะที่สิงคโปร์มีค่ามลพิษทางอากาศพุ่งสูงนาวานีเดมนาวีพินเล่ทนายความด้านสิทธิมนุษยชนชาวแอฟริกาใต้คว้ารางวัลโนเบลสาขาสันติภาพปีนี้ไปครองสมรักษ์วัฒนศิริรายงานค่ะ
8: การดำเนินชีวิตโดยใช้วิชาการอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องอาศัยความรู้รอบตัวและหลักศีลธรรมประกอบด้วยผู้ที่มีความรู้ดีแต่ขาดความยั้งคิดนำความรู้ไปใช้ในทางมิชอบก็เท่ากับเป็นบุคคลที่เป็นภัยแก่สังคมของมนุษย์พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่18กันยายน2504
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
3: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะตามรอยพระบาทยาตราปวงประชาเป็นสุข
10: คนที่ไม่เคยเผชิญกับปัญหาขาดแคลนน้ำย่อมไม่เข้าใจความรู้สึกของการไม่มีน้ำกินน้ำใช้ไม่เข้าใจความท้อแท้และสิ้นหวังของเกษตรกรที่ต้องเฝ้ามองพืชผลทางการเกษตรยืนต้นตายเพราะขาดน้ำแต่สำหรับราษฎรบ้านแม่ปูคาอำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่พวกเขาเคยผ่านช่วงเวลายากลำบากนั้นมาก่อนกระทั่งในปีพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมรับโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อช่วยเหลือราษฎรในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาขาดแคลนน้ำนับเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกที่ในหลวงรัชกาลที่10พระราชทานไว้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่หลังจากที่โครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาพร้อมระบบส่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริก่อสร้างเสร็จและเปิดใช้งานทำให้มีส่วนช่วยสนับสนุนน้ำส่งต่อไปยังพื้นที่เพาะปลูกบ้านปูคาเหนือราว725ไร่ราษฎรกว่า300ครัวเรือนมีแหล่งน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคขณะที่การระบายน้ำในลำน้ำแม่ปูคามีประสิทธิภาพสูงขึ้นปัญหาอุทกภัยในฤดูฝนจึงลดลงส่งผลให้พื้นที่กว่า 2,000 ไร่ได้รับประโยชน์จากโครงการปัจจุบันราษฎรบ้านแม่ปูคาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำโดยการรวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำที่มีความเข้มแข็งสามารถบริหารการใช้น้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากนี้ยังมีการขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์ต้นน้ำและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบริเวณโครงการประตูระบายน้ำบ้านแม่ปูคาเพื่อขยายผลโครงการโดยมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงด้านน้ำการเพิ่มผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ใช้น้ำทั้งหมดนี้คือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากความร่วมมือของคนในพื้นที่ซึ่งทำให้ชุมชนแห่งนี้มีความเข้มแข็งและมั่นคงนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนในระยะยาว
11: สำนักงานกปร.สนองพระราชดำริเพื่อประโยชน์สุขประชาชนโทร024478500

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ันนี้ไข่ทอดจ้ะมีลูกกี่คนจ๊ะอยู่บ้านห้วยเสือเท่ามีกี่ใช่ไหมจ๊ะบ้าน
1: อยากจะดูกันพอห้าและ
0: ฝ่ายหนูฝ่ายว่าจ๊ะ
1: ถวายชุดกระเหรี่ยงแดงนี่เสื้อนี่โอ้ดีกับใจ
0: เราใส่ให้ดู
2: ลองใส่ให้ดู
0: กันแดดดีมากเลยสวยด้วยใส่ใส่
3: เสื้อเหล่าแล้วไม่กล้าถวาย

0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: สวัสดีคุณฝนสัตยมนด้วยนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: แฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังนะ
2: แฮปปี้เบิร์ด
1: ไม่ร้อง
2: เหรอ
1: เราเกิดเดือนเดียวกันห่างกัน9ว
2: ัน ตุลาหรอ
1: ห่างกัน9วันผมเกิดวันที่1
2: วันที่ไหนคะ
1: วันที่1
2: อุ๊ยแฮปปี้เบิร์ดเดย์ย้อนหลังเหมือนกันอายุก็ใกล้เคียงกันมั้ย
1: ก็ห่างกัน9วันเนี่ยก็เกิดก่อน9วันนิดเดียว
2: นิดเดียวเนาะ
1: นิดเดียวนะยินดีด้วยกับ35ปี
2: เฮ้ยอันนั้นจะสล้อยค่ะครับอย่างของผมอาจจะอีก10ปีบวกๆนะ
1: นะฮะเดี๋ยวน่าจะมีเข้ามาอวยพรให
2: ้ได้ทุกคนคอมเมนต์มาได้เลยนะคะวันนี้ฝนจะอารมณ์ดีเป็นพิเศษ
1: นี่นะฮะ
2: เพิ่งเกิดไปเมื่อวานเลย
1: หมาดๆเลยนะทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องติดตามเรื่องของฝนนะเพราะว่าประกาศฝนตกใช่เพราะว่ามีประกาศจากกรมอุตุนะครับเรื่องฝนตกหนักอะไรนะ
2: โปรดิวเซอร์ถามใครเกิดนี้สรุปใคร
1: ก็ผมวันที่1น้องฝนนี่วันที่9
2: เมื่อวานนี้ค่ะ
1: เกิดเดือนเดียวกันห่างกัน9วันอายุห่างกัน9วัน
2: ราศีตุลใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ผมราศีกัน
2: อ้าวหรอนะแบบนำแบบ
1: ก็งงเหมือนกันไม่รู้ใช่หรืออะไรเนี่ยงงเหมือนกัน
2: งงเวลาดูดวงอ่ะคือใครเป็นเชี่ยวชาญโหราศาสตร์คอมเมนต์ได้นะคะว่ามันจะต้องดู
1: บางคนให้ดูลัคนาลัคนาก็ไปนู่นเลยพิจิกผม
2: ว่ากันหรือตนกันแน
1: ่ไม่ค่อยสันทัดเรื่องนี้เหมือนกันนะฮะก็วันนี้จะน่าจะมีฝนนะครับเพราะว่า180แต่ต้องจับตานะเมื่อเช้ามีตกแถวหนองจอกแต่ว่าก็ไม่มีละ หนองจอกแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยมีทางลาดกระบังเมื่อสัก11โมงขออภัยทางบางขุนเทียนทางพระสมุทรเจดีพระประแดงก็ตกนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะกลุ่มฝนตอนนี้ไม่มีแต่ต้องติดตามเพราะว่าผลกระทบของประกาศฉบับนี้เนี่ยมีผลกระทบกรุงเทพวันนี้และพรุ่งนี้นะที่จะมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับส่วนทางด่วนนะครับมีการประสัมพันธ์นะครับศูนย์ทางด่วนบอกว่าด่านศรีรัตน์ด่านประชาชื่นขาเข้าเนี่ยรถติดนะเพราะอะไรครับเพราะว่าเขามีการปรับปรุงด่านเก็บเงินช่องที่17ช่องเงินสดนะครับน่าจะแล้วเสร็จ15:30 นช่องเก็บเงินของด่านประชาชื่นเนี่ยเขาจะมี25ด่านก็คือเสียไป1ช่องใครจะใช้ทางด่วนนะครับศรีรัตน์ด่านประชาชื่นให้เตรียมเงินให้พร้อมถ้าใช้ช่องเงินสดนะครับเมื่อเช้าท้ายยาวมากนู่นยาวสุดอยู่เหนือวัดโบขวัญแต่ตอนนี้ดีขึ้นเยอะนะครับสน.ลุมพินีก็ประชาสัมพันธ์นะครับให้หลีกเลี่ยงซอยสุขุมวิท21แยก3และสุขุมวิท19ตั้งแต่ช่วง8โมงเช้าถึงบ่ายโมงนี่แหละเพราะว่าเนื่องจากจะมีการชุมนุมสาธารณะนะครับบริเวณหน้าโอเชียนทาวเวอร์2นะครับตรงอโศกเนี่ย
2: ค่ะ
1: อโศกแล้วก็เทอร์มินอลชุมนุมที่มันก็ซอย19อ่ะ
2: ใช่ใช่ตรงนั้นก็เหมือนมีสถานทูตอันนี้เป็นการชุมนุมเขาบอกไหมว่าเรื่องอะไร
1: แบบเป็นชุมนุมสาธารณะว่าอย่างนั้นนะถึงบ่ายโมงนะครับส่วนสภ.บ้านโพฉะเชิงเทราแจ้งประสัมพันธ์นะครับมีการปิดสะพานพระยาศรีสุนทรโวหารนะครับหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านโพเพราะว่าเขาจะติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำ40เครื่องนะเพื่อจะผลักดันน้ำออกสู่ทะเลที่แม่น้ำบางประกงนี่แหละตั้งแต่10นาฬิกาถึง20นาฬิกาปิด2ช่องจราจรนะบนสะพานนะครับแล้วก็เมื่อเช้านี้ได้คุยกับทางด้านของท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับที่ท่านนำทีมปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองตรวจจับผับย่านข้าวสารชื่อผับโอเคบาร์จากการตรวจสอบเนี่ยไม่มีใบประกอบอนุญาตสถานบันเทิง
2: ผับเถื่อน
1: มีการจำหน่ายสุรานะฮะเครื่องดื่มจัดดนตรีนะครับก็ครบเลยแล้วเปิดยันเช้าท่านรัฐมนตรีบอกว่าเขาใช้คำศัพท์ในแบบในโลกโซเชียลเนี่ยเขาแชร์กันบอกว่ายันวางแล้วก็ตักบาตรใส่บาตรต
2: ่อ
1: ออกมาปุ๊บพระมาบิณฑบาตประมาณนั้นนะปรากฏว่าที่น่าตกใจคือมีนักเที่ยวเนี่ยนะครับที่มีกลุ่มเยาวชน30คนอายุต่ำกว่า20ปีต่ำสุด15ปี1คนแล้วปรากฏว่ามียาเสพติดทั้งชนิดผงชนิดเม็ดแก๊สหัวเราะมาในรูปแบบเหมือนขวดวิปครีมตอนแรกเห็นในภาพเอ้ยมันวิปครีมหรือเปล่าที่เขาเขย่าได้หรอไหมเวลาก็เป็นวิปครีมอันนั้นเป็นแก๊สหัวเราะนะครับก็พบมีจำนวนมากเลยประมาณ1,000กว่าขวดอะที่ใช้แล้วน
2: ะ
1: แล้วก
2: ็
1: โดยส่วนหนึ่งที่แบบมีการซื้อนะครับแล้วก็มาเสพกันด้วยนะครับซึ่งก็มีเยาวชนที่มีสารเสพติดปัสสาวะเป็นสีม่วงด้วยนะครับเนี่ยก็ต้องขยายผลกันต่อไปนะฮะส่วนปฏิบัติการตรงนี้เนี่ยก็ต้องฝากผู้ปกครองฝากน้องๆนะครับนะ ให้เห็นถึงผลกระทบด้วยอันนี้เป็นกรณีที่ผู้ปกครองเขาแจ้งมาทางฝ่ายปกครองนะครับว่าที่ผับเนี้ยนะครับน่าสงสัยเปิดเกินเวลานะครับแล้วก็มีเยาวชนเข้าไปนะครับใช้บริการด้วยอ่ะส่วนทางด้านของพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับผบ.ตร.นะครับวันนี้มีการแถลงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็มีทางด้านของพลตำรวจโทสยามบุญสมผบ.ชน.นะครับพลตำรวจโทนพสินภูลสวัสดิ์นะผบ.ช.ท่านผู้บัญชาการสตม.นะครับก็ร่วมกันแถลงกรณีการทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว4โครงการหรูในกรุงเทพอันเนี้ยเป็นหมายจับที่ทางการจีนนะครับเขาก็ร่วมมือกับฝ่ายไทยด้วยนะครับก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นคนร้ายที่ข้ามประเทศมาแล้วก็มีกลุ่มเครือข่ายที่เยอะมากๆนะครับเป็นเครือข่ายนิติบุคคลต่างด้าวต้องสงสัยว่าเป็นนอมินี95บริษัทถือครองทั้งที่ดินสิ่งปลูกสร้าง94แปลงนะครับมูลค่านับรวมความเสียหายเนี่ยประมาณ 6,000 ล้านนะวันนี้ก็มีการแถลงกันไปนะครับก็นำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดี95คดีผู้ต้องหาต่างด้าว96คนและมีส่วนเกี่ยวข้องกับคนไทยอีก156คนด้วยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นคดีใหญ่นะฮะมีเหตุเพลิงไหม้ที่ราชพฤกษ์29นะครับเป็นบ้านไม้2ชั้น1หลังเพลิงสงบแล้วนะครับก็เสียหาย1หลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบถึงสาเหตุและผลกระทบความเสียหายด้วยก่อนหน้านี้มีการปิดจุดกลับรถสวนผักเพราะว่ามีรถดับเพลิงเข้ามาจอดปิดไว้แต่ล่าสุดณตอนนี้เข้าไปดูก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วนะครับนะน่าจะเปิดละนะตอนนี้การจราจรก็เป็นปกติแล้วนะครับเดี๋ยวเพิ่มเติมเรื่องของสาเหตุกันต่อไปนะฮะแล้วก็มีเหตุด่วนเมื่อเช้านี้นะครับเกิดเหตุสลิงของลิฟต์มันขาดแล้วทำให้ตัวลิฟต์เนี่ยมันตกลงมากระแทกพื้นนะครับเขาบอกเป็นเหมือนลิฟต์ใช้ขนส่งของนะซึ่งที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ภายในซอยสาธุประดิษฐ์34มีผู้เสียชีวิต1รายบาดเจ็บ1รายรายละเอียดเดี๋ยวถ้าตรวจสอบมีเพิ่มเติมเดี๋ยวอาจจะได้ติดตามกันส่วนเรื่องของสถานการณ์น้ำดูในพื้นที่ของสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์นะครับก็จะมีบริเวณจุดกลับรถใต้สะพานแก้วทั้งสองฝั่งรถเล็กผ่านได้นะครับระดับน้ำลดลงกว่าเมื่อวานด้วยรังสิตปทุมธานีผ่านได้แล้วนะครับรังสิตนครนายกจุดกลับรถใต้สะพานคลอง1คลอง2คลอง3ยังมีน้ำท่วมอยู่แต่รถเล็กผ่านได้แล้วก็เรียบคลองรังสิตนะครับจะมีบางจุดเช่นสะพานแดงสะพานฟ้าลุมพินีทาวชิปนะครับหน้าโชติยัดปตท.รถเล็กผ่านได้แต่ที่ยังผ่านไม่ได้เลยก็คือใต้สะพานชมฟ้ายังห้ามผ่านนะครับแล้วก็วันนี้มีประเพณีกินเจที่เยาวราชเปิดอย่างเป็นทางการวันแรกมีการปิดการจราจรนะครับถนนเยาวราชตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติถึงถนนเยาวราชตัดกับลำพูนชัย4โมงเย็นถึง3ทุ่ม
2: 3ทุ่มเอาเป็นช่วงเย็น
1: ใช่วันนี้มีการเปิดแต่จริงๆเขาจัดซุ้มมาตั้งแต่วันที่7แล้วนะ
2: ทานไหมคะทานเจไหมคะ
1: มีบ้างช่วงเช้าเพราะว่าที่บ้านเดี๋ยวแม่ก็ทำเจก็เลยต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก็ทานมื้อเช้าเดี๋ยวกระยายแล้วเราล่ะ
2: ไม่เลย
1: ก็หลายๆคนบ่นผักแพง
2: หรอปีนี้หรอ
1: แพงมาก
2: แต่ก็ตลอดอยู่แล้ว
1: แพงมากๆนะครับเพราะว่ามันมีเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมด้วยไงพื้นที่เพาะปลูกภาคกลางอย่างสำรวจเมื่อวานคุยกับคุณอนัชชาฉิมตระกูลของเราไปเดินตลาดกับสสร้อยอ่ะผักบุ้งกิโลละร้อยกว่าบาทแล้วอ่ะผักบุ้งก็แบบอาจจะสลับนิดนึงกะเพราก็แพงนะแล้วกะเพราเนี่ยอาหารหลักเลยอ่ะ
2: เน
1: า
2: ะ
1: ผัดกะเพราไม่ใส่ใบกะเพรานี่ก็ไม่ใช่ใช่ไหมบางคนบอกว่าก๋วยเตี๋ยวมะระที่แบบเขาจะให้ใบอะไรนะโหระพา
2: โหระพา
1: คุณพันเมื่อวานคุยกันก็บอกเดี๋ยวนี้เขาไม่ให้แล้ว
2: จริงหรอนั่นของโปรดผมเลยอ่ะ
1: บางร้านนี่คืองดเพราะว่าบางที่เขาให้หยิบบุฟเฟ่ไง
2: ใช
1: ่หยิบได้เลยไงก็เปลี่ยนเป็นถั่วงอกอะไรเงี้ยก็ต้องเอาใจช่วยนะทุกท่านนะครับที่บริโภคผักช่วงนี้เทศกาลกินเจด้วยเดี๋ยวอยู่ต่อกับคุณฝนสัตย์เสียมนนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ
2: ค่ะเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ

0: คะ 12:28 นะคะทักทายคุณผู้ฟังแล้วก็คุณผู้ชมทุกท่านเลยนะคะช่วงนี้เดินทางกับเจ้าสอร้อยค่ะจัดรายการนะคะโดยดีเจฝนศศยามนเทพกุญชร นั่นเองนะคะเดี๋ยวส่งคุณพัดเดินทางกลับบ้านนะคะตอนแรกมาเจอหน้ากันเนี่ยคุณพัดแซวด้วยนะพี่พัดแซวด้วยบอกว่าตอนแรกนึกว่าวันนี้ฝนจะไม่มาจัดรายการแล้วนะคะเพราะว่าช่วงวันเกิดใช่มั้ยก็เลยเข้าใจว่าเดี๋ยวต้องไปเที่ยวแน่เลยใดๆแต่ดูสิรักงานขนาดไหนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นก็มาแฮปปี้เบิร์ธเดย์ได้นะคะในคอมเมนต์อ่านอยู่นะคะเมื่อวานมีคุณผู้ฟังเราแต่งกลอนมาให้ฝนด้วยคือน่ารักมากนะคะแบบยอมใจความแบบเป็นสุนทรภู่เพราะว่าเห็นว่าเรียนอักษรเนาะก็เลยโอ้ตั้งใจแต่งกลอนมา1แมทช์นะคะเพราะมากขอบคุณทุกท่านเลยนะคะคุณพักคีอินสวัสดีนะคะแล้วก็ไหนดูสิคุณกันนะคะสวัสดีค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์อีกรอบขอให้มีความสุขมากๆคิดสิ่งใดสมปรารถนาขอบพระคุณค่ะคุณสรสิทธิ์ด้วยนะคะแล้วก็คุณทวัตด้วยท่านอื่นๆด้วยเหมือนกันนะคะมีคุณ AA ด้วยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นแวบๆคุณ AA นะคะทักทายทุกๆคนเลยแล้วก็ใครที่ก็ตามที่เพิ่งเข้ามาใน YouTube เมื่อกี้นี้เข้ามาดูได้นะคะที่ JS100 Radio Official ผ่านทาง YouTube เนาะแล้วก็จะไลฟ์ในช่วงนี้นี่แหละตอนที่มีดีเจจัดรายการช่วงฝนก็มาดูหน้าค่าตากันได้ไม่ได้เห็นแค่หน้านะคะเวลาที่เรามีเหตุการณ์ต่างๆจะเกิดอะไรขึ้นก็แล้วแต่เนี่ยเดี๋ยวมีภาพมีคลิปวิดีโอเปิดให้ทุกคนดูด้วยนะคะส่วนในเรื่องราวของวันนี้นะคะคุณและพี่บอกว่าวันนี้มีราศีออร่าจับจริงๆเนี่ยมันอาจจะเป็นที่ชุดนะคะเพราะว่าชุดสีขาวตอนนี้ไฟแรงมากแล้วเหมือนจะลอยได้อยู่แล้วนะคะอ่ะกลับมาที่เรื่องราวนี้นิดนึงเดี๋ยวฝนรีบรายงานอันนี้ก่อนเลยเพราะว่าเดี๋ยวอีกแป๊บนึงเขาจะหยุดการปิดจราจรแล้วเพราะว่าที่ตรงซอยสุขุมวิท19นะคะแล้วก็ซอยสุขุมวิท21ซอย21แล้วก็ซอย19เนี่ยนะคะถ้า21จะเป็น21แยก3และซอย19เนี่ยมันจะเป็นที่ตั้งของบริษัท Ocean Tower 2ตรงนั้นเนี่ยก็คือจะมีถ้าฝนจำไม่ผิดนะคือมีชั้นบนน่ะคือเป็นชั้นของสถานทูตด้วยนอกจากเป็นบริษัทOcean Glass แล้วนะคะก็คือมีสถานทูตด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีก็จะมีการชุมนุมอะไรกันเกิดขึ้นวันนี้นะคะสน.ลุมพินีเขาก็เลยมีการฝากประชาสัมพันธ์มาด้วยว่าตั้งแต่เวลา 8:00 น.ที่ผ่านมาจนถึงเนี่ยค่ะ 13:00 น.ก็อีกประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะจะมีการชุมนุมสาธารณะที่หน้าอาคาร Ocean Tower 2เลยอยากจะให้หลีกเลี่ยงเส้นทางซอยสุขุมวิท21แยก3แล้วก็ซอยสุขุมวิท19เป็นการชั่วคราวกันไปก่อนใครแบบนึกภาพไม่ออกเพราะซอยมันค่อนข้างที่จะเล็กนิดนึงมันจะเป็นซอยเดียวกันกับที่ตัวของห้าง Terminal 21ตั้งอยู่เลยค่ะตัวซอย19เนี่ยคือเลี้ยวเข้าไปอ่ะพอมันพอเลี้ยวออกไปทางขวามือปุ๊บมันก็จะไปทะลุออกเส้นอโศกมนตรีเส้นหลักได้นะคะบางคนเขาก็เลยจะใช้เส้นเนี้ยเป็นเหมือนกับทางลัดเลาะอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าวันนี้ในช่วงนี้เนาะอาจจะหลีกเลี่ยงกันไปก่อนเพราะว่าถนนมันก็แคบอยู่แล้วนะคะมีแค่2เลนส่วนกันเล็กๆแล้ววันนี้มีการชุมนุมด้วยแต่ว่าจะเสร็จสิ้นเนี่ยเวลา 13:00 นค่ะหลังจากนั้นก็จะใช้งานได้ตามปกติเลยนะคะอันนี้ทางสน.ลุมพินีเขาเป็นห่วงก็เลยเหมือนกับมาแจ้งข้อมูลเอาไว้ก่อนนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องราวอื่นๆนะคะทุกคนคุณพัชนีสวัสดีค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ท่านอื่นๆด้วยนะคะคุณการบอกว่าตอนนี้อยู่หอสมุทรแห่งชาติอ่ะคุณพันจิทานไหมคะฝนอ่านชื่อถูกไหมอ่ะขอบคุณมากเลยนะคะปีนี้25หรือเปล่าก็จะถูกใจนะคะแต่แปลว่าหน้าเรายังได้อยู่ปีที่แล้ว25แล้วก็เมื่อวันที่ผ่านมา26แล้วนะคะตอนนี้อายุ26ปีผ่านช่วงเบนจากเพศมาแล้วนะคะเดี๋ยวกลับมาที่การจราจรนิดนึงเพราะว่ามีคุณพันเนี่ยแจ้งเรื่องรถเสียมานิดนึงเกิดขึ้นเมื่อตอนประมาณช่วง 12:10 ประมาณนี้นะคะคือคุณพันเนี่ยคะใช้เส้นทางก็คือจะเป็นเส้นถนนสมเด็จพระปิ่นเกล้าฝั่งขาเข้าตั้งแต่ช่วงสะพานเลยนะคะสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าไปจนถึงแยกผ่านพิภพค่ะแล้วปรากฏว่าขับไปเนี่ยก็รู้สึกว่าการจราจรมันเริ่มที่จะเคลื่อนตัวช้าเนาะ พอไปถึงช่วงของเชิงทางลงสะพานก็เลยเจอว่ามีรถกระบะ Isuzu D-Max เป็นสีบรอนซ์นะคะจอดเสียอยู่แล้วก็จอดอยู่ในช่องทางด้านซ้ายมือสุดค่ะที่กีดขวางกันอยู่นะคะตอนแรกก็ไม่แน่ใจว่าเป็นแบบจอดเสียหรือว่าเกิดอะไรขึ้นเนาะสักพักนึงเนี่ยคุณพันโทรมาอีกรอบนึงบอกว่าเจอว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยอะค่ะไปอยู่ที่เกิดเหตุแล้วเหมือนกันก็เลยไม่มั่นใจว่าอาจจะเป็นกรณีเรื่องของมีผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเกิดขึ้นที่บริเวณนี้ย้ำพิกัดอีกทีนึงนะอันนี้จะเป็นบริเวณเชิงทางลงสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะตรงข้ามกับโรงละครแห่งชาติเลยที่จะเจอเป็นรถกระบะ Isuzu D-Max อยู่นั่นเองตอนนี้ผลคิดว่าอาจจะยังไม่ได้มีการเคลื่อนย้ายตัวรถนะคะแต่ตัวผู้ป่วยอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีการเคลื่อนย้ายแล้วนั่นเองส่วนเรื่องของสายเส้นสายมอเตอร์เวย์นะคะมอเตอร์เวย์ M82 แป๊บนึงนะคะมอเตอร์เวย์สาย M82 ที่ทางฝั่งขาออกช่วงของด่านพันท้ายนรสิงห์นะคะอันนี้เนี่ยมันก็จะไปตรงกับประมาณกม.ที่15+700ค่ะจนถึงด่านบ้านแพ้วเลยในทิศทางเนี้ยนะคะการจราจรฝั่งขาออกค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้ช้าแล้วก็บางช่วงบางตอนมีสลับหยุดนิ่งด้วยนะคะอันนี้เป็นคุณเล็กมหาชัยรายงานมาให้แล้วคือบอกว่ารถติดมากๆที่กม.ที่32ตอนนี้คืออัปเดตว่าไปถึงตรงนั้นแล้วแล้วก็รถค่อนข้างที่จะติดเลยใครที่จะสนใจเนาะในการที่จะใช้เส้นทางมอเตอร์เวย์สาย M82 วันนี้นะคะฝั่งขาออกช่วงกม.ที่32ก่อนที่จะถึงทางลงบ้านแพ้จะมีปัญหาเรื่องการจราจรติดขัดนะคะดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าเป็นไปได้เนาะเผื่อเวลาการเดินทางนิดนึงนะคะส่วนในช่องทางอื่นๆนะคะเดี๋ยวไปดูแถวบริเวณมอเตอร์เวย์อีกที่นึงก็คือเป็นสาย M7 กันบ้างค่ะ M7 ช่วงต่างระดับพานทองกม.ที่67นะคะไปจนถึงด่านเก็บเงินบ้านบึงกม.ที่72+582อันนี้เนี่ยนะคะคือเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเลยเนื่องจากว่ามีงานซ่อมแซมผิวการจราจรกันเกิดขึ้นช่วงกรุงเทพบ้านฉางนี่แหละค่ะจะเป็นกม.ที่70มุ่งหน้าบ้านฉางมีปิดจราจรไป1ช่องทางด้านซ้ายนะคะเนื่องจากว่ามีการซ่อมบำรุงของเขาเรื่องของการจราจรนี่แหละทำให้ตอนนี้ก็คือปริมาณรถค่อนข้างที่จะเยอะนิดหนึ่งแต่ว่าก็คือเคลื่อนตัวตามกันได้นะแบบไม่ได้หยุดนิ่งอะไรนะคะเป็นระยะทางทั้งหมดเนี่ย4 กิโลเมตรค่ะก็เลยอยากจะแนะนำว่าถ้าเป็นไปได้อันนี้คือได้ข้อความได้ข้อมูลมาจากทางห้องข่าวมอเตอร์เวย์เลยนะคะถ้าเป็นไปได้ใช้เส้นทางอื่นจะดีกว่าแล้วก็สามารถที่จะสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนมอเตอร์เวย์1586นะคะหมายเลข1586แล้วก็กด7ต่อนั่นเองเพราะว่ามอเตอร์เวย์สาย M7 วันนี้กรุงเทพบ้านฉางกม.ที่70มุ่งหน้าบ้านฉางนะคะมีงานซ่อมบำรุงกันเกิดขึ้นก็เลยทำให้การจราจรเนี่ยค่อนข้างที่จะเคลื่อนตัวได้ช้ามากๆในพื้นที่ส่งผลให้มีปัญหาเรื่องการจราจรด้วยนะคะในจุดอื่นๆเดี๋ยวฝนดูแป๊บนึงนะคะมีคุณธีรพลค่ะคุณธีรพลเนี่ยอันนี้รายงานมาที่เส้นทางถนนนครอินฝั่งขาเข้านะคะบอกว่าวงเวียนราชพฤกษ์อุโมงค์ลอดวงเวียนบางขุนกองนะคะไปจนถึงแยกบางสีทองตัดกับถนนบางกรวยไซน้อยการจราจรเนี่ยนะคะเคลื่อนตัวได้อะไรดีหมดขาเข้าขาออกใช้กันได้เลยไม่ได้ติดปัญหาอะไรแต่ว่าจะให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางนิดหนึ่งเนื่องจากว่าหน้าศูนย์รถ MG อะค่ะมันจะอยู่ตรงข้ามกับมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์นะคะบนพื้นเนี่ยจะมีเป็นคราบเหมือนกับเป็นโคลนสีดำที่หล่นบนพื้นเนี่ยถนนนะคะจำนวนค่อนข้างเยอะมากแล้วก็ระยะทางที่คงหล่นมาจากรถที่เขาขนมานี่แหละค่อนข้างไกลอยู่ประมาณ 3-4 เมตรนะคะแล้วก็จะอยู่ในช่องทางด้านขวาของช่องทางด่วนค่ะ คุณธีรพลบอกว่าอันตรายมากเงินฝนคาดเดาว่ากองทั้งหมดที่มันตกมาเนี่ยก็น่าจะมีขนาดใหญ่ประมาณนึงเหมือนกันนะคะเตือนให้ระมัดระวังด้วยโดยเฉพาะนะถ้าเป็นแบบรถเล็กหรือว่ารถจักรยานยนต์อะไรอย่างเงี้ยนะคะระมัดระวังด้วยเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้าเราไม่ทันมองนะคะย้ำอีกทีนึงตัวไอ้เจ้าโคลนเนี่ยมันจะอยู่ที่ช่องทางขวานะคะของทางด่วนจะเริ่มต้นที่หน้าศูนย์ MG ตรงข้ามมหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ถนนนครอินทร์ขาเข้าไปจนถึงเรื่อยๆประมาณ 3-4 เมตรนั่นเองค่ะในช่วงนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครที่มีรายงานจราจรอะไรต่างๆหรือว่าขอความช่วยเหลืออุบัติเหตุนะคะโทรมาแจ้งได้เลยที่หมายเลข1137หรือว่าดอกจัน1808ก็ได้นะคะหรือว่าจะกด SOS ผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะฝากเรื่องเอาไว้ได้เลยเดี๋ยวฝนกลับมารายงานให้ตอนนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
1: แกไปเที่ยวทะเลกัน
2: ไม่เอาอ่ะ
1: งั้นไปคาเฟ
2: ่ไม่อยาก
1: ไปกินหมูกระทะ
2: กลัวอ้วน
1: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิรันดร์

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

ค่ะกลับมาเดินทางต่อนะคะคุณเจี๊ยบมีรายงานเข้ามาจากแถวบริเวณถนนพหลโยธินนะคะฝั่งขาออกช่วงต่างระดับบางปะอินไปจนถึงแยกวังน้อยว่าตรงข้ามธนาคารค่ะกลับมาเดินทางต่อนะคะคุณเจี๊ยบมีรายงานเข้ามาจากแถวบริเวณถนนพหลโยธินนะคะฝั่งขาออกช่วงต่างระดับ

ที่จะกลับรถไปเซียร์รังสิตนะคะในช่วง 12:53 นาทีนี้นั่นเองค่ะเป็นจุดกลับรถนะคะเป็นจุดกลับรถใต้สะพานเลยจากสี่มุมเมืองไปเซียร์รังสิตนั่นเองก็ถือว่าใช้การได้นะคะตามที่เห็นเลยว่าถนนโล่งนิดนึงนะคะสามารถใช้การได้ตามปกติเลยวันนี้ขอบพระคุณข้อมูลแล้วก็รูปภาพด้วยนะคะข่าวถึงชาวรังสิตแล้วก็คุณทัศเดชด้วยเช่นเดียวกันเพิ่มเติมกันเข้ามาให้วันนี้ก็คือสามารถที่จะใช้การได้เดี๋ยวเราไปดูจุดที่ยังมีเป็นพื้นที่ของน้ำท่วมขังนิดนึงนะคะจะเป็นที่อำเภอบางบ่ออันนี้จะอยู่จังหวัดสมุทรปราการคือวันนี้นะคะเช้าวันที่10ตุลาคมเส้นทาง200ปีคลองสารอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการมันจะอยู่ตรงร้านอาหารป่านะคะจะมีแค่เป็นช่วงสั้นๆเท่านั้นเลยที่ยังคงมีน้ำท่วมขังอยู่น้ำเนี่ยลดลงมาเยอะแล้วแล้วก็เหลือไม่เยอะแล้วนะคะรถสามารถที่จะลุยมาได้เพราะว่ามันเป็นช่วงสั้นๆมากๆอะค่ะก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามมอเตอร์เวย์อันเนี้ยต้องระมัดระวังนิดนึงเนื่องจากว่าไม่ได้มีน้ำท่วมขังแล้วแต่ว่าช่วงก่อนที่จะขึ้นสะพานข้ามมอเตอร์เวย์เนี่ยมันจะมีถนนชำรุดก็เลยอยากจะให้ทุกคนนะคะขับขี่อย่างระมัดระวังกันด้วยสำหรับจุดนี้เหมือนรู้สึกจะเป็นหลุมเป็นบ่ออะค่ะนิดนึงเหมือนกันก็ถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์เนี่ยอาจจะมีการหกคำแบบหกคำมัมอะไรกันได้ถ้าไม่ระวังนะอันนี้ฝนแจ้งไว้เป็นข้อมูลกันด้วยนะคะขอบพระคุณข้อมูลที่ส่งกันเข้ามาให้ด้วยนะคะแล้วก็ที่บริเวณถนนดินแดงฝั่งขาเข้าช่วงพระราม9มุ่งหน้าไปแยกประชาสงเคราะห์ค่ะการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านิดนึงสำหรับพิตติ้งเลยเนื่องจากว่าช่วงเชิงทางลงสะพานข้ามแยกบทแม่พระจะมีเจ้าหน้าที่ของทางการไฟฟ้าค่ะเขาจอดปฏิบัติงานกันอยู่ที่เลนซ้ายรถก็คือจะมาจอดรถของทางการไฟฟ้านะคะก็อาจจะทำให้มีรถชะลอตัวบ้างเล็กน้อยในจุดที่มีการทำงานกันอยู่ทำให้เกิดปัญหาเรื่องจราจรติดขัดกันด้วยนะคะต้องขออภัยด้วยตรงนี้จะเป็นเชิงทางลงสะพานข้ามแยกโบสถ์แม่พระถนนดินแดงฝั่งขาเข้าช่วงพระราม9ไปแยกประชาสงเคราะห์นั่นเองอันนี้ก็จะเป็นที่แจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามาแล้วก็มีคุณพันนะคะที่บอกว่าเส้นสมเด็จเจ้าพระยาฝั่งขาออกช่วงถนนท่าดินแดงมุ่งหน้าไปแยกคลองสารการจราจรคือสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้ตามปกติเลยไม่ว่าจะเป็นขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคะในขณะที่ทางคุณเอกรินทร์ใช้เส้นทางด่วน2ศรีรัตน์ต่างระดับบางโคลแจ้งวัฒนะช่วงทางลงกำแพงเพชร2เนี่ยด่านบางซื่อจุดเชื่อมต่อกับทางด่วนศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกนะคะมุ่งหน้าไปทางลงรัชดาภิเษกการจราจรสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้เพิ่มเติมนิดนึงก็คือกม.ที่13+800ที่บริเวณหน้าสถานีกลางบางซื่อค่ะจะมีลูกแมวสีเทาเป็นน้องเป็นแบบสีเทาลายๆนะคะอยู่บนขอบปูนกั้นทางด้านซ้ายก็เลยอยากจะเตือนให้เพื่อนๆสมาชิกระมัดระวังกันด้วยนะคะขอบพระคุณข้อมูลจากทางคุณเอกรินด้วยเช่นเดียวกันนะคะแจ้งกันเข้ามาแล้วเราก็ทิ้งท้ายทิ้งทวนไว้ได้เรื่องดีๆที่เกิดขึ้นในวันนี้นิดนึงนะคะปีนี้เนี่ยประเทศไทยนะได้ขึ้นข่าวเป็นพาดหัวข่าวหลายๆข่าวมากที่นำพาความภาคภูมิใจให้กับประเทศใช่ไหมคะเรามีทั้งเรื่องของการกีฬามีเรื่องของทางศิลปินมีหลายๆด้านเลยแล้วก็ล่าสุดเนี่ยค่ะเป็นในเรื่องของกรุงเทพในฐานะเมืองหนึ่งในภาพรวมแล้วเพราะว่ากรุงเทพมหานครนะคะเราได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่1นะคะว่าเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกประจำปี2026ค่ะจากทาง Condé Nast Traveler UK นะคะก็คือเป็นเหมือนกับ Reader Choice Award ก็คือมาจากการโหวตของตัวของผู้อ่านตัว Condé Nast Traveler เนี่ยซึ่งมีจำนวนเสียงโหวตกว่า 300,000 คนนะคะเกือบ 300,000 คนเลยที่ร่วมคัดเลือกสุดยอดประสบการณ์ว่าเขาไปที่ไหนมาบ้างแล้วเขาชื่นชอบที่ไหนในเรื่องของการท่องเที่ยวโรงแรมรีสอร์ทสายการบินเกาะนะคะแล้วก็เวลเนสแล้วก็สปาซึ่งกรุงเทพมหานครนะคะ
ประเทศไทยเราก็ได้รับผลโหวตเป็นอันดับหนึ่งไปจริงๆนะข้องใจนัก

ท่องเที่ยวเยอะมากๆนะคะตั้งแต่วิถีชีวิตเลยทั้งความมีชีวิตชีวาจะเอาแบบเมืองก็ได้จะเอาแบบท้องถิ่นก็มีวัดวาอารามสตรีทฟู้ดสถาปัตยกรรมหรือว่าชุมชนที่มันเก๋ๆทรงว่านี่ก็ได้รางวัลเป็นเมืองแบบชิคๆถ้าฝนจะไม่ผิดในปีนี้แล้วประเทศเราเป็นประเทศที่มีตั้งแต่แบบสตรีทฟู้ดธรรมดาไปจนถึงร้านอาหารมิชลินสตาร์มิชลินไกด์ในย่านเดียวกันอะไรเงี้ยคือมันมีให้เลือกเยอะวาไรตี้ค่อนข้างที่จะหลากหลายนะคะก็เลยได้รับการโหวตในปีนี้ไปเป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกก็Congratulations กับกรุงเทพมหานครด้วยนะคะแล้วก็ทำให้เป็นประสบการณ์ที่ดียิ่งขึ้นไปอีกเรื่อยๆเลยละกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้12:59 เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบุกจับผับเถื่อนข้างสถานีตำรวจชนะสงครามพบข้อมูลจ่ายเงินให้หน่วยงานกว่าเดือนละ 180,000 บาทสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีครั้งมีสะดุดโอ๊ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บล็อกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
8: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
1: พลพีกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการบุกจับผับเถื่อนข้างสถานีตำรวจชนะสงครามพบข้อมูลจ่ายเงินให้หน่วยงานกว่าเดือนละ 180,000 บาทคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
9: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์เผด็จศึกตรวจค้นสถานบันเทิงโอเคบาร์ที่ถนนข้าวสารโดยห่างจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามแค่เพียง100เมตรการปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนว่าสถานบันเทิงโอเคบาร์มีการเปิดให้บริการเกินเวลาและมีเยาวชนอายุต่ำกว่า20ปีเข้าใช้บริการและจากการตรวจค้นร้านดังกล่าวมีนักท่องเที่ยวทั้งหมด200กว่าคนในจำนวนนี้มีผู้ที่มีอายุต่ำกว่า20ปี20คนตรวจปัสสาวะนักท่องเที่ยวเป็นสีม่วง31คนมีเยาวชนเข้าใช้บริการที่ตรวจพบสารเสพติดอีก4คนและนอกจากสารเสพติดแล้วยังไปพบบุหรี่ไฟฟ้าและอาวุธปืนด้วยนอกจากนี้ยังพบข้อมูลในสมุดบัญชีของร้านระบุถึงการจ่ายเงินให้กับหน่วยงานเป็นยอดรวมประมาณเดือนละ 180,000 บาททุกเดือนซึ่งร้านนี้เปิดให้บริการมานานกว่า2ปีโดยจะขยายผลว่ามีหน่วยงานใดรับเงินจากร้านนี้บ้างและข้อมูลเพิ่มเติมเบื้องต้นยังระบุด้วยว่าเจ้าของร้านแห่งนี้เป็นภรรยาของเจ้าหน้าที่ตำรวจนายหนึ่งทั้งนี้กรมการปกครองจะเตรียมเสนอผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งปิดสถานประกอบการทันทีเป็นเวลา5ปีและได้แจ้งความรวบรวมพยานหลักฐานส่งสืบสวนต่อเพื่อที่จะดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องส่วนเยาวชนที่ตรวจพบสารเสพติดจะต้องเข้าสู่กระบวนการบำบัดตามขั้นตอนต่อไปยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: กระทรวงการต่างประเทศแถลงประธานาธิบดีสมาพันธ์ทรัสสวิทและประธานาธิบดีสิงคโปร์เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในห้วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกสัปดาห์หน้าคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
10: นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้จะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากกว่า190ประเทศรวมกว่า 15,000 คนและในห้วงของการประชุมดังกล่าวจะมีการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของผู้นำต่างประเทศได้แก่ประธานาธิบดีสมาพันธ์ทรัสสวิทและภริยาจะเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลโดยมีคณะนักธุรกิจร่วมเดินทางมาด้วยเป็นการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ครั้งแรกของประธานาธิบดีสมาพันธรัฐสวิตในรอบ22ปีและเป็นการเยือนในโอกาสครบรอบ95ปีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสวิตในปีนี้ประธานาธิบดีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของรัฐบาลโดยสิงคโปร์เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญของไทยในมิติต่างๆทั้งการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนความมั่นคงทางอาหารการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะเศรษฐกิจดิจิทัลเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นหนึ่งในคู่ค้าและพันธมิตรทางเศรษฐกิจที่สำคัญมากของไทยโดยเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในประเทศไทยยศวัฒน์พงษ์ประภาสงั้นครับ
1: ปิดท้ายที่สถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดฉะเชิงเทราพบว่าพื้นที่รับน้ำจากอ่างเก็บน้ำคลองสียัดและคลองละบมมีระดับน้ำลดลงต่อเนื่องเหลือเพียงพื้นที่ลุ่มต่ำรวมถึงทุ่งนาที่ยังคงมีน้ำเน่าเสียตกค้างในอำเภอบ้านโพอำเภอแปลงยาวอำเภอพนมสารคามพื้นที่ตอนใต้ของอำเภอบางคล้าและฝั่งตะวันออกของอำเภอเมืองฉะเชิงเทราสำหรับถนนสาย3121บางคล้าแปลงยาวระดับน้ำลดลงจนเกือบแห้งตลอดเส้นทางแล้วยกเว้นช่วงพื้นที่ต่ำระยะทางประมาณ2กิโลเมตรจากตลาดบางบ่อมุ่งหน้าสี่แยกบางคล้าบริเวณใกล้วงเวียนสี่แยกบางคล้าซึ่งยังมีน้ำท่วมขังจนรถขนาดเล็กและรถจักรยานยนต์ไม่สามารถผ่านได้ขณะที่ตำบลเกาะขนุนอำเภอพนมสารคามสถานการณ์คลี่คลายลงอย่างมากระดับน้ำลดลงจนใกล้กับเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
11: เมื่อน้ำเข้าบ้านให้ระวังไฟฟ้ารั่วให้รีบตัดกระแสไฟฟ้าที่เมนสวิตช์ทันทีและห้ามจับปลั๊กไฟหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าขณะตัวเปียกและไม่ควรยืนในน้ำหากไม่แน่ใจเมื่อน้ำท่วมเราต้องพร้อมและปลอดภัยไว้ก่อนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาสรมนธรรมรัตน์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
13: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ชรากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: 13:17 นะคะเดี๋ยวเราไปคุยสายกันนิดนึงนะคะมีทางคุณศิลป์อู่ทองอยู่ในสายแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวให้รายงานอุบัติเหตุกันหน่อยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณศักดิ์สวิมลครับ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวแจ้งอุบัติเหตุพอดีผมมาจากราชวิภาก็ตามท้ายแถวเข้ามาว่าติดอะไร
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็เลยพอผมข้ามสะพานมาแล้วก็ข้ามวงสว่างมาก็เห็นเป็นรถเมล์ครีมแดงเขาคงจะเกี่ยวกับรถไฟฟ้า MG สีดำอ่ะแล้วเขาก็อยู่เลนซ้ายแต่คิดว่าเหตุคงจะเกิดตรงหน้าบิ๊กซีแล้วเขาก็เลยขยับรถมาประมาณ200เมตรอยู่เลนซ้ายครับ
0: ค่ะก็คือจุดเกิดเหตุเนี่ยหมายถึงว่าตอนนี้ทั้ง2คันที่อยู่จะอยู่เลยบิ๊กซีไปประมาณ200เมตรใช่ไหมคะ
1: คร
0: ับ Okay.
1: แล้วทีนี้ก็เลยมันจังหวะเขาพอเขาเหยียบเลยมาแล้วมันมาอยู่กับตรงทางลงของสะพานพอดีด้วยมันก็เลยได้รถที่ลงทางลงสะพานมาผสมไงก
0: ็
1: เลยมีท้ายแถวไว้เกือบราชวิภาแล้ว
0: ตรงนั้นจะเหลือวิ่งได้กี่เลนนะคะ
1: ก็ตรงนั้นก็คือรถที่มาจากข้างสะพานตรงบิ๊กซีก็เหลือเลนหนึ่งก็ต้องเบี่ยงขวาออกมาแล้วก็จะมาเจอที่รถจากลงจากสะพานก
0: ็
1: เลยมาเขาเรียกอะไรปะทะกันหน่อยหนึ่งใช่ไหมท
0: ี
1: นี้มันก็เลยทำให้ท้ายแถวของช่องที่มาทางหลักอ่ะ
0: ค่ะ
1: เกิดถึงราชวิภา
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็กลับกันก็คล่องตัวครับ
0: โอเคได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยตอนนี้คนขับยังอยู่บนรถอะไรกันอยู่ไหมคะ
1: ก็เขาก็อยู่ข้างๆรถเหมือนกับเขารอประกัน
0: อ
1: ่ะ
0: อ๋อคือไม่ได้ชนแบบแรงที่จะต้องใช้
1: รถยกเนาะ
0: โอเคได้ค่ะได
1: ้โอเคค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะ
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีค
0: ่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทางคุณศิลป์อู่ทองด้วยนะคะเพิ่มเติมอุบัติเหตุให้ของวันนี้นะคะรู้สึกเจอแบบวันนี้อุบัติเหตุเกิดขึ้นค่อนข้างน้อยนะคะดีแล้วอันนี้จะอยู่ตรงเลยบิ๊กซีวงสว่างไปประมาณ200เมตรนะตามที่ทางคุณสินแจ้งเลยเมื่อกี้นี้แล้วก็เป็นคู่กรณีเนี่ยคือตัวรถโดยสารประจำทางนะคะรถเมล์สีครีมแดงชนกับรถเก๋งไฟฟ้าเป็นยี่ห้อ MG สีดำแล้วก็ทั้ง2คันเนี่ยอยู่เลนเดียวกันก็คือเลนซ้ายนะคะมีท้ายแถวสะสมไปจนถึงต่างระดับรัชวิภาเลยการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านิดนึงเนื่องจากว่าจะมีไปชะลอตัวกันจุดนี้ซึ่งมันเป็นช่วงลงจากสะพานลอยวงสว่างนี้มาด้วยก็เลยจะทำให้การจราจรนะคะต้องมีการแบบบีบๆกันนิดนึงเลยเคลื่อนตัวได้ช้ามีท้ายแถวยาวไปจนถึงเกือบราชวิภาแล้วเรียบร้อยนะคะเป็นที่ทางฝั่งขาออกนะคะทุกคนที่ฝนกำลังพูดรายงานอยู่ณตอนนี้เลยที่มีปัญหาเรื่องของการจราจรอยู่ในช่วงต้นชั่วโมงนั่นเองค่ะเดี๋ยวไปดูการจราจรนะคะที่บริเวณด้านบนกันบ้างทางพิเศษนะคะว่าแต่ละสายทางเนี่ยเป็นยังไงนะคะช่วงนี้เดี๋ยวให้ทางคุณพัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์รายงานเพิ่มเติมให้นะคะจากทางศูนย์บริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยค่ะ
2: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
0: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผมสุริยมนต์ครับ
0: ค่ะการจราจรในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะ
3: ได้เลยครับเดี๋ยวขอเริ่มจากทำเสร็จสิริรัตน์ก่อนเลยครับ
0: ได้ค่ะ
3: ครับผมทำเสร็จสิริรัตน์ครับจากทิศทางจากแจ้งวัฒนะครับมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทครับผมขึ้นจากแจ้งวัฒนะเข้ามาเนี่ยยังคงใช้งานได้ดีอยู่ครับแต่ว่าพอถึงเหนือบริเวณถนนงามวงวานครับเนื่องไปถึงด่านประชื่นเนี่ยมีท้ายแถวสะสมครับผมเนื่องจากด่านประชื่นนะครับมีการปิดปรับปรุงตู้เก็บเงินสดตู้ที่17ครับแล้วก็บวกกับรถขึ้นมาจากงานวันค่อนข้างเยอะก็เลยทำให้เกิดการสะสมตรงจุดนี้ครับ
0: ค่ะ
3: แล้วก็ขอการทำเสร็จเนี่ยขออภัยในความไม่สะดวกของผู้เดินทางมาณจุดนี้ด้วยครับแล้วก็รับรายงานมาว่าจะพยายามได้เงินเสร็จก่อนเวลา 15:30 นครับผมครับผ่านพ้นจุดนี้ด่านบริษัทมาแล้วก็ขายตัวแล้วครับจะเริ่มมามีชะลอตัวสักเล็กน้อยบริเวณเหนือตลาดนัดจตุจักรครับผมเบียดเสียดมาจากทางขึ้นดันแยกผลโยธินครับในฝั่งกลับกันครับออกจากพญาไทมุ่งหน้าไปทางแจ้งวัฒนะครับออกจากพญาไทมาเนี่ยมีการเบียดเสียดเล็กน้อยต่อเนื่องจนถึงหน้าโรงพยาบาล วิชัยอยู่ครับผมผ่านพ้นหน้าโรงพยาบาลวิชัยไปแล้วก็เริ่มคลายตัวใช้งานได้สะดวกครับแล้วก็ลดจะน้อยจนถึงลงแก้วขนาดเลยครับตอนนี
0: ้ค่ะ
3: แล้วก็ทิศทางมาจากมอเตอร์เวย์ครับมอเตอร์เวย์ขึ้นจากศรีนครินทร์มุ่งหน้าไปทางพญาไทเนี่ยยังใช้งานได้ดีครับผมจะเริ่มมามีท้ายอีกทีก็ช่วงบริเวณเหนือของแสนแสบครับปริมาณรถค่อนข้างมากครับเคลื่อนตัวตามแสนได้ช้าสลับหยุดนิ่งไปถึงด่านอโศกครับผมพอแต่ว่าพอผ่านพ้นด่านอโศกแล้วเนี่ยก็รถน้อยแล้วครับไม่มีจุดชะลอตัวแล้วครับฟังกับกันรถค่อนข้างน้อยใช้งานได้ดีนะครับจากพญาไทไปออกมอเตอร์เวย์คล่องตัวดีครับส่วนฝั่งที่เป็นของบางโคเข้าพญาไทโดยรวมทั้งสองฝั่งขาเข้าขาออกเนี่ยรถน้อยใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาครับแล้วก็ของเฉลิมมหานครครับเฉลิมมหานครจากหน้าด่านดินแดงมุ่งหน้าเข้าฝั่งละท่าเลยครับช่วงนี้หน้าด่านแดงช่องเงินสดมีท้ายแถวเล็กมั้งครับผมประมาณสัก200เมตรได้ผ่านพ้นด่านดินแดงขึ้นมาแล้วนะขึ้นมาแล้วก็ลดน้อยแล้วครับจะมามีปริมาณลดมากอีกทีก็ช่วงรับบรรยากาศครับพอดีมีจุดเบียดเสียดตรงบริเวณทางออกถนนโดมินทักครับผมผ่านพ้นตรงจุดเบียดเสียดตรงทางออกถนนโดมินทักแล้วไปแล้วเนี่ยก็ลดน้อยแล้วครับไม่มีชะลอตัวครับผมส่วนฝั่งกลับกันครับจากถ้าเรือมุ่งหน้าไปดินแดงเนี่ยฝั่งนี้รถค่อนข้างน้อยครับใช่ไหมครับส่วนทิศทางจากดาวคะนองครับดาวคะนองมุ่งหน้าเข้าต่างระดับท่าเรือเนี่ยช่วงนี้จะมีแค่หน้าดันดาวคะนองครับที่มีปริมาณรถเยอะสักเล็กน้อยของผมประมาณเกือบ1กม.ได้ครับผ่านพ้นหน้าดันดาวคะนองไปแล้วก็กลายตัวแล้วครับไม่มีจุดชะลอตัวแล้วครับฟังกับกันท่าเรือมุ่งหน้าไปดาวคะนองไปพระราม2ฝั่งนี้ลดน้อยครับแล้วก็บริเวณจากฝั่งท่าเรือมุ่งหน้าไปทางบางนาครับช่วงนี้ออกจากท่าเรือมาแล้วเนี่ยลดค่อนข้างน้อยครับใช่ไหมดีเลยครับแต่ว่าในฝั่งกลับกันนั้นจากหน้าด่านบางนาครับที่จะมุ่งหน้าเข้าต่างกับท่าเรือเนี่ยช่วงนี้มีรถชะลอตัวช่วงบริเวณข้างด่านสุขุมวิท62ครับต่อเนื่องจนถึงหน้าบริเวณวัดสะพานของเคยครับผมผ่านพ้นช่วงหน้าวัดไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับส่วนทางพิเศษที่เหลือครับไม่ว่าจะเป็นฉลองรัฐบูรพาวิถีอุดรรัตยาปฏิรัตยาเนี่ยโดยรวมแล้วลดค่อนข้างน้อยครับแบบนี้ก็ขอเป็นฝากประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมครับผมหากพบรถจอดเสียอุบัติเหตุคนหรือว่าสัตว์เดินเข้ามาทางเนี่ยสามารถติดต่อเข้ามาที่เบอร์1543ครับผมคอลเซ็นเตอร์ของกรมทางพิเศษครับเปิด24ชั่วโมงครับขอเพิ่มเป็นทางลงชลบุรีครับผมรู้สึกว่าเหมือนจะมีการก่อสร้างพื้นที่ด้านล่างครับทำให้มีท้ายแถวขึ้นมาจนถึงบริเวณด่านชลบุรีเลยครับตอนนี้
0: อืมค่ะ
3: ครับผม
0: โอเคได้เลยค่ะขอบคุณนะคะ
3: ครับผม
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
3: ครับ
2: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
0: ขอบพระคุณทางคุณภัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์ด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้ในช่วง 13:20 นี้นะคะเรื่องของการจราจรนะคะบนสายทางพิเศษต่างๆนั่นเองค่ะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลมากๆเลยนะคะเดี๋ยวทีนี้เราไปดูต่อกันจากทางเป็นคุณเอกรินนะคะคุณเอกรินเนี่ยแจ้งมาเป็นสำหรับทางด่วน24รัฐต่างระดับบางโคลมุ่งหน้าแจ้งวัฒนะนะคะช่วงทางลงกำแพงเพชร2ด่านบางซื่อจุดเชื่อมต่อทางด่วนศรีรัตน์วงแหวนรอบนอกไปจนถึงทางลงรัชดาภิเษกค่ะการจราจรเนี่ยสามารถที่จะเคลื่อนตัวได้ทั้งฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยแต่ว่าเพิ่มเติมนิดนึงก็คือช่วงกม.ที่13+800หน้าสถานีกลางบางซื่อนะคะจะเจอเป็นลูกแมวสีเทาเป็นน้องแบบสีเทาลายๆอะค่ะไม่ได้เป็นสีพื้นอย่างเดียวนะคะน้องเนี่ยคือจะอยู่บนขอบปูนกั้นอยู่บนขอบปูนกั้นนะคะทางด้านซ้ายแล้วก็อันนี้คือบนทางด่วนนะทุกคน ทางด่วน2สีรัตนะคะจากต่างระบางโคลไปแจ้งวัฒนะก็เลยงงกันเลยว่าไปอยู่ได้ยังไงนะคะตรงนี้เรามีการประสานงานไปให้แล้วนะคะเมื่อกี้นี้ก็มารายงานพอดีเนาะเราประสานงานกับทางศูนย์ทางด่วนให้แล้วเรียบร้อยว่าเจอเป็นเหตุนี้ในช่วงกม.ที่13/800นั่นเองเดี๋ยวทางเจ้าที่ก็น่าจะไปจัดการให้นะคะเท่านี้น่าจะไปจัดการให้ตรงนี้ขอบคุณทางคุณเอกรินด้วยที่แบบว่าไปเจอแล้วก็แจ้งกันเข้ามานะคะมีแมวไปแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราไปดูอันนี้นิดนึงเป็นฝาปูนนะคะคุณใหญ่เนี่ยคุณใหญ่ก็คือกด SOS มาเลยนะมีแอปพลิเคชันเราแล้วก็กดปุ่ม SOS มาเลยมันก็จะติดต่อได้รวดเร็วไวกว่าง่ายกว่านะคะเขาบอกว่าช่วงถนนบางกรวยไซน้อยสะพานพระรามเจ็ดไปแยกไซน้อยช่วงแยกตัดถนนกาญจนาภิเษกมุ่งหน้าโรงพยาบาลไซน้อยนะคะการจราจรเนี่ยชะลอตัวที่จุดเกิดเหตุแต่พอผ่านไปได้แล้วก็สามารถที่จะเคลื่อนตัวได้ส่วนฝั่งกลับกันนะคะจะเป็นฝั่งขาเข้าอันนี้สามารถใช้กันได้เลยไม่มีปัญหาแต่จุดที่ไปเจอฝาปูนะคะตรงนี้จะเป็นขาออกคือเยื้องตรงข้ามการไฟฟ้าฝ่ายผลิตสถานีไซน้อยเจอฝาปูนปิดเบาะร้อยสายไฟมันสุดตัวค่ะแล้วความลึกเนี่ยประมาณ20เซนติเมตรนะคะทีนี้อีกฝั่งมันก็เลยเหมือนเด้งสูงขึ้นเข้าใจภาพแล้วคือเอียงไม่เท่ากันมีฝั่งนึงด้านนึงของฝาปูนที่มันสุดลงไปอีกฝั่งนึงมันก็เลยเหมือนกับเด้งขึ้นมาสูงกว่าพื้นถนนนะคะก็เลยทำให้ตอนนี้มีการกีดขวางการจราจรในเลนกลางกันอยู่เลยอยากจะเตือนให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังกันด้วยนะคะคุณใหญ่แจ้งมาขอบคุณมากเลยคุณบัวลอยนะคะคุณบัวลอยเนี่ยใช้เส้นมอเตอร์เวย์สาย M82ถ้าจำไม่ผิดนะช่วงเที่ยงที่ผ่านมาผลรายงานไปแล้วว่า M82 วันนี้ก็มีคนที่เดินทางใช้เส้นทางนี้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันคุณบัวลอยใช้ตอนช่วงบ่ายโมงต้นชั่วโมงนี้เลยค่ะเขาบอกว่าใช้เป็นช่วงต่างด่านบ้านแพ้วนะคะไปต่างระดับพระราม2ทางขึ้นทางด่วนบางพลีสุขสวัสดิ์ฝั่งขาเข้าเนาะจริงๆอ่ะมีการจราจรที่ใช้การได้อยู่นะคะแต่ว่ามันจะมีปัญหานิดนึงก็คือตรงช่วงทางขึ้นด่านบ้านแพ้วมีรถบรรทุกน้ำหนักเยอะมันเขาไปขึ้นเนินนะคะทำให้กรอบกับพี่ใหญ่แกเนาะเรียกว่าพี่ใหญ่เขาจะขึ้นได้มันก็เลยเหมือนต้องใช้เวลานิดนึงคือขับค่อนข้างช้าประมาณนี้คุณโบรอยเลยบอกว่ากลายเป็นว่ารถคันที่ตามมากันเรื่อยๆอะค่ะก็เลยเหมือนต้องชะลอตัวทำให้ขาเข้านี่มีปัญหาเรื่องนี้นะคะรถชะลอตัวช่วงทางขึ้นด่านบ้านแผ่วเลยเพราะมีรถบรรทุกน้ำหนักเยอะขึ้นเนินนั่นเองค่ะส่วนขาออกทางลงบ้านแผ่วตรงนี้เนี่ยจะมีการบีบจราจรนะคะจาก3เลนเป็น1เลนก็เลยทำให้มันจะเป็นคอขวดนิดนึงไปช่วงนึงนะคะเหลือ1ช่องก็มีรถติดท้ายแถวยาวอยู่1กม.แล้วนะตอนนี้นะคะอัปเดต 13:04 ก็มีท้ายแถวความยาว1กิโลเมตรนั่นเองดังนั้นแล้ววันนี้นะคะโดยภาพรวมเลย M82 มอเตอร์เวย์สาย M7 ตรงช่วงกรุงเทพบ้านฉางกม.ที่70มันก็มีปิดจราจร1ช่องเหมือนกันเพราะว่ามีการทำงานนะคะทีเนี้ยทำให้เหมือนกับว่ารถเยอะมากแล้วก็เคลื่อนตัวตามกันได้อยู่แต่ว่าไม่ถึงกับหยุดนิ่งนะแต่ค่อนข้างที่จะหลุดเยอะเลยเป็นระยะทางประมาณ4กม.เลยนะคะที่มีรถเยอะขนาดนั้นนะคะต้องขออภัยในความไม่สะดวกด้วยสำหรับ M7 แล้วก็ M82 ที่ช่วงด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านบ้านแพ้วกม.ที่32ก่อนถึงทางลงบ้านแพ้วนะคะที่จะมีปัญหาเรื่องของการจราจรรถติดขัดนั่นเองก่อนถึงทางลงแล้วก็ก่อนถึงทางขึ้นด่านบ้านแผ่วสรุปติดทั้งคู่เลยตรงนี้ถ้าใครจะใช้เส้นทางที่ผมพูดไปก็คือ M82 กับ M7 นะคะแล้วก็ช่วงที่ฝนแจ้งไปเนี่ยอาจจะต้องมีการเผื่อเวลานิดนึงหรือว่าเช็คข้อมูลกันอีกทีนึงอัปเดตกับฝนก็ได้นะคะเดี๋ยวรายงานให้ฟังกันเรื่อยๆเดี๋ยวก่อนจะไปเบรกเนาะไปดูเรื่องนี้ดีกว่าสภาพอากาศนะคะสภาพอากาศขอซาวเสียงหน่อยได้ไหมคะว่ามีคุณผู้ชมหรือว่าคุณผู้ฟังท่านไหนเนี่ยเดี๋ยวช่วงวันที่ เดี๋ยววันที่วันนี้วันที่10เนาะวันพรุ่งนี้วันที่11 12 13ใครไปราชมังบ้างคะมีคอนเสิร์ตจัดที่ราชมังแล้วราชมังก็คืออะไรโอเปนแอร์นะคะไม่มีโดมไม่มีอะไรทั้งสิ้นก็ลุ้นกันอยู่ว่าฝนจะตกไหมจะตกไหมนะคะอันนี้ก็อยากให้ทุกคนถ้าไปนะเต็มตัวตามกฎของเขาได้เลยของทางผู้จัดได้เลยแล้วก็อย่าลืมเอาพวกเสื้อกันฝนแล้วก็ถ้าใครมีอันนี้ที่มันเป็นเหมือนไอเทมแบบครอบรองเท้าอะค่ะไม่ให้รองเท้าเราเปียกหรือว่าเวลาเจอน้ำท่วมขึ้นมาเพราะว่าโซนนั้นอะลำคำแหงราชมังต่างๆค่อนข้างที่จะท่วมอยู่เหมือนกันนะคะตอนที่ช่วงที่ฝนตกแบบนอนสต็อปอะก็เป็นที่ท้ายๆเลยกว่าน้ำมันจะลงนะอันนี้ก็ต้องลุ้นเหมือนกันเนาะอันนั้นคือเรื่องของวันที่11 12 13นะคะแต่ว่าของวันนี้วันที่10เนี่ยโกโมโตะมีออกมาบอกแล้วว่าเดี๋ยวเจอกันจ้าในเรื่องของน้องฝนนะคะช่วงบ่ายถึงค่ำมีโอกาสที่จะเกิดฝนได้ในหลายพื้นที่เลยพื้นที่ที่ควรจะติดตามก็คือกรุงเทพและก็ปริมณฑลนะคะส่วนในภาคอื่นๆภาคกลางก็เจอจ้ะตั้งแต่ชัยนาทมาจนถึงอ่าวไทยรวมไปจนถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกด้วยส่วนตะวันออกนะคะจะเจอโซนๆใกล้ๆทะเลหน่อยนะคะพวกชลบุรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองที่มีความเป็นไปได้ว่าจะเกิดฝนในช่วงบ่ายถึงค่ำวันที่10ตุลาคมนี้ค่ะส่วนพื้นที่ไหนที่ตอนนี้มันมีน้ำท่วมขังอยู่แล้วก็อาจจะฝากติดตามเรื่องของปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นหมายถึงว่าหน่วยงานที่ดูแลนะคะประชาชนทั่วไปติดตามด้วยเช่นเดียวกันเนื่องจากว่ามันอาจจะส่งผลทำให้ระดับน้ำเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นได้บ้านใครที่ท่วมอยู่แล้วแล้วก็ติดกับคลองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะเจอเป็นกลุ่มแรกๆนั่นเองอันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังเลยนะคะส่วนเดี๋ยวแบบของวันพรุ่งนี้นะเดี๋ยวฝนขออนุญาตอัปเดตข้อมูลว่าสรุปแล้วเนี่ยพยากรณ์อากาศเขาว่ายังไงเพราะว่าตอนแรกนะคะมีบอกว่าเหมือนกับช่วงนั้นมันจะเป็นช่วงอีกระลอกนึงที่จะมีฝนตกหนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็ต้องมาลุ้นกันนะคะว่าจะมีฝนฟ้าคะนองหรือว่าลมกระโชกแรงฝนตกหนักอะไรยังไงหรือเปล่าเดี๋ยวฝนนำมารายงานกันให้อีกทีนึงนะขอดูเพิ่มเติมแป๊บนึงนะคะเนี่ยตอนแรกเขามีการแจ้งมาว่า9ถึง13ตุลาคมเลยที่จะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักมากถึงบางแห่งภาคกลางนะคะกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลก็คือเจอด้วยวันที่10นะวันนี้นี่แหละตะวันออกภาคใต้นะคะวันที่10เลยแล้วก็วันที่12ภาคกลางตอนล่างกรุงเทพปริมณฑลแล้วก็ภาคใต้ส่วนวันที่13จะเป็นภาคใต้นะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตเรื่องของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีการประกาศออกมานั่นเองค่ะอันนี้อ้างอิงจากฉบับที่3ฉบับที่3ก็คือเขาเพิ่งออกมาเมื่อวานนี้นะคะวันที่8ตุลาคมเลยเป็นตามที่ฝนแจ้งไว้เลยค่ะก็คือเท่ากับว่าใครที่ไปดูคอนเสิร์ตวันที่12แล้วก็13อาจจะรอดอยู่นะคะฝนไปวันที่12นะคะแต่วันที่11เนี่ยต้องลุ้นนิดนึงอ่ะขอให้รอดนะคะทุกคนเป็นคนแบบค่อนข้างยิ่งใหญ่เลยอ่ะเดี๋ยวดีเจจัดรายการกันพรุ่งนี้ก็ต้องติดตามการจราจรโซนราชมังเลยเพราะว่าคนแตกแตนมากแน่นอนนะคะ The Weekend มาเมืองไทยทั้งทีจัดไปเลยจัด3วันคนก็ค่อนข้างจะเยอะนะคะคือช่วงนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนแล้วก็บริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นที่มาจากจีนนะคะมันก็จะมีการแผ่ลงมาปกคลุมไทยด้วยในประเทศไทยตอนบนนะคะแล้วก็รวมถึงร่องมรสุมที่จะผ่านภาคใต้ตอนบนแล้วก็มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่จะพัดมาปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้แล้วก็อ่าวไทยทำให้อาจจะเกิดเป็นอย่างที่แจ้งไว้เลยค่ะฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงแล้วก็ฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมเฉียบพลันฉับพลันได้แล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้กับทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนั่นเองที่อาจจะเจอเป็นเหมือนกับน้ำท่วมขังได้ดังนั้นแล้วเนี่ยคนที่จะ เต็มตัวแล้วก็อีกอย่างนึงคือเลี่ยงกันอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่แล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสมมติมีอะไรเกิดขึ้นลมแรงมากๆพัดแล้วต้นไม้มันล้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะซวยได้นะคะนี่ก็ต้องระมัดระวังกันนิดนึงส่วนใครที่จะไปเที่ยวทะเลในช่วงนี้เนาะต้องติดตามแบบเรียลไทม์เลยนะคะในวันต่อวันถ้าเห็นแล้วว่าไม่น่าไปอะค่ะก็คือห้ามออกเรือนะคะอาจจะมีแววว่ามีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรได้นะคะใครที่เป็นชาวเรืออ่าวไทยอันดามันต้องตรวจสอบเส้นทางให้ดีก่อนแล้วก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยนั่นเองค่ะใครมีคำถามอะไรนะคะไปดูได้ที่111182ได้เลยเป็นหมายเลขของทางกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองนะคะฝากเอาไว้ในช่วงนี้ด้วยเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันสักครู่นึงค่ะ
4: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
1: อ่ะดูนี
0: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
1: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
0: โหเร็วจัง
1: บอกแล้วไงไวไหม

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาเออยางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกปุ้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิรันดร์

เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: มาเช็คเส้นทางนะคะที่บริเวณของทางกรมทางหลวงนิดนึงนะคะเดี๋ยวฝนขอเปิดข้อมูลก่อนนะพอดีว่าเป็นถนนในโครงข่ายนะคะที่ได้รับผลกระทบในจังหวัดปราจีนบุรีที่เหมือนกับว่าจะผ่านไม่ได้เนี่ย12สายทางเลยนะคะเดี๋ยวฝนเช็คข้อมูลเพิ่มเติมให้แล้วก็ในบางเส้นทางบางสายทางนะคะมีการเข้าซ่อมแซมถนนอย่างเร่งด่วนกันอยู่ในบางจังหวัดที่น้ำลดแล้วเหมือนกันบางจุดเนี่ยก็คือจะมีป้ายติดไว้เลยว่าข้างหน้าน้ำท่วมสูงรถเล็กผ่านไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะของทางปราจีนบุรีเนี่ยจะมีทั้งหมดอยู่12สายทางด้วยกันนะคะก่อนหน้านี้ทางนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงชนบทก็มีการเปิดเผยนะคะว่าพื้นที่ของทางกรมทางหลวงเนี่ยยังได้รับผลกระทบกันอยู่แล้วก็ควบคู่กับการระดมกำลังเจ้าหน้าที่แล้วก็เครื่องไม้ต่างๆให้การช่วยเหลือนะคะส่วนสายทางทั้งหมด12สายทางที่ตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะสัญจรผ่านได้ต้องขอให้ประชาชนโปรดหลีกเลี่ยงกันไปก่อนนะคะคือเส้นทางแรกจะเป็นสายปจ3017แยกทางหลวงหมายเลข319บ้านอินทนิลอำเภอเมืองปราจีนบุรีค่ะประมาณ2กิโลเมตรที่ระดับน้ำอยู่ที่ประมาณ100เซนติเมตรนะคะเดี๋ยวฝนจะพยายามคัดจุดที่น้ำสูงถึงประมาณ100เซนดีกว่าเพราะว่าบางจุดมันประมาณ70เซนอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยังพอที่จะพอที่จะสามารถดูทางได้อยู่นะคะแต่ก็ไม่แนะนำนะแล้วก็มีอีกที่นึงก็คือถนนสายปจ5050ตรงนี้อ่ะที่บ้านสร้างอำเภอปราจีนบุรีนะคะจังหวัดปราจีนบุรีตรงนี้ระดับน้ำก็สูง100เซนติเมตรเลยเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวเราพอสเรื่องนี้เอาไว้ก่อนนะคะพอดีว่าก่อนหน้านี้มีเรื่องราวของการเก็บลอตเตอรี่ได้ค่ะทุกคนเดี๋ยวให้ไปเล่ากันนิดนึงว่าเรื่องราวมันเป็นมาอะไรยังไงนะคะเพราะว่าเราได้รับแจ้งมาว่าเมื่อเช้านี้มีคุณธนวัฒน์นะคะเป็นคนขับรถเมย์สาย1เจริญกรุงสนามหลวงเก็บแผงได้ทั้งแผงเลยนะคะเดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของเรื่องคุณธนวัฒน์นิดนึงค่ะคุณธนวัฒน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณธนวัฒน์เดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงได้มั้ยคะ
1: ครับชื่อธนวัฒน์ครับ
0: เดี๋ยวไปคุยกับเจ้าของเรื่องคุณธนวัฒน์นิดนึงค่ะคุณธนวัฒน์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะคุณธนวัฒน์เดี๋ยวแนะนำตัวนิดนึงได้ไหมคะ

0: จ้าของเขาก็มาแจ้งความไม่ได
1: ้หมายถึงว่าก่อนหน้านี้มีคนมาแจ้งความไม่เหมือนกันเหรอคะ
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับเจ้าของ
1: แล้วมันเรื่องมันตรงกันใช่ไหมคะเราก็เลยรู้ว่าเคสเดียวกัน
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ
0: อ๋อ
1: แล้วตอนนี้ทางเจ้าที่ตำรวจให้ทางคุณธนวัฒน์ทำอะไรต่ออะคะ
0: รอเจ้าของเข้ามานะครับ
1: อ๋อเดี๋ยวรอเจ้าของมาถึงที่สน.ชนสงครามนี่เลย
0: มาแล้วครับ
1: มาแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่คร
1: ับ อ๋อค่ะตัวของแผงลอตเตอรี่อันนี้ที่คุณธนวัฒน์เจอพอจะเล่าให้ฟังได้ไหมคะว่าเป็นในลักษณะไหนอะค่ะ
0: เป็นแผงสีเขียวมีรูปช้างเป็นสติกเกอร์ครับ
1: ค่ะ
0: คร
1: ับแล้วมันมีใบเหลือเยอะไหมคะใบลอตเตอรี
0: ่เจอครับ
1: เยอะเนาะประมาณได้ไหมอะคะ
0: ประมาณเป็นร้อยกว่าใบ
1: อืมแล้วคือเราเจอบนรถเมล์นี่เลยเหรอคะที่ขับ
0: ไม่ครับ
1: เราเจอที่ไหน
0: บนถนน
1: อ๋ออยู่บนถนนแล้วเราไปเจอได้ยังไงอะคะ
0: ขี่ตามหลังเขาไป
1: อ๋อขับรถเมล์เนี่ยเหรอคะ
0: ใช่ครับ
1: ขับรถเมล์คือเห็นว่าคนข้างหน้าเราเห็นตอนจังหวะมันหล่นไหมคะ
0: จังหวะหล่นเลยครับ
1: อ๋อแล้วพอเก็บได้แล้วคือได้มีตามมอไซค์กลับไปไหมคะ
0: ใช่ตามเขาไม่ทัน
1: ตามไม่ทันเนาะอันนี้ไปเจอแถวไหนอะคะ
0: เจอแถวท่าพระจันทร์ไปท่าช้างครับ
1: จากเส้นทางท่าพระจันทร์ไปท่าช้าง
0: สนามหลวงใช่ครับ
1: แต่เราตามเจอไม่ทันก็เลยไปแจ้งความปรากฏว่าเพิ่งไปแจ้งความมาตอนกี่โมงอะคะ
0: เพิ่งมาเมื่อกี้สักพักครับ
1: อ๋อแล้วเจ้าของก็เหมือนกับแจ้งไว้ก่อนหน้านั้นพอดีโอเค
0: ใช่ครับ
1: แล้วตอนนี้ได้มีการพูดคุยกันแล้วหรือยังคะ
0: ครับเขากำลังเช็คว่าออกเช็คของเขาอยู่ครับพบหรือเปล่าในหรือเปล่า
1: ค่ะเป็นการเช็คของกันอยู่เดี๋ยวต้องมีการคืนของอะไรตกลงอะไรกันต่อเน
0: า
1: ะครับได้เลยยังไงขอบคุณคุณธนวัฒน์มากๆเลยนะคะที่เป็นพลเมืองดีไปเจอแล้วก็เก็บเอาไว้แล้วมีการขับรถตามด้วยเราขับไปไกลไหมคะกว่าจะรู้ว่าเนี่ยไม่น่าจะตามทันแล้ว
0: ไม่ไกลหรอกครับเขาแยกคนละทาง
1: อ๋อคนละวิ่งคนละเส้นเนาะโอเค
0: ใช
1: ่ได้เลยค่ะขอบคุณคุณธนวัฒน์มากเลยนะคะเดี๋ยวเรื่องเป็นราวเป็นยังไงต่อเล่าให้เราฟังอีกทีนึงก็ได้พอตกลงกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ได้ครับ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณธนวัฒน์นามวงด้วยนะคะก็คือเรื่องราวนี้ตอนแรกฝนเข้าใจว่าเอ้ยไปเก็บบนรถเมล์อะไรได้หรือเปล่าเนาะไม่นะคะก็คือตัวของรถเมล์สายหนึ่งเนี้ยที่คุณธนวัฒน์ขับเนี่ยค่ะขับตามหลังรถของเจ้าของแผงลอตเตอรี่แล้วคือทำตกหล่นอยู่บนเส้นถนนมาล่าตรงนี้นะคะจากท่าพระจันทร์ไปท่าช้างก็เลยเก็บเอาไว้ให้แล้วก็ขับตามแต่ว่ามันก็คลาดกันเนาะก็เลยมีไปแจ้งความพอยังไม่ทันจะอะไรเลยนะคะตามเจ้าที่ตำรวจก็มีการบอกว่าเจ้าของอ่ะมาแจ้งหายเอาไว้แล้วตอนนี้เจ้าของมาถึงแล้วนะคะตัวของลอตเตอรี่แผงลอตเตอรี่เนี่ยมี QR code บัญชีธนาคารพร้อมเพย์ไว้อยู่ด้วยน่าจะเป็นเจ้าของแผงนี่แหละชื่อว่านางสาวณภัทรใจตรงนะคะตอนนี้เดี๋ยวให้ไปตกลงอะไรกันก่อนคืนอะไรใดๆกันก่อนนะคะคือเรื่องราวที่เราได้รับทราบเนี่ยที่จอสลอยทราบนะเพราะว่าตัวคุณธนวัฒน์อ่ะก่อนที่จะไปแจ้งความคุณธนวัฒน์มีแจ้งมาที่จอสลอยนะคะเก็บได้ปุ๊บก็เลยโทรมาแจ้งเราเลยขอบพระคุณมากเลยนะคะที่วางใจนะคะตรงนี้ใครเหมือนกันเลยนะใครที่ไปเก็บของได้หรือเจอของอะไรอย่างเงี้ยค่ะของหายคนหายสัตว์หายอะไรหายก็ได้นะทุกคนสามารถที่จะแจ้งกันกับมาทางรายการได้เลยและถ้าอันไหนมันด่วนจี๋มากๆเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเกิดเหตุฉุกเฉินเนาะกด SOS เข้ามาได้เลยนะคะผ่านทางแอปพลิเคชัน JS100 ของเราได้เลยเช่นเดียวกันเดี๋ยวเรื่องนี้เรามาตามกันต่อนะเดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาดำเนินการกันต่อไปนะคะเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะมีคำสั่งเด้ง5เสือสอนอชนะสงครามเส้นปงบุกจับสถานบันเทิงย่านข้าวสารและกปภ.ขยายเวลาตัดน้ำประปาถึง30พฤศจิกายน69ผู้ประสบภัยช่วงกันยายนถึงตุลาคม69ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: สบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: อะไร

0: ดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้อง

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลล์เฮลิพลัสในปั๊มเชลล์วันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
2: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
1: มาเตรียมพร้อมกัน
3: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02-555-0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: สนับสนุนโดย
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
6: ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเด้ง5เสือสน.ชนะสงครามเส้นปมบุกจับสถานบันเทิงย่านข้าวสารหลังตำรวจอ้างไม่พบความผิดปกติคุณพงษ์ระพีประพฤติดีรายงานค่ะ
7: พลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลชี้แจงกรณีกรมการปกครองนำกำลังเข้าตรวจค้นสถานบันเทิงย่านถนนข้าวสารเมื่อเวลา3นาฬิกาของวันนี้คือวันที่10ตุลาคมจับกลุ่มผู้ต้องหาและยึดของกลางยาเสพติดหลายรายการทั้งที่สถานบันเทิงอยู่ห่างจากสถานีตำรวจนครบาลชนะสงครามเพียงไม่กี่ร้อยเมตรโดยขณะนี้ได้สั่งปิดสถานบันเทิงแล้วพร้อมสั่งย้ายตำรวจ5ตำแหน่งหลักของโรงพักหรือ5เสือไปปฏิบัติหน้าที่ที่ศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการตำรวจนครบาล1เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าก่อนหน้านี้ตำรวจสน.ชนะสงครามเข้าตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดปกติจึงสั่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่หากพบความผิดจะดำเนินการทั้งทางอาญาและทางวินัยส่วนกรณีที่ผู้กำกับการอาจถูกผู้ใต้บังคับบัญชาปกปิดข้อมูลหรือไม่นั้นยังต้องตรวจสอบเพิ่มเติมส่วนกรณีตำรวจสน.ดอนเมืองและกองบังคับการตำรวจนครบาล2บุกจับบ่อนพนันในหมู่บ้านหรูย่านดอนเมืองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลยืนยันว่าเป็นการดำเนินการหลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนและมีการวางแผนก่อนการเข้าจับกุมพร้อมยืนยันว่าบุคคลใดเกี่ยวข้องตำรวจจะดำเนินคดีตามกฎหมายและพยานหลักฐานโดยขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่ามีนักการเมืองท้องถิ่นเข้าไปเกี่ยวข้องพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
6: รัฐบาลยืนยันกปภ.ไม่ตัดน้ำประปาผู้ประสบอุทกภัยพร้อมขยายเวลาตัดน้ำประปาถึง30พฤศจิกายน69ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติโดยเป็นผู้ประสบภัยตั้งแต่กันยายนถึงตุลาคม69คุณสรทัณเหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
8: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากสถานการณ์น้ำท่วมรัฐบาลยืนยันการประปาส่วนภูมิภาคหรือกปภ.เดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยลดภาระประชาชนด้วยมาตรการขยายเวลาตัดน้ำประปาสำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่1ทุกขนาดมาตรวัดน้ำในพื้นที่ที่หน่วยงานราชการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยตามเงื่อนไขถึงวันที่30พฤศจิกายน2569รัฐบาลพร้อมอยู่เคียงข้างช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนางสาวพลทะเลกล่าวว่ามาตรการขยายเวลาตัดน้ำประปาให้แก่ผู้ใช้น้ำประเภทที่1ที่อยู่อาศัยและอื่นๆทุกขนาดมาตรวัดน้ำในพื้นที่ที่หน่วยงานราชการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากอุทกภัยในเดือนกันยายนถึงตุลาคม2569ได้รับสิทธิ์แบบอัตโนมัติโดยไม่ต้องลงทะเบียนซึ่งมีรายละเอียดคือ1เป็นผู้ประสบภัยในเดือนกันยายน2569กปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่1ถึง31ตุลาคม2คือผู้ประสบภัยเดือนตุลาคม2569กปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่1ถึง30พฤศจิกายน3เป็นผู้ประสบภัยในเดือนกันยายนต่อเนื่องเดือนตุลาคมกปภ.จะไม่ตัดน้ำประปาตั้งแต่วันที่1ตุลาคมถึง30พฤศจิกายนสำหรับประชาชนในพื้นที่สถานการณ์น้ำท่วมเริ่มคลี่คลายและสามารถเดินทางออกจากพื้นที่ได้รัฐบาลเชิญชวนนำขวดหรือภาชนะบรรจุน้ำมาเติมน้ำฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ตู้กดน้ำดื่มสะอาดบริการประชาชนณสำนักงานกปภ234สาขาและจุดบริการน้ำดื่มสะอาดมินิสเตชั่น78แห่งทั่วประเทศสรทัณเหมพิพัฒน์รายงานครับ
6: ปิดท้ายที่เขื่อนเจ้าพระยาปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนตั้งแต่เวลา12นาฬิกาทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยลดลงชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีจนเหลืออัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา17นาฬิกาของวันนี้และคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่อง
4: อย่าทิ้งขยะเรี่ยราดจนเป็นนิสัยเพราะอาจติดตัวไปถึงคนใกล้ตัว
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.สรมนธรรมรัตน์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
9: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
10: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ณที่นี่คือระบบนิเวศที่ซับซ้อนและมหัศจรรย์ยิ่งของป่าชายเลนไม้โกงกางไม้เด่นประจำถิ่นมีกลวิธีพิเศษในการขยายพันธุ์และรากระยงระยางนี้เองที่ช่วยยึดดินทำให้สามารถยืนต้นเป็นกำแพงธรรมชาติป้องกันคลื่นลมในขณะที่เศษใบไม้ร่วงลงบนดินโคลนทับถมกลายเป็นแร่ธาตุอาหารส่งผลให้ป่าชายเลนเป็นแหล่งอาหารของสรรพชีวิตที่พึ่งพาอาศัยกันตามการขึ้นลงของน้ำทะเลยามน้ำลงพื้นดินเลนก็กลายเป็นลานบ้านที่สังสรรค์และหาอาหารของบรรดาเจ้าถิ่นรูปรักษ์ต่างๆเช่นปูก้ามดาบปลาตีนนกจนถึงลิงแสมและเวลาน้ำขึ้นก็มาถึงกิจกรรมบนพื้นเลนยุติลงฝูงลูกกุ้งลูกปลานับสิบสิบสายพันธุ์ก็ว่ายตามกระแสน้ำเข้ามาหาอาหารเลี้ยงตัวเองเติบโตและแพร่พันธุ์เป็นวงจรการดำรงชีวิตณผืนป่าแห่งนี้อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนสภาพป่าชายเลนไปใช้ประโยชน์อื่นๆเช่นการทำนากุ้งการขยายของเมืองทำให้ป่าชายเลนเสื่อมโทรมและมีพื้นที่ลดลงอย่างรวดเร็วปัจจุบันเหลือป่าที่สมบูรณ์อยู่เพียงไม่กี่แสนไร่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยสภาวะวิกฤตของป่าชายเลนเป็นอย่างยิ่งจึงทรงงานปกป้องฟื้นฟูป่าชายเลนมาอย่างต่อเนื่องทั้งทางตรงและทางอ้อมดังเช่นการพระราชทานธงพิทักษ์ป่าเพื่อรักษาชีวิตและฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกรักถิ่นให้ราษฎรในพื้นที่จังหวัดกระบี่และพังงาซึ่งเป็นถิ่นที่มีป่าชายเลนมากที่สุดจนถึงการฟื้นฟูทรัพยากรชายฝั่งด้วยการสร้างปะการังเทียมที่จังหวัดปัตตานีและนราธิวาสโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริวนอุทยานปราณบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นี้ได้จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปี2517โดยเริ่มต้นเป็นโครงการพัฒนาป่าไม้ปากน้ำปราณบุรีตามพระราชประสงค์ของสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงสนับสนุนการปลูกต้นโกงกางบริเวณชายทะเลปากน้ำปราณบุรีต่อมาได้มีพระราชดำริอย่างต่อเนื่องในการฟื้นฟูและรักษาป่าชายเลนในพื้นที่ดังกล่าวปัจจุบันวนอุทยานปราณบุรีแห่งนี้นอกจากจะเป็นแหล่งธรรมชาติศึกษาป่าชายเลแล้วระบบนิเวศที่สมบูรณ์ได้ฟื้นคืนมาให้สรรพชีวิตและชุมชนชาวประมงได้อาศัยพึ่งพากันอีกครั้ง
1: ก่อนนี่มีตะโตหมดเลยเนี่ยเขาตัดหมดแหละคุณตัดหมดตัดไปเผาทานมั่งอะไรมั่งไปทำบ้านกันมั่งต้นไม้ถ้าตายก็หอยก็ไม่เกิดแล้วตามรากตามอะไรนะก็ไม่มีหอยที่จะเกิดพอมีโครงการมาก็หอยก็เกิดเยอะมากตามร่องคลองนี่นะหอยทั้งนั้นเลยเราก็หาหอยตกปลาหากงมกุ้งกินกันอยู่แบบนี้แหละก็มีกินเราไม่เป็นหนี้เป็นสินเขาอะไรแบบนี้นะก็สบายใจ

ความสำเร็จของการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลนณวรรณอุทยานปราณบุรีและอีกหลายพื้นที่ในภาคใต้เป็นบทพิสูจน์ถึงความสำเร็จผลของการทรงงานของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่สำคัญทรงเป็นหลักให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนได้ยึดเหนี่ยวเพื่อร่วมกันสร้างมหัศจรรย์แห่งชีวิตครั้งสำคัญนั่นคือการพลิกฟื้นผืนป่าชายเลนให้กลับมาเป็นคลังอาหารที่ยิ่งใหญ่ในท้องทะเลไทย

0: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: 14:17 น.นะคะไปดูการจราจรแถวบริเวณถนนประชาธิปกกันค่ะที่ทางฝั่งขาเข้านะคะในช่วงของแยกบ้านแขกไปจนถึงวงเวียนใหญ่การจราจรวันนี้เนี่ยเคลื่อนตัวค่อนข้างที่จะช้าอย่างต่อเนื่องเลยนะคะช้าแล้วก็สลับหยุดนิ่งเลยค่ะเนื่องมาจากว่ามีปัญหาเรื่องของสัญญาณไฟจราจรที่บริเวณแยกวงเวียนใหญ่ที่ปล่อยไฟเขียวกับไฟแดงเนี่ยไม่ค่อยสัมพันธ์กันกับตัวของประมาณรถยนต์เนาะก็เลยทำให้รถที่มาจากฝั่งประชาธิปกนะคะขาเข้าช่วงแยกบ้านแขกมุ่งหน้าวงเวียนใหญ่เนี่ยต้องติดไฟแดงค่อนข้างนานนั่นเองค่ะแล้วก็มีท้ายแถวค่อนข้างไกลนิดนึงนะคะขอบพระคุณข้อมูลนี้จากทางคุณธนกิจด้วยนะคะต่อไปที่บริเวณถนนเจริญกรุงนะคะถนนตกมุ่งหน้าแยกท้ายวังช่วงบริเวณแยกสามแยกมหาพุทธารามมันจะเป็นแยกไปจนถึงแยกวงเวียนเล็กอะค่ะตัดกับเส้นทรงวาดนะคะเส้นทางนี้วันนี้นะคะการจราจรเคลื่อนตัวได้ช้าสลับหยุดนิ่งแล้วก็คุณสักครู่หนึ่งนะคะคุณอนนท์คุณอนนท์บอกว่าที่จะมุ่งหน้าไปวงเวียนเล็กอะค่ะมีรถติดค่อนข้างเยอะเลยนะคะเหมือนน่าจะมีงานแห่อะไรบางอย่างก็เลยทำให้รถเนี่ยติดสะสมหนักกว่าเดิมเพิ่มเติมขึ้นไปอีกย่านเนี้ยจริงๆถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะมีรถเยอะอยู่แล้วเพราะว่าคือเป็นย่านท่องเที่ยวนิดนึงนะคะเดี๋ยวนี้คนก็ไปเที่ยวช่วงเส้นมหาวิทยาลัยตลาดน้อยทรงว่าต่อกันเพราะว่ามันสามารถที่จะไปวันเดียวแล้วก็ต่อสถานที่ต่อกันได้เลยทำให้มีประมาณรถค่อนข้างเยอะวันนี้เนี่ยในเส้นทางมุ่งหน้าแยกวงเวียนเล็กนะคะจะมีงานแห่ด้วยก็เลยทำให้เพิ่มความสะสมของการจราจรเพิ่มขึ้นไปอีกอันนี้ก็ขอบคุณข้อมูลจากทางคุณอานนท์ด้วยนะคะที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็เพิ่มเติมกันเข้ามาให้กับทางรายการของเราค่ะส่วนในขณะที่เรื่องของอุบัติเหตุเองนะคะวันนี้เนี่ยมีทางคุณมนูธรรม40รายงานมาเป็นอุบัติเหตุที่รถชนกันถึง3คันเลยมีรถพ่วง18ล้อแล้วก็รถเก๋งอีก2คันค่ะเกิดเหตุนี้นะคะที่ถนนเกษตรนวมินทร์ประเสริฐมนุกิจทิศทางฝั่งขาออกช่วงแยกซอยนาคนิวาสมุ่งหน้าแยกเรียบด่วนประดิษฐ์มนุธรรมอันนี้เนี่ยจะก่อนที่จะถึงแยกเรียบด่วนประมาณ100เมตรนะคะลักษณะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นคือเป็นรถชนกัน3คันอย่างที่แจ้งไปเลยในเรื่องของดีเทลทำให้การจราจรในพื้นที่มีการเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้ามากๆแล้วก็ฝั่งกลับกันนะคะไม่มีเหตุอะไรสามารถใช้การได้ตรงนี้ต้องมีการรอการเคลื่อนย้ายกันก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าต้องมีการรอประกันมาเคลียร์อะไรเพิ่มเติมด้วยหรือเปล่านะคะตรงนี้นะคะขอบคุณข้อมูลจากทางคุณมนูธรรม40ด้วยพูดถึงประกันแล้วนะคะจริงๆแล้วมีไว้อุ่นใจกว่าเดิมแน่นอนนะคะการทำประกันรถยนต์ก็คือใครมีรถใครขับรถเนาะเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆที่เราจะต้องเลือกเจ้าที่มีทั้งกรมธรรม์ต่างๆแล้วก็สิทธิประโยชน์ต่างๆเข้ากับไลฟ์สไตล์ของเราเข้ากับกำลังทรัพย์ของเราด้วยในเรื่องของค่าเบี้ยประกันต่างๆด้วยนะคะเดี๋ยวเราวันนี้ฝนพาทุกคนไปรู้จักกับโครงการหนึ่งของทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนเราไม่ใช่แค่โครงการธรรมดาธรรมดาที่ไหนเพราะว่าเป็นโครงการที่ร่วมกันกับจสร้อยนะคะในการจัดขึ้นมาใช้ชื่อว่าโครงการคนรักรถเนี่ยแหละค่ะคือสาเหตุหลักๆเลยนะคือเรามองเห็นว่าตอนนี้ประเทศเราเนาะได้รับอุบัติเหตุได้รับรายงานอุบัติเหตุต่อวันเนี่ยเยอะมากใน1ครั้งที่ทางคุณหมอแท้จริงมาสรุปตัวเลขให้เนี่ยก็โอ้โหเพิ่มขึ้นปีไหนที่น้อยลงกว่าช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเนี่ยจะรู้สึกดีใจมากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นเยอะนะคะก็เลยทำให้เกิดประกันรถยนต์ตัวนี้ขึ้นมาที่เรามองเห็นว่าเราจะสร้างแรงจูงใจและกันนะคะในเรื่องของสิทธิประโยชน์ต่างๆที่จะได้รับถ้าเกิดว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่ขับรถดีเป็นคนที่ตั้งใจขับรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่เขาเรียกว่าไม่แบบประมาทเนาะขับรถตั้งใจขับรถดีมันก็จะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆที่พ่วงมาตอบแทนความดีที่เราทำนะคะไปดูรายละเอียดดีเทลกันสำหรับโครงการคนรักรถก็จะมีทั้งประกันภัยประเภทที่1และประเภทที่3ค่ะประเภทที่1นะคะอันดับแรกเลย สมาชิกจะมีโอกาสได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถปีถัดไปด้วย 2 ค่ะกรณีที่ผู้ทำประกันรถยนต์กับโครงการเกิดอุบัติเหตุแต่เราไม่ได้ผิดเราเป็นฝ่ายถูกนะคะเราตั้งใจขับรถของเราอยู่ในเลนเราดีอยู่แล้วแล้วมีแบบเอ้ยมาจากไหนไม่รู้ปาดมาแล้วชนกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะได้รับรถสำรองให้มาใช้ในระหว่างที่เราอาจจะเอารถตัวเองไปเข้าอู่เข้าซ่อมอะไรก็ว่าไปนะคะสูงสุดไปเลยค่ะภายใน20วันสามารถใช้รถของทางโครงการได้เลยนะคะโดยคุณสมบัติที่สามารถทำประกันขั้นนี้ได้นะคะขั้นที่1เนี่ยจะต้องเป็นรถเก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีค่ะนับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนครั้งแรกใครที่สนใจเข้าร่วมโครงการนะคะสามารถที่จะสอบถามเบี้ยประกันภัยได้เลยนะคะตรงนี้จะผ่อนได้อยู่ที่ 0% 6เดือนนะคะโทรสอบถามได้ที่หมายเลข02150888นะคะติดต่อโดยตรงกับบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนเลยในขณะที่พี่ๆท่านอื่นๆที่บอกว่าอ้าวรถตัวเองอะเกิน7ปีแล้วแต่ฟังมาแล้วสนใจนะคะไปลงที่ประกันภัยประเภทที่3ได้เลยค่ะประเภทที่3นะคะก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะคะได้สิทธิประโยชน์เหมือนกันตรงที่ว่ามีอัตราเบี้ยประกันภัยพิเศษแล้วก็เงินกองทุนคืนเมื่อสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% ตัวนี้เบี้ยประกันผ่อนได้อยู่ที่ 0% 3เดือนค่ะแล้วก็รถที่จะมาเข้าร่วมทำประกันรถยนต์นะคะได้ทั้งเก๋งส่วนบุคคลปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็ปิกอัพเชิงพาณิชย์เลยค่ะโทรสอบถามได้ที่หมายเลข02150888เหมือนกันเลยนะคะขอบคุณข้อมูลจากทางบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนด้วยใครที่สนใจนะคะติดต่อโดยตรงกับทางบริษัทได้เลยนะคะหรือไปที่สาขาใกล้บ้านคุณก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้นะคะวันที่10ตุลาคมเดี๋ยวช่วงเย็นนะคะ16นาฬิกาถึง21นาฬิกาฝนแจ้งลงหน้า2ชั่วโมงเนาะถนนเยาวราชนะคะจะมีการปิดถนนค่ะตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ6นะคะไปจนถึงตั้งแต่สุ่มประตูเฉลิมพระเกียรติ6รอบไปจนถึงถนนเยาวราชตัดถนนลำพูนชัยเลยตรงนี้คือจะเป็นการปิดการจราจรชั่วคราวนะคะเวลา16นาฬิกาถึง21นาฬิกาวันที่10ตุลาคมเนื่องด้วยเทศกาลกินเจนั่นเองค่ะใครที่กินเจกันก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้แต่ฝนเห็นแล้วแหละก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวสายถัดไปคุยกับทางคุณพานิชนึงรายงานจากแถววิภาวดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณฝนผมใช้ลาดวิถีครับผมอนุสาวรีย์มุ่งหน้าสามเหลี่ยมดินแดงเลี้ยวออกวิภาครับผม
1: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะ
2: การจราจรก็ใช้การได้ดีครับอีกประมาณสัก10นาที15นาทีครับมีภารกิจพิเศษนะครับผม
1: อ๋อแถวบริเวณนั้นเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับเจ้าหน้าที่กำลังเคลียร์พื้นที่ครับผม
1: ตรงที่คุณพันอยู่ตอนนี้จะเป็นจุดไหนนะคะ
2: ที่ผมมาอยู่หน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกแล้วครับผม
1: หน้าโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเน
2: า
1: ะ
2: ที่ก็ประจำการ
1: อ๋อค่ะได้เลยได้เลยค่ะรถไม่ค่อยเยอะนะคะ
2: ยังไม่เยอะครับยังไม่เยอะเจ้าหน้าที่กำลังจะปิดปิดตรงไหนลงจากทางด่วนครับผม
1: ได้ค่ะ
2: ครับ
1: คุณพันขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีคร
1: ับ ขอบพระคุณทางคุณพันด้วยนะคะเพิ่มเติมกันเข้ามาให้นะคะสวัสดีคุณออฟนะคะกรุงเทพใช่ไหมคะเดี๋ยวฝนเช็คแป๊บหนึ่งกรุงเทพมีเขตไหนฝนตกแล้วบ้างตอนนี้ล่าสุดยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะคุณออฟที่ดูในเรดาร์นะคะแต่ถ้าจุดไหนที่มันแบบบางมากๆก็สามารถส่งเข้ามาเพิ่มเติมกันได้เหมือนกันตกแบบปล่อยๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะแจ้งกันเข้ามาได้เลยล่าสุดนี้ถ้าเกิดใครจะไปพักผ่อนหย่อนใจกันยามบ่ายนะคะที่ห้างสรรพสินค้าตอนนี้ที่พารากอนลานจอดรถเต็มหมดแล้วนะทุกชั้นเลยนะคะตอนนี้แนะนำว่าให้จอดรถที่สยามคาปาก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้บริการเป็น BTS นะคะขนส่งสาธารณะเนาะจะสะดวกกว่านะคะอันนี้ก็เป็นอัปเดตให้นะคะเนาะๆนิดนึงคุณซาซ่านะคะสวัสดีค่ะสมุทรสาครฝนตกแล้วกรุงเทพยังแต่ว่าสมุทรสาครตกแล้วนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจนะคะบอกว่าแถวเทพารักษ์ร้อนอยู่เหมือนกันนะคะ31องศาราชนีความร้อน36องศาคุณกระปุกแดงบอกว่าแดดจ้าเลยแถวที่อยู่นะคะวันนี้นี่ก็คือแถวคลองเตยพระราม4แดดค่อนข้างจ้าอยู่นะคะแต่ถ้าแดดร้อนมากๆก็เป็นไปได้ว่า มวลความร้อนต่างๆเนาะมันก็สะสมเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวพอช่วงเย็นๆเนี่ยก็จะมีฝนตกเกิดขึ้นได้นะคะจะสัก 4:00 น 5:00 น เป็นต้นไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวต้องมาดูกันอีกทีนึงเช็คเรดาร์กันอีกทีนึงใครที่อยากจะดูไปพร้อมๆกันในแอปพลิเคชันเราจะมีฟีเจอร์เรดาร์ฝนอยู่นะคะเข้าไปเล่นได้ไปรีเฟชก็ได้อ่ะพอรีเฟชล่าสุดแล้วมีที่สมุทรสาครนะคะที่ช่วงบ้านแพแล้วก็อำเภอเมืองเนี่ยค่ะจะเจอเป็นกลุ่มฝนระดับเล็กน้อยถึงปานกลางแล้วก็จะมีในพื้นที่ของทางบ้านแพที่เจอตกหนักเหมือนกันนะคะปริมาณประมาณตกหนักเหมือนกันสำหรับจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองค่ะมาตามนัดนะคะจะมาก่อนเวลานิดนึงด้วยจริงๆแล้วตอนแรกคาดการณ์ว่าน่าจะมาช่วงเย็นๆวันนี้ที่อาจจะมีฝนตกในหลายๆพื้นที่ได้นะคะฝนเช็คแป๊บนึงนะเจอแล้ววันที่10ตุลาคมช่วงบ่ายถึงค่ำจะมีโอกาสเกิดฝนในหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลภาคกลางตั้งแต่ชัยนาทลงมาถึงอ่าวไทยแล้วก็รวมถึงพื้นที่ฝั่งตะวันตกภาคตะวันออกนะคะบริเวณนครนายกฉะเชิงเทราชลบุรีแล้วก็ระยองค่ะจุดไหนที่รู้ตัวว่าเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงอยู่แล้วในเรื่องของน้ำท่วมต่างๆก็อาจจะต้องระมัดระวังด้วยเนื่องจากว่าปริมาณฝนตกที่มันมาเพิ่มเติมอะค่ะก็อาจจะทำให้ระดับน้ำท่วมขังเพิ่มสูงขึ้นด้วยนะคะแจ้งไว้เป็นข้อมูลกันให้นั่นเองเดี๋ยวช่วงบ่าย 3:30 ก็จะเป็นเวลานัดหมายที่ทางด่วนประชาชื่นค่ะเข้ามุ่งหน้าไปพญาไทเขามีการปิดปรับปรุงด่านเก็บเงินช่องที่17กันไปตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแล้วรายงานบอกว่าคาดว่าจะแล้วเสร็จช่วง 15:30 ตอนนี้ถ้าเกิดว่าใครที่รู้สึกว่าอาจจะมีรถชะลอตัวนิดนึงเนื่องจากว่าช่องด่านเก็บเงินมันน้อยลงอะค่ะก็เดี๋ยวหลัง 3:30 เนี่ยน่าจะดีขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าจะกลับมาให้บริการตามปกติได้เลยค่ะต่อไปนะคะถ้าทุกคนยังจำได้ก่อนหน้านี้ชั่วโมงที่แล้วเรามีการพูดคุยกันกับทางคุณธนวัฒน์นามวงศ์นะคะคุณธนวัฒน์เนี่ยเป็นพลเมืองดีค่ะขับรถเมล์สาย1แล้วไปเจอว่ามีคนทำแผงลอตเตอรี่เนี่ยตกหล่นบนท้องถนนก็เลยเก็บเอาไว้ให้จากนั้นก็มีการขับรถตามไปด้วยช่วงระยะหนึ่งก่อนที่จะคลาดกันแล้วก็ได้มีการโทรมาแจ้งจสร.ว่าเก็บของได้แล้วก็เดินทางไปที่สน.นะคะสถานีตำรวจเพื่อที่จะไปแจ้งบันทึกเอาไว้นะคะล่าสุดเนี่ยตัวของเจ้าของเองก็เคยไปแจ้งของหายแจ้งหายไว้ที่สน.เดียวกันชนะสงครามก็เลยต้องมีการพูดคุยตกลงกันนะคะเดี๋ยวอัปเดตความคืบหน้าเล็กน้อยค่ะว่าล่าสุดนี้เราคุยได้แล้วว่าความยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวคุยกับทางคุณธนวัฒน์อยู่ในสายแล้วเรียบร้อยสวัสดีค่ะ
3: สว
1: ั
3: สดีคร
1: ับ ค่ะใช้เวลานี่ก็คืออันนี้เพิ่งคุยเสร็จเลยไหมคะ
3: ใช่ครับ
1: เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงได้ไหมคะ
3: เขาก็มารับของเขาคืนแล้วครับ
1: สรุปเป็นคุณชื่ออะไรอะคะตัวเจ้าของใช่ตาม QR code มั้ยคะ
3: ใช่ๆครับ
1: น่าจะเป็นคนตรงกับ QR code จ่ายเงินที่มันแปะอยู่เลยเนาะ
3: ใช่ๆคร
1: ับ ก็คือคุณณภัทรใจตรงเป็นผู้หญิงใช่มั้ยคะ
3: ใช่ๆคร
1: ับ อ๋อค่ะแล้วได้มีการพูดคุยกันมั้ยคะว่าจังหวะที่ทําหล่นเนี่ยรู้ตัวมั้ยอะไรยังไงอะค่ะ
3: เค้าเอาวางไว้แล้วเค้าลืม
1: วางไว้แล้วลืม
3: วางไว้บนหลังรถครับใช่ๆครับบนหลังคารถใช
1: ่พอขับไปมันก็เลยเหมือนกับไหลลงมาตกบนถนนอะไรเงี้ยหรอคะ
3: ใช่ครับใช่
1: ๆค่ะแล้วสรุปทั้งหมดเนี้ยคุณณภัทรมีบอกไหมคะว่าอ๋อคุณณภัทรเดี๋ยวอยู่ในสายแล้วด้วยเหมือนกันเดี๋ยวให้คุณณภัทรมาจอยสายนิดนึงนะคุณธนวัฒน์นะคะ
3: ครับ
1: คุณณภัทรใจตรงนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสด
1: ี
4: ค
1: ่
4: ะ
1: ค่ะคุณภัทรคะคุณธนวัฒน์เนี่ยก่อนที่จะไปแจ้งความที่ทางสน.ชนะสงครามอะค่ะก็มีการแจ้งมาที่จส.ร้อยเหมือนกันว่าตัวเองอะเก็บของได้เนาะตามที่ทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีเลยนะคะเดี๋ยวให้คุณภัทรอาจจะกล่าวอะไรเล็กน้อยขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าไมค์นิดนึงค่ะก่อนที่เดี๋ยวฝนจะถามเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะ
4: ก็ขอบคุณน้องมากๆค่ะที่เอามาคืนนะคะถ้าเกิดไม่ได้น้องก็แย่เหมือนกัน
1: พอจะ
4: ก็เป็นเงินจำนวนไม่ใช่น้อยเลยอะค่ะ
1: พอจะเล่าได้ไหมคะว่าตัวแผงในทั้งหมดเนี่ยประมาณสักกี่ใบแล้วจำนวนเงินมันโอ้โหประมาณไหนเนี่ยคะเนี่ย
4: เกือบ400ใบอะค่ะ
1: โอ้เกือบ400ใบเลยเน
4: า
1: ะ
4: ใช่ค่ะเป็นเงินติดกับเกือบ 40,000 นะคะ
1: โอ้แล้วเราทำหล่นนี้เรื่องราวมันเป็นมายังไงคะ
4: ก็พอดีไปขายผ้าตรงข้าพระจันทร์นะคะแล้วก็เก็บของพอดีก็วางไว้หลังรถพอเก็บเสร็จก็รีบขับรถออกเพราะว่ามันจะทำให้รถติดอะค่ะก็เลยขับออกมาเลยลืมหยิบลงมาใส่ไว้หน้ารถอะค่ะ
1: อ๋ออันนี้เป็นรถประเภทไหนนะคะคันที่ขับอะค่ะ
4: เป็นรถกระบะใส่แคลรี่บอยอะค่ะ
1: อ๋อรถกระบะแล้วต้นแผงลอตเตอรี่นี่อยู่ตรงไหนนะคะ
4: อยู่หลังคาเลย
1: หลังคาเลย
4: ตรงแคลรี่บอยเลย
1: โอ้ค่ะแล้วเราก็ขับออกไปเลยแล้วเป็นมันไกลไหมจากจุดที่ขับออกมาค่ะที่มันหล่นนะคะ
4: ไม่ไกลอะค่ะอยู่ตรงหน้าประตูฝั่ง ATM อะค่ะแล้วไปตกตรงทางเข้าน่าจะทางเข้าประตูท่าลานจอดรถท่ามหาราชอะค่ะ
1: ใช่
4: ที่ตลาดเขาเล่าให้ฟัง
1: ธนวัฒน์เล่าให้ฟังเนาะพอเห็นตกคุณธนวัฒน์ก็เลยยังไงต่อคะ
4: เห็นเมื่อกี้เห็นน้องเล่าให้ฟังว่าก็เลยมีคนเจ็บได้แล้วเขาก็เลยขับรถเมย์ตามอะค่ะแล้วพอดีเราก็เลี้ยวไปก่อนน้องก็เลยตามไม่ทัน
1: คือคนละแยกคนละเลี้ยวว่าอย่างนั้น
4: ใช่ค่ะพอดีเรากลับทางปิ่นเกล้าค่ะเรากลับสาย3ไม่รู้ว่าน้องไปทางไหน
1: ค่ะแล้วอย่างนี้คุณณภัทรพอตอนไหนที่รู้ตัวว่าอ่ะหายไปแล้วแผงนึง
4: กลับมาถึงบ้านสาย3เลยค่ะ
1: อ๋อถึงบ้านปุ๊บ
4: แล้วหาไม่เจอ
1: ลงจากรถไม่เจอแล้วเราทำยังไงต่อคะ
4: ก็โทรไปหาคนที่ตลาดค้าค่ะว่าให้เขาดูให้แล้วเขาบอกว่ามีรถเมล์เก็บขึ้นรถไปแล้วบอกว่าจะตามมาคืนให้ค่ะ
1: อ๋อคนที่ตลาดเห็นเหตุการณ์ตอนเก็บเนาะโอ้ยังโชคดีนะคะ
4: ใช่ค่ะใช่ค่ะเป็นน้องที่เก็บกุโต้อยู่ที่ตลาดแหละค่ะแล้วพอดีคนขับเขาบอกว่าเห็นว่าเป็นรถอะไรทำหล่นน้องก็เลยบอกว่าเดี๋ยวจะตามเอามาคืนให้แต่น้องตามไม่ทัน
1: ตอนนั้นเรารู้สึกยังไงคะพอได้ยินว่าโอเคมีคนเก็บให้แล้ว
4: ตอนตามหาไม่เจอก็เกือบแย่เหมือนกันค่ะพอเจอแล้วก็ดีใจ
1: เจอก็ดีใจนะเพราะมันเกือบ40,000เลยใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะ
1: หายไปเนี่ยโอ้โหไม่อยากจะคิดเนาะเราก็เลยไปแจ้งความเหรอคะ
4: ใช่ค่ะไปแจ้งตั้งแต่รอบเช้าแล้วค่ะพอดีว่าต้องใช้ใบแจ้งความไปตามหาว่ารถหมายเลขอะไรทะเบียนอะไรอะค่ะ
1: อ๋อพอรู้ว่าโอเคหายแล้วก็เรารู้ว่ามีคนเก็บได้ก็เลยไปที่สอนอชนะสงครามเนาะ
4: ใช่ค่ะ
1: โอเคเห็นรูปมีมอบอะไรกันด้วยใช่ไหมคะคืนของเนาะ
4: ใช่ค่ะแต่สินน้ำใจเล็กๆน้อยๆค่ะ
1: ค่ะ
4: แล้วก็ให้แกไปคนละ12 ล้านถ้าเกิดปลูกตั้งแต่ก็คงจะได้ค่ะ
1: คุณธนวัฒน์อันนี้ก็ขอให้เป็นผลบุญที่จะได้ถูกหวยนะคะถูกลอตเตอรี่นะคะได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาเล่าให้ฟังทั้งคู่เลยนะคะ
4: รถเมย์สายอะไรนะคะพอดีไม่ได้เมื่อกี้ไม่ได้ถามน้องไว
3: ้สาย1ครับสาย1
4: สาย1
1: สาย1
3: ใช่ครับ
1: นี่นะคะพลเมืองดีของเราโอเคค่ะขอบพระคุณนะคะทั้งสองท่านเลย
4: ขอบคุณครับขอบคุณทั้งทางจอสอร้อยแล้วก็น้องที่ขับรถเมย์มากๆเลยนะคะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
4: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณทางคุณธนวัฒน์นะคะทางด้านซ้ายก็เป็นคนขับรถเมล์สาย1พลเมืองดีที่เก็บลอตเตอรี่ได้แล้วก็พยายามที่จะขับตามไปคืนเนาะก่อนที่จะคลาดกันนะคะแล้วก็ทางด้านขวาก็เป็นคุณพี่ณภัทรใจตรงเจ้าของแผงลอตเตอรี่อันนี้ที่มูลค่ากว่า 40,000 บาทเลยนะคะไม่ต่ำกว่า400ใบอ่ะอันนี้ก็คือมีการมอบสินน้ำใจอะไรเล็กๆน้อยๆไปให้แล้วก็เดี๋ยวให้ทางคุณธนวัฒน์ไปลุ้นต่อนะคะลอตเตอรี่ผลออกวันไหนอาจจะถูกก็ได้นะทุกคนเพราะว่านี้ก็คือเราทำดีแบบไม่หวังผลด้วยนะคะจริงๆนะเพราะว่าเข้าใจเหลือตอนที่แบบทำหายอ่ะมันคงใจหล่นไปตะตุ่มแล้วนะคะเพราะว่าก็ลืมมาไว้บนหลังคารถซะด้วยมันตกหล่นตอนไหนอะไรยังไงก็ต้องนั่งไปนึกย้อนกันอีกนะคะแต่เคสนี้คือน่ารักมากๆนะคะที่มีพลเมืองดีของเราเห็นเหตุการณ์จังหวะไหลลงจากรถเลยค่ะแล้วก็เก็บเอาไว้ให้ได้นะคะใครเจอเหตุการณ์ลักษณะเดียวกันต้องการขอความช่วยเหลือหรือจะอะไรก็แล้วแต่ให้เราประสานงานประชาสัมพันธ์หน้าไมค์นะคะใครเห็นอันนี้บ้างอันนี้บ้างแจ้งมาได้เลยที่ทางรายการ1137หรือดอกจัน1808นะคะแล้วดีเจในแต่ละท่านเนี่ยก็คือจะมีการมาเล่าให้ฟังละกันว่าอ่ะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างในแต่ละวันแต่ละมื้อแต่ละเดย์นั่นเองนะคะไอ้ถือว่าเป็นเคสแบบเกิดไวจบไวเหมือนกันนะทุกคนตามหากันได้ค่อนข้างไวเลยนะคะก็ยังดีที่มีคนที่ตลาดที่เห็นเหตุการณ์ด้วยเหมือนเขาก็เลยสบายใจขึ้นนะคะอ่ะขอบพระคุณเรื่องราวด้วยนะคะทุกคน เดี๋ยวตอนนี้นะคะเราไปพักกันสักครู่นึงก่อนช่วงหน้ากลับมาเดินทางต่อนะคะ
5: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6 หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
6: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
1: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
2: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
0: ับแต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
2: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
3: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
4: ไฟฟ้าน่ารู้กับการไฟฟ้านครหลวง
5: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันนี้ไฟฟ้าน่ารู้กับ MEA มีข่าวดีสำหรับคนที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์โดยเฉพาะการเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์มาฝากอีกแล้วค่ะในโอกาสครบรอบ110ปีอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยอาคารเก่าแก่ที่มีประวัติความเป็นมายาวนานกว่า1ศตวรรษโดยเป็นที่ทำการสำนักงานใหญ่ของบริษัทไฟฟ้าสยามจำกัดที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานเปิดอาคารเมื่อวันที่1กันยายน2459ซึ่งการไฟฟ้านครหลวง MEA ได้ทำการอนุรักษ์และพัฒนาอาคารแห่งนี้ให้เป็น MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่เรารู้จักกันในวันนี้ค่ะและในโอกาสพิเศษนี้เองนะคะ MEA ก็ถือเป็นฤกษ์งามยามดีในการเปิดตัว MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงโซนใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้ไปสัมผัสค่ะสำหรับ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงถือเป็นศูนย์อนุรักษ์แห่งแรกของ MEA ที่ตั้งขึ้นเพื่อทำงานด้านการอนุรักษ์โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตรวจสอบสภาพวิเคราะห์สาเหตุการเสื่อมสภาพซ่อมแซมและดูแลวัตถุตลอดจนศึกษาค้นคว้าและรวบรวมองค์ความรู้ด้านการอนุรักษ์คิดดูแล้วที่นี่ก็เปรียบเสมือนพื้นที่เบื้องหลังของ MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยที่ช่วยดูแลวัตถุสำคัญให้คงคุณค่าพร้อมสำหรับการศึกษาและจัดแสดงในระยะยาวรวมถึงเป็นพื้นที่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์เพื่อร่วมกันส่งต่อคุณค่าทางประวัติศาสตร์สู่คนรุ่นต่อไปนั่นเองค่ะและสำหรับใครที่ยังไม่เคยไปเที่ยวชม MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยหรือเคยไปมาแล้วจะไปอีกสักครั้งหรือหลายๆครั้งก็ยังได้รับรองว่าจะได้รับทั้งความรู้ความประทับใจและภาพสวยๆกลับไปแน่นอนค่ะที่สำคัญอย่าลืมแวะเข้าไปชม MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงที่ตั้งเคียงคู่กับอาคาร MEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยภายในบริเวณที่ทำการการไฟฟ้านครหลวงเขตวัดเลียบด้วยนะคะMEA Spark พิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยและ MEA Conservation Center ศูนย์อนุรักษ์การไฟฟ้านครหลวงเปิดให้เข้าชมฟรีทุกวันอังคารถึงวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นหยุดวันจันทร์เพื่อความสะดวกในการเข้าชมสามารถจองรอบเข้าชมล่วงหน้าได้ผ่านเว็บไซต์ measpark.mea.or.th นะคะ
4: พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
2: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34 ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

กรมทางหลวงนะคะเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์สาย M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมนั่นเองค่ะจะเปิดให้ใช้บริการตั้งแต่วันที่6ถึง11ตุลาคมหรือว่าจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายนะคะกรมทางหลวงโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมในการอำนวยความสะดวกและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6 M6 ค่ะสายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งขาไปและขากลับนะคะเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมนั่นเองการเปิดทดลองให้บริการครั้งนี้จะเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 18:00 นของวันที่6ตุลาคม2569จนถึงวันที่11ตุลาคม2569เวลา 24:00 หรือว่าจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะโดยกรมทางหลวงพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะคะเพื่อให้การบริหารจัดการเส้นทางสอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็ช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนด้วยทางนี้เนื่องจากมอเตอร์เวย์ M6 ยังอยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบกรมทางหลวงขอให้ประชาชนวางแผนการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ปฏิบัติตามป้ายจราจรและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะเพิ่มความปลอดภัยในการใช้เส้นทางนะคะสอบถามข้อมูลแล้วก็ในเรื่องของการเดินทางเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงค่ะ1586กด6โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด24ชั่วโมงแล้วก็ติดตามข้อมูลจราจรนะคะผ่าน DOH Highway Radio ได้เลยขอบคุณข้อมูลจากทางมอเตอร์เวย์ด้วยนะคะกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนั่นเองอันนี้ก็คือไปตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่11เนาะตามกำหนดการเดิมแต่ถ้าสถานการณ์มันยังไม่คลี่คลายนะคะเขาก็จะมีการ extend มีการต่อเวลาขยายเวลาเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่อื่นๆกันต่อนะคะฝนขอเช็คสักครู่หนึ่งช่วงท้ายต่อเวลาขยายเวลาเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายนั่นเองค่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่อื่น

ค่อนข้างช้านิดนึงเนื่องจากว่าเกิดอุบัติเหตุนั่นเองค่ะย้ำอีกทีนึงนะอันนี้จะเป็นเส้นพระราม2จังหวัดสมุทรสาครนะคะช่วงสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลองไปจนถึงแยกบ้านแผวจุดเกิดเหตุที่มีกระบะเสียหลักพลิกตะแคงจะอยู่ที่เชิงทางลงสะพานข้ามทางรถไฟอยู่ในเลนขวานะคะขอบคุณข้อมูลจากทางผู้ใช้งาน Facebook ด้วยที่ส่งแจ้งกันเข้ามาเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะในจุดอื่นนะคะที่บอกว่ามีเรื่องของสายทางที่จังหวัดปราจีนบุรีนะคะที่ไม่สามารถที่จะผ่านได้เนี่ยก็จะมีเส้นสายเพิ่มเติมที่นอกเหนือจากที่รายงานกันไปก่อนหน้านี้คือสายปจ3022แยกทางหลวง319บ้านวังขอนนะคะอำเภอเมืองบ้านสร้างจังหวัดปราจีนตั้งแต่กมที่0เลยจนถึงกมที่16/7/76เลยนะคะน้ำสูงอยู่ที่70ซมค่ะแล้วก็ที่สายปจ4028แยกทางหลวง3347บางตาลอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีไปจนถึงกมที่16/918ระดับน้ำสูง80เซนติเมตรสายปจ4036แยกทางหลวง3347นะคะมีน้ำสูง70เซนที่กิโลเมตรที่0จนถึงกิโลเมตรที่13/114ค่ะแล้วก็อันท้ายๆนี่ก็จะเป็นถนนสายปจ2042แยกทางหลวง33นะคะบ้านวังหวายอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีตรงนี้มีถนนขาดด้วยบริเวณกมที่2/500แล้วก็ไปจนถึงกมที่2/600ขาดประมาณ100เมตรนะคะขาดแล้วก็ขาดจะเป็นขาดเป็นช่วงๆตอนๆเพราะว่าพอพ้นจากกมที่2ไปแล้วเนี่ยก็จะมีกมที่3กมที่3/700ไปถึง3/900อะไรเงี้ยค่ะอันนี้ไม่แนะนำถ้าเกิดว่าหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงกันก่อนดีกว่านะคะเดี๋ยวดูก่อนว่ามีเพิ่มเติมอีกไหมมีที่สายปจ4046นะคะก็จะเป็นพื้นที่บ้านยางอำเภอบ้านสร้างเนี่ยประมาณ3โลนะคะที่มีน้ำท่วมสูง70เซนติเมตรนั่นเองค่ะตอนนี้ก็ในจังหวัดมีเริ่มมีน้ำลดลงบ้างแล้วนะคะแล้วก็ถ้าพื้นที่ตรงไหนที่มันไม่สามารถที่จะผ่านไปได้ก็จะมีการติดตั้งป้ายเตือนเอาไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วก็ประชาสัมพันธ์กันนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามีภาพของทางอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเป็นรถกระบะนะคะแล้วก็แบกของมาเนี่ยภายด้านหลังก็คือบรรทุกของมารถบรรทุกนะคะเกิดการเสียหลักพลิกตะแคงกีดขวางอยู่ที่เลนขวาสุดมีรถฉุกเฉินในพื้นที่แล้วก็คือพลิกตะแคงชนิดที่ว่าหงายหลังหงายท้องเลยล้อรถก็คือชี้ขึ้นฟ้าเลยนะคะแต่ตัวของที่บรรทุกมาไม่ได้หล่นออกมากระจัดกระจายตามท้องถนนขนาดนั้นนะคะมีล้อหลุดด้วยนะคะ1เส้นเส้นทางเนี่ยก็เลยทำให้การจราจรค่อนข้างที่จะติดขัดในช่องทางอื่นๆที่เหลือค่ะจริงๆแล้วอ่ะเป็นถนนที่รถเยอะอยู่แล้วด้วยแล้วก็มาเจออุบัติเหตุกีดขวางเลนขวาสุดไปอีกก็เลยทำให้ต้องมีรถเปลี่ยนลงเปลี่ยนเลนอะไรกันเกิดการชะลอตัวแล้วดูจากภาพนะคะชะลอค่อนข้างยาวเหมือนกันจุดเกิดเหตุจะอยู่ที่ช่องทางลงสะพานข้ามทางรถไฟบ้านนาขวางตำบลกาหลงอำเภอเมืองสมุทรสาครนะคะขอบพระคุณข้อมูลด้วยนะคะนี่เดี๋ยวตอนนี้เราพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะอย.แนะประชาชนบริโภคอาหารเจอย่างปลอดภัยเน้นอาหารหลากหลายครบถ้วนลดหวานมันเค็มสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: สบู่เบนเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือวางจากไฮดีเซล S S S S

0: ไฟดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคออ
2: ย.ชวนประชาชนร่วมเทศกาลกินเจประจำปี2569เลือกบริโภคอาหารเจอย่างปลอดภัยใส่ใจสุขภาพและระมัดระวังสารปนเปื้อนในอาหารคุณปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
3: นายแพทย์พิเชษฐ์พืชขุนทดลองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาเปิดเผยว่าวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้อยู่ในช่วงเทศกาลกินเจและเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนจำนวนมากงดบริโภคเนื้อสัตว์และหันมารับประทานอาหารจากพืชการเลือกอาหารเจให้เหมาะสมและปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยแนะเลือกซื้ออาหารเจสำเร็จรูปที่มีฉลากถูกต้องตรวจสอบข้อมูลผลิตภัณฑ์เลือกผักผลไม้สดใหม่และล้างให้สะอาดก่อนรับประทานเพื่อลดความเสี่ยงจากสารเคมีตกค้างและสิ่งปนเปื้อนพร้อมส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการลดหวานมันเค็มเพื่อสุขภาพที่ดีตลอดเทศกาลควรรับประทานอาหารให้หลากหลายและครบถ้วนตามหลักโภชนาการช่วยลดความเสี่ยงต่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังทั้งนี้อย.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบผลิตภัณฑ์และเฝ้าระวังสารปนเปื้อนเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคปวีณาสมคิดรายงานค่ะ
2: บรรยากาศการกินเจวันแรกที่จังหวัดพิษณุโลกคึกคักแม้ร้านจำหน่ายอาหารเจปีนี้เปิดจำหน่ายน้อยลงส่วนที่ขายดีก็จะเป็นร้านรายย่อยในตลาดสดคุณสุรเชษฐ์มากรรายงานค่ะ
4: ที่ตลาดใต้หน้าศาลเจ้าปุ่นทุกกงมาอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกวันนี้ยังคงคึกคักมีประชาชนมาจับจ่ายซื้อสินค้าอาหารสดพืชผักผลไม้เพื่อนำไปประกอบอาหารเป็นจำนวนมากเหมือนเช่นทุกวันแต่ที่จะมีประชาชนก็มาซื้อมากหน่อยก็เห็นจะเป็นร้านที่ติดธงสีเหลืองหรือว่าธงเจที่มีสัญลักษณ์ว่ามีอาหารเจจำหน่ายทั้งอาหารสำเร็จรูปและอาหารประเภทของกินทั่วไปเช่นร้านน้ำเต้าหู้ปลาท้องโก๋ทอดคนจะมุ่งซื้อกันถึงขนาดต้องต่อคิวส่วนร้านที่จำหน่ายอาหารประเภทกับข้าวปีนี้ก็ได้ทำอาหารประเภทรับประทานง่ายๆมีผักล้วนๆเป็นส่วนผสมจะขายดีกว่าและเป็นการลดต้นทุนที่ต่ำลงด้วยที่ต้องเป็นแบบนี้เพราะวัสดุการประกอบอาหารปีนี้แพงขึ้นแต่ราคาขายอาหารโดยรวมทุกๆร้านก็จะยึดในราคาเดิมเข้าไว้ไม่ขึ้นราคาทำให้ขายหมดตั้งแต่ช่วงของการเปิดร้านไม่ถึง2ชั่วโมงส่วนร้านเต้าหู้และร้านเผือกทอดก็ขายจนหมดเกลี้ยงเพราะคนนิยมซื้อไปรับประทานกันในช่วงของเทศกาลกินเจในวันแรกถึงแม้ว่าเผือกจะหายากแต่ก็ยังขายในราคาเดิมเอาใจลูกค้าและคาดว่าตลอดช่วงเทศกาลกินเจปีนี้จะขายตลอดทุกวันไม่มีวันหยุดเนื่องจากเป็นช่วงที่ขายดีสำหรับคนที่ไม่รับประทานเนื้อสัตว์สุรเชษฐ์มากรรายงานจากจังหวัดพิษณุโลกครับ
2: ปิดท้ายที่เจ้าหน้าที่หลายหน่วยงานร่วมสกัดจับกุมชายชาวจีน5คนลักลอบหลบหนีเข้าเมืองในพื้นที่ตำบลแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
5: เจ้าหน้าที่งานสืบสวนตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดตากร่วมกับเจ้าหน้าที่ทหารหมวดราชตระเวนป้องกันที่3กองร้อยทหารราบที่1411เจ้าหน้าที่หน่วยเฝ้าตรวจชายแดน31และเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอแม่สอดจับกุมชายชาวต่างชาติเป็นสัญชาติจีนจำนวน5คนซึ่งเป็นบุคคลหลบหนีเข้าเมืองเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมได้บริเวณริมแม่น้ำเมยในพื้นที่บ้านใหม่ริมเมยหมู่10บนแม่กาสาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากจึงมีการส่งดำเนินคดีในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่รับอนุญาตโดยได้มีการดำเนินการตามม.22พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการทรมานพุทธศักราช2565และมีการนำส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรแม่สอดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปไปดูสุแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
6: หากรถถูกน้ำท่วมจนเครื่องยนต์ดับห้ามสตาร์ทเครื่องซ้ำเพราะน้ำอาจเข้าไปในเครื่องยนต์จนทำให้ระบบไฟฟ้าเสียหายหนักให้รีบติดต่อบริษัทประกันหรือช่างผู้เชี่ยวชาญทันทีศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนปลอดภัยจากน้ำท่วมใหญ่ในครั้งนี
2: ้รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาสรมนธรรมรัตน์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

พระกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: อบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: โตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
2: 15:17 นะคะเดี๋ยวต้นชั่วโมงนี้นะคะพามาดูสินเชื่อออมสินนะคะ QR มหาเฮง X นกกระสิบกันค่ะเป็นเรียกได้ว่าข่าวดีละกันสำหรับพ่อค้าแม่ค้านะคะแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยด้วยให้ฟังทางนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าธนาคารออมสินชวนคุณเปลี่ยนยอดขายให้เป็นโอกาสเข้าถึงวงเงินสินเชื่อกับสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮง X นกกระสิบค่ะสินเชื่อเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพวงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาทไม่เกิน 1.5 เท่าของยอดขายเฉลี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะคะไม่ต้องใช้หลักประกันด้วยโดยอัตราดอกเบี้ยแบบ flat rate 0.75% ต่อเดือนค่ะหรือว่า effective rate นะคะ 16.20% ต่อปีดอกเบี้ยที่แท้จริงในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนนะคะในรูปแบบวงเงินหมุนเวียนเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีทบทวนวงเงินทุกปีค่ะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่ร่วมโครงการไทยช่วยไทย plus นะคะและก็มียอดชำระเงินผ่านแอปถุงเงินตั้งแต่ 10,000 บาทต่อเดือนย้อนหลังติดต่อกันไม่น้อยกว่า3เดือนค่ะอีกทั้งสินเชื่อนี้ธนาคารออมสินยังมุ่งช่วยเสริมสภาพคล่องให้กับพ่อค้าแม่ค้าและก็ผู้ประกอบการรายย่อยให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบได้ง่ายขึ้นมีเงินทุนหมุนเวียนในการค้าขายแล้วก็สร้างโอกาสให้ธุรกิจเติบโตนะคะสามารถลงทะเบียนรับสมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ตุลาคม2569ที่เว็บไซต์ธนาคารออมสินนะคะ www.gsb.or.th แล้วก็ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปลูกค้าที่ผ่านเกณฑ์ตามที่ธนาคารกำหนดสามารถที่จะกดสมัครสินเชื่อผ่านแอปออมสินมหาเฮงได้ค่ะออมสินช่วยเปลี่ยนยอดขายให้กลายเป็นวงเงินสินเชื่อมีวงเงินพร้อมใช้ให้ร้านไปต่อรายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร GSB Contact Center 1115หรือเว็บไซต์ธนาคารออมสินค่ะเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวนะคะธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางธนาคารออมสินด้วยนะคะนี่ก็คือถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็เป็นประโยชน์มากๆต่อพ่อค้าแม่ค้าแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยด้วยนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรากลับมาเดินทางกันต่อในช่วงเครื่องทางกันแล้วเรียบร้อยนะคะช่วง15:00 นเนาะไปดูที่เรื่องของอุบัติเหตุต้นชั่วโมงที่ผ่านมากันค่ะขอบพระคุณข้อมูลจากทางคุณนาตาชาด้วยคุณนาตาชาเนี่ยมีการแจ้งเส้นทางถนนรัชดาภิเษกขาออกนะคะช่วงแยกรัชดาลาดพร้าวไปจนถึงแยกรัชโยธินจุดเกิดเหตุเดี๋ยวจะอยู่ที่บริเวณเชิงทางขึ้นอุโมงค์รัชโยธินค่ะมีอุบัติเหตุเป็นรถชนกันทั้งหมด3คันมีรถสไลด์ชนกับรถกระบะและก็รถเก่งนะคะกีดขวางช่องทางซ้ายนั่นเองการจราจรชะลอตัวณจุดเกิดเหตุแต่ว่าผ่านไปได้แล้วเนี่ยก็สามารถที่จะเคลื่อนตัวได้ส่วนในขณะที่ฝั่งกลับกันขาเข้านะคะใช้การได้ตามปกติเลยนะใช้การได้ค่อนข้างดีเลยนะคะส่วนในเรื่องของการจราจรเองนะคะมีทางศูนย์ทางด่วนเขาแจ้งว่าเป็นข้อมูลนิดนึงเพราะว่ามีเรื่องของรถจอดเสียค่ะทางพิเศษการจนาพิเศษบางพลีสุขสวัสดิ์พระรามสองมุ่งหน้าไปทางฝั่งบางนาช่วงด่านบางครุถนนสุขสวัสดิ์ไปจนถึงเชิงทางขึ้นสะพานการจนาพิเศษการจราจรในจุดดังกล่าวเนี่ยเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้าเนื่องจากว่ามีรถเทรลเลอร์จอดเสียอยู่ที่ช่องทางด้านซ้ายค่ะบริเวณเชิงทางขึ้นสะพานการจนาพิเศษนะคะตอนนี้เนี่ยยังไม่ทราบว่าเทรลเลอร์คันดังกล่าวคือเขาจอดเสียจริงไหมหรือว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่านะคะยังไม่ทราบสาเหตุตอนนี้กู้ภัยกำลังไปแล้วเพราะว่าเผื่อเป็นกรณีที่เหมือนกับมีผู้ป่วยอะไรเงี้ยค่ะล่าสุดคือมีท้ายแถวสะสมนะคะ1กม.แล้วก็พอตอนประมาณ5ทีที่ผ่านมา ไอ้1กม.เนี้ยคือตั้งแต่ตอนต้นชั่วโมงเลยทีนี้ประมาณ5นาทีที่ผ่านมาส่วนทางด่วนก็มีการโทรมาแจ้งเพิ่มเติมว่าย้ายรถพ้นการกีดขวางแล้วเรียบร้อยแต่ยังมีรถติดสะสมในพื้นที่อยู่ประมาณ3กม.นั่นเองค่ะก็เลยนำมาเสนอเป็นข้อมูลกันนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะไปดูเรื่องราวของเส้นทางเยาวราชกันนิดหนึ่งที่บอกว่าเดี๋ยววันนี้ช่วงเย็นนะคะมันจะมีการปิดถนนกันเกิดขึ้นเนื่องด้วยเทศกาลกินเจนะคะไปพูดคุยกับทางพันตำรวจโทอัธพลดารกรองผู้กำกับนะคะจราจรสน.พระพาชัย2กันนะคะสวัสดีค่ะ
3: คร
2: ับ
3: ครับสวัสดีครับคุณฝนครับ
2: ค่ะจะสอบถามอะค่ะว่ารายละเอียดของการปิดการจราจรบนเส้นทางเยาวราชนี่มีรายละเอียดอย่างไรบ้างอะคะ
3: ครับก็ช่วงนี้เป็นงานประเพณีงานเจเยาวราช2569นะครับการจัดก็จะมีจัดตั้งแต่วันที่9ถึงวันที่18ตุลาคมเนี่ยนะฮะโดยในวันนี้เนี่ยวันที่10ตุลาเนี่ยจะมีพิธีเปิดในช่วงเย็นนะครับก็จะมีการตอนนี้ข้อบังคับจราจรออกเรียบร้อยแล้วครับก
2: ็
3: จะมีการปิดถนนปิดการจราจรถนนเยาวราชก็จะเป็นช่วงตั้งแต่วงเวียนโอเรียนนะฮะจนถึงเยาวราชตัดลำพูนชัยนะครับแล้วก็จะมีพิธีเปิดมีการจัดกิจกรรมมีขบวนแห่ในช่วงเย็นนะครับการปิดเนี่ยก็จะเริ่มปิดตั้งแต่เวลา16นาฬิกาถึงเวลา21นาฬิกาหรือ3ทุ่มนะครับ
2: ค่ะ
3: ครับ
2: ก็คือเป็นการปิดเวลานี้ไปเรื่อยๆจนถึงวันที่18ตุลาคมเลยไหมคะหรือว่าแค่วันนี้วันเดียวก่อน
3: ครับการปิดการจราจรจะมีแค่วันนี้วันเดียวนะครับ
2: ค่ะ
3: ส่วนวันอื่นเนี่ยเป็นการจัดงานก็จะมีการใช้พื้นผิวถนนเยาวราชบริเวณดังกล่าวเนี่ยก็คือตั้งแต่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเลยวงเวโนเดียนเนี่ยจนถึงเยาวราชตัดลำมุนชัยซ้ายหนึ่งช่องทางขวาหนึ่งช่องทางก็จะวิ่งได้3ช่องทางนะฮ
2: ะ
3: ก็จะมีการปิดการจราจรแค่วันนี้วันเดียวนะครับเป็นพิธีเปิดครับ
2: ค่ะภายในพิธีเปิดวันนี้มีกิจกรรมหรือว่ารายละเอียดยังไงบ้างคะเพราะเห็นว่าเหมือนกับมีคนเดินทางเริ่มทยอยมาแล้วใช่ไหมคะ
3: ครับต้องเรียนนี้ครับว่าโดยปกติในบริเวณถนนเยาวราชเนี่ยถ้าช่วงเวลากลางวันเนี่ยจากสถิติเนี่ยการจราจรจะหนาแน่นที่สุดคือวันเสาร
2: ์
3: เพราะว่าประชาชนจะเข้ามาท่องเที่ยวนะฮะไม่ว่าจะเป็นเข้ามาบริเวณถนนทรงวาดนะฮะที่เริ่มมีเขาเรียกอะไรฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนเริ่มให้ความสนใจนะครับแล้วก็พอช่วงเย็นก็ต่อด้วยถนนเยาวราชเลยนะฮะเพราะฉะนั้นปกติโดยปกติครับวันเสาร์เนี่ยจะหนาแน่นโดยสภาพการจราจรโดยปกติอยู่แล้วเพียงแต่ว่าวันนี้พอมีการจัดงานเพิ่มเนี่ยสภาพการจราจรก็จะเพิ่มปริมาณรถเข้าพื้นที่ประกอบกับมีบางจุดที่ติดการจราจรนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเลยขออนุญาตประชาสัมพันธ์เลยว่าถ้าท่านใดมีความจำเป็นที่ต้องผ่านหรือว่าไม่ได้มาบริเวณนี้ก็อาจจะต้องหลีกเลี่ยงซึ่งเราได้ประชาสัมพันธ์เส้นทางหลีกเลี่ยงไปแล้วนะครับส่วนกิจกรรมช่วงเย็นเนี่ยตามกำหนดการที่เราได้รับแจ้งจากประธานการจัดงานเนี่ยเวลา16นาฬิกาเราจะเริ่มปิดการจราจรใช่ไหมครับ17นาฬิกาก็จะมีประธานในพิธีมาเปิดนะฮะเบื้องต้นเนี่ยได้รับการประสานงานล่าสุดนะฮะล่าสุดเป็นท่านรองปลัดกรุงเทพมหานครกับท่านที่ปรึกษาและรัฐมนตรีวัฒนธรรมนะฮะจะมาเป็นประธานแล้วก็ร่วมพิธีเปิดในพิธีเปิดก็จะมีการจัดกิจกรรมซึ่งเป็นไปเช่นเดิมทุกปีก็คือมีการเขาเรียกอะไรฮะผัดมีหรือว่าทำอาหารเจเป็นกระทะขนาดใหญ่ซึ่งเป็นอาหารมงคลนะฮ
2: ะ
3: แล้วก็จะมีการแจกจ่ายนะฮะเสร็จแล้วก็จะมีกิจกรรมการแสดงของวัฒนธรรมของซึ่งเป็นงานประเพณีนะครับเสร็จแล้วก็ประธานก็จะเดินเยี่ยมชมบูธที่มีการค้าขายอาหารเจและจากนั้น18 นาฬิกาก็จะเป็นกระบวนแห่นะฮะเป็นกระบวนแห่ถึงเวลาประมาณ19นาฬิกานะครับในการจราจรเนี่ยจะปิดต่อเนื่องถึง21นาฬิกาปิดวันเดียวนะครับวันอื่นไม่ปิดเพียงแต่วันนี้อาจจะมาเจอวันเสาร์ที่โดยปกติหนาแน่นอยู่แล้วจึงแนะนำว่าประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงฮะแต่ถ้าจะมาร่วมก็จะเป็นขนส่งมวลชนรถไฟฟ้าใต้ดินลักษณะนี้จะสะดวกกว่าเพราะสถานีก็อยู่ไม่ไกลนะครับ
2: เป็นสถานีสนามชัยไหมนะคะตรงนั้นจะเป็นสถานีอะไรนะ
3: ไม่ถึง
2: วัดมังกร
3: วัดมังกรวัดมังกรครับวัดมังกรหรือจะลงหัวลำโพงแล้วเดินนิดนึงก็ได้ระยะทางใกล้เคียงกัน
2: ค่ะ
3: ใช่ครับ
2: ได้ค่ะได้เลยเดี๋ยวยังไงย้ำเรื่องของการปิดการจราจรวันนี้ไว้ให้นะคะ
3: ครับหลีกเลี่ยงก็ดีครับเพราะว่าค่อนข้างหนาแน่นนะฮะถ้ามาร่วมก็ใช้ ขนส่งมวลชนหรือว่ารถไฟฟ้าดีกว่าครับ
2: ได้เลยค่ะขอบพระคุณสำหรับข้อมูลมากๆเลยนะคะ
3: ได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะขอบพระคุณทางเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยนะคะจากทางสน.พระพลาชัย2นะคะพันตำรวจโทอรรถพลดารกรองผู้กำกับการจราจรสน.พระพลาชัย2นั่นเองนะคะเดี๋ยวเมื่อสักครู่นี้นะคะย้ำให้ฟังกันอีกทีนึงที่บอกว่าที่เส้นเยาวราชจะมีการปิดการจราจรกันเกิดขึ้นนะคะในตั้งแต่ช่วงเวนโอเดียนไปจนถึงถนนเยาวราชตัดถนนลำพูนชัยจะเป็นการปิดจราจรเนื่องจากว่าวันนี้จะมีงานพิธีเปิดนั่นเองช่วง4โมงนะคะแล้วก็จะปิดจราจรไปจนถึง3ทุ่มเทศกาลกินเจนั่นเองนะคะแต่ว่าวันอื่นๆตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมอะค่ะก็จะเป็นช่วงเทศกาลกินเจก็จะมีการขายของอะไรต่างๆเนาะตามทุกๆปีเลยเหมือนกับทุกๆปีเลยที่เยาวราชนะคะเส้นทางปกติจะวิ่งได้5เลนก็จะเหลือประมาณ3เลนเลนซ้ายสุดกับขวาสุดอันนี้ก็คือจะเป็นพื้นที่ที่พ่อค้าแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะนำมาใช้ในพื้นผิวถนนจราจรด้วยนิดนึงนะคะก็จะเหลือวิ่ง3เลนหลักๆอันนี้พูดถึงในภาพรวมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่18ตุลาคมนะคะแต่ว่าที่ปิดถนนแบบเข้าไม่ได้เนี่ยเราให้หลีกเลี่ยงอะค่ะคือแค่วันนี้วันเดียวใครที่ต้องการมีความประสงค์จะไปร่วมงานอยากเห็นบรรยากาศตอนนี้ยังโกยออกจากบ้านได้อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมงเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเริ่มปิดถนนกันช่วง4โมงเย็นนะคะแล้วก็กำหนดการต่างๆก็เป็นตามเมื่อสักครู่นี้ที่แจ้งไว้เลยเนาะแล้วอยากจะไปดูเนี่ยแนะนำว่านั่ง MRT ลงสถานีวัดมังกรหรือว่าหัวลำโพงแล้วก็เดินต่อเล็กๆน้อยๆได้นะคะส่วนในเรื่องของการเส้นทางเลี่ยงนะคะเส้นทางเลี่ยงต่างๆเนี่ยเดี๋ยวไม่น่าจะอันนี้ขึ้นภาพไปให้ได้ไหมคะเป็นเส้นทางเลี่ยงถนนเยาวราชกรณีที่วันนี้จะมีพิธีเปิดประเพณีงานเจเยาวราช2569นะคะเดี๋ยวฝนขึ้นภาพเอาไว้ให้แล้วเรียบร้อยอยู่ใน YouTube นะคะเข้ามาแคปกันได้เป็นการปิดจราจรอย่างที่แจ้งไปถนนเยาวราชตั้งแต่ซุ้มประตูนะคะไปจนถึงถนนเยาวราชตัดถนนลำพูนชัยค่ะเวลา 16:00 นถึง 21:00 น10ตุลาคม2569เส้นทางเลี่ยงที่สามารถที่จะไปได้นะคะเส้นทางเลี่ยงหมายเลข1ก็คือสามารถใช้สะพานพิทยาเสถียรได้วิ่งถนนเจริญกรุงเลี้ยวซ้ายเข้าถนนทรงวาดขวาเข้าถนนทรงสวัสดิ์แล้วก็มุ่งหน้าไปแยกเฉลิมบุรีค่ะหรือจะใช้เส้นถนนพระราม4ขาเข้าเลี้ยวซ้ายเข้าถนนลำพูนชัยแล้วก็ขวาเข้าเยาวราชมุ่งหน้าแยกเฉลิมบุรีแล้วก็อีกเส้นทางนึงสามารถใช้ได้เหมือนกันนะคะถนนพระราม4ขาเข้าเลี้ยวซ้ายเข้ามิตรภาพไทยจีนซ้ายเข้าถนนเจริญกรุงแล้วก็ขวาเข้าถนนทรงวาดเข้าถนนทรงสวัสดิ์นะคะแล้วก็มุ่งหน้าแยกเฉลิมบุรีค่ะอันนี้จะเป็นเส้นทางที่สามารถที่จะใช้เลี่ยงได้นะคะต้องขอภายในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยนั่นเองขอบพระคุณข้อมูลจากทางสน.พระพลาชัย2ด้วยนะคะที่ช่วยกันประสานงานเพิ่มเติมกันให้ก่อนที่จะไปพักกันนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดดีเทลกันนิดนึงจากทางรฟม.ค่ะเป็นในเรื่องของการปิดเบี่ยงจราจรนะคะเล็กน้อยนะคะทุกคนไปดูดีเทลกันเป็นการปิดเบี่ยงจราจรเพิ่มเติมบนถนนหลานหลวงบริเวณซอยหลานหลวง3ถึงบริเวณซอยหลานหลวง1เพื่อดำเนินการก่อสร้างนี่แหละค่ะสถานีหลานหลวง OR06 โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่16กันยายน2569เวลา 22:00 นถึง 31 ตุลาคม 2569 เวลา 24:00 นตลอด 24 ชั่วโมงค่ะการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะคะหรือว่ารฟม.แจ้งว่าบริษัทช่อการช่างจำกัดมหาชนผู้รับจ้างออกแบบและก่อสร้างอุโมงค์ทางวิ่งและสถานีใต้ดินโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงการจราจรเพิ่มเติมชิดทางเท้าจำนวน3ช่องจราจรบนถนนหลานหลวงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยบริเวณซอยหลานหลวง3ถึงบริเวณซอยหลานหลวง1เพื่อดำเนินงานก่อสร้างสถานีหลานหลวง OR06 ตั้งแต่วันที่16กันยายน2569จนถึงวันที่31ตุลาคมนะคะ2569เวลา 24:00 นทั้งหมด24ชั่วโมงค่ะมีผลให้ถนนหลานหลวงนะคะ บริเวณที่ปิดเบี่ยงฝั่งมุ่งหน้าอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยสามารถที่จะสัญจรได้2ช่องจราจรเป็นวันเวย์นะคะรถประชาชนเนี่ยสามารถที่จะเข้าออกที่พักอาศัยได้ตามปกติเลยทั้งนี้นะคะการปิดเบี่ยงการจราจรเพื่อดำเนินงานดังกล่าวค่ะอาจจะทำให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางแล้วก็อาจจะมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงวันเวลาดังกล่าวดังนั้นเนี่ยถ้าไม่มีความจำเป็นเนาะถ้าไม่มีความจำเป็นให้หลีกเลี่ยงเส้นทางกันไปก่อนนะคะทางรฟม.ต้องขออภัยมาณโอกาสนี้แล้วก็ผู้ใช้เส้นทางเนี่ยสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดการเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลข0632176532ได้เลยนะคะแล้วก็ติดตามข้อมูลโครงการได้ที่ Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยขอบคุณข้อมูลจากทางกองประชาสัมพันธ์ด้วยนะคะของทางรฟม.นั่นเองค่ะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดการปิดเบี่ยงนะคะยาวไปจนถึงสิ้นเดือนนี้เวลา 24:00 นตลอด24ชั่วโมงนั่นเองนะคะขอบคุณข้อมูลช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิรันดร์

0: ดเลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึก
1: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400
3: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิด
1: งุดหงิดกันไปใหญ่
2: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสาร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: มาดูเรื่องของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกกันนะคะแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569กันค่ะหรือว่า The 2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีต้อนรับผู้แทนทั่วโลกกันค่ะเดือนตุลาคมนี้นะคะอย่างที่ทุกคนรู้ว่าเป็นเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเลยในการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็สื่อมวลชนนะคะจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกค่ะในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569หรือ The 2026 Annual Meetings of the International Monetary Fund and the World Bank Group ที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนอกเหนือจากความพร้อมในเรื่องของสถานที่นะคะการอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมแล้วก็การดำเนินการมาตรการปลอดภัยอย่างเข้มงวดแล้วก็วาระการประชุมที่จะเป็นการกำหนดทิศทางและกรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกหนึ่งหัวใจที่สำคัญที่สุดเป็นอะไรไปไม่ได้นั่นก็คือซอฟต์พาวเวอร์ค่ะซอฟต์พาวเวอร์นะคะจากผ้าไทยผ้าทอและผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่จะถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงและนำมาใช้ตกแต่งห้องประชุมค่ะเพื่อเป็นการสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลและการจัดเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์และวิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคไม่เพียงเท่านั้นมิตรภาพจากคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามค่ะทั้งพี่ๆผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านอาหารหรือประชาชนทั่วไปรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นมิตรของคนไทยนี่แหละนะคะคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจลืมเลือนให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกได้มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยและแสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีค่ะให้ทั่วโลกเห็นว่าประเทศเราพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกได้ด้วยกันนะคะผ่านทางช่องทางสื่อสารยังเป็นทางการได้ที่เว็บไซต์ www.am2026thailand.go.th หรือ Facebook am2026thailand ได้เลยค่ะตั้งหน้าตั้งตารอกันนะคะวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้เดี๋ยวต่อไปนะคะไปพูดคุยกับสายของเรากันหน่อยดีกว่าช่วงเย็นแล้วเนาะไปดูแถวในเมืองกันบ้างคุณการุณยังอยู่ในสายอยู่ไหมคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: คุณการุณไปแถวเซ็นทรัลเวิลด์หรอคะอันนี้เข้าห้างเลยไหมหรือว่าวิ่งข้างนอก
1: ไม่วิ่งอยู่รอบในแต่อยู่รอบในแต่ว่าโดยรอบเป็นแน่นเยียดเลย
0: หรอคะเป็นยังไงคะ
1: ตั้งแต่สยามเซ็นเตอร์สยามพารากอนเซ็นทรัลเวิลด์มันเหมือนมันโดนล็อกเป็นวงแหวนคือเอาเนี้ยสภาพตอนนี้เดินยังไวกว่า
0: ถ้านั่งรถจากสยามไปเซนเวิลด์น่าจะกี่นาที
1: โอ้โหสยามไปเซนเวิลด์ใช่ไหมผมว่าครึ่งชั่วโมง
0: ครึ่งชั่วโมงเน
1: าะเพราะเสานี้นะ
0: ค่ะ
1: ไม่เป็นแบบนี
0: ้ค่ะ
1: เป็นแบบนี้จะเป็นวันเสาร์มันก็จะโฟกว่านี้แต่ว่าเสานี้มันติดแบบติดปกติโดยเฉพาะการจราจรด้านในจริงมันจะต้องโฟข้างนอกติดก็คือปกติแต่ว่าเนี้ยข้างนอกก็ติดข้างในก็ติดไปด้วย
0: ค่ะ
1: กลายเป็นเหมือนว่าข้างนอกคือถ้าจะวิ่งเข้ามาจากสยามพารากอนจะไปทะลุเซ็นทรัลเวิลด์เนี่ยก็ยากจากเซ็นทรัลเวิลด์จะไปออกมาทางพารากอนก็ยาก
0: ค่ะ
1: หรือว่าจากในพารากอนหรือจากที่อยู่ข้างในเนี่ยจะออกถนนเป็นหลักก็ยาก
0: ค่ะ
1: สภาพที่เป็นตอนนี้ต้องอดทน
0: แล้วคุณการุณอดทนไหมคะ
1: ต้องอดทนดีนะเราต้องอยู่กับมันให้ได้
0: ได้เลยค่ะ
1: เพราะว่าเครียดไปก็เท่านั้น
0: เครียดไปก็เท่านั้นเอ้ยถูกพูดอีกก็ถูกอีกนะคะเพราะว่ามันทำอะไรไม่ได้เน
1: า
0: ะ
1: มันก็เป็นเมืองหลวงมันก็เป็นธรรมชาติ
0: ผมว่
1: า
0: โอเคเลยได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ขับไปแถวไหนต่อคะ
1: ผมจะกลับบ้านแล้วครับไม่ไหว
0: โอเคได้ค่ะได้
1: ติดมา
0: ค่ะขับรถปลอดภัยนะคะท่านทางปลอดภัยนะคะ
1: ขอบคุณครับขอบคุณคร
0: ับ สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณการุณด้วยนะคะก็คือในโซนห้างสรรพสินค้าเนาะสยามเซ็นทรัลเวิลด์นะคะอันนี้คือวิ่งด้านในนะแต่ว่าก็รถค่อนข้างติดเลยนะคะคุณชาตรีวิ่งแถวแจ้งวัฒนะนะคะเป็นยังไงบ้างไปคุยกันสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณฝนครับ
0: ค่ะเป็นยังไงบ้างคะในพื้นที
2: ่เอาสภาพอากาศก่อน
0: ได้เลย
2: แจ้งวัฒนะไม่มีฝนครับมีแต่แดดครับแดดแรงมาก
0: ดีใจด้วยเพราะว่าชาวแจ้งวัฒนะคือเจอแบบน้ำท่วมเนาะ
2: ใช่ใช
0: ่
2: คร
0: ับ
2: อันนั้นเป็นธรรมชาติของถนนแจ้งวัฒนะกับเมืองทองครับ
0: ใช่ค่ะ
2: สภาพการจราจรดีกว่าครับผมใช้แจ้งวัฒนะขาเข้าจากปากเกร็ดมุ่งหน้ามาวิภาวดีขาเข้าวันนี้รถน้อยถึงเรียกว่ารถน้อยค่อนไปทางปานกลาง
0: อืมค่ะ
2: ฮะแล้วก็คล่องตัวดีมากอันนี้ผมมาอยู่ตรงวิภาวดีละ
0: ค่ะ
2: แต่ตอนที่ผมขับผ่านมาก็คือตรงสะพานข้ามแยกตรงเมืองทองสะพานข้ามแยกเมืองทองก็คืออยู่ประมาณไทยวัสดุครับ
0: ค่ะเป็นยังไงคะ
2: เป็นขาออกมีรถยนต์นั่ง BMW สีน้ำเงินจอดเสียอยู่ที่ด้านซ้ายของสะพานลอยอยู่ตำแหน่งสูงสุดของสะพานลอยนะ
0: ค่ะ
2: เสียเป็นหนึ่งช่องทาง
0: ค
2: ่
0: ะ
2: มีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอำนวยการจราจรแล้วก็มีรถสไลด์มากำลังทำการเคลื่อนย้าย
0: โอเคเห็นรูป
2: ทำให้
0: พระค่ะ
2: ทำให้เหลือหนึ่งช่องทางขวา
0: ค่ะ
2: แต่ท้ายแถวตอนที่ผมผ่านมาเนี่ยอยู่ประมาณหน้าศูนย์ราชการไกลพอสมควรนะ
0: ม
2: ันศูนย์ราชการค่อนมาทาง NT ด้วยซ้ำไปครับ
0: อันนี้คือท้ายใช่ไหมคะ
2: ท้ายครับท้ายแล้วหัวก็อยู่บนสะพานอะไร
0: ก็มาหนึ่งเหมือนกันเน
2: า
0: ะ
2: ก็ไกลพอสมควรครับ
0: โอเคได้เลย
2: ก็บอกใจเย็นเพราะมีเจ้าหน้าที่แล้วครับรอยแป๊บ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าถ้าเร่งไปแล้วตรงช่วงที่มันเป็นคอขวดอยู่ก็ถ้าไปเบียดกันมันจะยิ่งช้ากว่าเดิมนะครับ
0: อืมค่ะ
2: ครับ
0: ได้เลย
2: อันนี้ผมก็มากับรถตรงวิภาวดีเพื่อกลับไปจตุจักรดูวิภาวดีขาออกก็ค่อนข้างจะแน่นเหมือนกันครับ
0: ค่ะแต่จุดเมื่อกี้ที่มีรถจอดเสียค่ะจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าไปใช้คู่ขนานพื้นราบก็ใช้เลี่ยงกันไปก่อนได้เนาะเพราะด้านบน
2: ใช่ใช่แต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาคนที่เคยชินกับการขึ้นสะพานเนี่ย
0: ก็จะ
2: มองว่าจะขึ้นสะพาน
0: โอเคอาจจะไม่ทราบไงไม่เป็นไร
2: แต่ทางพื้นราบไปได
0: ้ค่ะโอเคได้เลยค่ะยังไงขอบคุณมากเลยนะคะ
2: คร
0: ับ ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณคุณชาตรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปพูดคุยกับทางพันตำรวจโทถาปนพงษ์พึ่งมีนะคะสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดกันต่อเลยดีกว่าเคสเดียวกันนี่แหละเดี๋ยวให้สารวัตรอัปเดตนิดนึงว่าเป็นไงกันบ้างแล้วนะคะสถานการณ์สวัสดีค่ะ
3: คร
0: ับ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะที่มีรถเป็น BM จอดเสียอยู่บนสะพานข้ามแยกเมืองทองแจ้งวัฒนะค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้ววะคะ
3: ครับตอนนี้เคลื่อนย้ายออกเมื่อสักครู่เนี่ยครับ
0: เมื่อ
3: ประมาณสักสัก1นาทีที่ผ่านมานะครับได้ได้รถสไลด์มันดำเนินการเคลื่อนย้ายเรียบร้อยนะครับก็วันนี้เมื่อเวลาประมาณสัก15 นาฬิกานะครับเป็นรถเกิดเหตุเป็นรถ BM นะครับรถเก๋งนะครับว
0: ั
3: น18เป็นระบบเบรกนะครับหลุดแล้วก็ไปติดขัดอยู่กับล้อนะครับไม่สามารถที่จะเคลื่อนขับเคลื่อนได้นะครับบนสะพานข้ามแยกเมืองทองนะครับในช่องทางซ้ายสุดนะครับก็ทำให้เกิดการจราจรติดขัดนะครับเนื่องจากเหลือทำให้ช่องการจราจรบนสะพานเนี่ยใช้ได้แค่หนึ่งช่องทางด้านขวานะครับก็ทำให้มีท้ายแถวสะสมไปถึงสะพานข้ามขวาป่านะครับซึ่งจราจรได้เข้าไปช่วยอำนวยความสะดวกนะครับแล้วก็ตอนนี้ประสานในส่วนของรถสไลด์นะครับมาดำเนินการเคลื่อนย้ายไปแล้วนะครับเมื่อประมาณ1นาทีที่ผ่านมานะครับตรงนี้อยู่ระหว่างเร่งระบายการจราจรนะครับก
0: ็
3: อาจจะอีกสักไม่นานก็น่าจะเข้าสู่ภาวะปกติครับ
0: ตอนนี้ท้ายแถวมันไปอยู่แถวตรงโซนไหนแล้ววะคะ
3: ตอนคลองสะพานข้ามคลองประปา
0: สะพานข้ามคลองประปานะคะ
3: ใช่ครับใช่ครับ
0: โอเคได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
3: คร
0: ับ
3: คุณดีครับสวัสดี
0: ค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณทางสารวัตรด้วยนะคะพันตำรวจโทถาปนพงษ์เพิ่งมีสารวัตรจราจรสภ.ปากเกร็ดนะคะก็ดูแลในพื้นที่นี่แหละนะคะส่วนแจ้งวัฒนะนั่นเองก็เดี๋ยวอันนี้มีการเคลื่อนย้ายแล้วเรียบร้อยนะทุกคนใจเย็นๆนะคะตัวท้ายแถวที่ไปถึงที่ไหนแต่ไหนกันเนี่ยก็เดี๋ยวอีกสักระยะนึงน่าจะขี้คายขึ้นนะคะเพราะว่ามันมีการเคลื่อนย้ายรถไปแล้วมีรถยกมาประสานงานไปแล้วเรียบร้อยต่อไปนะคะอุ้ย15:54 นละเดี๋ยวเราไปดูสักครู่หนึ่งนะฝนเช็คนิดหนึ่งมีอุบัติเหตุ1จุดไปดูของคุณนัทนิดหนึ่งคุณนัทเนี่ยรายงานเป็นถนนสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินนะคะช่วงกรุงธนไปแยกสุรศักดิ์ถนนสาทรเหนือขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินไป200 เมตรจะมีรถเก๋งแล้วก็รถจักรยานยนต์คือไม่มีคนได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะตอนนี้คิดว่ารอประกันกันอยู่แล้วก็ตัวอุบัติเหตุเนี่ยมีการกีดขรศักดิ์ถนนสาทรเหนือขึ้นสะพานสมเด็จพระเจ้าตักสินไป200 เมตรจะมีรถเก๋งแล้วก็รถจักรยานยนต์คือไม่มีคนได้รับบาดเจ็บอะไรนะคะ

ค่ะออกช่วงโซนอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิไปแยกพญาไทเนี่ยการจราจรเคลื่อนตัวได้ค่อนข้างช้านิดนึงมีรถติดหน่อยนะคะถ้าเป็นขาออกแต่ขาเข้าสามารถที่จะใช้กันได้ค่ะเส้นเพชรเกษมนะคะฝั่งขาออกช่วงพระประโทนไปจนถึงหนองขายางมีลูกมะพร้าวนะคะใครมาทำหล่นเอาไว้ 3-4 ลูกหล่นอยู่ช่องทางกลางเลยค่ะอันตรายเหมือนกันนะที่บริเวณเชิงทางขึ้นสะพานข้ามแยกมันอ๋อมันว่าเป็นช่วงเชิงทางขึ้นเนาะก็อาจจะเกี่ยวรถบรรทุกมาแล้วมันแบบกลิ้งตกลงมาอย่างงี้นะคะก่อนที่จะถึงเซ็นทรัลนครปฐมค่ะมีหล่นอยู่ประมาณ 3-4 ลูกเลยนะคะอยู่ที่เลนกลางก็มีการประสานงานกับทางสพ.เมืองนครปฐมให้แล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวอันนี้ยังไงขอบพระคุณคุณวินัยด้วยที่แจ้งเพิ่มเติมกันเข้ามานั่นเองค่ะวิภาวดีรังสิตขาออกแยกหลักสี่ไปดอนเมืองวันนี้รถติดนะคะเคลื่อนตัวช้าสลับหยุดนิ่งทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกเลยขาเข้าอาจจะดีกว่าหน่อยนะคะมีรถมากแต่ว่าเคลื่อนตัวได้นะคะประมาณนี้เนาะในเรื่องของเส้นทางการจราจรแล้วก็อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะวันนี้บอกแล้วอุบัติเหตุเกิดขึ้นไม่เยอะนะคะใครมีอะไรรายงานกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยคุณกำพลสวัสดีค่ะคุณพักคีอินสวัสดีค่ะท่านอื่นๆด้วยนะคะคุณพักคีอินบอกว่าแถวสมุทรสาครแล้วก็นนทบุรีมีกลุ่มฝนแล้วเรียบร้อยเนาะช่วงเย็นนะคะคุณวิรัตทักทายนะคะเป็นแฟนข่าวขอบพระคุณค่ะคุณซาซาคุณออฟด้วยนะคะอ่ะให้ไว้เท่านี้ก่อนนะคะ 15:57 นาทีเดี๋ยวเราไปพักกันครู่นึงค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับสรมนธรรมรัตน์ค่ะปภ.เผยน้ำท่วม21จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครขณะฉะเชิงเทราระดับน้ำในพื้นที่ยังเพิ่มสูงขึ้นสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุน

0: โดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
1: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
2: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: จัดบุฟเฟ่จนอึดอัดแน่นท้องบรรเทาอาการจุกเสียดแน่นท้องจากอาหารไม่ย่อยด้วยแก๊สซีมแก๊สซีมย่อยได้ทั้งแป้งโปรตีนและไขมันแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มมีจำหน่ายที่ร้านขายยาชั้นนำทั่วไป
0: เม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
5: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
4: โปรผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ

0: นับสนุนโดย
1: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: ปภ.เผยมีน้ำท่วม21จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 100,000 ครัวเรือนขณะที่พิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกระดับน้ำเริ่มทรงตัวคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมในปัจจุบันเกิดขึ้น21จังหวัดรวมกรุงเทพมหานครอยู่ที่104อำเภอ893ตำบล 6,673 หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบ 1,135,377 ครัวเรือนคิดเป็น 3,100,000 กว่าคนขณะที่มีเพียงจังหวัดฉะเชิงเทราเท่านั้นที่ขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่ยังคงเพิ่มสูงขึ้นโดยเข้าท่วม8อำเภอคืออำเภอบางน้ำเปรี้ยวอำเภอบางคล้าพนมสารคามอำเภอแปลงยาวอำเภอเมืองอำเภอบ้านโพอำเภอคลองเขื่อนอำเภอราชสารรวมอยู่ที่75ตำบล673หมู่บ้านประชาชนได้รับผลกระทบในพื้นที่ฉะเชิงเทรา 54,000 กว่าครัวเรือนส่วนในพื้นที่พิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีและนครนายกระดับน้ำยังคงทรงตัวนอกนั้นระดับน้ำเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่องแล้วอย่างไรก็ตามปภ.ยังคงเฝ้าติดตามระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและเร่งระดมสรรพกำลังเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งจะต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง13ตุลาคมนี้ที่จะมีฝนตกในหลายพื้นที่ทั่วประเทศอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: ตำรวจบุกค้น4หมู่บ้านหรูทลายนอมินีต่างชาติ 6,000 ล้านโยงแก๊งสแกมเมอร์จีนเทาพนันออนไลน์พบต่างชาติถือครองบ้านพร้อมที่ดินผ่าน95บริษัทจับกุมผู้ต้องหาต่างชาติ11คนคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
4: พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนำกำลังจากเจ้าหน้าที่หน่วยต่างๆเปิดปฏิบัติการเฟสที่8ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว4โครงการบ้านหรูในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งการปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้มีการส่งต่อข้อมูลเกี่ยวกับผู้ต้องหาที่ทางการจีนต้องการตัวจำนวน3รายและจากการสืบสวนข้อเท็จจริงพบว่าทั้ง3รายมีการเดินทางเข้าออกประเทศหลายครั้งโดยในแต่ละคนจะมีการถือหนังสือเดินทางหลายสัญชาติจึงน่าเชื่อว่าเป็นการใช้เพื่อหลบเลี่ยงตัวตนและยังเป็นหุ้นส่วนบริษัทซึ่งมีการถือครองบ้านพร้อมที่ดินในโครงการหรูหลายโครงการโครงการหมู่บ้านหรูดังกล่าวมีบริษัทต่างๆที่ถือครองที่ดินจำนวนมากและเกี่ยวพันไปยังโครงการหมู่บ้านจัดสรรอื่นอีกหลายแห่งซึ่งอาจเข้าข่ายเป็นนอมินีถือครองบ้านพร้อมที่ดินจำนวน94หลัง95บริษัททั้งยังพบว่าหุ้นส่วนบริษัทในโครงการหมู่บ้านหรูดังกล่าวมีประกาศตำรวจสากลสีแดง2คนและมีหมายจับศาลอาญาพระโขนง1คนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้คัดกรองและวิเคราะห์จนพบว่ากลุ่มเป้าหมายเข้าข่ายเป็นนิติบุคคลต่างด้าวต้องสงสัยเป็นนอมินีมีจำนวน95บริษัทครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม94แปลงเนื้อที่กว่า33ไร่มูลค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวมกว่า 6,000 ล้านบาทเบื้องต้นสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาตามหมายจับได้11คนประกอบด้วยสัญชาติจีน10คนและสหรัฐอเมริกา1คนณัฐทิพย์สุดาตรักษารายงาน
5: การเสียเหงื่อระหว่างออกกำลังกายทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำหากดื่มน้ำไม่พออาจทำให้เหนื่อยง่ายเป็นตะคริวและประสิทธิภาพการออกกำลังกายลดลงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้าร
2: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา17นาฬิกาสรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ทำกินไร่ลาก็มีหมดเนี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเนี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเนี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกือบผลผลิตกาแฟไล่มาก่อนเราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเล่ร่อนเหมือนเมื่อก่อน
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: มาต่อกันนะคะเข้าสู่ช่วง4โมงเย็นกันแล้วเรียบร้อยนะคะคุณกันสวัสดีด้วยนะคะแถวหอสมุทรตอนนี้32องศาเนาะแล้วก็ทักทายตอนเย็นกันด้วยนะคะคุณระพีหลังจากจัดรายการเสร็จจะมีไปฉลองวันเกิดที่ไหนกับครอบครัวหรือเปล่าวันนี้ยังค่ะเดี๋ยวค่อยหาวันไปเพราะว่าเมื่อวานก็ไปมาแล้วแล้วก็วันก่อนนั้นก็ไปมาแล้วเดี๋ยวมันจะติดกันเกินเดี๋ยวขอพักก่อนนะคะคุณวีพีขอบคุณนะคะแหมมาอวยพรด้วยนะคะขอเมาส์เสร็จมาสักหน่อยเสร็จมาลาหยุดอะไรเนี่ยคุณระวีพี่บิงไม่ลาบ่อยนะอันนี้คือแกเฮียแกไปแบบทีเดียวเลยไงรอบเดียวยาวเดี๋ยวทุกคนอ่ะต้องมาเจอฝนด้วยนะวีคหน้าที่ไม่ใช่วันเสาร์เพราะว่ามาแทนคุณเสมานะคะรู้สึกจะเป็นวันพฤหัสบดีที่15เดี๋ยวเจอกันอีกรอบหนึ่งก่อนวันที่17ด้วยนะคะให้เขาไปพักผ่อนหย่อนใจกันก่อนนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถึงตาเราล้าบ้างเนี่ยเขาก็อาจจะมาแทนเราบ้างก็ได้อย่างนึงออกไหมคะทีนี้เดี๋ยวต้นชั่วโมงนี้ฝนคิดว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นเรื่องที่อยากจะเป็นอุทาหรณ์แล้วก็เป็นเหมือนกับโหเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะสำหรับใครที่อาจจะทำอาชีพขับรถส่งผู้โดยสารอะไรเงี้ยนะคะอยากจะให้ฟังเอาไว้เพราะว่าถือว่าเป็นมิจฉาชีพที่มาในคราบผู้โดยสารเลยนะคะเดี๋ยวคุยกันกับเจ้าของเรื่องนิดหนึ่งคุณจำเริญขาวสะอาดนะคะคุณจำเริญสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณสนใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วค่ะ
2: แล้วสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยครับจะบอกเป็นวิทยาทานให้ครับผม
1: ได้เลยคุณจำเริญเล่าให้ฟังหน่อยค่ะเรื่องมันเกิดเมื่อไหร่คะอันดับแรกเลย
2: อันดับแรกก็เกิดเมื่อเช้าวัน7:05 น.ผู้โดยสารเรียกจากปากซอย40จรัญ44เพื่อที่จะไปสุวรรณภูมิแล้วก็เลยถามว่าพี่พันสองเนี่ยพี่สู้ไหวไหมไปกลับไปรวมค่าทางด่วนนะ
1: เขาก็ค่ะ
2: เขาก็เอาเดี๋ยวนะคุณนะเดี๋ยวหนูจะโอนให้เอาอย่างนี้เดี๋ยวหนูจะโอนให้คุณนะก่อน600เดี๋ยวถ้าไปรับแล้วก็มาส่งที่เก่าเนี่ยจะเพิ่มให้อีก600แล้วก็ผู้โดยสารก็ส่ง QR code มาให้เราก็สแกนพอสแกนปั๊บยังไม่ทันกดรหัสเลยครับ
1: ห
2: ลุดเงินไปหมดเลย
1: ย้อนเรื่องนิดนึงคือผู้โดยสารบอกว่าตนเองเนี่ยจะส่ง QR code ไปให้คุณจำเริญใช่ไหม
2: แล้วเขาจะสแกนเอาเงินให้
1: แล้วเขาบอกว่า QR code เนี้ยสำหรับอะไรอะคะ
2: เขาไม่ได้บอกครับเขาบอกว่าQR code เนี่ยธนาคารทั่วไปได้ใช้ได้เลยตอนนี้เมื่อเช้ากำลังเบอร์พื้นค่ายอยู่เมื่อวานด้วยทีแรกเขาจะโอนบัญชีธนาคารกรุงเทพอันนี้บังเอิญว่าธนาคารกรุงเทพตังค์ไม่มีก็คงจะรู้แล้วก็ย้อนกลับมาอีกทีบอกเอาน้าก็เข้าธนาคารกสิกรไทยก็ได้พอเข้ากสิกรไทยปั๊บเขาก็ส่ง QR code ให้แล้วก็โทรบอกน้าเดี๋ยวหนูจะโอนให้ก่อนนะ600เดี๋ยวถ้าส่งผู้โดยสารเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยเดี๋ยวโอนให้อีก600พอ600แรกเนี่ยเขาก็เอาไปเลยพอสแกนปั๊บแล้วยังไม่ทันกดรหัสแล้วก็ดูดไปเลยดูดเงินในบัญชีไปเลย
1: โอ้ทั้งหมดเลยไหมคะทั้งหมดในบัญชีเราเลยไหมที่เงินหายออกไปอะค่ะ
2: หมดเงินในบัญชีเลย
1: โอ้คือเราหมายถึงเราหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาสแกนยังไม่กดยืนยันคอนเฟิร์มอะไรเลยเนาะ
2: ยังไม่ได้กดยืนยันอะไรทั้งสิ้นเลย
1: แล้วมันขึ้นว่าอะไรคะโทรศัพท์อะค่ะ
2: โทรศัพท์มันเรียกจะผ่านจากไลน์แมนนะ
1: ค่ะ
2: ตอนนี้ให้ไลน์แมนตามเรื่องว่าจะตามได้หรือเปล่าตอนนี้อะพอโดนปั๊บแล้วก็สะกิดใจแล้วว่าเฮ้ยมีเขตของสน.บางยี่ขันใช่ไหมแล้วก็ไปโรงพักบางยี่ขันบางยี่ขันก็โอนมาสน.บวรมงคลเพราะอยู่ในเขตของสน.บวรมงคล
1: ค
2: ่
1: ะ
2: สน.บวรมงคลก็เลยแนะนำว่าพี่รีบโทรไปที่1441เลยออนไลน์เขาจะได้ยึดทรัพย์เอาไว้ตอนนี้ว่าจะยึดเปล่าไม่รู้ตรงนี
1: ้ค่ะ
2: แล้วก็เจ้าหน้าที่ก็บอกคออีก72ชั่วโมงแต่ว่าเขาทาง1441เนี่ยก็อายัดบัญชีไปแล้วเอาข้อมูลไปหมดเลย
1: ค่ะ
2: ครับ
1: งั้นแปลว่าไอ้ตัว QR code อันเนี้ยคือไม่ใช่ QR code รับเงินแหละมันเป็น QR code แบบเหมือนชำระเงินหรือว่าฝังอะไรมาเป็นคำสั่งตัดเงินอัตโนมัติอะไรอย่างงี้น่าจะเป็นประมาณนี้ ก็เลยทำให้มัน
2: เรียกที่ว่าอ่านดูแล้วมันเป็นตัวแดงๆอ่ะตัวแดงๆของไอ้ QR code เนี่ยม
1: ัน
2: เป็นพวกเหมือนโต๊ะที่ได้ลายอ่
1: ะ
2: ที่เล่นในตามสมมุติอ่ะนึกออกไหมตามห้องแถวอ่ะที่มันมีคอมพิวเตอร์เยอะๆอย่างนั้นอ่ะ
1: คือฝนอยากรู้ว่าไอ้ตัว QR ที่เขาให้สแกนเนี่ยมันหน้าตาเหมือนกับในแอปโทรศัพท์สมมติกสิกรไทยก็ได้อ่ะแล้วเรากดไปที่หน้า QR แล้วมันหน้าตาประมาณนั้นเลยไหมคะหรือมันเป็นหน้าตายังไง
2: ประมาณนั้นใช่ถูกต้องครับหน้าตาประมาณนั้นเนี่ย QR code ตอนนี้เตือนเพื่อนสมาชิกเราแท็กซี่ไม่ว่าจะเป็นแท็กซี่หรือรถเก๋งที่รับโบก็ดีแก๊ปก็ดีไลน์แมนก็ดีต้องระวังนะถ้าเขาส่ง QR code มาให้เนี่ยอย่าไปสแกนเด็ดขาดเลยไม่งั้นจะดูดเงินหมดเลย
1: ค่ะ
2: บังเอิญว่าเมื่อเช้าเนี่ยวิ่งเที่ยวแรกเนี่ยจากกระทุ่มแบนเนี่ยไปดอนเมืองใช่ไหมไปดอนเมืองก็เขาก็โอนมาให้400กว่าบาทแล้วมีเงินในบัญชีอยู่100กว่าบาทก็มันก็ได้อยู่ไป599
1: บาท599บาทโอ้ก็ยังแบบโอ้ยังไม่ใช่เป็นพันยังดีเนาะเหมือนวิ่งเพิ่งไปวิ่ง
2: ม
1: าไปเที่ยวเดียวก่อนใช่มั้ยคะ
2: ครับผมแล้วพี่นี่รู้สึกจะโดนกันเยอะแล้วแม่ก่ายลองสอบถามดูดิแท็กซี่โดนกันเต็มเพื่อนก็โดนไป 3,000
1: ด้วยกลแบบนี้หรอคะในลักษณะนี้เลย
2: แล้วก็แท็กซี่บางคนก็ไม่เอาเรื่องแต่นี่ต้องตามเอาเรื่องให้ได้บางคนเดินก็โดนไปแล้วเนี่ยแล้วไปมันตามไม่ได้เฮ้ยคนก็ไม่รู้ไงได้เจ้าหน้าที่ได้แนะนำให้อยู่ที่หน้าโรงพักอ่ะในห้องสอบสวนอ่ะเขาก็บอกพี่โทรไปเลยครับ1441อายัดบัญชีไว้ก่อน
1: ใช่เป็นสายด่วน
2: ใช่
1: ครับผมต้องไปแจ้งความตำรวจว่ายังไงบ้างอะคะ
2: ตอนนี้ต้องรอเจ้าหน้าที่อย่างเดียวอะ
1: อ๋อเขาบอกไหมว่าก็เจอแบบนี้บ่อยอะไรเงี้ยค่ะ
2: เจ้าหน้าที่เขาบอกก็เจอบ่อยในเคสอย่างเงี้ยแต่ต้องระวังนะ QR code ที่เขาส่งมาเนี่ยจริงๆก็เอา QR code ของคนขับถูกต้องไหมครับ
1: ค่ะ
2: แต่นี่เขาส่ง QR code เพื่อที่จะให้เราสแกนพอสแกนยังไม่ได้กดรหัสเลยมันจุ่มกันไปหมดเลยเมื่อเช้าท่านนี้ครับก็หนุ่มนครชัยศรีจะตังจะกินข้าวก็ไม่
1: ม
2: ีจะชาร์จไฟฟ้าเนี่ยผมขับรถไฟฟ้าอยู่จะชาร์จสักร้อยก็ไม่ได้เพราะหมดตังเลย
1: ค่ะทุกคนถ้าใครฟังอยู่นะเอางี้ก่อนคือตอนเนี้ยเวลาเราขับรถบางทีเดี๋ยวนี้ผู้โดยสารก็ชอบสแกนใช่ไหมคะแล้วก็จะมี QR code แปะไว้ท้ายบอกอะไรบ้างนู่นนี่นั่นบ้างคือทำอย่างนั้นน่ะไม่ได้มีอะไรเพราะมันเป็น QR เรา ใช่มันเป็น QR เรา
2: จะเล่าให้ฟัง
1: แต่อันนี้เป็น QR ของคนที่เป็นผู้โดยสารทุกคนแยกให้ออกก่อนนะเป็นผู้โดยสารที่เขาบอกว่าสแกน QR นี้เป็น QR ของหนูแล้วเดี๋ยวเงินจะเข้าแต่กลายเป็นว่าแทนที่เงินจะเข้าเงินออกซะแทน
2: เงินออกใช่
1: เรื่องราวเป็นอย่างนี้นะคะไหนเคสอะไรคะ
2: จะมีเคสหนึ่งอ่ะเคสโบกครับอันนี้เคสโบก
1: ค่ะ
2: โดนใบเมื่อเดือนที่แล้วนะหนูจะเรียกจากแยกปากทางสาย4นะหนูจะเหมาไปนครปฐมนะเขาก็ขึ้นมาพอขึ้นมาปั๊บไปตลาดหนองแขมไปตลาดหนองแขมปั๊บเขาบอกนะเปิดประตูไว้ก่อนเปิดท้ายไปเลยผมเดี๋ยวผมจะเอาของขึ้นปั๊บหนึ่งไม่เกิน2นาทีวิ่งเข้ามาหาอีกพอวิ่งเข้ามาอีกนะมีตังเงินสดเท่าไหร่500ก็ได้พันหนึ่งก็ได้เขาบอกว่าเราก็บอกโอเคได้เอาให้ไปพันหนึ่งหายไปพันหนึ่งปั๊บเราก็ปิดประตูปั๊บเพื่อที่จะรอของขึ้นไอ้เคสอย่างนี้อันตรายมากเหมือนกันนะครับแล้วเขาว่าเอาตังเงินพันหายไปพันหนึ่งแล้วก็หายจากไปเลยต้องระวังให้มากเลยครับเดี๋ยวนี้มิจฉาชีพมันเยอะครับมามีหลายรูปแบบมากเลยครับผม
1: ค่ะก็เป็นหมดอันนี้คือเคสที่สองที่เจอกับตัวเองด้วยใช่ไหมคะอันนี
2: ้เจอกับตัวเองมาเลยครับเยียดเลยแต่ว่าเสียดายตังค์ไม่เสียดายตังค์หรอกแต่นี่เราอยากจะอาให้เขาโดนจับตัวบ้างก็เป็นอุทาหรณ์เป็นวิทยาทานคนอื่นวันนี้ยังทำกับเราเนี่ยเขาก็ต้องไปทำกับคนอื่นอย่างเช่นว่าตอนนี้โดนทั้งสิบลายอะไรนะ500 600ลายละ 1,000 2,000
1: ก็เยอะ
2: เงินเป็นกองเลยนะ
1: ค่ะแต่ว่าเราคนนี้เราคุยกันผ่านโทรศัพท์ใช่ไหมคะ
2: ไม่ใช่ครับผ่านของไลน์แมนเลยครับรับงานไลน์แมนเลย
1: ไลน์แมนเลยไลน์แมนไม่ได้เห็นหน้าไม่ได้เห็นอะไรเน
2: า
1: ะ
2: ไม่เห็นหน้าเห็นตาเลย
1: แล้วมันมีชื่อของบัญชีนี้ไหมคะชื่อเจ้าของบัญชีอะค่ะ
2: มีครับตอนนี้อยู่ที่ร้อยเวรครับ
1: อ๋อโอเค
2: แจ้งความทางออนไลน์ไปแล้วแล้วตอนรอร้อยเวรก็จะโทรมาพาเราไปสอบ ที่สอนอบางยี่ขันครับผม
1: ค่ะโอเคได้ข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวยังไงรายงานให้ในเรื่องของชื่อคนเนี้ยแต่มันก็แหน่พูดยากเพราะว่าบางทีมันก็จะมีกรณีที่เป็นบัญชีม้าอะไรอย่างนี้เหมือนกัน
2: ใช่ถูกต้องก็กลัวอย่างนี้ครับผม
1: ก็ไม่รู้ว่าไอ้คุณสุปราณีเนี่ยเป็นคนทำจริงๆหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนที่เป็นเหยื่ออีกท่านหนึ่งนึกออกไหมคะมันก็เดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่
2: อันนี้เนี่ยไอ้กรณีอย่างเงี้ยเมื่อเช้าผู้หญิงนะเป็นผู้หญิงฟังน้ำเสียงแล้วประมาณสัก30ต้นๆน่ะ
1: ค่ะ
2: พูดจาดีครับหมายเลขบัญชีอย่างที่ชื่อสุกัญญาน่ะ
1: ค่ะ
2: น่าจะประมาณนั้นคือเขาก็ไม่น่าหลอกเลยคนทำมาหากิน
1: เนาะก็ทำมาหากินสุจริตมันทำอย่างนี้ก็ไม่น่ารักเลย
2: โอ้ไม่น่ารักเลยแล้วไลน์แมนเนี่ยก็โทรเบอร์โทรเข้าไปไลน์แมนก็ไม่มีเขาได้แต่ถ้าผู้โดยสารถ้าคนขับโทรไปไม่มีแต่ถ้าผู้โดยสารไม่ร้องเรียนเรื่องไลน์แมนคนขับเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็ถึงจะรับได้แต่คนขับไม่ได้เลยเขาไม่ดูแลคนขับเลย
1: ค่ะ
2: ครับ
1: อ๋อของแอปใช่ไหมเดี๋ยวรอเขาติดต่อทำเรื่องให้ก่อนเนาะโอเคร
2: อติดต่อทำเรื่องให้ก่อนครับ
1: ได้เลยยังไงต้องขอบคุณมากนะคะที่โทรมาเล่าให้เราฟังเพราะว่าคิดว่าเป็นประโยชน์กับใครหลายๆคนเหมือนกัน
2: ครับบางคนประมาณที่เจ็บที่นะเขาอาจจะฟังได้ยินแล้วล่ะหรือว่ารถเก่งที่รับโบหรือไลน์แมนแคปอะไรต่างๆพวกนี
1: ้
2: ถ้าส่ง QR โค้ดมาให้อย่าไปสแกนเด็กขาดเหรอแม้เงินในบัญชีจะสูญหมด
1: ค่ะ
2: เรายังไม่ได้กดรหัสบัญชีของตัวเราเองเลยพอสแกนปั๊บมันไปเลย
1: ไปเลยเน
2: า
1: ะ
2: ไวมากเลย
1: แล้วเรามีการคุยกับว่าไงคะ
2: มันก็เพื่อนเตือนเพื่อนสมาชิกฟังทุกคนนะหลายคนอาจจะโดนมาบ้างแต่ไม่ถึงขนาดของผมนี่ก็ได้แต่ต้องมีโดนแท็กซี่มีโดนเยอะครับ
1: ค่ะแล้วเรามีคุยกับทางธนาคารของเราไหมคะ
2: ยังไม่ไปเลยรอร้อยเวรอย่างเดียวครับเพื่อที่จะเรียกตัวไปสอบสวน
1: ได้
2: แล้วก็ถึงจะไปธนาคารได
1: ้ได้เลยค่ะโอเค
2: ได้ครับผม
1: ค่ะขอให้กระบวนการดำเนินการเรียบร้อยนะคะ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: ผมถึงนครเทพสีนะครับผม
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องราวให้ฟังนะคะคุณจำเริญขาวสะอาดก็เป็นการเตือนภัยมิจฉาชีพเนาะเดี๋ยวฝนเผื่อใครที่เพิ่งเข้ามาฟังนะคะมันก็เป็นกลที่แบบคือหากินกับความอุ๊ยเหมาหรอแบบว่านึกออกไหมมันก็มีความตื่นเต้นอะสมมุติว่าเราขับรถแล้วมีผู้โดยสารขึ้นมาบอกว่าแบบเรียกแบบเหมาเลยแล้วให้ราคา 1,200 เมื่อกี้ฝนเช็คอะจากจรัญ44ไปสุวรรณภูมิอ่ะมันรอบละประมาณไม่เกิน400แล้วให้ไปกับ 1,200 บาทราคาเหมาก็คือถือว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูงราคาที่น่าสนใจอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะพอเราตื่นเต้นไปแล้วคือมิจฉาชีพอ่ะเขาจะหากินกับเรื่องพวกนี้แหละทุกคนก็หนึ่งก็คือความตื่นเต้น2ความกลัวนะคะความตื่นตระหนกประมาณนี้เลยไม่พ้นกลในลักษณะนี้เลยนะคะแล้วพอเสนอเงินมาแล้วแทนที่ว่าปกติเนี่ยถ้าเราจะรับเงินน่ะเราก็จะเอา QR code ของเราอ่ะหรือจะให้เลขบัญชีแล้วแต่คนเนาะถ้าเป็นกรณี QR code อ่ะมันจะต้องเป็น QR นึกออกไหมที่มันมาจากเครื่องโทรศัพท์เราแล้วก็เปิดให้เขาสแกนใช่ไหมคะอันนี้คือเรื่องราวตามปกติที่ทุกคนยังทำได้ไม่ได้ต้องตระหนกตกใจนะคะไม่ใช่ QR code ทุกอันใช้ไม่ได้แล้วนะต่อจากนี้นะทุกคนฟังดีๆนะคือQR เราให้เขาสแกนอันนี้เงินเข้าตามปกติเลยแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้โดยสารขึ้นมาแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะจ่ายเงินให้พี่แต่ว่าเป็นการผ่านว่าพี่อ่ะสแกน QR หนูทุกคนต้องเอ๊ะแล้วเพราะว่าตรงๆนะฝนเกิดมา26ปีเนี่ยยังไม่เคยได้ยินว่ามันมีวิธีแบบนี้ด้วยว่าเงินจะเข้าเราแต่ให้เราไปสแกนเขาอ่ะนึกออกปะมันไม่เมคเซนส์อ่ะแต่อันนี้เข้าใจว่าบางทีอาจจะแบบไม่รู้หรือว่าบางทีอาจจะหลงเชื่อหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามิจฉาชีพเขาก็จะมีวาทศิลป์อะไรของเขาบางทีเขาอาจจะแบบตรงเรื่องแต่งเรื่องไปก็ได้ว่าทำ QR ขึ้นมานู่นนี่นั่นบาบาบามันเป็นไปได้หลายเรื่องมากแต่อยากจะให้พี่ๆทุกคนนะคะพอฟังเรื่องนี้เนาะก็เป็นแบบวิทยาทานละกันแล้วก็คิดให้ได้ว่าถ้ามันเป็นลักษณะเนี้ยเราต้องไปสแกน QR เขาอะแต่เราจะได้เงินฉันว่ามันไม่ใช่ฉันว่ามันแปลกๆแล้วก็เอไว้ก่อนเลยแล้วบอกว่าไม่ต้อง เดี๋ยวถ้าจะจ่ายเงินใช่ไหมเอาบัญชีพี่ไปน้องบอกเลขบัญชีไปเลยค่ะหรือว่าจะให้สัก QR code เราอะไรก็ว่าไปคือให้มันมาจากเราอะมันชัวร์ที่สุดคืออย่าไปกดลิงก์มั่วเนี่ยทุกคนรู้อยู่แล้วเนาะล่าสุดก็คือมีนี้อีกอย่าไปสแกน QR code มั่วๆเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นการฝังอะไรที่ในลักษณะนี้นะคะเป็น QR ปลอมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเป็นการฝัง QR code ชำระเงินลิงก์ฝังต่างๆบลาๆๆอะไรอย่างเงี้ยโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใส่รหัสพินรหัสธนาคารของเราเลยด้วยซ้ำตรงนี้น่ากลัวมากปกติทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่มันจะต้องมีการกดรหัสยืนยันแต่กรณีนี้คือไม่ต้องกดเลยเราทุกคนนึกภาพนะถ้าวันนี้เงินในบัญชีเนี่ยมีแบบโอ้โหหลักพันหลักหมื่นมันจะใจหายขนาดไหนแค่นี้ก็ใจหายจะแย่แล้วนะคะคุณพี่จำเริญเนี่ยคือเพิ่งขับรถเป็นผู้โดยสารคนแรกของวันเลยแล้วก็มีเงินในบัญชีเนี่ยคือเป็นมาจากเที่ยวก่อนหน้านั้น1เที่ยวอ่ะก็นี่แหละนะคะต้องประนามนะสังคมอ่ะเวลาถ้าเจอเคสลักษณะเนี้ยอันนี้เดี๋ยวให้เป็นหน้าที่ของทางเจ้าที่ตำรวจต่อเนาะว่าจะดำเนินการอะไรกันต่อเพราะว่าก็จะมีชื่อบัญชีเจ้าของบัญชีเหมือนกันชื่อว่าสุปราณีจันสมบัติอันนี้แจ้งไว้ก่อนนะคะเป็นข้อมูลจะไปยืนยันอะไรยังไงเดี๋ยวต้องรอก่อนนะคะเพราะว่าอย่างที่ฝนบอกว่ากรณีบางทีอ่ะมิจี้เขาไม่ได้ใช้บัญชีตัวเองเขาไปใช้บัญชีม้าไปหลอกคนอื่นมาอีกทีนึงพูดเพราะอะไรเพราะว่าฝนเคยโดนนะคะตอนฝนเป็นเด็กฝนเคยขายของแล้วเคยโดนมิจฉาชีพเอาเลขบัญชีเราไปเป็นบัญชีม้ากว่าจะทำเรื่องราวได้อะตอนนั้นต้องไปถามตำรวจอะฝนยังอายุประมาณเลข10กว่าๆอยู่เลยนะคะเราจำขึ้นใจเลยกรณีนี้แบบนี้มันมีเหมือนกันทุกคนต้องลองตรวจสอบกันดูดีๆเนาะแต่ว่าอันเนี้ยทางฝั่งรายการเราอะมีตรวจสอบไปให้เหมือนกันแบบไม่เชิงตรวจสอบอะเอาแค่เอาชื่อไปค้นแล้วประเมินว่าไปเจอชื่อนี้ค่ะความน่าสนใจก็คือสุปราณีจันสมบัติเนี่ยนะคะเลขบัญชีตึ๊ดๆๆเนี่ยลงท้ายด้วย65เนี่ยนะมีคนเคยโพสต์ใน X ใน Twitter ว่าเป็นผู้ขายที่ควรระวังเพราะว่าเลขบัญชีเนี้ยเคยขายบัตรคอนเสิร์ตแต่พอโอนเงินให้อะไม่มีการติดต่ออะไรกลับมาเลยนะคะจนสุดท้ายก็บล็อกช่องทางการติดต่ออะมีคนโพสต์ Twitter ไว้บ้างว่าแบบนี้ก็ต้องเดี๋ยวรอไปพิสูจน์ยืนยันอะไรกันต่อไปว่าเกี่ยวข้องกันไหมคนเดียวกันไหมเพราะว่าแต่ถ้ามันมาในลักษณะเนี้ยก็ดูแบบไม่ค่อยชอบมาพากลเท่าไหร่แต่เอาเป็นว่าจะใครก็แล้วแต่เนาะในอนาคตนะคะใครที่ฟังอยู่แล้วทำมาหากินลักษณะนี้ต้องมีการสแกน QR การระมัดระวังด้วยจำเอาไว้นะคะไม่กดลิงก์มั่วไม่สแกน QR มั่วแล้วถ้าเกิดจะสกูสแกนก็ให้มันเป็น QR เราให้เขาสแกนนะคะประมาณนี้เลยอ่ะอันนี้ฝนก็ฝากไว้ด้วยเพราะว่าแบบน่ากลัวจริงเดี๋ยวนี้มันแบบไว้ใจกันยากมากเลยอ่ะเพราะว่าเราไม่รู้เลยว่าแต่ละวันคือจะมีเรื่องอะไรผุดขึ้นมาอีกก็ดีมากๆที่ทุกคนแบบรู้สึกว่าเจออะไรกับตัวเองแล้วอยากจะมาแชร์เนาะเพราะคนอื่นเขาก็จะได้ประโยชน์ไปด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแถวเอกชัยบางบอนนิดนึงเล่าเรื่องข่าวเยอะแล้วเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี่หน่อยการจราจรนิดนึงนะคะแถวเอกชัยบางบอนที่ฝั่งขาเข้าแยกกิจมณีถนนเอกชัยติดกับถนนสหกรณ์นะคะมุ่งหน้าไปมหาชัยเมืองใหม่จะเชียงใหม่แล้วจะภาคเหนือแล้วนะคะการจราจรน่ะเคลื่อนตัวได้ไม่ได้อะไรแต่ว่าตั้งแต่ตรงข้ามแมคโครสมุทรสาครไปจนถึงแยกบ้านขอมระยะทางยาว600เมตรนะคะจะมีดินโคลนสีแดงเหลวๆเหมือนดินติดล้อมาจากสายงานก่อสร้างค่ะติดล้อรถบรรทุกมานะคะแล้วก็หล่นเป็นทางยาวเลยแบบซ้ายบ้างขวาบ้างอะไรเงี้ยตามรอยล้อรถเลยนะคะบางจุดก็ดินกองใหญ่บางจุดก็กองเล็กก็เลยอยากจะเตือนให้เพื่อนสมาชิกระมัดระวังกันนิดนึงขอบคุณข้อมูลจากทางคุณหน่องด้วยนะคะคุณวันลบบอกว่าสีนครินทร์ขาเข้าโค้งที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าพระราม9มีน้ำมัน6ระยะทาง200เมตรเลนซ้ายสุดมีรถมอเตอร์ไซค์ล้มไปแล้ว 2-3 คันนะคะเตือนให้ระมัดระวังด้วยเราแจ้งไปแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเรียบร้อยช่วงนี้เดี๋ยวไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะ
0: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแร

0: ไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
2: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รอฟอร์มอไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารอฟอร์มอสร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
3: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
4: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
3: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
4: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตขร้อยหน่อย SOS หน่อย
3: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
4: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
3: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุด Limited และเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
1: กรุงเทพสมุทรสาครติดแค่ไหนก็ไม่หวั่นเพราะใช้ M82 มอเตอร์เวย์สายบางขุนเทียนบ้านแพ้วเปิดให้ทดลองวิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงเดินทางสะดวกรวดเร็วเชื่อมกรุงเทพสู่จังหวัดต่างๆทางภาคใต้ให้ทุกการเดินทางของคุณง่ายเหมือนติดปีกเตรียมรถให้พร้อมแล้วไปสัมผัสประสบการณ์การเดินทางบน M82 ได้แล้ววันนี้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด82
2: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
3: เก่งที่ขับรถดึกๆ
2: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำนี่เก่งจนเหนื่อยค่า for cash พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกูเท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า for cash พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า for cash พร้อมใช้โทร 02-7407400

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

เดินทางต่อนะคะคุณพันมีแจ้งถนนสาทรเหนือจากแยกราธิวาสไปจนถึงแยกพิพัฒน์นะคะบอกว่าการจราจรในโซนนี้เนาะบอกว่าเคลื่อนตัวค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งนะคะแล้วก็มีแยกราธิวาสไปจนถึงแยกพิพัฒน์นะคะบอกว่าการจราจรในโซนนี้เนาะบอกว่าเคลื่อนตัวค่อนข้างช้าสลับหยุดนิ่งนะคะ

งเพิ่มเติมกันเข้ามาให้นะคะแล้วก็ส่วนเคสก่อนหน้านี้ที่มีคนรายงานเรื่องของหล่นน้ำมันหกดินอะไรต่างๆเนี่ยเรามีได้รับอัปเดตเพิ่มเติมแล้วนะว่าส่วนใหญ่ก็คือจะมีเจ้าหน้าที่อยู่ในที่เกิดเหตุแล้วเรียบร้อยนะคะก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไรสักระยะหนึ่งน่าจะโอเคนะคะส่วนในช่องทางอื่นๆนะคะเดี๋ยวฝนขอเข้าไปดูในแพลตฟอร์ม X กันนิดหนึ่งล่าสุดนะคะกรุงเทพมหานครมีการปรับลดพื้นที่ประสบสาธารณภัยในเรื่องของทุกภัยอะค่ะในกรุงเทพเหลือเพียง8เขตนะคะอ่ะเดี๋ยวนะประกาศลดพื้นที่ประสบสาธารณภัยในกทม.เหลือ8เขตนั่นเองเขาก็มีการประกาศสถานการณ์อุทกภัยสิ้นสุดลงเพิ่มเติมอีก30เขตมีผล9ตุลาคมนะคะทำให้ตอนนี้กทม.สิ้นสุดเขตสาธารณภัยไปแล้วรวมกว่า42เขตเหลืออีก8เขตที่อยู่ในระหว่างดำเนินการแล้วก็เฝ้าระวังนั่นก็คือเขตคลองสามวาเขตบึงกุ้มประเวศมีนบุรีลาดกระบังสะพานสูงสายไหมแล้วก็หนองจอกนะคะอันนี้ก็จะเป็น8พื้นที่คงเหลือที่ต้องแบบให้กำลังใจกันต่อไปในการเฝ้าระวังด้วยนั่นเองค่ะผู้อำนวยการเขตบางรักนะคะแล้วก็ผู้ช่วยผู้บริหารเขตหัวหน้าฝ่ายรักษาความสะอาดหัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนเจ้าหน้าที่เทศกิจนะคะและเจ้าหน้าที่ส่วนอื่นๆเนี่ยมีการลงพื้นที่ที่ท่าเรือสาทรค่ะเพื่อที่จะตรวจเช็คการเตรียมรับสถานการณ์น้ำทะเลหนุนสูงซึ่งในการนี้ก็จะมีการดำเนินการติดตั้งสะพานไม้ชั่วคราวด้วยเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในการสัญจรของประชาชนหากเกิดสถานการณ์ดังกล่าวนะคะแล้วก็ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ตอนนี้เขาก็มีการเหมือนกับนำสะพานไม้มาตั้งไว้ชั่วคราวเนาะสมมติถ้าน้ำมันเอ่อขึ้นมาจริงๆอ่ะเวลาที่เราจะเดินเหินกันในพื้นที่ของท่าเรือสาทรก็จะยังคงทำได้อยู่โดยใช้สะพานไม้ชั่วคราวอันนี้นะคะขอบพระคุณข้อมูลนะคะเดี๋ยวตอนนี้16 นาฬิกา 58 นาทีเราไปพักกันสักครู่หนึ่งค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับสรมนธรรมรัตน์ค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
4: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: โดนครับซื้อครับ
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
6: นี่คือโปรผ่อนมหาชน
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
6: โปรผ่อนที่ทุกคนรัก
7: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน
6: รอผ่อนอมตะที่ยืนหนึ่งมายาวนานของ BQ

0: ไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
0: หรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
0: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
0: อืมดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
3: สนับสนุนโดยแก๊สซีมยาขับลมช่วยย่อยเม็ดสีส้มเม็ดยาสีส้มขับลมช่วยย่อยแก๊สซีม
4: จับตาค่ำนี้ถึงพรุ่งนี้อีสานตอนล่างภาคกลางตอนล่างตะวันออกตะวันตกกรุงเทพปริมณฑลเจออากาศแปรปรวนมีฝนตกหนักถึงหนักมากลมกระโชกแรงอาจมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ส่วนภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่ประชาชนเตรียมรับมืออาจเกิดน้ำท่วมขังบางพื้นที่ขณะน้ำท่วมหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายเหลือแต่จังหวัดฉะเชิงเทราน้ำยังท่วมหนัก8อำเภอประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 54,000 ครัวเรือนเร่งระบายน้ำลงแม่น้ำบางประกงโดยเร็วส่วนเส้นรังสิตนครนายกน้ำเน่าส่งกลิ่นเหม็นเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายลงคลองรังสิตประยุรศักดิ์ปภ.เผยมีน้ำท่วม21จังหวัดรวมกรุงเทพประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 100,000 ครัวเรือนขณะที่พิษณุโลกสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกระดับน้ำเริ่มทรงตัวนายกรัฐมนตรีนัดผู้ว่าภาคใต้ตอนล่างถกแผนเผชิญเหตุรับมือฝนน้ำหลากช่วง 2-3 เดือนนี้พร้อมเร่งรัดสำรวจและจ่ายเงินเยียวยาประชาชนโดยเร็วรัฐบาลยืนยันการประปาส่วนภูมิภาคไม่ตัดน้ำประปาผู้ประสบอุทกภัยพร้อมขยายเวลาตัดน้ำประปาถึง30พฤศจิกายน69ผู้ประสบภัยตั้งแต่กันยายนถึงตุลาคม69ได้รับสิทธิ์อัตโนมัติทันทีรัฐบาลชวนคนไทยร่วมติดตามเวที IMF World Bank รับชมฟรีผ่านเว็บไซต์ World Bank Live 12 ตุลาคมนี้เปิดโอกาสส่งคำถามถึงเวทีโลกพร้อมติดตามประเด็น AI การจ้างงานโอกาสเข้าถึงแหล่งทุนของ SME ตำรวจบุคคล4หมู่บ้านหรูทลายนอมินีต่างชาติ 6,000 ล้านโยงแก๊งสแกมเมอร์จีนเทาพนันออนไลน์พบต่างชาติถือครองบ้านพร้อมที่ดินผ่าน95บริษัทจับกุมผู้ต้องหาต่างชาติ11คนกรมการปกครองเปิดปฏิบัติการสิงห์พเด็จศึกบุกจับผับย่านข้าวสารอยู่ห่างจากสถานีตำรวจชนะสงครามแค่100เมตรเปิดเกินเวลาเสพยาปล่อยเยาวชนเข้าใช้บริการพบข้อมูลเจ้าของร้านเป็นภรรยาตำรวจนายหนึ่งและมีการจ่ายเงินให้หน่วยงานกว่าเดือนละ 180,000 บาทขณะผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสั่งเด้ง5เสือสอนอชนะสงครามเข้ากรุเส้นปมบุกจับสถานบันเทิงย่านข้าวสารหลังตำรวจตรวจอ้างไม่พบความผิดปกติส่วนบ่อนพนันย่านดอนเมืองยันไม่มีนักการเมืองเอี่ยวเศรษฐวุฒิอดีตในอำเภอบ้านสร้างปราจีนบุรีไม่ทนโพสต์กลางดึกเตรียมใช้สิทธิ์ทางกฎหมายเอาผิดคนที่ร่วมทำร้ายตนเองหลังถูกย้ายไปเป็นนายอำเภอลำสนธิจังหวัดลพบุรีย้ำอย่างเคารพสถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้านรักพี่น้องฝ่ายปกครองในอำเภอบ้านสร้างทุกคนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตำรวจเลิกสวมหมวกไอ้โม่งปิดบังใบหน้าขณะตั้งด่านตรวจเน้นตักเตือนก่อนปรับกำชับงานเร่งด่วนปราบปรามภัยคุกคามทลายบ่อนอบายมุขการพนันค้ามนุษย์หากปล่อยปละละเลยผู้บังคับการผู้กำกับการในพื้นที่เจอย้ายด่วนภายใน24ชั่วโมงเกิดเหตุลิฟต์ขนของภายในบริษัทขนส่งซอยสาธุประดิษฐ์34ร่วงกระทันหันสาววัย47ปีก้าวเท้าเข้าลิฟต์ขาเดียวร่วงตามถูกลิฟต์หนีบศีรษะเสียชีวิตส่วนชายอีกคนที่เข้าไปก่อนบาดเจ็บรัฐบาลเตรียมเดินหน้าระบบตั๋วร่วมรถไฟฟ้ากรุงเทพและปริมณฑลรถไฟฟ้าแรกเข้า17บาทสูงสุด45บาทต่อขาการเดินทางเปลี่ยนสายไม่จ่ายซ้ำเริ่ม1มกราคม70ช่วยอำนวยความสะดวกเชื่อมต่อการเดินทางให้ง่ายขึ้นลดภาระค่าเดินทางของประชาชน
5: ยิ้มให้กันวันละนิดเพื่อชีวิตที่สดใสด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาสรมนธรรมรัตน์ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
7: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: ไม่ไอศกรีมชาวเกาะลองเลย
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
5: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
6: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
7: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
8: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
6: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
8: ใช้แอปของกสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
9: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
10: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
11: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
12: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
4: 12-18 ตุลาคมนี้ที่ประเทศไทยเส้นขอบฟ้าจะเปิดกว้างสู่ความเป็นไปได้ใหม่ในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
13: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

ากิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: บางจากสมดุลธรรมชาติสรรพลังไม่สิ้นสุดรฟม.เรายกระดับชีวิตเมืองโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: 17:20 นะคะเดี๋ยวฝนพาทุกคนไปดูทางกทพ.นิดนึงนะคะเรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงช่องจราจรด่านบางโคล่นึงเริ่มนะคะเมื่อวานนี้9ตุลาคมไปจนถึงวันที่15มีนาคมเลยปีหน้าเลยนะคะ2570เพื่อเป็นการดำเนินงานก่อสร้างอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางส่วนที่2โครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกค่ะรายละเอียดนะคะการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือว่ากทพ.กระทรวงคมนาคมได้มีการว่าจ้างกิจการร่วมค้าTriple SF เป็นผู้รับจ้างดำเนินงานก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม3ดาวคะนองวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกสัญญาที่5นะคะงานระบบจัดเก็บค่าผ่านทางระบบควบคุมจราจรแล้วก็ระบบสื่อสารโดยผู้รับจ้างจะเข้าดำเนินงานก่อสร้างอาคารด่านเก็บค่าผ่านทางส่วนที่2นะคะจึงมีความจำเป็นที่จะต้องปิดเบี่ยงช่องทางจราจร2เลนซ้ายสุดแล้วก็1เลนขวาสุดเท่ากับว่าที่เหลือได้นะคะเหลือวิ่งได้เนี่ยจะมีอยู่ที่2ช่องกลางนะคะ2ช่องกลางอันนี้วิ่งได้ตามปกติแต่ที่เหลือก็คือจำเป็นการปิดเบี่ยงกันไปก่อนนะคะเริ่มนะคะตั้งแต่วันที่9ตุลาคมจนถึงวันที่15มีนาคม2570ค่ะบริเวณด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษบางโคล1เป็นการปิดแบบตลอด24ชั่วโมงนะคะทั้งนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินการทำการติดตั้งป้ายแจ้งจราจรถึงก่อนที่จะถึงพื้นที่ก่อสร้างแล้วเรียบร้อยแล้วก็มีการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์การเบี่ยงจราจรพร้อมกับไฟวับวาบเพื่อให้ผู้ใช้เส้นทางได้ทราบไปด้วยนะคะเดี๋ยวทางกทพ.นะคะก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้ด้วยแล้วก็ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้เส้นทางบริเวณดังกล่าวโปรดสังเกตป้ายเตือนสัญญาณจราจรต่างๆแล้วก็ปฏิบัติตามเครื่องหมายการจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของท่านค่ะหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุฉุกเฉินสามารถติดตามได้ที่ Facebook โครงการทางพิเศษสายพระราม3สัญญา5งานระบบนะคะขอบพระคุณข้อมูลจากทางกทพ.ด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปเราไปคุยสายกันคุยกับทางคุณเจี๊ยบกันดีกว่าคุณเจี๊ยบสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับคุณฝน
1: ครับค่ะคุณเจี๊ยบรายงานจากที่ไหนคะ
2: จากหนองแคครับผมสระบุรีครับ
1: อ่าค่ะเกิดเหตุอะไรขึ้นเหรอคะ
2: พอดีเลยหน้านิคมหนองแคครับผมมันจะมีบริษัท CPF ครับผมหนองแค
1: ค่ะ
2: มีปิกอัพย้อนสอนมาออกจากโรงงานเนี่ยครับเพื่อมาหาสะพานเกือกหมากับรถฝั่งขาออกครับผม
1: ค่ะเป็นปิกอัพขับย้อนสอนนะคะจากโรงงานใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับผม
1: CPF หนองแค
2: ใช่ประมาณ300เมตร400เมตรนะครับเขาย้อนมา
1: อ๋อเขาก็ขับมาประมาณ300-400เมตรเลยโอเค
2: ใช่ครับ
1: เขาใช้ความเร็วอะไรน่ากลัวอันตรายไหมคะ
2: เขาไม่ใช้ความเร็วครับแต่ช่วงออกจากหน้านิคมรถเยอะครับช่วงเย็นๆพนักงานเขาเลิกงานนะครับ
1: อ๋อมีรถ
2: อันนี้เขาวิ่งเลนซ้ายก็เสียช่องไปช่องจราจรช่องนะ
1: ตอนนี้เขาถึงไหนแล้ววะคะ
2: เขาย้อนกัน3คันแล้วครับเขาก็ย้อนมาเรื่อยๆออกอย่างนั้นเขาก็ย้อนนะ
1: หมายถึงว่าไม่ได้มีแค่คันเดียวหรอคะ
2: ใช่ครับผม3คันครับผม
1: อ๋อเป็นมาจากที่เดียวกันเลยไหมโรงงาน
2: ใช่มีที่เดียวกันเลยครับทุกวันครับผมเห็นทุกวันเลยครับตรงนี
1: ้อ๋อคือหมายถึงว่ามันง่ายกว่าเหรอคะหรือยังไงเขาถึงทำกันทุกวัน
2: ง่ายเหรอครับ
1: คือเขาจะไปกลับรถเหรอคะที่เขาวิ่ง
2: ใช่เขาจะกลับรถไปฝั่งขาออกครับ
1: ตรงสะพานเกือกหมาใช่ไหมคะ
2: ใช่แต่มอไซค์ก็มีแต่มอไซค์ไม่เท่าไหร่หรอกครับอันนี้รถปิกอัพรถใหญ่นะมันอันตราย
1: แล้วมันเสียไปหนึ่งเลนเนาะเลนสายสุด
2: ใช่ครับผม
1: โอเคแล้วตอนนี้รถเยอะรถติดไหมคะ
2: รถก็ไม่ติดนะครับถ้าเจอพวกย้อนสอนขอพวกเลนซ้ายต้องเบียดออกมาฝาครับ
1: ค่ะ
2: ใช
1: ่โอเคได้ค่ะเดี๋ยวเราลองคุยกับทางเจ้าที่ในพื้นที่ให้ดูนะคะว่าทำอะไรได้บ้าง
2: มีทุกวันผมเห็นทุกวันนะครับ
1: เม
2: ื่อหรือฟาร์มเคยชินของพวก
1: ก็เป็นไปได้ว่ามันง่ายกว่าอะไรอย่างเงี้ย
2: ใช่ถ้าเกิดเหตุก็จะมีปัญหาครับผม
1: ค่ะโอเคเลยคุณเจี๊ยบขอบคุณมากเลยนะคะ
2: คร
1: ับ
2: ผมครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะขอบคุณคุณเจี๊ยบด้วยนะคะอันนี้ก็ไม่น่ารักเนาะเป็นหน้าโรงงาน CPF หนองแคถนนพหลโยธินนะคะฟังค่ะเข้าคือเป็นกระบะที่ขับออกมาจากโรงงานแล้วก็ขับย้อนสอนไปประมาณ300ถึง400เมตรเพื่อที่จะไปขึ้นสะพานกลับรถนะคะเพราะเหมือนกับไม่อยากกลับรถข้างหน้าไงก็เลยย้อนซะเลยแล้วทำเป็นประจำทุกวันนะแล้วก็ไม่ได้มีคันเดียวด้วยเห็นมา3คันต่อเนื่องกันเลยไม่น่ารักเลยนะคะเพราะว่ามันเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้นะคะจริงๆก็เพื่อความปลอดภัยของคนเองนี่แหละแล้วก็คนอื่นๆด้วยเกรงใจกันหน่อยนะคะในถนนเดียวกันเนาะวันก่อนฝนเพิ่งเห็นมีรถกระบะอ่ะไม่รู้พี่เขารีบไปไหนนะคะคือเขากลับรถในที่ที่ไม่ให้กลับนั้นหนึ่งนะสองก็คือเลี้ยวไปเลยข้ามไปเลย3เลนเพื่อที่จะเลี้ยวซ้ายเข้าซอยอ่ะโอ้โหดีนะแบบแม่ฝนขับรถช้าคือแม่ฝนเป็นคนขับรถช้านะคะไม่งั้นก็อาจจะชนอะไรกันไปแล้วแต่อันนี้คือสามารถแบบชะลอทันไงแต่จริงๆมันก็ไม่ควรเนาะเพราะว่าแบบมันเป็นสี่แยกด้วยอันตรายมากนะคะต่อไปคุณแสงนะคะคุณแสงเดี๋ยวคุยสายหน่อยคุณแสงสวัสดีค่ะ
3: ครับผม
1: สวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนคะ
3: ผมมาจากบางนาจะลงถนนปู่เจ้านี่มันติดอยู่ยาวเลยคุณน้องเป็นอะไร
1: เดี๋ยวนะบางนาจะไปลงปู่เจ้าใช่ไหม
3: ใช่ลงปู่เจ้านี่แหละลงจะมาพระราม3แต่ผมปู่เจ้าไง
1: อ
3: ๋
1: อเดี๋ยวนะเสียงดังอ่ะแล้วรถมันติดมากแล้วเห็นเหตุยังอ่ะคะ
3: มันไม่เห็นอะไรเลยผมยังอยู่ด่านเก็บจ่ายตังค์อยู่เนี่ยมันติดอะไร
1: ตอนนี้ยังไม่เห็นใครแจ้งอะไรปู่เจ้าสมิงพรายเข้ามานะคะ
3: โ
1: หอาการมันเป็นยังไงคะติดมานานหรือยังคะนี
3: ้ก็ประมาณ10นาทีแล้วเนี่ยไอ้เหย
1: คือติดอยู่ตรงด่านเก็บเงินหรอ
3: ใช่ตอนนี้ผมจ่ายตังมาแล้วก
1: ็
3: ติดลงปู่เจ้าบ้านผมอยู่แถววัดบางยะแพทย์ไง
1: โอเค
3: ผมก็ลืมจับ GPS มาก็ลงปู่เจ้าก็ถึงบ้านเลยไงครับผม
1: ค่ะ
3: ก็เลยมาจ่ายตังค์พอจะจ่ายตังค์ปั๊บอาติดแล้ว
1: คุณแสงย้ำพิกัดที่ติดอยู่ตอนนี้ให้อีกทีนึงได้ไหมคะจุดไหน
3: อะไรนะครับ
1: เดี๋ยวย้ำพิกัดอีกทีนึงได้ไหมเดี๋ยวฝนจะได้สอบถามเจ้าที่ไปให
3: ้จะลงถนนปู่จะผมมาจากบางนาใช่ไหมจะมาลงปู่เจ้า
1: ค่ะ
3: แต่ไปพระราม3ไม่ติดแต่จะลงปู่เจ้าเนี่ยติด
1: โอเค
3: เลอร์มีแต่ใหญ่ๆเยอะ
1: ๆค่ะ
3: มัน
1: ได
3: ้ผมก็เลยโทรถามเพื่อนอยู่ญาติเขาว่ามันติดมาตั้งแต่ปี5แล้วเขาบอกเอออ
1: ันนั้นอาจจะมีการทำงานหรือเปล่าไม่เป็นไรเดี๋ยวคุณแสงฝนขอสอบถามเจ้าที่ให้หลังไมค์แป๊บนึงแล้วเดี๋ยวรายงานให้นะคะ
3: ครับผมขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
3: มันเขามาจากพระราม3จะมาลงปู่เจ้าก็ติดข้างบนอยู่นะคุณน้อง
1: โอเคได้รับทราบค่ะ
3: มันเป็นอะไร
1: ได้เลยคุณแสงขอบคุณนะคะ
3: ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับผม
1: ขอบคุณคุณแสงด้วยเดี๋ยวไงเราให้ทางเช็คกันแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปคุยกับทางเจ้าหน้าที่จากทางส่วนทางด่วนด้วยนะคะรายงานการจราจรกันช่วงเย็นเนาะจากส่วนบริหารการจราจรการทางพิเศษแห่งประเทศไทยนะคะคุณภัทรพันธ์พิบูลรังสรรค์อยู่ในสายแล้วนะคะ
4: เช็คก่อนใช้สภาพการจราจรบนทางพิเศษ
1: สวัสดียามเย็นค่ะ
5: ครับสวัสดีครับคุณปฏิบัติครับ
1: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะช่วงเย็นเห็นว่ามีเรื่องของอัปเดตด่านประชาชื่นด้วยใช่ไหมคะ
5: อ๋อตรงของด่านประชาชื่นช่างดำเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้วครับ
1: ค่ะ
5: ครับผมก็เดี๋ยวอัปเดตเมื่อกี้แถวปู่เจ้าใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ค่ะบางนาไปลงปู่เจ้า
5: โอเคเดี๋ยวอัปเดตให้เลยครับของการจราจรผมฝั่งที่มาจากบางขุนเทียนที่จะไปบางแก้วนะครับช่วงทางขึ้นบางคุไปถึงทางร่วมปู่เจ้าครับ มีรถชะลอตัวครับผมพอดีว่าช่วงทางร่วมที่ขึ้นมาจากปู่เจ้าครับมีรถบรรทุกจอดเสียอยู่1คันครับกีดขวางช่องทางฉุกเฉินแล้วก็ค่อมมาทางช่องทางซ้ายเล็กน้อยครับก็เลยทำให้รถตอนนี้เบียดเสียไป1เลนนะครับก็เลยมีแฮชแท็กในช่วงนี
1: ้อืมค่ะ
5: ตอนนี้ครับผมเจ้าที่รับทราบแล้วครับกำลังเร่งดำเนินการให้ครับ
1: ค่ะโอเคค่ะ
5: ครับผมครับผมผ่านพ้นตรงจุดรถเสียตรงนั้นไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับไม่มีทะเลาะตัวใช้งานได้ดีตั้งแต่ทางขึ้นบูดเจ้ามาจนถึงไปออกบางนาเลยครับส่วนฝั่งกับกันบางแก้วซอยจนถึงบางขุนเทียนเนี่ยคล่องตัวดีไม่มีปัญหาครับผม
1: ค่ะ
5: ครับแล้วก็มาต่อของบริเวณช่วงในเมืองครับขอเริ่มจากทางพิเศษเฉลิมนครครับครับที่ทางนะครับจากดินแดงครับผมมุ่งหน้าเข้าต่างประเทศเลยครับช่วงนี้หน้าด่านดินแดงเข้ามาเนี่ยไม่ได้ปัญหาครับรถค่อนข้างน้อยครับผมจะเริ่มมามีท้ายอีกทีก็ช่วงบริเวณหน้าโรงแรมมังกรพะเลยครับเบียดเสียตรงทางร่วมที่เข้ามาจากทางเสด็จสิริครับผมแล้วก็จะต่อเนื่องช่วงนี้สุดจะต่อเนื่องไปถึงช่วงเข้าบริเวณทางออกถนนลุมพินีเลยครับรถปริมาณรถค่อนข้างเยอะครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าสลับหยุดนิ่งในบางจังหวะครับผมพอผ่านพ้นตรงจุดเบียดเสียทางออกลุมพินีไปแล้วเนี่ยก็คลายตัวแล้วครับใช้งานได้ดีจนถึงเข้าต่างอัตราเลยครับวันนี
1: ้
5: ส่วนฝั่งกลับกันครับออกจากต่างอัตราเรือมุ่งหน้าไปทางดินแดงเนี่ยฝั่งนี้รถค่อนข้างน้อยครับใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาครับผมแล้วก็ต่อกันที่ต่างอัตราเรือมุ่งหน้าไปทางบางนาครับออกมาจากต่างอัตราเรือรถค่อนข้างเบียดเสียดกันครับผมต่อเนื่องไปจนถึงบริเวณทางลงถนนอัตราลงครับปริมาณรถค่อนข้างมากครับเคลื่อนตัวตามกันได้ช้าๆครับผมแต่ว่าพอผ่านพ้นตรงจุดทางลงถนนอันตรงไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับส่วนฝั่งกับกันเข้ามาจากหน้าด่านบางนามุ่งหน้าเข้าท่าเรือเนี่ยฝั่งนี้รถน้อยใช้งานได้ดีครับส่วนทิศทางที่เป็นของดอกขนองเข้าจากท่าเรือส่วนนี้โดยรวมทั้งสองฝั่งขาเข้าขาออกเนี่ยใช้งานได้ดีครับรถน้อยไม่มีปัญหาครับแล้วก็มาต่อของศรีรัตน์ครับศรีรัตน์จากแจ้งวัฒนะมุ่งหน้าเข้าต่างระดับพญาไทรถช่วงนี้รถค่อนข้างน้อยเลยครับด่านพญาชื่นก็ไม่มีปัญหาแล้วครับจะมามีชะลอตัวเล็กน้อยเหนือบริเวณตลาดนัดจตุจักรผมเบียดเสียตรงทางขึ้นด่านย่านมหลครับผ่านพ้นจุดเบียดเสียตรงนี้ไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับฟังกับกันออกจากพญาไทมาเนี่ยเบียดเสียกันตรงหน้าโรงพยาบาลวิชัยยุทธครับผ่านพ้นตรงจุดเบียดเสียตรงนี้ไปแล้วก็คลายตัวแล้วครับมีชะลอตัวตรงบริเวณหน้าด่านประชื่นขาออกเล็กน้อยครับผมประมาณสัก400เมตรครับผ่านพ้นหน้าเล็กแอเรียไปแล้วก็คลายตัวครับไม่มีจุดชะลอตัวแล้วครับส่วนฝั่งจากบางโคครับบางโคเข้าต่างระดับพญาไทโซนนี้โดยรวมทั้ง2ฝั่งขาเข้าแล้วก็ขาออกเนี่ยรถค่อนข้างน้อยครับไม่มีจุดชะลอตัวครับผมแล้วก็มาต่อที่ฝั่งที่เข้ามาจากมอเตอร์เวย์ครับมอเตอร์เวย์ขึ้นศรีนครินทร์ผ่านไปถึงหน้าด่านอโศกเนี่ยรถค่อนข้างโฟล์ครับไม่มีจุดชะลอตัวครับผมจะเริ่มมามีท้ายอีกทีก็เชื่อมบริเวณต่างระดับมักกะสันเป็นต้นไปครับบริเวณนี้ค่อนข้างรถชะลอตัวครับต่อเนื่องไปถึงบริเวณต่างระดับพญาไทครับช่วงนี
1: ้
5: ครับส่วนฝั่งกลางครับออกจากต่างระดับพญาไทมาแล้วคล่องตัวไปได้สักระยะหนึ่งครับผมจะเริ่มมีท้ายอีกทีก็เชื่อมแต่บริเวณต่างระดับรักษาจนถึงด่านอโศกครับผมผ่านพ้นช่วงด่านอโศกแล้วก็คลายตัวเลยครับไม่มีจุดชะลอตัวครับส่วนทางพิเศษที่เหลือครับไม่ว่าจะเป็นฉลองรัฐครับอุดรรัฐยาแล้วก็ปะจินรัฐยาล็อกเมืองรถค่อนข้างน้อยครับใช้งานได้ดีไม่มีปัญหาครับส่วนทางโรงของชลบุรีแม้จะมีการทำทางอยู่แต่ว่าช่วงนี้รถค่อนข้างน้อยแล้วครับก็เลยไม่ถึงกับชะลอตัวตรงบริเวณทางลงมากครับ
1: ค
5: ่
1: ะ
5: ก็ช่วงเย็นก็มีเพียงเท่านี้คร
1: ับ ได้ค่ะขอบพระคุณมากเลยนะคะ
5: ครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
4: การทางพิเศษแห่งประเทศไทยองค์กรนวัตกรรมเพื่อการเดินทางและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
1: ขอบพระคุณทางคุณภัทรพันธ์พิบูลย์รังสรรค์ด้วยนะคะเพิ่มเติมกันให้นะคะแล้วก็อัปเดตในเรื่องของทั้งที่ไปลงทางปู่เจ้าเลยที่คุณแสงสอบถามมาเมื่อสักครู่นี้เนาะแล้วก็ตรงบริเวณด่านประชาชื่นด้วยนะคะที่มีการแก้ไขแล้วนั่นเองค่ะเดี๋ยวสายถัดไปไปคุยกับคุณหัวโต99นิดนึงคุณหัวโต99สวัสดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับคุณสัญญามนครับ
1: ค่ะแถวทหารบกใช่ไหมคะวันนี้เป็นยังไงบ้างคะ
6: ก็มีฝนตกเล็กน้อย
1: อ๋อหรอฝนตกแล้วเหรอคะ
6: คือจริงๆก็เขามีกลุ่มหยุ่นที่หยุ่นอยู่ช่วงถนนทหารบกนี่แหละ
1: ม
6: าจากทางตะวันออกเข้ามาทางนาบละแล้วจะมีกลุ่มหนึ่งคือแม่ก้อนหนึ่งที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ตกลงมาค่อนข้างเปียกที่ขันนี่นะครับ
1: ค
6: ่
1: ะ
6: ก็ไม่ได้ขยายมาจนถึงถนนนาบละนะถนนนาบละกับไม่มีฝนนะก็มีแม่กล้องมีอยู่ทางตรงนี้นะก็ไม่รู้จะขยายตัวเพิ่มขึ้นหรือไม่แต่ว่าตกแล้วนะครับผู้ที่อยู่ตรงฝนตกก็ใช้ความระมัดระวังด้วยนะครับการจราจรไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่จะรอตัวสักครู่รถไฟผ่านตรงถนนทางบกช่วงตัดรถไฟตอนนี้รถไฟไปแล้วก็เคลื่อนตัวได้แล้วทางเข้าเลยออกก็พอใช้ได้แต่ถนนค่อนข้างจะเปียกเรื่อยหน่อยนะครับก็มานาพระถนนแดงไม่ติดนะใช้ได้นะครับไม่เป็นปัญหาทะลุมาถึงก็จะเสร็จเลยก็ไม่เป็นปัญหาเท่าไหร่ก็คนวิ่งจุดนั้นจุดเดียวนะ
1: ค่ะ
6: ต้องออกมาถึงก็จะเสร็จนี่ก็ไม่มีกลุ่มคนนะก็ไม่รู้คงจะเป็นออเดอร์มั้งเขาจะมาแค่มันก่อนแล้วช่วงเด็กๆน่าจะเป็นของจริงนะครับฝากไว้ตรงนี้ครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณหัวต่อ99ด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีประกาศนิดนึงนะคะไม่ใช่ประกาศหรอกเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงนะคะในเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมแขวงทางหลวงนครนายกนะคะเขารายงานมาเพิ่มเติมในช่วง15นาฬิกาที่ผ่านมานี้มีการแจ้งเตือนน้ำท่วมบนทางหลวงหมายเลข3369นะคะเพราะว่ารถเล็กจะไม่สามารถวิ่งผ่านได้เป็นบางช่วงค่ะเช่นทางหลวงหมายเลข3369ตอนวัดอัมพาสิริวงศ์ไปจนถึงคลอง16นะคะอันนี้ก็จะมีน้ำท่วมขังบนผิวจราจรในช่วงกม.ที่ 7-600 ไปจนถึง 8-200 นะคะระดับน้ำสูงประมาณ45เซนติเมตรรถเล็กไม่สามารถที่จะผ่านได้ค่ะกม.ที่ 8-300 ไปจนถึง 8-900 ค่ะรถเล็กผ่านไม่ได้แล้วก็กม.ที่10-12ระดับน้ำสูง33เซนผ่านไม่ได้เช่นเดียวกันนะคะสำหรับรถเล็กแล้วก็อีกหนึ่งจุดสุดท้ายละคือกม.ที่12ไปจนถึง 14-600 ค่ะระดับน้ำจะมีสูงอยู่ที่25เซนติเมตรนะคะตรงนี้25เซนยังพอไปได้อยู่นะแต่ว่าอาจจะต้องเพิ่มความระมัดระวังกันนิดนึงนะคะมีขึ้นอินโฟกราฟิกไว้ให้อยู่เผื่อใครฟังไม่ทันแล้วอยากแคปเจอร์เอาไว้นะคะมีการแนะนำเส้นทางหลีกเลี่ยงด้วยสำหรับรถเล็กเนาะผู้ที่ต้องการที่จะเดินทางไปยังทางหลวงหมายเลข3312ลำลูกกาหรือทางหลวงหมายเลข305รังสิตนครนายกแนะนำให้ใช้เส้นทางเลี่ยงดังนี้ได้เลยค่ะทางหลวงชนบทสายปท3009คลอง11แล้วก็ทางหลวงชนบทสายนย3006คลอง14นะคะขอบคุณข้อมูลจากทางแขวงทางหลวงนครนายกด้วยนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่นึงค่ะ
0: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: ฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
3: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็วว
1: ันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
2: ผมวิ่งมาเออยางมันรู้สึกกระดุกกระดุกกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกป้งเข้าไป
1: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
2: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
1: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
2: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไม่อยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าวันนี้ถ้าถามว่าการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
1: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
3: แกแกไปเที่ยวทะเลกัน
4: ไม่เอาอ่ะ
3: งั้นไปคาเฟ
4: ่ไม่อยาก
3: ไปกินหมูกระทะ
4: กลัวอ้วน
3: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกุ๊บบี้ก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
1: โหลด JS ร้อยแอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
7: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

เดินทางต่อนะคะช่วงสุดท้ายแล้วเดี๋ยวฝนย้ำอีกทีนึงนะว่าวันนี้ที่เยาวราชนะคะจริงๆตั้งแต่ช่วง4 โมงที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะมีการปิดถนนนะคะทุกคนอันนี้ย้ำเตือนกันอีกทีนึงจะได้ไม่หลงเข้าไปนะคะเพราะว่าจะเป็นเทศกาลกินเจเนาะแล้ววันนี้จะเป็นพิธีเปิดวันแรกๆของงานเขาอะค่ะก็เลยจัดเป็นพิธีเปิดกันเกิดขึ้นมีพิธีเปิดในช่วงเย็นนะคะ4 โมงเย็นแล้วก็เลยทำให้จะมีการปิดการจราจรถนนเยาวราช4 โมงเย็นถึง3 ทุ่มปิดแค่วันนี้วันเดียว10 ตุลาส่วนเทศกาลกินเจที่จะมีบรรยากาศต่างๆค้าขายขายของอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็ยิงยาวไปเลยเรื่อยๆจนถึงวันที่18 ตุลาคมแล้วก็จาก5 เลนก็จะวิ่งได้3 เลนนะคะอีก2 เลนเนี่ยซ้ายสุดกับขวาสุดก็อาจจะมีงานของเขาจัดตั้งเงินเกิดขึ้นนั่นเองค่ะตรงนี้นะคะก็คือตั้งแต่ถนนเยาวราชวงเวียนโอเดียนไปจนถึงถนนเยาวราชตัดกับถนนลำพูนชัยเลยมีกิจกรรมแห่ด้วยนะคะใครที่จะไปดูนะคะก็ไปได้นะแต่ไม่ใช่รถส่วนบุคคลเนาะต้องเป็นการนั่งรถโดยสารสาธารณะไปอาจจะเป็นนั่ง MRT แล้วก็ไปลงสถานีวัดมังกรอะไรอย่างนี้นะคะประมาณนี้เลยต่อไปนะคะเดี๋ยวเราไปดูสำนักงานเขตสายไหมเดี๋ยวนะอ๋อนี่เขาแค่แจ้งมาเฉยๆว่าวันที่11จะมีการล้างทำความสะอาดถนนนะคะเพื่อเพิ่มความสะอาดแล้วก็ระเบียบเรียบร้อยสุขอนามัยจากตลาดวงศกรไปซอยสายไหม2แล้วก็ซอยสายไหม1ไปตลาดวงศกรนะคะคือสลับด้านกันเลขซอยเลขคู่แล้วก็เลขคีย์นั่นเองค่ะโครงการทางพิเศษฉลองรัฐส่วนต่อขยายช่วงจตุโชตถนนลำลูกกานะคะที่มีกรณีผิวทางชำรุดอะค่ะล่าสุดมีการดำเนินการแก้ไขจุดที่ชำรุดบริเวณหน้าเซเว่นหนองระแหงแล้วก็ถนน3901มุ่งหน้าพระยาสุเรนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็มีการกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปตรวจสอบพื้นที่แล้วก็เร่งดำเนินการซ่อมแซมเพิ่มเติมในจุดที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เส้นทางค่ะขอบคุณข้อมูลจากทางกทพ.ด้วยนะคะคืนวันนี้ตั้งแต่เวลา23 นาฬิกาไปจนถึง4 ทุ่มจะมีการแจ้งปิดสะพานกลับรถลูกเรือชั่วคราวเพื่อเป็นการดำเนินการติดตั้งรั้วกันตกบริเวณสะพานกับรถลูกเรือนะคะหน้าแขวงทางหลวงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนโปรดหลีกเลี่ยงการใช้สะพานกลับรถในวันและก็เวลาดังกล่าวแล้วก็วางแผนการเดินทางล่วงหน้าด้วยเพื่อความสะดวกแล้วก็ปลอดภัยนะคะต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณที่นี้ด้วยเช่นเดียวกันสรุปว่าที่มีพังๆไปซ่อมแซมแล้วเรียบร้อยนะคะอันแรกก่อนที่ทางพิเศษแล้วก็มาอันนี้เป็นการปิดสะพานกับรถลูกเรือชั่วคราวตอนกลางคืนวันนี้ตั้งแต่5 ทุ่มไปจนถึง4 ทุ่มค่ะ5 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะคะเริ่มคืนนี้เลยก็ขอบคุณข้อมูลด้วยนะคะที่บริเวณเส้นทางใกล้ท่าน้ำมุ่งหน้าพระประแดงรู้สึกว่าเย็นนี้เนี่ยจะมีกรณีเรื่องของน้ำหนุนที่มันระดับน้ำมันสูงขึ้นนะคะตรงช่วงท่าน้ำมุ่งหน้าพระประแดงแล้วก็ประกอบกับในพื้นที่มีรถบรรทุกค่อนข้างเยอะด้วยนะคะขับขี่ใดๆก็แล้วแต่เพิ่มความระมัดระวังกันด้วยเนาะขอบคุณข้อมูลค่ะเส้นพระราชวิริยาภรณ์ค่ะเข้าแยกทางเข้าถนนวงแหวนอุตสาหกรรมไปแยกวัดไผ่ชยนต์นะคะตรงกลางแยกทางเข้าถนนวงแหวนอุตสาหกรรมเนี่ยมีอุบัติเหตุนะเป็นเก๋งกับกระบะชนกันกีดขวางเลนซ้ายสุดนะคะการจราจรมีชะลอตัวเล็กน้อยนะคะผ่านจุดเกิดเหตุได้แล้วสามารถที่จะใช้การได้นั่นเองขอบคุณทุกท่านเลยที่ส่งทั้งจราจรแล้วก็อุบัติเหตุกันเข้ามาให้ด้วยนะคะแล้วก็ทุกท่านที่ติดตามกันตั้งแต่ตอนเที่ยงเลยคุณพักคีอินบอกว่าไปทานเมนูเจแถวเยาวราชหรือเปล่าคนน่าจะแตกแตงค่ะคุณพักคีอินถ้าจะไปอาจจะไม่ใช่วันนี้นะคะวันนี้คนน่าจะเยอะเนาะเพราะว่ามันมีงานเปิดด้วยนะคะคุณปรมินบอกว่ามารอดีเจท่านถัดไปจากน้องฝนนะคะได้เลยเดี๋ยวหลัง6 โมงเย็นนะคะเดินทางกันต่อเนาะต่อเนื่องเลยกับดีเจณัฐยานะคะเดี๋ยวนะ
คุณพักเคอินคุณระพีคุณปรมินนะคะคุณกระปุกแดงเมืองอุ่นใจส่งกลับบ้านในทางปลอดภัยขอบพระคุณมากเลยนะคะหันออกไปเห็นท้องฟ้ากำลังสวยพอดีเลยนะสีคล้ายๆกับในรายการนะตอนนี้เลยนะคะฟ้าๆแล้วก็มีแบบพระอาทิตย์ตกด้วยสีชมพูชมพูนะคะทุกคนเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปพักกันสักครู่นึงแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาส่งหน้าที่ต่อกันต้นชั่วโมงหน้าค่ะ

0: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระ

0: ข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจุงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
2: เก่งที่ขับรถดึก
1: ๆเก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นเก่งจนเหนื่อยค่า Forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปีรถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียวพร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า Forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า Forecast พร้อมใช้โทร027407400
3: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรังจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันเข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
4: อัมพลฟู้ด
5: จะขึ้น MRT แต่ไม่อยากต่อคิวซื้อเหรียญน่ะ
6: อ่ะดูนี
5: ่ฮะไวเวอร์ทำได้ไงอ่ะ
6: นี่ไงแตะจ่ายไวกว่าเดิมด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่รถไฟฟ้า MRT สายสีน้ำเงินและสายสีม่วงอ่ะลองดูดิหยิบดูแตะ
5: โหเร็วจัง
6: บอกแล้วไงไวไหม
7: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
8: ระวังนะลูก
9: ค่อยๆวิ่งนะลูก
8: อย่าปีนสูงนะ
9: เดี๋ยวล้มนะลูก
10: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
7: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

0: าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
2: ่
1: ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
0: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้
4: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: ด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ค่ะ 18:10 นะคะมาส่งหน้าที่ต่อให้คุณณัฐยาการสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลกินเจนะคะเริ่มแล้วเนาะที่เยาวราชก็เริ่มแล้วก็เดี๋ยวในค่ำคืนเนี้ยก็จะมีงานพิธีเปิดกันนะคะก็มีการปิดถนนด้วยของในพื้นที่โซนเยาวราชนะคะตั้งแต่วงเวียนโอเดียนไปจนถึงถนนเยาวราชตัดถนนลำพูนชัยเลยใช
2: ่
1: ปิดตั้งสี่โมงแต่ว่าจะไปจนถึง3 ทุ่มนะคะอะไรแจ้งไว้ล่วงหน้าก่อนแต่ว่าวันต่อไปเนี่ยค่ะวันพรุ่งนี้มะรืนเนี่ยไม่ได้มีปิดอะไรแหละเพราะว่าวันนี้เป็นแค่พิธีเปิดเลยนะคะแล้วก็มีงานเทศกาลเจจนถึงวันที่18ตุลาคมนะคะก็ไปเดินเล่นซื้อของกินอะไรต่างๆกันได้แต่ว่าปีนี้ก็คือเห็นมีคนบอกว่าราคาผักค่อนข้างแพงขึ้นจากปกติอะไรอย่างเงี้ยด้วยน้ำท่วมด้วยอะไรด้วยนะคะ
2: ค่ะ
1: ต่อไปเรื่องอื่นๆนะคะจริงๆแล้วก็มุตุแจ้งเมื่อเช้าเหมือนกันว่าตอนค่ำๆนี่อาจจะมีโอกาสเกิดฝนในกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเนาะแต่ตอนนี้ยังไม่เจอ
2: ก็อย่าพูด
1: ตายแล้ว
2: ก็อย่าพูด
1: แล้วคุณน่าจะนานิ่งมากนะคะตอนพูดอ่ะ
2: ไม่ก็บางทีแบบว่าพอบอกว่า
1: พูดปุ๊บมันตกหรออ
2: ะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็เป็นเฉยๆไป
1: แล้วต้องปัดเองก่อนได้ยินไหมคะทุกคนอ่ะก็ลืมซะที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะไม่ตกก็ดีแล้วให้มันเป็นอย่างนี้ไปแหละ
2: ใช่เพราะว่าหลายๆคนน่ะพอวันนี้เขาเห็นแดดใช่ไหมก็อย่างที่เราคุยกันก่อนหน้านี้เหมือนกันบอกว่าคือตอนช่วงนี้พอเห็นแดดทุกคนดีใจหลายๆคนก็บอกว่าฉันไม่ได้ซักผ้ามาตั้งหลายวัน
1: จริงเหม็นหมดแล้วเนี่ยเนาะตาเราไม่แห้งสักทีอะไรอย่างนี้
2: ค่ะ
1: แล้วก็มีเรื่องราวอื่นๆด้วยก็เป็นเรื่องราวดีๆของกรุงเทพมหานครกทม.นะคะได้รับรางวัลจากแมกกาซีนคอนเดนาสนะคะเป็นเหมือนกับพลังโหวตมัน 300,000 กว่าโหวตเลยให้เป็นเมืองที่ดีที่สุดในโลกนะคะใช่เพราะด้วยเรื่องแบบที่ท่องเที่ยวด้วยเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมอะไรเงี้ยมีอะไรให้เที่ยวเยอะของกงของกินต่างๆนานานะคะก็ดีใจด้วยกับบ้านเรา
2: เวลาต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยสิ่งนึงที่เขาชอบมากเลยคืออาหารเดี๋ยวนี้มันไม่แค่ผัดไทยต้มยำกุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะแต่คือเยอะมากเยอะเมนูที่เวลาฝรั่งกินเข้าไปเสร็จร้องว้าวกัน
1: หมดจริง คือผัดไทยก็เอาไปยืนพื้นเนาะมาก็อยากลองแหละส้มตำแต่ว่าอย่างอื่นแกงเขียวหวานอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่าง
2: คือกับข้าวอาหารที่แบบว่าคนไทยบางทีมองข้ามไปเนาะเราคิดว่าเรากินทุกวันพอต่างชาติ
1: ต่างชาติชอบว้าวเลยอ่ะจริงจริงมีเมนูนึงที่คือตอนนี้ไม่ได้อยู่แค่ในไทยแล้วแต่ว่าคนไทยเอาไปขายที่เมืองนอกอเมริกาอย่างเงี้ยแล้วขายดีมากให้ขายเมนูอะไรเป็นของหวาน
2: เป็นของหวานไม่ใช่ข้าวเหนียวมะม่วงนะ
1: ข้าวเหนียวมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงคือข้าวเหนียวมะม่วงจริงเพราะว่ามีธุรกิจข้าวเหนียวมะม่วงเปิดเยอะเลยที่นู่นแล้วก็ขายดีคนต่อคิวเยอะ
2: ใช่เพราะว่าเคยดูเหมือนกันบอกว่าฝรั่งจะหรือต่างชาติเขาจะงงว่าทำไมเอาข้าวมากินกับผลไม
1: ้ตำพอกินแล้วแบบมันอร่อยอ่ะ
2: มันจะกลมกล่อมมันคือแบบว่ามันไม่ได้หวานโดดเพราะมันมีกะทิมาตัด
1: ใช่แล้วบ้านเราก็ชอบเนาะอะไรแบบเค็มบวกหวานบวกอะไรอย่างเงี้ยแตงโมปลาแห้ง
2: คือแบบว่าเป็นอะไรที่แบบว่าคิดว่าน่าจะเป็นไม่กี่ชาติในโลกนี้ที่ทำการทำอาหารนี่แบบผสมกันได
1: ้มันมีอะไรให้เล่นเยอะไงก็ลองแบบครีเอทเมนูใหม่ๆกันเนาะค่ะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็วันนี้มีเรื่องของเตือนภัยนิดนึงก็คือเป็นคุณพี่แท็กซี่ท่านนึงอ่ะเขาโทรมาแจ้งเราให้ฟังอ่ะนะคะว่าคือโดนผู้โดยสารอ่ะเรียกรถผ่านทางไลน์แมนแล้วก็บอกว่าเรียกจากจรัญ44ไปสุวรรณภูมินะแต่ให้ราคาเหมาไปกับ1,200ซึ่งถ้าเทียบแบบได้ระยะทางอ่ะมันก็คือค่อนข้างเยอะกว่าที่แอปจะให้อะไรเงี้ยค่ะให้เหมา 1,200 เลยแต่ว่าเดี๋ยวตอนจ่ายเงินให้อ่ะพี่สแกน QR หนูนะนึกออกไหมเหมือนให
2: ้
1: คนขับสแกน QR เราเพื่อรับเงินแต่จริงๆอ่ะมันไม่มีเนาะมันมีแต่ว่าเราอะให้ QR เราแล้วให้เขาสแกนเพื่อจะจ่ายเงินใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่ก็กลายเป็นว่าพอคุณเนี่ยคุณจำเริญเขาสแกนปุ๊บเงินหายจากบัญชีหมดเลย
2: คุณจำเริญ
1: ยังไม่ได้กดยืนยันเลย
2: เอ้ายังไม่ได้ยืนยันด้วยซ
1: ้
2: ำ
1: ใช่แค่สแกน
2: ตายละเดี๋ยวนี้คือมิจฉาชีพนี่คือมาตัวเป็นๆเลยนะไม่ต้องมาทาง
1: อันนี้คือคุยกันผ่านแอปค่ะ
2: หมายถึงว่ายังไม่ได้ขึ้นรถ
1: ใช่ไม่ได้ขึ้นรถ
2: เอ้า
1: ตกลงปองใจกันผ่านทางคอลก็ได้คุยเสียงได้อะไรกันแล้ว
2: แล้วส่ง
1: ก็ส่งผ่านรูปอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: QR มา
1: ใช่
2: ให้สแกนบอกจะจ่ายค่ารถก่อนด้วย
1: อืม
2: ตายแล้ว ต้องระวังนะเพราะว่าจริงๆอ่ะเท่าที่แบบเคยคุยกับคนขับรถแท็กซี่หลายๆคนน่ะก็จะเจอลักษณะแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าอันนั้นน่ะคือเหมือนกับว่า ขึ้นรถไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หลอกให้สแกน QR อะไรอย่างเงี้ยแต่นี้ยังไม่ได้ขึ้นรถเลย
1: ยังไม่ได้ขึ้นก็ไม่ต้องเสี่ยงมาเจอหน้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็คงแจ้งเตือนเลยทันทีว่าเงินแบบเงินออกใช่ค่
2: ะ
1: เขาก็เลยโทรมาเล่าให้ฟังเพราะว่าเหมือนพอแบบไปแจ้งตำรวจอะไรเงี้ยตำรวจก็บอกว่าก็มีเคสอะไรเงี้ยเกิดขึ้นเหมือนกัน
2: มีเครื่องดำเนินการอะไรได้ไหมคะ
1: ยังไม่ทราบว่าดำเนินการอะไรต่อเพราะว่าตอนที่คุยอ่ะเพิ่งไปอยู่ที่สน.กำลังแจ้งความ
2: อันนี้เป็นชื่อแล้วเป็นชื่อบัญชีของ
1: ชื่อบัญชีของคุณสุปราณีจันทราสมบัติค่ะ
2: น่าจะเป็นภรรยาไหม
1: แต่ยังไม่แน่ใจ
2: น่าจะเป็นแฟนหรือเป็นใครสักคน
1: อ๋อไม่สุปราณีนี่คือบัญชีของคนที่เป็นลูกค้า
2: อ๋อบัญชีลูกค้า
1: ใช่ลูกค้า
2: ที่แบบว่าโอนเข้าไปชื่อบัญชีนี้
1: อื
2: มแต่ว่าจะเป็นกลายเป็นว่าเป็นบัญชีม้าอีก
1: ใช่ฝนก็พูดแบบนั้นแหละเพราะเรายังไม่รู้นะว่าคุณสุปานีนี่คืออะไรยังไงก็ไม่แน่ใจอ่ะต้องตรวจสอบ
2: คือสงสารนะคือเวลาที่เกิดเรื่องแบบเนี้ยเรามีรู้สึกว่าเขาอ่ะคือทำงานสุจริตอ่ะแล้วก็มาเจอคนแบบเน
1: ี้
2: ย
1: ใช่เราวิ่งรถมันก็เหนื่อยอยู่แล้วอ่ะ
2: ใช่
1: จริงๆนะก็จะได้เงินอะไรอย่างเงี้ย
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่แบบว่ารับโอนเงินทางแอปพลิเคชันจำไว้ด้วยนะคุณไม่ใช่ไปสแกน QR ของคนอื่น
1: เขาต้องสแกนเราเออผมบอกไปแล้วว่าให้จำไว้เลยคือเข้าใจเลยแหละว่าตอนนั้นมันอาจจะตื่นเต้นหรือมันอาจจะอะไรก็แล้วแต่เนาะจำนวนเงินเยอะหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าต้องมีสติว่าสิ่งที่ถูกต้องมันคือยังไง
2: แต่บางทีก็ต้องเอ๊ะนิดนึงนะบอกว่ายังไม่ได้รับเลยทำไมจะโอนมาก่อนมาจำ600
1: มันไม่มีใครรู้หรอกไหมจะไปจ่ายเงินสุดรุ่ยสุดร่ายอะไรง่ายขนาดนั้นหรอกนะคะ
2: ถ
1: ือ
2: ว่าเป็นบทเรียนแล้วก็เป็นบทเรียนให้ท่านอื่นด้วยนะ
1: ใช่จริงๆคุณจำเริญน่ารักที่โทรมาแจ้งอ่ะนะคะนะแกก็แบบหวังดีต่อคนอื่นๆประมาณนั้นนะคะ
2: ค่ะขอให้จับได้แล้วกันอย่างน้อยจับบัญชีมานี่ก่อนแล้วกัน
1: ค่ะต่อไปดูแถวปู่เจ้าสมิงพรายนิดนึงนะคะพระประแดงเรารับแจ้งจากสภ.สำโรงใต้ว่าลานตู้คอนเทนเนอร์ย่านลาดกระบังอ่ะเกิดน้ำท่วมสูงอ่ะนะคะก็เลยไม่สามารถที่จะไปรับส่งตู้ได้รถตู้ได้แล้วก็ปู่เจ้าก็จะมีท่าเรือที่รับได้แค่แห่งเดียวทำให้รถพ่วงที่มารับตู้คอนน่าจะตู้คอนเทนเนอร์ไหมก็เลยต้องมารวมกันอยู่ที่เดียวกันหลายร้อยคันเพื่อรอโหลดตู้ใช้ถนนปู่เจ้าสมิงพรายก็เลยรถติดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้น
2: ค่ะ
1: ขอบคุณข้อมูลจากทางเพจแฟนข่าวด้วยนะคะชาวสมุทรปราการนั่นเองเดี๋ยวนะขอไปดูที่อัปเดตวันนี้นิดนึงที่วันนี้มีเคสขอทางไปโรงพยาบาลด้วยก็ถึงเรียบร้อยดีไม่มีอะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวคืนนี้ตอน 5 ทุ่มจะมีการปิดสะพานกับรถลูกเรือชั่วคราวเป็นการติดตั้งรั้วกันตกนะคะบริเวณสะพานกับรถลูกเรือหน้าขวัญทางหลวงแค่คืนนี้นะคะไปจนถึงตี 4 แค่นั้นเลยค่ะแล้วก็ทางพิเศษฉลองรัฐส่วนต่อขยายก่อนหน้านี้ที่พื้นถนนมันมีชำรุดอะค่ะล่าสุดแก้ไขแล้วเรียบร้อยนะคะหน้าเซเว่นหนองระแหงแล้วก็ถนน3901นั่นเองค่ะอ่ะก็ฝากคุณณัฐยาดูแลต่อนะคะเดี๋ยวกลับมาพบกับฝนใหม่เนาะวันพฤหัสหน้า
2: บอกไว้เลยนะบอกคิวไว้เลยพฤหัสหน้า
1: ว่าให้คุณเสมานะคะเสมาลาไปก่อนนะเดี๋ยวฝนลาไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ

0: 18:23 นะคะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุจสร้อยสถานีวิทยุข่าวสารและการจราจรนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะดิฉันณัฏฐยาอเนกธนเศษนะคะรับหน้าที่อยู่กับคุณผู้ฟังจนถึงช่วงเวลาประมาณเที่ยงคืนค่ะที่หมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังจสร้อยอยู่ในช่วงนี้ถ้าเกิดว่าไปเจออุบัติเหตุนะก็สามารถแจ้งเข้ามาได้ทุกช่องทางเลยทั้งด้านของหมายเลขโทรศัพท์แล้วก็ทางด้านของทางแอปพลิเคชันของเราทาง SOS นะคะก็แจ้งเข้ามาได้หรือจะมาทางด้านของโซเชียลนะคะตอนนี้เนี่ยทั้งในส่วนของ X แล้วก็ทาง YouTube Live ของเราทาง JS100 Radio นะคะก็สามารถที่จะแจ้งหรือว่าสอบถามการดาจอนเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้เนี่ยมีข้อมูลการจราจรนะเดี๋ยวดิฉันดูนิดหนึ่งมีคุณสมชายสอบถามเส้นทางเข้ามาบอกว่าตอนนี้ถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าจากสมุทรสงครามเข้ากรุงเทพเป็นอย่างไรยังรถติดอยู่หรือเปล่าครับตอนนี้เดี๋ยวให้ทางด้านนอกช่วยตรวจสอบล่าสุดนิดนึงนะคะว่าถนนพระราม2ฝั่งขาเข้าจากสมุทรสงครามมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนี่เป็นยังไงบ้างมีจุดไหนที่มีปัญหาเรื่องของการจราจรมีอุบัติเหตุหรือว่ามีน้ำหนุนอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวตรวจสอบล่าสุดให้เลยแล้วกันจากสมุทรสงครามเข้ามาเลยนะคะใช้เส้นทางทางด้านของพระราม2ค่ะเดี๋ยวคุณสมชายตอนนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าใช้พระราม2มาจากตรงช่วงไหนนะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตรวจสอบข้อมูลล่าสุดได้แล้วเนี่ยแต่เท่าที่ดูเนี่ยตอนนี้เนี่ยโดยรวมสำหรับสภาพการจราจรตั้งแต่สมุทรสงครามเข้ามาเลยนะคะตอนนี้ตั้งแต่แม่กลองเข้ามาเนี่ยไม่เป็นปัญหานะคะเข้ามาจนถึงตรงช่วงของตรงบ้านแพ้วก็ยังใช้ได้นะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยหรือจะต่อเนื่องเข้ามาตรงช่วงมหาชัยเมืองใหม่ในช่วงนี้ก็ยังไปได้นะคะก็ถ้าเกิดว่าพอมาถึงที่ตรงทางด้านของทางรอบในก็สามารถขึ้นมาทางด้านของทางด่วนมอเตอร์เวย์ M82 ได้เลยนะก็ตอนนี้ยังให้วิ่งฟรีตลอด24ชั่วโมงนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังไงตรวจสอบสภาพการจราจรให้ล่าสุดเลยละกันนะว่าเป็นยังไงบ้างถนนพระราม2จากสมุทรสงครามมุ่งหน้าเข้ากรุงเทพนะคะแต่เท่าที่ดูนี้ตอนนี้ยังไม่เป็นปัญหานะคะมาดูสภาพการจราจรที่คุณผู้ฟังรายงานกันไว้บ้างนะคะเดี๋ยวตอนนี้นะคะมีสภาพการจราจรเรื่องของน้ำทะเลหนุนนี่ก็ยังมีอยู่นะคะเมื่อตอนช่วงประมาณ5:30แถวๆทางด้านของพื้นที่สมุทรปราการเส้นทางที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของพระประแดงน่าจะเป็นฝั่งทางด้านของถนนสุขสวัสดิ์ค่ะก็มีเรื่องของน้ำทะเลหนุนนะแต่ว่าดูแล้วนี่รถนี่ยังสามารถผ่านไปได้นะคะจุดที่มีน้ำทะเลหนุนดูพื้นที่พระราม2บ้างเป็นยังไงตอนนี้เท่าที่ดูนี้พระราม2อย่างที่บอกนะคะว่าการจราจรโดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะส่วนสภาพการจราจรในเส้นทางอื่นๆนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปดูทางด้านของถนนพหลโยธินที่จะมุ่งหน้าออกไปทางด้านบริเวณต่างระดับรังสิตนะคะรวมถึงเส้นทางทางด้านของต่างระดับรังสิตในช่วงเวลานี้ที่มาจากทางด้านเส้นรังสิตปทุมนะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเดี๋ยวขอแอบไปส่องในกล้องวงจรปิดที่สามารถมองเห็นจากมุมไกลๆก่อนได้นะตอนนี้เนี่ยสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนรังสิตปทุมฝั่งขาเข้านะคะที่มาจากทางด้านของแยกบางพูนนะมุ่งหน้าเข้ามาต่างระดับรังสิตในช่วงนี้ฝั่งขาเข้านี่ใช้การได้ดีเลยนะคะยังคือรถไม่เยอะนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวใช้ความเร็วกันได้ตลอดเส้นทางเลยส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกตอนนี้ก็ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาตรงช่วงบริเวณทางโค้งตรงฟิวเจอร์ตรงโรงพยาบาลเปาโลตรงจุดนี้เนี่ยอาจจะมีรถชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าพอผ่านพ้นไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็สำหรับมาใช้ทางด้านของถนนรังสิตนครนายกในฝั่งขาออก โอ้รังสิตนครนายกฝั่งขาออกนี่จะรถเยอะเหมือนกันนะคะตั้งแต่ลงมาจากต่างระดับรังสิตผ่านตรงช่วงของโค้งตรงฟิลเตอร์แล้วก็ผ่านมาตรงช่วงของบริเวณคลอง2ช่วงนี้เนี่ยก็มีรถเยอะแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆออกไปจนถึงตรงช่วงบริเวณต่างระดับตรงธัญบุรีนะคะช่วงนี้ก็ยังมีรถเยอะอยู่แล้วก็เคลื่อนตัวตามกันไปได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้านี่จะมีการชะลอตัวนะคะตรงช่วงบริเวณทางด้านของหน้าเป็นจุดกับรถตรงแถวๆหน้า Dream World แถวเนี้ยนะคะพอเลยจากตรงช่วงหน้า Dream World มาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็ค่อนข้างที่จะยาวทีเดียวคือหัวแถวนี่จะอยู่ตรงช่วงของDream World แต่ว่าท้ายแถวนี่ชะลอต่อเนื่องไปจนถึงคือเลยจากตรงบริเวณต่างระดับธัญบุรีมาไม่ไกลก็เริ่มมีรถหนาแน่นแล้วนะแถวๆประมาณสักคลอง4ประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าใช้เส้นทางฝั่งขาเข้ามานะก็จะเย็นๆนิดนึงนะพอเลยจากทางด้านของ Dream World ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะส่วนถนนพหลโยธินในช่วงเวลานี้ไม่เป็นปัญหานะคะตั้งแต่ต่างระดับอนุสรณ์สถานออกมาต่างระดับรังสิตต่อเนื่องไปทางด้านของคลองหลวงในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะฝั่งกลับกันค่ะขาเข้ามาก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาเข้ามาทางด้านของอนุสรณ์สถานมาคปอมาที่บริเวณวงเวียนบางเขนต่อเนื่องเข้ามาที่บริเวณแยกเกษตรช่วงนี้การเคลื่อนตัวของรถนั้นยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเลยนะคะก็ฝั่งกลับกันพหลโยธินฝั่งขาออกนะตั้งแต่ตรงลาดพร้าวรัชโยธินเกษตรมาทางเรื่องของวงเวียนบางเขนช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะเส้นงามวงวานฝั่งขาออกนี่จะมีการชะลอตัวก่อนขึ้นสะพานข้ามแยกพงเพชรนะคะรถจะมีปริมาณหนาแน่นลงมาจากสะพานข้ามแยกพงเพชรมุ่งหน้ามาทางด้านของแครายช่วงนี้ก็เคลื่อนตัวมาได้ฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้านี่ใช้การได้ดีกว่านะคะส่วนบนถนนติวานนท์ที่มาจากแยกติวานนท์มาแยกแครายก็จะติดสัญญาณไฟแยกแครายนี่แหละค่ะท้ายก็ชะลอต่อเนื่องไปถึงแถวๆประมาณซอยเรวดีผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปทางสนามบินน้ำก็ใช้การได้นะคะฝั่งกลับกันมาจากแครายมุ่งหน้ามาทางแยกติวานนท์มาใช้นครอินทร์มุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม5ต่อเนื่องมาทางด้านถนนนครอินทร์ฝั่งขาออกบางสีทองตรงจุดนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะจะมีในช่องทางคู่ขนานนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของนครอินทร์เนี่ยก็จะมีรถเยอะก่อนที่จะผ่านทางด้านของต่างระดับบางสีทองนะแถวๆหน้าโรตัสนครอินทร์เนี่ยค่ะก็จะรถเยอะสักนิดหนึ่งแต่ว่ายังไม่ได้มีปัญหาแบบติดขัดหยุดนิ่งนะคะผ่านผลไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของวงเวียนบางขุนกองในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ยาวๆไปจนถึงนู่นเลยค่ะตรงต่างระดับวงแหวนกาญจนาต่างระดับบางคูเวียงตรงจุดนี้เนี่ยก็ยังคงใช้การได้นะคะตรงกาญจนาพิเศษฝั่งขาออกนะคะช่วงที่ไปจากทางด้านของต่างระดับพระราม2ไปทางด้านของตลาดเพชรเกษมในช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็จะเริ่มมีรถหนาแน่นนะคะตั้งแต่บางแวกออกไปเลยนะตั้งแต่แยกบางแวกออกไปอ๋ออันนี้ก็จะมีการชะลอตัวอยู่ตรงแถวๆหน้าสมาคมชาวปากใต้ตรงจุดนี้อ๋อนี่น่าจะเป็นวันสุดท้ายหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะที่สมาคมชาวปากใต้นะคะที่เขามีงานที่งานสัตว์เดือน10นะคะก็เลยจะทำให้รถเนี่ยจะมาชะลอตัวอยู่ที่ตรงช่วงบริเวณหน้าสมาคมชาวปากใต้นะคะแต่พอเลยไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางโอ้แล้วก็เข้าใจว่าในเส้นทางทางด้านของซอยเป็นซอยที่จะไปทะลุออกทางพุทธมณฑลสาย2นี่ก็รถหนาแน่นเหมือนกันนะคะรถนี่ชะลอตัวต่อเนื่องไปจนถึงนี่เลยนะตรงช่วงของบริเวณเดอะพาซิโอตรงจุดนี้นะคะแต่ว่าพอเลยไปแล้วนี่ก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะแล้วก็จะไปเริ่มมีรถหนาแน่นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปตรงช่วงของบริเวณต่างระดับบางใหญ่ตรงข้ามเซนเทนไมส์เกตตรงจุดนี้ก็จะมีรถเพิ่มมากขึ้นแต่ว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้เรื่อยๆนะคะเลยจากเซ็นทรัลเวสเกตไปก็จะใช้ความเร็วกันได้แล้วนะคะส่วนทางด้านกลับกันในช่วงนี้ยังใช้การได้ตลอดเส้นทางไม่เป็นปัญหานะคะคุณผู้ฟังคะการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและ กองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569ซึ่งจะเริ่มต้นขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศเลยนะคะกับภารกิจการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐเอกชนรวมไปถึงสื่อมวลชนจากทั่วโลกนะคะที่มีจำนวนมากกว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกในการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศปี2569นะคะหรือ The 2026 Annual Meeting of the International Monetary Fund and the World Bank Group นะคะที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการในวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครนะคะนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นแล้วนะคะรวมไปถึงเรื่องของวาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อเป็นการสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดก็คือซอฟต์พาวเวอร์ค่ะทั้งจากผ้าไทยผ้าทอแล้วก็ผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์คัดเลือกมาจาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยเลยนะซึ่งจะถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงแล้วก็ตกแต่งห้องประชุมเพื่อสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลค่ะแล้วก็การจัดเสิร์ฟอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมนั้นได้สัมผัสถึงรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็วิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคและไม่เพียงเท่านั้นค่ะมิตรภาพจากคนไทยทุกคนนะไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามพี่ๆผู้ที่ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ขายเจ้าของร้านอาหารหรือว่าประชาชนทั่วๆไปนี่แหละค่ะรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นมิตรของเราคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจจะลืมเลือนให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกได้นะคะมาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่พร้อมกับส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยแล้วก็แสดงพลังของเจ้าบ้านที่ดีให้ทั่วโลกได้เห็นนะคะว่าประเทศไทยนั้นพร้อมแล้วนะคะที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและก็ยั่งยืนสำหรับทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางการสื่อสารอย่างเป็นทางการได้ทางเว็บไซต์นะคะก็คือทาง www.am2026thailand.go.thหรือทาง Facebook นะคะก็คือที่ AM 2026 Thailand นะคะก็วันจันทร์หน้านี้แล้วนะคะที่จะเริ่มต้นขึ้นแล้วสำหรับในส่วนของการประชุม IMF นะเร็วเหมือนกันนะเนี่ยปั๊บๆนี้ก็จะถึงวันต้องเรียกว่าเป็นวาระสำคัญของประเทศไทยเลยทีเดียวนะเพราะว่าในรอบ30กว่าปีนั้นเราเคยเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมไปแล้วนะแต่ว่าในครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งที่2ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม IMF นะคะแล้วก็คิดว่าหลายๆคนที่ติดตามข่าวสารก็น่าจะให้ความร่วมมือคือจริงๆคนไทยเป็นคนที่แบบว่ายิ้มง่ายใครต้องการความช่วยเหลือเราก็จะช่วยหมดได้ไม่ได้เราก็จะช่วยไว้ก่อนอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เองก็จะทำให้ต่างชาติเนี่ยเขาเกิดความประทับใจนะแล้วก็จะได้บอกต่อไปก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่อาจจะทำให้ในอนาคตเนี่ยมีหลายๆคนหันมามองประเทศไทยกันมากขึ้นกว่านี้นะคะช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเรากลับมาเพิ่มเติมสภาพการจราจรกันนะคุณสมชายบอกว่ารับทราบข้อมูลแล้วขอบคุณมากตอนนี้ผมอยู่ตลาดน้ำอัมพวาตอนนี้ตลาดน้ำอัมพวาท่วมถนนหน้าสภ.อัมพวาสูงประมาณ1ฟุตได้น้ำในแม่น้ำแม่กลองขึ้นสูงมากใช่ไหมคะแล้วตอนนี้น้ำทะเลหนุนสูงเนี่ยเคยไปตลาดน้ำอัมพวาแล้วก็ไปเจอเนี่ยแหละค่ะน้ำทะเลหนุนเหมือนกันก็ตรงที่มันจะเป็นตลาดน้ำอัมพวาแล้วก็จะมีอะไรนะร้านขายของตรงทางที่ก็จะเดินไปลงเรือที่ก็จะพาไปดูหิ่งห้อยกันเนี่ยโหน้ำสูงประมาณเกือบครึ่งแข้งได้นะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงเดียวกันที่ประมาณเนี้ยเดือนตุลาที่จะมี ปลายกันยาตุลาประมาณนี้ที่มีน้ำทะเลหนุนแล้วก็คือตอนเวลาน้ำลงนี่คือเราเห็นแล้วมันโอ้จริงๆมันระดับน้ำนี่มันต่ำกว่าตลิ่งลงไปเยอะเลยทีเดียวแต่พอน้ำขึ้นสูงนี่ก็สูงมากเลยทีเดียวนะขอบคุณมากเลยนะคะคุณสมชายคะบอกว่าตอนนี้ที่ตรงบริเวณหน้าสภ.ตรงอัมพวานี่น้ำสูงประมาณ1ฟุตเลยนะคะก็ใครจะไปเที่ยวตลาดน้ำนะก็จะได้รู้ว่านี่คือตลาดน้ำจริงไม่ใช่นะเพราะว่าถึงแม้ว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนต้องบอกว่าอาจจะแบบกำลังคิดอยู่ว่าเอ๊ะจะไปวางแผนว่าจะไปเที่ยวที่ไหนดีก็กลัวเรื่องของสภาพอากาศเหมือนกันนะก็เดี๋ยวให้พ้นสัปดาห์หน้าไปก่อนละกันนะก็จะได้สบายๆจะได้วางแผนเที่ยวกันอีกทีนึงตอนนี้ก็อาจจะหลายคนจึงเฝ้าระวังอยู่เรื่องของฝนฟ้าหรือบางคนบอกว่าเพิ่งจะน้ำที่บ้านเพิ่งแห้งไปยังไม่รู้จะไปเที่ยวได้ยังไงนะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวกับอีกนิดนึงก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะเรื่องของสภาพอากาศนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวตอนนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ
1: 4.8 วินาทีที่ใช้หอมแก้มคนข้างๆ
2: 4.8 นาทีที่คอหาคนที่คิดถึง
3: คิดถึงนะคะ
1: 4.8 ชั่วโมงที่ขับรถกลับไปกอดคนที่เรารัก
2: 4.8 ปีที่ได้เติมพลังจากเขาม
1: ีคนอยู่ข้างๆเวลาไหนก็มีความสุขตลอด48ปีปตท.พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยเป็นพลังงานที่มั่นคงเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนของเราปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: เหนื่อยไหมขับรถไปโคราชทีไรต้องเจอกับรถติดจนล้าเปลี่ยนการเดินทางสู่ภาคอีสานของคุณให้สะดวกและเร็วกว่าที่เคยกับมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาเชื่อมต่อภาคอีสานย่นระยะทางประหยัดทั้งเวลาและน้ำมันแถมมีวิวสวยๆให้เพลิดเพลินตลอดทางเดินทางสู่ภาคอีสานครั้งต่อไปมั่นใจเลือกใช้มอเตอร์เวย์ M6หรือทดลองวิ่งฟรีช่วงบางปะอินปากช่องทุกเที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงคืนวันอาทิตย์และช่วงปากช่องนครราชสีมาวิ่งฟรีทุกวันตลอด24ชั่วโมงข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วน1586กด6
5: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
6: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
7: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิจนิรันดร
1: ์ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบใบแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรก

ระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

0: ที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
2: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
1: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
1: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: ช่วงนี้เรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคุณผู้ฟังเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงนี่ตั้งแต่ช่วงก่อน18นาฬิกามาแล้วนะคะก็จะทำให้ในหลายๆจุดนี่มีระดับน้ำที่สูงขึ้นแบบเห็นได้ชัดเลยนะพวกตามท่าเรือต่างๆที่อยู่ริมน้ำหรือตรงชุมชนที่อยู่ริมน้ำต่างๆนี่ก็จะมีน้ำขึ้นสูงแล้วก็น้ำเนี่ยก็จะล้นเข้ามาในจุดที่เป็นบริเวณต้องบอกว่าเป็นบริเวณที่ติดกับริมน้ำทั้งหลายนะคะอย่างตอนนี้เนี่ยเท่าที่มีข้อมูลที่คุณผู้ฟังส่งภาพเข้ามานะคะตอนช่วง 17:50 นาทีทางด้านของคุณ CN ทิพย์นะบอกว่า 17:50 นาทีน้ำทะเลหนุนสูงริมน้ำเจ้าพระยามีน้ำล้นตลิ่งตรงช่วงบริเวณท่าเรือราชวงศ์ก็คือคนที่จะลงเรือก็ต้องลุยน้ำแต่น้ำสูงจริงๆนะบางจุดเขาก็จะมีการทำเหมือนเป็นสะพานนะคะให้คนที่จะเดินข้ามไปในท่าเรือนะคะสามารถลงเรือได้นะคะแต่อย่างที่บอกว่าระดับน้ำค่อนข้างที่จะสูงนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังใช้ในเส้นทางที่มีเรื่องของน้ำทะเลหนุนแล้วก็น้ำอาจจะเข้ามาในพื้นที่ในถนนในต่างๆเนี่ยก็เพิ่มความระมัดระวังด้วยละกันนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะทางด้านของกรุงเทพมหานครเองเนี่ยหลังจากที่เขาระดมกำลังของทางด้านของสำนักระบายน้ำนะคะเข้าไปเพื่อที่จะทำการระบายน้ำในหมู่บ้านฟอร์วิลล่าสุดนี้เห็นบอกว่าทางด้านของท่านปลัดกทม.นะก็มีการตั้งเป้าไว้ว่าน้ำน่าจะแห้งภายใน2วันนี้นะคะโดยทางด้านของท่านปลัดกรุงเทพมหานครรัฐมนตรีว่าการรวมถึงท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแล้วก็รองปลัดกทม.ค่ะได้ลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้านะคะเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำที่หมู่บ้านฟอร์วิลที่อยู่สุวินทวงศ์38เขตหนองจอกแล้วก็ได้มีการระดมกำลังทุกภาคส่วนเลยนะคะเข้าไปแก้ไขปัญหาเรื่องของความเดือดร้อนเรื่องของน้ำท่วมของชาวบ้านที่อยู่ในหมู่บ้านนี้แหละค่ะก็มีการระดมเครื่องสูบน้ำทั้งหมดเนี่ย8เครื่องด้วยกันก็จะเป็นระดมเครื่องสูบน้ำ8เครื่องแล้วก็จะมีท่อซิ่งขนาด20นิ้วอีก3ตัวเร่งพร่องน้ำอย่างต่อเนื่องเลยนะคะก็ตอนนี้เลยทำให้น้ำที่ท่วมอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยลดลงประมาณ 10-20 เซนแล้วนะคะทางด้านของกทม.เองเนี่ยก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะทำให้ในบริเวณหมู่บ้านฟอร์วิลเนี่ยน้ำแห้งสนิทภายใน2วันนะรวมถึงได้มีการไปปิดจุดที่เป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าเป็นจุดฟันหล่อเนี่ยไปอุดรอยรั่วรอยซึมตามแนวตะเข็บต่างๆไม่ให้น้ำเนี่ยพัสดุออกไปถ้าเกิดว่าพวกรอยเลื้อรอยรั่วรอยซึมตรงนี้เนี่ยยังมีอยู่น้ำมันก็จะวนกลับมานะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องไปอุดรอยรั่วรอยซึมตามแนวตะเข็บต่างๆตรงนี้ให้ดีด้วยนะรวมถึงไปทำคันกั้นน้ำถาวรแล้วก็จัดหาเครื่องสูบน้ำประจำหมู่บ้านนะคะทางนี้ก็ได้มีการหารือกับทางด้านของกองทัพไทยกองทัพนะคะแล้วก็นิติบุคคลของหมู่บ้านให้เตรียมพร้อมรับมือในระยะยาวก็คือหลังจากที่สถานการณ์ตรงนี้เนี่ยมันคลี่คลายไปแล้วในส่วนของทางหมู่บ้านเองโดยนิติบุคคลเขาก็ต้องไปหาแนวทางในการป้องกันถ้าเกิดว่าในกรณีแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดมีฝนตกลงมาหนักๆเหมือนช่วงก่อนหน้านี้หรือถ้าในปีหน้าแล้วมีฝนตกลงมาอีกแล้วเราจะทำยังไงเราจะมีวิธีการป้องกันยังไงนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของแก้มลิงชุมชนก็ให้เสนอพื้นที่ว่างของบริเวณใกล้เคียงเนี่ยทำบึงรับน้ำนะคะแล้วก็ทำการเชื่อมต่อไปที่คลองไส้ไก่เพื่อเป็นการระบายน้ำออกสู่ทางด้านนอกได้รวดเร็วก็คือทำแก้มลิงของชุมชนเนี่ยเป็นที่ว่างๆรับน้ำถ้าน้ำมาเยอะๆเอาน้ำตรงนี้ไปลงตรงแก้มลิงตรงนี้ไปก่อนบึงรับน้ำตรงนี้ไปก่อนแล้วก็คือถ้าไอ้ตรงที่พื้นที่ว่างเนี่ยถ้ามันจะไปเชื่อมต่อกับคลองที่จะเป็นลักษณะเหมือนกับคลองเล็กๆที่ไปเชื่อมต่อลงไปทางด้านของคลองประเวศอะไรอย่างนี้ได้เนี่ยจะดีที่สุดเลยนะเพื่อที่จะเป็นการระบายน้ำออกทางด้านนอกได้เร็วที่สุดเลยนะคะ อันนี้ก็น่าจะต้องเป็นเรื่องของในอนาคตหลังจากที่เขาหลังจากที่พ้นจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมตรงนี้ไปก่อนนะคะเพราะว่าหลังจากนี้ดิฉันว่าหลังจากนี้ดิฉันว่าหลายๆท่านก็น่าจะมีการวางแผนกันเป็นอย่างดีเลยนะคะเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราจะไปกันที่ร้อยตำรวจโทอานนท์ล่าคำมีนะคะรองสารวัตรจราจรสน.คณะยาวนะคะสวัสดีค่ะรองสารวัตรคะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะเชิญเลยค่ะ
1: อ๋อถนนสุเหร่าคลองหนึ่งช่วงนี้กำลังก่อสร้างนะครับก่อสร้างระยะทางประมาณจากแยกลำกะโหลกไปถึงถนนสุเหร่านี่ประมาณ700เมตรครับกำลังจะขยายทางครับผม
0: ค่ะ
1: คือทำให้รถที่มาจากถนนปัญญาจำนวน2เลนแล้วก็รถที่หนุนประจักษ์พญาสุเรนที่เลี้ยวขวาเข้าถนนสุเหร่าทำให้ติดขัดครับผมเข้าข้างในค่อนข้างจะลำบากครับ
0: ค่ะแล้วปกติของเดิมเนี่ยเขาวิ่งได้กี่เลนนะคะ
1: คือของเดิมคือสวนกันครับเลนมี2เลนคือช่องทางไปกลับอย่างละเลนครับผม
0: ค่ะ
1: คือตอนนี้ก็คือทำข้อพ่อมีก่อสร้างเริ่มขุดขอบทางทำให้จำนวนเลนก็เหลือประมาณสักเลนครึ่งแต่รถสามารถที่บิดเบียดสวนกันไปได้ครับแต่ว่าอาจจะการนี้เลย
0: คือแต่มันต้องเป็นรถเล็กใช่ไหมถ้าสวนกันได้อะ
1: ก็ส่วนใหญ่ก็รถสิงรถกระบะได้ครับแต่ถ้าเป็นรถบรรทุกนี่จะไม่ได้เลยครับ
0: ไม่ได้เลยนะคะค่ะแล้วจุดที่เขาทำเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่ตรงไหนอะคะ
1: เขาเริ่มตั้งแต่แยกลำกะโหลกไปจนถึงสุเหร่าซอย14ครับ
0: แยก
1: สุเหร่าซอย14
0: แยกลำกะโหลกไปจนถึงซอยสุเหร่า14นะคะ
1: ครับผมแล้วระยะทางประมาณ700เมตรครับ
0: 700เมตรนะคะอันนี้คือเขาทำคือยังไงอะระยะเวลาค่ะประมาณเท่าไหร่
1: ระยะเวลาก็ประมาณ8เดือนนะครับแต่ตอนนี้ก็ช่วงก่อนมันจะมีน้ำท่วมหน่อยเขาให้หยุดไปประมาณนานอยู่เหมือนกันครับ
0: อันนี้คือเขาเริ่มมาได้ก่อนช่วงน้ำท่วมระยะนึงแล้วใช่ไหมคะ
1: ก่อนน้ำท่วมครับก่อนน้ำท่วมครับก่อนประมาณได้หลายเดือนแล้วครับหลายเด
0: ือนแล้วแหละค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยประเด็นก็คือว่ารถติดยาวมากเลยใช่ไหมคะที่เข้าเส้นทางด้านของปัญญาลำ
1: พ
0: ันธ์
1: คร
0: ับ
1: ผมถนนปัญญากับพญาสุเรนติดยาวมากเลยคร
0: ับ แต่เราไม่มีทางเลี่ยงให้เขาด้วยใช่ไหมตรงนี้หรือยังไงคะ
1: คือทางเลี่ยงก็จะใช้ถนนคูบอนที่จะไปออกแยกคลอง2แล้วแยกซาฟารีไป
0: ค่ะ
1: แต่ว่าตอนนี้ส่วนใหญ่เขาจะมาทางนี้กันมันเป็นทางลาดที่ตัดไปถนนพันธไทยลาดอะครับ
0: มีป้ายประชาสัมพันธ์ไว้ตรงปากทางไหมคะ
1: มีครับผมมีครับมีตลอดเลยครับป้ายให้หลีกเลี่ยงเส้นทาง
0: อืมค่ะแต่ว่าดูแล้วนี่คือประชาชนโอ้แล้ววันนี้เป็นวันหยุดแต่ว่าก็ยังรถเยอะปกติมีคนมาใช้เส้นทางตรงนี้เยอะไหมคะในวันธรรมดา
1: ปกติเยอะครับเยอะทุกวันเลยครับเป็นจุดที่รับส่งคนงานนะครับคนงานที่ก่อสร้างใช่ไหมครับ
0: ค่ะอ๋อค่ะก็เลยแบบว่ามีปัญหาแต่พอเลยจากจุดตรงซอย14ไปแล้วใช้ได้นะคะ
1: ใช้การได้ดีครับผมใช้การได้ดีครับช่วงนั้นถนนขยายเรียบร้อยแล้วครับ
0: ค่ะ
1: ถนนช่วงนั้นน่าจะเป็น4เลนส่งคนงานนะครับคนงานที่ก่อสร้างใช่ไหมครับ
0: ค่ะอ๋อค่ะก็เลยแบบว่ามีปัญหาแต่พอเลยจากจุดตรงซอย14ไปแล้วใช้ได้นะคะ
1: ใช้การได้ดีครับผมใช้การได้

0: ก็ตั้งแต่เช้าถึง5โมงครับตั้งแต่8โมงถึง5โมงเย็น
1: ตอนกลางคืนไม่ได้ทำ
0: กลางคืนไม่ได้ทำครับใช่ครับ
1: ค่ะกลางคืนไม่ได้ทำทำ8โมงจนถึ
0: ง5
1: โมงเย็น
0: 5โมงเย็น
1: ค่ะตอนแล้วตอนเวลาช่วงที่เขาทำอ่ะไอช่องที่มันเหลือแค่1ช่องครึ่งเนี่ยมันเล็กลงอีกไหมหรือว่ายังไง
0: ก็ไม่เล็กลงครับแต่ว่าช่วงที่เขาทำเนี่ยมันเป็นทางที่สามารถใช้การได้เพราะรถคนยังไม่กลับช่วงหลังจาก5โมงคนกลับแล้วไม่รถมีเป็นประมาณมากครับ
1: ค่ะก็คือพอช่วงเวลาที่เขาเลิกงานคนเดินทางกลับบ้านอะไรตรงนี้เนี่ยเขาก็ไอ้ส่วนที่เขาทำงานตรงนี้เขาหยุดละแต่ว่ารถเนื่องจากว่ามันเหลือแค่ประมาณเลนครึ่งมันก็จะไปได้ช้ากันสักหน่อยหนึ่ง
0: ใช่ครับผม
1: ค่ะค่ะแล้วก็เลยทำให้ทางด้านของรถที่มาจากทางพญาสุเรนที่จะเลี้ยวขวาไปทางสุเหร่าคลองหนึ่งนี่ก็เลยชะลอไปด้วยเหมือนกัน
0: ใช่ครับชะลอตัวทางแต่ทางตรงไปได้ครับแต่ว่ารถส่วนใหญ่ก็จะเบี่ยงทางกันเพื่อจะเข้าสุเหร่าเยอะครับเยอะมาก
1: ค่ะค่ะได้ค่ะแล้วเรามีเจ้าหน้าที่ไปอำนวยการจราจรยังไงบ้างไหมคะ
0: มีครับมีจราจรคอยไล่แต่ไม่มีรถจอดหรอกครับเพราะว่ามันก็เป็นด้วยสภาพกายภาพเนี่ยไม่สามารถจอดรถได้แล้วครับส่วนมากจะเป็นกายภาพทางถนนก็รถค่อนข้างจะแคบครับค่อนข้างจะแคบเพราะก่อสร้างอยู
1: ่
0: คร
1: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองสารวัตรขา
0: ครับผมขอบคุณมากคร
1: ับ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: คร
1: ับ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนจริงๆมาจากทางด้านของปัญญารามินทานะคะแล้วก็เข้าไปทางด้านถนนที่จะตรงไปทางด้านของถนนสุเหร่าคลองหนึ่งเลยไปจนถึงซอย14เลยนะคะตรงจุดนี้พอเลยไปแล้วก็จะใช้การได้ค่ะคุณธงชัยค่ะบอกว่ามีรถบรรทุกจอดเสียอยู่สุขุมวิทฝั่งขาออกคุณธงชัยสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับ
1: ค่ะอยู่ตรงช่วงไหนอะคะ
2: เรื่องกับโรงเรียนในเรือหน่อยครับ
1: เป็นสุขุมวิทฝั่งไปที่จะมุ่งหน้าไปปากน้ำนะคะ
2: ใช่ครับ
1: ค่ะรถบรรทุก10ล้อเหรอคะหรือว่ารถบรรทุกขนาดไหน
2: ก็6ล้อถึง10ล้อ
1: รถใหญ่
2: มีสวนมา
1: ค่ะ
2: รถจอดยาวมาถึงช้างสามเสียนนะครับ
1: อุ้ย
2: เป็นกิโลอ่ะ
1: ค่ะแล้วคือยังไงอ่ะเขากลับรถแล้วมันเสียอยู่ตรงที่กลับรถเหรอคะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อค้างอยู่ตรงนั้นพอดีเลย
2: ใช่ครับเหมือนแบบไอ้ฟันเฟืองล้อเขาเลี้ยวไม่ได้อ่ะ
1: ค่ะมันเหมือนมันล็อกอยู่อย่างนั้นเลย
2: ใช่ครับใช่ครับค
1: ่ะค่ะค่ะอยู่ตรงจุดกลับรถหน้าโรงเรียนในเรือเลยนะคะ
2: ยื้องๆกันนะครับก่อนถึงเรียนในเรือนิดนึง
1: ค่ะเป็นที่มันเป็นจุดกลับรถนะตรงนั้น
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ทำยังไงอ่ะทีนี้ฝั่งขาออกก็รถติดแล้วด้วยตอนนี
2: ้โหติดยาวเลยอ่ะ
1: ค่ะ
2: อันนี้ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เขาไปช่วยเอารถไปดึงหรือยังไงก็ได้
1: ต้องเขาต้องแจ้ง
2: เขาต้อง
1: แจ้งช่างอ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเสียได้สาเหตุอะไรนะคะตอนนี
2: ้
1: ค่ะแล้วคุณธงชัยผ่านมานานหรือยังคะ
2: ก็สัก5นาทีได้แล้วครับผมมาถึงสำโรงแล้ว
1: อ๋อวิ่งสวนมา
2: ใช่ครับ
1: แต่ว่าเห็นว่าตอนนี้เนี่ยท้ายแถวยาวไปถึงตรงไหนแล้วตอนที่สวนมาค่ะ
2: ก็ตอนที่ผมไปส่งผู้โดยสารปักน้ำผมเห็นเขาเสียพอดีไง
1: อ๋อค่ะค่ะ
2: ส่งเสร็จแล้วผมไปบางปูกลับมาเรื่องเขาจะไปแล้วเขาก็ยังไม่ไปเลย
1: เขาก็ยังอยู่อีกตอนนี้ท้ายแถวเนี่ยมันเลยไปถึงตรงนู้นแล้วตรงช้างสามเสียนนู้นแล้ว
2: ใช่
1: ท้ายแถวยาวแล้วเหมือนกันนะคะเอายังไงดีตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะหนีเส้นนั้นออกไปทางหน้าของศรีนครินทร์ก่อนดีกว่ามั้งอย่างนั้น
2: ต้องแจ้งตรงแยกออกแยกเนี่ยละศรีนครินทร์เนี่ยเทพรักษ์เนี่ย
1: ออกไปทางเทพรักษ์แล้วไปทะลุไปศรี
2: ดูกันเรียบร้อยอ่ะ
1: นะเพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลาพอสมควรเลยเหมือนกันนะคะ
2: ครับ
1: ได้เดี๋ยวเราประสานงานทางเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เดี๋ยวต้องดูนิดนึงว่าเขาเสียด้วยระบบอะไรสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปได้เร็วกว่านี้ไหมแล้วคือมันขวางในทางที่กลับรถแล้วก็ในช่องทางฝั่งขาออกด้วยใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับสามเลนเลยอ่ะแล้วก็ผมหลบตรงท้ายรถเขาอ่ะที่ว่าเป็นตรงยูเทิร์นจะมีท้ายรถเว้าออกไปหาอีกเลนหนึ่ง
1: ค่ะ
2: แล้วตะเบียงตรงนั้นอ่ะปุ๊บเบี่ยงแล้วก็เข้าถนนหลักเหมือนเดิม
1: เดี๋ยวนะสามเลนนี่แสดงว่าเขาต้องเป็นรถยาวเลยสินะ
2: ยาวครับยาวก็หกล้อถึงสิบล้ออ่ะประเมินเอา
1: ค่ะ
2: ยาว
1: แล้วก็เลยขวางเรียกว่าคือเหลือแค่ช่องซ้ายนิดนึงให้เราวิ่ง
2: ซ้ายก็วิ่งไม่ได้ถ้ารถใหญ่นะรถเก๋งก็วิ่งไม่ได้แล้วอ่ะ
1: เอ้าโหตายแล้วอ่ะได
2: ้แต่ว่าฝ่ามืออ่ะมันเป็นยูเทิร์นอีกเลนนึงนึกออกป่ะ

0: มันก็จะเหลือครึ่งเลนแล้วเราก็ไปใช้ของอีกฝั่งนึงครึ่งเลนเพื่อจะวกกลับมาหาเลนปกติ
1: ก็คือว่าเราอ่ะต้องเหมือนกับเราต้องลอดผ่านตัวเขาไปแล้วก็ไปซิกแซกออกม้วนกลับเข้ามาอีกทีนึงอย่างนั้น
0: ใช่ครับใช
1: ่ครับค่ะโอ้แต่ไม่ได้เดี๋ยวอันตรายอันนั้น
0: ใช่อันตราย
1: อันตรายค่ะค่ะเออเดี๋ยวไง
0: เจ้าหน้าที่อ่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: ไปวุ้บเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ได้เดี๋ยวเราประสานเจ้าหน้าที่อีกทีนึงคุณธงชัยขอบคุณมากเลยค่ะ
0: คร
1: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับ
1: ค่ะเป็นจุดกลับรถตรงใกล้ๆกับทางด้านของโรงเรียนในเรือถนนสุขุมวิทนะคะตอนนี้เนี่ยมีรถขนาดใหญ่จอดเสียอยู่แล้วก็ขวางในช่องทางคือเป็น3เลนเกือบหมดเลยนะคะตอนนี้เลยทำให้ถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกมาจากที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของปากน้ำตอนนี้เนี่ยท้ายแถวก็ชะลอต่อเนื่องไปถึงตรงแถวๆหน้าช้างเอราวัณแล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครจะไปทางด้านของปากน้ำถ้าเกิดยังเลี่ยงได้ทันนะดิฉันแนะนำให้ออกไปทางด้านของเทพรักษ์แล้วก็มาเข้าศรีนครินทร์น่าจะดีกว่านะตรงแถวแยกเทพรักษ์ไม่มีน้ำท่วมใช่ไหมคะตรงนี้ก็คือถ้าเกิดว่าตรงมาสุขุมวิทฝั่งขาออกผ่านจากทางด้านของช้างเอราวัณมาเนี่ยก็จะรถติดยาวเลยก็คือจริงๆแล้วเนี่ยติดตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณช้างเอราวัณมาแล้วนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาเข้าในช่วงนี้ยังคงใช้การได้เดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะแล้วก็เดี๋ยวตรวจสอบกันอีกทีนึงว่าเขาเสียด้วยระบบอะไรแล้วก็จะสามารถที่จะเคลื่อนย้ายได้เมื่อไหร่ยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

รกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ตัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสรินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบเป็ดเสร็จการทรงงานสืบสานศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณฟังเมื่อสักครู่นี้ที่คุณธงชัยแจ้งไว้ที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกนะเขากลับรถแล้วก็ปรากฏว่าเขาไปจอดเสียอยู่ตรงจุดกลับรถพอดีเลยนะคะตอนนี้เนี่ยเข้าใจว่าน่าจะอาจจะขยับได้หรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้รถนี่ท้ายแถวสั้นลงแล้วนะคะแต่ว่าตรงจุดที่เป็นหัวแถวนี่ก็ยังอยู่แถวๆประมาณจุดกลับรถนะคะพอเลยมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวให้ดีแต่ท้ายแถวสั้นลงแล้วสั้นลงแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของสุขุมวิทฝั่งขาออกที่บอกว่ามีรถบรรทุกไปจอดเสียอยู่ตรงจุดกับรถก่อนถึงโรงเรียนในเรือนะคะก็เดี๋ยวเข้าใจว่าน่าถ้าเกิดตรงนี้น่าจะแบบเคลื่อนย้ายได้แล้วหรือเปล่านะคะรถก็เลยสั้นลงนะคะคุณพันธ์นะคะแจ้งอุบัติเหตุถนนเพิ่มสินจากพหลโยธิน54/1ไปทางด้านของซอยวัชรพลที่ตรงบริเวณหน้าปั๊ม PTT Station มีจักรยานยนต์ไม่ทราบคู่กรณีนะคะอยู่ในช่องทางซ้ายรถนั้นก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าเนื่องจากว่ามีอุบัติเหตุนี่แหละค่ะส่วนทางด้านกลับกันนั้นยังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็มีคุณธันวรินทร์แจ้งสภาพการจราจรเข้ามาบนถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกมาจากทางถนนบรมชนนีมุ่งหน้ามาแยกสวนผักตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้ทั้งสองฝั่งเลยนะคะแต่ว่าเพิ่มเติมมาว่าแยกบรมชนนีมาจนถึงวงเวียนบางขุนกองไฟสองทางเกาะกลางถนนนั้นดับค่อนข้างที่จะมืดนะเส้นทางถนนราชพฤกษ์ในช่วงเวลานี้แล้วก็คุณชินกรค่ะแจ้งไว้ก่อนหน้านี้นะคะที่ถนนปัญญารามอินทราที่บอกว่ามีรถติดขัดนะคะก็บอกว่ารถเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้าสลับกับหยุดนิ่งติดอยู่ตรงบริเวณแยกลำกะโหลกนะก็อย่างที่ทางด้านของท่านรองสวัสดิ์จราจรสน.คันดายาวรายงานให้ทราบไปเมื่อสักครู่นี้นะคะบอกว่าเขามีการทำงานอยู่ตรงในเส้นทางทางด้านของถนนสุเหร่าคลองหนึ่งก็เลยทำให้รถเนี่ยติดขัดเพราะว่ารถเนี่ยมันจะวิ่งได้เพียงแค่หนึ่งช่องทางครึ่งก็คือปกติมันจะเป็นเลนที่เขาสวนกันไปกลับแค่นั้นเองนะเขาก็มีการทำตรงบริเวณเพื่อทำขยายมีการทำงานนะคะตรงนี้เลยทำให้รถเนี่ยช่องทางเนี่ยมันเสียไปประมาณสักครึ่งช่องทางนะคะรถก็จะเคลื่อนตัวไปได้ช้าพอเลยจากตรงช่วงของซอยสุเหร่าคลอง1ซอย14ไปแล้วเนี่ยถึงจะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะสภาพการจราจรในจุดอื่นๆณขณะนี้โดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะคะก็จะมีเพียงแค่ในพื้นที่ทางในเมืองเท่านั้นที่อาจจะมีปัญหารถติดขัดนะคะแล้วก็บนทางพิเศษศรีรัตน์บนทางพิเศษศรีรัตน์ฝั่งขาเข้านี่ก็จะมีการชะลอตัวก่อนผ่านด่านเก็บเงินอโศก4นะคะที่จะเข้ามาใช้เส้นทางทางด้านของทางด่วนศรีรัตน์ในช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของด่านเก็บเงินอโศก4พอผ่านเข้าไปแล้วเนี่ยก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะบนถนนพระราม9มาจากทางแยกพระราม9มุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกบทแม่พระหรือว่าแยกประชาสงเคราะห์ในจุดนี้เนี่ยก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของทางแยกนะคะแต่ว่าพอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้าไปที่ใต้ทางด่วนดินแดงช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะการเคลื่อนตัวนั้นยังต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางบนถนนพระราม9ฝั่งขาออกจากแยกพระราม9มุ่งหน้ามาทางด้านของแยกรามในช่วงนี้ยังคงใช้การได้นะคะไม่เป็นปัญหาบนถนนรามคำแหงตอนนี้รถที่ใช้ถนนรามคำแหงฝั่งขาเข้ามุ่งหน้ามาแยกรามจะมีการติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกรามนะคะท้ายแถวเนี่ยก็จะอยู่ประมาณซอยรามคำแหงซอย8ก็จะเคลื่อนตัวไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะพอเลยจากทางด้านของแยกรามไปแล้วมุ่งหน้าเข้าไปทางด้านของแยกคลองตันช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะไปใช้ทางด้านของพัฒนาการมุ่งหน้าออกมาทางด้านของถนนศรีนครินทร์ตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางเลยนะคะยังไม่เป็นปัญหาบนมอเตอร์เวย์สาย7ฝั่งขาเข้านี่รถยังเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางนะคะยาวๆเข้ามาจนถึงตรงบริเวณต่างระดับตรงศรีนครินทร์ตรงจุดนี้เลยส่วนทางฝั่งขาออกขาออกนี่จะดูว่ามีรถเยอะกว่านะแต่ว่าก็ยังไหลตามกันไปได้ตลอดเส้นทางไม่ได้มีปัญหาติดขัดหยุดนิ่งนะคะ ตรงบริเวณหน้าด่านลาดกระบังในช่วงนี้ก็จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณช่วงหน้าด่านเล็กน้อยเท่านั้นนะคะยังไม่ได้ติดขัดหยุดนิ่งนานยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางค่ะก็โดยรวมถือว่ายังคงใช้การได้นะคะสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ฝั่งทางด้านทางขาเข้าแล้วก็ขาออกส่วนบนมอเตอร์เวย์สาย9มอเตอร์เวย์สาย9ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางปะอินตรงช่วงที่จะผ่านคือช่วงที่ผ่านจากทางด้านขึ้นมาจากถนนรามคำแหงนะคะอันนี้ก็จะเริ่มมีการชะลอตัวเริ่มมีการชะลอตัวบ้างเล็กน้อยนะคะเนื่องจากว่ามีรถเหมือนจะเป็นทางร่วมนะก็เลยจะทำให้มีการชะลอตัวตั้งแต่ตรงประมาณแถวประมาณกม.ที่เดี๋ยวฉันดูเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะว่ามันจะอยู่ประมาณสักกม.เท่าไหร่กม46 47ประมาณนี้นะคะบนมอเตอร์เวย์สาย9ฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของบางปะอินถ้าฟังกลับกันนี่ไม่เป็นปัญหานะคะคือตรงจุดนี้เนี่ยก็จะชะลอตัวไม่ไกลนิดเดียวนะคะพอผ่านไปแล้วนี่ก็ประมาณสักกิโลหนึ่งก็ใช้การได้ดีเลยนะตลอดเส้นทางออกไปจนถึงทางด้านของบางปะอินนู้นเลยนะคะคุณผู้ฟังคะตอนนี้เนี่ยทางกรมชลประทานค่ะเขามีการปรับลดการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยานะคะโดยเมื่อตอนช่วง18นาฬิกาที่ผ่านมาที่สถานี C13เขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทปริมาณน้ำไหลผ่านสถานี C2นครสวรรค์อยู่ที่ 1,889 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกลังที่สถานี CT19 จังหวัดอุทัยธานี อยู่ที่52ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะแล้วก็อัตราการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะคะระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 15.79 นะคะ 15.79 เมตรแนวโน้มก็ลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะการปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยานี้จะเริ่มตั้งแต่4ทุ่มวันนี้นะคะก็คือ22นาฬิกาโดยจะทยอยปรับลดการระบายน้ำจากอัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็จะลดลงชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะจนจะเหลืออยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีภายในเวลา3นาฬิกาของวันที่11นะก็จากนั้นก็จะคงอัตราต่อเนื่องคงที่อยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะอันนี้ก็ถือว่าจะช่วยในเรื่องของคนที่อยู่ท้ายเขื่อนนะน้ำที่ระบายลดน้อยลงก็จะช่วยทำให้คนที่อยู่ท้ายเขื่อนเนี่ยจะระดับน้ำก็ค่อยๆลดลงตามไปด้วยนะคะก็แสดงว่าทางด้านของน้ำเหนือก็ยังลงมาไม่เยอะมากนะก็ค่อยๆทยอยลงมาเลยจนทำให้ที่เขื่อนเจ้าพระยานี่ก็สามารถที่จะค่อยๆลดระดับการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพระยาไปได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะมาดูสภาพการจราจรในพื้นที่กรุงเทพชั้นในกันคุณผู้ฟังแถวๆทางถนนพระรามหนึ่งช่วงนี้ก็ยังเป็นน่าจะเป็นถนนเส้นเดียวที่ตอนนี้เนี่ยในกรุงเทพมหานครนะคะที่ยังมีรถหนาแน่นอยู่เลยก็คือรถที่มาจากทางด้านของแยกปทุมวันมาเฉลิมเผ่าต่อเนื่องมาทางด้านของแยกรับประสงค์เนี่ยล่ะค่ะยังมีรถเยอะอยู่เลยนะคะแต่พอเลยจากทางด้านของแยกรับประสงค์เลี้ยวซ้ายไปถนนราชดำริมุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำตอนนี้เนี่ยรถเยอะแต่ว่าการเคลื่อนตัวของรถยังไปได้เรื่อยๆนะคะบนถนนพระรามหนึ่งนี่ก็เช่นเดียวกันนะตั้งแต่แยกปทุมวันมาเฉลิมเผ่าต่อเนื่องมาที่บริเวณแยกราชประสงค์วันนี้เนี่ยก็รถเยอะแล้วก็ไปได้ตามรอบจังหวะสัญญาณไฟพอผ่านจากทางด้านของประตูน้ำมุ่งหน้าไปถนนราชปารภไปหมอเหล็งยังเคลื่อนตัวไปได้นะคะทางกลับกันรถที่มาจากทางหมอเหล็งมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำช่วงนี้ใช้การได้ดีเลยนะคะก็มีติดจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกประตูน้ำเท่านั้นผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกราชประสงค์ก็จะมีชะลอตัวท้ายแถวอยู่แถวๆหน้าบิ๊กซีราชดำรินะคะผ่านพ้นไปแล้วมาใช้ราชดำริมุ่งหน้ามาที่บริเวณแยกสารแดงช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะการเคลื่อนตัวนั้นยังต่อเนื่องตามกันมาได้ตลอดเส้นทางสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนราชดำริที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของสารแดงนะคะ แล้วก็สภาพการจราจรเส้นทางอื่นนะคะตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ใช้เส้นทางอยู่นี่เพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะมีคุณผู้ฟังคุณรำไพรายงานแล้วก็เพจเหตุการณ์ลักกระบังรายงานสภาพการจราจรถนนลักกระบังเมื่อตอนช่วง 18:30 นบอกว่าถนนลักกระบังบริเวณโรบินสันเดอะพาซิโอตอนนี้เนี่ยกลับสู่สภาพเดิมเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะคือระดับน้ำนี่ลดไปหมดถนนแห้งแล้วนะคะรถก็สามารถสัญจรผ่านได้ตามปกติแล้วนะคะเป็นช่วงที่ถนนลักกระบังตอนนี้เดี๋ยวขอย้ำคุณผู้ฟังที่จะเข้าไปใช้เส้นทางทางด้านของถนนปัญญารามอินทรานะคะตอนนี้นี่รถหนาแน่นเลยทีเดียวเนื่องจากว่าในถนนสุราษฎร์คลอง1ตั้งแต่ตรงช่วงของบริเวณแยกลำกะโหลกไปทางด้านของซอยสุราษฎร์คลอง1ซอย14เขามีเจ้าหน้าที่ทำงานอยู่นะคะคือไม่ใช่เจ้าหน้าที่ทำงานตอนนี้ค่ะเจ้าหน้าที่เขาทำงานกันตั้งตอนช่วง 8:00 นจนถึง 17:00 นแล้วก็พอเลิกงานเนี่ยจุดที่เขาทำงานมันก็ต้องค้างไว้ตรงนั้นทำให้รถนี่เขามีการทำให้รถที่จะผ่านไปเส้นทางตรงนี้เนี่ยไม่สามารถที่จะวิ่งในคือปกติถนนเส้นนี้มันจะมีแค่2เลนสวนกันตอนนี้เนี่ยในช่องทางด้านข้างทางเนี่ยถูกมีการกั้นเพื่อทำงานก็เลยทำให้เลนรถที่จะผ่านมาเนี่ยมันเหลือเพียงแค่ประมาณ1เลนครึ่งรถขนาดเล็กพอผ่านไปได้แต่ว่ารถใหญ่นะไม่น่าจะผ่านได้นะก็พอผ่านจากทางด้านของซอย14ไปแล้วก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่ว่าตอนนี้นี่รถเข้าไปอยู่ตรงบริเวณนั้นหนาแน่นเลยทีเดียวนะคะทางฝั่งที่มาจากทางถนนพญาสุเรนตอนนี้ท้ายแถวสั้นลงแล้วนะแต่ยังมีฝั่งทางด้านของที่เข้าไปจากรามอินทราเนี่ยยังท้ายแถวยาวอยู่เลยแล้วก็ทำงานกันระยะเวลานานเหมือนกันนะคะประมาณอีก8เดือนตามที่เขามีการประสานกับทางเจ้าหน้าที่นะแต่จริงๆแล้วเขาทำงานกันมาตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วนะพอดีช่วงที่มันมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมก็หยุดการทำงานไปชั่วคราวนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็กลับมาทำงานตามปกติหมายถึงว่ามีการซ่อมแซมถนนตามโครงการเดิมตามแผนเดิมแต่เนื่องจากว่ารถมาใช้เส้นทางกันเยอะก็เลยทำให้รถติดขัดในช่วงเวลานี้นะคะเดี๋ยวดูเพิ่มเติมนะคะว่ามีข้อมูลเรื่องของการจราจรเข้ามาอีกหรือไม่นะคะตอนนี้นะคะเส้นทางทางด้านของถนนสุขสวัสดิ์นะที่เมื่อสักครู่นี้คุณทางด้านของคุณธงชัยแจ้งไว้ที่บอกว่าไม่ใช่สุขสวัสดิ์ขออภัยสุขุมวิทตรงก่อนถึงเป็นจุดกลับรถก่อนถึงโรงเรียนในเรือเข้าใจว่าตอนนี้น่าจะเคลื่อนย้ายรถบรรทุกที่จอดเสียไปแล้วนะคะเลยทำให้การจราจรในเส้นทางสุขุมวิทฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าไปปากน้ำตอนนี้การจราจรก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วก็จะไปติดตรงช่วงบริเวณตรงทางแยกปากน้ำเท่านั้นนะคะก็ชะลอตัวตรงก่อนที่จะผ่านทางแยกจะไปทางด้านของถนนสุขุมวิทสายเก่ามุ่งหน้าไปทางด้านของแพร่กษาไปโค้งโพจุดนี้ก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหานะคะส่วนฝั่งกลับกันสุขุมวิทฝั่งขาเข้ายาวๆเข้ามาจนถึงทางด้านของสำโรงจากหมากน้ำเข้ามาสำโรงต่อเนื่องมาทางด้านของแยกบางนาช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ไม่เป็นปัญหาค่ะถือว่ายังสบายๆอยู่นะคะในช่วงเวลานี้แล้วก็ตอนนี้นะคะเราไปกันที่ท่านพันตำรวจโทพิทยาสุรินทะนะคะรองผู้กำกับจราจรสภ.เมืองสมุทรปราการนะสวัสดีค่ะรองผู้กำกับคะ
1: ครับสวัสดีครับผม
0: ค่ะตรงนี้ที่เมื่อสักครู่นี้มีรถบรรทุกจอดเสียอยู่ตอนนี้เคลื่อนย้ายไปแล้วเหรอคะ
1: ครับเคลื่อนย้ายไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนะครับตอนนี้การจราจรเป็นปกติแล้วครับ
0: ค่ะ
1: สาเหตุจากรถบรรทุกมารอกลับรถนะครับพอจังหวะที่กลับเนี่ยเกิดขัดข้องนะครับก็ทำให้มีปัญหาท้ายแถวสะสมยาวไปถึงบริเวณช้างเอราวัณนั่นนะครับผมครับก็ตอนนี้ก็แก้ไขเรียบร้อยการจราจรเป็นปกติแล้วครับผมครับ
0: ค่ะค่ะเขา เสียระบบอะไรอะคะ
1: ช่วงล่างนะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าอะไรคร
0: ับ
1: แล้วคิดว่ามาแก้ไขช้านึงเพราะว่าต้องรอช่างมาคร
0: ับอ๋อค่ะก็คือช่างมาแก้ไขเรียบร้อยนี่ค่ะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะลองพุ่มกับในพื้นที่สมุทรปราการมีจุดไหนที่น้ำหนุนแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วอะคะ
1: มาช่วงเย็นนะครับก็จะมีตรงตลาดปากน้ำนะครับเพ
0: ิ่
1: มขึ้นมานิดนึงก็ไม่ถึงกับทำให้มีปัญหาเรื่องการจราจรครับรถทุกชนิดสามารถผ่านได้ครับตอนนี้ก็เข้าสู่ภาวะปกติแล้วครับผม
0: น้ำลงแล้วนะคะ
1: ใช่ครับผมคร
0: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรองผู้กำกับขอบคุณค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะตอนนี้สภาพการจราจรก็กลับคืนเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะแถวๆทางด้านของตลาดปากน้ำที่เมื่อช่วงเย็นมีน้ำทะเลหนุนตอนนี้ก็น่าจะกลับคืนเข้าสู่สภาวะปกติแล้วอาจจะมีเรื่องของรถมีการชะลอรถชะลอตัวเล็กน้อยนะคะตรงแถวๆทางด้านของตลาดปากน้ำก็แต่ไว้ไงก็ตามสภาพการจราจรโดยรวมก็ยังถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรามาดูสภาพการจราจรทางด้านของถนนเห็นดูนี่โอ้ถนนสุขุมวิทฝั่งขาออกนี่ที่มาจากสุขุมวิท62มุ่งหน้ามาแยกบางนานี่จะมีรถเยอะกันมาตั้งแต่พอเลยจากสัญญาณไฟแดงตรงซอยสุขุมวิท101หรือว่าสุขุมวิท101ที่จะมุ่งหน้ามาสุขุมวิท103ต่อเนื่องมาทางด้านแยกบางนาเนี่ยการเคลื่อนตัวของรถจะเคลื่อนตัวมาได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะตรงช่วงที่มาจากซอยสุขุมวิท62ที่จะมาทางด้านของสุขุมวิท101/1นะตรงนี้เนี่ยก็จะมีติดสัญญาณไฟตรงนี้นะคะก็เลยทำให้รถจะมีการชะลอตัวพอผ่านไปแล้วมุ่งหน้าไปทางด้านของอุดมสุขนี่ก็ยังมีการชะลอตัวด้วยเช่นเดียวกันนะแต่พอผ่านจากอุดมสุขไปไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะก็เคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางเลยค่ะก็อาจจะมีรถเยอะสักหน่อยหนึ่งนะก่อนที่จะผ่านสัญญาณไฟตรงซอย101/1กับซอยสุขุมวิท103นะแต่ฝั่งขาเข้าไม่เป็นปัญหานะคะในช่วงเวลานี้ยังคงใช้การได้ตลอดเส้นทางในถนนรามกำแหงนะถึงที่เมื่อสักครู่นี้บอกนะว่ารามกำแหงช่วงที่จะเข้ามาทางด้านของแยกรามก็จะมีการชะลอตัวก่อนที่จะผ่านทางด้านของแยกรามตอนนี้ท้ายแถวสั้นลงแล้วนะเมื่อสักครู่นี้หยุดตรงประมาณซอยรามกำแหงซอย8หรือว่าตรงช่วงของประมาณเชิงทางลงทางยกระดับรามกำแหงแต่ว่าตอนนี้ท้ายแถวสั้นเข้ามาแล้วนะคะก็น่าจะระบายรถไปได้ดีขึ้นส่วนบนถนนลาดพร้าวตอนนี้นะคะตั้งแต่บริเวณแยกบางกะปิมุ่งหน้ามาทางลาดพร้าว71ต่อเนื่องมาทางด้านของลาดพร้าวแยกรัชดานะคะช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเลยนะคะยาวๆมาจนถึงตรงบริเวณแยกลาดพร้าวเลยบนถนนรัชดาค่ะมาจากทางด้านของแยกรัชดาลาดพร้าวมารัชโยธินรัชวิภาออกมาทางประชานุกูลวงสว่างขึ้นสะพานพระราม7ไม่เป็นปัญหานะคะยังคงเคลื่อนตัวตามกันไปได้ตลอดเส้นทางฝั่งกลับกันมาจากทางสะพานพระราม7วงสว่างตอนนี้เนี่ยยังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่จะมีการชะลอตัวตรงบริเวณสะพานตรงช่วงประชานุกูลนะคะตอนนี้จะมีการชะลอตัวตรงช่วงของสะพานข้ามแยกประชานุกูลทำให้รถที่มาจากวงสว่างนี่ก็มีการชะลอตัวตามไปด้วยนะคะอยู่ตรงช่วงของสะพานข้ามแยกวงสว่างแต่พอเลยจากทางด้านสะพานข้ามแยกประชานุกูลไปแล้วเข้ามาทางด้านของรัชวิภามาทางรัชโยธินช่วงนี้ยังคงเคลื่อนตัวตามกันมาได้ตลอดเส้นทางขาเข้าที่จะมุ่งหน้ามาทางด้านของรัชวิภานะคะก็เคลื่อนตัวมาได้ค่ะแล้วก็ไปกันที่คุณยมพญายังมีอุบัติเหตุถนนสุขุมวิทช่วงจังหวัดชลบุรีคุณยมพญายังสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณนาฏยา
0: ค่ะ
2: ผมแจ้งอุบัติเหตุเนี่ยเป็นสุขุมวิทขาออกสองจุดนะฮะ
0: ค่ะ
2: จุดแรกเนี่ยอยู่ตรงต่างระดับเขาเขียวนะฮะด
0: ้
2: านบนเนี่ยมันมีเหมือนกับต่างระดับที่เขาเขียวนะฮะ
0: ค่ะ
2: เห็นป้าย
0: ค่ะ
2: อันนั้นเป็นรถมอเตอร์ไซค์กับรถเก๋งนะฮะ
0: ค่ะ
2: จอดอยู่เลนที่สองจากซ้าย
0: อยู่เลนที่สองจากซ้ายค่ะ
2: ครับครับ
0: ค่ะ
2: แล้วก็ผ่านมานะฮะระหว่างบางแสนมุ่งหน้าบางพระนะฮะตรงหน้าร้านแพรวาหมูกระทะ เลนขวาสุดเนี่ยเป็นรถขยะนะรถเก็บขยะจอดอยู
0: ่
2: แล้วด้านหน้ารถขยะเนี่ยมีคนเนี่ยนอนอยู
0: ่
2: น
0: ะ
2: ใส่ชุดสีดำส่วนเลนซ้ายสุดเนี่ยเห็นมีรถเก๋งจอดอยู่2คันหน้าร้านแพรวาหมูกระทะนะฮ
0: ะ
2: แต่นี้พนักงานของร้านแพรวาหมูกระทะเขาเอาโทรศัพท์มายืนโบกให้สัญญาณอยู
0: ่ค่ะค่ะ
2: ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ยังไม่มีมูลนิธินะฮะ
0: ค่ะตอนนั้นมืดไหมอะคะ
2: มืดนะมืด
0: มืดด้วยนะ
2: ถ้าเอากลวยมาตั้งให้มองเห็นเน
0: ้
2: นๆแล้วก็มีน้องๆที่ร้านหมูกระทะเขาก็เอาแบบโทรศัพท์มาส่องให้เราเห็นเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ว่ามีคนนอนอยู
0: ่มันเป็นช่วงที่ก่อนถึงบางพระไกลไหมคะ
2: ก็ประมาณสัก2โลได้ไหม
0: ก่อนถึงบางพระประมาณ2กิโลนะคะ
2: ครับ
0: ค่ะ
2: หน้าร้านแพรวาหมูกระทะนะ
0: หน้าร้านแพรวาหมูกระทะนะแล้วเป็นรถขยะอยู่ในเลนขวาแล้วก็มีคนนอนอยู่บนถนนด้วยนะคะ
2: ใช่ใช่ใช่
0: ค่ะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือจะมีรถเก๋งจอดอยู
2: ่2คันนะ
0: ไม่น่าเกี่ยวไม่รู้ว่าเกี่ยวข้องกันหรือเปล่าใช่ไหมคะ
2: มูลนิธิวิ่งมาเต็มเลย
0: ได้มีเจ้าหน้าที่มูลนิธิไปดูแล้วนะคะ
2: คร
0: ับ ค่ะค่ะได้ค่ะค่ะแล้วตอนนี้การจราจรการจราจรเป็นยังไงบ้างแล้วคะ
2: คล่องตัวฮะคล่องตัวจะติดนิดนึงไอ้ตอนที่ลงจากทางด่วนเนี่ย
0: ค่ะ
2: สะพานสีฮะ
0: ตรงหนองไม้แดงแถวนั้น
2: ใช่ใช่
0: ค่ะ
2: แล้ววันนี้เนี่ยรถเนี่ยค่อนข้างจะเยอะมากนะ
0: ค่ะ
2: เพราะอาทิตย์หน้ามันหยุดใช่ไหมฮะ
0: ใช่อ๋อคนก็เลยแบบไปพักผ่อนกันเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช
0: ่
2: วันนี้รถค่อนข้างจะเยอะ
0: ค่ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นบุรพาวิถีหรือไม่ว่าจะเป็นด้านล่างนะ
0: โอ้ยแล้วแต่ตรงแถวๆนั้นเขายังทำยังมีทำถนนอยู่ใช่ไหมมีก่อสร้างอยู
2: ่เผลอไม่ได้นะเผลอเนี่ยสีข้างหายแน
0: ่โอ้ทำไมฮะ
2: มันมืด
0: เนาะมาแล้วเขาก็ยังมีทำงานก่อสร้างกันอยู่ทำถนนแถวนั้นอยู่ใช่ไหมฮะ
2: แต่คือไม่ทำเนี่ย
0: ก็ไม่หมายถึงว่าคือแบบว่าเขายังทำไม่เสร็จใช่ไหม
2: ยังทำอยู่ฮะ
0: ค่ะแต่ว่าตอนกลางคืนไม่ได้ทำเท่านั้นเอง
2: ใช่
0: ค่ะค่ะก็เลยแบบว่าคือถ้าเกิดว่าคนไม่ชินเส้นทางนะถ้ามันมืดนี่เดี๋ยวจะอันตรายเหมือนกันเนาะค่ะค่ะคุณโยมคะ
2: คร
0: ับ ค่ะอ่ะได้ค่ะนี่เดินทางกับกรุงเทพหรือไงฮะ
2: ไม่ผมมาส่งลูกค้าที่ศรีราชาครับ
0: น่ะแล้วก็กลับคืนนี้เลยไหม
2: ตอนแรกว่าจะไม่กลับแล้วพอดีแม่บ้านเขาจะไปธุระพรุ่งนี้ก็จำเป็นต้องกลับ
0: อ๋อค่ะงั้นขับรถปลอดภัยนะคะหรือว่าถ้าเกิดระหว่างทางนี่เจออะไรก็แจ้งเข้ามาหรือท
2: ่
0: านหรือถ้าเกิดว่ารถใช้การได้ตามปกติก็โทรศัพท์มาแจ้งได้เช่นเดียวกันนะคะ
2: ได้คร
0: ับ ค่ะ
2: ขอบคุณมากคร
0: ับ ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: คร
0: ับ
2: สวัสดีคร
0: ับค่ะตรงจุดที่คุณโยมพยายังแจ้งไว้นะคะคือมี2จุดจุดแรกเนี่ยตรงแถวๆประมาณต่างระดับเขาเขียวเป็นรถจักรยานยนต์กับรถเก๋งนะแต่อีกจุดนึงเนี่ยตรงบริเวณฝั่งที่มาจากทางบางแสนที่จะมุ่งหน้าไปทางบางพระตรงหน้าร้านแพรวาหมูกระทะนะก่อนถึงบางพระประมาณสัก2กิโลประมาณนี้นะคะเป็นรถขยะอยู่ในช่องทางขวาแล้วก็มีน่าจะเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บนอนอยู่บนถนนคุณโยมพยายังบอกว่ามีรถเห็นรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยเดินทางไปหลายคันแล้วเหมือนกันนะน่าจะเป็นเบื้องต้นที่ไปให้การช่วยเหลือนะเพราะว่าคนที่ในร้านหมูกระทะที่เห็นเหตุการณ์น่าจะช่วยกันแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะก็ถ้าเกิดว่าใครผ่านไปผ่านมาตรงบริเวณจุดที่คุณโยมพยายังแจ้งอุบัติเหตุระมัดระวังด้วยละกันนะแต่ตอนนี้เนี่ยน่าจะมีเรื่องของสัญญาณไฟเรื่องของรถที่เขาไปให้การช่วยเหลือเนี่ยหลายคันก็น่าจะทำให้สังเกตกันได้ง่ายขึ้นนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

0: โตโยต้าถนนสีขาวเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟท์ดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดขมวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ปล่อยใจจอยๆแล้วอินไปกับแลนด์มาร์คแห่งใหม่ Metro Art Art Space ใจกลางเมืองที่ MRT พหลโยธินพื้นที่สร้างอินสปายใจฟูกับ Art Gallery แสดงผลงานระดับโกอินเตอร์ Art Market รวมของชิคสุดลิมิเต็ดและเวิร์กช็อปงานศิลป์สุดคูลพร้อมระเบิดคุ้มพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ตลอดทั้งปีที่ Metro Art MRT สถานีพหลโยธิน
3: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
4: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: เลือก Life Made Natural Superfoods สูตรยืดความสุขให้ยาวนานด้วยโภชนาการที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัยช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์เสริมภูมิคุ้มกันเพื่อสุขภาพที่ดีของน้องหมาน้องแมวตัวโปรด Life Made เพื่อนคู่ชีวิตทุกช่วงวัย
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกระต่ายร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกระต่ายร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life
2: มี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

ช่วงนี้กับข่าวมาที่จสร้อยนะคะคุณผู้ฟังจากเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมในก่อนหน้านี้ที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครเขาได้มีการประกาศเรื่องของพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยนะแล้วก็ค่อยๆทยอยประกาศสิ้นสุดกันมาเรื่อยๆล่าสุดเนี่ยนะคะทางด้านของกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครก็ได้มีการประกาศสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครเพิ่มเติมนะยกเว้นนะคะก็ยังมีพื้นที่ยังอยู่ในการที่ประสบสาธารณภัยอยู่นะคะโดยทางด้านของกรุงเทพมหานครได้มีการลงนามนะคะแล้วก็ประกาศเนื่องจากว่าสถานการณ์อุทกภัยในบางพื้นที่นั้นประกอบไปด้วยคลองเตยตลิ่งชันบางแคบางขุนเทียนภาษีเจริญยานนาวาลาดบัวนะลาดพร้าวหนองแขมดอนเมืองเขตดินแดงดุสิตทวีวัฒนาทุ่งครุบางซื่อบางนาบางบอนบางพลัดแล้วก็เขตพญาไทรวมไปถึงที่พระโขนงราชเทวีวัฒนาห้วยขวางจตุจักรบางกะปิวังทองหลางลักษีคณะยาวบางเขนแล้วก็เขตสวนหลวงนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วเมื่อวันที่9ตุลาคมนะคะจึงประกาศให้สถานการณ์สาธารณภัยในพื้นที่เขตทั้ง30เขตนั้นสิ้นสุดลงค่ะยังเหลือพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยอีกจำนวน8เขตด้วยกันนะก็คือที่พื้นที่ทางด้านของเขตคลองสามวาบึงกลุ่มประเวศเขตมีนบุรีแล้วก็เขตลาดกระบังสะพานสูงสายไหมหนองจอกนะอันนี้เป็น8เขตที่ยังอยู่ในพื้นที่ประสบสาธารณภัยอยู่นะคะซึ่ง30เขตที่ยกเลิกไปก็มีผลตั้งแต่เมื่อวันที่9ตุลาคมที่ผ่านมานี้นะคะในขณะเดียวกันเองทางด้านของกทม.เขาก็ยังต้องจับตาดูอยู่นะคะเรื่องของสภาพอากาศอย่างเนี้ยอย่างที่เห็นที่ขึ้นอยู่หน้าจอ YouTube Live ตอนนี้เนี่ยทางท่านผู้ว่ากทม.นะคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะแล้วก็พูดถึงเรื่องของภาพรวมสถานการณ์น้ำล่าสุดของกทม.ก็ได้มีการเร่งระบายน้ำในพื้นที่ทางฝั่งตะวันออกแล้วก็เป็นการเตรียมรับน้ำฝนที่อาจจะตกลงมาในระลอกใหม่พื้นที่ของกรุงเทพมหานครที่เขาเริ่มคลี่คลายหลังฝนหยุดตก2วันเนี่ยก็ยังเหลืออีกพื้นที่อีก6เขตฝั่งตะวันออกนะคะซึ่งสถานการณ์น้ำท่วมในกรุงเทพมหานครก็คลี่คลายไปแล้วหลังจากที่ฝนนั้นเว้นช่วงไป2วันโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติค่ะแต่ว่ายังคงมีน้ำท่วมขังใน6เขตฝั่งตะวันออกตั้งได้แก่เขตมีนบุรีหนองจอกประเวศสะพานสูงและกระบังแล้วก็บึงกลุ่มแล้วก็ยังมีชุมชนที่ได้รับผลกระทบอีกประมาณ97ชุมชนด้วยกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุมชนที่อยู่ริมคลองอันนี้เนี่ยสาเหตุหลักมาจากเนื่องจากกรุงเทพมหานครท่านผู้ว่าบอกว่ากทม.นี่ถูกล้อมด้วยมวลน้ำทั้งจากปทุมจากนครนายกแล้วก็จากทางด้านของฉะเชิงเทราสมุทรปราการด้วยนะคะนอกจากนี้แล้วกรุงเทพมหานครยังต้องเฝ้าระวังฝนอีกนะคะเฝ้าระวังฝนตก 40-50 มิลลิเมตรก็จะมีการระดมเครื่องสูบน้ำมารับมือในช่วงเย็นวันนี้จนถึงตี 4เช้าเลยนะคะพร้อมเรื่องของการเร่งระบายน้ำก็ในขณะเดียวกันก็ได้ให้ทางด้านของท่านนายกเองเนี่ยก็ได้มีการสั่งให้กรมชลนั้นประสานเรื่องของการผลักดันน้ำออกไปทางฝั่ง8ริ้วสมุทรปราการนะคะแล้วก็ที่เป็นห่วงกันก็คือว่าตามที่มีการคาดการณ์ว่าอาจจะมีฝนตกเพิ่มขึ้นในช่วง16นาฬิกาจนถึง4นาฬิกาของวันพรุ่งนี้แล้วก็ปริมาณฝนก็อยู่ที่ประมาณ 40-50 มิลลิเมตรนะคะแต่ว่าฝนก็จะไม่หนักเท่ากับสัปดาห์ก่อนแต่อย่างไรก็ตามทางกทม.เองยังคงต้องระดมเครื่องสูบน้ำแล้วก็เตือนประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมให้คอยเฝ้าสังเกตระดับน้ำในท่อระบายน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะอันนี้เป็นส่วนที่ทางด้านของกรุงเทพมหานครนะยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมีเรื่องของอุปสรรคในการระบายน้ำเขาบอกว่าระดับน้ำในคลองแนวเหนือแล้วก็แนวใต้ยังคงเต็มอยู่โดยเฉพาะคลองลำปะทิวที่ลดลงค่อนข้างที่จะช้าเพราะว่ามีน้ำล้นคันกั้นน้ำจากปทุมธานีไหลเข้ามาเติมอย่างต่อเนื่องนะคะประกอบกับภายนอกทางด้านของ8ริ้วก็มีน้ำมากทำให้สูบออกยากนะคะจึงต้องมีการติดตั้งเครื่องเรือผลักดันน้ำที่บริเวณคลองประเวศแล้วก็ประสานกับกรมชลช่วยดึงน้ำลงคลองพระองค์เจ้าชัยานุชิต
ลงไปสู่ทางด้านของอ่าวไทยแต่ว่าในพื้นที่สมุทรปราการมีความราบเรียบทำให้น้ำเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้าแล้วก็เครื่องสูบน้ำริมทะเลทำงานได้เพียงร้อยละ50เหรอคะจึงต้องมีการเร่งผลักดันน้ำแล้วก็ออกทะเลเพื่อป้องกันน้ำไหลย้อนกลับด้วยนะคะเครื่องสูบน้ำริมทะเลทำงานได้แค่ร้อยละ50ก็เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะเพราะว่าต้องเร่งหน่อยเพราะเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเรื่องของฟ้าฝนจะมีตกลงมาเพิ่มหรือเปล่าช่วงคืนนี้ไปจนถึงช้ำมืดเลยนะแต่ล่าสุดนี่เรดาร์ตรวจอากาศของกทม.นี่ไม่มีเรื่องของกลุ่มฝนนะคะในพื้นที่กรุงเทพมหานครอาจจะมีจุดแบบบางๆเล็กๆเลยนะแต่มันก็จางๆหายไปแล้วแล้วก็ตอนนี้จะมีอีกจุดหนึ่งอยู่ตรงแถวๆทางด้านของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบางไทรแถวนั้นเนี่ยแต่ก็เคลื่อนออกไปทางด้านของตะวันตกแล้วก็เฉียงไปทางด้านเหนือนิดหนึ่งนะไม่ได้ลงมาทางด้านของกรุงเทพมหานครนะจะอยู่แถบๆทางด้านของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอันก็จะอยู่ไกลๆหน่อยแถวๆปากช่องแต่ก็เป็นฝนกลุ่มเล็กน้อยจนถึงปานกลางนะคะเล็กๆจริงๆต้องบอกว่าเล็กน้อยจริงๆแถวๆปากช่องนี้แต่ตรงที่อยู่บางไทรนี่เล็กหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ค่อนข้างที่จะแดงอยู่เหมือนกันนะคะในกลุ่มที่อยู่ทางด้านของพระนครศรีอยุธยาค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้ทางด้านของกรมทางหลวงที่เขาเปิดทดลองให้บริการเส้นทางสายมอเตอร์เวย์ M6 ช่วงบางปะอินหินกองทั้งฝั่งขาไปแล้วก็ขากลับนะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเขาจะเปิดให้วิ่งเพื่อเป็นทางเลือกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมถึงวันพรุ่งนี้นะถึงวันพรุ่งนี้คือวันที่11ตุลาคมหรือจนกว่าสถานการณ์นั้นจะคลี่คลายค่ะโดยกรมทางหลวงนั้นโดยกองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองขานรับนโยบายกระทรวงคมนาคมค่ะในการอำนวยความสะดวกแล้วก็บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมได้เปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข6หรือว่า M6 นะคะสายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองทั้งฝั่งขาไปแล้วก็ขากลับเพื่อเป็นการเพิ่มทางเลือกในการเดินทางแล้วก็หลีกเลี่ยงเส้นทางที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมการเปิดทดลองให้บริการในครั้งนี้นะคะก็จะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาของวันที่6ไปจนถึง24นาฬิกาของวันที่11นะก็เที่ยงคืนวันอาทิตย์ที่11นี้นะคะหรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะโดยทางกรมทางหลวงนั้นพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้บริการเพื่อให้การบริหารจัดการเส้นทางนั้นสอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็ช่วยลดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชนด้วยทั้งนี้นะคะเนื่องจากว่ามอเตอร์เวย์ M6 ยังอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดให้บริการแบบเต็มรูปแบบทางกรมทางหลวงค่ะก็ขอให้ประชาชนนั้นวางแผนการเดินทางเพิ่มความระมัดระวังนะคะแล้วก็ให้ปฏิบัติตามป้ายจราจรแล้วก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยในการใช้เส้นทางสอบถามข้อมูลการเดินทางได้เพิ่มเติมนะคะที่สายด่วนกรมทางหลวงหมายเลขโทรศัพท์1586แล้วก็กด6อันนี้โทรฟรีทุกเครือข่ายนะคะตลอด24ชั่วโมงด้วยแล้วก็สามารถติดตามข้อมูลการจราจรผ่านทางด้านของ DOH Highway Radio นะคะก็ย้ำกันอีกครั้งนึงนะสำหรับเส้นทางทางด้านของมอเตอร์เวย์ M6 สายบางปะอินนครราชสีมาช่วงบางปะอินหินกองก็จะเปิดให้วิ่งได้ถึงวันพรุ่งนี้เที่ยงคืนค่ะอันนี้ก็คือตามประกาศในเบื้องต้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะมีการขยายเวลาหรือยังไงเดี๋ยวเขาก็จะเพิ่มเติมให้อีกทีหนึ่งแต่ว่าตามนี้เบื้องต้นคือวันที่6ถึงวันที่11นะคะมาเพิ่มเติมการจราจรกันก่อนที่เราจะไปพักกันตอนช่วง20นาฬิกานะเดี๋ยวขอดูสภาพการจราจรนะตอนนี้สภาพการจราจรโดยภาพรวมนี่ตอนนี้ถือว่าไม่เป็นปัญหานะมีแค่ที่แบบว่ามีรถเยอะ
จริงๆเนี่ยก็จะอยู่ตรงช่วงของบริเวณแถวๆพระราม1หรือจะเป็นช่วงของถนนเพชรบุรีที่มีการทำงานของเจ้าหน้าที่นะคะเป็นแนวการก่อสร้างช่วงที่มาจากราชเทวีมุ่งหน้ามาทางประตูน้ำแต่พอผ่านพ้นไปแล้วนี่ก็ไม่เป็นปัญหานะคะบนถนนรัชดานะคะยังไม่แน่ใจว่าตรงเส้นทางถนนของรัชดาตรงในอุโมงค์มีอุบัติเหตุหรือเปล่าเพราะว่ามีการชะลอตัวก่อนที่จะขึ้นทางด้านของอุโมงค์ห้วยขวางที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของสุทธิสารนะคะตอนนี้ก็เลยจะทำให้รถเนี่ยชะลอตัวตรงช่วงของบริเวณทางลงอุโมงค์ห้วยขวางนะคะแต่พอผ่านพ้นมาแล้วเนี่ยขึ้นจากอุโมงค์มาก็คือเลยจากตรงช่วงกลางอุโมงค์มาเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้ดีเลยนะคะส่วนทางฝั่งกลับกันนี่ไม่เป็นปัญหานะคะจะก็จะมีรถที่จะเข้าทางแยกรัชดาห้วยขวางเนี่ยก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยส่วนรถที่ลงอุโมงค์นี่ยังใช้การได้นะคะมาจนถึงทางด้านของแยกเทียมร่มมิตรมุ่งหน้ามาทางด้านของแยกพระราม9ฝั่งขาออกเนี่ยตั้งแต่แยกพระราม9ไปใช้การได้ไปตลอดนะก็จะไปชะลอตัวตรงเนี่ยที่บอกว่าไม่แน่ใจว่ามีอุบัติเหตุหรือเปล่านะคะคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าใช้เส้นทางแล้วผ่านไปทางด้านของรัชดาตรงห้วยขวางตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดเจออุบัติเหตุเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังท่านอื่นที่กำลังจะใช้เส้นทางนี้ได้ทราบด้วยนะคะว่ามีอุบัติเหตุอยู่ตรงช่วงของอุโมงค์ตรงห้วยขวางไหมเป็นฝั่งขาออกที่จะมุ่งหน้าแป้งของรัชดาตรงห้วยขวางตรงจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดเจออุบัติเหตุเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังท่านอื่นที่กำลังจะใช้เส้นทางนี้ได้ทราบด้วยนะคะว่ามีอุบัติเหตุ

ถือว่าใช้การได้ตามปกติแล้วดิฉันไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่าเนื่องจากว่าวันสัปดาห์หน้าเนี่ยอย่างที่บอกนะว่าก็จะมีวันหยุดพิเศษเป็นเฉพาะการเฉพาะกิจนะเนื่องจากว่าจะมีการประชุม IMF ที่ส่วนการประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจก็เพื่อให้สภาพการจราจรไม่ได้มีปัญหาไม่ส่งผลกระทบกับเรื่องของปัญหาการจราจรต่างๆก็เลยทางรัฐบาลเองเขาก็ประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษนะคะก็ตอนหลายๆคนอาจจะวางแผนเดินทางออกไปเที่ยวต่างจังหวัดกันนะคะก็เลยทำให้กรุงเทพมหานครนั้นค่อนข้างที่จะโล่งๆสบายๆรถอาจจะเบาๆลงเหมือนกันนะคะตอนนี้ก็เลยหลายๆคนก็อาจจะกลับบ้านพักผ่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องของกระแสเรื่องของสภาพอากาศว่าวันนี้จะมีฝนตกตั้งแต่ช่วงเช้ามาจนถึงบ่ายถึงค่ำอะไรตรงนี้นะคะหลายคนก็เลยแบบว่าเฝ้าบ้านดีกว่าอยู่บ้านไม่ออกไปข้างนอกกลัวรถติดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้หลายๆเส้นทางในกรุงเทพมหานครในขณะนี้สภาพการจราจรก็ใช้การได้ดีตลอดเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีวันนี้เวลา 16:35 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งจากท่าอากาศยานทหารดอนเมืองกรุงเทพมหานครถึงยังท่าอากาศยานหาดใหญ่ตำบลคลองหลาอำเภอคลองหอยโข่งจังหวัดสงขลาในการนี้นายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลานายนพดลลัญชเวโรจน์รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค4ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาภาค9พลโทชาคริตอุจจารัตนะแม่ทัพภาคที่4พลตำรวจโทปิยวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9และนางสาวปวีณาจริยทิติพงศ์กรรมการผู้อำนวยการใหญ่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้น

ทรงพระดำเนินไปประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่จังหวัดปัตตานีต่อมาเวลา 17:54 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานีในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569โดยมีนายอรุณบุญชมจุฬาราชมนตรีพร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนชาวจังหวัดปัตตานีและจังหวัดข้างเคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นทรงพระดำเนินเข้ายังมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีประทับพระราชอาสน์พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายเผ่าซีหามะผู้ชนะเลิศการทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศประจำปี2568อัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานและนายวิโรจน์วุฒิประดิษฐ์แปลความหมายเป็นภาษาไทยซึ่งเป็นองค์การที่ทรงคุณค่าและให้ความสำคัญต่อความเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงในการปฏิบัติความดีและการได้รับผลบุญจากอัลเลาะห์สำหรับองค์การหรืออายะนี้ถูกประทานลงมาเพื่อตอบข้อซักถามของสตรีเกี่ยวกับความเท่าเทียมในการถูกกล่าวถึงและผลบุญต่อหน้าอัลเลาะห์โดยทรงประกาศชัดเจนว่าคุณค่าความเป็นมนุษย์และการทำความดีไม่มีความแตกต่างกันระหว่างเพศชายและเพศหญิงจังหวัดปัตตานีโดยเทศบาลเมืองปัตตานีสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดปัตตานีมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีและสมาคมกอรีแห่งประเทศไทยร่วมกันจัดงานทดสอบการอัญเชิญพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับประเทศครั้งที่19ประจำปี2569ขึ้นระหว่างวันที่5ถึง7สิงหาคม2569เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ศาสนิกชนชาวไทยมุสลิมได้รู้หลักธรรมคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานอย่างท่องแท้และปฏิบัติอย่างถูกต้องตรงตามพระมหาคัมภีร์ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างพี่น้องมุสลิมและพี่น้องต่างศาสนิกโอกาสนี้พระราชทานถ้วยรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดครั้งที่19ประจำปี2569ฝ่ายชายได้แก่นายต่วนมูไฮมีนนิยามาจังหวัดปัตตานีและฝ่ายหญิงได้แก่นางสาวรัตนาสหมานจากจังหวัดนครนายกพระราชทานถ้วยรางวัลแก่รองชนะเลิศอันดับ1อันดับ2รางวัลชมเชยและพระราชทานโล่ที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสินการประกวดและผู้สนับสนุนการจัดงานทั้งนี้ประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดปัตตานีประมาณ80%นับถือศาสนาอิสลามโดยศาสนาอิสลามไม่ใช่เพียงศาสนาให้คนนับถือเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจเท่านั้นแต่ยังเป็นระบบการของการดำเนินชีวิตตั้งแต่เกิดจนตายทุกย่างก้าวของชีวิตมุสลิมต้องอยู่บนคันลองของศาสนาอิสลามชาวไทยมุสลิมจึงน้อมนำคำสอนในพระมหาคัมภีร์อัลกุรอานมาใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตเสร็จแล้วจุฬาราชมนตรีขอดุอาขอพรจากพระเจ้าถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์ในการนี้ทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาอิสลามอย่างใกล้ชิดจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปลานด้านข้างมัสยิดทอดพระเนตรนิทรรศการภายใต้แนวคิดใต้ร่มพระบารมี10ปีแห่งการสืบสานรักษาและต่อยอดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งจัดแสดงพระราชกรณียกิจและโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านต่างๆรวมถึงนิทรรศการสายใยศิลป์สืบสานภูมิปัญญาไทยใต้ร่มพระบารมีนำเสนอผลการดำเนินงานด้านศิลปาชีพและผลสำเร็จของการขับเคลื่อนโครงการผ้าไทยสายใยสนุกสู่การเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนนิทรรศการบูรณาธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารจังหวัดปัตตานีหรือมทส.จัดแสดงพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาที่สร้างโอกาสทางการศึกษาที่มั่นคงแก่เยาวชนไทยในพื้นที่จังหวัดปัตตานีอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาและนิทรรศการด้านการพัฒนาศักยภาพเพื่อสุขภาวะและคุณภาพชีวิต
ตของประชาชนที่หน่วยงานต่างๆสนองพระราชดำริโดยน้อมนำพระบรมราโชบายมาเป็นแนวทางการดำเนินงานอาทิโครงการต่อบ้านเติมสุขปรับปรุงซ่อมแซมต่อเติมบ้านและห้องน้ำให้แก่กลุ่มเปราะบางโครงการผ่าตัดต้อกระจกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยการส่องกล้องเฉลิมพระเกียรติโอกาสนี้ทรงเยี่ยมผู้ป่วยที่ทรงรับไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์6รายพร้อมทั้งมีพระราชปฏิสันถารด้วยครอบครัวผู้ป่วยและพระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคพร้อมกับทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พระราชทานที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองแพทย์หลวงสำนักพระราชวังและกรมแพทย์ทหารบกร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานีโรงพยาบาลปัตตานีและหน่วยสาธารณสุขในพื้นที่ทำการตรวจรักษาประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จทั้งโรคทั่วไปโรคเฉพาะทางและด้านทันตกรรมที่มีผู้เข้ารับการตรวจรวมทั้งสิ้น787รายโรคที่พบมากได้แก่โรคกระดูกและข้อและโรคตาแล้วส่งเยี่ยมราษฎรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จด้วยความจงรักภักดีอย่างเนืองแน่นซึ่งในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานเพื่อประกอบอาหารฮาลาลปรุงสุกใหม่และถูกสุขอนามัยจัดทำเป็นอาหารกล่องพระราชทานเพื่อมอบให้แก่ราษฎรด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีซึ่งตรงกับวันที่10ตุลาคม2569ข้อความพระราชสารดังนี้พนาท่านราตูในกามาทาวาเกโคลาชีลาลาบาลาวูประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฟีจีกรุงสุวาในโอกาสวันฟีจีของสาธารณรัฐฟีจีข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความก้าวหน้าสันติสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฟีจีประเทศไทยและฟีจีมีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่อบอุ่นมายาวนานกว่าครึ่งศตวรรษนับตั้งแต่มีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันอีกทั้งความร่วมมือทวิภาคีของทั้งสองฝ่ายอันมีความร่วมมือด้านวิชาการที่ใกล้ชิดเป็นรากฐานสำคัญมีความก้าวหน้าในสาขาต่างๆอันยังประโยชน์ร่วมกันอย่างต่อเนื่องข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าประเทศของเราทั้งสองจะยังคงต่อยอดจากรากฐานอันมั่นคงนี้เพื่อขยายความเป็นหุ้นส่วนด้านการค้าและเศรษฐกิจในภาคส่วนที่มีความสำคัญได้แก่การประมงและการเกษตรตลอดจนแสวงหาความร่วมมือในสาขาใหม่ๆในด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและการเชื่อมโยงในระดับภูมิภาคเพื่อผลประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของประชาชนทั้งสองประเทศพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport ณกรุงโซสาธารณรัฐเกาหลีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: ันที่8ตุลาคม2569เวลา 16:56 น.ถึงกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยัง T1 Entertainment and Sport สำนักงานใหญ่กรุงโซลสาธารณรัฐเกาหลีโดยมีนายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนายประเสริฐจันทราลวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายธนนท์ธนกรประภานายกสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพร้อมด้วยผู้บริหารทีวันเอนเตอร์เทนเมนต์แอนด์สปอร์ตเฝ้ารับเสด็จในการนี้ทอดพระเนตรการดำเนินงานของ T1 Entertainment and Sport พร้อมกับทรงเป็นประธานการประชุมหารือระหว่างคณะผู้แทนฝ่ายไทยกับผู้บริหาร T1 Entertainment and Sport เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนผ่านอีสปอร์ตการพัฒนาเส้นทางอาชีพและความร่วมมือระหว่างประเทศโดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงให้ความสำคัญกับการใช้สิ่งที่เยาวชนสนใจมาเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาศักยภาพทักษะชีวิตทักษะดิจิทัลความรับผิดชอบและโอกาสทางการศึกษาและอาชีพในอนาคตโดยไม่ได้มุ่งส่งเสริมให้เยาวชนเล่นเกมหรือมุ่งสู่การเป็นนักกีฬาอาชีพเพียงด้านเดียวด้วยอีสปอร์ตยังสามารถเสริมสร้างทักษะสำคัญสำคัญเช่นการมีวินัยการทำงานเป็นทีมการสื่อสารการคิดวิเคราะห์และความรู้เท่าทันดิจิทัลโครงการพระดำริ Buff to Build No. 1ดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือระหว่างโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด To Be No. 1และสมาคมอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชนเซด้าพิจารณาแนวทางการดำเนินงานด้านอีสปอร์ตของ T1 Entertainment and Sport องค์กรอีสปอร์ตระดับโลกที่ให้ความสำคัญกับระบบการพัฒนาคนบุคลากรเทคโนโลยีสื่อและการบริหารจัดการโดยนำองค์ความรู้และประสบการณ์มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาอีสปอร์ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนของประเทศไทยตามบริบทที่สอดคล้องเหมาะสมกับประเทศไทยเป็นการต่อยอดแนวทางการพัฒนาเยาวชนของโครงการ To Be No. 1ให้สอดคล้องกับบริบทดิจิทัลโดยใช้อีสปอร์ตและการเรียนรู้ผ่านสถานการณ์จำลองเป็นเครื่องมือสร้างการมีส่วนร่วมและการพัฒนาเยาวชนโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: องคมนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานมูลนิธิโครงการหลวงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้พลเอกกัมปนาทรุดดิษฐ์องคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเดินทางไปตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานและพัฒนาพื้นที่ภายในสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ตำบลบ้านหลวงอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมรับฟังรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานจากหัวหน้าสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์และคณะทำงานที่เกี่ยวข้องโดยสถานีเกษตรหลวงอินทนนท์เป็น1 ใน 4สถานีวิจัยพืชเขตหนาวของมูลนิธิโครงการหลวงก่อตั้งขึ้นตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมทดแทนการปลูกฝิ่นและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในโอกาสนี้องคมนตรีได้ตรวจติดตามศูนย์การเรียนรู้การประมงบนพื้นที่สูงโครงการหลวงซึ่งเป็นแหล่งพ่อเลี้ยงปลาเรนโบว์เทราต์และปลาสเตอร์เจียนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการก่อสร้างอาคารแปรรูปผลิตผลประมงและผลิตภัณฑ์คาเวียร์เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มมูลค่าผลผลิตและขยายโอกาสทางการตลาดจากนั้นได้เดินทางไปยังหน่วยวิจัยย่อยขุนห้วยแห้งเพื่อติดตามการปรับปรุงห้องปฏิบัติการพ่อเลี้ยงเนื้อเยื่อตรวจเยี่ยมแปลงสาธิตการปลูกกุหลาบแบบโครงการหลวงและแปลงสาธิตการปลูกพืชและสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80 88และ89ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศบนพื้นที่สูงส่วนในช่วงบ่ายได้ตรวจติดตามการก่อสร้างสวน80พรรษาโรงเรือนรวบรวมพันเฟิร์นร้านจำหน่ายผลิตผลและผลิตภัณฑ์โครงการหลวงและทางเดินลอยฟ้าสกายวอล์กเพื่อเตรียมความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐานรองรับภารกิจด้านการวิจัยการส่งเสริมอาชีพและการเข้ามาศึกษาเรียนรู้ของประชาชนทั้งนี้การตรวจติดตามดังกล่าวมุ่งขับเคลื่อนงานวิจัยและนวัตกรรมมาต่อยอดสร้างอาชีพยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร รและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนตามพระราชปณิธานสืบสานรักษาต่อยอดสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์เชิญถุงยังชีพพระราชทานจำนวน100ชุดไปมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัยณพื้นที่ชุมชนโรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและสร้างขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบโอกาสนี้ที่ปรึกษาโครงการส่วนพระองค์ได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยไปกล่าวแก่นักเรียนและประชาชนอย่างความซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ดังกล่าวเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องตั้งแต่วันที่25กันยายนส่งผลให้น้ำท่วมขังบริเวณโรงเรียนและบ้านเรือนประชาชนกว่า300ครัวเรือนอาคารสถานที่สิ่งของเครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้าได้รับความเสียหายการเดินทางเป็นไปด้วยความยากลำบากซึ่งโรงเรียนแดงเป้าสิงห์สุขบูรณะได้จัดตั้งเป็นศูนย์พักพิงช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเมื่อสถานการณ์น้ำลดลงจะได้รับพระราชทานวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นตู้น้ำดื่มตู้แช่อาหารและชั้นวางสินค้าเพื่อให้โรงเรียนสามารถเปิดทำการและดำเนินกิจกรรมได้ตามปกติต่อไปหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10:00 น.มูลนิธิบรรเทาภัยพิบัติคณะศิษย์ศูนย์อบรมภาวนาสิริจันโทวัดบรมนิวาสราชวรวิหารกรุงเทพมหานครนางทิพวรรณยศสมบัติและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดบรมนิวาสวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดคลองภูมิกรุงเทพมหานครวัดซำตาตงจังหวัดศรีสะเกษวัดป่าศรีอุดมธรรมวัดสักทองหนองไทรวัดป่าโคกเจริญธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และวัดศรีภูมิจังหวัดเลยที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 นาทีหอพักบ้านแก้วบ้านปลื้มณหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และโรงเรียนอนุบาลพทัยวิทยามูลนิธิชัยพัฒนาจังหวัดนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในจังหวัดศรีสะเกษได้แก่วัดมหาพุทธารามวัดดวนใหญ่วัดสำโรงใหญ่วัดโนนสำนักวัดบ้านอาลางวัดหนองคูวัดบ้านโนนเปื่อยที่สวดมาติกาและสลับปกรณ์เวลา 17:00 นบริษัท CGL จำกัดนางระดารัตจันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครที่สวดมาติกาสลับปกรณ์เวลา 19:00 นายกิตติศักดิ์เพชรพาและคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดกมลชนกฟาร์มนายพันศักดิ์มัชชะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครและวัดพระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมรวม8รูป หน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 นคณะนักศึกษาหลักสูตรผู้บริหารกระบวนการยุติธรรมระดับสูงรุ่นที่16สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการครอบครัวจันทร์ช่ำช้อยนางรดารัตน์จันอ่อนและห้างหุ้นส่วนจำกัดห้างทองตะวันและมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์10 รูปจากวัดนรนาถสุนทริการามวัดโสมนัสวิหารกรุงเทพมหานครวัดป่าสัทธารวมวัดภูแก้วและวัดศาลาลอยจังหวัดนครราชสีมาสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพัฒหารเพลนและถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์10 รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นกระทรวงศึกษาธิการได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระสงฆ์จากวัดโมลีโลกยารามรวม10 รูปสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเดเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครและวัดปิตุราธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรารวม8 รูปสวดพระพิธรรมถวายพระศพคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตลอดทั้งวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการด้วยพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรผ่านการส่งเสริมงานหัตถกรรมพื้นบ้านทรงเล็งเห็นคุณค่าของงานฝีมือและภูมิปัญญาของชาวบ้านโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลซึ่งอดีตมีโอกาสเข้าถึงอาชีพไม่มากนักงานศิลปาชีพจึงไม่ได้เป็นเพียงการอนุรักษ์มรดกไทยแต่ยังช่วยให้หลายครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพร้อมกันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีประชาชนและคณะบุคคลทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา อาทินายกิติศักดิ์เพชรพาและคณะด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้ประสบอุทกภัยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยและมีพระดำริให้จัดตั้งโครงการกำลังใจในพระดำริเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนที่ก้าวพลาดและขาดโอกาสในกระบวนการยุติธรรมให้มีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่และทรงผลักดันจนเกิดเป็นข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของผู้ต้องขังหญิงทั่วโลกสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระมหากษัตริย์ที่ทรงงานด้านการพัฒนาในทุกมิติทั่วทุกภูมิภาคของประเทศมากที่สุดในประวัติศาสตร์ขอเสนอสารคดีพิเศษเนื่องในวันนวมินทรมหาราชชุดกษัตริย์นักพัฒนาสู่โครงการหลวงติดตามกับคุณเพชรมณีแสงเพชรค่ะ

0: ย้อนกลับไปเมื่อ57ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาที่ห่างไกลความเจริญทรงทราบว่ามีชุมชนชาวไทยภูเขาอาศัยอยู่เป็นแห่งๆประกอบอาชีพทำไร่เลื่อนลอยโดยการบุกรุกแผ่ถางป่าและการปลูกฝิ่นก่อให้เกิดการแพร่ระบาดของยาเสพติดบั่นทอนสังคมเศรษฐกิจและสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมเป็นจำนวนมากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงทรงมีพระราชดำริให้ตั้งโครงการหลวงขึ้นเมื่อพุทธศักราช2512เพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเขาลดการปลูกฝิ่นและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารโดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 200,000 บาทเป็นทุนดำเนินงานโดยให้ชาวไทยภูเขาหันมาปลูกพืชเศรษฐกิจอื่นๆที่มีรายได้ทดแทนเช่นกาแฟผักผลไม้เมืองหนาวดอกไม้ไม้ผลซึ่งไม่เพียงช่วยแก้ไขปัญหาการปลูกฝิ่นแต่ยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอีกทั้งยังเพื่อดำเนินงานวิจัยและพัฒนาในด้านต่างๆรวมถึงจัดหาแปลงศึกษาทดลองไม้ผลเขตหนาวซึ่งต่อมาได้เรียกชื่อว่าสวน 200,000 ซึ่งหมายถึงสวนที่มาจากเงินที่ได้พระราชทานไว้ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาโดยมีหม่อมเจ้าพิเศษรัชนีเป็นผู้อำนวยการโครงการพร้อมทั้งพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนดำเนินงานมีเป้าหมายช่วยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรมช่วยชาวไทยโดยลดการทำลายทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้ต้นน้ำลำธารกำจัดการปลูกฝิ่นรักษาดินและใช้พื้นที่ให้ถูกต้องป่าให้อยู่ในส่วนที่เป็นป่าและทำไร่ทำสวนในส่วนที่ควรเพาะปลูกอย่าให้สองส่วนนี้รุกล้ำซึ่งกันและกันการพัฒนาพื้นที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงใช้หลักเข้าใจเข้าถึงพัฒนาทรงยึดหลักการเข้าใจวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านเข้าถึงปัญหาในพื้นที่จริงรวมถึงพัฒนาอาชีพให้สอดคล้องกับบริบทของชุมชนธรรมชาตินอกจากนี้ยังมีมิตรประเทศต่างๆทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพันธุ์พืชเมืองหนาวทำให้มีองค์ความรู้ด้านการเกษตรเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะการศึกษาวิจัยเพื่อหาชนิดและพันธุ์พืชที่เหมาะสมต่อการเพาะปลูกบนพื้นที่สูงการศึกษาวิธีการปลูกและการปฏิบัติรักษารวมทั้งงานวิจัยอื่นๆพุทธศักราช2535ทรงเปลี่ยนแปลงสถานภาพโครงการหลวงเป็นมูลนิธิโครงการหลวงเพื่อพัฒนางานวิจัยพืชทดแทนการจัดตั้งระบบแปรรูปการจัดจำหน่ายเพื่อให้ชาวไทยภูเขามีรายได้ที่มั่นคงซึ่งโครงการหลวงเป็นแบบอย่างที่ประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหายาเสพติดจากต้นเหตุโดยเน้นการพัฒนาทางเลือกอาชีพและการสร้างรายได้ที่สุจริตมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นปัจจุบันการพัฒนาโครงการหลวงกระจายอยู่บนดอยสูงในภาคเหนือตอนบนจำนวน38แห่งเป็นที่ประจักษ์ชัดแก่นานาประเทศในพระวิริยะอุตสาหะส่งงานด้านการพัฒนาโดยเมื่อพุทธศักราช2537โครงการควบคุมยาเสพติดของสหประชาชาติได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองเพื่อสดุดีพระเกียรติคุณในการแก้ปัญหายาเสพติดส่งเสริมให้ชาวเขาเลิกปลูกฝิ่นปลูกพืชอื่นทดแทนกล่าวได้ว่าโครงการหลวงเป็นโครงการปลูกพืชทดแทนฝิ่นแห่งแรกของโลกตลอดระยะเวลา70ปีแห่งการครองราชไม่เคยมีวันใดและเวลาใดเลยที่พระองค์จะหยุดทรงงานทรงคิดโครงการพัฒนาต่างๆเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนชาวไทยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าอยู่เสมอจากต้นแบบผลสำเร็จของการดำเนินงานโครงการหลวงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ที่ผ่านมานั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานพระราชปณิธานงานโครงการหลวงของสมเด็จพระบรมชนกนาถให้มีความต่อเนื่องพัฒนาต่อยอดขยายผลสู่การพัฒนาพื้นที่บ้านเลอต่อตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ภูเขาสูงห่างไกลทุรกันดารเป็นหมู่บ้านของชาวไทยภูเขาเผ่าปากากยอมีฐานะยากจนปลูกฝิ่นทำไร่เลื่อนลอยซึ่งโครงการหลวงเลอต่อจึงถือกำเนิดขึ้นเป็นศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแห่งที่39และเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาอาชีพให้ชาวไทยภูเขาสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงทางอาหารได้อย่างยั่งยืนเพชรมณีแสงเพชรข่าวในพระราชสำนักเรียบเรียง
1: พระราชดำริและพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการส่งเสริมอาชีพและการอนุรักษ์ผ้าไทยได้เข้ามาถึงชุมชนได้สร้างโอกาสเพื่อร่วมการสืบสานรักษาและพัฒนางานหัตถศิลป์ภูมิปัญญาไทยสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้อย่างยั่งยืนในสารคดีใต้ร่มพระบารมีวันนี้เสนอตอนฟื้นชีวิตผ้าขิดโบราณด้วยพระมหากรุณาธิคุณติดตามกับคุณสมพิษบุตรสาระค่ะ

เราจะไปพบเรื่องราวที่น่าสนใจและมีคุณค่าที่สุดของแผ่นดินไทยคือการสืบสานรักษาและต่อยอดของแนวพระราชดำริแม่ของแผ่นดินกันค่ะได้ยินเสียง

0: นับเป็นระยะเวลากว่า50ปีที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าและหัตถกรรมไทยจากพระมหากรุณาธิคุณแม่ของแผ่นดินสู่ความภาคภูมิใจของแผ่นดินจนปัจจุบันได้เกิดกลุ่มทอผ้าใหม่ที่เข้มแข็งและประสบความสำเร็จกระจายอยู่ทั่วภาคตะวันออกเฉียงเหนือเสียงกระทบของกี่ทอผ้าโบราณดังเป็นจังหวะคือเสียงที่มีเสน่ห์แล้วเคยหายไปจากพื้นที่วันนี้ได้กลับมาสิ้นสุดการเรียนรู้ภูมิปัญญากลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้คนในชุมชนที่ยังคงยึดมั่นในแนวทางแห่งแนวพระราชดำริแม่ของแผ่นดินเพื่อร่วมกันอนุรักษ์ลวดลายเทคนิคและภูมิปัญญาการทอผ้าใหม่โบราณสืบสานพระราชปณิธานมาอย่างมั่นคง
1: สมเด็จพระพันปีหลวงพระองค์ทรงตรัสให้อนุรักษ์มอญขิดผ้าขิดในลายโบราณครับพอเราถอดแบบออกจากมอญขิดที่เราเก็บสะสมมาในห้องผ้าโบราณของเรานะครับแต่ลายนี้ครับเป็นลายพระราชทานลายดอกรักราชกัญญาของพระองค์สิริวัณครับครับผมพระองค์หญิงท่านออกแบบลายผมก็เลยเอาลายดอกรักราชกัญญาที่เป็นผ้ามัดหมี่นะครับมาทอสลับขีดให้เป็นเอกลักษณ์ของอุดรธานีของเรา
2: ใครว่าให้คนในพื้นถิ่นน่ะ
1: ใช่ครับ
2: ดีไซน์ร่วมกันว่าเราจะเอาความโดดเด่นของแต่ละอะไรเข้ามาอยู่ในลายขอพระราชทาน
0: และด้วยความละเอียดอ่อนน้ำพระราชฤทัยรักความเป็นไทยแม่ของแผ่นดินจึงได้ส่งมุ่งเน้นในการฟื้นฟูอาชีพทอไหมเป็นทั้งการอนุรักษ์ประจำถิ่นและการสร้างอาชีพเลี้ยงชีวิตได้อย่างยั่งยืน
3: ช่างทอผ้าอย่างเรานะครับถามว่าเส้นใยไหมลืบเราไปทำผ้าได้ไหม
4: ได้
3: นะครับเส้นไหมน้อยเป็นไหมที่มีคุณภาพสูงที่สุดก็ทำผ้าได้เรียบดูดีที่สุดในส่วนของเส้นลังสีขาวๆเหล่านี้ที่ลอยอยู่หน้าหม้อยังสามารถสาวเป็นเส้นใยได้อีกครั้งหนึ่งเรียกว่าไหมแรง
5: ผู้สาวบ้านใดที่ปั้นสายได้เก่งผู้สาวนั้นจะได้ฮับเป็นลูกสะใภ้เด้อค
6: ่
5: ะ
6: ไหมเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากแล้วก็ทำได้ยากกว่าฝ้ายซึ่งฝ้ายก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าหนึ่งต้องทำมาเป็นเพื่อเป็นหมอนเป็นผ้าห่มเป็นตัดเสื้อในสมัยก่อนครับจึงจำเป็นว่าทำไมลูกสาวบ้านไหนต้องหัดทำฝ้ายเพื่อที่จะไปทำเป็นเครื่องเรือน
0: เสียงจากคนในชุมชนกลับสะท้อนความหมายที่ยิ่งใหญ่เพราะทุกครั้งที่มือหนึ่งคู่หมุนเส้นไหมทุกครั้งที่เส้นฝ้ายถูกปั่นและทุกครั้งที่กระสวยพาดผ่านกี่ทอผ้าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นไม่ใช่เพียงการผลิตผืนผ้าแต่คือการผลิตความภาคภูมิใจและกำลังผลิตอนาคตให้กับชุมชนเส้นทางในการสืบสานรักษาและต่อยอดราชปณิธานอันยิ่งใหญ่ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงยังได้รับการสานต่อจากการทรงทุ่มเททรงงานสืบสานภูมิปัญญาการถักทอผืนผ้าและหัตถกรรมไทยของพระบรมวงศานุวงศ์สร้างขวัญและกำลังใจ
2: พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ก็ส่งพระเมตตานะคะเสด็จพระราชดำเนินมาเยือนมาชมกิจกรรมที่บ้านนนกอกทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นพื้นที่แห่งพระมหากรุณาธิคุณเราจะนำไปสู่เรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องค่ะนั่นคือพระราชสวนีอันสำคัญยิ่งก็คือว่าในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์หัตถศิลป์ต่างๆทุกพระองค์ให้เน้นย้ำในการรักษาอัตลักษณ์ท้องถิ่นซึ่งหมู่บ้านโนนกอกแห่งนี้นะคะก็ได้ดำเนินตามพระราชสวนีจนมาถึงอัตลักษณ์ที่โดดเด่นแห่งนี้
1: พระเจ้าพระองค์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์พระองค์เสด็จมาโนนกอกยังไม่เป็นไรเลยนะครับถนนก็ยังไม่ได้เป็นแบบนี้ครับ
5: บ้านเราคือลูกหลาน
1: ใช่ครับยังไม่เป็นแบบนี้ครับพงศ์เสด็จเข้ามาเสด็จมาถึงปุ๊บก็มาดูผ้าโบราณตอนนั้นมีไม่กี่ชิ้นครับมีไม่กี่ชิ้นแล้วก็พงศ์ก็ตัดบอกว่าอยากให้อนุรักษ์อยากให้อนุรักษ์ ลายโบราณอย่างนี้ไว้ทั้งหมดให้ลูกหลานได้ชมครับนั่นก็เป็นการจุดประกายว่าพอดีเลยเราทำศูนย์เราตั้งกลุ่มทอผ้าโบราณบ้านนนกอกขึ้นมาครับก็เป็นแนวทางที่เริ่มต้นที่เก็บลายหมอนขิดในชุมชนทั้งหมดครับแล้วก็ลายผ้าถุงทั้งหมดเอามารวมกันให้จะให้ได้มากสุดแล้วก็จะเก็บต่อไปเรื่อยๆนะครับตรงนั้นนะครับเอาเก็บมาแล้วก็ถอดแบบจากลายตรงนั้นพระองค์ก็เสด็จมาตามงานตลอดมีทั้งออกแบบลายฉลองพระองค์ท่านด้วยครับ
4: ถือว่าที่นี่กีที่เป็นจุดกำเนิดของกลุ่มทอผ้าคือกีแต่กรมการพัฒนาชุมชนนะคะก็มาในนามของโครงการอย่างโอท็อปก็คือของเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มาทำเรื่องภูมิปัญญานะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้วยนวัตกรรมและองค์ความรู้ก็นำที่นี่เข้าสู่โครงการเรียกสั้นๆว่า KBO ของกรมการพัฒนาชุมชนและเราก็ได้รับรางวัลรองชนะเลิศระดับประเทศก็คือผ้าย้อมบัวแดง
0: ความสำเร็จของชุมชนไม่ได้เกิดขึ้นจากคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีบทบาทสำคัญในการเป็นฟันเฟืองขับเคลื่อนยกระดับให้เป็นพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ทั้งด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชน
1: ถ้าไม่มีพระมหากรุณาธิคุณก็จะมีแค่เป็นความสำเร็จเพียงแค่เล็กๆแต่พอดีมีพระมหากรุณาธิคุณมีพระบารมีขององค์ท่านลงมาปุ๊บเนี่ยจากจุดเล็กๆก็กลายเป็นจุดใหญ่ที่เราไม่ได้ดูแลแค่นนกอกหมู่บ้านเดียวตอนนี้เราดูแลทั้งเกือบทั้งจังหวัดเลยครับ
2: คือเรื่องราวอันทรงคุณค่ายิ่งนะคะคือเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่พวกเราชุมชนบ้านนนกอกแห่งนี้นะช่วยกันร้อยเรียงเพื่อที่จะร่วมกันถ่ายทอดไปสู่จากรุ่นสู่รุ่นนะคะขอฝากความคิดดีๆนั่นคือจงภูมิใจในภูมิปัญญาท้องถิ่นและอัตลักษณ์ค่ะเพราะนั่นคือความมั่นคงและยั่งยืนใต้ร่มพระบารมีพระบรมราชจักรีวงศ์พระมหากรุณาธิคุณคือความร่มเย็นที่มั่นคงตลอดไปสวัสดีค่ะ
7: จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
8: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
9: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
10: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจากคาตาเลยพี
11: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
12: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
13: พี่คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
14: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: วลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วคร
1: ับ แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสร้อยครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอบคุณทางกสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีที่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: คนผ่อนตรงเก่งนะเก่งที่รับจ้างจูงนอนโอ้โหเป็นฝูงเลย
5: เก่งที่ขับรถดึก
4: เก่งที่ทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำโน่นทำเก่งจนเหนื่อยค่า forecast พร้อมใช้อยากให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงด้วยดอกเบี้ย 9.99% ต่อปี wow. รถยนต์บิ๊กไบค์ปีไหนก็ได้เรทเดียว พร้อมสุขบวกกว่า 16,500 บาทกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวค่า forecast พร้อมใช้รถยนต์และบิ๊กไบค์อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 9.99% ต่อปีเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดสมัครค่า forecast พร้อมใช้โทร027407400
6: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

ระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: เป็นชาวกระชิง
1: ชาวกระชิงครับ
0: เราเห็นเขาแต่งตัวสวย
1: ครับ
0: มันเป็นของโบราณหรือเปล่า
1: ครับ
0: ผู้ใหญ
1: ่ครับ
0: แล้วเงินนี้ไปเอามาจากไหนซื้อได้จากไหนจ๊ะสมัยก่อนโน้นน่ะสมัยโบราณ
1: อันนี้สมัยก่อนโน้นนี่เพราะว่าเมื่อตอนสมัยก่อนๆนี่ว่าเพราะว่าไอ้ทําอย่างนี้นี่มีที่ครับมีที่ทํามาเอกแห่งนี้
0: ไม่ใช่ซื้อเงินจากประเทศอื่น
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับ
0: ทำเก่งนะ
2: ใส่ท่านละแคง
0: แล้วต้องหูก็ทำด้วยนะหรือไปซื้อในเมืองมีโรงเรียนสำหรับสอนเด็กๆให้ทำเครื่องเหล่านี้แล้วก็ช่วยขายให้ได้ผู้ใหญ่คิดว่ามีใครจะอยากไปเรียนไหม
1: มีครับ
0: คนที่จนๆเด็กจนๆ
1: ถ้าฉันมีอยู่ครับแม่ครับครับ
0: คือเขาไปเรียนเนี่ยแล้วเขาได้เงินด้วยนะ
1: ครับ
0: ได้เงินทุกวันที่เขาไปเรียน
1: ครับ

กับเข้ามาในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังมาชวนคุณผู้ฟังมาเล่นเกมดีกว่านะไม่ใช่เล่นเกมขออภัยมาชวนคุณผู้ฟังนี่สำหรับใครที่เป็น FC ของทางด้านของแม่ประนอมนะเดือนตุลาคมนี้เขามีโปรแบบโปรดีดีเลยนะคะประจำเดือนตุลาคมนี้ค่ะช็อปครบ199บาทรับฟรีไปเลยนะคะน้ำบ๊วยเจี่ยตราแม่ประนอมขนาด260กรัมค่ะคุณผู้ฟังตุลาพาคุ้มนะคะเพียงซื้อสินค้าตราแม่ประนอมครบ199บาทต่อ1ใบเสร็จค่ะผ่านช่องทางออนไลน์ร้านแม่ประนอม Official นะคะร้านแม่ประนอมแบรนด์ Official บนแพลตฟอร์ม Shopee รับฟรีทันทีค่ะน้ำบ๊วยเจี่ยตราแม่ประนอมขนาด260กรัมจำนวน1ขวดมูลค่า32บาทผู้ช่วยความอร่อยที่ควรมีติดครัวแล้วก็กินคู่กับของทอดก็เข้ากันด้วยนะจะจิ้มเต้าหู้ทอดเปี๊ยะทอดนะช่วงนี้นี่ใครที่แบบว่าทานเน้นไปทางด้านของโปรตีนนี่ดีเลยนะเป็นไม่ว่าจะเป็นเต้าหู้ทอดเปี๊ยะทอดเนี่ยนะหรือว่าจะมีเมนูทานเล่นก็อร่อยลงตัวด้วยนะคะหรือจะเอาไปชงเป็นเครื่องดื่มเป็นเครื่องดื่มน้ำบ๊วยโซดาก็จะช่วยเรื่องของการเพิ่มความสดชื่นได้ทุกเวลาเลยนะคะเรียกว่าอร่อยคุ้มในขวดเดียวค่ะของแถมนั้นมีจำนวนจำกัดนะคะระยะเวลาโปรโมชั่นนะคะสำหรับโปรเดือนตุลาคมนี้ก็คือตั้งแต่วันที่1จนถึงวันที่31ตุลาคมค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติปราศจากสีผงชูรสและวัตถุกันเสียได้รับมาตรฐานระดับสากลแม่ประนอมถึงเครื่องไทยคู่ครัวโลกนะคะแล้วก็ติดตามข่าวสารของแม่ประนอมเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์นะคะก็คือที่ www.maepranom.com แล้วก็มี /th แล้วก็/homepagenะคะก็ย้ำกันอีกครั้งนึงคะสำหรับโปรดีๆในเดือนตุลาคมนี้ช็อปครบเพียงแค่199บาทเท่านั้นนะก็รับได้ฟรีไปเลยแต่ว่าที่สำคัญก็คือถ้าเกิดว่าไปช็อปแล้วก็อยากจะได้น้ำบ๊วยเจี่ยอันนี้นะใครไม่เคยลองต้องลองนะอร่อยทีเดียวค่ะสำหรับใครที่ช็อปกับทางด้านของในแพลตฟอร์มช็อปปี้นะคะเข้าไปที่แม่ประนอมแบรนด์ออฟฟิเชียลนะคะก็ช็อปครบ199บาทนี่ก็จะได้รับไปเลยทันทีน้ำบ๊วยเจี่ยตราแม่ประนอมขนาด260กรัมมูลค่า32บาทนะคะก็เป็นผู้ช่วยที่บอกว่าถ้ามีติดครัวนี่ไม่ว่าจะเอาไปกินกับของทอดบางคนเนี่ยแบบพูดถึงเรื่องของเต้าหู้ทอดปลาเปี๊ยะทอดบางคนก็จะมีอะไรนะทอดมันปูใช่ไหมที่เป็นแบบเป็นทอดมันที่แบบว่าเอาไปจิ้มกับน้ำบ๊วยเจี๋ยเนี่ยก็อร่อยไม่แพ้กับเมนูอื่นเลยทีเดียวนะหรือว่าจะถ้าเกิดว่าอากาศร้อนๆเนี่ยเอาไปชงเป็นเครื่องดื่มน้ำบ๊วยโซดานี้สดชื่นเลยทีเดียวนะก็อย่าลืมนะคะสิ้นสุดโปรโมชั่นประจำเดือนตุลาคมนี้ถึงวันที่31ตุลาคมนี้นะคะสำหรับโปรกับทางด้านของแม่ประนอมนะคะใครเป็น FC เป็น FC ประจำนี่ไม่น่าพลาดนะสำหรับโปรโมชั่นดีๆแต่ละเดือนมีทุกเดือนนะคะสำหรับโปรโมชั่นจากทางด้านของแม่ประนอมก็ถ้าเกิดว่าใครช้อปปิ้งช้อปแม่ประนอมเป็นประจำอยู่แล้วนะก็มาส่งข่าวกันก็คือว่าเดือนนี้เขามีเรื่องของโปรโมชั่นเรื่องของน้ำบ๊วยเจี๋ยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเรามากันที่ทางด้านของแขวงทางหลวงนครนายกนะคุณผู้ฟังเขาแจ้งประชาสัมพันธ์ผู้ใช้เส้นทางสาย305กิโลเมตรที่41ถึง800ก็คือตรงช่วงบริเวณหน้ามสว.องครักษ์ซึ่งจะดำเนินการปิดช่องจราจรในฝั่งขาเข้านครนายกเพื่ออำนวยความสะดวกในการสูบระบายน้ำจากบ้านเรือนประชาชนลงไปสู่คลองโดยหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.จังหวัดนครนายกค่ะเขาจะมีการจัดการจราจรดังนี้นะคะก็คือรถที่จะเข้ากรุงเทพให้ไปใช้เส้นทางตามเป็นเส้นทางตรงตามปกตินะคะสำหรับฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของนครนายกแล้วก็บังคับให้รถ6ล้อขึ้นไปเนี่ยวิ่งสวนเลนกันนะคะก็ฝั่งรถ6ล้อคือน่าจะมีป้ายในส่วนของการประชาสัมพันธ์ให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้คนที่เขาใช้เส้นทางผ่านไปผ่านมาเนี่ยได้ทราบกันนะ
สำหรับรถเล็กยังสามารถใช้ทางเลี่ยงบนถนนเลียบคลองหน้าสวมสวได้ตั้งแต่6โมงจนถึง5ทุ่มเลยนะคะก็เดี๋ยวดิฉันจะมาย้ำให้ฟังบ่อยๆละกันนะคะสำหรับเส้นทางที่เขามีการปรับเรื่องของการจราจรผ่านตรงช่วงบริเวณแยกมสวองครักษ์ตรงนี้นะคะคุณผู้ฟังคะทาง MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงค่ะขออภัยอย่างสูงต่อผู้ใช้ไฟฟ้าในพื้นที่ประสบอุทกภัยในกรณีได้รับใบแจ้งเตือนค่าไฟฟ้าที่มีจำนวนสูงหรือผิดปกติซึ่งสร้างความกังวลใจแก่ประชาชนทั้งนี้นะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์น้ำท่วมสูงส่งผลให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าพื้นที่เพื่อจดหน่วยมิเตอร์ไฟฟ้าได้ระบบอัตโนมัติค่ะจึงมีการประมวลผลคำนวณค่าไฟฟ้าจากค่าเฉลี่ยย้อนหลังทำให้ยอดเงินไม่ตรงกับปริมาณการใช้งานจริงที่ลดลงในช่วงน้ำท่วม MEA ค่ะได้สั่งการระงับระบบการออกบินค่าไฟฟ้าแบบเฉลี่ยหน่วยในพื้นที่ที่มีผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับผลกระทบแล้วนะคะแล้วก็สำหรับ 27,000 รายที่ออกบินจากการเฉลี่ยย้อนหลังยังไม่ต้องชำระค่าไฟฟ้านะคะทาง MEA ค่ะจะดำเนินการมาตรวจสอบแล้วก็จดหน่วยการใช้ไฟฟ้าอีกครั้งเมื่อสถานการณ์น้ำท่วมกลับเข้าสู่สภาวะปกตินอกจากนี้นะคะทาง MEA ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาแล้วก็จัดทำมาตรการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง MEA ต้องขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นแล้วก็ยืนยันถึงความตั้งใจในการดูแลแล้วก็บรรเทาผลกระทบต่อประชาชนอย่างต่อเนื่องหากผู้ใช้ไฟฟ้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบิลค่าไฟฟ้าสามารถติดต่อได้นะคะที่ทาง MEA Call Center หมายเลข1130ตลอด24ชั่วโมงนะคะโอ้อันนี้เป็นข่าวดีเลยนะสำหรับบ้านไหนที่อยู่ในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยแล้วปรากฏว่ามีบิลค่าไฟส่งไปแล้วนะคะซึ่งทาง MEA บอกแล้วว่ามีการออกบิลจากการเฉลี่ยย้อนหลังไปนี่ 27,000 รายแล้วนะถ้าเกิดใครได้รับแล้วเนี่ยแล้วก็อยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องของการประสบอุทกภัยได้รับบิลแล้วลองติดต่อสอบถามไปที่ทางด้านของ MEA Call Center เขาก็ได้นะคะที่หมายเลข1130เดี๋ยวทางด้านของ MEA เขาจะมีการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็จดหน่วยกันใช้ไฟฟ้าอีกครั้งหนึ่งนะบิลที่ได้ออกไปก่อนหน้านี้ที่เป็นการออกบิลจากการเฉลี่ยย้อนหลังที่ส่งไปมันอาจจะไม่ตรงกับในความเป็นจริงนะบางบ้านเขาไม่ได้อยู่บ้านในช่วงที่น้ำท่วมเลยเนี่ยบินอันนี้มันเกิดจากเรื่องของการเฉลี่ยค่าไฟจากเดือนก่อนนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็มีการเป็นการออกบินจากการเฉลี่ยย้อนหลังที่ส่งไปมันอาจจะไม่ตรงกับในความเป็นจริงนะบางบ้านเขาไม่ได้อยู่บ้านในช่วงที่น้ำท่วมเลยเนี่ยบินอันนี้มันเกิดจากเรื่องของการเฉลี่ย

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับสรมนธรรมรัฐค่ะนายกรัฐมนตรีประชุมร่วมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยกำชับสื่อสารด้วยภาษาเข้าใจง่ายฟังแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ทันทีสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกลีนไบโอท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: จังหวะชีวิตมีขึ้นมีลงมีคล่องมีสะดุดโอ้ยหัวใจก็เช่นกันใจสั่นแน่นหน้าอกเหมือนจะวูบบ่อยๆอาจเป็นสัญญาณของโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะรักษาหัวใจเต้นผิดจังหวะ AF ที่โรงพยาบาลรามคำแหงด้วยเทคโนโลยี PFA จี้ตรงจุดลดเสี่ยงเนื้อเยื่อข้างเคียงใช้เวลาสั้นศูนย์หัวใจเต้นผิดจังหวะโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
4: เคยคิดชีวิตหลังเกษียณไว้บ้างไหมอยากทำอะไร
5: อยากมีที่ดินสักแปลงไว้ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์มีรายได้พึ่งพาตัวเอง
4: มาเตรียมพร้อมกัน
6: สินเชื่อเกษตรวิวัฒน์ของธ.ก.ส.วงเงินกู้สูงสุด8ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยพิเศษผ่อนนาน20ปีสำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจอายุตั้งแต่40ถึง59ปีขอสินเชื่อที่ธ.ก.ส.ทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2572สอบถามโทร02 555 0555กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำ

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้ Blue Rose Roll On Song จากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีประชุมร่วมผู้ว่า14จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมืออุทกภัยจากฝนย้ำต้องไม่มีพื้นที่ไหนที่ถูกละเลยคุณยศวัฒน์พงประภาสได้งั้นค่ะ
3: ที่โรงแรม CF ปัตตานีจังหวัดปัตตานีในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเป็นประธานประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อติดตามสถานการณ์และให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้จากพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาแสดงให้เห็นว่าตอนนี้หลายจังหวัดยังมีความเสี่ยงประสบอุทกภัยจากปริมาณน้ำฝนที่จะตกครอบคลุมแทบทุกจังหวัดในภาคใต้เริ่มจากจังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่ในห่วงเวลานี้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมพร้อมย้ำการเตรียมความพร้อมคือสิ่งที่ดีที่สุดที่จะทำได้ในวันนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งความพร้อมในการดูแลประชาชนด้วยการคาดการณ์สถานการณ์ให้ล่วงหน้าและมีการเตรียมการศูนย์พักพิงเพื่ออพยพผู้คนต้องไม่มีพื้นที่ไหนที่ถูกละเลยขณะที่การสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งด้วยการสื่อสารที่ทั่วถึงเข้าใจง่ายใช้ถ้อยคำภาษาที่อ่านและเข้าใจทันทีเป็นภาษาที่ง่ายต่อการเข้าใจไม่ต้องอธิบายทางเทคนิคหรือเหตุผลอะไรที่ไม่จำเป็นต้องย้ายออกเมื่อไหร่กลับเข้ามาได้ตอนไหนทำอะไรบ้างกำหนดให้ชัดเจนขณะที่การให้ความช่วยเหลือประชาชนนั้นจะต้องให้ได้รับการดูแลทั้งปัจจัย4

0: ้องครบถ้วนไม่ขาดตกบกพร่องทั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการ7แนวทางได้แก่ติดตามประเมินสถานการณ์กำหนดพื้นที่เสี่ยงตรวจสอบปรับปรุงระบบการระบายน้ำเตรียมพร้อมด้านกำลังพลและทรัพยากรอพยพและแจ้งเตือนประชาชนกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเหตุฉุกเฉินช่องทางติดต่อหน่วยงานภาครัฐและจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ของแต่ละหน่วยงานตามภารกิจและความรับผิดชอบยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.รายงานความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ซึ่งวันนี้ได้โอนเงินช่วยเหลือเข้าบัญชีผู้ประสบภัยแล้วจำนวน 36,899 ครัวเรือนรวมเป็นเงิน 302,139,000 บาทแบ่งเป็นครัวเรือนละ 9,000 บาทใน8จังหวัดได้แก่กรุงเทพสระบุรีระยองเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีนนทบุรีปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยารวม 29,411 ครัวเรือนเป็นเงิน 264,699,000 บาทครัวเรือนละ 5,000 บาทใน5จังหวัดได้แก่กรุงเทพระยองนนทบุรีปทุมธานีและพระนครศรีอยุธยารวมทั้งสิ้นจำนวน 7,488 ครัวเรือนเป็นเงิน 37,440,000 บาทรวมโอนเงินเยียวยาทั้งสิ้น3ครั้ง 48,601ครัวเรือนรวม 409,641,000 บาทส่วนกรณีผู้เสียชีวิต5รายได้มีการจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยารายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทปิดท้ายที่ประกาศจากกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครเรื่องการสิ้นสุดสาธารณภัยในเขตพื้นที่กรุงเทพขณะนี้กทม.สิ้นสุดสาธารณภัยแล้วรวม42เขตยังคงเหลืออีก8เขตที่อยู่ระหว่างดำเนินการและเฝ้าระวังได้แก่เขตคลองสามวาเขตบึงกุ่มเขตประเวศเขตมีนบุรีเขตลาดกระบังเขตสะพานสูงเขตสายไหมและเขตหนองจอก
2: เมาแล้วขับมีสิทธิ์กลับบ้านเก่ารณรงค์เมาไม่ขับถ้าจะขับต้องไม่เมาร
1: ับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: เทศกาลเจปีนี้เลือก WeFit น้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: Car for Cash สินเชื่อเพื่อคนมีรถให้คนเก่งเหนื่อยน้อยลงโตโยต้าถนนสีขาวชวนทุกคนร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: กลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังช่วงนี้มีคุณองอาจบอกว่าไปเจอรถเทรลเลอร์กับรถแล้วไปติดที่กั้นความสูงอยู่วิภาวดีคุณองอาจสวัสดีค่ะ
2: ครับสวัสดีครับคุณนันทยาครับ
1: ค่ะเป็นช่วงไหนฮะ
2: อยู่เยื้องๆกับเดลินิวครับผมตรงข้ามเดลินิวประมาณรัชพมที่16ได้ครับ
1: เป็นฝั่งทางด้านของขาออกจะกลับรถมานะคะ
2: ขาออกครับผมจะกลับรถมุ่งหน้าไปลาดพร้าวครับผม
1: ค่ะ
2: เป็นรถบรรทุกเทรลเลอร์แล้วก็บรรทุกน่าจะเป็นพวกคล้ายๆไซโลอะไรครับใหญ่ๆแล้วไปติดไอ้ตัวกั้นวัดความสูงอยู่บางที
1: เดี๋ยวนะเขากำลังจะขึ้นไปกลับรถเหรอคะ
2: ใช่ครับใช่ครับเราความสูงน่าจะติดก่อนเพราะว่าถ้าขึ้นไปกลับรถด้านบนแล้วมันจะไปลอดใต้โทเว
1: ค่ะ
2: ครับผม
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แล้วทีนี้ขึ้นไปติดคาอยู่บนทางที่ขับรถนะครับม
1: ัน
2: จะมีตัวเช็คความสูงอยู
1: ่ค่ะ
2: ครับผม
1: อ๋อแล้วอย่างนี้ตอนนี้ยังไงอ่ะรถที่มาทางด้านหลังเขาทำยังไงคะ
2: ก็จอดรอกันนะครับเมื่อกี้ท้ายแถวเริ่มมีแล้วครับแต่ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ครับ
1: ค่ะ
2: เพราะเมื่อกี้มองผ่านแบบแวบๆเร็วๆเหมือนจะติดอยู่ประมาณกลางลำด้วยครับ
1: ตรงกลาง
2: จะขึ้นรอดไปแล้วแล้วก็ไปติดอยู
1: ่หมายความว่าคือส่วนหัวเนี่ยเขาไปได้แล้ว
2: ใช่ครับใช
1: ่
2: คร
1: ับ อ๋อค่ะค่ะแล้วก็แล้วเดี๋ยวนะแล้วตอนนี้เนี่ยรถที่มาทางด้านหลังคือเขาอยู่ตรงบริเวณสะพานกลับรถนี่คือ
2: ค
1: มันก็จริงๆอ่ะมันจะวิ่งได้2เลนใช่ไหมคะ
2: ครับแต่เมื่อกี้เห็นรถตามหลังก็จอดกันนิ่งๆเลยครับ
1: อืมรถ
2: เริ่มสะสมท้ายแถวแล้วครับ
1: ค่ะค่ะรถนี่มันบรรทุกอะไรมาด้วยนะคะ
2: เป็นถังไซโลผมมองไม่ชัดนะครับพอดีมันก็มืดๆอยู่เหมือนกันเมื่อกี้เป็นถังไซโลกลมๆยาว
1: ๆโอ้ถ้างั้นก็ต้องแสดงว่าเป็นรถแสดงว่าต้องเป็นรถแบบรถยาวใหญ่ยาวแบบว่าเพราะว่าไซโลยาวอย่างนี้นะคะ
2: ใช่ครับ
1: อ๋อค่ะโอ้แล้วอย่างนี้ต้อง
2: ไม่แน่ใจว่าเป็นไซโลเหมือนที่เขาเจาะพวกหลุมเจาะอะไรหรือเปล่าคล้ายกับตาพอมันมืด
1: ๆคล้ายๆเหมือนกับที่เขาจะไปทำอุโมงค์อะไรเพื่ออย่างนั้นเหรอคะ
2: ใช
1: ่
2: ใช
1: ่
2: คร
1: ับ
2: ผมอ๋อ
1: ค่ะค่ะนายแล้วคือคุณองอาจวิ่งสวนทางมาหรือว่ายังไงฮะ
2: ผมวิ่งกำลังมุ่งหน้าไปอยุธยาครับบางท
1: ีอ๋อเป็นวิ่งขาออก
2: ใช่ครับฝั่งขาออก
1: ค่ะ
2: ตอนนี้มาอยู่หน้าดอนเมืองแล้วครับคล่องตัวทั้งไปและกลับครับผม
1: ค่ะ
2: แต่เร็วก็ประมาณตั้ง80ได้อยู่คร
1: ับ แต่ว่าตรงที่กลับรถเมื่อกี้นี้มีปัญหาแล้วแน่นอนเลยนะคะ
2: ใช่ครับแถวเริ่มมีแล้วครับเมื่อกี
1: ้คืออันเนี้ยถ้าจะต้องแก้ปัญหาก็คือว่าเขาต้องถอยหลังลงมาใช่ไหม
2: น่าจะต้องประมาณนั้นนะครับอาจจะต้องเป็นปล่อยลมยางให้แบนแล้วถอยหลังลงมาหรือเปล่าเพราะว่าถ้าขึ้นไปน่าจะติดแน่น่าจะเจอความสูงตัวตาทวี
1: ไม่เพราะว่าจริงๆคือตอนที่เขาลอดมาในจุดแรกอันเนี้ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดกลับรถตรงเกษตรใช่ไหมแถวนี้ใช่ไหมคะ
2: มันจะอยู่ตรงข้ามกับเดลินิวเลยครับผม
1: ตรงข้ามเดลินิวแต่คือเลยจากทางด้านของแยกบางเขนออกไปใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับน่าจะประมาณตรงนั้นนะครับเพราะผมออกมาจากสวนเบนแล้วก็เข้าเลนทางด่วนวิ่งมาเรื่อยๆเมื่อกี้เห็นท้ายแถวเริ่มรถชะลอแล้วก
1: ็ค่ะ
2: ไปดูเห็นเป็นรถบรรทุกติดคาอยู่
1: อ๋อค่ะเพราะว่าตรงนี้เขาจะมีคานกั้นความสูงเอาไว้เขาก็บอกอยู่นะว่า
2: คานเหมือนเหล็กบีมใหญ่ๆกั้นอยู
1: ่แล้วติดอยู่แล้วเขาก็จะมีป้ายบอกความสูงด้วยนะว่าไม่เกินเท่าไหร่แต่ก็รถนี้ยังผ่านไปอาจจะเป็นส่วนท้ายตรงกลางหรือไงมาที่มันติดใช่ไหมคะ
2: ช่วงกลางตัวไซโลเลยครับที่ติดอยู
1: ่แสดงว่าคือหัวเขารอดไปได้แล้ว
2: รอดไปได้แล้ว
1: แ
2: ล้วไปติดอยู่กลางชันเลยครับ
1: ค่ะค่ะอ่ะได้เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราตรวจสอบ
2: ตอนนี้ถึงหน้าฐานทัพแล้วก็สองฝั่งต้องตัวดีครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทีนึงว่าอย่างนี้ต้องรถที่ตามหลังมานี่ต้องยังไงต้องชะลอไว้ก่อนแหละน่าจะไปไม่ได้เพราะว่าน่าจะขวางทุกเลนเลยทีนี้
2: ใช่ครับน่าจะต้องกลับสะพานยูเทิร์นด้านหน้าอีกสะพานนึงน่าจะสะดวกกว่าครับ
1: อืมก็คือแต่ว่าตอนนี้รถที่ไปจอดท้ายเข้าว่าสิจะต้องทำยังไงต้องถอยหลังกันออกมาก่อน
2: ถอยหลังลงอย่างเดียวครับ
1: อืมนะได้ได้ค่ะค่ะขอบคุณมากเลยค่ะคุณองอาจเดี๋ยวเราแจ้งเจ้าหน้าที่อีกทีหนึ่งขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: ครับขอบคุณครับ
1: ค่ะเป็นถนนวิภาวดีรังสิตเป็นฝั่งทางด้านของขาออกนะคะแล้วก็รถบรรทุกเทเลอร์รถบรรทุกคันนี้เนี่ยคือน่าจะเป็นรถเรียนว่าน่าจะมากกว่า18ล้อบรรทุกลักษณะเหมือนเป็นท่อไซโลอะไรสักอย่างนึงกำลังจะขึ้นไปกับรถบนสะพานกับรถนะคะที่อยู่ตรงข้ามกับเดลินิวแล้วปรากฏว่าขึ้นไปก็ไปติดอยู่ตรงช่วงของบริเวณทางมันจะเป็นคานเขาเรียกว่าอะไรคานจำกัดความสูงตรงส่วนตรงจุดกับรถถ้าจะว่าไปแล้วตรงนี้เขาเรียกว่าจุดกับรถตรงเกษตรศาสตร์นะคะพอเลยจากแยกบางเขนมาแล้วจะกลับรถมาใช้ทางฝั่งขาเข้าเนี่ยมันจะมีจุดกับรถที่เลยจากแยกบางเขนมานิดหนึ่งประมาณแถวแถวก่อนถึงหน้าสำนักเดลินิวนะคะแล้วก็รถคันนี้เนี่ยส่วนหัวผ่านไปได้แต่ว่าไปติดเอาตรงช่วงประมาณกลางๆตรงช่วงกลางๆนะเท่าที่ดูตอนนี้นี่เดี๋ยวต้องให้ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจไปดูนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้รถที่จะกลับรถเนี่ยก็ไปต่อท้ายตรงช่วงของรถที่เขาจะกลับรถตรงนี้อยู่แล้วด้วยนะคะก็เลยจะทำให้ชะลอตัวถ้าเกิดว่าใครจะตามหลังมาแล้วจะกลับรถนะคงต้องเลยแยกหลัก4ไปตรงนู้นก่อนนะถึงจะกลับรถได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยจะน่าจะขึ้นไปไม่ได้นะคะอาจจะต้องรอให้ทางเจ้าหน้าที่มาแล้วก็มาช่วยดูแลตรงนี้นิดนึงเผื่อว่าถ้าเกิดอาจจะต้องถอยหลังลงมาหรือจะแก้ปัญหายังไงเรื่องของจุดกลับรถตรงนี้ที่ไปติดอยู่นะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเขาแก้ไขได้แล้วยังไงเดี๋ยวจะเพิ่มเติมให้ทราบอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยยังติดคาอยู่ตรงบริเวณคานกั้นความสูงอยู่ตรงข้ามกับเดลินิวพอดีเลยนะคะเราประสานไปที่ทางด้านของสน.วิภาให้ทราบแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวมาดูที่ข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาบอกว่าลืมของกันบ้างนะคะมีคุณขวัญแก้วค่ะแจ้งลืมกล้องถ่ายรูปเป็นกล้องดิจิตอลยี่ห้อนิคอนนะคะสีน้ำเงินอยู่ในกระเป๋าสีดำนั่งรถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารรจุฬา2060กรุงเทพมหานครนะคะนั่งมาจากที่บิ๊กซีเพชรเกษมไปลงที่เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้รถแท็กซี่สีชมพูทะเบียนททหารรจุฬา2060ค่ะผู้โดยสารลืมกล้องดิจิตอลสดใส่อยู่ในกระเป๋าด้วยที่เป็นกระเป๋ากล้องสีดำนะคะแล้วก็ตอนที่ขึ้นรถมาเนี่ยตอนประมาณสักทุ่มเศษเกือบ2ทุ่มประมาณนั้นนะคะลงที่เรียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้นั่งมาจากที่บิ๊กซีพระเกษมเมื่อตอนช่วงทุ่มเศษเกือบ2ทุ่มที่ผ่านมาลงมาแล้วก็ลืมกล้องดิจิตอลที่ใส่อยู่ในกระเป๋าสีดำลืมไว้บนรถแท็กซี่สีชมพูททหารรจุฬา2060ค่ะแล้วก็คุณว่านนะคะคุณวาดนะคะคุณวาดเป็นล่ามของตำรวจท่องเที่ยวแจ้งแทนนักท่องเที่ยวชาวจีนลืมกระเป๋าถือไม่ทราบรายละเอียดนะคะว่าเป็นกระเป๋าลักษณะยังไงแต่ข้างในเนี่ยจะมีคีย์การ์ดของโรงแรมข้าวสารพาเลตแล้วก็มีเงินสดโอ้จำนวนหนึ่งเยอะด้วยนะคะตอนนี้คนขับรถแท็กซี่เขาจำทะเบียนได้แค่4784จำสีไม่ได้นะคะนั่งมาจากที่ BTS สารแดงค่ะเมื่อตอนช่วงทุ่มเศษนี้เองนะคะคนขับรถทะเบียน4784ถ้าจำได้ว่ารับผู้โดยสารเป็นชาวจีนนะคะมาจากที่ BTS สารแดงไปลงที่ถนนข้าวสารเมื่อตอนช่วงทุ่ม12นาทีนะคะยังไงช่วยดูนิดนึงถ้าเกิดว่าคุณเก็บกระเป๋าถือของผู้โดยสารไว้ได้นะคะข้างในกระเป๋าเนี่ยจะมีเงินสดแล้วก็มีคีย์การ์ดของโรงแรมข้าวสารพาเลตค่ะช่วยดูนิดนึงนะส่งคืนเจ้าของเขานะคะเพราะว่าเขาไปแจ้งความกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วนะคะเขาสามารถตรวจสอบได้นะว่าเส้นทางที่คุณไปเนี่ยมีผู้โดยสารขึ้นต่อท้ายด้วยหรือเปล่าถ้าเกิดว่าคุณเก็บกระเป๋าเขาไว้ได้แล้วส่งคืนเขาดีกว่านะก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติด้วยค่ะจะได้เป็นหน้าเป็นตาให้กับ พี่น้องชาวแท็กซี่ของเราด้วยนะคะคุณรพัฒน์ค่ะลืมพวงกุญแจมีกุญแจอยู่1ดอกแล้วก็เขียนเบอร์ห้องไว้คือ2607ทำหล่นอยู่บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนั่งมาจากที่เอเชียทีคถนนเจริญกรุงขึ้นแล้วก็ขึ้นทางด่วนไปลงที่เซ็นทรัลลาดพร้าวสแกนจ่ายค่ารถไปชื่อบัญชีคุณสุริยาสมมูลนะฮะไปรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองสแกนจ่ายค่ารถไป235บาทแล้วก็ลงรถมานี่ปรากฏว่าทำกุญแจตกอยู่บนรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะที่มีเจ้าของบัญชีชื่อคุณสุริยาสมมูลที่คนผู้โดยสารเขาโอนค่ารถไปให้นะคะถ้าเกิดว่าเก็บกุญแจได้แล้วก็เห็นว่ามีเขียนเบอร์ห้องก็คือ2607ยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยจะได้ส่งคืนเจ้าของเขาคุณกนกวันนะคะแจ้งแทนคุณแม่คุณแม่ลืมถุงหิ้วใบใหญ่เลยในนั้นเนี่ยจะมีขนมห่อหลายห่อเลยนะลืมไว้บนรถแท็กซี่เขียวเหลืองค่ะขึ้นมาจากที่แมคโครสนามบินน้ำไปลงที่ด้านหลังเซ็นทรัลนอร์ธวิลล์เป็นรถแท็กซี่เขียวเหลืองนะคะแต่จำรายละเอียดของรถแท็กซี่ไม่ได้นั่งมาเมื่อตอนช่วง 17:15 นแล้วก็ลืมขนมเป็นห่อๆนะหลายห่อเลยลืมไว้ที่เบาะหลังเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองนะคะนั่งมาจากที่แมคโครสนามบินน้ำไปลงที่เซ็นทรัลด้านหลังเซ็นทรัลนอร์ธวิลล์เมื่อตอนช่วง5โมงเย็นที่ผ่านมาคุณเดชาลืมลูกฟุตบอล5ลูกเลยนะลูกฟุตบอลลืมอยู่ในกระโปรงท้ายรถแท็กซี่สีชมพูจำทะเบียนรถไม่ได้นั่งมาจากที่สภาพระปกเกล้าไปลงที่ลานกีฬาพัดที่ถนนพระราม6เมื่อตอนช่วงบ่ายโมงวันนี้นะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเขาได้มีการจะคือถ้าลืมเอาไว้ที่กระโปรงท้ายรถนี่ต้องให้คนขับรถเขาจอดแล้วก็เปิดดูเผื่อแบบเขาจะทำความสะอาดรถอาจจะเจอนะยังไงถ้าเกิดว่าเจอแล้วลูกฟุตบอลนี้5ลูกเลยนะถ้าเกิดว่าเจอรบกวนช่วยส่งคืนเขาด้วยละกันนะคะเป็นแท็กซี่สีชมพูค่ะผู้โดยสารนั่งมาจากที่สะพานพระปกเกล้าไปลงที่ลานกีฬาแถวๆถนนพระราม6เมื่อตอนช่วงบ่ายโมงวันนี้นะคะแล้วก็มีทางคุณธนพลเป็นเบลบอยของโรงแรมเรดิสันที่อยู่สุขุมวิท13โรงแรมเรดิสันสวีทนะแจ้งแทนลูกค้าชาวอินเดียบอกว่าลืมกระเป๋าเดินทางใบใหญ่สีเหลือง1ใบลืมไว้บนรถแท็กซี่ท้ายรถกระโปรงท้ายนะเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย7251นั่งรถมาจากที่ประตูน้ำนะคะมาลงที่โรงแรมเรดิสันสวีทเมื่อวันนี้นะเมื่อตอนช่วงประมาณสักบ่าย2เสร็จๆเกือบบ่าย3โมงได้อะค่ะลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าคือเขาอยู่ใส่ไว้ในกระโปรงท้ายรถก็เลยลืมเป็นรถแท็กซี่เขียวเหลือง1มม.คควาย7251 1มม.คควาย7251นะคะเป็นรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองผู้โดยสารเป็นชาวอินเดียนั่งมากัน3เป็นผู้ชาย3คนผู้หญิง2คนลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าเดินทางเป็นกระเป๋าเดินทางใบใหญ่เลยนะสีเหลือง1ใบคือน่าจะโผล่มากันหลายคนแล้วคนขับรถก็อาจจะลืมด้วยว่ามีกระเป๋าอยู่ทางด้านกระโปรงท้ายอ่ะนะคะเมื่อตอนช่วงประมาณบ่าย 2:45 เกือบบ่าย 3:00 นถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เจอส่งคืนกับทางด้านของโรงแรมเขาก็ได้นะคะที่โรงแรมเรดิสันสวีทที่สุขุมวิท13ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยเจอหรือยังเปิดกระโปรงท้ายรถมาเจอกระเป๋านี่ต้องมานึกย้อนอีกนะว่าเอ๊ะเป็นของผู้โดยสารท่านไหนกันแน่นะคะถ้าเกิดว่าไม่มั่นใจยังไงแจ้งเข้ามาที่จสร้อยก็ได้นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808นะเพื่อที่จะได้เราตรวจสอบดูแล้วก็ได้ติดต่อกับทางนั้นเจ้าของเขาอีกทีนึงนะคะแล้วก็ย้ำคุณผู้ฟังนะที่ขับรถแท็กซี่ที่ทะเบียน4784นะคะอันนี้จำตัวข้างหน้าไม่ได้ผู้โดยสารเป็นชาวจีนนะคะนั่งรถแท็กซี่ของคุณมาจากที่ BTS สารแดงค่ะไปลงที่ถนนข้าวสารแล้วลืมกระเป๋าเอาไว้ไม่จำรายคือไม่ได้แจ้งรายละเอียดของกระเป๋านะว่าเป็นกระเป๋าสีอะไรยังไงบ้างลักษณะยังไงนะคะแต่ข้างในจะมีคีย์การ์ดโรงแรมข้าวสารพาเลทแล้วก็มีเงินสดด้วยนะคะเงินสดก็พอสมควรเลยนะคะจำนวน เมื่อตอนช่วง 19:12 อันนี้ถ้าเกิดว่าคนขับรถเจอแล้วเนี่ยส่งคืนเจ้าของเขานะคะเพราะว่าเขาแจ้งความกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้เดี๋ยวเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไปตรวจสอบได้นะคะว่ารถเนี่ยไปเส้นทางไหนกันบ้างนะคะเรากลับมาดูเพิ่มเติมนะคะคุณกระปุกแดงน้องอุ่นใจสวัสดีค่ะคุณพระแกอินบอกว่าค่ำนี้ขับมาจัดเวลาเดิมที่เดิมเวลาเดิมแวบมาทักทายวันนี้ยังไม่มีฝนเลยค่ะบอกว่าเมื่อช่วงเย็นแวบไปใช้ไทยพลัสที่ตลาดรังสิตเพิ่งจะเปิดขายได้2วันหลังจากที่น้ำลดนะคะพูดถึงเรื่องของไทยพลัสนี่ล่าสุดนี่ก็คือใส่เติมเงินให้คนที่มีสิทธิ์นี้ 1,000 บาทแต่ต้องใช้ถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนนะเพราะฉะนั้นก็บริหารกันดีๆแล้วกันนะคะว่าจะเฉลี่ยกันยังไงให้ได้2เดือนนี้ 1,000 บาทนะก็เติมเงินไป666บาทเหมือนเดิมแต่ต้องใช้2เดือนนะคะไม่ค่อยได้ใช้กะเอาไปใช้เดือนหน้าเลยแล้วกันเนาะช่วงที่แบบว่าช่วงเดือนนี้เก็บสะสมไว้ก่อนแล้วเดือนหน้าค่อยใช้ทีเดียวเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ฟังคะมีเหตุศูนย์วิทยุผ่านฟ้าแจ้งเหตุไฟไหม้รถบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมชนนีค่ะฝั่งขาเข้าอยู่ตรงช่วงเหนือตลาดธนบุรีตอนนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงแล้วก็กู้ภัยทวีวัฒนานะคะเดินทางไปถึงจุดที่เกิดเหตุแล้วนะคะแล้วก็ทำการดับเพลิงเบื้องต้นรับทราบว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายด้วยกันนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายด้วยกันมองไกลๆนี่ไม่แน่ใจเหมือนว่าเป็นรถมันเหมือนเป็นรถตู้หรือเปล่านะเป็นรถตู้คันแบบสูงๆหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจนะเพราะว่ามองเห็นไม่ชัดเจนเท่าไหร่แต่ว่าตอนที่เกิดเหตุนี้เพลิงค่อนข้างที่จะรุนแรงทีเดียวแล้วก็มีกลุ่มควันหนาแน่นทีเดียวนะคะเป็นเส้นทางทางด้านของถนนบรมชนนีในฝั่งขาเข้านะตรงช่วงแถวๆหน้าตลาดธนบุรีนะคะแล้วก็เดี๋ยวดิฉันดูนิดนึงนะตอนนี้คนที่ใช้เส้นทางทางด้านของบนทางยกระดับบรมชนนีในช่วงนี้ฝั่งขาเข้านี่ก็จะมีการชะลอตัวน่าจะชะลอเนื่องจากจุดที่เกิดอุบัติเหตุนั่นแหละค่ะเกิดเหตุไฟไหม้รถเนี่ยแหละแต่คือรถเนี่ยเขาจอดอยู่ในช่องทางซ้ายอยู่แล้วนะคะส่วนฝั่งทางด้านของขาออกในช่วงนี้บนฝั่งขาออกนี่รถเยอะนะคะหัวแถวนี่จะอยู่ตรงช่วงแถวๆประมาณตรงต่างระดับชิมพลีเนี่ยแหละค่ะพอเลยจากต่างระดับชิมพีไปแล้วก็จะใช้การได้ท้ายแถวนะคะจะมีการชะลอตัวมากันตั้งแต่ก่อนถึงตรงต่างระดับที่ตัดกับทางด้านวงแหวนกาญจนานะคะอันนี้เป็นฝั่งทางด้านของขาออกฝั่งขาเข้านี่รถก็จะมีอาจจะมีการชะลอตัวตรงช่วงของที่มีเหตุไฟไหม้รถนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไฟเพลิงสงบแล้วนะคะก็แต่มีคนเจ็บต้อง4คนเลยไม่แน่ใจว่าเป็นรถชนิดใดด้วยเพราะมองไกลๆดูเหมือนกับว่าจะเป็นรถสูงๆใหญ่ๆนะคะเพราะมันไม่ใช่ไม่น่าจะใช่รถเก๋งน่าจะเป็นรถแบบ6ล้อรถบรรทุกหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บนะทั้งหมด4คนด้วยกันก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าเราตรวจสอบข้อมูลได้ในเบื้องต้นนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวจะได้เพิ่มเติมให้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่สามารถที่จะควบคุมเพลิงได้เพลิงสงบเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อตอนช่วง 21:02 เบื้องต้นมีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายด้วยกันนะคะแล้วก็ย้ำคุณผู้ฟังนะคะสำหรับใครที่จะผ่านทางด้านของเส้นทางทางด้านของถนนรังสิตนครนายกนะคะทางเจ้าหน้าที่เขาจะมีการปิดการจราจรทางด้านของฝั่งตรงช่วงของฝั่งที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของนครนายก จะให้รถ6ล้อทุกคันเนี่ยวิ่งสวนเลนอีกฝั่งหนึ่งเนื่องจากว่าเขาจะทำการสูบระบายน้ำจากบ้านเรือนประชาชนลงสู่คลองนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นช่วงแถวๆทางด้านของเป็นเส้นทางสาย305กิโลเมตรที่41บวก800หรือว่าตรงช่วงของแยกมศวองครักษ์เนี่ยแหละค่ะที่มีน้ำท่วมก่อนหน้านี้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาจะมีการดำเนินการปิดช่องจราจรในฝั่งขาเข้าฝั่งขาเข้านครนายกนะคะเพื่อทำการสูบระบายน้ำจากบ้านเรือนประชาชนซึ่งคนที่ผ่านไปเส้นทางตรงนี้เนี่ยโดยเฉพาะรถ6ล้อขึ้นไปเนี่ยเขาบอกว่าให้ไปใช้ในช่องทางสวนเลนตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดแล้วให้ปฏิบัติตามป้ายเตือนแล้วก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะก็ใครใช้เส้นทางตรงนี้สังเกตน่าจะมีเจ้าหน้าที่ทำงานกันอยู่เยอะนะคะเขาจำเป็นต้องเร่งระบายน้ำจากฝั่งที่มีบ้านเรือนประชาชนอยู่ลงคลองนะเพราะว่าเขาก็หนักหนาสาหัสอยู่เหมือนกันนะพื้นที่ทางด้านของรังสิตนครนายกแถวรังสิตปทุมองครักษ์แถวนั้นน่ะนะคะระดับน้ำค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวค่ะมีภาพบรรยากาศที่เยาวราชนะที่เขาวันนี้ที่เขามีการจัดงานเป็นพิธีเปิดในช่วงของเทศกาลกินเจนะคะที่เยาวราชแล้วก็มีพิธีเปิดกันไปตั้งแต่ตอนช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะตอนนั้นนี่ก็อาจจะมีการปิดการจราจรเป็นไปชั่วคราวตามที่แจ้งเอาไว้ก็คือปิดถึง3ทุ่มเท่านั้นนะปิดถึง3ทุ่มเท่านั้นตอนนี้ก็น่าจะเปิดการจราจรตามปกติได้แล้วแต่อาจจะมีเรื่องของคนที่ไปเดินไปซื้อหาอาหารไปซื้ออาหารเจทานกันนะคะน่าจะแบบว่าคนพอสมควรเลยทีเดียวก็จะส่งผลให้การจราจรอาจจะมีการชะลอตัวไปบ้างนะคะช่วงที่จะผ่านจากทางด้านของซุ้มเฉลิมพระเกียรติไปทางด้านของแยกลำพูนชัยวันพรุ่งนี้ก็มีนะคะแต่วันพรุ่งนี้เขาก็ไม่ได้ปิดการจราจรนะช่วงที่มีเทศกาลการกินเจถึงวันที่18เนี่ยสภาพการจราจรเขาก็เปิดตามปกตินะคะก็อีกครั้งหนึ่งก็คือวันที่15เนี่ยเขาก็จะมีขบวนแห่ลอยกระทงสะเดาะเคราะห์เริ่มตอนช่วง14นาฬิกาก็ไม่ได้มีการปิดการจราจรใดๆทั้งสิ้นนะคะแล้วก็วันที่18ตอนช่วง5ทุ่มก็จะมีขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้ากลับวัดโลกานุเคราะห์นะคะนี่เป็นกำหนดการนะคะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พระพลาชัย2ได้มีการแจ้งประชาสัมพันธ์ไว้นะคะก็เพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันใครจะแวะไปซื้ออาหารเจไปทานอาหารเจหรือว่าอาจจะไปเดินเล่นตอนช่วงเวลาเย็นๆช่วงค่ำๆก็เชิญได้เลยนะคะเดี๋ยวไปกันที่ทางสิริวัฒน์วิไลค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรสน.ธรรมศาลานะคะสวัสดีค่ะผู้หมู่คะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะตอนนี้เป็นยังไงบ้างถนนบรมราชชนนี
3: ครับอ๋อตอนนี้ก็คือเมื่อสักครู่มีเหตุเพลิงไหม้อยู่ด้านบนเพลิงไหม้รถบรรทุกนะครับอยู่ด้านบนคู่ขนานลอยฟ้า
1: เป็นรถบรรทุกนะคะ
3: ครับผม
1: ค่ะ
3: แล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะเป็นรถเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็ดับเพลิงครับมาเข้ามาต่อท่อส่งน้ำอยู่ด้านล่างส่งขึ้นไปข้างบนครับก็เลยเป็นเหตุใช่ครับเป็นเหตุให้รถติดครับบรมขาเข้า
1: ค่ะแล้วคือฝั่ง
3: ถึงกาญจนา
1: ค่ะฝั่งขาออกตรงจุดตรงนี้จุดอุบัติเหตุก็มีรถชะลอด้วยใช่ไหมคะ
3: ก็มีบ้างครับเพราะว่ามีรถลงมาจากไอ้วงแหวนกาญจนาครับมาเข้าบรมจริงจุดเนี้ยก็ชะลอตัวอยู่แล้วครับเป็นประจำครับ
1: ค่ะค่ะ
3: คร
1: ับค่ะแล้ว
3: จะมีเหตุมีอะไรบ้างก็เลยทำให้รถชะลอตัวด้วย
1: ค่ะแล้วล่าสุดตอนนี้เป็นยังไงบ้างแล้วรถที่ไฟไหม้อ่ะค่ะ
3: อ๋อเพลิงสงบแล้วครับผมเพลิงสงบแล้ว
1: ค่ะที่บอกว่าเป็นรถบรรทุกนี่เป็นรถบรรทุกใหญ่เลยไหมคะหรือว่ารถบรรทุกขนาดไหน
3: น่าจะเป็นบรรทุก6ล้อครับผม
1: 6ล้อนะคะ
3: สังเกตด้วยตานะครับใช่
1: ๆอ๋อทางผู้หมู่อยู่ข้างล่างไม่ได้ขึ้นมาข้างบน
3: ใช่อยู่ข้างล่างมองขึ้นไปใช่ครับน่าจะเป็นบรรทุก6ล้อครับ
1: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้ก็คือเขายังไงทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยได้มีการถอนกำลังไปบ้างหรือยังคะตอนนี
3: ้ด้านล่างนี่ถอนกำลังไปหมดแล้วครับ
1: ถอนกำลังไป
3: ด้านบน
1: อ๋อค่ะค่ะแต่ว่าทางด้านบนไม่ได้ปิดการจราจรใช่ไหมคะ
3: ก็ปิดครับปิดเพราะว่าทางขึ้นเนี่ยก็ปิดกันเลยไม่ให้รถใช้ทางขึ้นพวกหนาลายฟ้าขาเข้าเลย
1: ปิดก่อนชั่วคราวนะคะตอนนี
3: ้ใช่ครับปิดชั่วคราวครับ
1: ค่ะค่ะรถก็ยังขึ้นไม่ได้ก็เลยต้องวิ่งทางด้านล่างก็พอเดี๋ยวอีกสักครู่นะเดี๋ยวทางด้านบนเคลียร์เสร็จเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเปิดให้วิ่งขึ้นได้ตามปกตินะคะเนย
3: ถูกต้องครับ
1: ค่ะค่ะได้ค่ะแล้วก็โดยภาพรวมพอจากจุดอุบัติเหตุตรงนี้ไปแล้วทั้งฝั่งขาเข้าขาออกก็ไม่เป็นปัญหานะคะ
3: ไม่เป็นปัญหาคล่องตัวดีครับ
1: คล่องตัวดีนะค่ะได้ค่ะขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะเป็นเหตุไฟไหม้รถนะคะบนทางยกระดับทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมชนนีนะคะจุดที่รถเนี่ยตกลงเป็นรถ6ล้อนะคะเกิดไฟลุกไหม้ขึ้นมาแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้นเนี่ยทราบว่ามีคนเจ็บ4คนไม่แน่ใจเหมือนกันว่าได้รับบาดเจ็บมากน้อยแค่ไหนนะแต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เนี่ยระหว่างนี้นะคะยังต้องปิดกั้นชั่วคราวนะไม่ให้รถขึ้นไปบนทางยกระดับบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกที่จะมีการชะลอตัวเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งก็คือจะมีเรื่องของรถของเจ้าหน้าที่ที่เขาไปกู้ภัยไปดับเพลิงอะไรพวกนี้อยู่ตรงจุดนี้แต่ว่าตอนนี้นี่ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะสามารถที่จะเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเส้นทางแล้วสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนบรมราชชนนีนะขณะนี้นะคะก็ใช้การได้ดีทั้งไปทั้งกลับแล้วนะคะก็เมื่อสักครู่นี้โอ้โหตอนที่เห็นภาพนี่ไฟค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวนอกนั้นการจราจรจุดอื่นๆบนถนนวงแหวนกาญจนาก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะแล้วก็จะมีอีกจุดนึงเนี่ยไม่แน่ใจบนถนนนครอินทร์ฝั่งขาเข้ามาจากทางด้านของวงเวียนตรงช่วงของวงเวียนบางขุนกองที่จะมุ่งหน้าเข้ามาทางด้านของสะพานกับรถตรงนครอินทร์นะนะตรงสะพานนี่สะพานกับรถเป็นสะพานพระราม5งั้นก็ตรงทางด้านของสะพานพระราม5นะที่จะใช่มั้ยยังไม่ถึงพระราม5สะพานข้ามแม่น้ำตรงก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำตรงส่วนตรงนี้เนี่ยจะมีการชะลอตัวแล้วก็พอขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำไปให้แม่น้ำข้ามคลองอ้อมนนยังไม่ถึงตรงสะพานพระราม5นะคะจุดนี้พอขึ้นสะพานข้ามคลองอ้อมนนไปแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวไปได้นะคะแต่ตรงช่วงบริเวณบนถนนนครอินทร์ที่มาจากทางด้านวงเวียนบางขุนกองเลยจากศูนย์การแพทย์นนทบุรีมาไม่ไกลก็จะมีการชะลอตัวนะคะจุดนี้จะชะลอตัวในช่องทางคู่ขนานเนี่ยทางเบี่ยงออกมาทางหลักนี้ก็มีการชะลอตัวตามไปด้วยนะคะแต่ว่าพอเข้ามาจากในช่องทางเบี่ยงเข้ามาช่องทางคู่ขนานเข้ามาทางหลักแล้วเนี่ยก็จะเริ่มใช้ความเร็วกันได้นะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าติดอะไรตรงช่วงที่ก่อนถึงทางเบี่ยงจากคู่ขนานเข้ามาในช่องทางหลักเนี่ยนะคะส่วนฝั่งกลับกันฝั่งขาออกไม่เป็นปัญหานะสำหรับสภาพการจราจรทางที่มาจากทางสะพานข้ามคลองอ้อมนนออกไปทางด้านของต่างระดับตรงโรงวงเวียนบางขุนกองตรงจุดนี้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันก่อนนะคะ
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02150 0888
5: ไปเที่ยวทะเลกัน
6: ไม่เอาอ่ะ
5: งั้นไปคาเฟ
6: ่ไม่อยาก
5: ไปกินหมูกระทะ
6: กลัวอ้วน
5: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์คช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปดีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
1: ผมวิ่งมายางมือรู้สึกกระดูกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
0: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
1: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจอขอร้อยหน่อย SOS หน่อย
0: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
1: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
0: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
2: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
3: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: โดนครับซื้อครับ
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต

มีคุณผู้ฟังชื่อคุณทีเหรอคุณทียังไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นนามสกุลหรือเป็นชื่อนะที่ยาวๆฉันขออนุญาตใช้คำว่าคุณทีละกันนะสอบถามเข้ามาทาง YouTube นะคะบอกว่าเส้นกัลปพฤกษ์เกิดอะไรขึ้นครับเห็นมีอุบัติเหตุหนักรถบรรทุก6ล้อคล้ายๆกับรถทัวร์ขนาดเล็กผมขับผ่านอยู่เป็นกัลปพฤกษ์ช่วงไหนอะคะเพราะว่าเท่าที่ตรวจสอบดูในเบื้องต้นตอนนี้นี่เส้นทางถนนของกัลปพฤกษ์ยังไม่เห็นว่ามีจุดไหนเรายังไม่ได้รับแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุมานะคะมีแต่ตรงทางด้านของบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมที่เมื่อสักครู่นี้มีเหตุเรื่องของไฟไหม้รถแล้วก็จะมีการจราจรตรงช่วงของบริเวณถนนราชพฤกษ์ที่จะมีรถชะลอตัวก่อนที่จะถึงตรงแถวแถวบางเชือกไหนบางเชือกหนังนะคะตรงทางแยกบางแวกก็จะมีรถชะลอตัวเล็กน้อยแต่ว่าพอผ่านจากทางด้านของแยกบางแวกไปแล้วก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาแต่จุดที่ทางด้านของคุณตังแจ้งคุณทีแจ้งเข้ามาเนี่ยบอกว่าเป็นเส้นทางกัลปพฤกษ์เบื้องต้นที่ตรวจสอบดูแล้วยังไม่ได้รับแจ้งเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวจะได้ตรวจสอบกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจอีกทีนึงแต่ไม่แน่ใจว่าที่ถามนี่คือเป็นกัลปพฤกษ์ช่วงไหนลงมาจากต่างระดับส่วนเรียบมุ่งหน้าตรงๆออกมาทางด้านของแยกนินกาดแล้วก็ออกไปทางด้านของต่างระดับตรงตัดกับถนนกาญจนาภิเษกหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเพิ่มเติมพิกัดมาสักนิดนึงได้นะเดี๋ยวเราจะได้ตรวจสอบให้อีกทีหนึ่งนะคะว่าเป็นจุดตรงไหนกันแน่นะคะว่าเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าตามที่สอบถามกันเข้ามานะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเรากลับมาดูเรื่องของสภาพการจราจรเพิ่มเติมกันนะคะจากที่เมื่อสักครู่นี้มีเหตุไฟไหม้รถบรรทุก6ล้อบนทางคู่ขนานลอยฟ้านะคะทางฝั่งทางด้านขาเข้ามาจากทางพุทธมณฑลสาย2มุ่งหน้าไปทางด้านของตลาดชิมพลีเหนือตลาดสดธนบุรีรถบรรทุก6ล้อเกิดไฟไหม้แล้วก็เบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บ4รายด้วยกันนะคะก็ตอนนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่เขาดำเนินการเบื้องต้นก็คือว่ามีการปิดทางขึ้นบนทางคู่ขนานลอยฟ้าแต่ว่าตอนนี้น่าจะให้ขึ้นได้ตามปกติแล้วนะคะสามารถใช้เส้นทางผ่านได้ตามปกติแล้วแล้วก็การจราจรก็ไม่เป็นปัญหาแล้วนะคะสำหรับเส้นทางทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีมาดูการจราจรตรงช่วงของบริเวณกรุงเทพชั้นในกันอีกนะคะอีกช่วงหนึ่งอ๋อเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้ไม่ตรงบริเวณที่เป็นจุดกลับรถตรงข้ามเดลีนิวที่บอกว่าเป็นรถเทลเลอร์ขึ้นไปแล้วปรากฏว่ามันไปติดอยู่ติดตรงคันจำกัดความสูงเนี่ยตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างแล้วนะคะมีใครผ่านตรงบริเวณถนนวิภาวดีไหมคะเลยจากแยกบางเขนมาจะขึ้นสะพานกับรถเป็นรถเทรลเลอร์ติดอยู่นะคะงั้นไม่แน่ใจว่าเขาเคลื่อนย้ายได้หรือยังนะคะสำหรับวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออกเป็นสะพานกับรถตรงช่วงตรงข้ามหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะแต่ว่าพอผ่านจากตรงนี้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหานะคะจุดอื่นๆในช่วงเวลานี้บนถนนวิภาวดียังคงใช้การได้นะคะมีจุดเดียวที่ตรงขึ้นสะพานกับรถเนี่ยแหละค่ะไม่แน่ใจว่าเขาเคลื่อนย้ายจากจุดหนึ่งนี้ออกมาได้แล้วหรือยังแล้วก็สำหรับการจราจรตรงกรุงเทพชั้นในที่บอกว่ามีรถแน่นๆเนี่ยอยู่ช่วงเดียวก็คือตรงถนนพระราม1ตอนนี้ก็ยังมีแน่นตรงช่วงบริเวณก่อนที่จะผ่านทางแยกเฉลิมเผ่าหรือว่าตรงอังรีดูนางตรงจุดนี้นะคะแต่โดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้ตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะจุดที่จะมีช่วงที่จะมีรถเยอะๆเนี่ยก็คือรถออกมาจากทางด้านหลังเซ็นทรัลเวิลด์ด้วยนะคะก็เลยจะทำให้ตรงนี้เนี่ยจะมีรถชะลอตัวต่อเนื่องกันไปตลอดเลยฝั่งที่จะไปออกทางด้านของด้านข้างเซ็นทรัลเวิลด์มุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำตรงนี้โอ้โหมีรถต่อเนื่องกันตลอดเลยนะคะ
ส่วนบนถนนราชดำริที่จะมุ่งหน้าไปทางด้านของประตูน้ำในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟนะคะส่วนรถที่ตรงใช้ชิดลมเพลินจิตมาทางด้านของใต้ทางด่วนเพลินจิตในช่วงนี้ก็จะมีการติดจังหวะสัญญาณไฟที่ตรงบริเวณแยกเพลินจิตนะคะแต่พอผ่านพ้นไปแล้วมุ่งหน้ามาใต้ทางด่วนเพลินจิตมาแยกวิทยุขออภัยแยกนานาในช่วงนี้เนี่ยยังเคลื่อนตัวไปได้นะคะแล้วก็ตรงมาที่ทางด้านของอโศกสุขุมวิทตอนนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ก็จะมีการชะลอตัวจังหวะสัญญาณไฟที่บริเวณแยกอโศกสุขุมวิทเท่านั้นนะคะช่วงนี้ฝากคุณผู้ฟังไว้ด้วยนะคะสำหรับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุค่ะซึ่งเป็นความร่วมมือกันระหว่างบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนกับจสร้อยนะคะจัดทำโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วก็รับทำประกันภัยรถยนต์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน2ประเภทเราจะแบ่งเป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประกันภัยประเภท1เนี่ยสำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลที่มีอายุรถไม่เกิน7ปีนับตั้งแต่วันจดทะเบียนในครั้งแรกนะคะส่วนใครที่ไม่สามารถทำประกันภัยประเภท1ได้แล้วทางโครงการก็จะมีประกันภัยประเภท3เปิดขึ้นมารองรับสำหรับรถยนต์เก๋งส่วนบุคคลรถปิกอัพส่วนบุคคลแล้วก็รถปิกอัพเชิงพาณิชย์สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะคะก็นอกเหนือจากความคุ้มครองตามกรมธรรม์แล้วเนี่ยคุณยังมีโอกาสที่จะได้รับเงินกองทุนคืนหากสินใหม่ทั้งกลุ่มไม่เกิน 70% แล้วก็ยังจะได้รับส่วนลดประวัติดีในการต่อเบี้ยประกันรถในปีต่อไปอีกด้วยในกรณีที่คุณทำประกันภัยประเภท1กับทางโครงการหากคุณไปเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายถูกค่ะทางโครงการก็จะมีรถสำรองให้ยืมใช้ในระหว่างซ่อมสูงสุดไม่เกิน20วันด้วยกันนะคะใครที่สนใจเบี้ยประกันภัยประเภท1นี่ผ่อนได้ 0%เป็นระยะเวลา6เดือนนะคะส่วนประกันภัยประเภท3นี่ก็ผ่อนได้เช่นเดียวกันนะคะ 0% 3เดือนค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยนะคะที่ทางด้านของบริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนที่หมายเลขโทรศัพท์02-150-0888นะคะ02-150-0888บริษัทวิริยะประกันภัยจำกัดมหาชนค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเดี๋ยวดูมีคุณโอ๊ตนะคะใช้บนทางด่วนทางด่วนขั้นที่2หรือว่าด่วนศรีรัตน์มาจากต่างระดับบางโคร่มุ่งหน้าไปทางด้านของแจ้งวัฒนะตรงช่วงบริเวณต่างระดับพญาไทมาถึงทางลงพระราม6การจราจรเนี่ยไม่เป็นปัญหานะคะแต่ว่าช่วงระหว่างยมราชมาทางพระราม6ไปเจอกระติกน้ำตกอยู่บนถนนอยู่บนทางด่วนนะคะในช่องทางซ้ายก็เราประสานงานไปที่กู้ภัยศรีรัตน์แล้วนะคะคือไม่แน่ใจว่าเป็นกระติกน้ำใหญ่หรือเปล่านะแต่ว่าเห็นตกอยู่บนถนนในช่องทางซ้ายค่ะเกรงว่าเดี๋ยวรถที่ผ่านไปผ่านมาจะแบบพอมาเจออันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะเกิดอุบัติเหตุได้ถ้ามันใหญ่แล้วก็ชนเข้าไปจังๆนี่มันไปอาจจะไปติดใต้ท้องรถได้เหมือนกันนะคะก็อันตรายเหมือนกันเราแจ้งทางด้านของเจ้าหน้าที่กู้ภัยศรีรัตน์ให้ทราบกันนะคะเพื่อที่จะไปช่วยเก็บนิดนึงเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะมันมีความเสี่ยงว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่เก็บเดี๋ยวรถผ่านไปผ่านมาโดยเฉพาะรถขนาดเล็กนี่ถ้าชนเข้าไปแล้วมันไปติดใต้ท้องรถนี่น่ากลัวมากเลยนะแล้วก็ตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังเดี๋ยวขอกลับมาดูเรื่องของสภาพอากาศกันนิดนึงนะคะโอ้ตอนนี้คืนนี้กรุงเทพมหานครน่าจะสบายใจกันได้นะเพราะว่าท้องฟ้ายังปลอดโปร่งปราศจากเรื่องของกลุ่มฝนนะพื้นที่กรุงเทพมหานครเองเนี่ยยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะกลุ่มที่เห็นก่อนหน้านี้ที่อยู่ทางด้านบนที่แต่ว่าไม่ได้เข้ามากรุงเทพเนี่ยก็น่าจะสลายตัวไปแล้วที่อยู่ทางด้านบนแถบไปทางด้านของอยุธยาแถวนั้นเนี่ยตอนนี้ก็สลายตัวไปแล้วนะคะก็น่าจะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำไปได้ช่วงหนึ่งนะคะ
พราะว่าหลายๆคนก็บอกว่าถ้าเกิดว่าไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มไม่มีฝนตกลงมาเติมเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการระบายน้ำได้ดีขึ้นนะเพราะถ้าเกิดมันตกลงมาอีกเนี่ยน้ำระดับน้ำในคลองมันก็จะสูงขึ้นทำให้การที่จะแบบสูบน้ำออกไปมันก็อาจจะแบบไปได้ไม่มากเท่าไหร่นะคะพูดถึงฝนนี่ดูจากเว็บไซต์ของทางด้านของ windy.com นี่จะมีโซนทางด้านของหัวหินเนาะไปทางด้านของกรุงทางด้านของอะไรนะเป็นภาคใต้ตอนบนใช่ไหมตรงนี้ยังเป็นภาคกลางหรือภาคใต้ตอนบนแถบทางด้านของเพชรบุรีชะอำหัวหินเลยแถวเนี้ยนะคะก็จะมีกลุ่มฝนอยู่แล้วก็ทางด้านบนก็จะมีแถบทางด้านของแถวโคราชนะที่ใช่ไหมตรงนี้ยังเป็นภาคกลางหรือภาคใต้ตอนบนแถบทางด้านของเพชรบุรีชะอำหัวหินเลยแถวเนี้ยนะคะก็จะมีกลุ่มฝนอยู่แล้วก็ทางด้านบนก็จะมีแถบทางด้านของ

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับสรมนธรรมรัฐค่ะจุลพันธ์ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมความพร้อมก่อนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคม11ตุลาคมนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้
1: สนับสนุนโดย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจ็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันหากพรุ่งนี้ฝนตกจนไม่สามารถเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมได้จะย้ายไปยังเขตลงคะแนนที่ปลอดภัยทันทีคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานการตรวจเยี่ยมความพร้อมการจัดการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นคณะกรรมการประกันสังคมพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจติดตามความเรียบร้อยก่อนวันลงคะแนนจริงในวันพรุ่งนี้11ตุลาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.พร้อมกันทั่วประเทศเพราะเปิดเผยว่าขณะนี้ได้จัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งกว่า 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสโดยสำหรับข้อห่วงใยด้านสถานการณ์ฝนตกหนักหรือว่าภัยพิบัติที่พี่น้องประชาชนหลายคนกังวลว่าจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเดินทางไปเลือกตั้งนั้นในเรื่องนี้ท่านรัฐมนตรีระบุว่าได้มีการเตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้เรียบร้อยแล้วหากมีประกาศทางราชการระบุให้พื้นที่ใดเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั้งอำเภอหรือทั้งเขตจะไม่สามารถจัดหน่วยเลือกตั้งได้ซึ่งคณะกรรมการจะดำเนินการเลือกตั้งจะพิจารณาย้ายสถานที่ลงคะแนนเสียงไปยังอำเภอหรือเขตใกล้เคียงที่ปลอดภัยทันทีโดยจะยึดหลักความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของผู้มาใช้สิทธิ์และสิ่งสำคัญที่สุดคือจะเร่งประชาสัมพันธ์แจ้งสถานที่ใหม่ให้ทราบโดยเร็วที่สุดทั้งนี้กระทรวงแรงงานเชิญชวนและเน้นย้ำผู้มีสิทธิ์ทุกคนให้ปฏิบัติตามคำแนะนำโดยเริ่มจากการตรวจสอบสิทธิ์และสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าเนื่องจากหน่วยเลือกตั้งของแต่ละบุคคลอาจจะแตกต่างกันโดยสามารถตรวจสอบได้ทางเว็บไซต์ www.sso.go.th หรือผ่านแอปพลิเคชัน SSO Plus วรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
3: ทหารกองกำลังผาเมืองสกัดจับขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงใหม่ยึดยาบ้าได้เกือบ3ล้านเม็ดคุณชัชวาลวังที่ยองรายงานค่ะ
5: ปฏิบัติการสกัดจับกุมขบวนการลักลอบขนยาเสพติดในครั้งนี้หน่วยเฉพาะกิจชัยยานุภาพกองกำลังผาเมืองได้สนที่กำลังร่วมกับกองบังคับการควบคุมทหารพรานศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่3กองร้อยตำรวจตะเวนชายแดนที่334ตำรวจภูธรแม่อายและฝ่ายปกครองอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่กระจายกำลังตั้งจุดสกัดตามถนนเชื่อมต่อออกมาจากแนวชายแดนจนกระทั่งพบรถยนต์กระบะสีเทาต้องสงสัยติดแผ่นป้ายทะเบียนจังหวัดเชียงใหม่ขับออกมา

0: จากเส้นทางแนวชายแดนอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเข้ามาในพื้นที่บ้านห้วยน้ำเย็นตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่จึงได้ส่งสัญญาณขอตรวจสอบแต่รถกระบะคันดังกล่าวได้เร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงขับรถไล่ติดตามพร้อมวางกำลังสกัดกั้นในทุกเส้นทางคนขับรถคันดังกล่าวเห็นจวนตัวจึงตัดสินใจทิ้งรถหนีเข้าป่าไปจากการตรวจสอบภายในรถพบกระสอบฟางดัดแปลงเป็นเป้สะพายหลังซุกซ่อนอยู่จำนวน14ใบภายในมียาบ้าบรรจุอยู่รวม 2.8 ล้านเม็ดเจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดรถของกลางพร้อมยาบ้าไว้และอยู่ระหว่างการขยายผลติดตามจับกุมขบวนการลักลอบขนยาเสพติดรายนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปชัชวาลวังที่ยองรายงาน
1: ปิดท้ายที่ผลฟุตบอลไทยลีกติดตามกับคุณอภินันท์อภิบาลศรีค่ะ
2: ฟุตบอลไทยลีกวันนี้มีเตะ3คู่จบลงแล้วทุกคู่ผลมีดังนี้ครับ BG ปทุมยูไนเต็ดเล่นใน True BG Stadium เสมอกับอยุธยายูไนเต็ดที่เหลือ10คน1ประตูต่อ1ครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับเปิดบ้านชนะระยอง FC ที่เหลือผู้เล่น10คน3ประตูต่อ2ครับและอุทัยธานี FC เล่นในบ้านเอาชนะราศีสลายยูไนเต็ด4ประตูต่อ2ครับพรุ่งนี้ไทยลีก1ยังมีเตะอีก4คู่นะครับลำพูนวอร์เรอร์จะพบกับ True Bangkok United PT ประจวบครับจะพบกับสิงห์เชียงรายยูไนเต็ดศรีสะเกษยูไนเต็ดจะพบกับชลบุรี FC และการท่าเรือ FC จะพบกับปัตตานี FC นะครับอภินันท์อภิบาลศรีรายงานครับ
3: หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์แท็บเล็ตก่อนนอนเพราะแสงสีฟ้าจากหน้าจอโทรศัพท์แท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์จะรบกวนการนอนที่มีประสิทธิภาพได้ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกขอให้ทุกคนพักผ่อนอย่างมีความสุขนะคะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.สรมนธรรมรัฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อประชาชนสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: นายพินอุบลรัตน์นะอายุ65ปีหกล้มเมื่อวันที่23กันยาเนี่ยแขนขวาตรงต้นแขนกระดูกแตกเจ็บมากกลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเผื่อจะได
1: ้ส่งตัวเข้าโรงพยาบาลนราธิวาส
0: เดี๋ยวจ้ะ
1: เรียบร้อย
0: มีใบส่งตัวแล้วหรือว่าเราจะช่วยให้เด็กชายมารูดิงเรียนเขาชอบเรียนหนังสือไหมคะมารูดิงเนี่ยอายุ12น่าจะหัดปักได้เหมือนกันนะดอละเนี่ยแม่แต่ว่าต้องตัดแว่นนะต้องตัดแว่นนี้ใส่เฉพาะเวลาจะนั่งปักเนี่ยแม่เอาหวายมาถวาย1มัดเก็บมาจากป่าแถวบ้านป่าไผ่แล้วคุณพิสารคะบ้านป่าไผ่ป่าที่แถวบ้านป่าไผ่นี่ใหญ่แค่ไหนเห็นชาวบ้านได้หวายมาเยอะดีใจก็คือจะโปรเทคบ้านโปรเทคป่าแถวนั้น

ช่วงนี้เรากลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังมีคุณหัสรัตน์เหรอคะสอบถามเข้ามาทาง YouTube ถามว่าสะพานเอกทักษิณที่จะเข้าเมืองเอกมีปัญหาอุบัติเหตุไหมคะเห็นรถติดตอนนี้ดีขึ้นหรือยังงั้นดูตอนนี้เนี่ยทางด้านของสะพานเอกทักษิณที่จะเข้าไปที่เมืองเอกทางฝั่งที่จะเข้าไปทางหน้าของเมืองเอกนี่ไม่มีปัญหานะคะยังเคลื่อนตัวไปได้ฝั่งออกมาจากทางด้านของตรงสนามกอล์ฟเมืองเอกออกมาถนนวิภาวดีก็ไม่เป็นปัญหานะตอนนี้ก็ใช้การได้ไม่ใช่วิภาวดีขออภัยเส้นทางด้านของพหลโยธินก็ใช้การได้นะก่อนหน้านี้น่าจะมีอุบัติเหตุอยู่ตรงฝั่งที่จะออกมาทางพหลโยธินนะคะแต่ฝั่งขาเข้าไปนี่ใช้การได้นะคะแล้วก็ตอนนี้สภาพการจราจรทางด้านของพหลโยธินช่วงที่มาจากทางต่างระดับรังสิตนะคะช่วงที่มาจากทางต่างระดับรังสิตฝั่งขาเข้าแต่ว่าเป็นช่วงสั้นๆนะคะตรงแถวๆต่างระดับพอดีเลยแต่เป็นบนถนนพหลโยธินในช่วงนี้จะมีรถหนาแน่นสักนิดนึงนะคะแต่ว่าการจราจรโดยภาพรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวไปได้นะคะช่วงสั้นๆนิดเดียวเองนะจากตรงหน้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิตมาข้ามทางด้านของเรียบคลองรังสิตมาเนี่ยตรงสะพานรังสิตเนี่ยนะคะตรงนี้พอผ่านมาแล้วก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะเข้ามาที่รอบในวิภาวดีในช่วงนี้ก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้ตลอดเลยนะคะสำหรับสภาพการจราจรแล้วก็ดิฉันยังไม่แน่ใจนะว่าตรงสะพานกับรถที่ตรงวิภาวดีเนี่ยที่บอกว่าเป็นรถเทรลเลอร์ขึ้นไปแล้วก็ไปติดอยู่บนคานจำกัดความสูงเนี่ยคือยังเห็นอยู่นะว่ามันน่าจะยังติดอยู่หรือเปล่านะคะบนวิภาวดีฝั่งขาออกที่จะขึ้นสะพานกับรถกลับมามีใครผ่านไปที่ตรงบริเวณแถวนั้นไหมคะถ้าเกิดว่าผ่านไปนี่ถ้ายังเห็นรถเทเลอร์ติดอยู่บนสะพานจำกัดความสูงที่สะพานกับรถตรงช่วงตรงข้ามกับเดลินิวนะคะเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะที่1137หรือว่าดอกจัน1808นะคะทางสำนักงานเขตสายใหม่นะคะแจ้งเตือนประชาชนค่ะทางสำนักงานเขตเขาจะทำการล้างทำความสะอาดถนนช่วงของถนนสายใหม่ทำความสะอาดถนนสายใหม่เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สุขอนามัยที่ดีของประชาชนในวันพรุ่งนี้นะคะวันที่11ตอนช่วงเช้า 8:30 จากตรงช่วงของบริเวณตลาดวงศกรไปทางด้านของสายไหมซอยสายไหม2ฝั่งเลขคู่นะคะแล้วพอตอนบ่ายตอนช่วง 13:30 ค่ะก็จะเป็นช่วงจากซอยสายไหม1ไปทางด้านของตลาดวงศกรอันนี้เป็นฝั่งเลขคี่ก็คือตอนช่วงเช้าจะทำฝั่งเลขคู่ส่วนช่วงบ่ายก็จะทำฝั่งทางด้านของเขตทางฝั่งเลขคี่มานะนี่เป็นการทำความสะอาดถนนนะคะในพื้นที่ของเขตสายไหมแล้วก็ตอนนี้นะคะตรงช่วงบริเวณถนนพหลโยธินช่วงที่มาจากเกษตรมุ่งหน้าเข้ามาทางแยกรัชโยธินการเคลื่อนตัวของรถนี้โดยรวมถือว่ายังคงเคลื่อนตัวได้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะผ่านมาทางด้านของสัญญาณไฟตรงบริเวณแยกรัชโยธินจะมีการชะลอตัวนะคะสำหรับจุดที่ก่อนที่จะมาถึงทางด้านของแยกรัชโยธินนะคะก็จะมีการชะลอตัวเล็กน้อยนะคะพอผ่านตรงนั้นของซอยอาลาดินตรงสถานีรถไฟฟ้ารัชโยธินมาแล้วเนี่ยก็จะเคลื่อนตัวมาได้นะคะกรณีถนนวิภาวดีรังสิตนะคะที่บอกว่าเป็นรถเทเลอร์ติดคานกั้นความสูงตอนนี้สอบถามล่าสุดไปที่สน.วิภาวดี
จ้าหน้าที่แจ้งว่าเคลื่อนย้ายรถออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเคลื่อนย้ายรถออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับรถเทเลอร์ที่ไปติดคานอยู่บนจุดสะพานกับรถนะคะก็คือตรงส่วนหัวมันผ่านไปได้แต่ว่าส่วนตรงที่เขาบรรทุกมาเนี่ยมันผ่านไปไม่ได้มันลักษณะที่ก่อนหน้านี้คุณผู้ฟังที่แจ้งเข้ามาบอกว่าเหมือนกับว่าเหมือนเป็นท่อขนาดใหญ่ๆนะคะท่อแคปซูลใหญ่ๆเลยก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมตรงส่วนหัวผ่านไปได้แล้วก็ส่วนดังด้านท้ายเนี่ยตรงกลางๆผ่านไปไม่ได้นะคะถนนวงสว่างนะคะตอนนี้ที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม7น่าจะมีการทำงานของทางเจ้าหน้าที่ตรงแถวๆซอยวัดเสาหินเนี่ยแหละค่ะที่จะมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม7ตอนนี้เนี่ยรถที่มาจากแยกวงสว่างก็จะเริ่มชะลอตัวกัน เลยจากแยกวงสว่างมาตรงช่วงประมาณซอยวงสว่างซอย4ไหมฮะที่อาจจะมีการชะลอตัวนะคะสำหรับไม่ใช่ซอย4ค่ะตรงนี้เลยจากทางด้านของแยกวงสว่างเข้ามาซอย8นะคะก็จะเริ่มมีการชะลอตัวละต่อเนื่องมาจากตรงช่วงบริเวณหน้าวัดเสาหินพอเลยจากตรงบริเวณหน้าวัดเสาหินไปแล้วมุ่งหน้าขึ้นสะพานพระราม7ในช่วงนี้ใช้การได้นะคะส่วนฝั่งกลับกันลงมาจากสะพานพระราม7ไม่มีปัญหาค่ะก็ใช้การได้ตลอดเส้นทางมาจนถึงทางด้านของรัชวิภาเลยนะคะส่วนจุดอื่นๆในช่วงนี้นี่การจราจรโดยรวมถือว่าไม่เป็นปัญหานะคะสภาพการจราจรก็ยังคล่องตัวดีตลอดเส้นทางเรียกว่าสำรวจดูให้ละสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครในช่วงเวลานี้รวมถึงบริเวณใกล้เคียงด้วยนะคะที่การจราจรในช่วงเวลานี้4ทุ่มกว่าๆเนี่ยพยายามจะสำรวจดูว่าจุดไหนที่มีเหตุมีอุบัติเหตุหรือเปล่านะคะก็จะเพิ่มเติมให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะคุณพักแค่อินบอกว่าตอนใกล้สี่ทุ่มไปดูเรดาร์เห็นกลุ่มฝนป้วนเปี้ยนอยู่แถวเพชรบุรีเนาะแถวนั้นเนาะแถวทางด้านของเพชรบุรีชะอำอะไรแถวนั้นนะคะบอกว่าฝนน่าจะหมดฤดูแล้วเมื่อวานก่อนฟ้าสั่งลาค่ะตอนนี้มีลมเย็นๆแล้วนะคะแถวบ้านแต่ว่ายังไว้ใจไม่ได้นะเพราะว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยก็ยังอยู่ในช่วงที่ทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เขามีการประกาศเตือนนะคะซึ่งล่าสุดเนี่ยทางประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบถึงวันที่13ตุลาคมเลยนะคะโดยในช่วงระหว่างวันที่10ถึง13ตุลาคมค่ะประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนนะคะโดยจะมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีลมกระโชกแรงมีลูกเห็บตกแล้วก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่งด้วยนะคะรวมถึงอาจจะมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆดังนี้นะคะในวัน10ก็คือวันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่ตรงช่วงของบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้นะคะในวันที่11ตุลาคมค่ะก็คือในวันพรุ่งนี้ก็จะมีทางด้านของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้วันที่12 13นี่ก็จะลงไปที่ทางด้านของจังหวัดทางภาคใต้เลยนะคะเนื่องจากว่าในช่วงฤดูปลายฝนในช่วงปลายฝนฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนค่ะก็จะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับมีลมตะวันออกแล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะภาคตะวันออกแล้วก็อ่าวไทยส่วนมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะก็ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันในขณะที่ร่องมรสุมนั้นพาดผ่านภาคใต้นะคะก็ขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองแล้วก็อาจจะมีลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจจะเกิดน้ำท่วมขังได้นะคะรวมทั้งให้หลีกเลี่ยง
การอยู่ในที่โล่งแจ้งนะคะใต้ต้นไม้ใหญ่ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงนะคะสำหรับคลื่นลมในบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็อ่าวไทยในบริเวณที่จะมีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยแล้วก็อันดามันควรที่จะตรวจสอบเส้นทางแล้วก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะก็อันนี้เป็นทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยานะก็คือเห็นว่าวันนี้ฝนไม่ตกแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ยังไว้ใจไม่ได้นะเพราะว่าก็จะมีอาจจะมีฝนตกได้ทั้งทางด้านของภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลเราออกไปจนถึงทางด้านของภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยหลายๆคนอาจจะรู้สึกว่าแบบเห็นมีคำเตือนเกี่ยวกับเรื่องของอาจจะมีฝนตกบางคนก็จะชะลอเรื่องของการซักผ้าไว้นะเดี๋ยวเปลี่ยนใจไปซักวันพรุ่งนี้แล้วพรุ่งนี้ฝนตกลงมาก็ไม่แน่ใจบอกว่าอย่างที่บอกนะคะว่าอาจจะแบบคือยังไว้ใจไม่ได้นะยังไว้ใจไม่ได้สำหรับเรื่องของสภาพอากาศนะคะยังต้องให้พ้นในช่วงของวันที่13ไปก่อนละกันนะคะแล้วก็ในช่วงนี้นะคะ อย่างที่บอกนะคะว่าสำหรับเรื่องของการระบายน้ำในพื้นที่ทางด้านของทางภาคเหนือที่ลงมาถึงตรงทางด้านของเจ้าพระยานะคะมาทางด้านของเขื่อนเจ้าพระยาในช่วงนี้ก็น่าจะเป็นข่าวดีในระดับหนึ่งก็คือว่าเรื่องของการลดเรื่องของการระบายน้ำที่เขื่อนเจ้าพยานะก็จะมีการปรับลดการระบายน้ำที่ท้ายเขื่อนเจ้าพยาตั้งแต่ตอนช่วง4ทุ่มวันนี้เนี่ยก็จะลดลงมาจากอัตรา 2,150 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีทยอยลดลงมาเรื่อยๆชั่วโมงละประมาณ10ลูกบาศก์เมตรนะคะจนกระทั่งถึงตอนช่วงตี3เนี่ยก็จะเหลืออัตราอยู่ที่ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็จะคงอัตราการระบายน้ำอันนี้ไว้ในระดับนี้ก็คือ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะภายในเวลา3นาฬิกาวันนี้ก็จะคงอัตราอันนี้ไว้นะคะก็น่าจะช่วยเรื่องของน้ำเรื่องของประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนไปได้บ้างในระดับหนึ่งนะแต่ว่าแถวๆเห็นมีสถานการณ์ที่ทางด้านของแถวล่มเกล้าแถวเขตลาดกระบังบางจุดนี่ยังมีน้ำท่วมอยู่เลยนะคะคือยังมีระดับน้ำที่แบบว่าคือน้ำอ่ะไม่ได้สูงเหมือนตอนช่วงแรกๆแต่ก็ยังมีน้ำท่วมอยู่เหมือนกันคือประมาณสัก 5-10 เซนในบางจุดนะของพื้นที่แถบทางด้านของลมเกล้าพื้นที่เขตลาดกระบังอันนี้เนี่ยมันก็ทำให้การใช้ชีวิตประจำวันคนจะเดินทางเข้าออกอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่สามารถที่จะแบบเดินทางเข้าออกได้สะดวกคนที่จะเข้าออกก็ต้องอาศัยรถเข้าออกเพราะว่ายังมีน้ำจะให้เดินลุยน้ำแบบนี้ไปตลอดก็คงไม่ไหวเหมือนกันนะคะก็ยังไงก็ตามในส่วนของที่เขามีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเขากำลังเร่งเรื่องของการพร่องน้ำการผลักดันน้ำนะคะเพื่อที่จะช่วยให้ระดับน้ำเนี่ยมันลดลงอย่างเร็วขึ้นนะคะบอกว่าเห็นแถวๆบางน้ำเปรี้ยวนี่ก็ยังน้ำสูงอยู่ใช่ไหมคะก็ต้องเร่งกันทุกทางเลยแล้วในส่วนของการระบายน้ำในช่วงนี้นะช่วงที่ฝนขาดช่วงไปต้องบอกอย่างนี้นะในช่วงที่ฝนแบบว่าอาจจะซาไปบ้างแล้วนะคะก็ต้องเร่งตรงนี้เพราะว่าเผื่อจะมีฝนตกลงมาเติมเขาอีกนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: คุณผู้ฟังคะสำหรับกรณี อุบัติเหตุรถบรรทุก6ล้อที่เกิดไฟไหม้ที่บนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีนะคะที่บอกว่ามีคนได้รับบาดเจ็บที่บอกตอนแรกเบื้องต้นเนี่ย4รายนะคะก็มีข้อมูลเพิ่มเติมนะคะบอกว่าสำหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บคือรถบรรทุกคันนี้เนี่ยเขาน่าจะเป็นรถบรรทุกที่มีคนงานนั่งมาด้วยนะคะแล้วก็เกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาปรากฏว่าคนที่เขานั่งมากับในรถคันนี้นะคะก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสหลายคนเลยทีเดียวนะคะที่ข้อมูลจากทางด้านของมูลนิธิร่วมกตัญญูบอกว่าได้รับบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ย5รายด้วยกันบาดเจ็บสาหัส3รายแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อยอีก2รายนะซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่เขาก็ให้การช่วยเหลือนำออกมาจากรถคันนี้แล้วก็รีบนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลนะก็เป็นข้อมูลที่ทางด้านของมูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะที่แจ้งมาจากในทางด้านของจุดที่เกิดเหตุดูจากภาพของคนที่เกิดถูกไฟคือต้องบอกว่าถูกไฟคลอกด้วยนะคะโอ้เดี๋ยวนะคะเหมือนกับน่าจะเป็นรถของทางเจ้าหน้าที่หรือเปล่าคะเพราะว่าเห็นคนที่ได้รับบาดเจ็บเนี่ยเหมือนใส่ชุดของเจ้าหน้าที่น่าจะเพราะว่าใส่ชุดเหมือนเป็นชุดสีสะท้อนแสงอะนะคะแล้วก็คนที่ได้รับบาดเจ็บนี้ถูกไฟคลอกนี่บาดเจ็บสาหัสไป3รายแล้วก็ได้รับบาดเจ็บแบบเล็กน้อยอีก2รายแต่ว่ามากันหลายคนนะคะเท่าที่ดูแล้วนี่รถ6ล้อคันนี้นี่นั่งกันมาหลายคนน่าจะพอตอนช่วงที่เกิดเหตุนี่ก็เลยแบบรีบกระโดดลงมาส่วนหนึ่งก็จะมีถูกไฟคลอกด้วยนะคะก็ทั้งหมดนี้ถูกนำตัวส่งไปที่โรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นคืบหน้าให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันนะคะสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้แล้วก็เดี๋ยวดูข้อมูลเพิ่มเติมสักนิดหนึ่งนะคะที่คุณผู้ฟังแจ้งเข้ามาเรื่องของหายนะคุณเดี๋ยวย้ำคุณผู้ฟังนิดนึงคนที่ขับรถแท็กซี่ที่ผู้โดยสารเป็นชาวจีนนะคะนั่งรถแท็กซี่ทะเบียน4784นั่งมาจากที่ BTS สาระแดงค่ะไปลงที่ถนนข้าวสารแล้วปรากฏว่าเขาลืมกระเป๋าไม่ทราบรายละเอียดของกระเป๋านะว่าเป็นกระเป๋าสีอะไรแต่ว่าข้างในเนี่ยจะมีคีย์การ์ดของโรงแรมข้าวสารพาเลสแล้วก็มีเงินสดอยู่ในกระเป๋าด้วยนะนั่งมาเมื่อตอนช่วงประมาณสัก19นาฬิกาเศษๆค่ะแล้วก็ลงจากรถมาลืมกระเป๋าใบนี้ไว้บนรถแท็กซี่ค่ะรถแท็กซี่ทะเบียน4784ถ้าเกิดว่าจำได้ว่ารับผู้โดยสารที่เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนมาจากที่ BTS สาระแดงไปลงที่ถนนข้าวสารเมื่อตอนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานะคะยังไงรบกวนช่วยถ้าเกิดว่าเจอกระเป๋าของผู้โดยสารรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยนะคะที่หมายเลขโทรศัพท์1137หรือว่าดอกจัน1808หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นะคะเพราะว่าตัวนักท่องเที่ยวรายนี้เนี่ยเขาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวไว้แล้วนะคะเผื่อว่าอาจจะเอาไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สน.ชนะสงครามก็ได้เขาน่าจะพักอยู่แถวๆนั้นเพราะว่าโรงแรมเป็นโรงแรมชื่อโรงแรมข้าวสารพาเลสก็น่าจะอยู่แถวๆนั้นนะคะลองดูถ้าเกิดว่าเจอก็ไปแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่จะหายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านเขาทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนก็ดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS 100แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเคลมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

คุณผู้ฟังคะมีข่าวสำหรับใครที่ทานอาหารเจในช่วงนี้นะคะทางด้านของกระทรวงพาณิชย์ค่ะโดยกรมการค้าภายในเขาจับมือกับพันธมิตรทางภาคเอกชนแล้วก็ห้างค้าปลีกค้าส่งตลาดกลางแล้วก็ตลาดสดทั่วประเทศนะเปิดกิจกรรมใหญ่ก็คือไทยช่วยไทยอิ่มบุญอิ่มคุ้มเทศกาลกินเจ2569เพื่อเป็นการช่วยลดภาระค่าครองชีพตลอด9วันนะคะในระหว่างวันที่10ไปจนถึงวันที่18ตุลาคมค่ะซึ่งในส่วนของตรงส่วนตรงนี้โครงการนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นการควบคู่ไปกับเรื่องของการกระจายผักสดแล้วก็วัตถุดิบเข้าสู่ตลาดรับมือกับสถานการณ์ผลผลิตได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนะคะโดยเมื่อวานนี้เนี่ยทางคุณสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็เดินทางไปเปิดงานที่ตลาดยิ่งเจริญโดยหลังจากที่เปิดแล้วเปิดงานแล้วนะคะก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าทางกระทรวงพาณิชย์เองเนี่ยได้มีการประสานกับแหล่งผลิตแล้วก็ผู้ประกอบการเพื่อที่จะเร่งกระจายผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ระบบอย่างต่อเนื่องจากการติดตามพบว่าราคาผักหลายชนิดเนี่ยเริ่มปรับลดลงแล้วนะคะก็ปรับลดลงกลับเข้าสู่ระดับปกติใกล้เคียงกับช่วงก่อนน้ำท่วมนะนี่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เนี่ยลดลงจริงหรือเปล่านะเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เห็นบอกว่าผักชีพุ่งขึ้นไปเป็นราคาต้องเท่าไหร่นะคะพริกเอ่ยอะไรเอ่ยตรงเนี้ยก็ขึ้นราคาเหมือนกันนะทั้งนี้ก็ยังได้มีการเตรียมผักทางเลือกไว้รองรับหากเกิดกรณีบางรายการไม่เพียงพอพร้อมกับเข้าไปดูแลเรื่องของราคาแล้วก็ปริมาณเนื้อหมูนะเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก่ให้มีเพียงพอสำหรับจำหน่ายในราคาที่เป็นธรรมด้วยนะคะในขณะเดียวกันทางด้านของท่านอธิบดีกรมการค้าภายในก็ระบุนะคะบอกว่ามีพันธมิตรรวมๆกันได้ประมาณสัก45รายด้วยกันนะคะครอบคลุมไปทั้งเรื่องของห้างค้าปลีกค้าส่งตลาดสดร้านสะดวกซื้อปั๊มน้ำมันก็มีการนำเอาสินค้าเจมาร่วมโปรโมชั่นรวมกว่า800กว่ารายการนะคะก็จะแบ่งออกเป็น5หมวดด้วยกันก็คือเป็นเรื่องของวัตถุดิบอาหารเจเนี่ยจะลดราคาสูงสุดลงไปถึง 50% แล้วก็พวกเครื่องปรุงอันนี้ก็ลด 50% เช่นเดียวกันอาหารสำเร็จรูปก็ลด 50% เครื่องดื่มเจลดสูงสุดถึง 45% นะคะก็จะไปร่วมกับร้านกาแฟตามปั๊มน้ำมันต่างๆแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์พวกฟิวเจอร์ฟู้ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีลด 50% ด้วยเช่นเดียวกันนะนอกจากนี้แล้วก็ยังมีเรื่องของการนำเสนอเมนูเจแบบเทรนใหม่ค่ะเป็นนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตนะคะก็จะมีการนำเมนูที่เขามีการรังสรรค์ขึ้นมาใหม่เขาบอกว่าจะมียำเส้นโปรตีนเต้าหู้ฉีกไข่ผำซึ่งเป็นการนำเอาผลงานวิจัยนวัตกรรมอาหารเนี่ยร่วมกับทางจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็แล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มาแปลรูปเป็นวัตถุดิบเจทางเลือกที่ให้คุณค่าทางโภชนาการสูงแล้วก็เพิ่มความหลากหลายให้กับผู้บริโภคด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าประชาชนหรือว่าคนที่ทำอาหารเจขายเนี่ยก็สามารถที่จะไปเลือกซื้อสินค้าแล้วก็วัตถุดิบได้ตามพวกเป็นลักษณะของซุปเปอร์สโตร์ต่างๆนะแล้วก็แม้แต่เป็นมินิมาร์ทอะไรอย่างเงี้ยก็ยังได้อยู่นะรวมถึงตลาดสดทั่วประเทศหาซื้อได้ตลอดช่วงกินเจนี้เลยนะคะหรือว่าสอบถามข้อมูลไปที่สายด่วนกรมการค้าภายในก็ได้ก็คือ1569นะคะก็เป็นการช่วยในส่วนของวัตถุดิบแล้วพอดีมันเป็นช่วงเทศกาลกินเจด้วยนะคะแล้วก็มันมีประสบปัญหาเรื่องของน้ำท่วมจริงๆช่วงกินเจนี่จำได้เลยว่าในช่วงกินเจในแต่ละปีเราก็จะได้ยินข่าวว่ามีน้ำท่วมทำให้ราคาวัตถุดิบต่างๆตรงนี้เนี่ยมีราคาพุ่งสูงขึ้นอะไรต่างๆนานาตรงนี้นะก็มันจะเป็นแบบนี้ทุกๆปีเลยนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีเรื่องของมาตรการที่จะช่วยเรียกว่า
บรรเทาความเดือดร้อนในช่วงนี้พวกวัตถุดิบต่างๆ เครื่องปรุงหรือแม้กระทั่งผักที่มันได้รับผลกระทบมาจากน้ำปัญหาน้ำท่วมเนี่ยก็จะได้มีราคาที่ลดลงแล้วก็ก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นข่าวใช่ไหมคะว่าปัญหาเรื่องของไข่ที่ราคาพุ่งสูงขึ้นเนื่องจากว่ามีคือไก่เนี่ยจมน้ำตายตอนช่วงที่มีปัญหาน้ำท่วมเนี่ยก็เลยทำให้ผลผลิตก็คือไข่ที่ออกมาเนี่ยมันลดลงกับในตลาดนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงนี้คือดิฉันก็ไม่แน่ใจนะว่าตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะว่าราคาไข่กลับเข้าสู่สภาวะปกติหรือยังหรือว่ายังไงยังแพงอยู่นะเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ซื้อแบบเป็นวัตถุดิบมาทำอาหารแบบเป็นพวกอาหารสดอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะแบบซื้อที่เขาปรุงสุกอะไรสำเร็จเรียบร้อยมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ค่อยรู้ราคาเรื่องของพวกวัตถุดิบต่างๆตรงนี้เท่าไหร่แต่จำได้ว่าวันที่มีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมช่วงปลายเดือนที่แล้วนะที่ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมที่เกิดสถานการณ์ที่บอกว่าคนเนี่ยแห่กันไปซื้ออาหารซื้อไข่ซื้อผักซื้ออะไรต่างๆนานาที่สามารถที่จะตุนได้เนี่ยมาตุนไว้ไข่นี่แบบว่าหายไปจากเชลต่างห้ามตามห้างสรรพสินค้าหรือแม้แต่แบบว่าเป็นร้านสะดวกซื้อต่างๆคือหายไปเลยนะไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่คือมีไข่มาวางปุ๊บก็หายไปทันทีนะแต่ตอนนี้ก็กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเนาะก็หาซื้อได้ตามปกติแล้วแต่ในเรื่องของราคาก็อาจจะมีราคาที่แบบอาจจะสูงกว่าปกติอยู่บ้างนะคะตอนนี้เขาบอกว่าปริมาณไข่ที่อยู่ตามท้องตลาดเนี่ยนะคะตอนนี้เหลือประมาณสัก43ล้านฟองต่อวันลดลงจากเดิมลดลงจากปีที่แล้วปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกันเนี่ยมีไข่ที่ออกมาจำหน่ายในตลาดนี่ประมาณ45ล้านฟองอันนี้เนี่ยเนื่องมาจากเรื่องของสภาพอากาศร้อนแล้วก็เรื่องของการปลดระวางแม่ไก่ด้วยนะคะราคาไข่ไก่ก็ไข่ไก่หน้าฟาร์มก็ปรับสูงขึ้นด้วยเราเห็นบอกว่ามีปัญหาเรื่องของมีการลักลอบนำเอาไข่ไก่มาจากประเทศเพื่อนบ้านด้วยนะอันนี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเรื่องของไข่ที่เขามีการลักลอบนำเข้ามาขายในประเทศไทยนะคะไม่ได้เป็นแบบว่าเราไปช็อปตลาดทุกวันเลยไม่ค่อยได้สำรวจราคาอาหารวัตถุดิบต่างๆตรงนี้แต่ว่าตอนนี้รู้อย่างเดียวว่าราคาอาหารเจที่เขาขายเนี่ยมันก็มีการปรับราคาขึ้นด้วยเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่ทานเจในช่วงนี้ก็น่าจะทราบดีว่าเป็นยังไงบ้างแต่ในส่วนของคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายเองหลายๆคนก็พยายามนะที่จะตรึงราคาไว้ให้ได้นานที่สุดขายในราคาที่แบบว่าคนซื้อก็ซื้อได้คนขายก็พออยู่ได้นะก็ช่วยกันไปในช่วงของเทศกาลเจในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่นะคะ

กิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เรากลับมาที่จสร้อยกันนะคะคุณผู้ฟังเมื่อสักครู่นี้คุยกันถึงเรื่องที่บอกว่าช่วงนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมเลยทำให้ก่อนหน้านี้มีเรื่องของไข่ไก่ราคาสูงขึ้นใช่ไหมคะแล้วตอนนี้มาทานเจกันราคาผักก็อาจจะมีการปรับสูงขึ้นเล็กน้อยนะคุณพักแค่อินบอกว่าตอนนี้ทานเจเลยไม่รู้ว่าราคาไข่เป็นเท่าไหร่แต่ว่าวัตถุดิบเจก็ยังราคาเดิมก็จะมีแต่ผักที่ราคาสูงขึ้นนิดหนึ่งนะแล้วก็บอกด้วยบอกว่าตอนช่วงที่น้ำท่วมเนี่ยไปที่ร้านสะดวกซื้อแถวบ้านก็ตกใจเหมือนกันนะว่าของไม่มีตอนแรกอะเห็นก็ตอนแรกไม่ทันได้เอะใจเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อเหมือนกันคืนวันนั้นเลยคืนวันที่ฝนตกนั่นแหละฝนตกเยอะๆนั่นแหละเข้าไปที่ร้านสะดวกซื้อตอนกลางคืนไอ้เราก็นึกว่าอ๋อเขายังไม่ได้มาเติมของในเชลเพราะว่าไอ้ตรงที่มันเป็นพวกเขาเรียกอะไรเป็นเบอร์เกอร์อะไรพวกเนี้ยหายไปหมดเลยทั้งเชลโล่งไปหมดเลยอันนั้นคือในคืนวันแรกเลยที่ฝนตกหนักๆแล้วก็มีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็มีน้ำท่วมหลายจุดแต่ยังไม่ทันได้แบบยังไม่ได้เอะใจเดินเข้าไปแล้วก็ไปซื้ออย่างอื่นปรากฏว่าพอรุ่งขึ้นอีกวันนึงมามันก็มีข่าวเกี่ยวกับเรื่องที่บอกว่าคนแห่ไปซื้อของตุนอาหารอะไรพวกเนี้ยในห้างในร้านสะดวกซื้อนะก็เลยกลับเข้าไปดูอีกทีหนึ่งโอ้มันก็จริงนะแล้วก็ของก็หลายวันเลยกว่าที่จะแบบมีของมาเติมให้เต็มเหมือนเดิมนะก็พยายามสำรวจดูหลายๆร้านสะดวกซื้อนะก็เหมือนเดิมอยู่ในแบบลักษณะเหมือนกันหมดเลยก็คือส่วนที่มันเป็นอาหารที่แบบว่าพร้อมทานแล้วก็อาหารที่แบบว่าทานง่ายๆหรือเงี้ยที่เขาสามารถซื้อไปเก็บเอาไว้แล้วพอจะทานมาก็ใส่ไมโครเวฟอุ่นได้หรือเงี้ยก็หายไปหมดเลยแต่ว่าตอนนี้ก็เริ่มกลับมาเหมือนเดิมแล้วนะคะมีคุณพักอินบอกว่าถามพนักงานบอกของไปไหนหมดน้องพนักงานบอกคนมาซื้อเยอะมากคิดเงินไม่ทันมาถึงตอนช่วงที่วันที่ฝนตกแล้วก็น้ำท่วมวันแรกๆนะคนก็ไปตุนอาหารโดยเฉพาะเนี่ยเดี๋ยวนี้เนี่ยคนที่เขาอยู่ตามคอนโดมิเนียมสูงๆใช่ไหมคะก็คือไม่ได้รับผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องของน้ำท่วมบ้านท่วมอะไรพวกนี้แต่ว่าการเดินทางเวลาจะลงมาจากบนห้องแล้วก็เดินทางเนี่ยมันก็จะลำบากหลายคนก็เลยแบบ work from home ก็เลยซื้ออาหารเนี่ยขึ้นไปตุนเอาไว้เนี่ยแหละก็ทำให้สถานการณ์ตอนช่วงนั้นก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าอลหม่านเหมือนกันนะคนที่เขาก็หาซื้อของหาซื้อนมก็ไม่มีขนมปังก็ไม่มีตอนแรกก็คือเข้าใจว่าแบบเรื่องของรถส่งที่เขาส่งของเนี่ยมาไม่ทันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จนตอนหลังเนี่ยหลายๆเส้นทางมันก็เริ่มดีขึ้นมันก็ยังไม่ค่อยอาหารก็ยังไม่ค่อยเต็มเหมือนกันนะคนก็ยังซื้อไปตุนเหมือนเดิมเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็กลับมาเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคะบอกว่าตกใจตรงที่ของหายหมดไม่ได้ตกใจว่าข่าวน้ำจะมาตอนน้ำจะมาอาจจะเป็นเราเคยเจอเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมมาก่อนหน้านี้หรือเปล่านะเพราะว่าก็อยู่ในจุดที่แบบว่าผ่านเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมมาหลายครั้งเหมือนกันนะแล้วครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งเหมือนกันนะที่หลายๆคนก็คือพยายามตุนอาหารตุนของที่สามารถตุนได้นะคะบางทีบางคนอ่ะคืออ่านเจอเหมือนกันหมอบางคนแบบตุนของจนกระทั่งแบบว่าตุนทุกอย่างแต่ก็ไม่ได้ใช้พอไม่ได้ใช้แล้วทีนี้เนี่ยมันก็จะเน่าเสียไปอ่ะนะคะก็เลยแบบว่าก็เอาแค่พอดีแล้วกันนะคะอย่าแบบอย่าเงินไปจมกับตรงนั้นมากเลยนะเอาเงินเก็บเอาไว้ทำอย่างอื่นดีกว่านะคะคุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องของฝนตกเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มีเรื่องทางด้านของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขามีการประกาศปิดในเรื่องจุดท่องเที่ยวจุดที่จะไปพักแรมอะไรต่างๆตรงนี้นะคะล่าสุดนะทางด้านของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่เขาก็มีการประกาศมาจริงๆประกาศตั้งแต่วันที่6แล้วนะคะเรื่องของการเปิดการท่องเที่ยวแล้วก็การพักแรมอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ปิดการท่องเที่ยวเป็นการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกต่อเนื่องนะคะ
ทั้งนี้จุดชมวิวผาเดียวดายผาตรอมใจแล้วก็แก่งหินเพิงยังคงปิดให้บริการจนกว่าจะดำเนินการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่ให้มีความพร้อมด้านความปลอดภัยสำหรับการให้บริการนักท่องเที่ยวนะก็จะมีบางจุดที่ได้รับความเสียหายจากเรื่องของสถานการณ์น้ำที่น้ำป่าหลากไปก่อนหน้านี้นะคะอย่างที่จำได้ก็คือจะเป็นสะพานที่จะเข้าไปทางด้านของน้ำตกเขียวนรกใช่ไหมคะที่แบบจะเป็นทางเดินเข้าไปแล้วมันก็ถูกน้ำซัดได้รับความเสียหายไปอันนั้นก็ต้องใช้เวลาในการในการซ่อมบำรุงกันอีกพอสมควรเลยทีเดียวนะคะตรงเส้นทางเขาบอกว่าทางขึ้นเขาเขียวตลอดสายนี่ยังมีการปิดการสัญจรอยู่นะคะแล้วก็ปิดการท่องเที่ยวบริเวณแก่งหินเพิงเป็นการชั่วคราวจนกว่าที่จะมีการแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้แล้วเสร็จนะคะก็อันนี้เพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวนะคะส่วนที่น้ำตกโกรกอีดกน้ำตกสาริกาในพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ก็ได้มีการตรวจสอบสภาพพื้นที่แล้วก็ประเมินสถานการณ์ของแหล่งท่องเที่ยวนะคะก็ในส่วนตรงนี้เนี่ยก็เปิดให้บริการให้นักท่องเที่ยวเข้าไปท่องเที่ยวได้แล้วตั้งแต่วันที่30กันยายนที่ผ่านมานะคะตอนนี้เนี่ยหลายๆคนก็เลยอาจจะแบบว่าเริ่มวางแผนที่จะไปเที่ยวเพราะมันจะเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวบรรยากาศของความเขียวชอุ่มก็ยังอยู่ใช่ไหมคะแล้วก็จะมีอาจจะมีบางช่วงที่จะมีแบบฝนตกลงมาเช้าๆเนี่ยก็จะได้มีหมอกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นการเดินทางไปท่องเที่ยวป่าท่องเที่ยวน้ำตกตอนนี้เนี่ยก็จะได้สัมผัสบรรยากาศทั้งเรื่องของความชุ่มชื่นเรื่องของบรรยากาศอากาศเย็นๆอะไรเงี้ยวันก่อนก็เห็นทางด้านของที่บนดอยอินทนนท์เหมือนกันนะคะที่มีภาพเป็นน้ำค้างแข็งที่ทางด้านของบนดอยอินทนนท์ตอนนี้เนี่ยอากาศเย็นแล้วนะคะตอนเช้าๆก็จะมีทะเลหมอกแล้วก็จะมีบางช่วงที่มีสภาพอากาศที่แบบว่าอากาศเย็นๆเย็นมากเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่านักท่องเที่ยวที่เดินทางขึ้นไปท่องเที่ยวที่บนดอยอินทนนท์นี่ก็จะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่สดชื่นบรรยากาศสดชื่นแล้วก็ไอเย็นอากาศเย็นกันได้แล้วนะก็จะมีภาพตอนช่วงเช้าๆมีหมอกตอนเช้าด้วยนะสวยงามมากเลยทีเดียวคือช่วงเนี้ยตุลาคมตุลาพฤศจิกาธันวามันก็จะเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นแล้วทางภาคเหนือก็จะได้รับความนิยมมากเลยทีเดียวนะในการเดินทางไปท่องเที่ยวหลายคนก็เริ่มแบบมองหาและวิธีการเดินทางจะเดินทางไปยังไงไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินขับรถไปเองหรือจะเป็นรถไฟเป็นรถบัสอะไรต่างๆนานานี่ก็เริ่มวางแผนกันแล้วนะคะแต่หลายคนก็ยังจะแบบอยากจะเดินทางปลายปีแล้วบอกว่าอยากจะให้รางวัลตัวเองไปเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศแต่คุณผู้ฟังในช่วงนี้เนี่ยวันสองวันนี้มันมีประเด็นอยู่เป็นประเด็นหนึ่งนะคะที่อยู่ในโลกโซเชียลที่เขามีการพูดคุยกันมีการแบบว่าแสดงความคิดเห็นกันต่างๆนานาเกี่ยวกับกรณีที่ทางด้านของทางกรมสรรพากรเขาจะมีการเก็บเตรียมเก็บภาษีเดินทางออกนอกประเทศนะ 1,000 บาทต่อครั้งแต่ว่าจะไปรวมอยู่ในค่าตั๋วเลยนะแต่ใดๆก็คือตอนนี้เนี่ยยังไม่มีการเก็บนะคะเพราะว่ายังอยู่ในระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นเรื่องของร่างพรบภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยการวางแผนเก็บภาษีออกนอกประเทศทางอากาศนะคะก็คือจะเก็บครั้งละ 1,000 บาทต่อครั้งในระยะแรกในระยะแรกเนี่ยนะคะแล้วก็จะมีเพดานอยู่ที่ 5,000 บาทต่อครั้งก็จะมีผลต่อคนที่เดินทางไปต่างประเทศบ่อยๆอันนี้ทุกสัญชาติเลยนะคะเขาก็จะใช้วิธีการบวกรวมไปในค่าตั๋วอันนี้ทางด้านของท่านอธิบดีกรมสรรพากรนะคะก็บอกว่าได้อนุมัติการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่เกี่ยวข้องกับหลักการของร่างพรบ.ภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร
ซึ่งเป็นการจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจากผู้เดินทางทุกสัญชาตินะคะโดยในเอกสารเนี่ยเขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นที่เอกสารนี้ระบุอีกด้วยว่าภายใต้ร่างกฎหมายฉบับนี้ผู้เดินทางทุกคนจะมีหน้าที่ต้องเสียภาษีทุกครั้งที่เดินทางออกนอกประเทศไทยโดยในระยะเริ่มต้นจะจัดเก็บเฉพาะการเดินทางทางอากาศในอัตรา 1,000 บาทต่อครั้งขณะที่การเดินทางทางบกแล้วก็ทางน้ำยังคงได้รับการยกเว้นภาษีในช่วงแรกนะคะแต่ยังไงก็ตามกฎหมายได้กำหนดเพดานการจัดเก็บสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้งโอ้คือถ้าเก็บออกนอกประเทศอันเนี้ยพอเข้าใจได้แต่ถ้าเกิดว่าการเดินทางทางบกและทางน้ำยังมีการจัดเก็บภาษีอันนี้หมายถึงว่าเดินทางออกนอกประเทศด้วยใช่ไหมคะไม่เข้าใจเหมือนกันนะทั้งนี้ประเทศไทยเนี่ยเคยมีการจัดเก็บภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรจากผู้ที่มีสัญชาติไทยแล้วก็คนต่างด้าวนะคะซึ่งได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรซึ่งเดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยตราพระราชกำหนดภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักรพ.ศ. 2526เพื่อป้องกันมิให้มีการนำเงินตราต่างประเทศออกนอกราชอาณาจักรเกินสมควรเพื่อรักษาดุลการชำระเงินของประเทศซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่28ธันวาคม2526แล้วก็จัดเก็บจากการเดินทางโดยทางอากาศในอัตราครั้งละ 1,000 บาทแล้วก็การเดินทางโดยทางบกในอัตราทางบกและทางน้ำในอัตราครั้งละ500บาทนะต่อมาก็มีการยกเว้นภาษีให้กับผู้ที่เดินทางออกนอกราชอาณาจักรโดยทางบกแล้วก็ทางน้ำตามกฎกระทรวงนะคะตั้งแต่วันที่1พฤษภาคม2529โดยทางอากาศก็ยกเว้นตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2534นะคะอันนี้คือตอนนี้เนี่ยเขายังอยู่ในระหว่างการให้แสดงความคิดเห็นแล้วก็เสนอแนะไปทางด้านของกรมสรรพากรนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นอันนี้นะก็ไปได้เลยนะที่ทางด้านของเว็บไซต์ของกรมสรรพากรเขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นไปจนถึงวันที่29ตุลาคมนะคะเขาจะเปิดรับฟังความคิดเห็นไปถึงวันที่29ตุลาคมนี้เชิญไปทางด้านของเว็บไซต์ของกรมสรรพากรได้เลยนะคุณมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนอื่นเนี่ยคุณก็ต้องรู้ก่อนนะว่าที่มาที่ไปเขาเป็นยังไงเขาเคยมีการจัดเก็บกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็ได้มีการยกเว้นไปก็เรื่องของการจัดเก็บก็จะเริ่มต้นเป็นน่าจะเป็นขั้นบันไดขึ้นไป 1,000 บาทเพดานสูงสุดอยู่ที่ 5,000 บาทที่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นโดยระยะทางด้วยหรือเปล่านะคิดเป็นระยะทางด้วยหรือเปล่าก็ลองไปแสดงความคิดเห็นกันดูแล้วกันนะคะแต่ว่าในช่วงวันสองวันเนี้ยจะเห็นประเด็นนี้เนี่ยมีการพูดคุยกันมากเลยทีเดียวเกี่ยวกับกรณีการเก็บภาษีคนที่จะเดินทางออกนอกประเทศนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะอันนี้ตั้งแต่ห้าทุ่มไปจนถึงตีสี่เลยนะคะจะมีการปิดสะพานกับรถตรงสะพานกับรถลูกเรือหน้าแขวงทางหลวงถนนวิภาวดีปิดเป็นการชั่วคราวนะคะเพื่อติดตั้งรั้วกันตกบริเวณสะพานกับรถค่ะอันนี้แจ้งมาจากทางด้านของสน.วิภางานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตนะคะอันนี้เริ่มปิดแล้วนะคะก็คือปิดตั้งแต่ห้าทุ่มไปจนถึงตีสี่เป็นสะพานกับรถลูกเรือหน้าลูกเรือนะคะหน้าอาคารลูกเรือตรงแขวงทางหลวงถนนวิภาวดีนะคะเพื่อที่จะทำการติดตั้งรั้วกันตกใครจะผ่านตรงจุดนี้นะคะก็สังเกตป้ายด้วยนะเดี๋ยวเกิดว่าเขาน่าจะมีป้ายสัญญาณที่ชัดเจนนะคะเพราะว่ามันน่าจะเป็นสะพานกับรถที่คนที่ออกมาจากทางด้านของหลักสี่ใช่ไหมคะออกมาจากทางด้านของแยกหลักสี่แล้วก็ต้องกลับรถตรงจุดนี้เพื่อที่จะวนกลับเข้าไปในถนนแจ้งวัฒนาอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคนที่มาจากถนนวิภาวดีห้าทุ่มถึงตีสี่นะคะตรงช่วงบริเวณสะพานกับรถลูกเรือหน้าแขวงทางหลวงน่าจะเริ่มทำงานกันแล้วเพราะว่าแจ้งมาว่าปิดตอนช่วง
4 5 ทุ่มจนถึงตี 4นะคะ

เติมกันนะคะมีข้อมูลที่คุณผู้ฟังแจ้งไว้นะคะเดี๋ยวดูนิดนึงนะว่าข้อมูลที่แจ้งไว้ก่อนหน้านี้มีคุณกันตะพงนะคะแจ้งบอกว่าลืมพวงกุญแจเป็นกุญแจรถจักรยานยนต์ Honda Jazz เป็นรถยนต์นะคะขออภัยเป็นกุญแจรถยนต์ Honda Jazzลืมไว้บนรถแท็กซี่จำสีแล้วก็ทะเบียนรถไม่ได้นะคะนั่งมาจากที่รัตนาธิเบศรไปลงที่พุทธมณฑลสาย2นั่งรถแท็กซี่จำสีทะเบียนรถไม่ได้มาจากที่รัตนาธิเบศรค่ะไปลงที่พุทธมณฑลสาย2เมื่อตอนช่วง3ทุ่มครึ่งที่ผ่านมานี่เองค่ะแล้วก็ลืมกุญแจรถไว้บนรถแท็กซี่นะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่เห็นแล้วก็จำได้นะว่ารับผู้โดยสารที่จากรัตนาธิเบศรค่ะแล้วก็ไปลงที่พุทธมณฑลสาย2เมื่อตอนประมาณสัก3ทุ่มครึ่งที่ผ่านมารบกวนช่วยดูนิดนึงนะว่าเห็นกุญแจรถ Hondaอยู่ที่เบาะที่ผู้โดยสารนั่งมาหรือเปล่านะคะถ้าเกิดว่าเจอยังไงรบกวนช่วยแจ้งกลับมาที่จสร้อยด้วยค่ะคุณคมปกรณ์แจ้งเข้ามาบอกว่าลืมกระเป๋าสตางค์เป็นกระเป๋าสตางค์สีน้ำตาลนะคะข้างในกระเป๋าเนี่ยจะมีบัตรประชาชนบัตรเครดิตบัตร ATM แล้วก็เงินจำนวนหนึ่งนั่งรถแท็กซี่จำสีแล้วก็ทะเบียนรถไม่ได้แต่ว่าโอนเงินไปที่คนขับชื่อคุณทัศนัยหนุนนิ่มนะคะนั่งรถมาจากที่ถนนเพชรบุรีไปลงที่แยกไฟฉายถนนจรัญสนิทวงเมื่อตอนช่วง2ทุ่มที่ผ่านมานะคะลงจากรถมาแล้วก็ลืมกระเป๋าสตางค์เอาไว้บนรถแท็กซี่นะคะถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่จำได้คุณทัศนัยหนุนนิ่มนะเป็นคนขับรถแท็กซี่คันนี้นะที่คุณคมปกรณ์นั่งมาช่วยดูนิดหนึ่งว่ามีกระเป๋าสตางค์ของผู้โดยสารที่เขาตกลืมไว้บนรถของคุณหรือเปล่านะคะถ้าเกิดเจอจะส่งคืนก็แจ้งเข้ามาได้เลยนะคะทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะนำทรัพย์สินของผู้โดยสารนอกเหนือจากที่แจ้งเข้ามาที่จสร้อยเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าคนขับรถแท็กซี่ท่านใดไปเจอว่าผู้โดยสารลืมทรัพย์สินของตัวเองไว้บนรถนะคะแต่ว่าจำได้ว่าเป็นผู้โดยสารท่านไหนอะไรยังไงแต่ไม่รู้จะส่งคืนยังไงแจ้งเข้ามาที่จสร้อยก็ได้เลยนะเดี๋ยวเราจะได้ตรวจสอบดูเผื่อว่าถ้าเกิดว่ามีผู้โดยสารที่เขาลืมทรัพย์สินแล้วเขาแจ้งเข้ามาที่จสร้อยเนี่ยเดี๋ยวเราจะได้ประสานงานคือจับคู่กันอีกทีหนึ่งนะเพื่อที่จะได้ส่งคืนทรัพย์สินอันนั้นนะคะคุณผู้ฟังถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกนะคะตอนนี้เนี่ยในช่องทางหลักถ้าคุณไปจากทางด้านของแยกบางแวกนะคะแยกบางแวกแล้วก็ข้ามทางด้านของสะพานข้ามคลองบางเชือกหนังไปเนี่ยให้เข้าในช่องทางคู่ขนานไปเลยนะคะในช่องทางหลักนี่เขามีการปิดการจราจรนะคะตั้งแต่ตรงช่วงที่ลงมาจากสะพานข้ามคลองบางเชือกหนังก็จะต้องเข้าในช่องทางคู่ขนานเพราะในช่องทางหลักนี้ปิดการจราจรยาวๆไปเลยนะไปจนถึงตรงช่วงหน้าฟู้ดวิลล่าเลยนะคะในช่องทางหลักเนื่องจากว่ามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นราชพฤกษ์ฝั่งขาออกลงมาจากตรงสะพานข้ามคลองตรงบางเชือกหนังเจ้าที่จะปิดการจราจรในช่องทางกลางนะคะช่องทางหลักเนี่ยแหละค่ะตรงยาวออกไปเลยไปจนถึงตรงช่วงบริเวณหน้าฟู้ดวิลล่าพอผ่านจากตรงบริเวณหน้าฟู้ดวิลล่าไปแล้วเนี่ยก็สามารถใช้การได้นะคะสำหรับในช่องทางหลักของถนนราชพฤกษ์ฝั่งขาออกส่วนฝั่งขาเข้าไม่ได้ปิดการจราจรในฝั่งขาเข้านะอย่างเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะที่ไม่แน่ใจว่าปิดไว้หรือเปล่านะฝั่งขาเข้านี่ยังใช้ได้นะคะแต่ที่รถที่ใช้ราชพฤกษ์ฝั่งขาเข้ามาตลอดเส้นทางนี้ก็ยังคงมากันได้ฝั่งขาออกที่เขาปิดก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะแต่แจ้งเอาไว้เพราะว่าเผื่อบางคนลงมาจากทางด้านของสะพานข้ามคลองบางเชือกหนังนี่ไม่ทันได้สังเกตนะให้เบียดนั่นเขาน่าจะมีป้ายหรือว่ามีสัญญาณให้รถเข้าไปในช่องทางคู่ขนานนะเพราะว่า
ปิดยาวเหมือนกันเนาะตั้งแต่ตรงช่วงบริเวณลงมาจากสะพานข้ามคลองบางเชือกหนาวยาวๆไปจนถึงหน้าฟูดวิลล่าเลยนะคะแต่ตอนนี้การจราจรไม่เป็นปัญหานะก็ใช้การได้ตามปกตินะคะส่วนเส้นทางจุดอื่นในขณะนี้เนี่ยเท่าที่สำรวจดูแล้วการจราจรโดยภาพรวมในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังใช้การได้ตามใช้การได้หลายๆเส้นทางตลอดเส้นทางเลยนะโอ้ตรงช่วงของบริเวณถนนราชปรารภที่ไปจากทางประตูน้ำที่จะมุ่งหน้าไปทางแยกซอยหมอเหลงตอนนี้รถเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยมีรถต่อเนื่องกันไปตั้งแต่ตรงบริเวณแยกประตูน้ำเลยไปจนถึงทางด้านของแยกหมอเหลงนะคะก็ยังคงเคลื่อนตัวไปได้เป็นรอบๆตามจังหวะสัญญาณไฟแต่รถเยอะตั้งแต่ตรงแยกประตูน้ำไปเลยก็ถ้าเกิดว่าใครผ่านตรงบริเวณนี้ก็ระมัดระวังด้วยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารถเนี่ยเขาติดมาต่อเนื่องมาจากเนื่องจากตรงทางด้านของแยกหมอเหล่งนะคะที่เขามีการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็เลยทำให้รถเนี่ยเคลื่อนตัวไปได้ช้านะคะถ้าว่าใครจะออกไปทางด้านของดินแดงตอนนี้นะคะพอผ่านจากหมอเหล่งไปแล้วนี่ใช้การได้บนถนนเพชรบุรีตอนนี้ก็ใช้การได้ดีนะคะไม่เป็นปัญหาตั้งแต่อุรุพงศ์มาทางด้านของราชเทวีต่อเนื่องมาทางประตูน้ำก็ยังใช้การได้ตลอดเส้นทางเลยสำหรับถนนสุขุมวิทตอนนี้แถวแถวช่วงที่มาจากนานามาทางด้านของอโศกสุขุมวิทก็ยังมีรถเยอะนะคะแต่ว่าไม่เป็นปัญหายังคงเคลื่อนตัวไปได้แล้วก็ช่วงที่มาจากทางด้านของถนนเพชรบุรีฝั่งขาเข้าค่ะจากแยกพร้อมพงษ์นะมุ่งหน้าเข้ามาทางอโศกเพชรบุรีในช่วงนี้นะคะก็จะมีท้ายแถวอยู่ประมาณหน้าโรงแรมเบอร์เขียวนะคะก็ที่จะตรงเข้าไปที่บริเวณแยกอโศกเพชรพอเลยจากแยกอโศกเพชรมุ่งหน้าไปทางด้านของมิตรสัมพันธ์ก็ใช้การได้ไม่เป็นปัญหาค่ะถนนพระราม9ฝั่งขาออกนะคะตั้งแต่หน้า KPN Tower ออกไปเลยรถเยอะนะคะการเคลื่อนตัวของรถเนี่ยก็ยังคงเคลื่อนตัวต่อเนื่องตามกันไปได้ตลอดเส้นทางนะเนื่องจากว่าตรงนี้เนี่ยมันมีแนวการทำงานของเจ้าหน้าที่ยังไงต้องระมัดระวังด้วยนะคะก็จะมีการปิดช่องทางการจราจรในช่องทางหลักด้วยก็ดูป้ายสัญญาณสำหรับเส้นทางทางด้านของถนนพระราม9นะคะอันนี้น่าจะปิดทางด้านของฝั่งขาเข้านะฝั่งขาออกนี่ยังใช้การได้แต่ฝั่งขาเข้านี่จะปิดในช่องทางหลักก็วิ่งในช่องทางขนานเข้ามายาวๆไปจนถึงตรงช่วงของบริเวณเลยทางด้านของแยกลามมานะตรงนี้แต่การจราจรในช่วงนี้ไม่เป็นปัญหานะคะก็ยังไปได้ก็ต้องแจ้งให้ทราบเพราะว่ามันจะมีการทำงานของเจ้าหน้าที่อะค่ะก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังรถที่จะผ่านไปตรงจุดที่เขามีการทำงานนะคะในช่วงเวลากลางคืนแบบนี้อะค่ะก็สังเกตป้ายสัญญาณให้ดีแล้วกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่ทันสังเกตขับมาด้วยความเร็วเดี๋ยวอาจจะเกิดอันตรายได้นะคะเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักตรงนี้สักครู่นะคะ

0: เหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
5: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของจัตตาร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจัตตาร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานแล้วประมาณนี
3: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า

0: ค่ะกลับเข้ามาที่จสร้อยกันนะคะช่วงสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับค่ำคืนนี้ที่จะอยู่กับคุณผู้ฟังตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอมาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะมีสถานการณ์น้ำที่ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีนะคะเขายังเกาะติดสถานการณ์น้ำอยู่นะเนื่องจากว่าในปทุมเนี่ยระดับน้ำยังค่อนข้างที่จะสูงถึงแม้ว่าจะลดลงดูเหมือนว่าจะลดลง อย่างต่อเนื่องนะแต่ว่าก็ยังมีส่วนหนึ่งที่ระดับน้ำยังสูงอยู่นะตอนนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังเร่งในส่วนของการระบายน้ำอยู่นะทางด้านของเทศบาลนครรังสิตเองเนี่ยเขาก็ระดมกันหลายๆส่วนเลยนะติดตามสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเทศบาลรังสิตร่วมกับทางด้านของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจระดับน้ำการระบายน้ำจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์นะคะแล้วก็นอกเหนือไปจากเรื่องของการสำรวจเรื่องของสถานการณ์น้ำแล้วเนี่ยก็ยังมีทางด้านของการนำเอาพวกอาหารเครื่องยังชีพต่างๆลงไปมอบให้กับทางด้านของประชาชนที่ตอนนี้เนี่ยก็ยังจะต้องลุยน้ำกันอยู่นะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยเรื่องของสภาพการจราจรทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่นะคะในจุดที่มีน้ำท่วมอยู่เนี่ยเขาก็จะมีการรายงานแบบว่ารายงานให้ทราบเป็นระยะด้วยนะคะว่าจุดไหนสามารถที่จะผ่านได้จุดไหนผ่านไม่ได้บ้างนะคะอย่างตรงช่วงที่มันจะเป็นสะพานกับรถต่างๆที่อยู่ที่จะอยู่แบบว่าริมคลองอะไรอย่างเงี้ยพอมันจะมีเรื่องของช่วงที่เวลาที่น้ำขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้กลับรถไม่ได้บ้างก็จะแจ้งให้ทราบกันไปเป็นช่วงๆไปนะก็ถ้าติดตามทางจสร้อยอยู่ก็จะได้ทราบว่าจุดที่มันเป็นจุดกลับรถใต้สะพานผ่านไปได้ไม่ได้อะไรเงี้ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็จะมีการคืบหน้ามาให้ทราบกันเป็นระยะเลยนะอย่างเช่นเมื่อวานเนี้ยตอนช่วงเช้าต้องขอย้อนไปนิดนึงเพราะว่าตรงจุดกับรถใต้สะพานแก้วเนี่ยบางช่วงมันก็จะมีน้ำสูงใช่ไหมคะบางช่วงก็จะน้ำลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบมีทั้งช่วงที่มีน้ำขึ้นแล้วมีช่วงที่น้ำลงด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าคุณจะเดินทางผ่านไปจุดไหนไม่มั่นใจเนี่ยใช้วิธีการโทรศัพท์มาสอบถามณขณะนั้นก่อนออกเดินทางล่วงหน้าสักประมาณสักชั่วโมงหนึ่งก็ดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าถ้าถามแบบว่าถ้าถามตอนนี้อย่างคืนนี้โทรมาถามว่าพรุ่งนี้เนี่ยตรงเส้นทางนี้จะมีน้ำท่วมไหมหรือเงี้ยบางทีเราก็คาดการไม่ได้นะถ้าเกิดว่าคืนนี้อย่างถ้าคืนนี้มีฝนตกลงมาถ้าเกิดคืนนี้มีฝนตกลงมาแล้วก็อาจจะทำให้บางจุดมันมีน้ำท่วมขังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงที่เรายังต้องระวังเรื่องของสถานการณ์เรื่องของสภาพอากาศยังอยู่ในช่วงที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยายังแจ้งเตือนอยู่นะคะยังแจ้งเตือนอยู่ว่าจะเป็นช่วงที่มีฝนตกหนักจนถึงหนักมากด้วยนะตั้งแต่ภาคเหนือลงมาเลยจนถึงทางด้านของลงไปทางภาคใต้นะคะกรุงเทพมหานครเองวันนี้วันพรุ่งนี้ไปจนถึงวันที่13ก็ยังต้องระวังกันอยู่ด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะทางเพจของสภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ค่ะเขามีการโพสต์ภาพคือวันก่อนเนี่ยคือดิฉันเห็นมีคลิปนะคนที่เขาขับรถเขาขับรถไปตามเส้นทางนะคะบนถนนแล้วปรากฏว่าเขาไปเจอผู้ชายคนหนึ่งลักษณะเหมือนกับว่าวิ่งอยู่กลางถนนนะคุณผู้ฟังแล้วก็รถเนี่ยกลางจริงๆเลยนะก็คือรถเนี่ยขับตามหลังมาแล้วก็มีการถ่ายคลิปมาก็จะเห็นว่าผู้ชายคนนี้วิ่งถ้าดูทรงเนี่ยตอนแรกก็เข้าใจว่าแบบว่าแบบเหมือนพวกคนที่เข้าวิ่งออกกำลังกายตามปกติน่ะแต่ว่ามันไม่ปกติตรงที่ว่าเข้ามาวิ่งกลางถนนรถที่เขาขับตามหลังมาเขาก็แบบว่ามีการคุยว่าตกลงยังไงมีแบบว่าตลกแซวบอกว่าอันนี้เขามาซ้อมมาราธอนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ แต่ปรากฏว่าวันนี้เนี่ยทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาคือไม่ใช่ตอนกลางคืนนะตอนช่วงสายๆก็ไปเจออีกเหมือนกันก็มีคนแจ้งเข้าไปแล้วก็ดูทรงแล้วเนี่ยจากทางด้านของข้างหลังเห็นก็น่าจะคนคนเดียวกันเนี่ยตามภาพนี้เลยนะนะอันนี้เป็นภาพตอนกลางวันมันจะมีภาพก่อนหน้านี้ด้วยมีภาพก่อนหน้านี้ด้วยนะที่มีคนเขาเห็นว่าวิ่งอยู่กลางถนนเลยมันอันตรายมากเลยทีเดียวนะล่าสุดก็คือทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเขามีการไปจับกลุ่มผู้ชายคนนี้นะคะตอนช่วง3:45ที่ผ่านมานี้เองนะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไปจับกลุ่มผู้ชายไทยคนหนึ่งในข้อหาเสพสุราหรือของเมาอย่างอื่นจนเป็นเหตุให้เมาแล้วก็มีพฤติกรรมวุ่นวายครองสติไม่ได้ขณะที่อยู่ในถนนสาธารณะหรือสาธารณสถานนะคะโดยจับกลุ่มได้ที่ซอยรังสิตนครนายกฝั่งขาออกคลอง2ในพื้นที่ธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีนะคะก็ประชาชนก็คือแจ้งความเข้าไปกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะเพราะว่าเขามาวิ่งอยู่บนถนนน่ะคืออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะคือถ้าจะวิ่งออกกำลังกายก็วิ่งไปที่ริมถนนก็ไม่มีใครเขาว่าอะไรหรอกแต่นี้มาวิ่งอยู่กลางถนนอันตรายมากเลยนะคะคนที่เขาขับรถผ่านไปผ่านมาเขาก็งงนะว่าเอ๊ะทำไมมาวิ่งอยู่บนถนนแบบนี้ได้แต่ว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาก็ไปดำเนินการจับกลุ่มเรียบร้อยแล้วนะก็จะได้ไม่ต้องออกมาวิ่งอีกคืออันเนี้ยเดี๋ยวภาพเนี้ยมันภาพเมื่อตอนช่วงประมาณ10 โมงตอน10 โมงเช้าเขามีประชาชนแจ้งไปที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาบอกว่าเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่บนถนนอันนี้เป็นภาพตอนช่วงเช้านะ10 โมงตอนสายประชาชนที่เขาใช้เส้นทางเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเจอผู้ชายคนหนึ่งเดินอยู่บนถนนเกรงว่าจะเกิดอันตรายอยู่ตรงบริเวณถนนรังสิตนครนายกฝั่งขาเข้าแถวๆสะพานฟ้านะคะแถวคลอง1สะพานฟ้าเจ้าหน้าที่สายตรวจก็เดินทางออกไปตรวจสอบปรากฏก็ไม่เจอผู้ชายคนนี้แล้วนะคะก็ได้รับแจ้งจากประชาชนบอกว่าลักษณะคล้ายๆกับชายต่างชาติเดินหลบเข้าไปในที่ปลอดภัยแล้วนะแล้วก็ล่าสุดก็คือทางเจ้าหน้าที่ก็ได้รับแจ้งมาอีกตอนช่วงประมาณสัก3 ทุ่มเสร็จเจ้าหน้าที่ก็ออกไปอีกทีนี้เจอตัวก็เลยจับกลุ่มมาเรียบร้อยเลยนะมาแจ้งข้อหาก็คือเสพสุราจนเป็นเหตุให้เมาแล้วก็มีพฤติกรรมวุ่นวายครองสติไม่ได้นะคะก็ไม่รู้มีญาติหรือเปล่าทำไมปล่อยออกมาคือแต่งตัวเหมือนคนจะไปออกกำลังกายจริงๆนะมีรองเท้าผ้าใบอะไรอย่างนี้ด้วยนะแต่ว่าตอนที่ไปจับนี่ไม่ใช่แล้วนะไม่มีรองเท้านะก็จะอยู่แถวๆทางของคลอง2รังสิตนะคะอันเนี้ยเป็นเหตุที่เวลาที่เจ้าหน้าที่รับแจ้งมาต้องรีบดำเนินการนะคือถ้าเป็นช่วงเวลากลางคืนมันเสี่ยงอันตรายต่อแบบรถใหญ่ถ้าเกิดเข้ามาแล้วมองไม่เห็นนี่อันตรายมากๆเลยทีเดียวอันตรายทั้งเจ้าตัวเขาเองแล้วก็อันตรายกับคนที่ขับรถผ่านไปผ่านมานะก็เป็นล่าสุดนะที่ทางด้านของเจ้าหน้าที่เขารับแจ้งปุ๊บเขารีบออกไปพอตอนช่วงเช้าไปทีหนึ่งแล้วไม่เจอมาอีกทีหนึ่งเจอตอนกลางคืนนะคะเขาบอกว่าตอนช่วงเช้า10 โมงที่ได้รับแจ้งเนี่ยหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้อ๋อพอเห็นหน้าหันหน้ามาแล้วน่าจะเหมือนไม่แน่ใจว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าที่เขาบอกว่าน่าจะเป็นต่างชาติดูทรงก็เหมือนต่างชาติหรือเป็นต่างดาวก็ไม่แน่ใจนะคะเจ้าหน้าที่ก็จริงๆตอนช่วงสายๆที่บอกว่า10 โมงที่แจ้งมาเนี่ยก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาขี่จักรยานยนต์ผ่านมาพอดีเลยเป็นตำรวจทางหลวงนะคะแล้วก็มีไรเดอร์ด้วยก็ไปไล่ให้เขาข้างทางเข้าข้างทางเนี่ยแหละค่ะทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ประตูน้ำจุฬาไปแล้วถึงไม่เจอนะพอมาตอนช่วงหัวค่ำที่ผ่านมานี่ไปเจอตอนประมาณสัก1 ทุ่มเศษเดินถอดเสื้ออยู่กลางถนนแถวคลอง2เนี่ยแหละก็เลยแจ้งเจ้าหน้าที่ให้รีบไปดำเนินการเอาตัวออกมาเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าถูกแจ้งข้อหาแล้วจะมีการปล่อยตัวมาด้วยหรือเปล่านะหรือว่าจะส่งควบคุมตัวไว้ก่อนชั่วคราวมีญาติมาประกันด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะถ้าเกิดออกมาอีก แล้วมาทำพฤติกรรมแบบนี้อีกนะก็อันตรายมากเลยนะคะจากเรื่องของคนเมาแล้วก็มาเดินอยู่บนถนนแบบนี้นะคะเสี่ยงเรื่องของอุบัติเหตุนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยขับรถขับลาโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนะก็ต้องสังเกตให้ดีเผื่อมีคนเดินอยู่ถนนวิ่งไปวิ่งมาอย่างนี้ไม่ได้เลยนะคะอันตรายอันตรายค่ะก่อนที่เราจะไปสรุปอุบัติเหตุกันเรื่องของสภาพอากาศคืนนี้นะคะตอนนี้ล่าสุดเนี่ยก็คือในพื้นที่กรุงเทพมหานครยังไม่มีกลุ่มฝนนะคะยังไม่มีกลุ่มฝนเลยจะมีกลุ่มหนึ่งอยู่ไกลๆแถบทางด้านของลพบุรีแต่ว่าก็เคลื่อนตัวขึ้นไปทางด้านเหนือแล้วนะคะส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครณขณะนี้เนี่ยยังไม่พบกลุ่มฝนนะคะอันนี้ที่เห็นจากจอเรดาร์ของสำนักการระบายน้ำเนี่ยก็พื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานครไม่มีกลุ่มฝนนะคะณขณะนี้ค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาสรุปอุบัติเหตุประจำวันกันค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours
0: สรุปอุบัติเหตุประจำวันเสาร์ที่10ตุลาคม2569นะคะมีอุบัติเหตุที่รับแจ้งมาทั้งหมด9รายไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ
1: อัปเดต Extend 24 hours สนับสนุนโดยมูลนิธิเมาไม่ขับ
0: วันนี้ต้องขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะแล้วก็แจ้งอุบัติเหตุเหตุต่างๆเข้ามาทางหมายเลขโทรศัพท์1137แล้วก็ดอกจัน1808นะคะสำหรับอุบัติเหตุที่แจ้งเข้ามาในช่วงเวลากลางคืนเนี้ยถ้าเกิดคุณไปเจอก็ยังสามารถแจ้งได้นะคะต้องการความช่วยเหลือก็แจ้งเข้ามาได้ทางหมายเลขเดียวกันคือ1137แล้วก็ดอกจัน1808ค่ะแล้วก็ใครที่ติดตามจสร้อยผ่านทาง YouTube นะช่วงเวลาหลังเที่ยงคืนไปเราก็ยังมีรายการมีสารคดีให้ติดตามรับชมกันไปตลอดทั้งคืนเลยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านเลยนะคะหมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

รกิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

กระดานกลายเป็นน้ำล้อมบ้านนานนับเดือนจึงทั้งสองพระองค์ทรงรุดเยี่ยมสิ่งของเตรียมช่วยคนมากล้นเกลื่อนพระเจ้าอยู่หัวทรงดำริตริตองเตือนแจกของเหมือนถมเท่าไหร่ย่อมไม่พอควรหาทางให้ชาวบ้านมีงานทำทรงเน้นย้ำเพื่อทำมาหากินต่อแล้วผ้าไหมของผู้รักการถักทอก็เกิดก่ออาชีพใหม่ในบัดดลจากเนื้อผ้าพระราชินีเห็นเป็นเนื้องานเพราะชาวบ้านไม่ต้องลองฝึกฝนสาวอีสานทอผ้าไหมได้ทุกคนหากเพิ่มผลผลิตขายรายได้ดีทรงขอให้หันมาทอผ้าเพิ่มทรงส่งเสริมให้ตระหนักถึงศักดิ์ศรีผ้าที่ทอนั้นคือผ้าราชินีงานทอนี้คืองานศิลป์ชิ้นสำคัญทีละน้อยผ้าไหมได้เริ่มเปลี่ยนจนนุ่มเนียนหลากลวดลายหลายสีสันศิลปะงามระยับนับอนันต์พลอยถึงวันพลิกฟื้นคืนชีวิตจากมัดหมี่สู่แพรวาผ้าชาวเขาย่านลิเผาจักสารไม้ไผ่ลายขิดแต่ละเส้นแต่ละซี่ทีละนิดจนประดิษฐ์เป็นของใช้ได้เลิศล้ำงานเครื่องเงินเครื่องทองของสูงค่างานปักผ้าแบบโบราณงานเครื่องคร่ำล้วนฝีมือชาวนาไร่คนไทยทำเป็นหนึ่งนำศิลป์ในโลกใบนี้ทรงรับผู้รู้น้อยด้อยวิชามาศึกษาภาคเพียรเรียนเต็มที่สายเลือดไทยคือศิลปินน่ายินดีปี2ปีก็ขึ้นชื่อฝีมือทองที่ลำบากยากไร้ไม่มีงานที่เคยละถิ่นฐานทิ้งบ้านช่องที่เคยใช้โฉนดจดจำนองก็ได้ไถ่ได้ครองได้คืนเรือนที่ครอบครัวลูกมากและยากจนที่อยู่เขาขัดสนเป็นคนเถื่อนที่ไม่เคยพบปะตะวันเดือนทั้งหมดเหมือนเกิดใหม่ในฉับพลัน

มาเป็นสุขอยู่ในร่มใบบุญอบอุ่นกับงานช่างงานสร้างสรรค์สืบทอดศิลปะไทยให้แก่กันบรรลุฝันด้วยเดชะพระบารมีศิลปาชีพกับภาระศิลปะชาติสามารถเดินมาไกลได้ถึงนี่ผู้ปกเกล้าคือพระราชินีจากวันนี้พรุ่งนี้จวบนิรันดร์

เวลา 8:45 นาทีของวันจันทร์ที่5ธันวาคมปี2470ท่ามกลางอากาศหนาวเย็นของรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาทารกน้อยเพศชายได้ถือกำเนิดขึ้นในการดูแลของนายแพทย์สจ๊วตวิทมอร์ณโรงพยาบาลเคมบริดจ์ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงพยาบาลเมาส์ออเบิร์น

ทารกพระองค์น้อยผู้ซึ่งได้รับการเรียกขานจากเหล่าพยาบาลว่าเบบี้สงขานี้เป็นพระโอรสองค์เล็กของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระองค์ได้รับพระราชทานพระนามจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลเดชพระนามภูมิพลแปลความหมายว่าพลังแผ่นดินดูราวกับว่าจะเป็นสัญญาณบอกให้รู้ว่าในอีก18ปีต่อมาพระองค์ก็ทรงต้องทำหน้าที่พลังของแผ่นดินไทย

ณแฟลตที่ประทับเลขที่63ถนนลองวูดบรุกไลน์รัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกานี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เจริญพระชนมพรรษาช่วง8เดือนแรกพร้อมด้วยสมเด็จพระเชษฐภคินีสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์และสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระอัธมรามาธิบดินทร์และเมื่อสมเด็จพระบรมราชชนกทรงสอบไล่วิชาการแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยฮาวาดเสร็จเรียบร้อยแล้วครอบครัวราชสกุลมหิดลก็เดินทางกลับเมืองไทยโดยใช้เส้นทางยุโรปได้แวะพักที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเมืองโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 1 พรรษา 5 ธันวาคม 2471 ขณะแวะพักที่สิงคโปร์และในวันที่ 13 ธันวาคมปีนั้นเองพระองค์ก็เสด็จถึงเมืองไทยแผ่นดินที่จะผูกพันกับพระองค์อย่างลึกซึ้งอย่างที่ไม่ทรงคาดคิดมาก่อนเลย

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกได้ทรงให้จัดสร้างพระตำหนักใหม่ขึ้นที่วังสาปทุมเพื่อเป็นบ้านอันอบอุ่นสำหรับครอบครัวเล็กๆของพระองค์แต่ต่อมาได้ทรงตัดสินพระทัยไปเป็นแพทย์ประจำบ้านที่โรงพยาบาลแมคคอมิกจังหวัดเชียงใหม่ที่ซึ่งทรงเป็นที่รู้จักในหมู่ราษฎรเจ็บป่วยทุกยากว่าหมอเจ้าฟ้าอย่างไรก็ตามแผนการที่จะทรงไปเป็นหมอและพาครอบครัวไปอยู่ที่เชียงใหม่ก็ต้องหยุดชะงักลงด้วยทรงพระประชวรหนักในวันที่24กันยายน2472ก็ทรงจากครอบครัวไปอย่างไม่มีวันกลับขณะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษาได้1พรรษากับ9เดือนอย่างไรก็ตามพระวิริยะอันแรงกล้าในการใฝ่เรียนรู้พระราชจริยวัตรแสดงความยึดมั่นในความรับผิดชอบต่อบ้านเมืองและประชาชนคือคุณลักษณะที่ถ่ายทอดมาสู่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและเป็นประดุจคำสอนของพ่อให้ทรงยึดถือปฏิบัติในการต่อมา

ย้อนกลับไปเมื่อเกือบ80ปีบริเวณวังสะปทุมยังแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติอันร่มรื่นท่ามกลางบรรยากาศเช่นนี้เองที่สมาชิกราชสกุลมหิดลพระองค์น้อยได้เจริญพระชนสาขึ้นมาโดยมีบุคคลสำคัญที่ทรงเป็นหลักนอกจากสมเด็จพระบรมราชชนนีก็คือสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าซึ่งทรงรักพระนัดดาทั้งสามอย่างแนบแน่นลึกซึ้งทรงได้มีส่วนสำคัญในการบ่มเพาะให้พระนัดดามีความเข้าใจในวัฒนธรรมประเพณีไทยเมื่อวันเฉลิมพระชนมพรรษาเวียนมาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงเรียนรู้ประเพณีวันเกิดของไทยได้ทรงบาตรทำบุญด้วยการปล่อยนกปล่อยปลาทรงจดจำการละเล่นและประเพณีไทยหลายอย่างดังเช่นโขนพิธีโกนจุกเป็นต้นณเวลานั้นพระองค์ไม่ได้ทรงล่วงรู้เลยว่าในภายภาคหน้าจะต้องเป็นพระประมุขที่มีหน้าที่ทำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีของแผ่นดินที่ชื่อไทย

ภาพเหล่านี้บอกเล่าได้เป็นอย่างดีถึงพระอุปนิสัยและความสนพระราชหฤทัยในด้านต่างๆของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในขณะที่ทรงพระเยาว์แต่ขณะเดียวกันก็สะท้อนไปถึงวิธีอบรมอภิบาลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระองค์โปรดให้พระโอรสพระธิดาอยู่กลางแจ้งกับสภาพธรรมชาติทรงให้จัดสร้างเครื่องเล่นหลายอย่างเพื่อทั้งสามพระองค์จะทรงสนุกสนานกับการใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยอยู่ในขอบเขตระเบียบวินัยที่ทรงกำหนดไว้ดังนั้นขณะมีพระชนมพรรษาประมาณ 5,000 ษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ได้ทรงเรียนรู้ในเรื่องน้ำและต้นไม้ทรงแวดล้อมด้วยสัตว์เลี้ยงนานาชนิดซึ่งมีส่วนช่วยปลูกฝังให้มีพระเมตตาต่อสัตว์ต่างๆในปี2474ได้ทรงเข้าเรียนชั้นอนุบาลกับมิสซิสเดวิสซึ่งเปิดสอนที่บ้านทรงมีโอกาสรู้จักเด็กคนอื่นๆอย่างไรก็ตามพระองค์โปรดที่จะทรงเล่นกับสมเด็จพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชผู้ซึ่งทรงผูกพันแน่นแฟ้นอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย

พุทธศักราช2475ชั้นอนุบาลหนึ่งของโรงเรียนมาแต่เดอีก็มีเด็กนักเรียนพระองค์เล็กๆพระองค์หนึ่งมาเข้าร่วมเรียนด้วยที่นี่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเริ่มเรียนภาษาไทยดนตรีและวาดภาพคุณแม่อธิการซาเวียเพียสได้เล่าไว้ว่าท่านไม่เคยลืมพระองค์เจ้าพระองค์น้อยผู้ได้ทรงแสดงให้เห็นถึงพระสติปัญญาเฉลียวฉลาดมีความเข้าพระทัยในสิ่งต่างๆได้เป็นอย่างดีและแม้จะทรงเข้ามาเรียนได้ไม่นานก็ทรงแสดงให้เห็นถึงพรสวรรค์ทางด้านดนตรีอย่างไรก็ตามในระหว่างที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระชนชีพอย่างเงียบๆกับครอบครัวของพระองค์ณวังสัปทุมในวันที่24มิถุนายนปี2475ก็เกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยเหตุการณ์ซึ่งในเวลาต่อมาได้ส่งผลกระทบมาสู่สมาชิกราชสกุลมหิดลอย่างมากมายเกินกว่าที่ใครจะคาดคิด

เนินเขาปกคลุมด้วยทุ่งหญ้าเขียวชอุ่มและดอกไม้ป่าทะเลสาบสีฟ้าสดใสชีวิตผู้คนที่เงียบสงบเป็นบรรยากาศของเมืองโลซานซึ่งสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงประทับใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อครั้งที่ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จมาประทับในช่วงที่ทรงอภิเษกสมรสใหม่ๆและในเดือนพฤษภาคมปี2476เมืองเล็กๆที่ตั้งอยู่บนฝั่งทะเลสาบรูปพระจันทร์เสี้ยวชื่อเลมองก็ได้ถูกเลือกเป็นที่ประทับของครอบครัวราชสกุลมหิดลอีกครั้งเมื่อสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าได้ตัดสินพระทัยให้พระนัดดาของพระองค์เสด็จมาประทับที่ต่างประเทศเพื่อเอื้อต่อการรักษาพระสุขภาพและการศึกษาเล่าเรียนแฟลตเลขที่16ถนนทิโซ่นี้สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเลือกเป็นที่ประทับที่ไม่ไกลจากใจกลางเมืองและสะดวกสบายต่อพระโอรสพระธิดาและณดินแดนที่ห่างไกลจากแผ่นดินไทยแห่งนี้ทรงต้องทำหน้าที่หัวหน้าครอบครัวด้วยพระองค์เองตามลำพัง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนชื่อเมียมงได้ทรงศึกษาวิชาการต่างๆร่วมกับเด็กชาวสวิสตามระบบการศึกษาของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งมุ่งเน้นให้เด็กได้ใช้ความคิดและกล้าแสดงออกนอกจากนั้นในวันหยุดสุดสัปดาห์และปิดภาคเรียนพระองค์ก็ได้เสด็จประพาสสถานที่ต่างๆได้ทรงกีฬาเช่นว่ายน้ำกันเชียงเรือและหัดทรงเรือใบโดยเฉพาะเมื่อปิดภาคฤดูหนาวได้เสด็จพระราชดำเนินไปประทับบนภูเขาเพื่อเปลี่ยนพระอิริยาบถและเสริมสร้างพระอนามัยให้แข็งแรงด้วยการทรงกีฬาฤดูหนาวต่างๆท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์อย่างไรก็ตามความยุ่งยากจากประเทศไทยก็ตามไปถึงจนได้เมื่อพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติในวันที่2มีนาคมพุทธศักราช2477และพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลทรงรับอัญเชิญเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์

การเสด็จขึ้นครองราชของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลได้ส่งระลอกคลื่นแห่งความเปลี่ยนแปลงมาถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวันที่10กรกฎาคมพุทธศักราช2478พระองค์ทรงได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชเดือนสิงหาคมปีเดียวกันได้ทรงย้ายไปประทับพระตำหนักใหม่ชื่อวิลล่าวัฒนาที่ประทับใหม่เป็นอาคาร3ชั้นล้อมด้วยต้นสนสวนผลไม้เล็กๆและพืชผักสวนครัวชนิดต่างๆซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงปลูกไว้ใช้เองนับว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้พระองค์ทรงมีความรู้ในเรื่องพืชผักสวนครัวมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ในเดือนกันยายนพระองค์ทรงย้ายไปเข้าโรงเรียนเอกชนเอโกนูเวลเดลาสวิสโรมองโดยช่วงแรกทรงเป็นนักเรียนไปกลับภายหลังทรงเป็นนักเรียนประจำเพื่อที่จะทรงรู้จักการช่วยตนเองและได้เรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนและโลกภายนอกอย่างเต็มที่

ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้ชื่อว่าเป็นประเทศประชาธิปไตยที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกประกอบกับแนวทางการอบรมอภิบาลของสมเด็จพระบรมราชชนนีที่ทรงเน้นการบ่มเพาะให้เด็กเข้มแข็งมีระเบียบวินัยมีความสุจริตและเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่จึงล้วนเป็นปัจจัยเอื้อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเจริญพระชนมพรรษาขึ้นมาในบรรยากาศของการเป็นคนธรรมดาที่รู้จักรับผิดชอบในหน้าที่เคารพระเบียบวินัยภายใต้บรรยากาศแห่งเสรีภาพที่โรงเรียนเอกชนเอกอนูเวลพระองค์ทรงเลือกเรียนสายศิลป์ภาษาลาตินและอังกฤษโดยมีภาษาเยอรมันเป็นภาษาบังคับและทรงภาษาฝรั่งเศสได้แล้วในขณะนั้นวิชาพิเศษของโรงเรียนมีวิชาการทำสวนและวิชาช่างไม้นับว่าสอดคล้องกับความสนพระราชหฤทัยเป็นอย่างยิ่งและเป็นปัจจัยหนึ่งที่เสริมสร้างพระอัจฉริยภาพด้านการช่างอันเป็นประโยชน์ในการทรงงานในภายหลังทั้งระบบการศึกษาในสภาพแวดล้อมเช่นนี้เองที่เป็นการเตรียมพระองค์ให้ทรงพร้อมกับเหตุการณ์ที่จะผันแปรไปอีกมากมายในอนาคต

ระตำหนักวิลล่าวัฒนาอยู่ในเมืองพุยีเมืองเล็กๆใกล้เมืองโลซานที่ประทับแห่งใหม่นี้กว้างขวางพอที่สมเด็จพระบรมราชชนนีจะสามารถทรงส่งเสริมให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ได้ทรงกีฬาในร่มและทรงงานอดิเรกที่เสริมพระประสบการณ์ที่สำคัญสมเด็จพระบรมราชชนนีก็ทรงเป็นแม่แบบที่ดีในเรื่องการเล่นกีฬาและการทรงเป็นช่างภาพมือสมัครเล่นในด้านการถ่ายภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจับกล้องถ่ายภาพมาตั้งแต่พระชนมายุได้ 8,000 ษาจากนั้นก็ทรงมุ่งมั่นศึกษาเกี่ยวกับการถ่ายภาพมาโดยตลอดความสนพระราชหฤทัยในเรื่องงานช่างก็เป็นที่ประจักษ์ชัดเช่นทรงสามารถประดิษฐ์วิทยุแร่และมอเตอร์ไฟฟ้าแบบง่ายๆได้เป็นต้นของเล่นงานอดิเรกที่ทรงคิดประดิษฐ์อย่างสนุกในสมัยทรงพระเยาว์ในที่สุดได้กลายเป็นเครื่องมือทรงงานของพระมหากษัตริย์นักพัฒนาพระองค์นี้ในเวลาต่อมา

ุทธศักราช2481พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาได้ประมาณ5ปีเศษแล้วในปีนี้เองพระองค์ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จนิวัตประเทศไทยทรงเดินทางออกจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในวันที่17ตุลาคมประมาณช่วงเที่ยงของวันที่15พฤศจิกายนเรือรบศรีอยุธยาก็นำเสด็จพระองค์เข้ามาตามแม่น้ำเจ้าพระยาถึงท่าราชวรดิษฐ์ท่ามกลางประชาชนรายรอบสองฝั่งอย่างแน่นขนาดพร้อมเสียงโห่ร้องยินดีก้องลั่นในวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมสมเด็จพระบรมราชชนนีทรงจัดพิธีฉลองให้ณพระตำหนักจิตรลดาระโหฐานตลอดระยะเวลา2เดือนที่ประทับอยู่ในเมืองไทยพระองค์ได้ทอดพระเนตรสภาพบ้านเมืองประชาชนวัดวาอารามจนถึงได้ทรงเรียนรู้ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปวัฒนธรรมไทยดูเหมือนเมืองไทยที่ทรงจากไปตั้งแต่พระชน5พรรษาได้กลับมาแจ่มชัดอีกครั้งหนึ่ง

หลังจากเสด็จพระราชดำเนินกลับมาประเทศสวิตเซอร์แลนด์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็กลับมาทรงดำเนินพระชนชีพแบบธรรมดาธรรมดาอีกครั้งต้องทรงเรียนหนักมากขึ้นและมีพระอาจารย์มาถวายพระอักษรไทยเพิ่มเติมเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามในช่วงเวลานี้กลิ่นอายสงครามก็รายล้อมไปทั่วทวีปเก่าแก่แห่งนี้

ในสถานการณ์เช่นนี้สมเด็จพระบรมราชชนนีทรงเป็นห่วงความปลอดภัยของพระโอรสธิดาเป็นอย่างยิ่งได้ทรงพิจารณาถึงการย้ายไปประทับที่สหรัฐอเมริกาหรือการเสด็จกลับไปประทับที่ประเทศไทยตามความต้องการของรัฐบาลไทยแต่ด้วยพระราชหฤทัยเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวและทรงเชื่อมั่นว่านานาประเทศจะเคารพความเป็นกลางและไม่รุกรานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในที่สุดก็ทรงต้องตัดสินพระทัยประทับอยู่ที่พระตำหนักวิลล่าวัฒนาต่อ

ในภาวะสงครามครอบครัวราชสกุลมหิดลก็ต้องทรงเผชิญกับความยากลำบากไม่ผิดแปลกกับชาวสวิสอื่นๆเมืองโลซานถูกทิ้งระเบิดผิด 2-3 ครั้งมีการพรางไฟและการปั้นส่วนอาหารส่วนน้ำมันเชื้อเพลิงไม่มีเลยสมเด็จพระบรมราชชนนีต้องทรงควบคุมให้ความเป็นอยู่ในพระตำหนักวิลล่าวัฒนาดำเนินไปด้วยความประหยัดส่วนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ต้องทรงจักรยานไปเรียนหนังสือหรือในการเดินทางไปในที่ต่างๆในปี2483การรบในทวีปยุโรปทวีความรุนแรงขึ้นทุกขณะในช่วงนี้เองที่ห้องเล่นในพระตำหนักวิลล่าวัฒนาเป็นห้องทรงงานอดิเรกที่ได้ประโยชน์ยิ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประดิษฐ์เรือจำลองต่างๆด้วยไม้เช่นเรือรบเรือใบที่ทรงเย็บใบด้วยจักรและทาสีด้วยพระองค์เองพระอัจฉริยภาพในการต่อเรือได้เป็นที่ประจักษ์ชัดในเวลาต่อมา

สงครามที่รบหนักอยู่ในทวีปยุโรปได้ขยายวงกว้างไปสู่เอเชียประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นฝ่ายอักษะส่งกำลังคุกคามไปทั่วและในวันที่8ธันวาคมปี2484นั่นเองกองทัพญี่ปุ่นได้บุกจังหวัดในภาคกลางและภาคใต้ของไทยอีก3วันถัดมารัฐบาลไทยและญี่ปุ่นได้ตกลงเป็นพันธมิตรร่วมกันแม้จะอยู่ห่างไกลแผ่นดินไทยแต่บรรยากาศของความกังวลและห่วงใยความเป็นไปของบ้านเมืองก็ปกคลุมไปทั่วพระตำหนักวิลล่าวัฒนาอย่างไรก็ตามสมเด็จพระบรมราชชนนีก็ทรงเข้มแข็งยิ่งในการจัดการให้การดำเนินกิจวัตรประจำวันและโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาของพระโอรสธิดาดำเนินไปได้อย่างไม่ติดขัดพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรงศึกษาอยู่ในโรงเรียนเอกอร์นูเวลในปี2484ทรงเปลี่ยนจากการเรียนไปกลับมาเป็นนักเรียนประจำนอกจากการเดินทางไปเรียนที่ต้องใช้เพียงจักรยานแล้วพระองค์ยังคงดำเนินพระชนชีพไปตามปกติดูเหมือนการเลือกประทับอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ในช่วงสงครามจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง

ปี2485เปิดฉากด้วยการที่ประเทศไทยประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรในวันที่25มกราคมนอกจากความห่วงใยกังวลในเรื่องบ้านเมืองแล้วหัวหน้าครอบครัวราชสกุลมหิดลยังต้องทรงวิตกเรื่องการลดค่าเงินบาทและความล่าช้าของเงินที่ส่งมาจากเมืองไทยความระมัดระวังในการใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นไปอีกในช่วงระยะนี้เองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีโอกาสเรียนดนตรีกับครูดนตรีซึ่งมาสอนที่พระตำหนักสัปดาห์ละ2ครั้งทรงเลือกเป่าแซกโซโฟนหลังจากที่เคยทรงแอคคอร์เดียนเมื่อพระชน13พรรษาแต่ก็ทรงเลิกไปการเรียนผ่านไปได้ระยะหนึ่งการสอนก็เปลี่ยนเป็นการเล่นแบบทริโอโดยพระองค์ทรงแซกโซโฟนพร้อมครูและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชทรงแคลริเนตพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เป็นที่ชื่นชมยกย่องไปทั่วโลกในเวลาต่อมาและพระองค์ยังได้พระราชทานบทเพลงอันไพเราะที่ซาบซึ้งตราตรึงอยู่ในหัวใจคนไทยตราบนานเท่านาน

พุทธศักราช2486มหาวิทยาลัยโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ได้เป็นสถานศึกษาของครอบครัวราชสกุลมหิดลถึง3พระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลทรงศึกษาวิชานิติศาสตร์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนานั้นหลังจากทรงสอบผ่านมัธยมศึกษาตอนปลายได้เป็นที่3ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในปี2485ก็ทรงศึกษาต่อด้านวิชาเคมีสมเด็จพระบรมราชชนนีได้เสด็จไปทรงฟังบรรยายวิชาปรัชญาและวรรณคดีแต่ไม่ได้ทรงสอบเอาหน่วยกิตเพราะทรงเรียนด้วยพระราชหฤทัยใฝ่ความรู้พระอุปนิสัยรักการศึกษานี้ได้ถ่ายทอดมาสู่พระโอรสธิดาในเวลาเดียวกันก็ทรงควบคุมด้วยวินัยไม่ให้ทรงเหลิงดังความส่วนหนึ่งที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเล่าพระราชทานตามที่ฟังมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าเรื่องการเรียนถ้าสอบได้ผลดีท่านก็ชมแต่บอกว่าอย่าลอยนะท่านคอยกดไว้ไม่ให้ฟุ้งไปเวลาสอบก็ปรึกษากันว่าสอบดีไหมถ้าสอบได้ดีก็ชมคุณลักษณะของผู้เป็นปราชญ์ผู้มุ่งศึกษาให้รู้จริงรู้ลึกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี้ได้เป็นที่ประจักษ์และชื่นชมในหัวใจคนไทยตลอดมา

ย่างเข้าสู่ปลายสงครามประเทศไทยแม้จะไม่ได้เสียหายรุนแรงด้วยไม่ได้เป็นสมรภูมิรบเช่นประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็ถูกฝ่ายสัมพันธมิตรโจมตีอย่างหนักขณะเดียวกันที่เมืองลูซานสมเด็จพระบรมราชชนนีก็ต้องทรงใช้พระสติปัญญาอย่างเต็มที่ในการประคองรักษาครอบครัวเล็กๆของพระองค์ให้ร่มเย็นและปลอดภัยการตัดสินพระราชหฤทัยประทับอยู่ในสวิตเซอร์แลนด์ทำให้พระโอรสธิดาทรงเจริญพระชนมายุขึ้นมาในประเทศที่พ้นจากการรุกรานทางทหารภาพเหล่านี้บอกเล่าถึงการอบรมอภิบาลของสมเด็จพระบรมราชชนนีพระโอรสธิดาของพระองค์ได้ทรงเติบโตจากเด็กชายหญิงพระองค์น้อยๆขึ้นมาอย่างแข็งแรงและสง่างามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะพระโอรสองค์เล็กได้ทรงดำเนินพระชนชีพร่วมทุกข์ร่วมสุขกับสมเด็จพระบรมราชชนนีสมเด็จพระเชษฐภคินีและสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชมาด้วยความรักใคร่ผูกพันทรงเป็นดวงใจของกันและกันอย่างแท้จริง

พุทธศักราช2488ปีแห่งความยินดีสงครามโลกครั้งที่2ที่ยืดเยื้อมาถึง6ปีได้สงบลงแล้วเริ่มที่ทวีปยุโรปในเดือนพฤษภาคมและกลางเดือนสิงหาคมญี่ปุ่นก็ยอมจำนนปีนี้เองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาด้วยพระอุปนิสัยและความสนพระราชหฤทัยในด้านช่างและวิศวกรรมศาสตร์พระองค์ได้ทรงเลือกศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยลูซานซึ่งเป็นสถานศึกษาของครอบครัวราชสกุลมหิดลทุกพระองค์ด้านประเทศไทยสงครามทำให้เกิดความบอบช้ำทั้งสภาพบ้านเมืองและจิตใจของประชาชนข่าวการเสด็จนิวัตรพระนครของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลจึงเป็นประดุจสายฝนชโลมจิตใจคนไทยให้พลันชุ่มชื่นเบิกบาน5ธันวาคม2488เวลา 11:00 น.เครื่องบินพระที่นั่งถึงดอนเมืองวันนี้ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพอดีพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินกลับมาเยือนแผ่นดินไทยอีกครั้งหนึ่ง

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ตามเสด็จสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราชไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจทุกหนทุกแห่งพร้อมด้วยกล้องถ่ายภาพในพระหัตถ์ทรงเรียนรู้การเป็นช่างภาพและพระราชภาระของพระมหากษัตริย์ไปโดยไม่รู้ตัวในเวลาเดียวกันได้ทรงพระราชนิพนธ์ดนตรีถึง3เพลงคือแสงเทียนยามเย็นและสายฝนมีการนำออกบรรเลงให้ประชาชนได้รับฟังท่ามกลางบรรยากาศเช่นนี้คนไทยกลับมารู้สึกเป็นสุขและอบอุ่นอีกครั้งแต่แล้วเหตุการณ์บางอย่างได้เกิดขึ้นซึ่งเปลี่ยนเมืองไทยไปอย่างฉับพลันในวันที่9มิถุนายนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลเสด็จสวรรคตและสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้าภูมิพลอดุลยเดชเสด็จขึ้นครองราชในวันที่19สิงหาคมพระองค์เสด็จพระราชดำเนินกลับสวิตเซอร์แลนด์เพื่อไปทรงศึกษาต่อระหว่างทางทรงได้ยินเสียงตะโกนว่าทรงนึกตอบในพระราชาฤทัยเป็นประดุจคำมั่นสัญญาแรกที่ให้กับคนไทยว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งอย่างไรได้
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอ่ะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเค้าแล้วก็บอกให้เค้าจอดรถเค้าก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเค้าเห็นพอดีเค้าก็กดผู้ร้ายอ่ะให้อยู่ในรถอ่ะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเค้าก็ไปตามตำรวจมาค
2: ่
1: ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านก็ทนพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนโวยวายเสียงดังคือเค้าก็นึกไม่ออกว่าเค้าจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเงี้ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแปลงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทียังไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android

0: จะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: มาติดตามอากาศทั่วไประหว่างวันที่6ถึง12ตุลาคม2569กับจอส100กันนะคะในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคม69บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่9ถึง12ตุลาคม69ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้น
1: โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะแรกหลังจากนั้นจะมีฝนลดลงส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่6ถึง7และ9ถึง11ตุลาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง
2: ในสังคมที่เราอาจไม่รู้จักกันมาก่อนสิ่งหนึ่งที่ยังคงมีความหมายเสมอคือการที่คนเราพร้อมจะช่วยเหลือกันในวันที่อีกคนกำลังเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นคนที่หลงทางหายจากครอบครัวหรือกำลังต้องการความช่วยเหลือในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดทุกการช่วยเหลือล้วนมีส่วนทำให้สังคมของเราอบอุ่นและปลอดภัยขึ้นเรื่องราวแรกเกิดขึ้นกับคุณปรีชาชายที่ขับรถไปล้างไตที่โรงพยาบาลจอมเทียนพัทยาแต่ไม่ได้เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดฉะเชิงเทราและขาดการติดต่อกับครอบครัวตั้งแต่วันก่อนช่วงสายวันที่18กันยายนลูกสาวจึงแจ้งเรื่องมายังจส.100เพื่อขอให้ช่วยประสานและเร่งติดตามเนื่องจากไม่สามารถติดต่อคุณพ่อได้จนกระทั่งประมาณ13นาฬิกาครอบครัวได้รับข่าวดีว่าพบคุณปรีชาแล้วผู้ที่พบคือคุณจำเริญคนขับรถเกี่ยวข้าวของอบต.
3: ซึ่งกำลังลงพื้นที่เกี่ยวข้าวในช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาและพบรถของคุณปรีชาติดหล่มอยู่ในทุ่งนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อับสายตาไม่มีบ้านคนอยู่ใกล้เคียงหากไม่มีคนขับรถเกี่ยวข้าวเข้าไปในบริเวณนั้นก็อาจไม่รู้ว่ามีคนกำลังต้องการความช่วยเหลือคุณจำเริญจึงแจ้งกำนันเอกกำนันตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราก่อนที่กำนันเจ้าหน้าที่และชาวบ้านจะเข้าช่วยเหลือพาคุณปรีชาซึ่งอยู่ในสภาพอิดโรยและขาดน้ำหลังรถติดลมมาข้ามวันขึ้นรถไถนาและนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วน
2: อีกหนึ่งเรื่องราวคือการช่วยติดตามหาญาติของนางจาริกาซึ่งอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่และต้องการติดต่อครอบครัวจส.100ช่วยประชาสัมพันธ์และประสานข้อมูลจนสามารถติดต่อลูกสาวได้ในที่สุดลูกสาวเล่าว่าก่อนหน้านี้คุณแม่พักอยู่ที่เคหะร่มเกล้าแต่ตนเองต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจึงไม่สามารถติดต่อคุณแม่ได้เมื่อแฟนไปตามหาที่ห้องพักก็ไม่พบและยังไม่ทราบแน่ชัดว่าคุณแม่อยู่ที่ไหนจนกระทั่งจส.100ติดต่อกลับมาแจ้งว่าคุณแม่อยู่ที่ศูนย์พักพิงลักกระบังทำให้ครอบครัวได้รับรู้ว่าขณะนี้คุณแม่อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่และสามารถวางแผนไปรับกลับบ้านได้เมื่อออกจากโรงพยาบาลสองเรื่องราวนี้อาจแตกต่างกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการไม่ปล่อยให้ใครต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพัง
4: จากคนขับรถเกี่ยวข้าวกำนันเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่ยื่นมือเข้าช่วยไปจนถึงครอบครัวที่กำลังตามหาคนที่รักทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นจริง และจสร้อยขอทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับเรื่องประสานความช่วยเหลือและนำเสนอเรื่องราวดีๆเหล่านี้ต่อไปเพราะเราเชื่อว่าเมื่อสังคมไม่ทิ้งกันทุกน้ำใจย่อมมีความหมายจสร้อยพร้อมเคียงข้างในวันที่ต้องการความช่วยเหลือและพร้อมเป็นกระบอกเสียงส่งต่อเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่อบอุ่นน่าอยู่และปลอดภัยไปด้วยกันกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในครั้งหน้านะคะ

0: สวัสดีค่ะรายการหมอสากับจสร้อยนะคะในวันนี้ค่ะนะคะวันนี้เนี่ยเราจะคุยกันค่ะเรื่องของอาหารของผู้ป่วยนะคะเวลาที่เราไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาลนะคะเราก็จะเห็นว่าอาหารของผู้ป่วยนะคะแต่ละคนแต่ละโรคเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะทำไมถึงมีความแตกต่างกันค่ะนะคะในเรื่องนี้นะคะเป็นเรื่องที่เราอาจจะนึกไม่ถึงนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะก็จะมาคุยกันนะคะกับทางแพทย์หญิงสิริวงศ์รักมิตรท่านเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านโภชนาการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะตอนนี้คุณหมอมาแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะนะคะเรื่องของอาหารของผู้ป่วยค่ะคุณหมอคะว่าถ้าเป็นในทางด้านของทางวิชาการเราก็เรียกว่าเป็นเรื่องของโภชนาการนะคะทีนี้เนี่ยภาวะโภชนาการของผู้ป่วยนั้นมันคืออะไรอะคะ
1: ก็คือภาวะโภชนาการเนี่ยเราก็มีกันทุกคนนะคะก็คือภาวะดิวทริชันในร่างกายของเรานั่นเองค่ะแต่ว่าเวลาที่เราเจ็บป่วยหรือว่าเราต้องเข้าไปผ่าตัดหรือว่ารับการรักษานะคะโดยเฉพาะในโรงพยาบาลเนี่ยร่างกายจะมีความต้องการสารอาหารไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันหรือว่าวิตามินแร่ธาตุต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะต้องได้รับสารอาหารเพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นภาวะโภชนาการของผู้ป่วยเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆแล้วก็มีผลต่อการรักษาด้วยค่ะ
0: ค่ะก็เรียกว่าจะต่างจากพวกเราคนปกติทั่วๆไปนะคะทีนี้ความต่างเมื่อเข้ารับการรักษาโรคต่างๆอยากให้คุณหมอได้ยกตัวอย่างให้เราเห็นนะคะว่าโรคนี้ต้องมีโภชนาการแบบไหนอาหารต้องเป็นแบบไหนอะค
1: ่
0: ะ
1: ได้เลยค่ะก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าสมมติว่าผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาเข้าโรงพยาบาลนะคะเช่นต้องรักษาโรคมะเร็งนะคะหรือว่าได้รับการผ่าตัดนะคะในผู้ป่วยกลุ่มนี้เนี่ยมีความจำเป็นต้องได้รับพลังงานหรือว่าแคลอรี่นะคะแล้วก็โปรตีนนะคะเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าร่างกายเนี่ยต้องต่อสู้กับโรคใช่ไหมคะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอแล้วก็รีคัฟเวอร์ตัวเองนะคะให้กลับมาดีเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นเวลาที่คนป่วยเนี่ยหรือว่าผู้ป่วยทั่วไปเนี่ยเข้าโรงพยาบาลควรจะรับการประเมินนะคะภาวะโภชนาการดูว่าเออเรามีความเสี่ยงไหมที่จะเกิดภาวะมัลนิวทริชันหรือภาวะทูโภชนาการหลังจากนั้นก็ควรจะรับการรักษาไม่ต่างกับโรคอื่นๆทั่วไปค่ะ
0: ค่ะทีนี้ชิ้นในการเข้ารับการรักษาโรคต่างๆเวลาที่ไปโรงพยาบาลนะคะก็ไปพบคุณหมอเฉพาะทางปุ๊บนะคะก็จะมีคุณหมอเฉพาะทางที่ดูแลในการรักษาอยู่แต่ทีนี้เนี่ยส่วนของแพทย์ทางโภชนาการเนี่ยจะเข้ามาอยู่ในขั้นตอนตรงไหนยังไงอะคะ
1: ค่ะก็ตามไกด์ไลน์นะคะของสมาคมผู้ให้อาหารทางหลอดเลือดดำแห่งประเทศไทยหรือว่าสเปนนะคะที่เป็นผู้กำหนดไกด์ไลน์หรือว่าการดูแนวทางการดูแลผู้ป่วยด้านโภชนาการนะคะก็จะมีคำแนะนำว่าผู้ป่วยทุกรายเลยค่ะที่รับเข้าโรงพยาบาลควรได้รับการสกรีนิ่งหรือการตรวจเบื้องต้นนะคะด้วย4คำถามง่ายๆค่ะว่าคนไข้เนี่ยมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะทุพโภชนาการหรือเปล่าถ้ามีคำถาม positive นะคะก็คือมีความเสี่ยงหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีการ notify หรือว่า consult นะคะแพทย์ทางโภชนาการหรือว่านักโภชนาการไปช่วยประเมินคนไข้เชิงลึกนะคะแล้วก็ให้การรักษาต่อไปค่ะที่เป็นเฉพาะสำหรับผู้ป่วยรายนั้นค่ะ
0: ค่ะคือพอดูแล้วนะคะว่าจะต้องได้รับพลังงานสารอาหารเท่าไหร่แล้วตรงนี้เนี่ยก็จะแปลมาเป็นเมนูอาหารอย่างนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปของกระบวนการตรงนี้ค่ะ
1: อย่างแรกที่เราประเมินนะคะก็คือดูว่าคนไข้เนี่ยมีภาวะมัลนิวทริชันหรือถูกโภชนาการหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเราก็จะให้การรักษาอย่างที่พูดไปเลยก็คือมีการกำหนดนะคะว่าคนผู้ป่วยเนี่ยมีความจำเป็นต้องได้รับอาหารมีแคลอรี่มีโปรตีนแล้วก็มีสารอาหารรองก็คือวิตามินกับแร่ธาตุเท่าไหร่นะคะหลังจากนั้นอันนี้ก็จะแปลงออกมาเป็นเมนูอาหารไม่ว่าจะเป็นเมนูที่ผู้ป่วยรับประทานทางปากแล้วก็จะคำนึงถึงความชอบนะคะว่าผู้ป่วยเนี่ยอยากรับประทานเป็นอาหารธรรมดาหรืออาหารอ่อนนะคะหรืออยากจะได้เป็นอาหารน้ำอย่างนี้นะคะนอกจากนั้นแล้วถ้าผู้ป่วยไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้เช่นมีอัมพฤกษ์อัมพาตนะคะจากภาวะเส้นเลือดสมองตีบนะคะไม่สามารถรับประทานทางปากเองได้ก็จะมีการให้อาหารทางหลอดสายให้อาหารนะคะหรือว่า NGT นะคะอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการกำหนดว่าอาหารที่ให้ลงไปนะคะจะเป็นอาหารปั่นหรือเป็นอาหารที่เป็นคอมเมอร์เชียลหรืออาหารทางการแพทย์นะคะหรือถ้ามีผู้ป่วยบางรายนะคะอาจจะโชคร้ายหน่อยไม่สามารถได้รับอาหารทางเดินอาหารได้เลยนะคะเช่นอาจจะมีลำไส้อุดตัน หรือภาวะเลือดออกนะคะทางเดินอาหารอันนี้เนี่ยเราก็ต้องให้อาหารทางหลอดเลือดดำอันนี้ก็จะเป็นวิธีการให้อาหารในผู้ป่วยต่างๆนะคะซึ่งนักโภชนาการแล้วก็หมอเฉพาะทางด้านโภชนาก็จะมีส่วนในการกำหนดอาหารตรงนี้แล้วก็มีการตรวจติดตามผู้ป่วยต่อไปค่ะว่าหลังจากที่ให้ไปแล้วเนี่ยทุกอย่างโอเคไหมผลการรักษาเป็นยังไงแล้วก็มีผลข้างเคียงอะไรบ้างค่ะ
0: ค่ะทีนี้การให้อาหารที่ผู้ป่วยที่ไม่สามารถเหมือนเคี้ยวได้อะไรได้อย่างที่คุณหมอได้เล่าให้ฟังว่ามีการให้อาหารทางหลอดเลือดดำแล้วอาหารแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงมันลักษณะปรุงสำเร็จมาเพราะว่าเตียนก็รู้จักแต่น้ำเกลือมันมีอะไรที่มันแตกต่างหรือว่าให้คุณค่าทางอาหารมากกว่านั้นแล้วมันอยู่ในรูปลักษณะยังไงอะค่ะ
1: อ๋ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่ใช่ค่ะไม่ค่อยได้คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้รู้หรือว่าไม่ค่อยได้พบเจอนะคะเพราะว่าค่อนข้างเป็นสิ่งที่เฉพาะทางมากๆเลยอาหารทางหลอดเลือดดำนะคะก็จะหน้าตาคล้ายๆน้ำเกลือค่ะแต่ว่าจะมีสีขุ่นเพราะว่ามันจะมีคาร์โบไฮเดรตหรือว่าแป้งนะคะโปรตีนแล้วก็ไขมันค่ะซึ่งที่เราจะเลือกก็จะเป็นไขมันดีนะคะจะแพ็คเกจมาเป็นถุงสำเร็จคล้ายๆน้ำเกลือเลยนะคะอันนี้เราก็จะสามารถให้ผู้ป่วยที่ไม่สามารถรับประทานอาหารได้นะคะเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยไม่ว่าจะรักษาโรคอะไรเนี่ยก็จะได้โภชนาการที่เพียงพอเพื่อให้การรักษาโรคเนี่ยเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นผลตอบสนองต่อการรักษาต่างๆดีขึ้นค่ะ
0: ค่ะซึ่งแต่ละคนก็แตกต่างกันไปนะคะคุณหมอคะแล้วทีนี้เนี่ยเวลาที่เราไปเยี่ยมผู้ป่วยปกติเราก็จะซื้อนมไปพวกน้ำผลไม้ที่แบบเป็นกล่องๆนะคะหรือว่าอะไรที่เรารู้สึกว่าเป็นขวดๆที่บำรุงร่างกายค่ะตามความเข้าใจของเราแล้วจริงๆเนี่ยมันเหมาะสมหรือเปล่าหรือว่าจะควรอะไรที่เราควรจะนำไปเยี่ยมผู้ป่วยค่ะในตอนที่เข้าโรงพยาบาลนะคะ
1: ค่ะก็เป็นคำถามที่น่าสนใจมากเพราะว่าเวลาที่เราจะไปเยี่ยมผู้ป่วยเนี่ยเราก็ต้องพยายามหาสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมคะที่ไปให้ผู้ป่วยแต่บางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมาะสมอย่างแรกเพราะฉะนั้นอย่างแรกที่หมอแนะนำก็คือให้ถามคุณหมอเจ้าของไข้หรือว่าทีมแพทย์และพยาบาลก่อนนะคะว่าผู้ป่วยเนี่ยมีข้อห้ามอะไรหรือเปล่าที่ไม่ควรรับประทานเช่นผู้ป่วยเบาหวานที่ไม่สามารถคุมน้ำตาลได้อย่างขนมน้ำหวานหรือน้ำผลไม้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงหรือผู้ป่วยที่มีภาวะหัวใจล้มเหลวหรือว่าน้ำท่วมปอดอาจจะต้องหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีเกลือหรือว่าอาหารแปรรูปที่มีโซเดียมแฝงนะคะอย่างที่สองก็คืออาจจะคำนึงว่าผู้ป่วยเดิมเขาชอบทานอะไรโดยรวมแล้วเวลาผู้ป่วยที่มานอนโรงพยาบาลเนี่ยเขาค่อนข้างจะเบื่ออาหารแล้วก็จะเบื่ออาหารโรงพยาบาลใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อห้ามต่างๆที่เราเคยแบบต้องระวังถ้าไม่ได้มีภาวะเช่นน้ำตาลคุมไม่ได้หรือว่าน้ำท่วมปอดโดยรวมแล้วอาหารทั่วไปที่ผู้ป่วยชอบทานเนี่ยเราอาจจะสามารถนำมาได้อาจจะสอบถามคุณหมอก่อนเช่นเขาชอบทานเมนูนี้มากเลยอะไรเงี้ยหรือจากร้านนี้ร้านดังเลยเนี่ยซื้อมาฝากได้ไหมถ้าคุณหมอเขาให้ไฟเขียวเราก็อาจจะสามารถซื้อมาฝากคนไข้สร้างความแฮปปี้แล้วก็เติมอาหารให้เขาได้ค่ะแล้วก็สุดท้ายถ้าอยากจะเติมนะคะจากอาหารทั่วไปเนี่ยหมอแนะนำเป็นอาหารทางการแพทย์มากที่สุดค่ะเพราะว่าอาหารทางการแพทย์เนี่ยซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะเห็นตามท้องตลาดนะคะจะมีขายอยู่ในกระป๋องเป็นผงชงออกมาหน้าตาเหมือนนมหรือว่าบางยี่ห้อเขาก็จะผสมมาให้เรียบร้อยนะคะข้อดีของอาหารทางการแพทย์ถ้าเปรียบเทียบกับนมหรือว่าน้ำผลไม้เนี่ยคือจะมีสารอาหารครบถ้วนทั้ง5หมู่เลยไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันหรือว่าวิตามินแล้วก็แร่ธาตุเนี่ยจะมีครบซึ่งทางโรงพยาบาลถ้าผู้ป่วยเนี่ยรับประทานอาหารน้อยเนี่ยเราก็มักจะมีการถ้าเปรียบเทียบกับนมหรือว่าน้ำผลไม้เนี่ยคือจะมีสารอาหารครบถ้วนทั้ง5หมู่เลยไม่ว่าจะเป็นคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันหรือว่าวิตามินแล้วก็แร่ธาตุเนี่ยจะมีครบ

0: ไปแล้วค่ะนะคะในเรื่องของโภชนาการตรงนี้หรือว่าพวกอาหารตรงนี้เนี่ยจะต้องดูหรือว่าจะต้องกินอาหารแบบอ่อนๆอย่างที่โรงพยาบาลตอนที่อยู่โรงพยาบาลต่อหรือว่ายังไงอะคะ
1: ก็เวลาที่เรากลับไปบ้านนะคะโภชนาการเนี่ยเราก็สำคัญไม่ต่างกับอยู่โรงพยาบาลเลยเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ร่างกายเนี่ยพยายามซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอให้เรากลับมาเฮลตี้แล้วก็กลับมามีสุขภาพดีเหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นก่อนจะกลับบ้านเนี่ยแนะนำให้คุยกับทางทีมแพทย์นะคะพยาบาลหรือว่าทีมนักกำหนดอาหารว่ามีการกินของเราเนี่ยมีอะไรที่เราควรระวังไหมแล้วก็ปริมาณแคลอรี่กับโปรตีนเนี่ยเราควรจะมีเป้าหมายหรือว่าเอมไปประมาณเท่าไหร่นะคะโดยภาพรวมนะคะผู้ป่วยที่เพิ่งรักษาตลงพยาบาลเนี่ยหลังจากกลับบ้านไปก็ยังต้องการพลังงานหรือว่าแคลอรี่แล้วก็โปรตีนที่สูงกว่าเดิมนะคะเพื่อไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอไปรักษาตัวให้มีอาการดีขึ้นอาหารที่มีแคลอรี่กับโปรตีนสูงเนี่ยมักจะไม่ใช่อาหารอ่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นมิสคอนเซปชันหรือสิ่งที่เข้าใจผิดกันส่วนใหญ่ว่าผู้ป่วยเนี่ยต้องรับประทานอาหารอ่อนๆซึ่งมีบางโรคเหมือนกันนะคะเช่นโรคที่เกี่ยวกับลำไส้นะคะอาจจะมีความจำเป็นที่ต้องรับประทานอาหารอ่อนจริงแต่โดยรวมแล้วถ้าเรามีเช่นเพิ่งผ่าตัดหัวเข่ามานะคะหรือว่าแอดมิดโรงพยาบาลเพราะเรามีภาวะติดเชื้อหรือว่าโรคหัวใจอย่างเงี้ยค่ะโดยรวมแล้วไม่จำเป็นจะต้องทานอาหารอ่อนนะคะสามารถทานอาหารปกติได้เลยแต่ว่าอาจจะต้องมีบางอย่างที่เราต้องระวังเช่นผู้ป่วยเบาหวานอาจต้องระวังเรื่องน้ำตาลอันนี้ก็อาจจะสอบถามทางทีมแพทย์อีกทีนอกจากนั้นการเสริมด้วยอาหารทางการแพทย์นะคะก็ยังมีความสำคัญนะคะเพราะว่ามีหลายวิจัยเลยที่พบว่าหลังจากผู้ป่วยกลับบ้านไปแล้วถ้าเสริมอาหารทางการแพทย์ในช่วงที่ recovery นะคะจะทำให้การรักษาเนี่ยหายเร็วขึ้นผู้ป่วยกลับมาเหมือนใช้ชีวิตปกติได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็นอกจากนี้ยังมีความเข้าใจผิดๆอะไรเกี่ยวกับเรื่องของอาหารของผู้ป่วยอย่างที่พวกเราเข้าใจผิดกันนะคะคุณหมอคะ
1: รู้สึกว่าที่พบค่อนข้างบ่อยอะค่ะก็คือถ้าเป็นผู้ป่วยมะเร็งอะค่ะไม่ควรทานเนื้อสัตว์หรือว่าไม่ควรทานเนื้อหมูอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นสิ่งที่พบได้บ่อยมากๆเลยเพราะว่าอย่างโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ก็เป็นโรงพยาบาลที่มีความเป็นเลือดด้านมะเร็งใช่ไหมคะอันนี้ผู้ป่วยก็จะมาสอบถามบ่อยมากเลยว่าเนี่ยคุณหมอแบบทราบว่าเป็นมะเร็งแล้วก็ทานเนื้อสัตว์ได้ไหมนะคะเนื้อหมูได้ไหมคำตอบคือทานได้นะคะวิจัยล่าสุดที่ออกมาเนี่ยไม่พบแอสโซเชชันหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างการทานเนื้อสัตว์ในระหว่างที่เป็นมะเร็งไปแล้วนะคะกับการรักษาที่แย่ลงหรือว่ามะเร็งที่หายช้าลงกลับกันนะคะถ้าเราไป restrict ตัวเองหรือว่ามีข้อกำหนดค่อนข้างเยอะเช่นอันนู้นก็ไม่ทานอันนี้ก็ไม่ทานอาจจะเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะทุพโภชนาการหรือ malnutrition ซึ่งภาวะทุพโภชนาการนี้เองจะทำให้การรักษามะเร็งนะคะไม่ว่าจะเป็นการให้คีโมการให้ใช้การฉายแสงนะคะหรือการผ่าตัดเนี่ยเป็นไปได้ไม่ดีเท่าที่ควรนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเป็นโรคอย่างเช่นเป็นโรคมะเร็งนะคะหมอแนะนำว่าถ้าไม่ได้มีข้อจำกัดจากแพทย์เจ้าของไข้นะคะก็สามารถรับประทานเนื้อสัตว์ได้ปกติเลยค่ะ
0: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของความเข้าใจผิดยังมีเรื่องอื่นไหมคะที่คุณหมออยากจะบอกพวกเราให้เข้าใจให้ถูกต้องนอกเหนือจากเรื่องของมะเร็งว่ายังทานเนื้อสัตว์ได้นะคะโดยถามคุณหมอเจ้าของไข้นะคะแล้วยังมีอะไรอีกบ้างไหมคะ
1: อยากจะฝากผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นบุคคลทั่วไปนะคะหรือแพทย์พยาบาลนะคะว่าภาวะโภชนาการของผู้ป่วยสำคัญมากมากนะคะการที่เรามีโภชนาการที่ดีสามารถช่วยทำให้การรักษานะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยดีขึ้นนะคะลดผลข้างเคียงของการรักษาโรคนะคะไม่ว่าจะเป็นผลข้างเคียงของการให้ยาแรงๆเช่นยาคีโมนะคะหรือว่าการ recovery หรือว่าการหายจากแผลต่างๆเช่นการผ่าตัดเนี่ยก็จะหายได้ดีขึ้นเร็วขึ้นถ้าเรามีโภชนาการที่ดีเพราะฉะนั้นจะฝากทุกท่านไว้นะคะว่าโภชนาการเนี่ยสำคัญมากแล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรสามารถปรึกษานักโภชนาการที่อยู่ในทุกวอร์ดเลยหรือว่าหมอเฉพาะทางด้านโภชนาการได้ค่ะ
0: ค่ะแล้วส่วนคนทั่วไปที่ยังไม่ได้เจ็บป่วยค่ะคุณหมอว่าเรื่องของโภชนาการที่ดีกับสุขภาพอะค่ะจะต้องมีอะไรบ้างอะค่ะ
1: ในผู้คนที่ยังไม่ป่วยนะคะเราก็จะต้องป้องกันใช่ไหมคะไม่ให้เราป่วยซึ่งอาหารเนี่ยเป็นยาจริงๆค่ะการที่เรามีอาหารได้รับประทานอาหารที่ถูกต้องนะคะอาหารที่ดีมีโภชนาการที่ดีเนี่ยก็จะช่วยป้องกันโรคได้นะคะอย่างแรกก็คื

0: ตามไกด์ไลน์นะคะของประเทศไทยนะคะเราก็แนะนำว่าให้ผู้ป่วยให้ประชากรทั่วไปนะคะดูแลให้น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์ปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นการลดพุงนะคะแล้วก็ลดตัว BMI นะคะหรือว่าน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงยกกำลังสองนะคะให้อยู่ในเรนจ์ปกติก็คือ 18.5 ถึง 22.5อันนี้ก็จะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันไขมันรวมทั้งโรคตับโรคไตโรคหัวใจแล้วก็โรคมะเร็งด้วยนะคะวิธีที่เราจะกินยังไงให้มีหุ่นดีนะคะ BMI ปกตินะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากนะคะแต่ว่าหมอแนะนำว่าให้ใช้หลัก211ค่ะก็คือในทุกมื้อนะคะที่เรารับประทานอาหารครึ่งนึงของจานนะคะแนะนำให้เป็นหมวดผักค่ะไม่ว่าจะเป็นผักสลัดนะคะผัดผักหรือว่าต้มจืดที่ใส่ผักหรือว่าแกงต่างๆนะคะอาหารไทยทั่วไปเนี่ยจริงๆผักค่อนข้างเยอะอยู่แล้วแต่ว่าเวลาที่เราไปซื้ออาหารตามสั่งเนี่ยเราอาจจะต้องพยายามหานิดนึงนะคะหาเมนูผักจากร้านข้าวราดแกงหรือว่าร้านอาหารตามสั่งขอผักเขาเพิ่มนิดนึงอีกครึ่งจานนะคะแบ่งออกเป็นครึ่งนะคะก็คือ1/4 1/4แรกนะคะให้เป็นโปรตีนนะคะแนะนำให้เป็นโปรตีนที่มีไขมันต่ำนะคะหรือว่าเป็นโปรตีนที่ทำด้วยวิธีปิ้งย่างนึ่งต้มตุ๋นนะคะพยายามหลีกเลี่ยงเมนูที่ทอดนะคะหรือผัดหรือว่าเนื้อสัตว์ที่ติดมันหรือว่าหนังสัตว์นะคะอันนี้ไม่ใช่ตลอดเวลานะคะอันนี้คือโดยรวมนานๆทีเราอาจจะทานสิ่งที่มีไขมันสูงบ้างได้นะคะแต่อันนี้ก็คือประมาณ 80% เราอยากจะให้อยู่ในเกณฑ์ประมาณนี้ส่วน1ส่วน4นะคะแนะนำให้เป็นแป้งถ้าเป็นไปได้เนี่ยอยากให้เป็นแป้งเชิงซ้อนหรือว่า complex carbohydrate ก็จะเป็นพวกข้าวไม่ขัดสีนะคะข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นะคะหรือถ้าเป็นขนมปังก็เป็นขนมปังโฮลวีตหรือเป็นพาสต้าโฮลวีตหรือว่าผักบางอย่างก็เป็นแป้งนะคะเช่นมันฝรั่งนะคะมันม่วงนะคะแครอทหรือว่าข้าวโพดนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแป้งไม่ขัดสีเหมือนกันก็ถ้าเราใช้กฎ211นี้นะคะในชีวิตประจำวันประมาณ 80% เนี่ยเชื่อว่าสามารถจะหุ่นดีลดพุงได้แน่นอนแล้วก็ห่างไกลโรคด้วยค่ะ
1: ค่ะแล้วต้อง211ทั้ง3มื้อเลยไหมคะคุณหมอว่าในเมนูของเราอะคะ
0: ถ้าทำได้เนี่ยเราก็อยากให้ทำทั้ง3มื้อเลยแต่ว่าอย่างที่หมอบอกก็คือทุกๆคนเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้ชีวิตแล้วก็อาจจะมีข้อจำกัดนะคะในแต่ละวันก็ให้ทุกคนพยายามดีที่สุดละกันหมอก็เป็นกำลังใจให้นะคะแต่ก็เข้าใจว่ามันยากแต่ว่าถ้าเรามีหลักการนะคะเราก็อาจจะapply ใช้ในชีวิตประจำวันได้มากขึ้นค่ะ
1: ค่ะนะคะก็เป็นคำแนะนำดีๆนะคะจะได้ยังไม่ต้องกลายเป็นผู้ป่วยนะคะมีสุขภาพกันที่แข็งแรงจากอาหารที่เป็นยาเป็นยารักษาโรคนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากเลยค่ะนะคะที่มาให้ข้อมูลแล้วก็คำแนะนำดีๆค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: ค่ะนะคะก็คงจะเหมือนกับYou are what you eat นะคะอาหารเป็นยานะคะที่จะช่วยป้องกันนะคะส่วนเรื่องของอาหารผู้ป่วยนะคะคำแนะนำที่คุณหมอได้แนะนำไปนะคะว่าบรรดาของเยี่ยมที่เหมาะสมกับผู้ป่วยนั้นเป็นอะไรนะคะก็ที่หมอได้เล่าให้พวกเราฟังค่ะนะคะส่วนรายการหมอศาสตร์กับจัสร้อยในวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรายการหมอสากับจสร้อยในวันนี้นะคะในวันนี้เนี่ยเราก็จะมาหาความรู้กันนะคะกับเรื่องของนวัตกรรมการรักษาค่ะเป็นการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูงบำบัดนะคะซึ่งชื่อก็อาจจะไม่คุ้นกับพวกเราเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในแวดวงนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะนะคะเนี่ยก็ได้เรียนเชิญค่ะนายแพทย์ภูพิพัฒน์ภูมิสวัสดิ์ค่ะซึ่งคุณหมอเป็นแพทย์ศัลยกรรมของศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมาให้ความรู้กับพวกเราในเรื่องนี้กันค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะเรื่องของการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูงบำบัดหรือว่า HBO อันนี้นะคะมัน คืออะไรอะคะ
1: ออกซิเจนความดันสูงบำบัดหรือ HBO นะครับมันก็คือการรักษาโดยการเพิ่มโอกาสให้เนื้อเยื่อส่วนที่ขาดออกซิเจนที่เลือดไปเลี้ยงไม่ถึงมีโอกาสที่จะได้รับออกซิเจนมากขึ้นโดยเราใช้เครื่องที่จะเพิ่มแรงดันบรรยากาศเหมือนเรานอนหายใจในที่ที่บรรยากาศสูงครับแล้วก็ให้หายใจด้วยการออกซิเจน 100% ตรงส่วนนี้จะทำให้ร่างกายมีโอกาสได้รับออกซิเจนและมีการซ่อมแซมส่วนที่เลือดไปถึงไม่เพียงพอมากขึ้นครับ
0: ค่ะคุณหมอขยายความได้ไหมคะว่าคือการรักษาแบบนี้เนี่ยก็ใช้กับอาการของอะไรหรือว่าแผลจากโรคอะไรบ้างอะคะ
1: ก็เบื้องต้นนะครับหลักๆเนี่ยภาวะที่เลือดไปเลี้ยงไม่ถึงที่เราเจอกันบ่อยๆก็จะมีเช่นภาวะเส้นเลือดตีบแผลเบาหวานเรื้อรังบางคนที่ดูแลหรือควบคุมน้ำตาลได้ไม่ดีมากจนเป็นแผลลึกนะครับหรือแผลจากการฉายแสงจากรังสีพวกนี้จะทำให้เนื้อเยื่อบวมและทำให้เลือดไปเลี้ยงไม่พอและหายยากหรือบางทีก็เป็นการติดเชื้อบางชนิดหรืออุบัติเหตุบางอย่างได้ครับ
0: ค่ะแล้วทีนี้เนี่ยคือแผลที่เกิดขึ้นที่จะต้องเข้าสู่การรักษาเนี่ยนะคะคือต้องอยู่ในช่วงระยะเวลานานมากน้อยแค่ไหนคะที่มารักษาแล้วมันก็จะได้ผลนะคะ
1: จริงๆมันก็จะมีระยะของแผลหรือช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมแตกต่างกันไปนะครับตรงนี้เนี่ยยังไงก็ถ้าคุณหมอผ่าตัดที่ดูแลแผลเป็นประจำพิจารณาว่าแนวโน้มการเข้า HVO มันจะมีประโยชน์เนี่ยก็จะมีการส่งมาปรึกษาหรือว่าส่งมาพูดคุยกันว่าน่าเข้าหรือเปล่าหรือถ้าคนไข้คนไหนที่สนใจหรือว่ามีแผลเรื้อรังที่อยากรู้ว่ามันช่วยได้จริงหรือเปล่าก็สามารถมาปรึกษาคุณหมอผ่าตัดหรือคุณหมอที่ดูแลเกี่ยวกับ HVO ตามโรงพยาบาลต่างๆได้ครับ
0: ค่ะนะคะก็แล้วทีนี้เรื่องของ HVO นะคะมันมีกลไกในการทำงานอย่างไรทราบว่าคุณหมอมีสไลด์ด้วยที่เราให้เราได้ติดตามไปพร้อมๆกัน
1: ครับเดี๋ยวยังไงขอสไลด์นะครับ
0: ค่ะ
1: ก็บอกเบื้องต้นก่อนแล้วกันครับตัว HVO หรือตู้ออกซิเจนความดันสูงบำบัดเนี่ยที่มีในประเทศไทยเราจะมีตู้อยู่2ชนิดนะครับชนิดแรกก็คือตู้ที่เรียกว่ามัลติเพลสเป็นตู้ที่เข้าได้พร้อมกันหลายคนเนี่ยเป็นห้องใหญ่ๆที่คอยปรับแรงดันบรรยากาศถ้าจากภาพที่เห็นเนี่ยก็จะเห็นว่าจะมีฮูดมาสวมตรงบริเวณหัวนะครับแล้วก็มีท่อที่ต่อเข้ามาท่อนี้ก็จะปล่อยการออกซิเจน 100% เข้ามาให้คนไข้หายใจนะครับส่วนการปรับแรงดันเนี่ยทั้งห้องเนี่ยจะได้รับแรงดันสูงในระดับเท่ากันเสมอกันดังนั้นเนี่ยคนไข้ที่จะเข้าพร้อมกันทั้งหมดจะต้องเข้าแบบคอสชนิดเดียวกันที่เป็นรูปแบบว่าเราต้องการให้คนกลุ่มนี้ได้รับแรงดันกี่บรรยากาศกี่บรรยากาศเพราะว่าในแต่ละภาวะการรักษาเราก็จะใช้แรงดันที่ไม่เท่ากันงั้นกลุ่มคนที่เข้าไปจะต้องเป็นกลุ่มคนที่ใช้แรงดันเท่ากันเพราะว่าทั้งห้องเนี่ยมันปรับแรงดันได้แบบเดียวนะครับข้อดีก็คือเข้าได้พร้อมกันหลายคนนะครับก็แต่ว่าต้องมีเจ้าหน้าที่เข้าไปคอยดูแลดังนั้นเนี่ยโรงพยาบาลที่มีตอนนี้ก็มีไม่กี่ที่ครับหลักๆก็จะเป็นโรงพยาบาลทหารเรือซึ่งเป็นที่หลักในการดูแลกลุ่ม HBO ในประเทศไทยนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนตู้อีกชนิดนึงเนี่ยก็คือตู้โมโนเพสครับจะเป็นตู้แคปซูลที่เป็นอะคริลิกใสนะครับอย่างในภาพนี้ก็เป็นของที่ศูนย์การแพทย์กัญจนาภิเษกเลยครับผมก็เข้าไปนอนในแคปซูลนั้นซึ่งเราก็จะปล่อยก๊าซออกซิเจน 100%เต็มแคปซูลแล้วก็ปรับแรงดันตามที่เราต้องการนะครับก็จะค่อนข้างเป็นส่วนตัวกว่าแล้วก็อาจจะรีแลกซ์อะไรได้มากกว่าเพราะว่าอย่างจากภาพที่เห็นปลายตู้ก็มีทีวีสามารถขอให้เจ้าหน้าที่ช่วยเปิดช่องทีวีที่อยากดูเสียงจะเข้าในตู้โดยตรงอะไรอย่างเงี้ยครับเราแค่นอน หายใจสูดออกซิเจน 100% ในแรงดันที่สูงซึ่งในความเป็นจริงแล้วมันจะไม่ได้รู้สึกอะไรก็นอนชิวๆเป็นตามปกติมันจะมีความรู้สึกในการปรับหูเล็กน้อยเหมือนเวลาเราขึ้นลงเครื่องบินครับที่จังหวะเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลงเราจะอาจจะมีหูอื้อต้องปรับหูหน่อยแต่จังหวะที่ลอยนิ่งๆกลางอากาศมันจะไม่ได้รู้สึกอะไร
0: ค่ะแล้วก็ในการที่เข้ารับออกซิเจนแบบ 100% แบบนี้นะคะคุณหมอคือระยะเวลาเนี่ยแต่ละคนเนี่ยใช้ระยะเวลาเนี่ยนานมากน้อยแค่ไหนอะคะ
1: มันก็จะมีข้อบ่งชี้ของแต่ละภาวะโรคครับบางภาวะก็ต้องเข้าครั้งละ60นาทีบ้าง90นาทีบ้างบางภาวะอาจจะต้องเข้าเริ่มต้นที่ถึง180นาทีแล้วค่อยครั้งต่อมาลดเหลือ90นาทีขึ้นอยู่กับข้อบ่งชี้ของแต่ละโรคแล้วก็การเข้าเนี่ยก็มีตั้งแต่10ครั้ง20ครั้ง30ครั้ง60ครั้งครับผม
0: ค่ะในแต่ละครั้งนี่นะคะมันจะทำให้แผลหรือว่าเนื้อเยื่อตรงนั้นมันมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างอะคะ
1: ในครั้งสองครั้งแรกคงยังไม่ทันเห็นความเปลี่ยนแปลงอะครับเพราะว่าร่างกายจะเพิ่งได้รับส่วนของเนื้อเยื่อคือเนื้อเยื่อที่มันไม่เคยได้รับออกซิเจนมาก่อนพอได้รับออกซิเจนไปในการซ่อมแซมแล้วเนี่ยการเปลี่ยนแปลงเขาก็จะค่อยๆเกิดขึ้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับแต่ละภาวะครับเช่นภาวะจากการฉายแสงบางคนเป็นกระเพาะปัสสาวะอักเสบฉายแสงมาแล้วทำให้มีการอักเสบจนฉี่ปนเลือดบ่อยๆครับผมก็อาจจะเริ่มเห็นเลือดปนน้อยลงเรื่อยๆเมื่อเข้าจำนวนครั้งมากขึ้นเรื่อยๆตามที่เรากำหนดไว้ครับ
0: ค่ะซึ่งเป็นแบบห้องรวมกับแคปซูลเนี่ยก็คือไม่มีความแตกต่างกันเพียงแต่ว่าแค่ความเป็นส่วนตัวเท่านั้นเอง
1: ก็หลักๆ ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องความเป็นส่วนตัวแล้วก็เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบสถานที่ที่สามารถจัดได้ด้วยครับปกติแล้วภาวะที่เราหายใจอากาศปกติในอากาศทั่วไปเนี่ยจะมีออกซิเจนอยู่ 20% โดยประมาณนะครับซึ่งการออกซิเจนเวลาเข้าร่างกายเนี่ยจะมีการแลกเปลี่ยนตรงบริเวณถุงลมในปอดโดยออกซิเจนจะไปกับตัวเซลล์เม็ดเลือดแดงเท่านั้นนะครับถ้าจากภาพที่เห็นเนี่ยจะเห็นว่าออกซิเจนวิ่งเข้าตัวเซลล์แต่ว่าน้ำเลือดรอบๆเนี่ยออกซิเจนจะไม่ละลายเลยนะครับทีนี้ในการเข้าออกซิเจนบำบัดแรงดันความดันสูงบำบัดหรือ HVO เนี่ยจะทำให้ออกซิเจนเนี่ยสามารถละลายในน้ำเลือดได้มากขึ้นนะครับ mm-hmm. ในตัวเม็ดเลือดแดงเขาไปเหมือนเดิมอยู่แล้วแต่เขาจะสามารถละลายในน้ำได้มากขึ้นเมื่ออยู่ในภาวะที่มีแรงดันสูงซึ่งเมื่อออกซิเจนละลายในน้ำเลือดได้มากขึ้นเนี่ยบริเวณใดบางบริเวณที่มีการติดตันอย่างในภาพนี้นะครับก็จะเห็นว่าบางทีด้วยเนื้อเยื่อที่บวมหรือเส้นเลือดมันมีปัญหาทำให้มีการตีบสิ่งที่ผ่านไปได้อาจจะผ่านไปได้แต่น้ำครับตัวเซลล์เม็ดเลือดแดงผ่านไปไม่ได้ซึ่งโอเคน้ำมีสารอาหารไปถึงเซลล์ปลายทางได้แต่ปัจจัยในการทำงานของเซลล์เนี่ยนอกจากสารอาหารแล้วต้องมีก๊าซออกซิเจนด้วยซึ่งพอตัวเม็ดเลือดแดงไม่สามารถไปถึงปลายทางได้เขาก็จะขาดออกซิเจนและทำให้การทำงานไม่ดีทีนี้เมื่อเข้า HBO ครับแรงดันที่สูงทำให้ออกซิเจนละลายในน้ำเลือดได้เขาก็จะสามารถไปกับน้ำเลือดแล้วก็ไปถึงเซลล์ปลายทางได้ซึ่งหนึ่งในผลหลังจากเมื่อไปถึงก็จะทำให้เกิดการซ่อมแซมความบวมของเนื้อเยื่ออาจจะลดลงและทำให้ตัวเซลล์เม็ดเลือดแดงเองก็ไปถึงได้มากขึ้นครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นกลไกในการทำงานนะคะ
1: ครับผม
0: ค่ะ
1: ครับส่วนข้อบ่งชี้ครับที่ถามมาเมื่อสักครู่นะครับผมแยกเป็น2กลุ่มละกันคือในปัจจุบันในประเทศไทยทั้งสิทธิการรักษาไม่ว่าจะเป็นกรมบัญชีกลางประกันสังคมหรือว่าบัตรทองนะครับเรามีทางเขาตั้งข้อกำหนดของกลุ่มโรคที่เบิกได้กับกลุ่มโรคที่เบิกไม่ได้ถึงแม้ว่าจะมีข้อบ่งชี้ก็ตามก็เขายังไม่ได้กำหนดมาทั้งหมดนะครับในกลุ่มโรคที่เบิกได้เนี่ยปัจจุบันก็จะมีในเรื่องของฟองอากาศอุดตันในหลอดเลือดและโรคน้ำหนีบ2 อย่างนี้จะเป็นภาวะที่เกิดจากการดำน้ำบ่อยๆนะครับซึ่งพอดำน้ำบ่อยๆจะทำให้เกิดภาวะของการข้างของก๊าซไนโตรเจนในเลือดนะครับอาจจะมีฟองอากาศของก๊าซไนโตรเจนค้างอยู่ซึ่งไนโตรเจนเป็นก๊าซเฉื่อยครับเขาไม่ค่อยจะระเหยเคลียร์ตัวเองออกได้ง่ายการเข้า HBO ก็จะทำให้การเคลียร์ของก๊าซพวกนี้ทำได้ดีขึ้นนะครับนอกจากนั้นก็จะมีภาวะก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เป็นพิษซึ่งเราจะเจอได้ในกลุ่มคนไข้ที่กรมควันหรือติดอยู่ในสถานที่ที่มีเพลิงไหม้เพราะก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เกิดจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์นะครับ
0: ค่ะ
1: ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยมีความสามารถในการจับกับเซลล์เม็ดเลือดแดงได้เก่งกว่าออกซิเจนทำให้เมื่อเราสูดเอาคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปเนี่ยเขาจะไปแย่งจับกับเม็ดเลือดแดงและออกซิเจนไม่มีพื้นที่ให้เข้าครับนั่นทำให้สุดท้ายแล้วเนี่ยออกซิเจนไปไม่ถึงปลายทางเซลล์ต่างๆของร่างกายก็จะขาดออกซิเจนซึ่งถ้ามากขึ้นก็คือทำให้ถึงเสียชีวิตได้อย่างที่เคยเห็นในหลายกรณีที่เขาเกิดขึ้นนะครับการเข้า HBO เนี่ยข้อดีของมันก็จะทำให้การขับคาร์บอนมอนอกไซด์ออกจากตัวทำได้เร็วขึ้นในขณะเดียวกันอย่างที่บอกกลไกไปเมื่อกี้ครับตัวออกซิเจนจะละลายในน้ำเลือดได้มากขึ้นทำให้เซลล์ปลายทางเขายังไม่ขาดออกซิเจนในช่วงที่คาร์บอนมอนอกไซด์ยังจับกับเม็ดเลือดแดงอยู่แต่ก็เป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรีบหาที่เข้าแล้วก็ต้องแอดมิดเข้าครับไม่สามารถทำเป็นผู้ป่วยนอกได้เพราะว่าต้องเข้าหลายรอบในวันเดียว mm-hmm. เป็นผลจากการต้องรีบขับก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ออกนะครับ
0: ค่ะ
1: อย่างนอกจากนั้นก็มีเรื่องของผลจากการฉายแสงเรารู้กันว่าการรักษามะเร็งมันมีการฉายแสงด้วยใช่ไหมครับซึ่งผลของการฉายแสงหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดขึ้นกับร่างกายคือเนื้อเยื่อบริเวณที่ได้รับรังสีเนี่ยจะมีการบวมขึ้นมาได้มีการอักเสบเรื้อรังได้แล้วก็หายช้านะครับซึ่งอาจจะส่งผลหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกิดแผลเรื้อรังตรงบริเวณนั้นไม่หายหรือว่าที่เจอบ่อยก็ฉายแสงแถวเชิงกรานจนเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบเรื้อรังหรือว่าลำไส้ใหญ่อักเสบเรื้อรังจนถ่ายปนเลือดปัสสาวะปนเลือดเป็นหายๆอย่างเงี้ยครับการเข้า HBO ก็จะช่วยในเรื่องนี้ทำให้เนื้อเยื่อต่างๆของที่ถูกรังสีเนี่ยมันลดบวมลงแล้วก็เขาได้รับออกซิเจนในการฟื้นฟูมากขึ้นก็จะทำให้ผลข้างเคียงจากการฉายแสงเนี่ยมันลดลงแต่ก็คงไม่ได้บอกว่ามันจะหายสนิทนะครับเพราะว่าผลจากการฉายแสงมันเป็นผลถาวรนะครับนอกจากนั้นก็จะมีในเรื่องของแผลหายยากไม่ว่าจะเกิดจากที่เส้นเลือดแดงตีบนะครับซึ่งอันนี้มักจะพบบ่อยตรงบริเวณขาเวลาเส้นเลือดแดงที่ขามันตีบลงแล้วอาจจะเกิดแผลที่หายยากหรือเป็นแผลเบาหวานนะครับตัว HBO ก็จะทำให้เกิดการฟื้นฟูเนื้อเยื่อต่างๆเหล่านี้ได้ดีขึ้นทำให้ออกซิเจนไปถึงปลายทางมากขึ้นแล้วก็เนื้อเยื่อที่มันอักเสบอยู่ก็ลดบวมและทำให้เลือดไปเลี้ยงได้ดีขึ้นด้วยครับอันนี้คือภาวะของกลุ่มที่เบิกได้ครับนอกจากนั้นยังมีภาวะที่เบิกไม่ได้แต่มีข้อบ่งชี้ในการใช้นะครับว่าการเข้า HBO จะทำให้เกิดประโยชน์จริงผ่านการศึกษามาเรียบร้อยแล้วแล้วมีข้อบ่งชี้ชัดเจนใช้กันทั้งโลกเหมือนกันนะครับก็จะมีเรื่องของตาบอดเฉียบพลันซึ่งมันเกิดจากการที่มีลิ่มเลือดไปอุดจอประสาทตาครับเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาเมื่อขาดเลือดจอประสาทตาก็จะทำงานไม่ได้เราก็เลยอยู่ๆตาบอดไปเฉียบพลันเลยการเข้า HBO จะเป็นการช่วยพยุงไม่ให้จอประสาทตาเสียถาวรครับคือการรักษาหลักต้องเคลียร์ลิ่มเลือดอยู่แล้วต้องเป็นการใช้ยาละลายลิ่มเลือดเพื่อทำให้ลิ่มเลือดสลายไปและเลือดกลับมาเลี้ยงได้เหมือนเดิมแต่การเข้า HBO จะทำให้จอประสาทตาเนี่ยยังไม่ตายจากการขาดเลือดยังได้รับออกซิเจนที่เพียงพออยู่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องรีบเข้าเหมือนกันจะมีประโยชน์ใน24ชั่วโมงแรกหลังเกิดอาการนะครับถ้าเกิน24ชั่วโมงก็จะไม่ค่อยช่วยแล้วนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วก็จะมีภาวะของหูดับเฉียบพลันซึ่งอันเนี้ยก็จะต้องประเมินกับคุณหมอหูคอจมูกครับว่าเป็นหูดับเฉียบพลันที่ผ่านการรักษาเบื้องต้นด้วยการใช้ยาสเตียรอยแล้วไม่ดีขึ้นก็จะมาใช้ทางเลือกคือทางใช้ HBO ช่วยโดยส่วนใหญ่เราจะไม่ได้ใช้แต่แรกเพราะว่าประโยชน์ของการรักษาที่ดีกว่ายังเป็นจากสเตียรอยอยู่นะครับ mm-hmm. ส่วนข้อบ่งชี้อื่นๆอาจจะเจอได้น้อยครับที่จะได้มีโอกาสได้นำมาใช้จริงๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการติดเชื้อแบบเนื้อตายนะครับที่ต้องแบบผ่าตัดเนื้อออกเยอะนะครับการปลูกถ่ายผิวหนังบางอย่างที่ตั้งใจจะให้เนื้อเยื่อผิวหนังที่มาปลูกถ่ายเนี่ยมีโอกาสรอดมากขึ้นนะครับแผลจากการถูกกดขยี้เช่นรถชนแล้วก็มีแบบแขนขาขาดล่องแล่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะทำให้ส่วนปลายมีโอกาสถูกเก็บได้ไม่ถูกตัดมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะเก็บได้ทุกคนอันนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงแล้วก็เนื้อเยื่อที่มันยังเหลืออยู่ครับแผลไหม้จากความร้อนก็ HBO ก็จะมีประโยชน์ในการช่วยลดการบวมและเพิ่มการฟื้นฟูครับผมแล้วก็การติดเชื้อจากกระดูกเรื้อรังจะเป็นภาวะซีดรุนแรงฝีในสมองทั้งหมดด้วยกลไกที่ว่าทำให้ออกซิเจนไปถึงปลายทางมากขึ้นนะครับแล้วก็ลดการบวมของเนื้อเยื่อต่างๆก็จะทำให้การฟื้นฟูของเนื้อเยื่อพวกนี้มีโอกาสฟื้นฟูได้ดีขึ้นครับ
0: ค่ะคุณหมอคะอย่างในกรณีของแผลไหม้จากความร้อนก็คืออย่างเช่นเกิดไฟไหม้ในสถานที่แล้วถูกไฟคลอกแบบนี้ใช่ไหมคะที่จะนำเข้าสู่การรักษาด้วย HBO
1: ใช่ครับโดยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นแผลไหม้ที่เป็นบริเวณค่อนข้างกว้างเพราะว่าถ้าแผลไหม้บริเวณเล็กๆเนี่ยเขาหายเองง่ายอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องเข้าก็ได้แต่ถ้าเป็นแผลที่ค่อนข้างกว้างแล้วมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนเยอะเนื้อเยื่อจะมีโอกาสฟื้นตัวหายช้าอะไรอย่างนี้ครับการเข้าก็จะช่วยเพิ่มโอกาสฟื้นตัวแล้วก็ช่วยลดระยะเวลาในการรักษาด้วยครับ
0: ค่ะอันนี้เป็นเรื่องของข้อบ่งชี้นะคะการทำ HBO ค่ะต่อไปก็น่าจะเป็นเรื่องของข้อห้ามมันมีข้อห้ามหรือว่าอะไรที่รักษาด้วย HBO ไม่ได้หรือเปล่าคะในความหมายตรงนี้นะคะคุณหม
1: อข้อห้ามก็คือถ้าคนไข้มีกลุ่มอาการเหล่านี้ต่อให้มีข้อบ่งชี้เราก็จะไม่แนะนำให้เข้าครับเพราะว่าอาจจะเกิดผลเสียกับร่างกายนะครับข้อห้ามที่ว่าหลักๆแล้วก็คือมีภาวะลมรั่วในช่องเยื่อหุ้มปอดนะครับเพราะว่าการเข้า HBO เนี่ยมันคือการเข้าที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแรงดันบรรยากาศซึ่งผลจากการเปลี่ยนแปลงแรงดันบรรยากาศจะทำให้การยืดขยายของปอดเนี่ยไม่ปกติถ้าเกิดคนไข้มีภาวะลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดอยู่เวลาเข้า HBO จะทำให้เกิดลมรั่วมากขึ้นปอดจะยิ่งขยายไม่ได้และอาจจะทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซแย่กว่าเก่าครับ mm-hmm. นอกจากนั้นเนี่ยการใช้ยาบางชนิดซึ่งหลักๆก็จะเป็นกลุ่มของยาเคมีบำบัดบางตัวนะครับอย่างที่ขึ้นในสไลด์ก็คือจะมียาด็อกโซโรบิซินซิสปาตินไดซัลฟิแรมหรือว่าจะเป็นเมฟานายอะซิเตตตรงนี้ก็ลองปรึกษากับทางคุณหมอที่จ่ายยาประจำนะครับยาพวกนี้จะมีผลทำให้ออกซิเจนในเลือดเป็นพิษง่ายขึ้นนะครับซึ่งออกซิเจนเป็นพิษก็เป็นหนึ่งในภาวะแทรกซ้อนที่จะเกิดขึ้นจากการเข้า HBO ได้แต่ในภาวะปกติจะเจอน้อยมากนะครับแต่ถ้ามียาพวกนี้มาเกี่ยวข้องอยู่เนี่ยหรือได้รับยากลุ่มเหล่านี้อยู่เนี่ยจะโอกาสที่น้อยมากจะกลายเป็นค่อนข้างเยอะนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีข้อบ่งชี้อื่นๆที่ถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงครับไม่ได้เป็นข้อห้ามเด็ดขาดเหมือนหน้าสไลด์หน้าเมื่อกี้นะครับก็จะมีเช่นเป็นหวัดหรือไซนัสอักเสบอันนี้ไม่แนะนำให้เข้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงเพราะว่ามันจะส่งผลต่อการปรับแรงดันในช่องหูเราครับนึกภาพว่าตอนขึ้นลงเครื่องบินหรือไปเที่ยวภูเขาอะครับเวลาจังหวะที่เรากำลังเปลี่ยนระดับความสูงเราจะรู้สึกหูอื้อจนเราต้องปรับหูเช่นกลืนน้ำลายมีคนบางคนใช้แบบเป่าลมอย่างนี้ใช่ไหมครับตรงนี้ก็เป็นการปรับแรงดันผ่านทางช่องที่ต่อเชื่อมระหว่างหูชั้นกลางกับโพรงจมูกนะครับท่อนี้มันจะชื่อว่า Eustachian tube ท่อนี้ในภาวะที่เป็นหวัดหรือไซนัสอักเสบมันจะบวมและพอมันบวมมันก็จะไปปิดท่อทำให้การเปลี่ยนแปลงแรงดันเนี่ยเราไม่สามารถปรับได้พอปรับเปลี่ยนแรงดันไม่ได้สิ่งที่มีโอกาสเกิดตามมาก็คือเยื่อแก้วหูทะลุได้ครับซึ่งจริงๆแล้วคนที่เป็นหวัดหรือไซนัสอักเสบอยู่ก็ไม่แนะนำให้ขึ้นลงเครื่องบินเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเกิดเหตุที่เปลี่ยนแรงดันฉับพลันเช่นตกลุมอากาศหรืออะไรอย่างนี้โอกาสแก้วหูทะลุก็มีเหมือนกันครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนอื่นๆเนี่ยก็เช่นเส้นประสาทตาอักเสบเพราะว่ามันจะทำให้การมองเห็นไม่ค่อยดีผิดเพี้ยนได้ตั้งแต่แรกอยู่แล้วทีเนี้ยหนึ่งในภาวะแทรกซ้อนที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้คือจอการมองเห็นมันเบลอกว่าเก่าทำให้เราประเมินไม่ได้ว่าจริงๆมันเกิดจากการที่เป็นผลแทรกซ้อนของ HBO หรือว่าคนไข้มีภาวะโรคเดิมอยู่แล้วนะครับถึงลมป่องพองกับเคยผ่าตัดช่องอกแล้วก็เคยเป็นโรครั่วในเยื่อหุ้มปอด3อันนี้ผมพูดรวมกันเลยเพราะว่ามันจะเกิดทำให้มีโอกาสเกิดลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดมากขึ้นเหมือนกับที่พูดเมื่อสักครู่ได้นะครับส่วนโรคลมชักอันนี้ก็ไม่แนะนำให้เข้าเพราะว่าหนึ่งในภาวะแทรกซ้อนคือออกซิเจนเป็นพิษครับซึ่งจะมักจะนำแสดงอาการด้วยการที่เกิดการชักเป็นกระตุกอยู่ภายในการเข้า HBO ทีนี้ถ้าคนไข้เป็นโรคลมชักอยู่แล้วเราก็จะประเมินไม่ได้ครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นภาวะจากอาการโรคลมชักเดิมของเขาหรือเขาเป็นออกซิเจนเป็นพิษก็จะประเมินยากนะครับส่วนอันนึงไม่เชิงเป็นข้อห้ามชัดเจนแต่มันเป็นข้อจำกัดของบางคนมากกว่าก็คือการกลัวที่แคบครับจะเห็นว่าจากภาพแรกๆเลยที่การเข้าตู้เราจะต้องไปนอนในแคปซูลหรือเราต้องไปนั่งอยู่ในห้องใหญ่ก็จริงแต่ก็จะมีของครอบหัวมันก็จะเหมือนเป็นที่แคบดังนั้นคนกลัวที่แคบอาจจะเกิดภาวะที่พอเข้าไปอยู่ในจริงๆแล้วอ่ะเขาอยู่ไม่ได้ครับ
0: ค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าแคปซูลมันจะใสก็ตามเหรอคะว่าคนที่กลัวเนี่ยคือเ ตรงนี้ไม่ได้เลย
1: ถ้าคนที่กลัวจริงๆต่อให้เป็นแคปซูลใสคือจิตสำนึกเขาจะรู้ว่ามันเป็นกรอบแค่นั้นนะครับตรงนี้เราก็ประเมินยากอาจจะเราให้ลองเข้าก็ได้ครับว่าเขารู้สึกอย่างไรเพราะว่าก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามว่าไม่ให้เข้าแต่ถ้าเข้าแล้วมีอาการตื่นกลัวจริงก็คงต้องยกเลิกกันไปครับ
0: ค่ะก็เป็นเรื่องของข้อห้ามแล้วทีนี้ทางเลือกอื่นค่ะคุณหมอคะที่สามารถใช้ HBO ในการรักษาที่กำลังมีการศึกษากันอยู่อะค่ะ
1: ก็ในส่วนของทางเลือกอื่นนะครับที่มีกำลังมีการศึกษาอยู่ว่าการเข้า HBO อาจจะมีประโยชน์หรือบางคนหรือบางพื้นที่เนี่ยในบางโซนของโลกได้ลองใช้รักษาจริงบ้างแล้วนะครับก็จะมีในเรื่องหลักๆก็คือเรื่องของกระดูกต้นขาขาดเลือดครับซึ่งจะเป็นตรงส่วนหัวที่เราจะเจอบ่อยมันทำให้เกิดภาวะข้อสะโพกเสื่อมหรือหลังหรืออักเสบได้นะครับก็มีการศึกษาค่อนข้างเยอะแต่ว่ายังไม่ได้เป็นข้อสรุปชัดเจนณปัจจุบันว่าการใช้จะได้ประโยชน์จริงแต่แนวโน้มมีประโยชน์ครับที่จะทำให้เราสามารถไม่ต้องเปลี่ยนข้อเทียมได้นะครับในขณะเดียวกันอันอีกอันที่มีการใช้เยอะแล้วถึงแม้ว่าการศึกษาจะยังไม่ 100% ยังไม่ได้สรุปข้อบ่งชี้ก็คือในเรื่องของการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬาครับก็ในปัจจุบันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในลีกกีฬาอาชีพในสหรัฐเช่นบาสเกตบอล NBA อเมริกันฟุตบอล NFL นะครับหรือกลุ่มนักกอล์ฟที่เขาเล่น PGA ทัวร์ต่างๆหรือแม้แต่การแข่งขันฟุตบอลนะครับทีมชาติไทยเองก็จริงหรือว่าหลายๆที่เนี่ยก็จะมีการใช้ HBO มาช่วยซึ่งประโยชน์หนึ่งของ HBO ที่ผมพูดเรื่องปัจจัยตอนแรกก็คือลดการบวมของเนื้อเยื่อเวลาเราบาดเจ็บจากกีฬาเนี่ยมันมักจะเกิดการบวมของเนื้อเยื่อและทำให้การฟื้นฟูมันหายได้ช้านะครับการเข้า HBO จะช่วยลดการบวมในระยะแรกๆของเนื้อเยื่อทำให้การฟื้นฟูมันอาจจะฟื้นฟูได้เร็วขึ้นในขณะเดียวกันก็อาจจะช่วยในการทำให้การฟื้นตัวของกล้ามเนื้อเยื่อต่างๆมันฟื้นตัวได้เร็วขึ้นครับ
0: ส่วนเพราะว่าอื่นทันแข่งแมตช์ต่อไปแบบนี้ใช่ไหมคะที่สำหรับนักกีฬา
1: ใช่ครับถ้าเคยติดตามโซเชียลมีเดียอาจจะเคยเห็นแบบเป็นแคปซูลแบบเคลื่อนที่แบบพกพาเอาไปกับทีมชาติไทยในทีมฟุตบอลก็มีนะครับหรือตอนไปแข่งซีเกมเอเชียนเกมก็มีการนำไปด้วยนะครับในส่วนของภาวะที่ยังมีการศึกษาอยู่ยังไม่ได้สรุปชัดเจนว่าจะมีประโยชน์นะครับอยู่ช่วงระหว่างการศึกษาก็จะมีภาวะของการกระทบกระเทือนทางสมองอย่างรุนแรงทำให้เนื้อเยื่อสมองบวมนะครับภาวะเส้นเลือดสมองตีบเฉียบพลันทำให้สมองขาดเลือดนะครับหรือว่าภาวะออทิสติกที่มีความเชื่อว่าเกิดจากการขาดออกซิเจนในช่วงเด็กๆครับตรงนี้ยังผ่านยังอยู่ในช่วงระหว่างการศึกษาเลยยังไม่ได้ข้อสรุปว่าจะมีประโยชน์จริงหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าถ้าอยากจะลองเข้าในการรักษาก็คงคุยเป็นกรณีไปครับ
0: ค่ะก็เป็นทางเลือกนะคะทีนี้เรื่องของมันมีภาวะแทรกซ้อนอะไรไหมคะในการรักษาด้วย HBO อะค่ะ
1: ถ้าพูดถึงภาวะแทรกซ้อนนะครับก็หลักๆที่กังวลที่สุดก็คือเรื่องของออกซิเจนเป็นพิษครับเพราะว่าจังหวะที่เราหายใจก๊าซออกซิเจน 100% เข้าไปเรื่อยๆก็จะทำให้มีความเสี่ยงที่จะเกิดการแตกตัวของโมเลกุลออกซิเจนทำให้เกิดออกซิเจนโมเลกุลเดียวซึ่งออกซิเจนโมเลกุลเดียวเนี่ยจะถือว่าเป็นโมเลกุลพิษในร่างกายนะครับแต่โอกาสเกิดเนี่ยค่อนข้างน้อยมากถ้าเกิดก็จะมีการชักเกรงกระตุกขึ้นมาระหว่างการเข้า HBO ซึ่งการรักษาเบื้องต้นเราก็หยุดให้ออกซิเจนครับให้หายใจอากาศปกติสักพักหนึ่งระดับออกซิเจนในเลือดเขาดีขึ้นลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติก็อาการชักก็จะหยุดไปได้ครับนอกเหนือจากนั้นก็จะมีเรื่องของการมองเห็นที่ชัดลงอาจจะทำให้ตัวต้อกระจกถ้าเกิดคนไข้เป็นอยู่แล้วเนี่ยมีขุดมากขึ้นแต่อันนี้ก็เป็นบางคนนะครับไม่ใช่ทุกคนนะครับเยื่อแก้วหูทะลุก็มีโอกาสเจอได้ถ้าเป็นหวัดหรือปรับแรงดันได้ไม่ดีซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเดียวกับเวลาเราขึ้นลงเครื่องบินหรือไปเที่ยวภูเขานะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อาจจะมีบางอาการบางคนได้เกิดจากการที่ปวดโพรงอากาศหรือโพรงไซนัสนะครับซึ่งที่มีอยู่ก็จะมีตรงนกแก้มตรงหัวคิ้วเนี่ยครับมันเกิดการปรับเปลี่ยนของแรงดันบรรยากาศทั้งภายในโพรงอากาศนั้นก็เลยทำให้เราปวดได้หรือบางคนอาจจะมีปวดฟันซึ่งอันนี้ยังอธิบายกลไกไม่ได้ชัดเจนแต่ว่าบางคนเข้าแล้วก็มีอาการนั้นได้แล้วก็อีกอันนึงก็คือลมรั่วในเยื่อหุ้มปอดที่บอกไปว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้กับคนที่มีภาวะของกลุ่มโรคปอดนะครับซึ่งจะทำให้ ปอดมันไม่ขยายแล้วก็ต้องลงท้ายด้วยการไปใส่สายระบายช่องอกเพื่อระบายลมออกครับ
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของภาวะแทรกซ้อนค่ะแล้วท้ายที่สุดนี้ค่ะคุณหมอมีอะไรที่ต้องเพิ่มเติมหรือว่าระวังเกี่ยวกับเรื่องของ HBO อีกไหมคะ
1: ในเรื่องของ HBO ปัจจุบันก็เริ่มมีการศึกษาหาบทบาทในการใช้มากขึ้นนะครับว่าจะมีโอกาสนำไปใช้ในภาวะโรคไหนได้บ้างหนึ่งในกลุ่มภาวะที่เริ่มมีคนเอาไปใช้ก็คือในเรื่องของเสริมความงามหรือกลุ่ม anti aging ที่ว่าต้านการชราทั้งหลายแหล่ครับผมว่าจะเป็นทำให้เซลล์มันเสื่อมช้าลงหรือว่าคิดว่าเข้าแล้วหน้าใสอะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆมันเป็นการสังเกตเอาว่าคนไข้ที่เข้าการรักษาในบางคนเนี่ยเข้าแล้วเขารู้สึกดีขึ้นเขารู้สึกเฟรชขึ้นแล้วก็เลยมีคนเอาไปประยุกต์ใช้ในการทำทางด้านทางเลือกพวกนั้นถามว่าผิดไหมก็ไม่เชิงว่าผิดแต่ก็ไม่ได้มีข้อบ่งชี้หรือไม่เคยมีการศึกษาว่ามันได้ผลจริงมาก่อนนะครับ
0: ค่ะซึ่งถ้าจะมาทางด้านความสวยงามอันนี้คงจะไม่ครอบคลุมที่สิทธิในการเบิกได้ใช่ไหมคะคุณหมอ
1: ใช่ครับก็ถ้าอยากลองเข้าไม่มีปัญหาถ้าอยากลองครับแต่ก็เปิดไม่ได้แน่นอนอยู่แล้วครับประกันก็ไม่น่าครอบคลุมครับ
0: ค่ะก็เรียกว่าเอาไว้ใช้ในอะไรๆที่มันสำคัญจริงๆนะคะซึ่งในโรงพยาบาลก็มีอยู่ไม่กี่ที่ที่คุณหมอได้เล่าให้ฟังตั้งแต่ตอนแรกในของการรักษาด้วย HBO
1: ก็ปัจจุบันก็เริ่มกระจายเครื่องไปหลายๆที่มากขึ้นนะครับถ้าที่หลักแน่ๆก็คือโรงพยาบาลทหารเรือหรือโรงพยาบาลปิ่นเกล้าครับเป็นเพราะว่า HBO มันเป็นการศึกษาร่วมกับทางของกองทัพเรือตั้งแต่ทางของกองทัพเรือสหรัฐหรือกองทัพเรือทางยุโรปอะครับ
0: ค่ะ
1: มันเป็นศาสตร์จากทางนั้นมาทำให้โรงพยาบาลทหารเรือมันจะเป็นโรงพยาบาลหลักแต่ถามว่าโรงพยาบาลอื่นๆตอนนี้ก็เริ่มมีอย่างถ้าโซนแถวสารยานี่ก็มีที่ศูนย์การแพทย์กาญจนาหรือโรงพยาบาลศิริราชก็มีนะครับบางโรงพยาบาลเอกชนหลายๆที่ก็นำเครื่องเข้าไปเหมือนกันแต่บางที่อาจจะเน้นเอาเครื่องรุ่นที่ไม่ได้ใช้แรงดันสูงเพราะว่าเน้นเรื่องความสวยงามบางที่ก็จะเอาเครื่องที่ใช้แรงดันสูงเพราะว่าเพื่อการรักษาอันนี้ก็คงต้องไปปรึกษาของแต่ละที่กันไปครับ
0: ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณทางคุณหมอมากค่ะนะคะที่มาให้ความรู้กันในเรื่องนี้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ค่ะนี่ก็คือเรื่องของการรักษาด้วยออกซิเจนความดันสูงบำบัดหรือว่าHBO ค่ะส่วนรายการหมอสากับจสร้อยในวันนี้ต้องลาไปแล้วนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: หรือโทรตามเมียมาร่วมสนับสนุนโครงการเมาไม่ขับเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตบนท้องถนน
1: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
2: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
3: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วอะครับ
1: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
3: ใช้แอปของกสทช.ครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางกสทช.มากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้นะครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี้
4: JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
5: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
6: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
5: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

ระกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับโอกาสให้มีทางเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาทรงสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: ษาจอสอร้อย
1: สวัสดีค่ะรายการสัตวแพทย์อาสาจอสอร้อยในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของโรคไตค่ะโรคไตไม่ได้เป็นแค่เพียงเฉพาะในคนเท่านั้นค่ะในสัตว์เลี้ยงของเราก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สัตวแพทย์หญิงคคนางปิยะรังสีค่ะสังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่าคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้มาให้ความรู้กับเราในเรื่องนี้สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะอาจารย์คะคงต้องเรียนถามเลยค่ะว่าโอกาสในการเป็นโรคไตของสัตว์เลี้ยงของเรานั้นมีมากขึ้นกว่าเดิมด้วยไหมคะ
2: ใช่ค่ะปัจจุบันนี้สุนัขแล้วก็แมวก็เข้ามาที่โรงพยาบาลที่มีปัญหาโรคไตเพิ่มมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็คือถ้าเพิ่มจำนวนก็คือค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะ
1: โอ้ค่ะงั้นมันเป็นเพราะว่าอะไรทำไมมันถึงทำให้สัตว์เลี้ยงของเรามีความผิดปกติเกิดขึ้นกับไตของเขาคะอาจารย์คะ
2: จริงๆอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าของเนี่ยเลี้ยงได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะชีวิตเขาก็ค่อนข้างยืนยาวมากขึ้นนะคะจากเมื่อก่อนอาจจะอยู่กับเราแค่5ปี6ปีตอนนี้ก็ก้าวกระโดดไปเป็น10ปี15ปีและคราวนี้โรคเกี่ยวกับความเสื่อมทั้งหลายโดยเฉพาะโรคไตนี่ก็คือเป็นโรคความเสื่อมของร่างกายนะคะก็จะปรากฏมากขึ้นในสุนัขและแมวที่ชราค่ะ
1: อ๋อตอนแรกนึกว่าเป็นเพราะว่าสัตว์เลี้ยงกินอาหารเหมือนมนุษย์หรือเปล่ามนุษย์กินเค็มเหมือนกันทำให้สัตว์เล็กไปอ๋อนี่คือเหมือนกับว่าความยืนยาวของอายุของเขาก็เลยทำให้ความเสื่อมของอวัยวะต่างๆมันปรากฏให้เห็นชัดเจนมากขึ้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะอย่างนั้นด้วยก็ได้ค่ะ
1: ค่ะทีนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกับความผิดปกติของไตของสัตว์เลี้ยงเรานะเดี๋ยวให้อาจารย์อธิบายให้ฟังนิดนึงค่ะ
2: ได้ค่ะก็นะคะก็ดีเทลของความผิดปกติของโรคไตในสุนัขแล้วก็แมวเนี่ยก็มีสาเหตุหลายปัจจัยด้วยกันนะคะอย่างแรกเลยอาจจะเป็นเพราะว่าพันธุกรรมของเขาเองค่ะเป็นโรคแต่กำเนิด นะคะอย่างพวกเนื้อไตเจริญไม่เต็มที่ผิดปกตินะคะเนื้อไตก็มีขนาดน้อยขนาดเล็กนะคะหรือว่าอีกอันนึงก็คือเป็นโรคเกี่ยวกับความเสื่อมในของแต่ละสปีชีส์โดยเฉพาะโรคแมวค่ะในโดยน้องแมวนะคะ
1: แมวจะเป็นมากกว่าอย่างนี้เหรอคะ
2: หมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นเกี่ยวกับความเสื่อมที่เป็นเกี่ยวกับถุงน้ำในไตอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วอีกอันนึงก็คือเป็นเกี่ยวกับโรคติดเชื้อทั้งหลายหรือว่าภาวะอักเสบทั้งหลายไม่แน่ใจว่าเคยได้ยินโรคฉี่หนูกันไหมคะ
1: เคยได้ยินค่ะ
2: ใช่ค่ะซึ่งโรคฉี่หนูเขาเป็นเชื้อแบคทีเรียนะคะซึ่งก็จะมีผลทำให้โรคตับโรคไตวายได้ค่ะแล้วก็โรคนี้ค่อนข้างอันตรายนะคะเพราะว่าเป็นโรคที่ติดจากสัตว์สู่คนได้เช่นกันนะคะ
1: ค่ะหมายถึงว่าถ้าแมวหรือสุนัขของเราเนี่ยมีโอกาสไปติดเชื้อโรคฉี่หนูเนี่ยถึงแม้จะรักษาหายแล้วแต่โอกาสที่ไตของเขาจะเสียหายก็มีอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแต่ก็คือถ้าเกิดเคลียร์โรคได้ให้ไวที่สุดเขาก็อาจจะกลับมาเป็นปกติอีกครั้งหนึ่งอย่างนี้ค่ะก็อาจจะเป็นพวกจริงๆพยาธิเนี่ยไม่เพียงแค่มีที่ทางเดินอาหารเท่านั้นนะคะพยาธิที่ไตก็มีเช่นกันนะคะก็เอ๊ะ
1: ที่ไตเลยนะคะมีที่ไตเลยนะคะพยาธิ
2: ใช่ค่ะบางท่านก็งงว่าเอ๊ะแล้วจะติดยังไงล่ะเนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็ติดจากอาหารค่ะก็คือเป็นพวกไส้เดือนกบหรือว่าปลาที่น้องหมาน้องแมวอาจจะไปกัดแทะเล่นอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะก็มีค่ะ
2: อีกอันนึงก็คืออันนี้ก็คืออยากจะให้ข้อมูลไว้ก็คือพวกเกี่ยวกับสายพันธุ์เสี่ยงต่างๆค่ะที่อาจารย์แชร์รูปตรงกลางนั่นนะคะก็คืออย่างเช่นน้องแมวสายพันธุ์หูแหลมๆตั้งๆขนสั้นๆตัวยาวๆนั่นนะคือคาร์ดิซิเมียเขาก็จะมีภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะได้เสี่ยงกว่าพันธุ์อื่นนะคะ
1: ค่ะ
2: หรือว่าพันธุ์น้องแมวที่เป็นที่นิยมอย่างเช่นพวกขนยาวเปอร์เซียชินเชล่าน่ารักน่ารักที่เป็นที่นิยมตอนนี้นะคะเขาก็เสี่ยงต่อการมีถุงน้ำในไตเป็นตั้งแต่เล็กๆกันได้เลยนะ
1: ค่ะ
2: อีกสายพันธุ์หนึ่งตรงกลางเลยค่ะน้องหมาหูแหลมๆที่ยืนเอียงคอมาให้เราเห็น
1: ค่ะ
2: ก็คือเป็นสายพันธุ์บาเซนจิค่ะ
1: บาเซนจินะฮะ
2: ใช่ค่ะพันธุ์บาเซนจินี้เขาก็จะเสี่ยงพวกมีปัญหาความผิดปกติที่ท่อไตต้นนะคะทำให้โปรตีนรั่วแล้วก็กลูโคสรั่วออกมาในปัสสาวะได้นะคะ
1: ค่ะ
2: ก็อีกสายพันธุ์นึงที่ให้สังเกตไว้ก็คือพันชาไบนะคะก็คือเป็นรูปตรงกลางที่เป็นสุนัขหน้าสั้นๆ แล้วก็หนังย่นๆนะคะก็เสี่ยงต่อการเป็นภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะได้เช่นกันค่ะ
1: อันนี้คือเสี่ยงจากสายพันธุ์ของเขานะคะ
2: อีกอันนึงก็คือพวกสารที่เป็นพิษต่อไตค่ะ
1: ค่ะ
2: อันดับต้นเลยเป็นพวกยาลดปวดที่ไม่ใช่สเตียรอยด์ค่ะยาปฏิชีวนะต่างๆดังนั้นก็ขอแนะนำว่าการจะให้ยาอะไรในน้องหมาน้องแมวก็ให้ผ่านการคำแนะนำหรือว่าตรวจวินิจฉัยจากสัตวแพทย์ก่อนหรือว่าอาหารการกินที่เรากินกันอยู่เนี่ยนะคะบางทีก็เป็นพิษต่อไตในน้องหมาน้องแมวเช่นกันก็อย่างเช่นพวกองุ่นนะคะมะขามนะคะใช่ค่ะองุ่นมะขามหรือว่าผลิตภัณฑ์จากเขาก็คือพวกลูกเกดอย่างเงี้ยค่ะก็ให้ระวังไว้ว่ามีพิษต่อไตในน้องหมาน้องแมว
1: เพิ่งทราบเหมือนกันนะคะเนี่ยอาจารย์
2: ใช่ค่ะ
1: ทำไมถึงเป็นพิษกับสุนัขและแมวได้อะคะ
2: ก็คือเขามีสารทาทาริกแอซิดค่ะซึ่งเป็นพิษต่อไตนะคะอีกอันนึงก็คืออันนี้อาจจะคิดไม่ถึงกันก็คือดอกลิลลี่ค่ะค่อนข้างเป็นพิษต่อไตในน้องแมวนะคะ
1: ดอกลิลลี่นะคะแต่ว่าคุณไม่ได้มีใครเอามาให้หมาแมวกินนอกจากวันไปบังเอิญขย่ำเล่น
2: แล้วก็ส่วนในภาพของโซนขวามือก็จะเป็นพวกภูมิคุ้มกันที่ไปสะสมอยู่ที่หน่วยกองไตนะคะที่เป็นสาเหตุหนึ่งแล้วก็ทำให้โปรตีนหลุดออกมากับปัสสาวะอีกอันนึงนี่น่าจะคุ้นเคยกันดีก็คือนิ่วอ่ะนิ่วในไต
1: นิ่ว
2: ใช่ค่ะคือนิ่วในไตก็คล้ายในสุนัขและแมวก็คล้ายกับมนุษย์เลยนะคะก็คือส่วนใหญ่เขาจะไปค้างสะสมอยู่ที่รวยไตรวยค่ะเนาะแต่ถ้าเกิดอีกที่หนึ่งที่ค่อนข้างซีเรียสสำหรับคุณหมอเลยนะคะก็คือนิ่วไปอุดตันที่ท่อไต
1: โอ้ค่ะถ้าอุดตันท่อไตก็จะแย่นะคะ
2: ท่อไตเขาแคบเนาะแล้วคราวนี้มันจะอุดตัน 100% อย่างเงี้ยค่ะคอมพลีทจะทำให้เกิดไตวายตามมาได
1: ้ค่ะ
2: ถัดมาก็คือเป็นรูปไตเล็กๆอะค่ะก็คือเป็นโรคไตเรื้อรังนะคะก็คือโรคไตเรื้อรังอันนี้พบได้บ่อยนะคะที่โรงพยาบาล
1: ค่ะ
2: สุนัขแล้วก็แมวเนาะส่วนใหญ่จะเป็นเพราะความชราค่ะความเสื่อม
1: อันนี้จากความเสื่อม
2: ใช
1: ่ค่ะ
2: มาคือเป็นโรคไตวายเฉียบพลันค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะ
2: ไตเฉียบพลัน
1: จะเกิดจากอะไรได้บ้างคะ
2: ก็อย่างแรกเลยอาจจะสงสัยสารพิษก่อนหรือว่าอาจจะเป็นติดเชื้อพวกขี้หนูก็เป็นหนึ่งในการที่ทำให้เกิดไตวายเฉียบพลันได้นะคะพวกติดเชื้อต่างๆค่ะถัดมาก็พอเจอเหมือนกันก็คือเหมือนคนเลยค่ะก็คือมีเนื้องอกที่ไตนะคะ
1: อ๋อค่ะ
2: งอกที่ไตนะคะพวกลิ้นฟุ้งหน้าอะไรต่างๆสุดท้ายก็คือเกี่ยวกับอุบัติเหตุต่างๆค่ะไม่ว่าน้องหมาน้องแมวโดนรถชนโดนกัดโดนทิ่มแทงใช่ค่ะก็ทำให้เกิดความเสียหายผิดปกติที่ไตได้ค่ะ
1: ค่ะ
2: คือเป็นข้อมูลเบื้องต้นภาพรวมนะคะว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยมีโรคผิดปกติของไตแล้วก็สาเหตุเกิดจากบ้างค
1: ่
2: ะ
1: ค่ะอันนี้สาเหตุมีอย่างมากมายอย่างนี้เราจะวินิจฉัยอย่างไรได้ว่าน้องหมาน้องแมวมาป่วยด้วยโรคไตโดยสาเหตุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะก็ส่วนใหญ่วินิจฉัยเนี่ยเราก็จะต้องเริ่มจากง่ายๆเลยค่ะทางสัตวแพทย์เราก็ต้องซักประวัติตรวจร่างกายกันก่อนนะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะมาในอาการทางคลินิกที่ไม่ได้เด่นชัดมากค่ะเจ้าของอาจจะพามาแบบคุณหมอคะซึมไม่กินอาหารเลยค่ะแต่บางน้องหมาน้องแมวที่เจ้าของพามาก็อาจจะมีอาการที่ชัดเจนมากขึ้นอย่างเช่นน้องหมาน้องแมวอาเจียนค่ะอาเจียนค่
1: ะ
2: ปัสสาวะบ่อยมากเลยค่ะคุณหมอปัสสาวะกองโตเลยค่
1: ะ
2: หรือว่าบางคนก็รู้สึกว่าบอกว่าน้องหมาน้องแมวเนี่ยดื่มน้ำเยอะมากกินน้ำเลียน้ำในถ้วยเยอะมากๆผิดปกตินะคะหรือบางคนก็มาด้วยอาการที่บอกว่าเอ๊ดูเขาตัวซีดๆจัง
1: ตัวซีดใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะมีภาวะโลหิตจางนะคะอันนี้ก็คือเป็นการเล่าถึงในโซนสีฟ้าข้อที่หนึ่งก็คือเอ๊มาด้วยอาการยังไงอันนี้เราก็จะไขจากอาการและประวัติที่เจ้าของเขาเล่าให้เราฟังนะคะถัดมาข้อที่สองเราก็จะมีหลักฐานมากขึ้นค่ะเราอาจจะวินิจฉัยด้วยการที่ขออนุญาตเจาะเลือดตรวจปัสสาวะหน่อยนะคะเพื่อเราก็จะเป็นประเมินค่าการทำงานของไตนะคะจากผลเลือดแล้วก็ปัสสาวะนี่คือเป็นสิ่งล้ำค่ามากค่ะสำหรับในการวินิจฉัยโรคไตนะคะ
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเราจะ ะหาสาเหตุแล้วก็ช่วยเหลือเขาได้เยอะจากปัสสาวะนี่เลยล่ะค่ะ
1: จะดูว่ามีโปรตีนออกมาเยอะหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: มีโปรตีนเยอะออกมาหรือเปล่ามีนิ่วบางทีมีคิสเป็นตะกอนหลุดออกมาหรือเปล่ามีเซลล์ในแปลกๆหรือเปล่าให้เราได้พบเห็นในส่วนของปัสสาวะนะคะส่วนในการวินิจฉัยที่เคลื่อนมาในระดับที่เข้มข้นมากขึ้นเพราะว่าใส่มงกุฎให้เลยนะคะข้อที่3
1: อันนี้หมายถึงว่าข้อ1ก็แล้วข้อ2ก็แล้วอาจจะยังชี้ไม่ชัดเราก็เลยต้องมาที่ข้อ3นี้เหรอคะ
2: ใช่ค่ะบางทีเราอาจจะต้องหาสาเหตุให้ลึกมากขึ้นก็คือการใช้รูปภาพเนี่ยแหละค่ะเหมือนมนุษย์เลยนะคะก็คือ
1: เหมือนขั้นตอนของมนุษย์เหมือนกันใช่ค่ะ
2: เอ็กซเรย์ช่องท้องเนี่ยแหละค่ะเอ็กซเรย์ช่องท้องเพื่อดูภาพรวมนะคะว่าไตมีขนาดเล็กขนาดใหญ่อยู่ตำแหน่งปกติไหมหรือบางทีถ้าเกิดเขามีนิ่วเราก็สามารถเห็นจากเอ็กซเรย์ได้ถ้าเกิดเป็นนิ่วที่สีเข้ม
1: ค่ะ
2: สีทึบรังสีอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: ค่ะ
2: อีกอันนึงก็คือทำซีทีนะคะเป็นเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ก็ช่วยได้เช่นกันหรือตอนนี้ก็คือที่นิยมทำกันในทางสัตวแพทย์เลยก็คล้ายผู้ป่วยมนุษย์นะคะก็คือการทำอัลตราซาว
1: ด์อัลตราซาวด
2: ์ขึ้นเสียงถี่สูงเนี่ยแหละค่ะก็คือเราจะเห็นดีเทลมากขึ้นค่ะเราจะเห็นเนื้อไตชั้นนอกเนื้อไตชั้นในบางทีเราจะเห็นนิ่วที่อยู่ในเนื้อไตเลยนะคะที่อยู่ในหัวไตนะคะ
1: ค่ะ
2: หรือบางทีเราก็วินิจฉัยน้องแมวหรือน้องหมาที่เขามีถุงน้ำที่ไตได้ชัดเจนจากการทำอัลตราซาวด์ค่ะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็
1: อันนี้ก็คือการวินิจฉัยในทุกรูปแบบอีกอันสุดท้ายนี่คืออะไรนะคะ
2: อีกอันก็คือเป็นการทำอัลตราซาวด์อยู่ดีแต่ก็คือเป็นการเช็คหลอดเลือดที่เข้าไตเบื้องต้นค่ะ
1: อ๋อเป็นอัลตราซาวด์หลอดเลือดที่เข้าไตเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะ
2: ค่ะมาเบื้องต้นว่าเอ๊มีแรงต้านทานอะไรโอเคไหมอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะ
2: ทีนี้เราก็อยู่ที่ประมาณเอ็กซเรย์แล้วก็อัลตราซาวด์
1: ค่ะนี่คือการค้นหาว่าจุดที่โรคนั้นอยู่ตรงไหนอย่างไรถ้าผ่าน3ขั้นตอนไปแล้วเนี่ยยังไม่เจออีกนี่ทำยังไงอะคะ
2: บางทียังไม่เจออ
1: าจจะเป็นโรคอื่น
2: อาจจะเป็นโรคอื่นแต่ยังไงเราก็ต้องดู3ข้อเนี่ยค่ะประกอบทางอาการทางคลินิกผลเลือดผลปัสสาวะแล้วก็รูปภาพการวินิจฉัยทางภาพค
1: ่ะค่ะแล้วนี่ต่อมาก็คือพอรู้แล้วว่าเป็นโรคไตตรงไหนยังไงการรักษานี่มันยากขนาดไหนแล้วมันจำเป็นต้องผ่าตัดทุกเคสไปไหมหรือว่าการรักษามันเหมือนกับคนในปัจจุบันที่มีการแบบทำให้ไม่ต้องผ่าตัดแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
2: ค่ะจริงๆการรักษาเนี่ยเราต้องหาสาเหตุหลักของเขาให้ได้ก่อนนะคะ
1: ค
2: ือถ้าเกิดสมมติว่าเขาเป็นนิ่วหรือเป็นอะไรที่อาจจะต้องเอาตัวนิ่วออกอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะต้องอาศัยการวางยาสลบแล้วก็การผ่าตัดหรือว่าหัตถการที่เขาเรียกว่าinvasive น้อยที่สุดนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็คือตรงนั้นก็คืออาจจะเป็นการแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ผ่าตัดแต่เป็นลักษณะของโรคไตที่เกิดการเรียกว่าinvasive น้อยที่สุดอะนะคะ
1: ค่ะ
2: ก็คือตรงนั้นก็คืออาจจะเป็นการแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้

0: างๆนะคะ
1: ค่ะ
0: ถ
1: ั
0: ดมาก็คือจะต้องควบคุมความดันเขาค่ะต้องคอยวัดความดันซึ่งภาพข้างล่างที่น้องแมว
1: ยืนวิธีการวัดความดันของแมวเหรอคะ
0: ใช่ใช่ค่ะเครื่องก็น่าจะคล้ายๆของมนุษย์นะคะ
1: ค่ะ
0: ก็คือวัดความดันในแมวน้องหมาก็ใช้ได้ค่ะก็คือวัดดันแล้วก็ควบคุมให้ได้ไม่ให้เกิน160นะคะในทางสุนัข
1: ความดันของแมวกับหมาเหมือนกับของเราเลยไหมคะใกล้เคียงตัวเลขยังไงคะอาจารย์
0: ตัวเลขในคนอาจารย์จะไม่แม่นมากนะคะแต่สำหรับในสุนัขและก็แมวเนี่ยเขาจะคุมไม่ให้เกิน160ค่ะ160กิโลเมตรตลอดนะคะก็คือควบคุมถ้าเกิดควบคุมก็อาจจะมีการให้ยาให้อะไรช่วยเพิ่มค่ะพวกยาลดความดันต่างๆนะคะแล
1: ้
0: วก็ปัจจุบันนี้ทางสัตวแพทย์เราก็ค่อนข้างก้าวหน้ามากขึ้นเราเริ่มมีการฟอกไตนะคะฟอกไต
1: ในสัตว์เลี้ยงได้แล้วด้วยเหรอคะ
0: แต่การฟอกไตนี้อาจจะใช้ในกรณีที่เป็นโรคไตเฉียบพลันเป็นหลักนะคะ
1: ค่ะ
0: มีประวัติโดนสารพิษหรืออะไรต่างๆ
1: ก็คือเพื่อช่วยชีวิตในขณะนั้นให้ได้ก่อนก็เลยต้องมีการฟอกไตแต่คงไม่ได้แบบว่าต้องเข้าฟอกไตทีๆแบบเหมือนกับคนใช่ไหมคะ
0: อันนั้นอาจจะต้องดูกันยาวๆอีกนิดนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีหัวข้อนี้กับอาจารย์อีกท่านอาจจะมาบอกรายละเอียดได้ละเอียดมาก
1: ขึ้นอ๋อค่ะค่ะสำหรับเรื่องของฟอกไตกับในสัตว์เลี้ยงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแล้
0: วควบคุมอาหารตอนนี้หลักๆเลยก็น่าจะเป็น3ข้อข้างบนนะคะที่ใช้กันเป็นประจำก็คือให้สารน้ำนะคะแล้วก็ควบคุมอาหารแล
1: ้
0: วก
1: ็
0: ควบคุมกันใช่ค่ะ
1: แล้วก็คุมความดันค่ะ
0: ค่ะการให้ยาอะไรต่างๆนะคะ
1: ค่ะคือหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าความดันของสัตว์เลี้ยงสูงเนี่ยก็ต้องมีการให้ยาเพื่อลดความดันอย่างนี้เหรอคะ
0: ใช่ค่ะถ้าเกิดเขาสูงจริงๆนะคะก็คือไม่ใช่สูงเพราะว่าตื่นเต้นจากถึงแม้จะพร้อมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีการให้ยาลดความดันค่ะในน้องหมาน้องแมวก็มีการให้ยาคล้ายๆผู้ป่วยมนุษย์เช่นกันค่ะ
1: อืมค่ะค่ะแล้วข้อสุดท้ายนี่คือยังไงคะอาจารย
0: ์ข้อสุดท้ายคือการฟอกไตใช่ไหมคะ
1: อ
0: ืมใช่ค่ะก็คือฟอกไตก็คือก็อย่างที่บอกไปอะค่ะว่าจะเน้นในกรณีที่เป็นภาวะโรคไตวายเฉียบพลันนะคะ
1: ค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าเวลาจับน้องหมาน้องแมวฟอกไตคือเราต้องให้ยาสลบเขาไหมคะอาจารย์คะ
0: ใช่ค่ะเขาต้องอยู่ในภาวะสลบนะคะเขาต้องนิ่งค่ะแล้วก็มีการสอดท่อช่วยหายใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ค่ะต้องเป็นแบบนั้นเลยอันนี้เราพูดถึงเรื่องของอันตรายกันมาแล้วเนี่ยแล้ววิธีการหลายคนอาจจะอยากรู้ว่าแล้วป้องกันได้ไหมสำหรับโรคไตในสัตว์เลี้ยงค่ะอาจารย์คะ
0: ค่ะป้องกันจริงๆก็คืออาจจะแนะนำว่าป้องกันดีกว่ารักษานะคะ
1: อย่าง
0: แรกเลยก็คืออาจจะต้องเข้าใจในโรคก่อนนะคะ
1: ค่ะ
0: ในเหมือนที่แบบว่าเราเห็นกันตั้งแต่แรกว่าเอ๊ะสาเหตุอะไรบ้างที่ทำให้เกิดโรคนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เข้าไปตรงนั้นได้นะคะก็อย่างแรกเลยอาจจะเป็นว่าเข้าใจในสายพันธุ์ก่อนละกันเนาะเข้าใจในสายพันธุ์ว่าเอ๊ะสายพันธุ์อะไรบ้างที่อาจารย์แชร์ไปเช่นน้องแมวเบอร์เตียน้องแมวอิซินิอาชินเชล่าหน้าตาน่ารักน่ารักพันธุ์เพียวบีดต่างๆเขาก็เสี่ยงต่อการมีถุงน้ำที่ตายอย่างเงี้ยเนาะหรือว่าพันธุ์บาเซนจิชาไปต่างๆที่เขามีปัญหาที่ท่อไตส่วนต้นหรือว่าหน่วยกองไตที่ทำให้เจอโปรตีนหลุดมาจากปัสสาวะได้ตรงนี
1: ้เรียกว่า4สายพันธุ์ที่ต้องเฝ้าระวังก็ต้องป้องกันเป็นพิเศษใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะหรืออันดับแรกเลยก็คือต้องเข้าใจว่าอะไรเป็นพิษต่อเขาบ้างนะคะ
1: ค่ะ
0: เช่นว่าถ้าเกิดมีการให้ยาลดปวดหรือว่าเป็นยาฆ่าเชื้อต่างๆเนี่ยหรือยาอะไรก็ตามเถอะควรจะให้ผ่านสัตวแพทย์แนะนำแล้วก็วินิจฉัยโรคก่อนนะคะไม่ควรจะซื้อมาให้เองอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: ค่ะ
0: หรือว่าในกลุ่มสายพันธุ์เสี่ยงที่ยกตัวอย่างไปแล้ว4สายพันธุ์เมื่อกี้
1: ค่ะ
0: อายุตั้งแต่น้อยๆเลยทำกำลังเริ่มเลี้ยงเริ่มทำวัคซีนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะต้องพบสัตวแพทย์ถี่นิดนึงปีละ2ครั้งอะไรเป็นต้น
1: ค่ะ
0: อาจจะต้องการเจาะเลือดที่แบบว่าเข้มข้นกว่าสายพันธุ์อื่นอย่างเงี้ยค่ะมีการเจาะเลือดอาจจะมีการอัลตราซาวด์
1: ค่ะ
0: ทุกหนึ่งปีอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะเพื่อที่จะได้ตามโรคเขาได้
1: เฝ้าระวังใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ

0: ือไม่ถ้าเกิดเจอภาวะติดเชื้อทางเดินปัสสาวะอาจจะเป็นแค่ติดเชื้อในกระเพาะปัสสาวะอักเสบอะไรนี้ต่างๆก็ควรจะแก้ไขทันทีนะคะเพราะว่าบางทีเชื้อโรคเขาวิ่งขึ้นไปข้างบนค่ะก็คือแค่กระเพาะปัสสาวะหรือว่า
1: อาจจะไม่เจอใช่ไหมคะ
0: ข้างล่างนะคะนี้ถ้าเกิดเราปล่อยไว้เรื้อรังนานมันอาจจะเชื้ออาจจะขึ้นไปติดเชื้อที่ไตแล้วก็กลายเป็นปัญหาโรคไตตามมาได
1: ้ค่ะ
0: ท้ายคือควบคุมอาหารนะคะก็คืออย่าให้อาหารที่ให้อาหารที่เหมาะสมต่อแต่ละสปีชีส์อาหารแมวก็แมวอาหารสุนัขก็ให้สุนัขนะคะเพราะว่าอาหารแมวนี่โปรตีนก็สูงนะ
1: อ๋อไม่เหมือนกันอย่าให้ข้ามสายพันธุ์ในอาหารสำเร็จรูปใช่ไหมคะ
0: ไม่ใช่
1: อาหารแมวหมาก็กินได้ไม่ใช่นะ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าบางทีอาหารน้องแมวเขาคาวกว่าเค็มกว่าน้องหมาอาจจะชอบเนี่ยคราวนี้ก็คือถ้าอาจจะทำให้เสี่ยงให้ไตทำงานหนัก
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีภาวะสูงแล้วก็เสี่ยงต่อโรคไตตามมาได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นค่ะ
1: อืมค่ะอาจารย์คะอาหารอย่างประเภทที่เราอาจจะคาดไม่ถึงอย่างเช่นองุ่นมะขามลูกเกดอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยสัตว์คนที่เขาเลี้ยงสัตว์เขาจะต้องรับทราบรับรู้เหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าอันนี้มันเป็นเหมือนอาหารทั่วไปที่เราไม่คิดหรอกว่ามันจะเป็นอันตราย
0: ใช่เพราะว่าบางทีเนี่ยเดี๋ยวนี้อาจจะมีการเลี้ยงในคอนโดเลี้ยงในห้องด้วยกันดูทีวีด้วยกันแล้วเราก็ทาน
1: เรากินอะไรก็ให้แมวกินด้วยแมวกินด้วย
0: อะไรกันอยู่นี้อาจจะต้องระวังนิดนึงค่ะเพราะว่าค่อนข้างมีรายงานมาเยอะพอสมควรแล้วเหมือนกันว่ามีพิษต่อไตนะคะแล้วล่าสุดก็คือเป็นมะขามเนาะซึ่งเป็นผลไม้ไทยเลย
1: นั่นน่ะสิคะก็แปลกใจจริงๆไม่เคยได้รับรู้เรื่องนี้มาก่อนหลายคนอาจจะอยากถามว่าแล้วอาหารที่มีฟอสฟอรัสสูงเนี่ยอาจารย์ยกตัวอย่างให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ทราบด้วยได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะอาหารฟอสฟอรัสสูงเลยจริงๆก็คือพวกเครื่องในต่างๆขอบดเนาะตับไก่ตับหมูอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นค่ะ
1: ค่ะค่ะ
0: ฟอสฟอรัสสูงเนาะก็คือเครื่องในละกันค่ะพวกเครื่องใน
1: เครื่องในทั้งหมดใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ก็จะต้องหลีกเลี่ยงนะคะนี่ก็เป็นข้อมูลในเรื่องของโรคไตในสัตว์เลี้ยงในวันนี้ต้องกราบขอบคุณอาจารย์มากๆเลยที่มาให้ความรู้กับเราในวันนี้นะคะอาจารย์คะมีอะไรที่อยากจะบอกทิ้งท้ายไหมคะสำหรับผู้ที่รักสัตว์เลี้ยงสัตว์เราก็ไม่อยากให้สัตว์เป็นโรคไตเนี่ยค่ะอาจารย์คะ
0: ก็ทิ้งท้ายไว้แล้วกันว่าถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้ใครที่มีน้องหมาน้องแมวที่เป็นสายพันธุ์เสี่ยงอยู่อย่างนี้ก็อาจจะพาไปตรวจนิดนึงพาไปเช็คสุขภาพไปบ่อยนิดนึงนะคะแล้วก็อาจจะได้เก็บความรู้เรื่องอาหารอะไรที่อาจจะไม่ควรให้เขาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ให้เฝ้าระวังกันนิดนึงค่ะก็จะเล่าให้ฟังว่าโรคไตในสัตว์เลี้ยงนี่ก็ค่อนข้างมีรายงานจำนวนมาเยอะพอสมควรแล้วเหมือนกันก
1: ็สถิติสูงขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์
0: ก็ให้คำนึงถึงไว้ด้วยค่ะ
1: นะคะเป็นอันตรายที่เราอาจจะคิดไม่ถึงจากอาหารที่เรากินนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องใส่ใจเพิ่มเติมนิดนึงโดยเฉพาะใน4สายพันธุ์ที่อาจารย์บอกตั้งแต่ต้นนะคะว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เขาจะมีโอกาสเป็นโรคไตได้มากกว่ากลุ่มอื่นนะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ขาสวัสดีค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: นั่นก็เป็นเรื่องราวของโรคไตในสัตว์เลี้ยงนะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สัตวแพทย์หญิงคคนางปิยะรังสีนะคะจากคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ค่ะมาให้ข้อมูลความรู้กับเราวันนี้นะคะก็ขอลาไปก่อนเท่านี้เดี๋ยวติดตามรายการกันต่อไปมีเรื่องราวที่ดีๆมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของสัตว์เลี้ยงของคุณนะคะติดตามได้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สัตวแพทย์อาสาจอสอร้อยสัตวแพทย์อาสาจอสอร้อย
3: สวัสดีค่ะ
4: ครับผมสวัสดีครับ
3: ค่ะสวัสดีอาจารย์ด้วยนะคะเรียนถามแบบนี้ค่ะเชื่อว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาหลายท่านได้ยินคำว่าครูกายแก้วเต็มไปหมดเลยค่ะตั้งแต่เรื่องของรถติดก่อนหน้านี้รวมถึงการที่ย้ายรูปปั้นครูกายแก้วมาไว้ที่โรงแรมย่านรัชดานะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ต้องบอกว่าสะเทือนใจเหลือเกินค่ะอาจารย์สะเทือนใจสำหรับคนที่รักสัตว์แล้วก็หลายๆคนเลยเพราะว่าก็มีการแชร์กันด้วยบอกว่ามันมีลัทธิที่ว่านี้ก็คือนำหมานำแมวเพื่อจะมาบูชายัญแบบนี้ค่ะในความเห็นของอาจารย์มองเรื่องนี้ยังไงบ้างคะ
4: จริงๆต้องขออนุญาตเกริ่นเรื่องของการบูชายันก่อนครับจริงๆการบูชายันมันเป็นพิธีกรรมหนึ่งซึ่งอยู่คู่กับมนุษย์มาน่าจะหลายพันปีมาตั้งถึงหมื่นปีแล้วได้ซ้ำนะครับตั้งแต่สมัยที่คนเรายังนับถือผียังไม่มีศาสนาได้ซ้ำนะครับแต่ทีนี้พอเราเริ่มมีศาสนาใช่ไหมครับศาสนาที่เด่นๆในเรื่องของการบูชายันก็จะเป็นเรื่องของศาสนาพราหมณ์ฮินดูใช่ไหมครับในระยะแรกๆของเขาเนี่ยเขาก็จะมีการบูชายันจะบูชายันด้วยไฟนะครับแล้วก็ถัดมาด้วยความที่ศาสนาพราหมณ์ฮินดูเขาก็มีหลายนิจายย่อยๆนะครับก็จะมีเทพค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับนี่มันก็จะมีการบูชายันที่แปลกๆมากเช่นมีการนำสัตว์ต่างๆมาบูชายันเพื่อที่จะให้เทพเจ้าพอใจอะไรพวกนี้นะครับเราก็จะมีการบูชายันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาแล้วก็อีกฝั่งนึงที่ได้รับความนิยมก็คือในเรื่องของลัทธิซาตานลัทธิซาตานก็จะอีกลัทธินึงที่มีการบูชายันสัตว์หรือแม้กระทั่งบูชายันคนเองด้วยซ้ำนะครับแต่ทีเนี้ยพอมาเข้าถึงในยุคที่พอมีศาสนาพุทธเนาะศาสนาพุทธก็จะเป็นศาสนาหนึ่งที่เรามีศีลในอะไรข้อที่เรียกว่าการห้ามฆ่าสัตว์เพราะนั้นในสมัยนั้นนะครับศาสนาพุทธกับศาสนาฮินดูนะครับก็คือเหมือนกับก็อยู่กับรับฟังศาสนาพุทธก็คือเราไม่นิยมให้ทำการฆ่าสัตว์เพื่อเป็นการบูชายันแต่ว่านิยมให้ใช้ในการช่วยเหลือสัตว์ติดปล่อยสัตว์หรือให้สัตว์เป็นทานมากกว่านะครับเพราะนั้นการบูชายันมันก็จะค่อยลดลงไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันเพราะนั้นมันก็จะค่อยๆลดลงเพราะนั้นมันเหมือนกับว่าการบูชายันมันเป็นสิ่งที่เราทำในสมัยโบราณปัจจุบันนี้เราไม่นิยมบูชายันกันแล้วยกเว้นแค่บางพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งอันนี้จะระบุไว้ในทางราชการเลยนะครับว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้ทีนี้พอมาถึงในเคสของครูกายครูกายแก้วก็เป็นความเชื่อหนึ่งของลัทธินึงที่อยู่ในประเทศไทยเนาะคือผมไม่รู้รายละเอียดว่าครูเกเจ้าท่านเป็นใครมาจากไหนเนาะแต่ว่าคือหลายๆคนที่นับถือท่านก็บอกว่าจริงๆไม่ได้มีการที่จะต้องบูชาท่านด้วยการฆ่าสัตว์หรือว่าเอาลูกนักหรือลูกแมวไปบูชาครับปกติก็คือให้เราจินตนาการว่าเราบูชาสิ่งที่เราควรบูชาสิ่งเช่นสิ่งที่ดีงามเทพเจ้าอะไรต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่เราจะบูชาด้วยดอกไม้เครื่องหอมหรืออาหารที่เป็นอาหารหวานอาหารคาวแล้วแต่นะครับแต่ว่าน้อยครั้งที่เราจะบูชาเทพด้วยของคาวหรือเลือดนะครับอันนี้เป็นข้อที่เราจะต้องพิจารณาให้เหมาะสมว่าถ้าเราบูชาสิ่งที่เราบูชาเนี่ยด้วยเลือดหรือของคาวหรือสัตว์อะไรต่างๆเนี่ยเราคิดว่าสิ่งที่เราบูชาเป็นสิ่งที่ควรบูชาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลเนา
3: ะ
4: แต่ทีเนี้ยนะครับสิ่งหนึ่งที่สำคัญในประเทศไทยก็คือประเทศไทยเรามีพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์เมื่อปี2557ซึ่งการกระทำดังกล่าวเนี่ยนะครับถือได้ว่าผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์นะครับตามพ.ร.บ.ที่ได้กล่าวมาเพราะนั้นก็คือถ้าใครที่ไปบูชายันลูกหมาลูกแมวนะครับหรือว่ามีการโพสต์หรืออะไรที่แบบมีเจตนาที่จะทำกิจกรรมแบบนั้นนะครับก็ถือว่าผิดพระราชบัญญัติคุ้มครองสัตว์นะครับผมสามารถที่จะแจ้งความแล้วก็เอาผิดได้เป็นคดีอาญาครับ
3: ค่ะค่ะอาจารย์คะเรียนถามแบบนี้ว่าคือทำไมถึงจะต้องเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วทำไมถึงจะต้องเป็นหมาแล้วก็เป็นแมวในที่เขาพูดกันมาก่อนหน้านี้ค่ะคือทำไมไม่เป็นสัตว์อื่นประเภทอื่นนะคะ
4: ใช่ใช่คือในสมัยโบราณเวลาเราบูชายันเราจะบูชายันสัตว์ที่ใช้เป็นอาหารเพราะว่าปัจจัยหนึ่งก็คือเหมือนกับว่าเรื่องอะไรคือมันเป็นในแง่ของความอุดมสมบูรณ์เนาะอยากให้พื้นดินอุดมสมบูรณ์แล้วก็บูชายันด้วยสัตว์เป็นอาหารแต่ทีเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าทำไมถึงเป็นที่มาว่าอะไรต้องใช้เป็นสุนัขหรือแมวเพราะว่าโดยปกติสุนัขหรือแมวเนี่ยถ้าในประวัติจริงๆแทบจะไม่มีการนำมาบูชายันเลยเพราะว่าสุนัขหรือแมวเนี่ยเป็นสัตว์ที่มนุษย์เราเอามาเลี้ยงเป็นเครื่องตั้งแต่สมัยหนึ่งดับบันแล้วเน
3: าะ
4: โดยเฉพาะแมวเนี่ยหรือกับสุนัขเนี่ยนะครับบางประเทศถือเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ด้วยซ้ำห้ามแตะต้องเลยด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นในส่วนเนี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทำไมถึงมีข่าวแบบนี้ออกมาได้ครับผม
3: เพราะก่อนหน้านี้ก็ได้ยินลักษณะแบบนี้เหมือนกันต้องบอกว่าคือพอเป็นสัตว์เลี้ยงที่ใกล้ชิดกับคนนะคะหลายคนพอเห็นข่าวก็เลยรู้สึกสะเทือนใจมากเป็นพิเศษด้วย
4: แล้วโดยเฉพาะเป็นลูกสัตว์มันหน้าตาน่ารักมาก
3: ตัวเล็กๆ
4: แบบได
3: ้ค่ะ
4: คือแบบว่าทำได้บ่งพอ
3: ค่ะ
4: ครับผม
3: ค่ะคราวนี้เรียนถามแบบนี้ค่ะอาจารย์คือบางคนก็มีความเชื่อบอกว่าเนี่ยพอเห็นหมาเนี่ยคือหมามันเหมือนจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างคือคล้ายๆกับเหมือนการเห็นผีอะค่ะไม่ว่าจะเป็นการหอนหรือว่าสัญญาณต่างๆแบบนี้คือตามหลักแล้วอะค่ะหมาเนี่ยมันสามารถเห็นผีได้ไหมคะ
4: อันนี้ตอบโดยเชิงวิทยาศาสตร์เนา
3: ะ
4: ณเวลานี้เรายังไม่รู้ว่าผีคืออะไรใช่ไหมครับคนบางกลุ่มเชื่อว่าผีคือพลังงานผีคือคลื่นบางอย่างใช่ไหมครับซึ่งตอนนี้เรายังพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันมีจริงหรือเปล่าครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราสามารถบอกได้ก็คือสุนัขเนี่ยเขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีความสามารถในการมองเห็นนะครับในที่มืดได้ดีกว่าคนแล้วก็สองเขาสามารถที่จะได้รับเสียงหรือได้ยินเสียงที่มีความถี่สูงกว่าคนหลายเท่าตัวของคนเนี่ยจะได้ยินเสียงอยู่ที่ไม่เกิน 20,000 เฮิรตซ์แต่ว่าสุนัขเนี่ยมากกว่านั้นไปอีก2เท่าก็คือประมาณ 4-5,000 เฮิรตซ
3: ์โอ้โหก็คือย่องเบาๆก็ได้ยินแล้ว
4: ใช่คือทั้งความดังทั้งความถี่เลยครับคือคนจะได้ยินเสียงที่เบาที่สุดก็คือ1เฮิรตซ์ขึ้นไปเนาะ0เฮิรตซ์ขึ้นไปสิแต่สุนัขจะได้ยินที่ลบ15เฮิรตซ์คือเบากว่านั้นอีก
3: ค่ะ
4: เป็น10เท่าครับผมแล้วก็เสียงที่แหลมปกติคนเราจะรับเสียงแหลมได้แค่ประมาณ 20,000 เฮิร์ตใช่ไหมครับสุนัขมากกว่านั้นอีก 40,000 เฮิร์ตเพราะนั้นมันจะมีช่วงเสียงที่คนเราไม่ได้ยินอยู่ครับเพราะนั้นเราก็ไม่สามารถบอกได้ว่าช่วงเสียงนี้คืออะไร
3: ค
4: ่
3: ะ
4: รวมถึงการมองเห็นเหมือนกันเรามองเห็นในที่มืดได้แค่นี้แต่สุนัขมองเห็นในที่มืดมากกว่าเราก็จะไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเขามองเห็นอะไรที่เรามองไม่เห็นหรือเปล่า
3: ค่ะ
4: ขอตอบแบบนี้ดีกว่าเน
3: า
4: ะ
3: มากกว่ามนุษย์หลายเท่าเลยคือเรียกว่าเหมือนมีหูทิพตาทิพแบบนี้เลยได้เลยไหมคะอาจารย
4: ์อาจจะไม่ถึงขั้นที่แต่ว่าถามว่าดีกว่าเราหลายเท่าตัวที่พวกนี้ดีกว่าในสิ่งที่เรามองไม่เห็นเขาอาจจะมองเห็นหรือสิ่งที่เราไม่ได้ยินเขาอาจจะได้ยินครับผม
3: แล้วพอเขาเห็นพอเขาได้ยินแล้วบางครั้งเขาหอนมาด้วยหอนแบบนี้คือส่งสัญญาณว่าอะไรคะอาจารย์คะ
4: คือมันเป็นความไม่อาจจะไม่เคยชินของเขาที่เขาอาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนหรือว่ารู้สึกไม่ปลอดภัยครับเขาก็อาจจะมีการเห่าหรือหอนเพื่อสื่อสารกับเราหรือสื่อสารกับตัดตัวอื่นประมาณนี้ครับผม
3: คือการหอนของสุนัขเนี่ยไม่ได้แปลว่าเห็นผีอย่างเดียวคืออาจจะมีการส่งสัญญาณขอความช่วยเหลืออื่นๆแบบนี้ถูกต้องไหมคะอาจารย
4: ์ใช่มันไม่การสื่อสารทางสังคมของสุนัขครับผม
3: ก็คือนับว่าเป็นเรื่องปกติที่อยู่ในสุนัขที่เกิดขึ้นกับสุนัข
4: ใช่ครับ
3: อาจารย์แต่มีข้อสังเกตต่อแบบนี้ค่ะว่าเรื่องของช่วงเวลาในการหอนเนี่ยคือส่วนใหญ่ไม่เห็นตอนกลางวันเลยค่ะเห็นแต่ตอนเวลากลางคืนหมดเลยมันมีปัจจัยเกี่ยวเนื่องกันไหมคะ
4: ก็อย่างที่บอกครับว่าน่าคิดเหมือนกันเพราะว่าอย่างที่บอกว่าสุนัขมองเห็นในที่มืดได้ดีกว่าเราเพราะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าเขามองเห็นคือภาพที่เขาเห็นกับที่เราเห็นมันจะเป็นภาพที่ไม่เหมือนกันทั้งที่เดียวเนา
3: ะ
4: คือสุนัขเห็นในที่มันก็เห็นได้สว่างกว่าเราเยอะครับผมเพราะนั้นเราก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่เขาเห็นคืออะไรเราก็เลยไม่สามารถบอกได้แต่ว่าพอมีแสงเข้ามาปุ๊บกลางวันปุ๊บเรากับสุนัขเห็นได้ใกล้เคียงกันเพราะนั้นภาพที่เห็นก็จะเป็นภาพที่ใกล้เคียงกันเพราะนั้นก็จะไม่ได้มีอะไรที่แปลกไปแต่ว่าพอเป็นกลางคืนปุ๊บตาเรามองได้แค่นี้แต่ว่าสุนัขมองได้มืดกว่าเรา
3: เป็นความแตกต่างที่เกิดขึ้นค่ะแต่ก็ไม่ได้สามารถจะฟันธงเลยว่าเห็นผีหรือไม่เห็นผีเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องความเชื่อส่วนบุคคลด้วยส่วนหนึ่ง
4: ใช่แต่เท่าที่เรายังไม่มีเครื่องมือที่พิสูจน์ได้ว่าผีคืออะไรเราก็จะไม่สามารถบอกได้ว่าเห็นผีหรือเปล่า
3: แต่คนส่วนใหญ่มักจะตีความไปทำนองนั้นเต็มไปหมดเลยค่ะอาจารย
4: ์คือมันมีผู้รู้หลายท่านนะครับให้นิยามว่าวิทยาศาสตร์กำลังพยายามที่จะวิ่งไล่ตามเรื่องพวกนี้อยู่ก็คือเรื่องผีเรื่องวิญญาณจริงๆในต่างประเทศมีการศึกษาแบบเป็นจริงเป็นจังเลยครับเป็นวิทยาศาสตร์ในการพัฒนาเครื่องมือที่จะในการตรวจจับวิญญาณตรวจจับผีพวกนี้นะครับมีในต่างประเทศเยอะแยะเลยเพราะนั้นเรากำลังพยายามตามเขาอยู่ถ้าเราวันหนึ่งถ้าเราตามทันแล้วเราสามารถพิสูจน์ได้ว่าผีคือพลังงานแบบนี้นะเป็นคลื่นแบบนี้นะเราก็จะสามารถบอกได้เลยว่าสุนัขเห็นหรือเปล่าแต่ความสามารถที่เขามีครับผม
3: คือตอนนี้ต่างประเทศกำลังทำอยู่เหรอคะอาจารย์
4: ต่างประเทศมีการศึกษาเรื่องพวกนี้ครับผมเป็นวิชาที่แบบเป็นวิทยาศาสตร์จริงจังเลยครับ
3: ในไทยมีแล้วหรือยังคะ
4: ในไทยไม่มีนะครับ
3: ค่ะก็นับว่าเป็นความเชื่ออีกส่วนหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่าลักษณะแบบนี้ค่ะที่เราจะบอกว่าเนี่ยสุนัขเห็นผีคือมันจะเกิดขึ้นแต่สัตว์ประเภทสุนัขแบบนี้ถูกต้องไหมคะหรือว่ามีอื่นๆลักษณะคล้ายๆกันไหมคะ
4: แมวก็มีเหมือนกันนะครับแมว
3: ลักษณะเป็นแบบไหนคะอาจารย์ถ้าเป็นแมว
4: ก็คล้ายๆกันครับบางทีแมวบางตัวอยู่ดีก็ส่งเสียงร้องอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน
3: ค่ะ
4: หรือว่าแมวบางตัวอยู่ดีก็แสดงอาการกลัวอย่างนี้ก็มีเหมือนกัน
3: ค่ะ
4: โดยที่แบบไม่ได้มีอะไรอยู่ตรงหน้าเราเลยแต่ว่าอยู่ดีแมวก็แสดงอาการขนลุกกลัวอะไรเราก็เจอได้เหมือนกันครับ
3: ค่ะค่ะในส่วนของแมวเขามีเรื่องของหูทิพตาทิพเหมือนลักษณะของสุนัขไหมคะ
4: โอ้หูแมวนี่เยอะนักอีกครับ
3: ดีกว่าเลยล่ะคะ
4: ดีกว่ามาคือผมรู้จักชื่ออันตราซาวเนา
3: ะ
4: เราไปอ่านอันตราซาวแมวสามารถได้ยินไปกระทั่งเสียงอันตราซาวแต่ว่าคนไม่ได้ยินเหมือนครับว่าเราไปอันตราซาวเราจะเห็นแค่ว่าคุณหมอเอาโผล่มาจิ้มๆเราแล้วก็มีภาพขึ้นแต่แมวได้ยินเสียงนั้นนะครับเสียงที่คลื่นออกมาเพราะฉะนั้นหูแมวดีกว่าเราเยอะแล้วก็ได้ยินเสียงที่เบากว่าเราเป็น10เท่าเหมือนกัน
3: ค่ะแล้วสายตาล่ะคะ
4: สายตาก็ดีกว่าครับผมเพราะนั้นสุนัขและแมวดีกว่าเราหมดครับ
3: ค่ะซึ่งเขาก็อาจจะไปเห็นอะไรหรือว่าได้ยินอะไรแล้วก็ส่งสัญญาณมาถึงเราได้แต่คือต้องเน้นย้ำว่ามันเป็นความเชื่อเนอะเพราะว่าอย่างสุนัขแล้วก็แมวบางส่วนที่เขาส่งสัญญาณมาถึงเราเนี่ยอาจจะหิวแบบเนี้ยได้ไหมคะอาจารย์ร้องขอความช่วยเหลือแบบเนี้ยได้ไหมคะอาจารย
4: ์หิวจริงๆเวลาหิวเขาต้องมีวิธีการบอกเราอีกแบบนึงครับอาจจะวิ่งมาอ้อนหรือวิ่งอะไรอย่างเงี้ยคือเจ้าของสุนัขที่เดียวเขาจะรู้จักนิสัยของสุนัขหรือแมวของเขาเนา
3: ะ
4: ส่วนใหญ่สุนัขที่ถามว่าเห่าเพราะว่าหิวเนี่ยมีเหมือนกันแต่ว่าเป็นเห่าอีกแบบนึงจะไม่ใช่หอน
3: อ
4: ่ะครับทีนี้คือสิ่งที่เขาเห็นเป็นอย่างที่แจ้งไปก็คือเราไม่สามารถฟันธงได้ว่ามันคือผีหรือเปล่าเขาอาจจะเห็นแค่สิ่งผิดปกติที่เขาไม่เคยเห็นก็ได้แล้วเขาก็เห่าก็หอนออกมาเพราะฉะนั้นต้องแยกจากจุดนี้ก่อนเพราะว่าอย่างที่บอกเราอย่าพิสูจน์อะไรไม่ได้ชัดเจนครับ
3: ค่ะเรียนถามอาจารย์อีกหนึ่งเรื่องแบบนี้ค่ะเรื่องของสุนัขลิ้นดำเขาว่ากันว่าพองูกัดแล้วมันไม่ตายหรอคะ
4: อันนั้นอันนี้เคยได้ยินนำกันครับมันจับคือไม่แน่ใจว่านี่เชื่อมโยงจากอะไรเหมือนกัน
3: ค
4: ือจริงๆคนรักลิ้นดำมันเป็นลักษณะทางพันธุกรรมของเขาแต่ครับคือมันมีอาจจะมีเรื่องของการกระจายของเม็ดสีที่ลิ้นมากกว่าปกตินะครับแต่หากว่าเม็ดสีพวกนี้มันทำให้การพิษหูได้ไหมไม่เกี่ยวกันเลยครับคนละเรื่องเพราะนั้นก็คือต่อให้ลิ้นดำหรือลิ้นสีอะไรก็ช่างโดนกัดก็สามารถที่จะเสียชีวิตได้ถ้าโดนกัดที่มีพิษรุนแรงและปริมาณมากพอครับผม
3: อ๋อก็ได้รับพิษหมดเลยไม่ได้มีสิทธิพิเศษสำหรับสุนัขที่ลิ้นดำ
4: ใช่
3: ค่ะ
4: คือส่วนตั้งแต่ทำงานมาเคยเจอหนึ่งตัวที่เป็นกัดเฉา
3: ๆ
4: ลิ้นแบบสีดำสนิทเลยแล้วตัวนั้นโดนงูกัดมาด้วยแล้วก็มาด้วยอาการโคม่าครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: โชคดีที่แบบเจ้าของก็จับงูมาให้ดูเราก็สามารถที่จะให้เซรุ่มทัน
3: ค่ะ
4: ก็เลยรอด
3: ก็คือก็ต้องรักษากันตามหลักวิทยาศาสตร์ต่อไปด้วย
4: ใช่
3: แต่ก็ไม่รู้ว่าที่มาที่ไปมาจากอะไร
4: ใช่ใช่ไม่แน่ใจว่ามาจากอะไร
3: ค่ะแต่ก็คือลักษณะของสุนัขลิ้นดำอะค่ะคือเขาก็ปกติใช่ไหมคะอาจารย์คือเขาแค่อาจจะมีพันธุกรรมผิดเล็กน้อยในเรื่องของสีเฉยเฉย
4: ใช่แต่ก็แบบมันสุนัขที่แบบมีสีผิวสีขนไม่เหมือนกันก็เป็นลักษณะพันธุกรรมพวกนี้เลยครับ
3: ค่ะก็คือปกติไม่ได้ส่งผลต่อร่างกายอะไรยังไง
4: ใช่ครับ
3: ค่ะอาจารย์เรียนถามอีกหนึ่งข้อคือพูดถึงเรื่องของสุนัขแล้วคราวนี้มาเรื่องของแมวกันบ้างเชื่อว่าหลายท่านเนี่ยได้ยินกันมานานแล้วเพราะว่ามีการแห่นางแมวเพื่อจะขอฝน อันนี้มันเริ่มมายังไงคะแล้วมันเกี่ยวเนื่องมากับแมวยังไงบ้างคะ
4: อันนี้น่าจะเจอบ่อยๆในภาคอีสานเนาะ
3: ค่ะ
4: คือเขาเรียกว่าอะไรคือคนอีสานมีความเชื่อว่าแมวเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบน้ำไม่ชอบอาบน้ำ
3: ค่ะ
4: หรือกลัวน้ำนะครับทีนี้พอเวลาที่โดนน้ำหรือโดนสาดน้ำมาเนี่ยตัวแมวเขาจะร้องเสียงดังกลัวอะไรประมาณเนี้ยนะครับ
3: ค่ะ
4: ทีนี้ในช่วงหน้าแรงเนี่ยนะครับระหว่างที่จะรอฝนตกเนี่ยเขาจะมีพิธีกรรมก็คือแห่นางแมว
3: ค่ะ
4: ใช่ไหมครับทีนี้วิธีการของเขาคือเขาจะเอาแมวใส่ไปในเขาเรียกอะไรมันเป็น
3: กรงตะกร้าค่ะ
4: เป็นตะกร้าเป็นกรงอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็พยายามที่จะทำทุกอย่างให้แมวร้องเพื่อพอมันยิ่งแมวร้องดังเท่าไหร่ปุ๊บเนี่ยก็เขาจะยิ่งหมายความว่าเดี๋ยวฝนจะตกหนักขึ้นเท่านั้น
3: ค่ะ
4: เพราะว่าแมวมันไม่ชอบน้ำถ้ามันร้องไปว่าเดี๋ยวจะต้องโดนน้ำแน่นอน
3: ค่ะ
4: มันก็เลยเป็นความเชื่อที่เขาปฏิบัติต่อกันมาครับผม
3: ค่ะแล้วเห็นว่าหลายพื้นที่พอทำพิธีแห่นางแมวเราได้ผลจริงๆด้วยค่ะอาจารย์ฝนตกลงมาจริงๆด้วยยิ่งเป็นความเชื่อสืบต่อกันมาเลย
4: จริงมันเป็นความบังเอิญคือต้องช่วงเวลาที่เขาทำอะครับมันจะเป็นช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวระหว่างหน้าฝนพอดีด้วย
3: คือ
4: มีเหมือนกันในบางเช่นแบบแห่ไปปุ๊บอะคือตกมาทันทีอะไรเงี้ยนะครับคนที่ยิ่งแบบศรัทธาคือคนที่ไม่ได้รู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์เขาก็จะมองว่าโอ้นี่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยแห่ปุ๊บร้องปุ๊บฝนตกทันทีแต่ความเป็นจริงอะวันที่เขาแห่มันอาจจะเริ่มมีการก่อตัวของเมฆฝนมาแล้วเข้าสู่หน้าฝนเรียบร้อยแล้วอะ ทำพิธีกรรมแต่ปุ๊บตกมาทันทีอะไรเป็นเรื่องบังเอิญซะด้วยซ้ำครับผม
3: ค่ะก็คือสามารถพิสูจน์ได้ตามเรื่องของหลักพยากรณ์อากาศแล้วก็ตามวิทยาศาสตร์ด้วยแต่ว่าช่วงหลังๆอะค่ะอาจารย์พิธีแห่นางแมวเนี่ยก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เยอะว่าเนี่ยลักษณะมันเข้าข่ายเหมือนจะไปทารุณกรรมแมวเลยเพราะว่าบางพื้นที่เองก็โอ้โหจับแมวใส่กรงเข้ามาเขย่าเขาอีกบางจุดเอาน้ำสาดเข้ามาอีกถึงขั้นว่าบางพื้นที่ค่ะเปลี่ยนมาเป็นใช้ตุ๊กตาแมวแทนเลย
4: ใช้โดเรมอน
3: ค่ะค่ะอันนี้มีค่ะ
4: คือถ้าอ้างอิงตามพรบคุ้มครองสัตว์แต่พรบคุ้มครองสัตว์ยังอนุญาตให้สามารถที่จะประกอบพิธีกรรมที่เป็นความเชื่อส่วนเฉพาะกลุ่มบางอย่างนะแต่ว่าเป็นความเชื่อที่จะต้องเป็นความเชื่อที่มีมานานแล้วแล้วก็มีระบุไว้ชัดเจนเพราะฉะนั้นแผนนางแบบก็เป็นสิ่งที่ยังสามารถทำได้อยู่ครับแต่ว่าก็อาจจะต้องพิจารณาเป็นกรณีแต่ว่ามันไม่ได้ทำให้ดุจกระทั่งแมวบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแบบจนกระทั่งใช้ชีวิตไม่ได้เลยแบบนั้นนะครับ
3: ก
4: ็อาจจะต้องดูเป็นหลายๆไปแต่ว่าถามว่ายังทำได้มั้ยยังทำได้อยู
3: ่ค่ะ
4: ครับผม
3: อาจารย์คะเคยมีสัตว์ประเภทอื่นไหมคะที่ถูกมาทำพิธีกรรมแบบนี้ในบ้านเราอะค่ะ
4: บ้านเราเหรอครับส่วนใหญ่บ้านเราเนี่ยพิธีกรรมส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยมีเยอะส่วนใหญ่ก็จะมีเป็นกีฬามากกว่าเช่นชนไก่วัวชนอะไรพวกนี้ครับ
3: ค่ะ
4: จะมีเป็นพวกนี้มากสามารถแต่ว่าพวกนี้ก็ยังสามารถทำได้ในขอบเขตของพรบคุ้มครองสัตว์นะครับ
3: คือถ้าเกิดว่าทำในขอบเขตเนี่ยก็ถือว่าไม่ผิดอะไรแต่ถ้าเกิดว่าไปถึงขั้นทารุณกรรมเขาหรือว่าไปโอ้เอาเลือดเอามาฆ่าเขาแบบนี้อันนี้ผิดแน่นอน
4: ผิดครับ
3: ค่ะค่ะอาจารย์ค่ะ
4: ที่อย่างที่ครูไก่แก้วเนี่ยเราไม่ได้มีระบุมาในบทในกฎหมายนะครับว่าสามารถทำได้เพราะว่าคือมันเป็นอะไรมันเป็นพิธีกรรมของลัทธิที่ไม่ได้แบบแพร่หลายในสังคมนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องจำกัดตรงจุดตัวนี้ด้วยแต่ถ้าเป็นการบูชายันในศาสนาบางศาสนาเนี่ยเขาก็จะมีระบุไว้ชัดเจนว่ามันจำเป็นต้องทำแล้วเขาก็ทำมาหลายพันปีอันนี้เราก็ต้องจำเป็นที่ต้องให้เขาทำครับผม
3: ค่ะอาจารย์คะอย่างลัทธิต่างๆค่ะบางลัทธิเขาระบุเลยว่าต้องเป็นลูกหมาลูกแมวคือต้องเป็นแบบลูกเท่านั้นรวมถึงบอกว่าต้องเอาเลือดเท่านั้นทำไมมันถึงมีความเชื่อว่าต้องเป็นเลือดอย่างเดียวหรือว่าต้องเป็นลูกหมาลูกแมวแบบนี้ค่ะ
4: มันแสดงคือเขาเรียกอะไรลูกหมาลูกแมวมันเป็นสัตว์ที่เพิ่งเกิดแล้วก็เลือดของเขามันจะมีความบริสุทธิ์อ่ะมันมีความเชื่อเรื่องความบริสุทธิ์ความสะอาดของสิ่งที่เอามาบูชาด้วยครับ
3: ค่ะ
4: เราก็เลยบอกว่าบางพิธีกรรมก็เลยมองว่าการใช้เลือดจริงๆไม่ใช่เฉพาะเลือดลูกหมาลูกแมวเลือดลูกวัวลูกแพะลูกแกะอะไรพวกนี้นะครับก็มีการใช้เหมือนกันโดยมีความเชื่อว่ามันเป็นสิ่งที่บริสุทธิ์แล้วก็จะช่วยให้แบบอุดมสมบูรณ์อะไรประมาณนี้ครับผม
3: ก็ถือว่าเป็นความเชื่อที่สืบต่อกันมาถ้าเกิดว่าพูดตามหลักของวิทยาศาสตร์ตามหลักของการศึกษาเล่าเรียนมันมีระบุไว้ไหมคะว่าเนี่ยเท่ากับว่าความว่าบริสุทธิ์อะค่ะ
4: บริสุทธิ์ไหมคือเรียกว่าอะไรอ่ะคือพอคลอดเราจะท้องแม่ปูบัตรเราก็เผชิญกับสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์แล้วครับคือบริสุทธิ์ที่สุดก็คือตอนที่อยู่ในท้องของแม่สัตว
3: ์
4: ก็คือยังเป็นเราใช้คำว่าnaiveเนาะก็คือไม่เคยเผชิญต่อโลกเป็นบริสุทธิ์จริง
3: ๆ
4: พอคลอดออกมาปุ๊บก็คือร่างกายก็จะมีการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมภูมิคุ้มกันทำงานได้รับเชื้อได้รับฝุ่นได้รับสารก่อภูมิแพ้ถามว่าบริสุทธิ์ไหมก็คงไม่บริสุทธิ์แล้วครับผม
3: ค่ะคือเป็นเหมือนลัทธิความเชื่อกันมากกว่าแล้วก็สืบท่อต่อกันมาแต่ถ้าตามหลักความเป็นจริงแล้วแทบจะไปหาข้อมูลที่พิสูจน์ได้เนี่ยน้อยมากๆเลยค่ะ
4: คือถ้าถามว่าถ้าความบริสุทธิ์ถ้าเทียบกับสัตว์ที่โตแล้วสัตว์เด็กก็บริสุทธิ์กว่าในแง่ของความสะอาดทางเซลล์ต่างๆทางภูมิคุ้มกันทางความแข็งแรงของร่างกายลูกสัตว์ก็ดีกว่าอยู่แล้วครับแต่ว่าถ้าถามว่าบริสุทธิ์ไหมก็ไม่ได้บริสุทธิ์เป็นแบบที่แจ้งไปเขาก็สัมผัสสิ่งแวดล้อมไม่ได้ต่างจากตัวสัตว์ที่โตเต็มวัย
3: ค่ะค่ะอาจารย์อยากจะแนะนำหรืออยากจะเตือนยังไงบ้างคะสำหรับกลุ่มคือบางคนก็อาจจะมีความคิดหรือว่าความเชื่อในกรอบแนวคิดแบบนี้ค่ะ
4: ก็ทุกอย่างก็จะต้องอยู่ภายใต้วิจารณญาณของตัวเองเนาะ
3: ค่ะ
4: คือเราก็ถ้าเราจะบูชาอะไรสักอย่างเราก็ต้องพิจารณาว่าสิ่งที่เราบูชาเป็นสิ่งที่เราควรบูชาหรือเปล่านะครับมีผู้รู้หลายๆท่านให้ข้อที่เห็นไปว่าเวลาเราบูชาสิ่งดีๆบูชาเทพเนี่ยเราจะใช้สิ่งสวยงามในการบูชาถูกไหมครับดอกไม้ธูปเทียนขนมอะไรอย่างเงี้ยครับ ต่เมื่อไหร่ที่เราจำเป็นที่จะต้องใช้สิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเช่นการต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรือใช้เลือดหรือใช้อะไรที่มันไม่ใช่สิ่งสวยงามเพราะฉะนั้นให้พิจารณาว่าสิ่งนั้นควรจะเป็นเทพหรือเปล่าควรจะต้องได้รับการเคารพไหมอันนี้ต้องเป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลเนาะคือส่วนตัวไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของลัทธินี้เยอะสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็เลยขอไม่ออกความคิดเห็นในเชิงของวิจารณญาณครับผม
3: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตถามเกี่ยวเนื่องเลยพอพูดถึงเรื่องของสุนัขแล้วก็แมวแล้วนอกจากลัทธิในการบูชายันแล้วบางส่วนก็มีความเชื่อว่าถ้ากินแล้วร่างกายจะดีฟิตปังแข็งแรงแบบนี้ค่ะพิสูจน์แล้วยังไงคะอาจารย์
4: จริงนะครับสุนัขหรือแมวก็เป็นโปรตีนที่ไม่ได้ต่างจากสัตว์อื่นๆครับผม
3: ค่ะ
4: จริงๆมีบางพื้นที่กินเป็นอาหารนะครับอาจจะเรียกว่าเป็นอาหารหรือว่าอาจจะกินเพราะขาดแคลนเพราะฉะนั้นความแตกต่างระหว่างการกินสุนัขกินแมวหรือกินหมูเนี่ยแทบไม่ต่างกันเลยครับเป็นโปรตีนแบบเดียวกัน
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ไม่ได้มีความพิเศษอะไรแตกต่างกันเลยครับ
3: แต่อาจจะเป็นเรื่องของความเหมาะสมในแต่ละพื้นที
4: ่ใช
3: ่แต่ละภูมิประเทศแล้วก็แต่ละประเทศด้วย
4: ใช่เพราะอย่างบ้านเราก็จะมีบางพื้นที่ที่เกี่ยงกินอยู่ก่อนเนาะหรืออย่างต่างประเทศบางที่อย่างเช่นที่เวียดนามที่อะไรเงี้ยเขาก็ยังมีกินบ้างปรับหลายเพราะนั้นมันก็เป็นความเป็นเรื่องอะไรเป็นประเพณีเป็นพิธีกรรมของเขาอะครับ
3: ค่ะ
4: จะถามว่ามันก็เป็นความเชื่อจะถามว่าในความเป็นจริงทางวิทยาศาสตร์ต่างกันไหมกับกินหมูกินไก่ไม่ได้แตกต่างครับผมโปรตีนมีคล้ายๆกัน
3: ค่ะค่ะอาจารย์ต้องบอกว่าสัตว์เลี้ยงอย่างสุนัขและแมวเนี่ยแทบจะเป็นทุกอย่างให้กับเราเลยเป็นสัตว์เลี้ยงที่น่ารักด้วยรวมถึงบางกลุ่มก็อาจจะเป็นลัทธิในการบูชายันด้วยแล้วก็อาจจะเป็นสิ่งที่เขาเอามาทานได้อีกต่างหาก
4: ใช่แล้วก็รวมถึงบางกลุ่มบูชาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตัวซะด้วยซ้ำ
3: อ๋อสุนัขและแมวเหรอคะ
4: ใช่ใช่ครับ
3: อ๋อมีหลากหลายรูปแบบคือส่วนหนึ่งเนี่ยอาจารย์คือที่คนแบบมาทั้งบูชาทั้งกินแบบนี้เพราะว่าลึกๆแล้วคือผูกพันใช่ไหมคะกับสัตว์สองประเภทนี้ค่ะ
4: น่าจะมีความเกี่ยวข้องครับผม
3: ค่ะ
4: มันมีความเกี่ยวข้องคือเขาอยู่กับเรามาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์อะเนาะแล้วก็คือถ้าไม่ใช่แบบสัตว์ที่เลี้ยงเพื่อบริโภคเขาเนี่ยก็มีแค่หมาแมวนี่แหละที่อยู่กับเรามาตั้งมานานจนเรียกได้ว่าแทบจะเป็นเพื่อนกันไปแล้ว
3: ค
4: ่ะเพราะนั้นพอมีข่าวแบบนี้ออกมาปุ๊บมันก็ทำให้สังคมค่อนข้างที่จะตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมต้องแบบกินอะไรขนาดนี้อะไรพวกนี้ครับ
3: ค่ะได้ค่ะเบื้องต้นตรวจสอบพูดคุยกับอาจารย์เท่านี้นะคะ
4: ครับผม
3: ขอบคุณสำหรับข้อมูลวันนี้เป็นประโยชน์มากๆเลยค่ะ
4: ครับผม
3: สวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุจส.100วิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
6: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
7: ผมวิ่งมายางมือสุดกระดุกปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
6: แอปที่ทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
7: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางจส.100หน่อย SOS หน่อย
6: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
7: มีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใครอ่ะเพราะว่าตรงนี้สถานะการตอบสนอง 100% เลยช่วยเหลือ 100%
6: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ

0: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดหงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตจะไป
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ200ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: ในสังคมที่เราอาจไม่รู้จักกันมาก่อนสิ่งหนึ่งที่ยังคงมีความหมายเสมอคือการที่คนเราพร้อมจะช่วยเหลือกันในวันที่อีกคนกำลังเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นคนที่หลงทางหายจากครอบครัวหรือกำลังต้องการความช่วยเหลือในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดทุกการช่วยเหลือล้วนมีส่วนทำให้สังคมของเราอบอุ่นและปลอดภัยขึ้นเรื่องราวแรกเกิดขึ้นกับคุณปรีชาชายที่ขับรถไปล้างไตที่โรงพยาบาลจอมเทียนพัทยาแต่ไม่ได้เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดฉะเชิงเทราและขาดการติดต่อกับครอบครัวตั้งแต่วันก่อนช่วงสายวันที่18กันยายนลูกสาวจึงแจ้งเรื่องมายังจส.ร้อยเพื่อขอให้ช่วยประสานและเร่งติดตามเนื่องจากไม่สามารถติดต่อคุณพ่อได้จนกระทั่งประมาณ13นาฬิกาครอบครัวได้รับข่าวดีว่าพบคุณปรีชาแล้วผู้ที่พบคือคุณจำเริญคนขับรถเกี่ยวข้าวของอบต.ซึ่งกำลังลงพื้นที่เกี่ยวข้าวในช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาและพบรถของคุณปรีชาติดหล่มอยู่ในทุ่งนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อับสายตาไม่มีบ้านคนอยู่ใกล้เคียงหากไม่มีคนขับรถเกี่ยวข้าวเข้าไปในบริเวณนั้นก็อาจไม่รู้ว่ามีคนกำลังต้องการความช่วยเหลือคุณจำเริญจึงแจ้งกำนันเอกกำนันตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราก่อนที่กำนันเจ้าหน้าที่และชาวบ้านจะเข้าช่วยเหลือพาคุณปรีชาซึ่งอยู่ในสภาพอิดโรยและขาดน้ำหลังรถติดลมมาข้ามวันขึ้นรถไถนาและนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนอีกหนึ่งเรื่องราวคือการช่วยติดตามหาญาติของนางจาริกาซึ่งอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่และต้องการติดต่อครอบครัวจส.ร้อยช่วยประชาสัมพันธ์และประสานข้อมูลจนสามารถติดต่อลูกสาวได้ในที่สุดลูกสาวเล่าว่าก่อนหน้านี้คุณแม่พักอยู่ที่เคหะร่มเกล้าแต่ตนเองต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจึงไม่สามารถติดต่อคุณแม่ได้เมื่อแฟนไปตามหาที่ห้องพักก็ไม่พบและยังไม่ทราบแน่ชัดว่าคุณแม่อยู่ที่ไหนจนกระทั่งจส.ร้อยติดต่อกลับมาแจ้งว่าคุณแม่อยู่ที่ศูนย์พักพิงลาดกระบังทำให้ครอบครัวได้รับรู้ว่าขณะนี้คุณแม่อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่และสามารถวางแผนไปรับกลับบ้านได้เมื่อออกจากโรงพยาบาลสองเรื่องราวนี้อาจแตกต่างกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการไม่ปล่อยให้ใครต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังจากคนขับรถเกี่ยวข้าวกำนันเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่ยื่นมือเข้าช่วยไปจนถึงครอบครัวที่กำลังตามหาคนที่รักทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นจริงและจส.ร้อยขอทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับเรื่องประสานความช่วยเหลือและนำเสนอเรื่องราวดีๆเหล่านี้ต่อไปเพราะเราเชื่อว่าเมื่อสังคมไม่ทิ้งกันทุกน้ำใจย่อมมีความหมายจส.ร้อยพร้อมเคียงข้างในวันที่ต้องการความช่วยเหลือและพร้อมเป็นกระบอกเสียงส่งต่อเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่อบอุ่นน่าอยู่และปลอดภัยไปด้วยกันกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในครั้งหน้านะคะ

0: มาติดตามอากาศทั่วไประหว่างวันที่6ถึง12ตุลาคม2569กับจอสอร้อยกันนะคะในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคม69บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่9ถึง12ตุลาคม69ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้น
1: โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะแรกหลังจากนั้นจะมีฝนลดลงส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่6ถึง7และ9ถึง11ตุลาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ให้มีปลาว่ายสะพรั่งทั้งคุ้งน้ำมีเขียดแล้วร้องแจ้วอบอ้วนใหญ่มีน้ำดื่มกินอาบชุ่มชื่นใจมีพืชผักผลไม้ไทยนานาพันธุ์บทกลอนนี้คงบอกเล่าได้ถึงความในพระราชหฤทัยของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถว่าทรงปรารถนาที่จะให้แผ่นดินไทยบริบูรณ์ด้วยพืชพันธุ์ธัญญาหารเพื่อให้คนไทยได้อยู่ดีกินดีพระองค์ได้ทรงจัดตั้งโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นมากมายเพื่อรักษาความหลากหลายทางชีวภาพของผืนป่าเมืองไทยทั้งพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ที่สำคัญทรงกำหนดแนวทางการรักษาป่าโดยการใช้คนเป็นกลไกสำคัญในการทำหน้าที่ดูแลป่าและดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูล
1: ที่เข้ามาอยู่ที่นี่ครับก็มันมีที่อยู่ที่ถามกินไร่ลาก็มีหมดเอี่ยเป็นของตัวเองทั้งนั้นเอี่ยครับไม่ได้เช่าของเขาเอี่ยแล้วก็ลงทุนไปปลูกข้าวมีข้าวกินก็เราก็ไปปลูกสวนกาแฟเดี๋ยวเกิดผลผลิตกาแฟไล่มาก็เราก็เอาไอ้กาแฟนี่ไปขาย
0: ยิ่งกว่านั้นยังมีพระราชดำริให้อนุรักษ์และฟื้นฟูสัตว์น้ำเพื่อเป็นแหล่งอาหารอันยั่งยืน
2: เราหากินก็ยังมีสมบูรณ์มากเรื่องปูก็มันก็มีขยายพันธุ์มีที่อาศัยอยู่มากและไอ้พวกของในน้ำก็ไอ้พวกกุ้งพวกปลานี่มันจะไม่หมดไปครับ
0: ธนาคารอาหารชุมชนสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงในพื้นที่ภาคเหนือโครงการฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำริในหลายภูมิภาคของประเทศล้วนเกิดขึ้นจากพระราชประสงค์ที่จะให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมที่เหมาะสมทั้งการปลูกพืชไร่ไม้ผลและการเลี้ยงสัตว์อีกทั้งยังเป็นแหล่งสร้างงานสร้างรายได้และเป็นแหล่งอาหารของชุมชน
3: ปีพ.ศ. 2545นะครับที่ผมทำแบบเกษตรแบบผสมผสานแบบง่ายๆนะครับกิจกรรมปลูกที่ในสวนนะครับมีปลูกแบบหลากหลายแล้วก็เป็นผมก็ทำบ่อเล็กๆเลี้ยงปลาดุกแล้วก็เลี้ยงปลานิลพออยู่พอกินแล้วก็พอเพียงครับครับอยู่ได้ครับอยู่แบบสบายเลยครับแล้วก็อยู่แบบมีความสุขไม่ต้องเร่ร่อนเหมือนเมื่อก่อนครับ
0: ข้าวผักผลไม้และผลิตภัณฑ์นานาชนิดที่เห็นนี้ล้วนเป็นผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมและทรงช่วยเหลือในด้านการตลาดโดยนำมาจัดจำหน่ายให้คนกรุงเทพได้เลือกซื้อและบริโภคอาหารสดสะอาดถูกหลักโภชนาการในเวลาเดียวกันก็ทำให้ชาวกรุงเทพได้มีส่วนช่วยเหลือชาวชนบท
4: โครงการต่างๆที่ท่านทำขึ้นเนี่ยท่านทำเพื่อขึ้นเพื่อประชาชนจริงๆคืออย่างน้อยๆก็ช่วยชาวบ้านให้มีงานทำส่วนผู้บริโภคก็สามารถที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับตัวเขาเองได้นะคะ
0: ด้วยการทรงงานอย่างมุ่งมั่นของสมเด็จพระบรมราชินีนาถวันนี้ความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารได้กลับคืนสู่ผืนแผ่นดินไทยเพื่อเป็นทรัพย์ในดินศีลในน้ำของลูกหลานไทยสืบไป

0: สวัสดีค่ะเจสไรท์ทอล์ควันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันถึงปัญหาเรื่องนึงที่เป็นที่กังวลใจกันอยู่นะคะเรื่องของผู้ป่วยสมองเสื่อมนั่นเองค่ะวันนี้เราจะพูดคุยกับท่านอาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์ยุทธชัยลิขิตเจริญนะคะจากสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยค่ะเป็นเรื่องราวของคนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อมเป็นที่มาที่ไปของโครงการค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดี
0: ค่ะก่อนอื่นเลยคงต้องถามถึงสถานการณ์ในปัจจุบันของผู้สูงอายุที่อาจจะมีแนวโน้มเป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมในอนาคตอาจารย์ว่าเป็นยังไงบ้างสำหรับ เรื่องของปริมาณของผู้ป่วยเนี่ยค่ะของผู้สูงอายุ
1: ก็เนื่องจากในปัจจุบันเนี่ยครับคนในสังคมไทยนะครับคือในทั่วโลกครับคนอายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็อายุยืนมากขึ้นเรื่อยๆนี่มันก็สัมพันธ์กับจำนวนผู้ป่วยสมองเสื่อมที่เพิ่มขึ้น
0: ค่ะ
1: เพราะมันก็จะตามมากับผู้สูงอายุ
0: ค่ะเพราะว่าผู้สูงอายุก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคสมองเสื่อมนั่นเองเพิ่มมีจำนวนมากขึ้นแน่นอนว่าผู้ป่วยก็ต้องมีปริมาณมากขึ้นเป็นเงาตามตัวใช่ไหมคะ
1: ใช่ถูกต้องครับ
0: ที่สถานการณ์ค่ะ
1: สถานการณ์นะครับก็คือว่าทุกท่านน่าจะเคยได้ยินคำว่า aging society ครับเดี๋ยวขออธิบายเรื่อง aging society นิดนึงนะครับaging society เนี่ยมันก็จะหมายถึงว่ามีในสังคมนึงเนี่ยที่มีผู้ป่วยที่มีคนอายุเกิน60ปีขึ้นไปเกิน 20% หรือว่าอายุเกิน5ปีขึ้นไปเกิน 14% ก็จะถือว่าเป็น aging society ซึ่งก็เป็นที่น่ากังวลใจครับเพราะว่าจำนวนผู้ป่วยที่สูงขึ้นเรื่อยๆที่เป็นสัดส่วนมากขึ้นเนี่ยมันก็ต้องการดูแลจากรัฐที่อาจจะต้องใช้ค่าใช้จ่ายหรือว่าใช้บุคลากรขึ้นนะครับไอกราฟอันนี้เนี่ยก็จะแสดงให้ถึงว่ามันมีประเทศใดแล้วบ้างนะครับที่เข้าสู่ aging society นะครับในจำนวนนั้นเนี่ยก็จะมีประเทศไทยนะที่เขาพิจิตรกันว่าจะเข้าสู่ aging society ในจากที่เขาเคยคาดการณ์กันไว้ในปี2009นะครับว่าของคนไทยนี่น่าจะเกิดในปี2020กว่าขึ้นไปครับแต่ว่าในที่พิจิตรกันไว้นะครับก็จะเข้า aging society ในประมาณปีพ.ศ. 2573นะครับ
0: ค่ะก็คือตามรูปนี้เลยใช่ไหมอาจารย์ที่คาดหมายว่าปี2573เราจะเข้าสู่ภาวะเรียกว่า aging society
1: ใช่ครับแต่ว่าในปี2557นะครับจากการสำรวจประชากรพบเรียบร้อยแล้วครับว่าประเทศไทยได้เข้าสู่ aging society ไปเรียบร้อย
0: นี่เป็นแบบนี้เร็วมากกว่าเดิมถึง18ปีนะอาจารย
1: ์ใช่ครับเพราะว่ามีคนสูงอายุจำนวนเพิ่มขึ้นนะครับในขณะที่มีอัตราการเกิดมันชะลอตัวลงครับ
0: ค่ะค่ะคือเกิดน้อยแต่ว่าคนที่สูงอายุมีมากขึ้นมันก็เลยไล่ขึ้นไปเร็วทำให้กลายเป็นทรงนี้ได้เร็วขึ้นกว่าเดิมถึง18ปีโอ้โหเร็วกว่าเดิมเยอะจริงๆนะคะอาจารย์
1: อันนี้ก็เป็นปี2557อันนี้ก็เป็นรายละเอียดนะครับก็จะมีคนสูงอายุในสไลด์นี้ก็คือคนสูงอายุเกิน60ปีเนี่ยนะครับขึ้นไปเนี่ยก็มีประมาณ 9.9 ล้านคนนะครับในปี2557
0: ค่ะที่บอกว่า 14% ของเราก็คือ 15% ไปแล้ว
1: ใช่ครับ
0: โอ้ค่ะแล้วก็อัตราส่วนก็ทำให
1: อันนี้ก็เป็น
0: ปีล่าสุด
1: ปีล่าสุดครับในเดือนกุมภาก็เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์ของสำนัก
0: สำนักทะเบียนบริหารทะเบียน
1: กรมการปกครองครับ
0: ค่ะ
1: พบว่าในเดือนกุมภาก็มีในคนไทยเรามีประชากรทั้งหมด65ล้านคนครับ
0: ค่ะ
1: 65.6 ล้านคน
0: ก็ยังคงเป็นป
1: ีที่ดีมากในผู้สูงอายุที่อายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยก็จะมี1ใน9นะครับอันนี้เป็นข้อมูลทั่วๆไปนะครับแต่ในประเทศไทยไม่ได้ของเราไม่ได้มีการสัมมโนว่ามีผู้ป่วยสมองเสื่อมอยู่ปริมาณเท่าไหร่นะครับแต่จากการศึกษาในต่างประเทศนะครับก็พบว่าโดยทั่วไปนะครับทุกประเทศเนี่ยก็จะมีประชากร1คนใน9คนนะครับที่ในกลุ่มคนอายุมากกว่า65ปีเนี่ยจะมีภาวะสมองเสื่อมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มาคาดการณ์นะครับว่าในคนในเราเนี่ยมี ผู้ป่วยสมองเสื่อมประมาณกี่คน
0: ค่ะอ๋อก็จะเป็นการคาดการณ์นะคะ
1: ก็ดูในสไลด์ต่อไปก็จะพูดถึงจำนวนคนสมองเสื่อมนะครับก็พบว่าตอนนี้นะครับคนที่อายุ65ปีขึ้นไปเนี่ยในเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้นะครับจะมีอยู่ประมาณ8.6 ล้านนะครับแล้วก็ประมาณท่านเป็น1ใน9เนี่ยก็จะมีก็คาดว่าในประเทศไทยเรามีผู้ป่วยสมองเสื่อมนี่ก็เหยียบล้านแล้วครับ
0: 9,600,000เกือบล้านจริง
1: ๆใช่ครับ
0: นะคะอันนี้เป็นการคาดการณ์แต่จริงๆแล้วเนี่ยก็อาจจะไม่ถึงเพราะนี่คือการคาดการณ์โดยสถิติ
1: อาจจะไม่ถึงอาจจะเกินก็ได้ครับ
0: อาจจะไม่ถึงแต่เกินได้ด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีการลงทุกคนที่เป็นมีอาการป่วยสมองเสื่อมลงไปในระบบของโรงพยาบาลยังไม่มีตัวเลขถึงขนาดนี้ใช่ไหมอาจารย
1: ์ก็เรายังไม่มีการเก็บสถิติที่ชัดเจนว่ามันก็อาจจะมีการศึกษาที่กระจัดกระจายครับ
0: ค่ะนะแต่ว่านี่คือเป็นประมาณว่าเกือบ1ล้านคนเลยนะคะที่อาจจะมีอาการสมองเสื่อมได้นะคะอันนี้เป็นที่มาที่ไปของโครงการคนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อมนะอาจารย์คะ
1: ถูกต้องครับเพราะว่าในปัจจุบันเนี้ยถ้าเราพูดถึงภาวะสมองเสื่อมเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยก็จะมีความคิดว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงหรือว่ารักษาตัวยังไงเพื่อที่จะไม่ให้เกิดภาวะสมองป้องกันยังไงแต่ว่าในคนผู้ป่วยที่เป็นไปแล้วเนี่ยก
0: ็
1: ในปัจจุบันก็จะมีปัญหาเรื่องสวัสดิภาพของผู้ป่วยในสังคมน
0: ะครับ
1: เกิดอย่างจอสร้อยก็จะเจอบ่อยๆนะครับว่าเกิดการล้มเกิดขึ้นเกิดข
0: ึ้
1: นแล้วก็ไม่ได้มีสวัสดิการให้ผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับแล้วก
0: ็
1: อีกอันนึงก็เรื่องของการรักษาการดูแลรักษาผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมในประเทศไทยเนี่ยก็ยังไม่ได้รับการสนับสนุนจากทางรัฐบาลโดยเนื่องจากว่าไอ้การดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยมันเหมือนเป็นปัญหาต่อมีค่าใช้จ่ายกับผู้ป่วยแล้วก็ค่าใช้จ่ายของญาตินะครับญาติอาจจะต้องหยุดงานหรือว่าเสียเวลาที่จะมาดูแลผู้ป่วยนะครับก็ยาที่ใช้รักษาผู้ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นยาที่มีราคาค่อนข้างแพงนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ไม่ได้ถูกบรรจุอยู่ในบัญชียาหลักของชาติ
0: อ๋อไม่สามารถเข้าไปในระบบอะไร30บาทรักษาทุกโรคหรือว่าสปสช.อะไรไม่อยู่ในนั้นเลยใช่ไหมอาจารย
1: ์ก็มียาอยู่เพียงแค่1-2ชนิดที่อยู่ในบัญชียาหลัก
0: ค่ะ
1: แต่ว่าจริงๆแล้วการรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมเนี่ยมันอาศัยหลายอย่างตั้งแต่การตรวจนะครับการตรวจการวินิจฉัยอย่างเงี้ยมันก็ต้องใช้การตรวจเอ็กซเรย์สมองอะไรเงี้ยครับทำตรวจภาพสมองทำ MRI ครับ
0: ก็เลยจะทำให้คนที่ดูแลและรวมทั้งผู้ป่วยอาจจะมีความลำบากในการเข้าถึงการรักษาแบบนั้น
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะอันนี้ก็คือวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการจัดตั้งโครงการแล้วทีนี้เนี่ยเราจัดตั้งมานานขนาดไหนแล้วนะคะอาจารย์คะ
1: จริงๆโครงการนี้นี่เราเริ่มมาตั้งแต่ปี2018แต่ช่วงนั้นมันมีปัญหาเรื่องโควิดก็เลยหยุดไปพักใหญ่ๆครับแล้วเราก็เริ่มซึ่งมาเริ่มแล้วก็มีทางจอสร้อยที่ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็มีภาคเอกชนหลายหน่วยที่เห็นความสำคัญของปัญหานี้เข้ามาให้ความร่วมมือ
0: ค่ะแล้วก็อย่างหนึ่งที่อาจารย์บอกว่าอยากจะให้เป็นที่รู้จักก็คือเรื่องของสัญลักษณ์ดอก forget me not ด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับถูกต้องครับคือดอก forget me not นี่มันจะเป็นสัญลักษณ์ของผู้ป่วยสมองเสื่อมซึ่งเป็นสัญลักษณ์สากลครับแต่ว่าจริงๆแล้วไอ้ดอก forget me not เนี่ยมันไม่ได้ในมันไม่มีในเมืองไทยนะมันเป็นดอกไม้ของเขตหนาวนะคร
0: ับ
1: แต่ว่าด้วยชื่อและที่มาของดอกไม้เนี่ยทางในประเทศต่างๆเขาใช้เป็นสัญลักษณ์สากลของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับ
0: ค่ะ
1: ที่จะใช้ติดตัวผู้ป่วยสมองเสื่อมเพื่อที่จะให้ทราบว่าเป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมที่ต้องการความเห็นอกเห็นใจหรือว่าความดูแลการดูแลนะครับจากสังคม
0: ที่ต่างประเทศเขามี เครื่องหมายสัญลักษณ์นี้ในการติดกับผู้ป่วยจริงๆจังๆไหมอาจารย
1: ์มีใช่ครับมีในหลายๆประเทศครับในประเทศ
0: อ๋อก็จะแล้วแต่รูปแบบของแต่ละที่ในการดีไซน์เหรอคะอ๋อค่ะค่ะ
1: ก็จะ
0: แต่ว่า
1: ที่เริ่มรู้สึกจะเริ่มจากในประเทศเนเธอร์แลนด์นะที่เขาเอาไอ้ตัวดอกไม้เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับ
0: ก็ตามที่เห็นนี้ก็มีหลากหลายเลย
1: ใช่ครับ
0: ด้วยชื่อของตัวดอกไม้ทำให้เอามาเป็นสัญลักษณ์เพื่อให้มีความหมายในสิ่งที่ลืมอย่าลืมฉัน
1: ใช่ครับ
0: อย่าลืมฉันไปถึงแม้ว่าฉันจะลืมเธอไปแล้วเนี่ย นะคะอันนี้ก็มีกิจกรรมที่เริ่มเปิดโครงการมาเพื่อให้มีคนได้รู้จักถึงผู้ป่วยสมองเสื่อมถึงสัญลักษณ์ของดอก Forget Me Not ที่เป็นสัญลักษณ์ของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะคะ
1: ใช่ครับคือทางสมาคมเราต้องการที่จะโปรโมทให้ผู้คนทั่วไปเนี่ยทราบว่าไอ้ดอกไม้ดอก Forget Me Not เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ของผู้ป่วยสมองเสื่อมถ้าเจอผู้ป่วยที่มีติดสัญลักษณ์นี้นะครับก็แสดงว่าผู้ป่วยเนี่ยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องความทรงจำนะครับจะต้องได้รับความเห็นอกเห็นใจหรือได้รับการดูแลนะครับท
0: ี
1: นี้ก็จะมีโครงการที่เริ่มคิกออฟไปแล้วนะครับก็คือเข็มกัดของผู้ป่วยสมองเสื่อมนะครับหรือว่าที่เราเรียกว่าเป็นดิเมนเชียพินครับก็คือเป็นเข็มกัดซึ่งประโยชน์ของเข็มกัดอันนี้นะครับก็คือเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องของการติดตามตัวของผู้ป่วยนะครับทางจสร้อยก็คงได้รับทราบปัญหานี้
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งทางสมาคมเห็นว่ามันไอ้ลิสแบนเนี่ยอันที่หนึ่งมันสังเกตได้ยากนิดนึงนะครับแล้วก็
0: คือจะต้องไปขอไปจับมือขึ้นมาอะไรถึงจะเห็นอย่างนั้นใช่ไหมคะก็เลยมีการทดลองว่าถ้าเป็นเข็มกัดอย่างนี้น่าจะเห็นชัด
1: ผู้ป่วยสมองเสื่อมคนเขาก็จะไม่เขาเรียกนะไม่ชอบที่จะใส่มีอะไรมาติดตัวอะไรเราเลยทำเป็นเข็มกัดทีนี้ว่าเข็มกัดเนี่ยนอกจากว่าเป็นตัวบ่งว่าผู้ที่มีเข็มกัดเนี่ยมีภาวะสมองเสื่อมแล้วเนี่ยก็เพิ่มประโยชน์ไปโดยมีการติด QR code นะครับเพื่อที่จะ
0: ได้รู้ตัวตน
1: สแกนนะครับแล้วก็ติดต่อกับทางจอสอร้อยได้โดยตรงนะครับในช่วงแรกนะครับก็ยังเป็นช่วงทดลองอยู่นะครับถ้าสมมติว่ามันได้ผลดีจริงเนี่ยเราอาจจะทำเรามีความตั้งใจที่จะทำไอ้ QR code เนี่ย
0: ค่ะ
1: เป็นเบอร์ติดต่อกับญาติโดยตรง
0: ในอนาคตใช่ไหมฮะ
1: ที่จะติดต่อกับญาติได้เร็วขึ้น
0: ค่ะค่ะแล้วสำหรับในช่วงแรกที่เราทดลองเนี่ยค่ะอาจารย์เห็นว่ามีฟีดแบ็กมาบ้างไหมคะว่ามีปัญหาอะไรยังไงตรงไหนบ้างเห็นแววๆว่าต้องมีการส่งเข็มกัดไปให้อยู่เรื่อยเพราะว่าหายไปด้วยใช่ไหมคะ
1: ก็เนี่ยเราจะมีการประเมินนะครับโครงการคือเราได้เริ่มไปประมาณเดือนกว่าๆเราจะประเมินว่าอันที่หนึ่งว่าไอ้ตัวเข็มกัดเนี่ยมันสามารถเขาเรียกนะคนไข้ยอมติดไหม
0: ยอมติดไหม
1: มีปัญหาในการใช้อย่างไรบ้าง
0: ค่ะเดี๋ยวก็จะมีการประเมินกันอีกทีนึง
1: ใช่ครับในช่วงเริ่มแรกนี่ก็เห็นว่าอันที่หนึ่งว่าไอ้ตัวเข็มกัดเนี่ยมันสามารถเขาเรียกนะคนไข้ยอมติดไหม
0: ยอมติดไหม
1: มีปัญหาในการใช้อย่างไรบ้าง
0: อื

0: าพรวมของการร่วมมือในครั้งนี้ยังไงบ้างคะ
1: โอ้โหอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าในปัจจุบันในเซเว่นอีเลฟเว่นนี่ก็อยู่ค่อนข้าง
0: หาง่ายใกล้ตัวใช่ไหมคะ
1: ใกล้ตัวครับคือถ้าเราเจอผู้ป่วยเนี่ยเราในโครงการเนี้ยเราก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีครับจาก7 e เ e ่ e คือถ้าสมมติว่าเราเจอผู้ป่วยที่ติดเข็มกลัดเนี่ยนะครับแล้วก็ดูงงๆจะไปไหนก็ไม่รู้อะไรเนี้ยครับเราอาจจะเข้าไปดูถ้ามีเข็มกลัดอยู่แสดงว่าน่าจะเป็นผู้เป็นผู้ป่วยที่มีปัญหา
0: สมองเสื่อมแหละนะคะ
1: สามารถที่จะพาผู้ป่วยเข้าไปใน7 e เ e ่ e นะครับแล้วทาง7 e เ e ่ e ก็จะดำเนินการต่อ
0: ค่ะก็จะดูแลแล้วก็ส่งต่อ
1: ในอดีตเนี่ยเราไปดูคนที่ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่หลงทางนี่กว่าจะรู้ว่าเป็นผู้ป่วยสมองเสื่อมที่หลงทางนี่ใช้เวลานานนะครับแล้วก็การที่ผู้ป่วยสมองเสื่อมที่หลงนะครับไม่สามารถที่จะกลับบ้านได้ยิ่งใช้เวลานานนะครับก็จะมีโอกาสเกิดอันตรายต่อผู้ป่วยมากขึ้น
0: ค่ะเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นโครงการนำร่องก่อนแล้วเดี๋ยวถ้าหากว่ามีการประเมินผลในการทำงานแล้วเนี่ยอาจารย์ก็จะได้มาปรับอีกทีนึงเพื่อให้เหมาะสมกับโครงการในขั้นต่อๆไปใช่ไหมอย่างนั้นใช่ไหมอาจารย
1: ์ครับผม
0: ค่ะนั่นก็เป็นเบื้องต้นของการทำความรู้จักกับโครงการคนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อมในช่วงนี้นะคะได้ยังไงติดตามการสัมภาษณ์นะคะในเรื่องราวในรายละเอียดของผู้ป่วยสมองเสื่อมกันได้เรื่อยๆนะคะเราก็จะมีเป็นช่วงพิเศษในการสัมภาษณ์พูดคุยกับทั้งคุณหมอนะคะแล้วก็ทั้งอาจจะทั้งมีผู้ดูแลผู้ป่วยแล้วก็อาจจะลงลึกไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการให้ความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะค่ะก็เรียกว่าเป็นปฏิบัติการรวมพลังน้ำใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงวัยนะคะโดยสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอัมพลฟู้ดนะคะ MEA หรือว่าการไฟฟ้านครหลวงแล้วก็7 e เ e ่ e อนนะคะรวมทั้งวิริยะประกันภัยด้วยธนาคารออมสินเซ็นทรัลพัฒนาแล้วก็กรุงเทพมหานครวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ส

0: สวัสดีค่ะสำหรับ JS Roy Talk ในวันนี้นะคะเรายังคงพูดคุยกันถึงเรื่องของโครงการคนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อมเป็นตอนที่2ค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องของการพลัดหลงซึ่งจะเกิดขึ้นในผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมค่ะวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ยุทธชัยสรุติเกรียงไกรนักจิตวิทยาคลินิกสาขาวิชาประสาทวิทยาฝ่ายอายุรศาสตร์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะคงต้องเรียนถามเลยค่ะว่าเรื่องของสถิติของคนไข้ที่มีภาวะสมองเสื่อมนะคะอย่างที่อาจารย์รับรู้รับทราบที่โรงพยาบาลจุฬาเนี่ยมักจะมีคนไข้ที่มีอาการสมองเสื่อมแล้วพลัดหลงเนี่ยเยอะขนาดไหนยังไงคะอาจารย
1: ์ครับผมก็ถ้าอ้างอิงจากต่างประเทศนะครับก็ในเว็บไซต์ก็จะบอกว่ามีคนที่พลัดหลงประมาณ6ใน10คนนะครับผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่เคยพลัดหลงประมาณ 60% แต่จากที่เราเก็บข้อมูลในคลินิกของเราในโรงพยาบาลจุฬานะครับพบว่าประมาณครึ่งต่อครึ่งอะครับประมาณ 45% เคยพลัดหลงซึ่งก็เป็นอัตราส่วนที่ดูเยอะแล้วก็น่าตกใจเหมือนกันนะครับ
0: นั่นน่ะสิคะแล้วเราได้เรียกว่าไปดูไหมคะว่าสถานการณ์ที่เกิดพลัดหลงในผู้ป่วยสภาวะสมองเสื่อมของเราเนี่ยมักจะเกิดจากอะไรยังไงอะคะ
1: จริงๆต้องบอกว่าผู้ป่วยเพราะสมองเสื่อมมีหลายสาเหตุมากเลยครับแล้วก็

0: ปัจจัยเสี่ยงหลายอย่างที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดการพลัดหลงครับผมก็โดยที่เราจากที่เราไปสำรวจมาเนี่ยครับเราพบว่าปัจจัยเสี่ยงข้อที่หนึ่งเลยเนี่ยสำคัญที่สุดเลยน่าตกใจมากคือผู้ดูแลผู้ป่วยเพราะสมองเสื่อมเนี่ยกลุ่มที่ไม่เคยรู้มาก่อนว่าผู้ป่วยมีโอกาสที่จะพลัดหลงเนี่ยผู้ป่วยกลุ่มนั้นจะพลัดหลงได้ง่ายกว่าเพราะว่าญาติที่ดูแลเนี่ยขาดการตระหนักรู้ว่าผู้ป่วยสามารถที่จะพลัดหลงได้ครับ
1: ซึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นจากช่วงแรกๆที่เขาเป็นอย่างนั้นไหมอาจารย์
0: ใช่ครับช่วงแรกๆเนี่ยเราก็จะสังเกตว่าผู้สูงอายุในบ้านเราท่านแบบอาจจะมีอาการเปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของความคิดความจำเราอาจจะคิดว่าเป็นเพราะเรื่องของวัยผู้ป่วยท่านอาจจะยังมีโอกาสได้ออกไปข้างนอกบ้านได้ไปทำกิจกรรมบางท่านยังขับรถอยู่บางท่านยังไปจ่ายตลาดเองอยู่เงี้ยครับผมก็มีโอกาสที่ท่านจะพลัดหลงได้ถ้ามันเกิดความเสื่อมขึ้นมาในจุดเนี้ยจุดที่ญาติยังไม่มีความอาจจะยังไม่ได้ทราบข้อมูลยังไม่เข้าใจก็อาจจะมีโอกาสทำให้ผู้ป่วยพลัดหลงได้ง่ายขึ้นนะครับผม
1: เคสนี้เพิ่งมีตัวอย่างแมปเลยค่ะที่จสร้อยปรากฏว่าญาติเข้าไปเยี่ยมผู้สูงอายุแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอาการอัลไซเมอร์ผู้สูงอายุบอกว่าเนี่ยอยากจะไปที่นี่ที่เขาเคยไปส่งหน่อยที่รถไฟฟ้าหายไปเลยค่ะตอนนี้กำลังหาตัวอยู่อันนี้ใช่ไหมคะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะที่ทำให้เกิดพล
0: ั
1: ดหลงบ่อยๆ
0: ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเพียงแค่ปัจจัยหนึ่งนอกจากนั้นก็อาจจะยังมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆอีกครับอันนี้เป็นแบบ common sense เลยคือผู้ป่วยที่มีความสามารถทางสมองการคิดการตัดสินใจลดลงแต่ท่านยังสามารถที่จะเดินเหินได้คล่องแคล่วกลุ่มนี้ก็จะมีโอกาสเสี่ยงที่จะพลัดหลงมากกว่ากลุ่มผู้สูงอายุหรือกลุ่มผู้ป่วยเพราะสมองเสื่อมที่มีปัญหาเรื่องการเดินหรือว่าท่านที่นอนติดเตียงก็อาจจะโอกาสน้อยมากที่จะพัดหลงนะครับผม
1: ค่ะแต่ตอนนี้ค่ะอยากจะทราบสถิติว่าคนที่สมองเสื่อมในปัจจุบันเนี่ยส่วนคิดจะเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ได้ที่เขายังเดินเหินคล่องอยู
0: ่โอ้ผมว่าแทบจะทั้งส่วนใหญ่เลยนะครับท่านอาจจะยังเดินได้อยู่อาจจะมีผู้สินสารยังไงฮะอาจจะทำให้เดินเหินไม่ค่อยคล่องแคล่วใช่ครับแล้วก็นอกจากนั้นก็อาจจะ
1: เดินสะดวก
0: ใช่ยกเว้นผู้ป่วยสูงอายุบางท่านที่อาจจะมีปัญหาเรื่องทางกระดูกกระเดี่ยวอะไรเงี้ยไม่ค่อยดีอะไรพวกเนี้ยฮะสะโพกหักอะไรเงี้ยก็อาจจะทำให้ท่านเดินไม่สะดวก
1: ค่ะแล้วสถิติผู้ป่วยที่เป็นสมองเสื่อมเนี่ยปัจจุบันอายุน้อยลงกว่าเดิมไหมคะเท่าที่สังเกต
0: จริงๆผมคิดว่ามันน่าจะขึ้นอยู่กับว่าสังคมของพวกเราเนี่ยรู้จักภาวะสมองเสื่อมมากขึ้นก็เลยสามารถที่จะตรวจจับแล้วก็จับสังเกตความเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าได้ดีขึ้นก็เลยพามาพบแพทย์เร็วขึ้นนะครับ
1: อ๋อค่ะก็อันนี้อาจจะไม่บอกไม่ได้ว่าดีกว่าเดิมหรือแย่กว่าเดิมแต่ว่าคนเข้าใจมากขึ้นก็เลยรีบพามาหาคุณหมอมากขึ้น
0: ใช่รวมถึงผู้สูงอายุหลายๆคนที่ท่านมีการศึกษาที่ดีหรือว่าแบบเรียนหนังสือมาเยอะหรือโดยเฉพาะอีกกลุ่มนึงที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์อะไรเงี้ยพอจับสังเกตเอ๊ะของเรามีความจำที่ลดลงจากเดิมก็อาจจะมาพบแพทย์ไวขึ้นฮะ
1: อ๋อค่ะค่ะอันนี้มี2ประเด็นแล้วก็คือช่วงแรกๆยังไม่รู้ว่ามีอาการอัลไซเมอร์หรือว่าเป็นอาการสมองเสื่อมใดๆข้อที่2ก็คือการเดินเหินยังเดินได้ดียังขับรถได้ยังใช้ชีวิตยังคืออย่างบางครั้งก็ยังพูดจาเป็นปกติอย่างนั้นมั้ยคะ
0: ใช่บางครั้งญาติอาจจะยังตรวจจับไม่ได้ว่าคุณพ่อคุณแม่มีเริ่มมีอาการของภาวะสมองเสื่อมอะไรเงี้ย
1: แล้วมีข้ออื่นๆอีกไหมคะอาจารย
0: ์ก็จริงๆก็อาจจะผู้สูงอายุที่มีโอกาสจะพัดลงหรือผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมที่มีโอกาสจะพัดลงเนี่ยครับก็อาจบางทีอาจจะเป็นกลุ่มที่ยังมีโอกาสได้ไปทำกิจกรรมต่างๆนอกบ้านซึ่งก็จะสอดคล้องกับสองข้อแรกที่อธิบายไปใช่แล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือผู้สูงอายุบางท่านเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวนะครับหรือมีโอกาสที่จะได้ใช้ชีวิตอยู่บ้านคนเดียวในช่วงกลางวันที่ลูกๆหลานๆออกไปทำงานช่วงนั้นเนี่ยก็อาจจะมีโอกาสที่ทำให้ท่านเดินเหินออกไปนอกบ้านแล้วก็เกิดการพลัดหลงขึ้นได้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็อีกข้อนึงที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็คือว่าผู้ป่วยเนี่ยส่วนใหญ่มักจะพัดหลงเนี่ยไม่ได้มักจะพัดหลงจากนอกบ้านนะครับคือท่านออกไปเช่นออกมาโรงพยาบาลหรือไปทานข้าวที่ห้างสรรพสินค้าหรือไปทำบุญที่วัดอย่างเงี้ยครับสถานที่เหล่านี้เป็นสถานที่ที่ท่านอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้นเคยแล้วก็ทำให้ท่านเนี่ยพัดหลงได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็จะเป็นอีกปัจจัยเสี่ยงนึงนะฮะ
1: อืมค่ะอันนี้เราก็ได้รับแจ้งบ่อยเหมือนกันพาคุณพ่อไปหาหมอให้รออยู่ตรงนี้ไปจ่ายเงินไปจ่ายยาไปรับยาเอากลับไปที่หายไปแล้วนะคะ
0: ใช่ครับ
1: ค่อนข้างบ่อยทีเดียว
0: ใช่ค่ะสาเหตุเนี่ยคืออาจจะเป็นว่าผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมเนี่ยโดยเฉพาะโรคอัลไซเมอร์เนี่ยท่านจะมีอาการลืมเด่นนะครับคือลืมแม้กระทั่งว่าเมื่อเช้านี้มาโรงพยาบาลยังไงนั่งรถอะไรมาบางทีท่านอาจจะอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วแต่ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนไม่รู้ว่าจะต้องทำอย่างไรไม่รู้ว่ามากับใครโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่เรามักจะเจอบ่อยคือเดี๋ยวคุณพ่อรอตรงนี้นะเดี๋ยวไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงเดี๋ยวไปรับยาแป๊บนึงก็ปล่อยให้ท่านนั่งรอคนเดียวบางทีท่านอาจจะลืมว่าเอ๊ะท่านมากับใคร
1: มากับใครลืมคำสั่งว่าให้รออยู่ตรงนี้ลืมไปแล้ว
0: ใช่ท่านก็จะแก้ปัญหาด้วยการเอาละถ้าไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนฉันก็จะหาทางกลับบ้านด้วยตัวเองละ
1: โอ้โหแล้วอย่างนี้เราจะทำยังไงได้บ้างคะเราจะมีวิธีการในการที่จะดูแลผู้ป่วยสมองเสื่อมยังไงเพราะว่าพูดถึงอันตรายก่อนก็ได้ค่ะอันตรายของการที่พัดหลงจากผู้ป่วยสมองเสื่อมจากพัดหลงแล้วอย่างนี้จะเป็นอะไรเกิดขึ้นกับเขาบ้าง
0: โอ้มีหลายประการเลยครับส่วนขอแยกเป็นสองส่วนละกันส่วนแรก
1: ค
0: ือผลที่ส่งต่อผู้ป่วยโดยตรงครับเวลาที่ท่านพัดหลงเช่นท่านอาจจะมีความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุเช่นรถชนอะไรเงี้ยหรือว่าท่านอาจจะถ้าท่านหลงนานๆหน่อยก็จะขาดน้ำขาดอาหารไม่ได้รับประทานอาหารอะไรเงี้ยครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของมีผู้ไม่หวังดีมาหลอกลวงนะครับแล้วก็อาจจะถ้าในต่างประเทศเนี่ยก็จะเผชิญกับสภาวะอากาศที่มันเลวร้ายหิมะตกแต่ประเทศไทยก็เป็นเมืองร้อนผมว่าท่านอาจจะต้องแบบเผชิญกับสภาวะใช่
1: คือผู้ป่วยสมองเสื่อมเนี่ยคือคิดว่าแบบเมืองไทยมีคนใจดีอาจจะขออาหารขอน้ำเนี่ยเขาสามารถไหมเขาสามารถที่จะแบบร้องขอได้ไหมคะ
0: จริงๆผมคิดว่าเป็นบางกลุ่มโรคครับบางกลุ่มโรคที่ท่านยังมีความสามารถทางภาษาดียังมีความสามารถในการคิดตัดสินใจดีเพียงแค่ลืมเนี่ยท่านก็อาจจะร้องขอความช่วยเหลือได้ครับแต่บางท่านที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารเรื่องของภาษาอันนี้ก็อาจจะยากหน่อยในการที่จะร้องขอความช่วยเหลือ
1: ค่ะคือบางท่านก่อนที่จะเป็นเนี่ยอาจจะมีการสื่อสารได้ดีพูดได้แต่พอเป็นแล้วอาจจะพูดไม่ถูกอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ก็ใช่ครับจะมีบางกลุ่มโรคที่มีปัญหาโดยเฉพาะเรื่องของภาษาทำให้ท่านอาจจะมีปัญหาเรื่องการฟังคนอื่นแล้วไม่เข้าใจใช่หรือว่าท่านอาจจะพูดกับคนอื่นแล้วอาจจะคนอื่นอาจจะไม่เข้าใจท่าน
1: ค่ะค่ะและอีกในส่วนนึงของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นก็คือ
0: ต่อผู้ดูแลเองนี่แหละครับ ผู้ดูแลเองเวลาที่ถ้าผู้ใหญ่ในบ้านท่านพัดหลงไปก็แน่นอนว่าอาจจะเกิดความวิตกกังวลเกิดความรู้สึกเป็นทางลบกับตัวเองเช่นรู้สึกผิดรู้สึกเสียใจแล้วก็บางทีอาจจะต้องลางานหรือว่าอาจจะใช้ทรัพยากรในการตามหาผู้ใหญ่ที่พัดหลงนะครับผมก็จะมีผลเสียทั้งนั้นเลยครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่สำคัญในนี้ต่อผู้ป่วยนะครับต่อผู้ป่วยคือเวลาที่ผู้ป่วยเคยพัดหลงมาก่อนเนี่ยญาติก็จะมีความกังวลมากขึ้นแหละพอกังวลมากขึ้นก็อาจจะจำกัดกิจกรรมที่จะพาท่านออกไปนอกบ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ใช่ใช่อันนี้ก็อาจจะทำให้ท่านขาดโอกาสในการปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมครับ
1: ค่ะไม่กล้าพาออกไปนอกบ้านอาจจะโดนกักขังอยู่ในบ้านอาจจะมีวิธีการอื่นๆใดๆที่อาจจะทำให้รู้สึกว่าไม่อยากให้ท่านออกไปไหนได้เลยนะ
0: ใช่ครับใช่ใช่ใช่ซึ่งส่วนตัวแล้วเนี่ยทางพวกเราเนี่ยก็อยากจะให้ผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมท่านได้แบบออกไปเที่ยวบ้างออกไปเจอโลกภายนอกบ้างท่านจะได้เกิดการเรียนรู้ครับได้เจอกับสิ่งใหม่ๆอะไรเงี้ยฮะก็จะขาดโอกาสตรงนั้นไปฮะ
1: ค่ะซึ่งมันก็จะส่งผลกับอาการใช่ไหมคะมันอาจจะทำให้อาการแย่ลงเร็วกว่าเดิมอย่างเงี้ยป่ะคะ
0: ใช่ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้อาการแย่ลงเร็วกว่าเดิมถ้าท่านขาดการกระตุ้นทางสมองตรงเนี้ยครับผม
1: ค่ะค่ะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดสมมุติว่ามีความจำเป็นจะต้องพาไปหาคุณหมอแล้วมีแค่คนดูแลกับผู้ป่วยอย่างเงี้ยค่ะเราจะต้องมีวิธีการในการจัดการยังไงถ้าหากว่าเราจะต้องไปรับยาไปห้องน้ำไปจ่ายเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีข้อแนะนำไหมคะ
0: จริงๆคือเราไม่อยากจะให้ปล่อยท่านไว้คาดสายตาเลยครับโดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่คุ้นเคยการแบบคาดหวังว่าเดี๋ยวคุณพ่อนั่งรอตรงนี้นะแล้วเดี๋ยว
1: ใช่ไหมคะ
0: ผมว่าอาจจะยากมากๆเลยอะครับผมอาจจะต้องมีญาติไปด้วยกันหรือว่าอาจจะต้องประกบนิดนึงอะครับถ้าเข้าห้องน้ำเราอาจจะยืนเฝ้าท่านหรืออาจจะแบบมาเข้าด้วยกันอะไรเงี้ยฮะ
1: ค่ะต้องใช้วิธีอย่างนั้นเลย ถ้ากรณีไม่มีคนช่วยเหลือหรือไปขอความช่วยเหลือกับนางพยาบาลหรือคนอื่นๆที่อยู่ในบริเวณแวดล้อมไม่ได้เราก็ต้องใช้วิธีพากันเข้าไปทุกที่เลยตัวติดกันเลยอย่างนั้นใช่ไหมคะ
0: ใช่ใช่หรือถ้าเป็นที่โรงพยาบาลอาจจะง่ายหน่อยเพราะว่ามีบุคลากรเยอะใช่คือเราอาจจะขอร้องหรือร้องขอความช่วยเหลือจากทีมบุคลากรทางการแพทย์ให้ช่วยเฝ้าดูนิดนึงนะเดี๋ยวเราจะไปเข้าห้องน้ำหรือเราจะไปทำธุรกรรมธุรกิจต่างๆของเรา
1: อย่างนี้พูดถึงว่าถ้าหากว่าออกนอกบ้านเนี่ยโอกาสพลัดหลงได้ค่อนข้างง่ายทีนี้ถ้าอยู่ในบ้านล่ะอยู่ในบ้านปัจจัยเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการพลัดหลงมันมีไหมคะ
0: มีอยู่นะครับคือมันจะมีสัญญาณเตือนที่ทำให้บ่งบอกชี้ว่าผู้ป่วยมีโอกาสที่จะพลัดหลงมากขึ้นแม้ว่าท่านจะอยู่ในบ้านนะยกตัวอย่างเช่นท่านเนี่ยมีความรู้สึกว่าที่เนี่ยไม่ใช่ที่บ้านของท่านท่านลืมไปแล้วว่าที่นี่คือที่บ้านของท่านท่านจะกลับบ้านเก่าท่านก็อาจจะพูดว่าเนี่ยพาแม่กลับบ้านหน่อยแม่อยากกลับบ้านทั้งที่บ้านที่อยู่เนี่ยคือบ้านของท่านเองนะฮะ
1: จำไม่ได้
0: ใช่จำไม่ได้ตรงนี้เป็นอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคือผู้ป่วยเพราะสมองเสื่อมบางท่านอาจจะมีพฤติกรรมวุ่นวายในช่วงประมาณมักจะเกิดในช่วงประมาณเที่ยงบ่ายจนถึงเย็นๆเลยใช่ใช่ก็จะมี
1: ทำไมถึงเป็นเวลาที่จะวุ่นวายเพราะอะไรคะ
0: ก็มีชื่อเรียกอาการเป็นซันดาวซินโดมครับผม
1: ซันดาวซินโดม
0: ใช่อาการตอนพระอาทิตย์ตกผู้ป่วยก็อาจจะมีความสับสนมากขึ้นอาจจะมีอาการเช่นเดินวนไปวนมาโดยไร้จุดหมายมีแบบความเขาเรียกอะไรล่ะความว้าวุ่นใจอะไรเงี้ยครับหรือมีความกังวลใช่ใช่
1: แล้วมีการวิเคราะห์ไหมคะว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรทำไมถึงเป็นช่วงเวลา
0: เขาก็มีความเชื่อว่ามันเป็นความผิดปกติของวงจรชีวิตที่ปกติชีวิตของคนเรา24ชั่วโมงเนี่ยครับก็จะมีวงจรอยู่แต่ช่วงนั้นอาจจะมีสารสื่อประสาทหรือกลไกของสมองบางอย่างที่เพี้ยนไปครับผมทำให้ท่านอาจจะสับสน
1: วันมักจะเป็นเหมือนกันด้วยเหรอคะเป็นเหมือนก
0: ันทุกใช่ครับใช่ครับก็อันเนี้ยจะเป็นข้อดีนิดนึงนะคือเราสามารถที่จะทำนายได้แล้วก็ป้องกันได้ในช่วงระยะเวลาตรงนั้นนะครับผม
1: อ๋อค่ะอย่างนี้คือเราก็ต้องบอกผู้ดูแลว่าเตือนไว้ก่อนว่าช่วงเวลาประมาณเนี้ยนะคะพระอาทิตย์ใกล้ๆตกช่วงเย็นๆเนี้ยอาจจะมีอาการนะอาจจะมีการพยายามที่อยากจะออกไปนู่นนี
0: ่ใช่ใช่ครับก็อาจจะเป็นเวลาที่แบบโอ้เราต้องดูแลเป็นพิเศษครับผม
1: ค่ะค่ะเรียกว่ามาร์กไว้เลยนะมาร์กไว้เลยมักจะเป็นอย่างนั้นเกิดขึ้น
0: แต่ก็ไม่ใช่ทุกเคสนะครับแต่ว่าเคสที่มีพฤติกรรมวุ่นวายโดยส่วนจำนวนหนึ่งที่เราพบได้ไม่น้อยเลยก็คือจะมีอาการเนี่ยแหละตอนพระอาทิตย์จะตกหน่อย
1: ค่ะค่ะแล้วการดูแลเพื่อที่จะให้ไม่ให้เกิดการพัดหลงมีข้อแนะนำไหมคะ
0: อย่างแรกเลยครับ
1: ไอ้ที่แบบว่าติดตัวตลอดเวลาที่ว่ามันก็อาจจะมันต้องเปลี่ยนกะไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าถ้าเราดูตลอดคงไม่ไหวอาจารย์คะแล้วอย่างนี้เราจะป้องกันการพัดหลงของผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมได้ยังไงบ้างคะ
0: อ๋อโอเคครับก็ลำดับแรกเลยครับคือผมก็ดีใจมากๆที่วันนี้ได้มีโอกาสมาพูดกับทางจสร้อยถือว่าเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ทราบเลยว่าจริงๆแล้วผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับมีแนวโน้มที่จะพัดหลงได้ง่ายกว่าผู้สูงอายุที่ไม่มีภาวะสมองเสื่อมนะครับแล้วก็เวลาที่โดยเฉพาะเวลาที่พาไปนอกบ้านเนี่ยเราก็อาจจะต้องจับตาดูหรือว่าอยู่เป็นเพื่อนท่านเป็นพิเศษนะครับผมแล้วก็เวลาที่ท่านมีอาการวุ่นวายกระวนกระวายใจมีบอกว่าอยากจะกลับบ้านเก่าอะไรเงี้ยครับก็อาจจะเราเน้นเป็นผู้ดูแลนะเราก็อาจจะอยากแนะนำให้ช่วยซัพพอร์ตจิตใจกันนิดนึงอาจจะชวนแกคุยอาจจะบอกว่าเนี่ยตอนนี้คุณแม่อยู่ที่บ้านเรานะอะไรเงี้ยครับหรืออาจจะเบี่ยงเบนไป
1: อย่างนี้ได้ไหมคะพาวนรอบนึงแล้วบอกนี่ไงมาถึงบ้านแล้วอะไร
0: ใช่ใช่ครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคนึงก็ส่วนใหญ่ก็จะเห็นอยู่สองเทคนิคครับเทคนิคแรกเวลาที่ผู้ป่วยท่านอยากจะกลับบ้านเก่าหรือจะออกไปนอกบ้านเนี่ยก็อาจจะเทคนิคหนึ่งก็คือเนี่ยพาวนรอบหมู่บ้านแล้วพอกลับถึงบ้านก็คุณแม่เราถึงบ้านเรากันแล้วนะ
1: แค่นี้เลยง่าย
0: อย่างใช่หรืออีกส่วนหนึ่งก็คือได้เลยเดี๋ยวจะพากลับไปนะแต่เดี๋ยวคุณแม่ไปอาบน้ำให้สดชื่นก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านกันอย่างเงี้ยฮะ
1: หลอกให้ลืมหลอกให้ลืมอันนี้เทคนิคว่าหลอกให้ลืม
0: ใช่ใช่ใช่ถูกต้องครับอาบน้ำเสร็จออกมาก็ลืมไปแล้วว่าอยากจะกลับบ้าน
1: นะคะนี่ก็เป็นเทคนิคง่ายๆนะคะที่จะสามารถช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาในภาวะที่อาจจะหงุดหงิดใช่ไหมคะ
0: ใช่ก็คือเน้นซัพพอร์ตอารมณ์จิตใจแกคือ ผู้ป่วยเพราะสมองเสื่อมเนี่ยเราจะไปปรับความคิดให้เป็นเหตุเป็นผลอาจจะยากผมว่าแนะนำให้ลองจับประเด็นว่าเอ๊ะแกรู้สึกอะไรอยู่แกรู้สึกกังวลว่าวุ่นใจหรือว่ากลัวหรือว่าเศร้าอะไรครับเราเน้นซัพพอร์ตอารมณ์มากกว่าที่จะไปปรับเปลี่ยนแนวคิดของแกนะครับก็จะช่วยได
1: ้วิธีการดุนี่คงไม่ได้ผลแต่ว่าเบี่ยงประเด็นอะไร
0: ใช่ต้องมีทริคนิดนึงนะครับผมในการดูแลท่าน
1: ก็เหมือนดูแลเด็กใช่ไหมคะต้องหลอกเด็กมาแล้วกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่ง
0: ใช่ใช่ใช่แล้วก็อีกส่วนหนึ่งครับผมคิดว่าในสังคมไทยเนี่ยก็มีความแบบช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
1: เอื้ออารีเอื้ออารีกัน
0: ใช่ใช่เราก็อาจจะไปแจ้งให้กับเพื่อนบ้านหรือว่าพี่รปภ.ในหมู่บ้านอะไรนะครับช่วยบอกว่าเออถ้าเห็นท่านเดินอยู่คนเดียวดูแบบงูเหมือนจะพัดหลงอะไรเงี้ยให้แบบว่าโทรกลับหรือว่าติดต่อมาหาผู้ดูแลอย่างเงี้ยก็จะช่วยได
1: ้ค่ะถ้าไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านก็อาจจะเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ปากซอยใช่ไหมคะ
0: ร้านค้าร้านขายของชำ
1: นะคะก็คือพาไปแนะนำตัวไว้ก่อนถ้าเห็นเดินมาคนเดียวนะคะช่วยแจ้งเบอร์นี้ด้วยหรือว่าดักจับไว้ก่อนหรืออะไรอย่างนั้น
0: ใช่ครับ
1: เรียกว่าเป็นการให้ชุมชนช่วยดูแลนะคะ
0: ใช่ครับแล้วก็ส่วนสุดท้ายที่ผมรู้สึกว่าน่าจะสำคัญก็คืออาจจะมีคอนแทคมีเช่นเบอร์โทรศัพท์ของญาติติดกับเสื้อของคนไข้นะครับแล้วก็เป็น อีกอันนึงที่สำคัญเลยคือโครงการผู้ป่วยอะไรคนไทย
1: คนไทยใส่ใจผู้ป่วยสมองเสื่อม
0: ใช่ครับก็จะสร้าง awareness หรือว่าสร้างความตระหนักรู้ตรงนี้ให้กับสังคมไทยมากขึ้นแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ป่วยที่มีภาวะสมองเสื่อมครับในทุกมิติ
1: ค่ะเพื่อเป็นการแสดงให้เห็นว่าสัญลักษณ์ดอก Forget Me Not ทำให้เป็นที่รู้จักทั่วกันว่าอันนี้คือสัญลักษณ์ของผู้ป่วยที่มีอาการสมองเสื่อมซึ่งอาจจะเป็นได้หลายอย่างแต่ว่าถ้าเห็นนี่คือให้เข้าไปให้ความช่วยเหลือได้เลย
0: ใช่หรือว่าถ้าท่านบางทีอาจจะทำแสดงพฤติกรรมอะไรที่อาจจะเราเห็นแล้วเอ๊ะแปลกๆอะไรเงี้ยก็ขอให้แบบว่ามีความเมตตามีความเข้าใจกับผู้ป่วยท่านไม่ได้ตั้งใจที่จะแสดงพฤติกรรมเช่นนั้นออกไปหรอกครับ
1: ค่ะซึ่งบางทีบางคนอาจจะมีภาวะที่อาจจะแสดงก้าวร้าวหรือบางคนอาจจะเงียบๆเฉยๆอันนี้แล้วแต่เลยใช่ไหมคะไม่ได้ระบุว่าเป็นโรคนี้จะต้องเป็นแสดงอย่างนี้ไม่เลยแล้วแต่คนเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่อาการมีหลากหลายมากเลยครับ
1: ค่ะแต่วิธีการที่จะเข้าหาก็คือให้นิ่งๆ
0: ใช่
1: ดูทีท่าว่าจะเข้าในรูปแบบไหนอารมณ์ของเขาอยู่ในอารมณ์แบบไหน
0: ใช่ใช่ใช่ครับผม
1: ค่ะแม้วันนี้ก็มีทริคมาหลายเรื่องเลยทีเดียวนะคะสำหรับเรื่องของการพัดลงของผู้ป่วยภาวะสมองเสื่อมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์ยุทธชัยชรุติเกรียงไกรนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: นี่ก็เป็นเรียกว่าการปฏิบัติการรวมพลังน้ำใจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของสังคมผู้สูงวัยนะคะโดยสมาคมโรคสมองเสื่อมแห่งประเทศไทยโรงพยาบาลจุฬาสภากาชาดไทยคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะอัมพลฟู้ดสุขภาพดีทุกความอร่อย MEA การไฟฟ้านครหลวงค่ะพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครบริษัทวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณธนาคารออมสินบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชน 7-11 และกรุงเทพมหานครค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีอะค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค
0: ่
1: ะ
0: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
2: ก็คือเหมือนจะโทรทั้งแม่บ้านก็ส่งพิธีกรแล้วก็เลยตะโกนวุ่นวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมครับ
1: แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
0: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
5: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
4: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
0: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจส100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

กิตติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาสถิตกลางใจปวงประชาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจส.100บริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ัวเราเองนั้นถือว่าชอบทางกฎหมายมาโดยตลอดทำงานกฎหมายก็เห็นว่าเนื้องานที่เราทำส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นผู้เสียหายครอบครัวทั้งสองฝ่ายการดูแลตรงนี้ไม่ว่ายังไงก็ต้องมีการรักษาบังคับใช้กฎหมายเพื่อดำรงกฎเกณฑ์สังคมให้มีความเป็นธรรมถูกต้องแต่มองว่าผู้ต้องขังส่วนหนึ่งถูกกฎหมายลงโทษและอีกส่วนถูกสังคมลงโทษด้วยหากปล่อยให้มีการซ้ำเติมซ้ำซากไปอาจจะเกิดผลเสียต่อไปในอนาคตที่ทำให้คนขาดโอกาสแล้วกลับมากระทำผิดซ้ำก็จะเป็นการซ้ำเติมสังคมอีกบางส่วนของพระดำรัสของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสะท้อนถึงความเข้าพระทัยและพระเมตตาต่อผู้ต้องขังซึ่งน่าจะได้รับเลือกและกลับตัวเป็นคนดีของสังคมจากพระประสบการณ์โดยตรงจากการทรงงานด้านอัยการทำให้ทรงตระหนักถึงปัญหายาเสพติดว่าเป็นต้นเหตุสำคัญของปัญหาอาชญากรรมบั่นทอนคุณภาพชีวิตและเกี่ยวข้องกับกระบวนยุติธรรมทางอาญาพระองค์ได้ทรงศึกษาเรียนรู้งานด้านการพัฒนาทางเลือกเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดของสมเด็จพระอัยการพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาโดยตลอดในฐานะพระราชธิดาองค์โตทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและพระทัยปฏิบัติพระกรณียกิจแทนพระองค์พระราชบิดาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดงานพัฒนาของสมเด็จพระบรมชนกนาถด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลทรงน้อมนำเอาแนวพระราชดำริการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการแก้ปัญหายาเสพติดนับว่าทรงสืบสานศาสตร์พระราชาให้ต่อเนื่องไม่ขาดสายยิ่งกว่านั้นทรงตระหนักถึงการสร้างเครือข่ายพลังคุณธรรมของชุมชนและหมู่บ้านให้เป็นพลังต้านกับเครือข่ายการเสพและค้ายาเสพติดทรงสานต่อพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ได้พระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินแก่หมู่บ้านและชุมชนเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยสันติวิธี
1: โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดินซึ่งท่านทั้งหลายได้ร่วมกันดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องและได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากภาคประชาชนตลอดจนภาคีที่เกี่ยวข้องถือได้ว่าเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหายาเสพติดและปัญหาอื่นๆที่กำลังเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ได้อย่างแท้จริงและยั่งยืน
0: ทรงเข้าพระทัยอย่างถ่องแท้ว่ายาเสพติดเป็นปัญหาข้ามชาติและสำคัญของโลกที่จำเป็นต้องอาศัยพลังความร่วมมือจากนานาชาติทรงดำเนินการเชิงรุกในเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศด้านยาเสพติดทรงผลักดันให้ศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกได้รับการยอมรับระดับสากลให้เป็นแนวปฏิบัติของสหประชาชาติโครงการร้อยใจรักที่ครอบคลุม4หมู่บ้านหลักและ20หมู่บ้านย่อยในตำบลท่าตอนอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่นี้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามีพระดำรินำการพัฒนาทางเลือกและหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตและปัญหายาเสพติดมีพระประสงค์ให้สำนักงานปปส.มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ดำเนินโครงการโดยนำประสบการณ์จากต้นแบบโครงการพัฒนาดอยตุงมาประยุกต์ให้เข้ากับบริบทของพื้นที่และชุมชนดังกล่าวทรงติดตามโครงการอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดการดำเนินงานได้ผลดีทั้งในด้านการสร้างความเข้มแข็งทางจิตใจทัศนคติของชาวบ้านตลอดจนการตลาดของผลผลิตรายได้ของชุมชนอันเป็นแนวทางในการขยายผลโครงการร้อยใจรักไปในพื้นที่ต่อเนื่องตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือแบบปิดเสร็จการทรงงานสืบสารศาสตร์พระราชาการพัฒนาทางเลือกของสมเด็จพระอัยการและพระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระราชบิดาพระกรณียกิจในเวทีระหว่างประเทศด้านยาเสพติดความสำเร็จของโครงการร้อยใจรักจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ล้วนเป็นพระปรีชาสามารถในสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาส่งสร้างให้เกิดเครือข่ายพลังชุมชนจากประชาชนทุกหมู่เหล่าที่จะร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของประเทศได้สำเร็จและยั่งยืน

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive True ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้นำเสนอเป็นตอนที่20นะครับวันนี้เรื่องราวที่หยิบมานำเสนอนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยนะฮะความปลอดภัยที่ต้องมาควบคู่กับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือทาง Euro NCAP นะซึ่งเป็นหน่วยงานกลางในการเรียกว่าไงเป็นผู้เชี่ยวชาญในการทดสอบเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยเกี่ยวกับยานยนต์นะครับทาง Euro NCAP เนี่ยเขาเปิดข้อกำหนดให้รถยนต์ใหม่ต้องมีปุ่มควบคุมแทนการสัมผัสผ่านหน้าจอนะครับซึ่งในข้อกำหนดเนี้ยมันมีความน่าสนใจตรงที่ว่าถ้ารถใหม่ในอนาคตนะฮะถ้าเกิดคุณอยากได้ NCAP แบบอยากได้ Euro NCAP แบบครบ5ดาวแบบได้รับมาตรฐานความปลอดภัยขั้นสูงเนี่ยนะครับต่อไปคุณจะต้องกลับไปใช้พวกหน้าจอที่เป็นปุ่มกดต่างๆนะซึ่งมันดูขัดกับแนวโน้มในปัจจุบันที่ดูเหมือนรถใหม่ๆเขาชูเรื่องของเทคโนโลยีมาค่อนข้างมากนะครับก็พยายามจะทำเป็นแนวคิดที่เรียกว่า touchless บ้าง buttonless บ้างก็คือไร้ปุ่มสัมผัสทุกอย่างรวมศูนย์ไปที่หน้าจอกลางนะซึ่งการทำงานก็มีตั้งแต่การใช้นิ้วสัมผัสการสั่งการด้วยเสียงการสั่งการด้วยท่าทาง gesture control voice command นะฮะหลากหลายมากเพื่อลดปุ่มเหล่านี้ออกไปนะครับในแง่หนึ่งมันเป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้นมันก็ดูล้ำดูว้าวนะครับแต่ผมว่าก็มีผู้ใช้รถจำนวนไม่น้อยนะที่พอคุณซื้อรถรุ่นใหม่ๆไปแล้วไปลองกดลองอะไรเงี้ยคือถ้าเป็นคนที่คล่องๆมันก็แล้วไปนะแต่บางท่านก็ยังรู้สึกว่ามันใช้งานยากเหมือนกันนะกว่าจะปรับแอร์ก็ต้องเข้าไปในฟังก์ชันเข้าไป 1, 2, 3, 4โอ้ยกว่าจะได้เพิ่มพัดลมแอร์จะให้สั่งการเป็นภาษาอังกฤษบางทีเราก็ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับก็มีข้อคำถามมากมายเนี่ยจนกระทั่งมีประกาศเนี้ยจากทาง Euro NCAP เข้ามาก็วันนี้นะก็เลยเชิญแขกรับเชิญท่านหนึ่งมาร่วมพูดคุยกันนะครับเนื่องจากปัจจุบันรถยนต์หรือว่าออโตโมบิลที่เรารู้จักกันเนี่ยนะครับมันเริ่มที่จะมาสายที่มันเกี่ยวกับ IT มาสายที่เกี่ยวกับแกดเจ็ตนะครับบางค่ายเขาบอกว่ารถของตัวเองเนี่ยเป็น mobility gadget ด้วยซ้ำนะครับวันนี้ก็เลยเชิญอีกท่านหนึ่งที่อยู่ในแวดวงสาย IT นะครับผมว่าน่าจะเป็นแฟนเพจกันหลายๆท่านแหละนะเกี่ยวกับทาง Android เกี่ยวกับทาง Droid Sans นะฮะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของเขานะครับทางคุณพัฒน์วรพัฒน์มงคลวีรกุลนะครับจากเว็บไซต์ droidsans.com วันนี้เป็นแขกรับเชิญของผมนะครับคุณพัฒน์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: ครับคุณพัฒน์ได้ยินเสียงชัดเจนนะครับ
2: ชัดเจนครับผมนี่โอเคเลยครับ
1: ครับวันนี้ชวนคุณพัฒน์มาผมเห็นบทความนี้ในเว็บไซต์ของรอยแซนด้วยให้คุณพัฒน์เล่าให้ฟังหน่อยว่ารายละเอียดของข่าวมันเป็นยังไงมันจะเป็นแบบนั้นจริงไหมแล้วก็ผู้ใช้งานน่ากังวลยังไงบ้างเชิญคุณพัฒน์ฮะ
2: ต่อครับผมก็คือทางฝั่งของ Euro NCAP นะครับเดี๋ยวถ้าจะรีแคปสั้นๆก็คือเขาเป็นหน่วยงานอิสระที่เหมือนกับว่าฟอร์มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงปี1996-97แล้วก็มีการทดสอบพวกบรรดารถสมรรถนะความปลอดภัยเป็นหลักแล้วก็ทดสอบมาโหหลายรุ่นครับรถญี่ปุ่นรถยุโรปโดนทดสอบหมดแม้แต่รถจีนก็ต้องไปทดสอบกันด้วยนะครับแต่นี่คือทดสอบแล้วก็มีการให้กระดาวใช่ไหมครับไอตัวดาวของ NCAP เนี่ยมันก็จะมีตั้งแต่0ดาวดาวนี่ไม่ได้แปลว่าไม่เซฟตี้หรือไม่ปลอดภัยครับแต่ว่าอาจจะมีการป้องกันเรื่องของการชนได้ประมาณนึงนะครับแต่จะไม่ได้แบบว่ามาตรฐานแบบสแตนดาร์ดหรือว่าปลอดภัยถึงห้องโดยสารอะไรเงี้ยนะครับก็จะมีพวก1ดาว2ดาวที่เซฟตี้และแต่จะขาดเพื่อพวกระบบเกี่ยวกับการหลบหลีกหรือป้องกันการชนนะครับพอ3 4 5ก็จะเริ่มมีแบบความปลอดภัยขั้นสูงมีระบบป้องกันการชนที่ดีขึ้นนะครับเหมือนกับว่าตัวเบรกอัตโนมัติหรือตัวแบบพยายามเตือนเราระหว่างที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรพวกนี้ครับเป็นแบบ3 4 5ดาวขึ้นไปนะครับ
1: ครับซึ่งทุกทีเราจะเห็น Euro NCAP ที่แบบเห็นตามคลิปที่เขาเอามาทดสอบ crash test พวกการชนให้เราเห็นจากด้านข้างการชนด้านหน้าอันนี้ก็คือมักจะเผยแพร่ออกมาจากเว็บไซต์ของทาง Euro NCAP ใช่มั้ย
2: ก็คือเผยแพร่มาตามนั้นเลยแล้วก็เทสให้ดูจริงๆว่าชนด้านหน้าจริงๆแล้วเป็นยังไงตัวรถเนี่ยบุบเข้ามาแค่ไหน ถึงห้องโดยสารหรือเปล่าหรือด้านข้างเนี่ยโครงสร้างเป็นยังไงบ้างครับซึ่งจริงถ้าเกิดว่าใครกำลังเล็งซื้อรถอยู่ก็อาจจะไปลองดูข้อมูลจากยูเอ็นแคปก็ได้ว่าเขามีการทดสอบชนยังไงบ้างแล้วคันนี้ยี่ห้อนี้โครงสร้างเป็นยังไงปลอดภัยมากน้อยแค่ไหนนะครับเพื่อจริงๆก็หน่วยงานยูเอ็นแคปนี่ก็ไม่ได้มีคือเขาทดสอบชนครับแต่จริงแล้วฝั่งบ้านเราก็เหมือนมีพวกAsia APAC NCAP ก็มีเหมือนกัน
1: ครับ
2: แล้วแต่นี่คือถ้าเป็นประเด็นที่เราคุยกัน
1: ครับ
2: ก็จะเป็นเรื่องของตัวเซฟตี้ที่เขาเพิ่มเข้ามาใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: เกี่ยวกับกรณีที่ว่ารถไฟฟ้าในช่วงหลังๆนี้จะเห็นเลยว่าพยายามที่จะเหมือนกับทำให้มันดูล้ำสมัยมากขึ้นด้วยการที่ให้การควบคุมทุกอย่างของตัวรถไปอยู่บนหน้าจอหลักตรงกลาง
1: ใช
2: ่ครับ
1: ใช่อันนี้เคยก็คือรวมทุกอย่างมารวมทุกอย่างมามันมีถ้าเราคุ้นๆล้ำเลยอย่าง Tesla ยิงเอ่ยแบรนด์ได้นะอย่าง Tesla อย่าง BMW ที่เป็นรุ่นล้ำนะพวก iX อะไรต่างๆนะฮะรวมถึงปัจจุบันอย่างแบรนด์อย่าง Neta ที่เป็นแบรนด์จีนเหมือนกันแล้วก็
2: คือเอาจริงๆเนี่ยฝั่งค่ายจีนก็มาตรงคอนโซลกลางกันหมดเลยนะ
1: ฮะใช่คือรวมมาอยู่ตรงเนี้ยเพื่อดูว่าแบบเอ้ยทุกอย่างเขารวมสู่ไว้ตรงนี้ที่จะทำให้ดูมันเหมือนมันง่ายนะเออ
2: ได้ครับ
1: กระแสมันเป็นอย่าง
2: นี้ผมคิดว่าถ้าหลายผู้ฟังหลายคนที่อาจจะได้ไปลองจับลองขับกันบ้างตามแบบพวกเทสต์ไดรฟ์หรือว่าตามงานรถมอเตอร์โชว์มอเตอร์โชว์มอเตอร์เอ็กซ์โปเนี่ยก็น่าจะรู้สึกเหมือนคล้ายๆผมเหมือนกันหรือเปล่าที่แบบว่าพอได้ไปลองขับจริงๆแล้วอะมันหาอะไรพวกนี้ไม่เจอแล้วก็บางทีมันรู้สึกว่ายากเกินไป
1: กว่าจะเข้าไปถึง
2: ใช่ครับกว่าจะเข้าเมนูอย่างแรกถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของการควบคุมเนี่ยเทสลาจะมีอย่างหนึ่งที่ผมว่าทุกคนน่าจะขัดใจก็คือการเปลี่ยนเกียร
1: ์
2: ที่อยู่บนจอกลางใช่ไหมครับอยู่บนจอกลางเลยคือแบบไม่มีแบบด้านข้างให้แบบขยับหรือโยกได้นะครับแม้แต่ว่าตรงส่วนของบางรุ่นที่เป็นรถจบมาตรงข้างหลังพวงมาลัยที่แบบเป็นเหมือนกับแฮงใช่ไหมครับแล้วก็จะสวิตช์เกียร์ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่เทสลาอยู่ตรงกลางเลยคือที่ผมว่าดูมันก็วุ่นวายนิดนึงเหมือนกัน
1: มันดูขัดความรู้สึกคือถ้าเกิดเราเป็นเจ้าของรถไปเลยบางทีมันอาจจะชินก็ได้นะแต่ว่าถ้าช่วงเทสได้หรือว่าช่วงแรกๆผมว่าต้องปรับตัวนิดนึง
2: ช่วงแรกต้องปรับตัวเหมือนกันนั่นแหละแล้วก็อาจจะมีพวกสวิตช์แต่ส่วนมากพวกสวิตช์ไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเนี่ยบางส่วนมากก็ยังมีบนอยู่บนตัวของพวงมาลัยบ้าง
1: ฮะ
2: หรืออะไรแบบนี้บ้างครับพวกไฟหน้าไฟท้ายหรือไฟพวกนี้นะครับจะพอมีเหมือนกันแต่เหมือนกับทางฝั่งของยูเอ็นแคปเขาก็มองว่ามันไม่ได้เป็นแค่เหมือนกับแค่ปุ่มกดแหละ
1: ฮะ
2: อย่างเทสลาบางรุ่นมันเป็นทัชเลสก็คือเป็นเหมือนปุ่มสัมผัสแต่เอาอ่ะ
1: ฮะ
2: เขาต้องการให้เป็นปุ่มที่มันกดลงไปได้หรือขยับเพื่อสวิตช์เปิดปิดได
1: ้ครับ
2: มากกว่าที่เป็นแค่ปุ่มกดอยู่บนพวงมาลัยหรืออยู่ด้านข้างแม้ว่าจะออกมาจากตรงกลางแล้วก็ตามนะแต่ก็อยากให้เป็นปุ่มที่มันกดได้มากกว่าเพื่อความปลอดภัยและความสะดวกในการควบคุมตัวรถ
1: ครับครับเขาแล้วทำไมแนวโน้มมันถึงมาทางนี้มันมีความคิดหนึ่งไม่รู้ผมเข้าใจถูกหรือเปล่าคุณพัทเขาบอกว่าถ้ารวมทุกอย่างมันมาเป็นซอฟต์แวร์เนี่ยมันสามารถลดต้นทุนพวกปุ่มที่มันเป็นแบบฮาร์ดแวร์เป็นปุ่มกดได้อันนี้ต้องถามคนในวงการไอทีมันเป็นแบบนั้นจริงไหมถ้ามันรวมเป็นซอฟต์แวร์
2: จริงๆอันนี้มันก็ส่วนหนึ่งด้วยครับผมคิดว่าพอเหมือนกับทุกอย่างมันอยู่บนหน้าจอแล้วใช่ไหมพวกอะไรชิ้นเล็กๆน้อยๆที่เขาแบบต้องมาไล่เก็บไล่ทำการปุ่มกดสวิตมันก็อาจจะเป็นส่วนที่เขาตัดทิ้งไปได้เลยไม่ต้องมีพวกสวิตช์พวกการโยกเพราะอะไรมันน้อยลงมันคุมคอสได้ง่ายครับใช่ไหมครับก็เหมือนกับถ้ารถคุณมีชิ้นส่วนเครื่องยนต์หายไปแล้วคุณมีแค่แบตเตอรี่กับมอเตอร
1: ์
2: มันคือการซ่อมการอะไรพวกนี้มันก็ง่ายกว่าเดิมเยอะมากที่แบบว่าต้องไปไล่ดูพวกท่อพวกนั่นนี่ท่อน้ำมันสายนู่นนั่นนี่นะครับมันก็ลดคอสได
1: ้ครับมันลดคอสได้จริงๆถูกไหมฮะ
2: ลดได้จริงครับเพราะว่าถ้าเรามองถึงจำนวนรถที่ผลิตมาเป็นหมื่นเป็นแสนคันน่
1: ะ
2: การตัดอะไรบางอย่างไปเล็กน้อยเนี่ยเขาเรียกว่าต้นทุนเบอร์ที่ถูกลงมากเพราะว่าเอาจริงตอนนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของรถไฟฟ้าเราก็เห็นว่าเนี่ยจะออกไปไซด์เวย์นิดนึงครับออกนอกเรื่องประเด็นแต่ว่ารถไฟต้นทุนเนี่ยมันถูกกว่ารถเครื่องยนต์สันดาปเยอะมากว่าคนตัดเรื่องของเครื่องยนต์พวกเหล็กโลหะทุกสิ่งอย่าง ออกไปเยอะมากๆเลยใช่ไหมครับแต่เหลือแค่มอเตอร์เอง
1: ใช่
2: แล้วก็ทำให้ราคารถไฟฟ้ามันสูงได้ขนาดนี้เพราะว่าอะไรหรือว่าส่วนประกอบของตัวรถมันไม่เยอะขนาดรถสันดาปไหมครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเลย
1: แต่พอมาขายเรามันก็ไม่ถูกขนาดนั้นยังไงอ
2: ันนี้แหละภาษีนิดนึงแหละแต่ราคาตัดพอช่วยประมาณนึงอยู่นะแต่ก็จะเห็นว่าแม้ว่าตอนนั้นเนี่ยลดราคารถไฟฟ้ามันถูกลงใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: แล้วก็มีแคมเปญรัฐบาลมาช่วยตอนนี้กลายเป็นว่าเป็นรัฐบาลส่วนลดน้อยลงนะแต่รถไฟฟ้าในบ้านเราก็หันราคาสู้กันอีกรอบนึงนะ
1: ครับ
2: แต่ไม่จำได้เลยครับเมื่อก่อนเนี่ยรถประมาณแสนหนึ่งปรากฏว่าปัจจุบันนี่บางคันรถไปแสนห้าได้รัฐช่วยเหลือแค่ห้าหมื่นเองคือต้นทุนมอสก็คุมได้เยอะประมาณหนึ่งเลยครับ
1: ก็ปีนี้แหละถ้าพูดถึงราคาเดี๋ยวว่ากันต่อกลับมาที่เรื่องของเราไอแนวคิดที่ผมมันหายไปทั้งหลายเนี่ยผมว่าผมกับคุณพัฒน์มีความรู้สึกคล้ายๆกันว่าพอใช้งานจริงแล้วบางทีมันไม่สะดวกขนาดนั้นมันมีช่วงหนึ่งที่เขาย้ายปุ่มต่างๆมาอยู่ที่พวงมาลัยรถนะแล้วก็เรียกว่าเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันใช่ไหมครับเพิ่มเสียงลดเสียงพวกครูซคอนโทรลมาอยู่ที่พวงมาลัยแต่ว่าพอมันย้ายทั้งหมดมาที่มันเป็นพวกแอร์เดี๋ยวนี้กระทั่งเลื่อนแอร์จากตรงกลางมาหาคนขับเนี่ยยังไปเลื่อนในจอสัมผัสเลยเออมันไม่สะดวกอย่างนั้นจริงๆเนาะมันกลายเป็นว่ามันมีเรื่องมีผลในเรื่องของความปลอดภัยไหมในมุมมองของคุณพั
2: ฒน์หลายอย่างครับเพราะผมเคยเจออาการที่ว่าคือรถไฟฟ้าที่ลองมาตอนนี้ปัจจุบันนะครับ 80% ที่ได้ไปลองเทสต์ไรด์กันมาตัวควบคุมแอร์เนี่ยอยู่บนจอแล้วอยู่บนจอทั้งหมดเลย
1: ใช
2: ่แล้วมีอยู่วันหนึ่งครับผมลองเทสต์วันนั้นจะลองขับไปทางไกลนิดนึงเหมือนกันน
1: ะ
2: ปรากฏว่าปัดเครื่องมาขับไปอ้าวจอไม่ติดแล้วปรับแอร์ไม่ได้ด้วยเปิดแอร์ก็ไม่ได้ด้วย
1: ออกไปว่าไปเจอเออร์เรอร์จริงๆในการใช้งานจริง
2: ใช่ครับคือหน้าจอไม่ติดก็ต้องจอดรถก่อนแล้วก็ดับเครื่องแล้วรอแป๊บนึงเหมือนกับว่าเอาเตียงรถไฟฟ้าตอนนี้เราดับเครื่องแล้วสตาร์ทใหม
1: ่
2: มันเหมือนจะไม่ได้รีบูทลูปนะครับมันจะเหมือนกับคงสภาพเดิมเอาไว้ก่
1: อ
2: นจากเช็คครั้งล่าสุดผมต้องจอดรอลงประมาณ5นาทีอ่ะแต่ก็ร้อนอ่
1: ะ
2: เพื่อที่สตาร์ทอีกครั้งนึงแล้วขึ้นไปเฮ้ยจอติดไปต่อได้แล้วไม่งั้นคือเปิดมันไม่ได้ร้อนมาก
1: ครับ
2: อันนี้แล้วถ้าคิดว่าการควบคุมอย่างอื่นอยู่บนจอด้วยระหว่างขับครับมันจะหนักเลยนะ
1: แต่อันนี้ขนาดคนในสายไอทีคนในสายแกดเจ็ตก็ยังใช้วิธีที่ดั้งเดิมนะคือปิดเปิดเครื่องเหมือนแอร์เลย
2: ใช่คือต้องรอครับมันแก้อะไรไม่ได้ครับมันไม่เหมือนกับถ้าเป็นโทรศัพท์เรายังแบบกดเปิดปิดได
1: ้
2: แต่จอตรงกลางไม่ปุ่มเปิดปิดนะมีเลยต้องปรับเครื่องอย่างเดียว
1: ครับครับอันนี้เป็นข้อสังเกตนิดนึงนะสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะว่าขนาดสาย IT เขามาเองนะเวลามีปัญหาเกี่ยวกับ IT เนี่ยก่อนที่จะไปขอความช่วยเหลือใครปิดเปิดเครื่องใช้ได้กับทุกอุปกรณ
2: ์คือยังไงครับมันก็อยู่ที่ตัวควบคุมทั้งหมดของระบบก
1: ็
2: คือเป็นซอฟต์แวร์ครับรถยนต์ไฟฟ้าตอนนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์หมดแล้วไง
1: ครับvoice command ล่ะการสั่งการด้วยเสียงเขาบอกว่าพอปุ่มมันหายไปก็สั่งการด้วยเสียงแทนสิอะไรนะlow temperature อะไรอย่างเงี้ยคือใช้งานจริงมันสะดวกไหม
2: เรื่อง voice command นะครับอันนี้เอาจริงๆเลยนะรถที่ขายในบ้านเราส่วนมากจะรองรับภาษาไทยแล้วไม่ต้องพูดอังกฤษกันพูดไทยได
1: ้
2: สวัสดีคนไข้นั้นไข้นี้หรือว่าเรียกระบบ assistant ขึ้นมาแล้วก็บอกปรับอุณหภูมิแอร์เป็น24เป็น20ปรับลมเป็นเบอร์3อะไรพวกนี้เขาเข้าใจพูดได
1: ้
2: นะครับได้อยู่เหมือนกันแต่ถ้าปัญหามันเกิดขึ้นที่ตัวระบบแอร
1: ์
2: มันก็สั่งไม่ได้นะใช่แล้วก็ประเด็นที่เป็น voice command นะครับผมยังมองว่ามันยังแตกต่างจากที่ Royal Cab เขามองเห็นกับพวกควบคุมเอาไว้ประมาณเราเนี่ยจะเอาไว้ใช้แค่เรียกขอนำทาง
1: ครับ
2: ขอเป็นเรื่องของการเปิดปิดแอร์เปิดปิดซันลูปกระจก อะไรพวกนี้มากกว่าเปิดวิทยุเปิดเพลง
1: ครับ
2: ฟังเพลง Google Map อะไรเงี้ยจะเป็นไว้ประมาณครับแต่พวกชุดส่งสัญญาณไฟอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องแบบเปิดใช้งานเนี่ยที่ต้องเป็นสวิตช์เนี่ยอันเนี้ยเราไม่สามารถจะบอกได้ว่าTesla เลี้ยวซ้ายเปิดไฟเลี้ยวซ้ายอันนี้ไม่มีนะเราต้องกดหรือไม่ต้องหาทางที่เอาเองจะมากกว่า
1: ครับครับครับทีนี้มาถึงตอนนี้ในมุมมองคุณพัฒน์ มองว่าค่ายรถเขาจำเป็นต้องปรับตามไหมหรือว่าก็เฉยๆไปก็ได้เราอยากพัฒนาแบบนี้มันมีผลต่อต้นทุนอะไรคิดว่าอนาคตน่าจะกลับปุ่มกดน่าจะกลับมาไหมหรือว่าหายไปละหายแล้วหายเลย
2: ผมเองก็มองว่าตอนนี้เอาจริงมันยังไม่มีแบบหายไปหมดเลยนะครับคือถ้ามองภาพรวมในตลาดรถไฟฟ้าเนี่ยแต่ที่ลองนั่งมาก็จะมีเทสลาเนี่ยที่หายไปเยอะสุดขึ้นไปแล้วแบบแทบจะหาอะไรไม่เจอไม่รู้อะไรอยู่ตรงไหนเป็นวันแรกที่ได้ลองขับเพราะหลายอย่างอยู่บนหน้าจอหมดเลยและพวงมาลัยส่วนของด้านหลังมันก็ค่อนข้างจะล้นมากๆด้วยแบบไม่มีอะไรให้เกี่ยวหรือว่าเปิดปิดสวิตช์ได้ได้เลยของรถไฟเถิดครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นฝั่งรถค่ายจีนเองก็พอมีอยู่บ้างทางส่วนบางชันอะไรเงี้ยนะครับผมคิดว่าแต่แนวโน้มก็เป็นไปได้ว่ามันจะค่อยลดลงไปเรื่อยๆนะครับเหมือนกับทางดีไซน์ของรถไฟฟ้าเขาพยายามจะให้มันไปในแนวล้ำสมัยมากขึ้นมินิมอลขึ้นการที่ทำคอนโซลมาแล้วมันดูเรียบเหมือนกับที่มันก็สวยอะไรเงี้ยไม่มีปุ่มไม่มีอะไรให้แบบเป็นสัญลักษณ์ดูรกสายตาอะไรใช่ไหมแต่ว่าในมุมของคนขับรถจริงๆแล้วว่ามันกลายเป็นว่าลำบาก
1: ไม่สะดวกไม่ได้สะดวกอย่างที่เขาคุยหรือว่าดีไซน์ว่ามันทำให้สะดวกแต่ว่าพอใช้งานจริงแล้วมันไม่สะดวกผมว่าอันนี้น่าจะเป็นพอยต์สำคัญที่ค่ายรถอาจจะต้องฟังเสียงผู้บริโภคเหมือนกัน
2: ถูกต้องครับแล้วก็แต่จริงไอเดียที่เขาพยายามทำให้มันปุ่มน้อยที่สุดเนี่ยมันก็อาจจะมีจุดเริ่มต้นจากการที่เขาพยายามพัฒนาตัวระบบออโตโนมัสไดรฟวิ่งถูกไหมครับเทสลาก็เป็นค่ายที่พยายามจะเอาระบบขับออโตโนมัสมาผลักดันไปจุดหมายหลักๆเลยพอคุณออโตโนมัสได้แล้วคุณถ้ามันขับเองเลยอ่ะอันเนี้ยคุณไม่ต้องมีปุ่มก็ได้เพราะว่ารถวิ่งไปตามเลนมันจะแซงซ้ายเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันก็ตีไฟให้อัตโนมัติไม่ออกใช่ไหมครับก็จะเป็นแบบนั้นไปเลยแต่ถ้าเกิดว่าณปัจจุบันเนี่ยสุดท้ายแล้วระบบเนี้ยมันยังไม่ได้มีการทดสอบออกมาจนเฮ้ยมันสามารถใช้ได้ทุกถนนทั่วโลกทุกประเทศเนี่ยการที่พวกปุ่มพวกนี้หายไปทำให้การวางจำหน่ายรถในบางตลาดอย่างเช่นในบ้านเราเนี่ยถ้าปุ่มมันไม่มีหรือมันน้อยเกินไปก็น่าจะลำบากคนขับเหมือนกันคร
1: ับเป็นปัจจัยที่ทำให้เราซื้อหรือไม่ซื้อไหมในมุมมองคุณพัด
2: ว่าน่าจะไม่
1: ถึงขนาดนั้น
2: ครับ10-20%เท่านั้นแหละเพราะสุดท้ายแล้วดูตัวรถขนาดใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: ความสมรรถนะแล้วก็รูปแบบในการใช้งานมันจะเป็นหลักๆมากกว่าไอ้ส่วนตรงนี้อาจจะเป็นส่วนน้อยที่ถึงเวลาก็อาจจะเรียนรู้ได้ว่าโอเคมันอยู่ตรงนั้นตรงนี้อันนี้ไม่มีแล้วนะมันก็จะสักพักหนึ่งก็จะคุ้นชินกันไปเองครับ
1: ถ้าพูดถึงในมุมมองสายเทคนี่แล้วมันไปถึงระบบออโตโนมัสหรือว่าไร้คนขับเนี่ยกลายเป็นว่าต่อไปยูโรเอ็นแคปเองอาจจะต้องเป็นฝ่ายปรับเองว่ามันโลกมันไปแล้วนะถ้าเราคนไม่ต้องขับก็พวกนี้ก็อาจจะอยู่ในเกณฑ์ของเขาได้หรือเปล่า
2: แต่นี่ก็ต้องโอ้แต่เอาจริงตัวระบบ
1: ไกล
2: ขับขี่ออโตโนมัสเนี่ยมันก็พอสักระยะหนึ่งก็รู้สึกว่ามันจะมีกรณีที่เกิดเหตุพอสมควรเหมือนกันถูกไหมครับก็เลยคิดว่าเอาสิแม้ว่าตัวออโตโนมัสเลเวลมันจะมีประมาณว่า1-2-3-4-5แบบคุมความเร็วอยู่ในเลนถ้าสเต็ปต่อไปก็แบบช่วยเบรกได้ช่วยชะลอความเร็วถึงหยุดแล้วก็ระบบที่แบบว่าเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้เลยเนี่ยก็จะเป็นเลเวลไปอันนั้นก็อาจจะมีเรื่องของอีกมาตรฐานที่ควบคุมอยู
1: ่
2: แต่ว่ายูโรเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้ามาร่วมกับการทดสอบเอามาไพโรเซฟตี้ด้วยแล้วก็เดี๋ยวต้องรอดูอีกทีนึงว่าเอาจริงแล้วทางฝั่งยูเรนครับเองเขาก็เหมือนกับเป็นแค่หน่วยงานที่มารีวิวไม่ได้เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะคล้ายกับที่ว่าเหมือนกับเป็นแค่ตัวที่ให้เราเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติ
1: ม
2: ว่าเขาขาดเหลืออะไรตรงไหนไปเกี่ยวกับตัวความปลอดภัยในรถอะไรอย่างนี้มากกว่าคงไม่ถึงขั้นว่าจะไปบังคับให้ค่ายรถทำตามว่าคือต้องใส่ปุ่มเข้ามากลับเข้ามาแล้วนะได้ขนาด
1: คือสุดท้ายแล้วมันไม่ได้บังคับถูกไหมฮะมันก็เหมือนแบบเป็นมาตรฐานของเขาที่ว่าถ้าเกิดคุณอยากได้ดาวคุณก็ควรจะทำแบบนี
2: ้
1: เพื่อความปลอดภัยมองเป็นแบบน
2: ี้
1: ไปแต่ว่าผู้บริโภคในสภาพยุโรปหรือว่าทางโซนอเมริกาเขาก็เหมือนกับเชื่อพวกนี้อยู่เหมือนกันนะเหมือนกับว่าทางนี้ก็มีบทบาทเหมือนกันคันไหนได้4ดาวคันไหนได้5ดาวเขาก็เป็นหนึ่งในมาตรฐานแล้วก็การแข่งขันทางการตลาดเขาเหมือนกัน
2: ใช่ใช่ครับเพราะว่าจริงเรื่องความปลอดภัยตัวเซฟตี้มันก็เป็นไปหลักๆเหมือนกันครับแต่ผมไม่มั่นใจว่าไอ้ตัวการที่มีปุ่มไม่มีปุ่มอะไรพวกนี้นะครับมันจะไปอยู่ในดาวหลักของทางยูโรแคปเลยไหมแยกมาอีกหมวดนึงเพราะเขามีประกาศออกมาก็ไม่แน่แต่อาจจะเป็นแบบอีกส่วนหนึ่งของตัวคอนโซลหรือเปล่า
1: อ
2: ะไรเงี้ยครับ
1: ครับผมถามแตกลายออกไปหน่อยนอกจากเรื่องนี้ถ้าปุ่มมันต้องกลับมาจริงๆเนี่ยมันมีปุ่มอะไรเท่ๆใหม่ๆบ้างไหมฮะคุณพัดสายกัดเจ็ดเสือทราบอะไรที่มันแบบเจ๋งๆดูดีๆหน่อยอะไรเงี้ยให้มันก็ล้ำได้เหมือนกัน
2: ปุ่มเท่ๆใหม่ๆมันจะยังไงครับลักษณะการกดหรือว่าการวางตำแหน่งหรือว่าเป็นพวกฟังก์ชันฟีเจอร์อย่างเงี้ยหรอ
1: ใช่ๆคือผมเห็นอย่างบางยี่ห้อเนี่ยเขาเริ่มเอาปุ่มสัมผัสเขาเรียกว่าไงอ่ะไปใส่ในตัวผิวสัมผัสแล้วอ่ะเช่นตรงแผ่นแดชบอร์ดกลางอะไรเงี้ยฮะคือฝังไปเลย
2: คือเปลี่ยนจากปุ่มที่กดได้จริงอ่ะเป็นแบบแตะแล้วมันสั่นก
1: ับ
2: คนมือถือ
1: ใช่ใช่
2: ใช่ไหมครับเป็นแบบแท็กติกฟีดแบ็ก
1: ใช่
2: แท็กติกฟีดแบ็กกดสั่นกดสั่นมาอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้อยู่เลยครับบอกว่าอันนี้เขาไม่นับนะ
1: อ้าวไม่นับเหมือนกันเหรออ
2: ยากได้ปุ่มที่มันกดลงไปได้จริงๆหรือว่ามีสวิตช์แบบกดตั๊กแล้วมันมีไฟขึ้นอะไรแบบนี้ไม่เอาแบบที่ว่าเป็นปุ่มหลอกคือลักษณะของปุ่มหลอกมันก็เหมือนกับว่าสุดท้ายแล้วเป็นกลไกไฟฟ้าถูกไหมครับถ้าไฟฟ้ามันไม่จ่ายมาแล้วกดไม่ติดกดแล้วไม่รู้สึกว่ามันสั่นเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันทำงานหรือไม่ทำงานแต่ถ้าปุ่มที่มันกดลงไปเลยรู้แล้วว่าเนี่ยกดลงไปคือมันเปิดมันปิดแล้ว
1: ครับ
2: ถ้าอยากได้แบบนั้นมากกว่า
1: ครับครับ
2: เพราะปุ่มแบบเนี้ยจริงๆพวกมาเทสลาก็มีเหมือนกันนะครับที่แบบปุ่มแล้วกดแล้วแบบไม่ใช่ปุ่มจริงอ่ะแต่กดแล้วมันหลอกว่ามันกดอ่ะมันสั่นใส่นิ้วเราอะไรเงี้ย
1: ครับเหมือนตอบสนองว่านี่คือการแบบกดแล้วนะมีคำสั่งแล้วนะ
2: กดอย่างเงี้ยใช่อะไรแบบนั้นคร
1: ับครับครับประเด็นสุดท้ายที่จะถามเนื่องจากเวลาหมดพอดีนะฮะอันนี้อยากถามในความเห็นของคุณพัฒน์เหมือนกันว่าในรถยุคใหม่ๆเนี่ยที่เขาบอกว่าตัวเองกำลังจะกลายเป็นแกดเจ็ตคุณพัฒน์มีความเห็นยังไงในมุมของผู้บริโภคก็มองอีกอย่างนึงว่าเวลาซื้อรถเดี๋ยวนี้จะซื้อรถกับบริษัทที่เป็นบริษัทไอทีหรือซื้อรถกับบริษัทที่เป็นบริษัทรถนะในมุมมองของคุณพัฒน์ที่เป็นคนสายไอทีมีความเห็นยังไงฮะ
2: คือเอาจริงเราอยู่ในช่วงกึ่งกลางนะครับผมคือถ้าเจนถัดไปก็ไม่แน่เหมือนกันว่าจะชอบรถที่แบบว่ามันเชื่อมต่อกับทุกสิ่งอย่างคือถ้าพูดในแนวเนี้ยผมมั่นใจว่าน่าจะเป็นการพูดถึงพวกยี่ห้อที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วมาทำรถยนต์อย่างเช่นเสี่ยวมี่หรือเปล่าหร
1: ือว่า
2: โซนี่ใช่เสี่ยวมี่ก็อยู่เซเว่นในเปิดตัวมาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้พูดถึงสเปคทั้งหมดแบบจริงจังรวมถึงราคาวางขายเลยนะครับแล้วเขาพยายามจะผลักดันมาเอาจริงฝั่งของผมเลยเองพวกค่ายจีนก็มีเหมือนกันนะครับที่เป็นลักษณะเหมือนกับว่าจะยกให้รถเป็นเหมือนกับอุปกรณ์ IoT หนึ่งในลูปที่สามารถเชื่อมต่อกับทุกอย่างได้อย่างเช่นขึ้นรถมาจากเดิมเราขับกลับบ้านไปทำงานไปโรงเรียนอะไรมีแค่นี
1: ้
2: กลายเป็นว่าบนรถเนี่ยคุณสามารถสั่งงานทุกอย่างเหมือนกับพวกสมาร์ทโฮมที่บ้านได
1: ้
2: ขับรถถึงใกล้บ้านแล้วเนี่ยประตูหน้ารั้วเปิดไฟติดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรแบบนี้
1: ที่เขา
2: ไ
1: ปจะเชื่อม
2: ใช่อะไรแนวๆนั้นครับคือไม่ต้องสั่งบนมือถือแล้วบนแดชบอร์ดตรงกลางเนี่ยกดจิ้มๆหรือไม่ก็ตั้งสเกลโดไว้เลยว่าถ้ารถถึงช่วงนี้ทำงานรถออกจากบ้านไปปุ๊บประตูปิดไฟดับปิดแอร์อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแนวๆนั้นครับแต่ผมก็ยังคิดว่ามันต้องใช้เวลาประมาณนึงเพราะว่าคุณต้องมีสมาร์ทโฮมก่อนด้วยถ้าเป็นรูปแบบนั้นใช่ไหมครับ
1: คร
2: ับมันก็ต้องแบบมันกับพ่วงไปด้วยกันครับแล้วก็คิดว่ากรณีน่าจะต้องมีอีกสักผมว่า 3-5 ปีถ้าเกิดว่ามันจะไปในวีนี้หมดนะแต่ผมก็ยังคิดว่าอีกมุมนึงนะที่ผมมองจากตลาดรถไฟฟ้าตอนนี้มันก็แต่บ้านเราโตเร็วมากก็ยังไม่มั่นใจเหมือนกันว่ามันจะโตแบบนี้ไปอีกประมาณกี่ปีเพราะว่าถ้าเกิดถึงจุดที่แบบว่าที่มันเยอะแล้วอ่
1: ะ
2: มันจะนิ่งหรือไม่หรือว่าคนจะกลับไปสันดาบไห
1: ม
2: เพราะว่ามันจะมีเรื่องของประเด็นอย่างจุดชาร์จที่ผมว่าตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเห็นอยู่เรื่อยเรื่องของจุดชาร์จงานไม่ทำการต่อคิวยาวอะไรเงี้ยครับก็ยังกังวลเรื่องนี้อยู่เหมือนกัน
1: ครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณพัฒนะครับฝากติดตามช่องทางดอยแซนได้ตอนนี้มีทำอะไรอยู่บ้างฮะเนี่ยทางดอยแซน
2: โอ้ตอนนี้ก็มีทั้ง YouTube พวก YouTube Facebook นะครับผมแล้วก็หน้าเว็บไซต์นะครับแล้วก็มี TikTok ด้วยก็จะแบบส่วนมากจะเป็นคลิปเรื่องของพวกแกดเจ็ตสมาร์ทโฟนนะครับแบบมีรุ่นไหนเปิดตัวใหม่บ้างหรือว่าทิปทริคแต่รุ่นมีความสามารถพิเศษยังไงนะครับก็ไปดูกันได้ครับแล้วก็รวมถึงข่าวเกี่ยวกับโลก IT พวกนี้ก็จะมีให้ด้วยนะครับอย่างเช่นอัปเดตเรื่องของ IT ทั่วโลกรวมถึงรถไฟฟ้าก็มีด้วยเหมือนกันครับ
1: ครับครับทุกคนบอกว่ามันยังคือ Android อย่างเดียวหรือเปล่าฮะ
2: ตอนนี้อย่างตอนนี้ก็เอาจริงเราโฟกัสอันนั้นเป็นหลักแต่จะมี Apple หรือว่าระบบอื่นมาแจมบ้างเล็กน้อยครับผม
1: ครับครับได้ครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณพัทครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณมากครับผมขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ
1: ขอบคุณคุณพัทวรพัทมงคลวีรกุลนะครับจากรอยแซนนะครับก็เป็นมุมมองจากฝั่งของคนที่อยู่ในสายIT นะครับสำหรับในเรื่องของ Euro NCAP นะอย่างที่คุณพัทได้อธิบายไปจริงๆแล้วเขาจะมีเลเวลอยู่นะครับเวลาเราได้ยินทางค่ายรถเขาโฆษณาทางการตลาดเขาก็จะบอกว่าผ่านมาตรฐานEuro NCAP มาแต่อย่างที่บอกนะฮะจริงๆ NCAP มันมีทั้งของเราก็จะมีอาเซียน NCAP มีออสเตรเลีย NCAP นะฮะมีเจแปนนะแต่ว่าที่ได้รับความนิยมมากที่สุดแล้วก็เรียกว่ามีมาตรฐานที่ในวงการใช้คำว่าเคี่ยวมากที่สุดนะก็คือ Euro NCAP เป็นที่ถ้าผู้บริโภคในสภาพยุโรปเขาจะซื้อรถหรือว่ารถทางฝั่งของเอเชียจะส่งไปขายในยุโรปเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเนี่ยแหละเป็นเหมือนมาตรฐานกลางที่ปฏิบัติร่วมกันนะฟังจากค่ายรถบางทีก็อาจจะมีคำโม้คำโฆษณาเกินจริงก็มีหน่วยงานกลางขึ้นมาที่ทำหน้าที่ตรงนี้นะครับก็คือฮาขึ้นมานะครับเมื่อเขาจะให้ปุ่มกลับมาเพราะว่าให้เหตุผลเรื่องของความปลอดภัยนะครับทุกท่านคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เอาไว้ได้ในคลิปนี้ได้เลยนะครับหมดเวลาในเบรกแรกนะครับเดี๋ยวพักกันตรงนี้สักครู่ครับ

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สวัสดีทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงรายการ Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถนะครับวันนี้เป็นตอนที่21นะครับเข้าสู่ตอนที่21จริงๆวันนี้เนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะมาชวนคุยกันเกี่ยวกับกระแสของ EV หรือว่ายานยนต์ไฟฟ้านะครับแหมเข้ากับสถานการณ์ในช่วงนี้ด้วยนะที่เราเพิ่งเจอกันเมื่อคืนนี้นะกับสภาพอากาศที่แบบมันมีมลภาวะทางอากาศนะครับแล้วก็มีหลายฝ่ายพูดถึงเรื่องของมลพิษนะที่มันมาจากทางหลายด้านเหลือเกินในช่วงนี้ด้วยนะที่เราเพิ่งเจอกันเมื่อคืนนี้นะกับสภาพอากาศที่แบบมันมีมลภาวะทางอากาศนะครับแล้วก็มีหลายฝ่ายพูดถึงเรื่องของมลพิษ

0: ำเสนอกันในทุกๆตอนอยู่แล้วนะฮะเรื่องของยานยนต์ EV นะครับแต่วันนี้กระแสหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็อยากจะมาเล่าให้ฟังนะครับนั่นก็คือเรื่องราวของรถกระบะไฟฟ้านะครับรถกระบะไฟฟ้าบอกก่อนเลยว่าที่เราเห็นรถบนท้องถนนที่วิ่งกันอยู่ในประเทศไทยตอนนี้นะกว่า 30 หรือเกือบ 40% เนี่ยเป็นรถกระบะขนาด1ตันนะครับประเทศไทยนิยมมากนะสำหรับการซื้อรถกระบะ1ตัน1ตันในสากลเขาเรียกว่าเป็นกระบะขนาดเล็กนะเราจะเห็นกระบะไซส์ใหญ่ๆแบบขับเท่ๆในต่างประเทศในยุโรปในอเมริกานะครับแต่ถ้าพูดถึงกระบะ1ตันที่เป็นสเปคแบบ1ตันก็คือเป็นกระบะที่ไม่ได้ใหญ่มากนักใช้งานที่เราเห็นกันแพร่หลายในประเทศไทยเนี่ยไทยเป็นตลาดที่ใหญ่มากนะครับแม้ว่ายานยนต์ไฟฟ้าจะก้าวเข้ามามากขนาดไหนนะครับแต่ท้ายที่สุดนะณวันนี้เราก็ยังไม่เห็นกระบะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเข้ามาเลยไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้า 100% ไม่ว่าจะเป็นไฮบริดไม่ว่าจะเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะครับดูเหมือนมันยังยากอยู่นะฮะแต่ณวันนี้เนี่ยก็เริ่มมีแย่เท้ากันมาบ้างแล้วนะครับก่อนหน้านี้เราเห็น Tesla Cybertruck เนาะที่ทำออกมาใช้นิยามว่าเป็นกระบะไฟฟ้าแต่ว่าหน้าตาเขาอาจจะดูไม่ได้เหมือนแบบไฟฟ้ามากนักนะครับที่จีนก็มีหลายแบรนด์ที่ทำนะถ้าจำได้ตอนต้นปีนะครับผมมีโอกาสที่ได้ไปเมืองจีนมาก็ไปเจอเจ้าอะไรนะ Hunterนะช้างอันฮันเตอร์นั้นทีหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อนก็มีทาง Great Wall Motor ที่บอกว่าเตรียมจะเปิดตัว POER นะเป็นกระบะที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเหมือนกันในงานมอเตอร์โชว์นี้เมื่อวานนี้นะฮะ Isuzu นะครับเมื่อวันก่อนสินะ Isuzu ก็ยักษ์ใหญ่ในด้านของ Pick Up ในบ้านเราก็มีประกาศแผนนะที่จะทำ EV นะครับเป็นรุ่นยอดนิยมของเขาก็คือตัว D-MaxEV concept นะฮะที่เตรียมมาเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวมากขึ้นนะครับในแวดวงของรถปิกอัพแวดวงของรถกระบะที่เป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแต่ทีนี้ก็ยังไม่ใช่ไฟฟ้า 100% นะมันก็มีตั้งแต่การใช้แบตเตอรี่เข้าไปการใส่มอเตอร์ไฟฟ้าเข้าไปนะครับมาในรูปแบบของไฮบริดบ้างมาในรูปแบบของปลั๊กอินไฮบริดบ้างนะครับวันนี้ก็เลยคิดว่าเรื่องนี้น่าจะเป็นอีกเรื่องนึงที่น่าสนใจแล้วก็มาชวนคุยกันนะครับว่าถ้ารถกระบะที่เป็นกระบะไฟฟ้าเข้ามานะครับมันถึงเวลาแล้วหรือยังมันพร้อมไหมมันมีจุดเด่นมันมีข้อด้อยข้อเด่นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวด้านนอกบอกผมด้วยนะถ้าแขกรับเชิญพร้อมแล้วนะครับซึ่งวันนี้ก็เดี๋ยวจะได้พูดคุยกับทางสื่อมวลชนสายยานยนต์อีกท่านหนึ่งนะครับที่มีประสบการณ์ทั้งในฝั่งของรถกระบะเองนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ทั้งในแวดวงของยานยนต์ไฟฟ้านะครับว่าจุดเด่นจุดด้อยมันเป็นยังไงแล้วก็เชื่อว่าหลายท่านที่ฟังอยู่นะถ้าเกิดคุณเป็นผู้ขับรถปิกอัพถ้าคุณเป็นผู้ที่ขับรถกระบะนะครับเดี๋ยวรอดูว่าตอนที่พลังงาน EV แต่ในที่นี้ EV ในวันนี้ผมอาจจะนิยามว่าเป็น XEV นะครับ EV กับ XEV ต่างกันยังไง EV คือelectric vehicle ใช่ไหม XEV ก็คือเป็นยานยนต์อะไรก็ได้ที่มีพลังงานไฟฟ้ามีเรื่องของมอเตอร์ไฟฟ้ามีเรื่องของแบตเตอรี่เข้ามาเกี่ยวนะครับยุคนี้เขาเลยนิยามว่าเป็น XEV นะครับซึ่งวันนี้ที่เราจะมาคุยกันก็น่าจะเป็นเรื่องของ pick up เต็มๆเลยก็คือตัวกระบะไฟฟ้านะครับก็แขกรับเชิญของผมพร้อมแล้วนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากทางคุณบอลนัทพิพัฒน์วรโชติโกศลนะครับเป็นนักทดสอบรถเจ้าของเว็บไซต์ ridebuster.com อยู่ในสายด้วยคุณบอลสวัสดีครับคุณบอลสวัสดีอ่ะได้ยินเสียงนะคุณบอล
1: ได้ยินครับ
0: วันนี้รบกวนเวลาทดสอบรถสักครู่หนึ่งชวนมาคุยในรายการ Drive Thru นะครับ
1: ได้ครับได้ครับ
0: ก่อนอื่นคุณบอลเล่าให้ฟังก่อนทำเว็บไซต์ Drive Buster ปกติทดสอบอะไรบ้างทำเกี่ยวกับอะไรปูพื้นให้คุณผู้ฟังหน่อย
1: ครับก็จริงๆแล้วนะครับก็ทางผมเนี่ยนะครับเป็นเจ้าของเว็บไซต์ไรบัสเตอร์เนาะก็เราทำเรื่องของการทดสอบรถยนต์นะครับทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นรถสันดาปรถไฟฟ้ารถไฮบริดนะครับจริงๆแล้วรวมไปถึงรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะ
0: ค
1: ือแบบทำหมดเลยนะครับเรียกว่ามีล้อนี่เอาทุกอย่างนะครับ
0: มีประสบการณ์ในวงการนี้นะก็
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยชวนมาคุยกันแต่ว่าวันนี้สโคปหัวข้อมาเป็น

0: เรื่องของกระบะไฟฟ้าให้คุณบอลเล่าให้ฟังก่อนว่าคำว่ากระบะไฟฟ้าถ้าพูดถึงตลาดในประเทศไทยเนี่ยมันเห็นเขาบอกว่ามันดังเพราะว่ามันเนื้อหอมเพราะว่าเราขายดีขนาดนั้นเลยเหรอหรือยังไงฮะ
1: จริงๆอย่างนี้ครับ
0: ครับ
1: คือต้องบอกว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นตลาดกระบะอันดับต้นๆของโลกเลยนะ
0: ครับ
1: นะครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยนะครับถ้าเราไปดูในเรื่องของประวัติศาสตร์นั้นเนี่ยบ้านเราเนี่ยใช้กระบะมายาวนานมากนะครับผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยนะครับที่เป็นคุณผู้ฟังตลอดเนี่ยก็คงจะใช้กระบะอยู่บ้างนะครับตั้งแต่บางคนเนี่ยก็ใช้มาตั้งแต่รุ่นคุณปู่รุ่นคุณพ่อมาจนรุ่นเราเองเปล
0: ี่
1: ยนรถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายก็รู้สึกว่ากระบะก็คุ้มค่าที่สุดนะครับจริงๆอ่ะกระบะบ้านเราที่ขายดีเนี่ยเขาเรียกว่าไซด์พิกอัพนะครับที่เราเห็นอยู่ในถนนทุกวันเนี้ยทั้งหมดเลยนะครับเป็นขนาดมิดไซด์ซ
0: ึ่
1: งอย่างในอเมริกาเนี่ยเขาก็จะมี2ขนาดเนาะก็คือฟูลไซส์นะก
0: ็
1: คือจะใหญ่กว่าบ้านเราเยอะมากก็จะเป็นพวก Ford F150 Series อะไรอย่างเงี้ยนะคร
0: ับ
1: ซึ่งขับทีก็เป็นถนนนะครับเพราะว่าบ้านเราบางท่านเนี่ยก็นำเข้ามาขับ
0: เต็มเลนเลยอ่ะ
1: ใช่ครับส่วนบ้านเราเนี่ยเขาก็เรียกว่ามิดไซส์ก็คือจะเป็นขนาดย่อมมานิดนึงนะคร
0: ับ
1: ซึ่งก็มีขนาดที่เรียกว่าสามารถบรรทุกน้ำหนักได้ประมาณ1ตันนะครับก็จะเป็นขนาดที่พอเหมาะพอเจาะนะครับกับการใช้งานในบ้านเรานะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันขยายขึ้นมาจากขนาดคอมแพกถ้าเป็นสักแบบเมื่อสัก 20-30 ปีก่อนเนี่ยเราจะเรียกว่าคอมแพกแต่พอแบบทำไปทำมาก็เริ่มขยายขนาดโตขึ้นจนตอนเนี้ยเราก็เป็นระดับเป็นขนาดประมาณสักมิดไซส์ละนะคร
0: ับ
1: ดังนั้นเนี่ยบ้านเราก็เลยได้รับความนิยมค่อนข้างมากรวมถึงยอดขายอะไรเงี้ยคือก็เลยทำใหบ้านเราเนี่ยถือว่าเป็นตลาดที่เนื้อหอมเลยท
0: ุ
1: กค่ายรถยนต์นะครับที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยไม
0: ่
1: ว่าจะจีนญี่ปุ่นอเมริกาอย่างเงี้ยทุกคนพร้อมบอกว่าอยากจะทำกระบะขายคนไทยนะครับใช่ครับ
0: ก็อันนี้เราถือว่าเราเป็นตลาดที่สำคัญแต่ทีนี้ถ้าเมื่อกี้ไล่จากที่คุณบอลบอกเราจะเห็นว่ามันก็มีพัฒนาการของมันอยู่เหมือนกันนะเมื่อก่อนเราใช้ขนของเราใช้คันเดียวในการขนของแต่เดี๋ยวนี้มันก็มีในแบบของ4ประตูมีความเป็นไลฟ์สไตล์มากขึ้นมันเป็นแบบนั้นไหมแนวทางมันพัฒนามาให้มันเข้าเมืองมากขึ้นอย่างนั้นหรือเปล่าคุณบอล
1: จริงๆต้องเล่าอย่างนี้ครับที่บ้านเราเนี่ยได้รับความนิยมเนี่ยเพราะว่าต้องยอมรับว่าเมื่อย้อนกลับไปเนี่ยบ้านเราเนี่ยเป็นประเทศที่การเกษตรเป็นกระดูกสันหลังของชาติมาก่อนแต่ทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่เนาะซึ่งรถที่เราใช้แล้วเหมาะสมกับการขนผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรเนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นรถกระบะนะครับดังนั้นเนี่ยถ้ายกเว้นตามหัวเมืองใหญ่เนี่ยในต่างจังหวัดชนบทเนี่ยทุกคนก็จะซื้อกระบะไว้คันหนึ่งอย
0: ่
1: างน้อยเนี่ยต้องมีติดบ้านไว้คันหนึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยกระบะก็เลยได้รับความนิยมมาจากเรื่องของการใช้งานเชิงพาณิชย
0: ์
1: มาก่อน
0: ครับ
1: พอกระบะหัวเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นยุคของกระบะแคปช
0: ่
1: วง90ช่วงถ้าคุณผู้ฟังประมาณรุ่นผมเนี่ยนะครับก็จะทันพวก Isuzu CFR Toyota Hilux Hero อะไรพวกเนี้ยเขาก็จะเริ่มมีในส่วนของกระบะแคปอะไรเงี้ยขึ้นมานะครับแล้วก็เริ่มใช้งานในการโดยสารได้ใช่ไหมอาจจะไปแบบครอบครัวผมเชื่อว่าทุกคนก็ได้มีประสบการณ์แบบกระบะแคปต่อหลังคาข้างหลังเนาะซึ่งภาษาเขาเรียกว่าต่อเคลลี่บอยอะไรแบบนี
0: ้
1: นะครับซึ่งก็จะเดินทางกันไปเป็นครอบครัวนั่นแหละครับก็เริ่มเป็นจุดเริ่มต้นทำให้ผู้ผลิตหลายค่ายเขาบอกถ้ามีการใช้งานในลักษณะเชิงโดยสารแบบนี้เราเริ่มทำ4ประตูขึ้นมาดีกว่าก็จะเริ่มจากการเป็นรถดัดแปลงเนาะก็อย่างเช่นไทยรุ่งอะไรอย่างเงี้ยครับที
0: ่
1: เขาเริ่มนำรถกระบะเดิมเนี่ยไปทำโครงสร้างดัดแปลงให้มันเป็น4ประตูพอม
0: ัน
1: เริ่มไปได้ปุ๊บก็ผู้ผลิตก็เริ่มมาทำเองละเราก็จะเริ่มเห็นหลายๆแบรนด์ทั้งไม่ว่าจะเป็นเนาะเจ้าตลาดนะครับสองรายที่สำคัญนะโตโยต้าอีซูซูนะครับแล้วก็อีกหลายๆเจ้าที่เริ่มขยับตามกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ย บ้านเราเนี่ยมันก็เลยมีความหลากหลายของการใช้งานกระบะนะครับต
0: ั้
1: งแต่เห็นไหมถ้าไล่กลับไปเราใช้งานทั้งเชิงพาณิชย์เนาะซ
0: ึ่
1: งว
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็ยังใช้อยู่ใช่ไหมครับไม่ว่าจะรถคอกรถขนการเกษตรหรือจะใช้ในงานการก่อสร้างรถแคปก็ยังเป็นความก้ำกึ่งระหว่างอะครับคนใช้เพื่อการพาณิชย์แล้วก็ใช้งานส่วนตัวด้วยแล้วก็มาจนถึงระดับบนซึ่งเป็นรถระดับ4ประตูนะครับซึ่งก็ใช้ในงานเรื่องของการโดยสารเป็นหลักอะไรอย่างนี้อาจจะเป็นการทำกิจกรรมไลฟ์สไตล์นะครับเพราะว่าก่อนที่รถยนต์อเนกประสงค์เนี่ยจะได้รับความนิยมในบ้านเราเนี่ยกระบะ4ประตูเนี่ยถือว่ามาแรงเพราะทำได้หมดเลย ช่ครับ
0: ทีนี้มาในยุคที่ค่ายรถก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมมันมีเรื่องของคาร์บอนเครดิตเข้ามาตอนนี้ก็เริ่มมีการขยับในฝั่งของ EV ในรถ4ที่นั่งแต่ในฝั่งของปิกอัพเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นเพิ่งจะมาเริ่มทยอยในช่วงนี้มันมีที่มาที่ไปยังไงตอนนี้มีค่ายไหนบ้างคุณบอล
1: ที่มาที่ไปก่อนละกันนะครับคือที่มาที่ไปเนี่ยจริงๆก็ต้องยอมรับว่าการจุดประกายในเรื่องของตลาดรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนะครับในกลุ่มรถเก่งเนี่ยก็ทำให้ผู้ผลิตหลายคนก็เริ่มมองเหมือนกันว่าน่าจะมีรถยนต์กระบะไฟฟ้าบ้างครับซึ่งรถกระบะไฟฟ้าเนี่ยก็หมายความตามเหมือนรถเก่งเลยก็คือแทนที่เราจะใช้เครื่องยนต์ดีเซลหรืออย่างในต่างประเทศเนี่ยเขาจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินใช่ไหมครับเขาก็เอามอเตอร์ไฟฟ้ามาขับแทนนะครับแต่คราวนี้เนี่ยถามว่าทำไมมันถึงล่าช้าหรือทำไมมันถึงยังไม่เกิดขึ้นสักทีแล้วทำไมแบบถึงยังเป็นต้นแบบหรืออะไรกันอยู่อย่างเช่นเมื่อไม่กี่วันก่อนเนาะก็ดีสุดได้เปิดตัวต้นแบบใหม่ยังเป็นคอนเซ็ปต์กันอยู่ทำไมอะไรเงี้ยคืออย่างนี้ครับคือต้องบอกว่าในประเทศที่ได้รับความนิยมอย่างมากอย่างเช่นอเมริกาเนี่ยเขาก็เริ่มมีกระบะไฟฟ้าขายแล้ว
0: ครับอ
1: ย่างเช่นFord F150 เนี่ยเขาก็จะมีตัว Ford F150 Lightning นะครับซึ่งเป็นไฟฟ้าล้วนเลย 100%
0: 100% เลย
1: แล้วก็ยังใช่ครับใช่ครับซึ่งตัวนั้นน่ะก็ค่อนข้างขายดีได้รับความนิยมเพราะว่า F150 ชื่อเขาก็ติดตลาดอยู่แล้วนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีแบรนด์ใหม่ๆอย่างเช่นRivian นะครับถ้าผมเรียกชื่อผิดอาจจะต้องขออภัย
0: ค
1: ือ Rivian เนี่ยเขาก็จะทำกระบะไฟฟ้าออกมาก็มีอีกหลายแบรนด์เลยที่ทำออกมาแล้วก็ล่าสุดถ้าใครตามข่าวเนี่ยก็จะเป็น Tesla Cybertruck นะครับที่ออกมาใช่ครับแต่ว่ามันมีเคสที่ทางวิศวกรเนี่ยเขาก็คอนเซิร์นในหลายๆจุดอย่างเช่นนะครับในกรณีของ F150 Lightning เนี่ยมันมีกระแสจากผู้ใช
0: ้
1: ว่าถ้าสมมุติว่าเราไปใช้ในลักษณะของการบรรทุกหรืออะไรเนี่ยนะครับระยะทางเนี่ยมันจะหายไปจากที่มันควรจะทำได้เนี่ยเยอะมากนะครับถามว่าทำไมคือต้องบอกว่าอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมก็มีรถยนต์ไฟฟ้าใช้อยู่เหมือนกันนะครับใช้งานส่วนตัวเลยแล้วเราพบว่าการที่เราอย่างเช่นเราโดยสารเพิ่มเราไปขับในทางที่มีการลาดชันนะครับหรือเราทำความเร็วมากขึ้นเนี่ยนะครับรวมถึงอย่างกรณีที่แบกของบนหลังคาเนี่ยทุกอย่างมีผลกับระยะทางต่อการชาร์จหมด
0: น้ำหนักใช่ไหมมันคือน้ำหนักนะใช่ไหมฮะ
1: มันทุกอย่างเลยนะมันทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักลมเส้นทางความชันอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพวกเนี้ยถามว่าในรถยนต์สันดาปมีผลไหมผมก็ตอบตรงๆว่ามีผล
0: ครับ
1: มันมีผลอยู่แล้วแต่เพียงแค่ว่าพอมันเป็นเครื่องยนต์อ่ะมันมีเขาเรียกว่ามันมีชุดเกียร์ที่คอยสามารถเชนเปลี่ยนได้
0: เราขับเกียร์มีอัตราทดอยู
1: ่ใช่ใช่แต่ถ้าพอเป็นมอเตอร์ครับมันมีชุดเขาเรียกว่าเกียร์เปลืองท้ายก็คือมอเตอร์อาจจะทดหนึ่งอัตราทดแล้วก็ลงล้อเลยใช่ครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผมมองว่าอาจจะเป็นประเด็นด้วยต่อการที่ทำให้หลายค่ายเนี่ยตัดสินใจว่าจะทำกระบะไฟฟ้าดีหรือไม่ทำดีนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าด้วยที่ว่าในภูมิภาคยุโรปเนี่ยเขามีการบังคับใช้เรื่องของมาตรฐานไอเสียยูโรนะ
0: ครับ
1: อย่างบ้านเราเนี่ยเครื่องดีเซลในปีนี้เนี่ยก็เพิ่งเปลี่ยนไปเป็นยูโร5ใช่ไหมครับในยุโรปเนี่ยเขาบังคับยูโร5ยูโร6มานานแล้วแล้วก้าวต่อไปของเขาเนี่ยเขาจะบังคับเป็นส่วนของยูโร7หรือยูโร7ซึ่งยังไม่มีการบังคับออกมาแต่ว่ามันก็ทำให้หลายค่ายรู้สึกว่าถ้าบังคับยูโร7ตอนนี้ก็แทบจะแย่อยู่แล้วด
0: ัง
1: นั้นมันต้องมีระบบขับเคลื่อนที่เป็นพลังงานทางเลือกออกมาดังนั้นเนี่ยหลายค่ายก็เริ่มหมายตาไปที่การใช้ไฟฟ้าละนะครับรวมถึงมันยังมีเรื่องของแบบซิตี้แบนนะครับอย่างเช่นแบบในเมืองใหญ่ในยุโรปบางที่เนี่ยเขาเริ่มแบนละว่าในปีนี้เราจะแบนไม่ให้รถสันดาปปล่อยไอเสียเข้าไปใช้หรือขับขี่ในเมืองนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะใช้เนี่ยคุณต้องเป็นรถยนต์ในแบบ EV เท่านั้นนะครับหรือบ้านเราเนี่ยก็คือรถยนต์ไฟฟ้า 100% นั่นเองนะครับ
0: ครับทีนี้แนวโน้มที่เขาจะผลิตออกมาก็ดูเหมือนที่มันเป็นไฟฟ้า 100% จริงๆอย่างเมื่อกี้คุณบอลยกตัวอย่างอย่าง Ford นะที่ใน คนไทยอาจจะไม่ค่อยเห็นหน่อยมันไกลตัวนึงแต่ว่าถ้าอย่างเป็น Tesla Cybertruck ที่เขาใช้คำว่ามันเป็นทรัคเป็นแบบปิกอัพส่วนท้ายมันขนของได้แล้วถึงเวลามันขนจริงๆมั้ยคือนึกภาพไม่ออกว่าถ้าจะเอารถแบบนั้นมาใช้กับการเกษตรที่คุณบอลเกริ่นตอนแรกอะมันไปด้วยกันได้จริงๆเหรอมันวัตถุประสงค์คนละอย่างหรือว่าไง
1: คือตอนนี้เท่าที่ผมมองนะครับแล้วก็เท่าที่ติดตามจากผู้ใช้จากทางอเมริกาหลายๆเจ้าเนี่ยก็คือเขาจะเป็นคนที่ซื้อรถกระบะไฟฟ้าเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะใช้งานในเชิงไลฟ์สไตล
0: ์
1: ก็คือใช้งานแบบชีวิตส่วนตัวเช่นอย่างบอลเนี้ยนะครับก็จะเป็นมนุษย์กิจกรรมนิดนึงอาจจะไปปั่นจักรยานไหมพาลูกไปเที่ยวอะไรแบบนี้คือ
0: ใช้ทักแบบนั้นใช่ไหมแบบไลฟ์สไตล์
1: ใช่แบบเป็นไลฟ์ดิวตี้ใช่ไม่ได้เป็นเฮฟวี่ดิวตี้อะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งถ้าแบบเนี้ยถ้าพูดถึงมันก็คือไม่ต่างกันเก่งไม่ได้บรรทุกไปโหลดหนักมากแต่เนี้ยการบรรทุกอย่างเช่น200โล300โลเนี่ยมันไม่มีผลเท่าการบรรทุก1ตันใช่ไหมเพราะอย่างรถเชิงพาณิชย์ปุ๊บคุณต้องบรรทุกละเอาละ1ตันบ้างเกินกว่านั้นบ้างอะไรบ้างนะครับก็แล้วแต่ว่าใครจะใช้งานแบบไหนแต่พอมันยิ่งบรรทุกหนักก็เหมือนที่วันบอกไปว่าเป็นเรื่องของระยะทางต่อการชาร์จละมันก็จะมีผลเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของกระบะไฟฟ้าเนี่ยถ้าถามว่ามันจะมาไหมว่ามันก็มาแหละแต่มันจะมาในเรื่องของกระบะในเชิงไลฟ์สไตล์ก่อนก็คือแบบ
0: สี่ประตูต้องมาก่อน
1: ผมว่าสี่ประตูมาก่อนถ้าให้ผมเดาจากแนวทางที่เห็นมาทั่วโลกนะครับแต่ว่าจริงๆอ่ะผมจะแบ่งปันข้อมูลนี้ให้ฟัง
0: ค
1: ือเมื่อสักปีที่แล้วเนี่ยนะครับทางแบรนด์ Toyota เนี่ยเขาก็ได้เริ่มโปรเจกต์เล็กๆนะครับกับเป็นโปรเจกต์เล็กๆที่เรียกว่า CJPP นะครับซึ่งภาษามันย่อมาจาก Commercial Japan Partnership Technology นะครับโดยได้ผลิตนะครับในส่วนของรถยนต์กระบะไฮลักซ์รีโวหัวเดี่ยวไฟฟ้าไว้ใช้ในการขนของสั้นๆซึ่งตอนนี้ก็เริ่มวิ่งแล้วนะครับขนของให้กับทาง CP นะคร
0: ับ
1: ก็แบบอาจจะแบบวิ่งไปขนของให้เล็กๆสั้นๆซึ่งเขาก็ยังอยู่ในเรื่องของการทดลองนะครับจริงๆก็เริ่มมีคนเห็นบ้างแล้วแหละนะแต่ว่าถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยยังไม่ค่อยเห็นบนถนนมากน
0: ะ
1: คร
0: ับ
1: อันนี้ก็เป็นโครงการที่เขาทดลองทำดูนะครับหรืออย่างเช่นในส่วนของอีซูซูเนี่ยที่ออกคอนเซ็ปต์มาเนี่ยถ้าพูดถึงแล้วเป้าหมายของเขาอ่ะก็พูดตรงๆว่าแม้ตัวรถเนี่ยที่คอนเซ็ปต์เนี่ยมันอาจจะออกมาเป็น4ประตูแต่ถามว่าถ้าด้วยการ implement ชุดมอเตอร์ชุดอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถไปทำเป็นในเชิงพาณิชย์ได้เลยไหมตอบเลยว่าได
0: ้
1: นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วโครงสร้างบอดี้อะไรเงี้ยก็แค่ปรับปรุงนิดนึงให้มันเหมาะสมต่อการใช้งานเท่านั้นเองนะครับแต่คราวนี้เนี่ยโจทย์ที่สำคัญก็คือถ้าบรรทุกหนักแล้วเรื่องของระยะห่าง
0: หายไป
1: ต้องสำคัญตามไปด้วย
0: ครับ
1: ใช
0: ่เห็นสเปคที่เขาเอามาแบตมัน66กิโลวัตต์อาวสเปคคำนวณอยู่ที่300กิโลเมตรต่อชาร์จมันผมรู้สึกมันน้อยไปอ่ะหรือเปล่าหรือไง
1: ถ้าถามผมว่ามันก็น้อยไปนิดนึงแต่อย่างรถที่บอลใช้เนี่ยเนาะก็คือแบตเตอรี่51กิโลวัตต์อาวนะครับ1ชาร์จเนี่ยจะวิ่งได้อยู่ประมาณ330โลก็คือ330โลเนี่ยก็คือเต็มที่ละนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็คิดว่า1ชาร์จเนี่ยเราวิ่งสัก300โลเพื่อเซฟเพราะว่าเราอาจจะไปเจอเหตุไม่คาดฝันไม่เช่นแบบว่าอาจจะไปเจอเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั่นเนี่ยโดยปกติเนี่ยผมจะวิ่งอ่ะไม่ได้เต็มระยะทางชาร์จอยู่แล้วก็จะวิ่งแบบสัก280เต็มที่ก็300แต่ชาร์จ1ทีซึ่งจริงๆมันเป็นระยะที่ดีสำหรับการเดินทางใช่แต่อันนี้เราต้องบอกก่อนว่าระยะทางเคลมที่เขาพูดมาเนี่ยมันก็คือระยะทางเคลมเพียวๆไม่ได้เป็นระยะทางเคลมที่เรื่องของการใช้งานจริงใช้งานจริงมันก็มีอีกหลายเรื่องถูกไหม
0: แปลว่ายังไม่ได้รวมแบบพวกน้ำหนักบรรทุกหรือว่าการวิ่งจริงซึ่งน้ำหนักบรรทุกก็คำนวณยากอีกแต่ละคนบรรทุกไม่เท่ากันหนักเบาอีกใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับใช่ระยะทางใช่ไหมแล้วก็รวมถึงพอเราพูดถึงความเป็นรถกระบะหรือรถพลิกอัพเนี่ยมันก็มีการยกสูงจากพื้นประมาณหนึ่งซึ่งมันจะมีเรื่องของเรื่องนี้ครับเรื่องของการต้านลมแอโรไดนามิกเพราะเราจะเห็นได้ว่าอย่างรถไฟฟ้าที่เป็นรถเก่งเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยโอ้จะทำมานะจะทำหน้าแบบเพียวๆเลยดูแบบ
0: หน้าทึบหน้ามนมาเลย
1: ใช่อันนั้นอ่ะคือเรื่องของหลักการอากาศโทรศัพท์ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยพอเป็นรถกระบะถามว่ามันก็ต้องมีความรู้สึกลุกทัชนิดนึงคือดู
0: บึ้น
1: พร้อมใช้งานนิดนึงใช่ใช่มันก็จะมีผลต่อเรื่องหลักการตรงนี
0: ้
1: ก็เป็นอีกเหตุผลนึงเหมือนกันที่แบบเป็นโจทย์ที่ยากนะสำหรับอิสระกรแต่ผมว่าก็ไม่เกินกำลังสมองของพวกเขาอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าจะทำเร็วทำช้าเนี่ยอันนี้มันต้อง คิดคำนวณหลายอย่างเช่นกันครับ
0: ครับเดี๋ยวมี2คำถามสุดท้ายประเด็นเรื่องของ XEV ตอนนี้มันก็มีทั้งแนวโน้มที่คุณบอลคิดว่าแล้วกันว่ากระบะที่ถ้าจะมาทำตลาดในไทยเนี่ยมันน่าจะมาในรูปแบบของ BEV เลยไหมไฟฟ้า 100% ไหมหรือว่าเป็นไฮบริดหรือว่าเป็นปลั๊กอินไฮบริดที่เติมน้ำมันก็ได้ชาร์จก็ได้อ่ะคุณบอลคิดว่าไงถึงจะเหมาะ
1: จริงๆถ้าถามผมมาคือคนไทยอ่ะจะคุ้นชินกับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับพอเราพูดถึงรถกระบะปุ๊บเราจะคุ้นชินกับเครื่องยนต์ดีเซลซึ่งในแง่ของPHEV ก่อนละกัน PHEV เนี่ยตอนนี้ที่ทั่วโลกทำเนี่ยนะครับยังไม่เห็นแนวทางของ PHEV ที่เป็นลักษณะของเครื่องยนต์ดีเซล
0: คร
1: ับ แม้แต่ Ford ที่ออกตัว Ford Ranger Evoque นะครับที่เพิ่งออกมาเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นเครื่องยนต์ 2.3 EcoBoost นะ
0: ครับ
1: ซึ่งบ้านเราเนี่ยอาจจะรู้สึกว่าไม่คุ้นชินแล้วก็พอเป็นเครื่องยนต์บล็อกกลางแล้วเป็นเทอร์โบอีกก็คงกังวลเรื่องของการกินน้ำมันซึ่งแนวโน้มของ PHEV เนี่ยถามว่ามีคนอยากได้นะผมเคยปรึกษากับเพื่อนๆที่เล่นกระบะเนี่ยก็มีคนอยากได้แต่ถามว่าพอเอาเข้าจริงเนี่ยก็อาจจะยากนิดนึงค่อนข้างยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่อง PHEV เนี่ยผมว่าไม่น่าเป็นไปได
0: ้
1: ถามว่า BEV เป็นไปได้ไหมผมบอกเลยว่าเป็นไปได้แต่ว่าอาจจะยังไม่เร็วขนาดนั้นคือมันต้องมีการพรูฟจะพิสูจน์ก่อนนะครับอย่างเช่นที่อีซูซูเขาประกาศว่าเขาจะไปขายในนอร์เวย์ก่อนแล้วพอเสร็จปุ๊บแล้วเดี๋ยวค่อยขยับมาขายในประเทศไทยอะไรเนี่ยสามารถก็คือการเรียกว่าการ improve ไปด้วยน
0: ะ
1: เพราะว่าอย่างนอร์เวย์เนี่ยก็เป็นตลาดรถยนต์ไฟฟ้าอันดับต้นๆของประเทศขอโทษครับ
0: ของโลก
1: ก็เป็นตลาดต้นๆเลยของโลกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยแบบอาจจะมีความต้องการสูงกว่าอะไรกว่านะครับหรืออย่างในอเมริกาเองอะไรอย่างเงี้ยแต่อย่างในอเมริกาเนี่ยเขาก็จะนิยมรถเป็นแบรนด์ของเขาอย่างที่ผมกล่าวไปไม่ว่าจะเป็นรีเวียนเองหรือจะเป็น F150 Lightning หรือ Cybertruck เองแต่สุดท้ายท้ายสุดเนี่ยผมเชื่อว่าการใช้งานในเชิงพาณิชย์สำหรับในเมืองต่อไปเนี่ยแน่นอนล่ะว่ามีโอกาสสูงที่จะต้องเป็นกระบะไฟฟ้านะครับเพราะว่าอย่างตอนนี้เนี่ยถ้าเราทราบในไพลอตโปรเจกต์ของหลายๆเจ้าเนี่ยเขาก็เริ่มมีการนำรถยนต์ไฟฟ้าเข้ามาใช้ในงานเชิงพาณิชย์แต่เพียงแค่ว่าไม่ใช่กระบะเช่นเอารถตู้ BYD มาขนส่งของที่เป็นรถไฟฟ้าอันนี้จะเป็นโลจิสติกส์เจ้าดังเจ้าหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งมิตซูบิชิเขาก็จะมีเอาเจ้าไอ้นี้ตัวเป็นรถตู้ครับตู้เล็กของเขาเนี่ยมาให้ไปชนีไทยลองใช้ดูเหมือนกันก็อาจจะมีไม่กี่คันแต่ว่าก็เริ่มมีไพลอตโปรเจกต์แนวเนี้ยมาละเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของกระบะไฟฟ้ามันมีโอกาสสูงแหละในอนาคตเราจะอาจจะเห็นกระบะไฟฟ้าตีตู้ทึบขนส่งของมันเป็นไปได้หมดแต่เพียงแค่ว่าจะอีกกี่ปีนานเท่าไหร่เนี่ยก็ต้องรอดูกันต่อไป
0: แล้วราคาล่ะมันจะโดดไหมพอขึ้นชื่อว่ามีแบตมีมอเตอร์ปุ๊บมักไปเลยราคาขยับเลย
1: มันเป็นธรรมดาอยู่แล้วเนาะในเรื่องของว่าราคามันต้องกระโดดเพราะว่าอะไรก็ตามที่เป็นเทคโนโลยีใหม่เนี่ยนะครับมันเวลาเขาคิดเนี่ยเขาก็จะคิดว่าอ๋ออันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองเนี่ยเขาก็ต้องมองว่าการนำเสนอเนี่ยไม่ถูกอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นแบบถ้าเราคิดกันว่ากระบะ4ประตูเครื่องดีเซล 2,000 ตอนนี้ราคาอยู่ประมาณสัก1.3 ล้านนะให้กำลังอยู่ประมาณ200ม้าแรงบิดประมาณ500นิวตันเมตรถ้าสมมติว่าเป็นรถกระบะ4ประตูเช่นกันแล้วเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยราคาต้องขยับขึ้นไปกว่านี้แน่นอนอันนี้เป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้เลยใช่เพราะว่ามันเป็นเทคโนโลยีใหม่เป็นของใหม่นะครับมีความสดใหม่อะไรก็ตามที่มันพอมันเป็นเทคโนโลยีใหม่อ่ะแน่นอนล่ะราคามันสูงกว่านะครับ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้แต่คราวนี้ว่าคนที่จะซื้อจะใช้ก็ต้องคิดแล้วฉันซื้อมาแล้วมันคุ้มทุนไหมถ้าใช้งานในเชิงพาณิชย์ผมว่าน่าจะอีกพักนึงอ่ะถึงจะใช้ครับแต่มันมีความเป็นไปได้อย่างนี้คือหลังๆเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าหลายๆเจ้าเนี่ยเขาเริ่มมีการทำในลักษณะของลีสซิ่งก
0: ็
1: คือเช่าเป็นฟรีด
0: เช่าเลย
1: เช่าใช้ใช่เช่าเลยรายเดือนเท่าไหร่สมมติ10,000 2,000,000อ่ะใช้ไปเลยถึงเวลาหมดอายุการใช้งานรถก็เปลี่ยนกลับมาอะไรเงี้ยหรือเปลี่ยนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับอันเนี้ยผมเห็นเยอะตามที่พวกบริษัทโลจิสติกหลายเจ้าเนี่ยชอบทำ
0: ครับครับมีคำถามแถมมานิดนึงเขาบอกว่ายังไม่ค่อยเห็นเครื่องยนต์ดีเซลบวกมอเตอร์ไฟฟ้ามันมีไหมฮะมีนี่ใช่ไหม
1: จริงๆมันมีแล้วครับแต่ว่ามันยังเข้ามาไม่ถึงประเทศไทยคร
0: ับ
1: คือตอนนี้เนี่ยมีหลายเจ้าเนี่ยนะครับเขาก็ เริ่มทำเขาเรียกว่าระบบ My Hybrid นะครับระบบ My Hybrid เนี่ยเขาก็เป็นระบบที่เรียกว่าใช้มอเตอร์ไฟฟ้านะครับในการช่วยขับเคลื่อนระยะสั้นๆเช่นแต่สมมุติว่าเราขับรถมากำลังชะลอความเร็วเนี่ยปกติเนี่ยเครื่องยนต์ก็จะต้องติดอยู่ตลอดจนเราเบรกหยุดก็ยังติดอยู่ใช่ไหมครับตอนนี้เขาก็แบบพอชะลอความเร็วปุ๊บก็ดับเครื่องยนต์เลยมอเตอร์ไฟฟ้าก็ช่วยพาเราไปจนจุดหยุดนิ่งพอออกตัวเนี่ยแทนที่เราจะใช้เครื่องยนต์เร่งแรงๆแล้วออกตัวก
0: ็
1: ไม่ต้องละก็กลายเป็นว่าใช้มอเตอร์ไฟฟ้าช่วยขีดตัวออกจากศูนย์นะความเร็วศูนย์ไปจนถึงความเร็วต่ำๆสัก10-20เนี่ยแล้วก็เครื่องยนต์ค่อยเข้ามาติดช่วยนะครับระบบนี้เนี่ยตอนนี้มีแนะนำใน Toyota Hilux นะครับที่จำหน่ายในบางประเทศทางยุโรปนะครับแล้วก็ได้ยินว่าหลายๆเจ้าเนี่ยก็ให้ความสนใจนะ
0: ครับ
1: คือ My Hybrid เนี่ยน่าจะเป็นแนวแรกเลยที่เข้ามาในเรื่องของพลังงานแบบ EV ในรถกระบะนะครับแต่ว่าถามว่าประเทศไทยจะเข้ามาเมื่อไหร่เนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าเร็วๆนี้นะครับแต่คำว่าเร็วๆนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าปีนี้นะอาจจะสัก 2-3 ปีเป็นไปได้อยู
0: ่
1: นะเพราะว่าตอนนี้ถ้าในท็อปไลน์ของกระบะที่เป็นกระบะสันดาปเนี่ยระบบ My Hybrid เนี่ยเขาว่าเป็นตัวสำคัญเลยที่จะมาต่อยอดต่อไปใช่ครับ
0: โอ้กำลังมันเลยไม่น่าเชื่อเวลาหมดละ เดี๋ยวให้คุณบอลเขียนบทความบ่อยเดี๋ยวให้ฝากช่องทางติดตามหน่อยเผื่อใครอยากจะตามไปอ่านที่ไรบัสเตอร์มีช่องทางไหนยังไงบ้างเชิญเลยครับ
1: ครับก็สำหรับสื่อไรบัสเตอร์ของผมนะครับก็จะมีช่องทางสำคัญอยู่3ช่องทางนะครับช่องทางแรกนะครับก็จะเป็นเว็บไซต์นะครับ ridebuster.com นะครับ ridebuster ครับ .com นะครับส่วนอีกช่องทางนึงก็คือช่องทางเพจ Facebook นะครับก็เข้ามาติดตามได้นะครับสะกดเหมือนเดิมครับ ridebuster นะครับแล้วก็อีกช่องทางหนึ่งก็คือวิดีโอครับเป็นทางช่องทางของ YouTube นั่นเองนะครับก็สะกดชื่อเดียวกันเลยครับสามารถเซิร์ชค้นหาเข้ามาพูดคุยแลกเปลี่ยนหรืออยากจะสอบถามอะไรก็ยินดีครับ
0: ได้เลยครับขอบคุณมากครับคุณบอลครับ
1: ได้ครับขอบคุณเช่นกันนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณคุณบอลณัฐพิพัฒน์วรโชติโกศลนะครับหรือคุณบอลจากไรบัสเตอร์นะฮะก็ไปติดตามกันได้เป็นอีกคนหนึ่งที่เขียนบทความบ่อยจริงๆเวลาสั้นไปนิดนึงนะไม่น่าเชื่อคุยแป๊บๆนี่เวลาหมดนะฮะไปเห็นบทความหนึ่งที่คุณบอลเขาเขียนเกี่ยวกับการขับรถเร็วของรถกระบะบอกเหตุผลที่ทำไมรถกระบะไม่ควรขับเร็วนะจริงๆตั้งใจว่าอยากจะมีประเด็นนี้ด้วยแต่เวลาหมดซะละไม่เป็นไรนะครับวันนี้ก็ถือว่าได้ความรู้ในเรื่องของรถกระบะไฟฟ้านะครับที่ผมว่าในงานมอเตอร์โชว์2024นี้น่าจะมีคอนเซปต์คาร์จากหลายค่ายเข้ามาโชว์ตัวกันนะครับก็ไปดูเป็นไอเดียกันก่อนเดี๋ยวนี้คำว่าคอนเซปต์คาร์เนี่ยมันไม่ได้ไกลเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะเมื่อก่อนคำว่าคอนเซปต์คาร์เนี่ยอีก3ปี5ปีเดี๋ยวนี้คอนเซปต์คาร์บางทีปีหน้ามาแล้วนะครับก็ถือว่าโหมโรงกันเล็กน้อยก่อนงานมอเตอร์โชว์นะครับใครที่เป็นแฟนๆกระบะลองศึกษาไว้บ้างเผื่อวันหนึ่งคุณเปลี่ยนก่อนก็ได้เปรียบก่อนนั่นเองช่วงแรกหมดเวลานะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เบรกหน้าติดตาม Q&A ครับ

0: Drive to ความรู้เสิร์ฟถึงรถ
1: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใครแล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
3: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
2: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตสบาย
4: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
5: เรื่องที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้ทุกวัน
6: สรุปแบตเสื่อมนะคะ
7: ใช่ครับคือแบตมันหมดสภาพแล้วครับ
5: แต่เรื่องที่ไม่คาดคิดก็เปลี่ยนเป็นเรื่องที่น่าประทับใจได้
7: ใช้แอปของจอสร้อยนะครับส่ง SOS เข้ามาต้องขอขอบคุณทางจอสร้อยมากๆเลยนะครับที่ช่วยประสานให้มีพี่ตำรวจจราจรโครงการพระดำริเข้ามาให้ความช่วยเหลือก็สามารถแก้ไขได้เรียบร้อยครับเคยฟังจากท่านอื่นนะครับว่าแอปตัวนี้เนี่ยใช้งานแล้วเนี่ยค่อนข้างดีแต่เราก็ยังไม่เคยเจออุบัติเหตุไงครับก็เลยไม่ได้ใช้ก็อยากจะแนะนำนะครับให้โหลดเก็บไว้เลยครับมันไม่เสียหายอะไรนะครับได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วครับไม่ต้องรอนานและประมาณนี
4: ้ JS 100 Application Road Safety Life Safety เพื่อการเดินทางและชีวิตที่ปลอดภัยกว่า
8: ในสังคมที่เราอาจไม่รู้จักกันมาก่อนสิ่งหนึ่งที่ยังคงมีความหมายเสมอคือการที่คนเราพร้อมจะช่วยเหลือกันในวันที่อีกคนกำลังเดือดร้อนไม่ว่าจะเป็นคนที่หลงทางหายจากครอบครัวหรือกำลังต้องการความช่วยเหลือในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดทุกการช่วยเหลือล้วนมีส่วนทำให้สังคมของเราอบอุ่นและปลอดภัยขึ้นเรื่องราวแรกเกิดขึ้นกับคุณปรีชาชายที่ขับรถไปล้างไตที่โรงพยาบาลจอมเทียนพัทยาแต่ไม่ได้เดินทางกลับบ้านที่จังหวัดฉะเชิงเทราและขาดการติดต่อกับครอบครัวตั้งแต่วันก่อนช่วงสายวันที่18กันยายนลูกสาวจึงแจ้งเรื่องมายังจสร้อยเพื่อขอให้ช่วยประสานและเร่งติดตามเนื่องจากไม่สามารถติดต่อคุณพ่อได้จนกระทั่งประมาณ13นาฬิกาครอบครัวได้รับข่าวดีว่าพบคุณปรีชาแล้วผู้ที่พบคือคุณจำเริญคนขับรถเกี่ยวข้าวของอบต.ซึ่งกำลังลงพื้นที่เกี่ยวข้าวในช่วงเวลาประมาณ11นาฬิกาและพบรถของคุณปรีชาติดหล่มอยู่ในทุ่งนาพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่อับสายตาไม่มีบ้านคนอยู่ใกล้เคียงหากไม่มีคนขับรถเกี่ยวข้าวเข้าไปในบริเวณนั้นก็อาจไม่รู้ว่ามีคนกำลังต้องการความช่วยเหลือคุณจำเริญจึงแจ้งกำนันเอกกำนันตำบลโยธกาอำเภอบางน้ำเปรี้ยวจังหวัดฉะเชิงเทราก่อนที่กำนันเจ้าหน้าที่และชาวบ้านจะเข้าช่วยเหลือพาคุณปรีชาซึ่งอยู่ในสภาพอิดโรยและขาดน้ำหลังรถติดลมมาข้ามวันขึ้นรถไถนาและนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนอีกหนึ่งเรื่องราวคือการช่วยติดตามหาญาติของนางจาริกาซึ่งอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่และต้องการติดต่อครอบครัวจสร้อยช่วยประชาสัมพันธ์และประสานข้อมูลจนสามารถติดต่อลูกสาวได้ในที่สุดลูกสาวเล่าว่าก่อนหน้านี้คุณแม่พักอยู่ที่เคหะร่มเกล้าแต่ตนเองต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลจึงไม่สามารถติดต่อคุณแม่ได้เมื่อแฟนไปตามหาที่ห้องพักก็ไม่พบและยังไม่ทราบแน่ชัดว่าคุณแม่อยู่ที่ไหนจนกระทั่งจสร้อยติดต่อกลับมาแจ้งว่าคุณแม่อยู่ที่ศูนย์พักพิงลักกระบังทำให้ครอบครัวได้รับรู้ว่าขณะนี้คุณแม่อยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่และสามารถวางแผนไปรับกลับบ้านได้เมื่อออกจากโรงพยาบาลสองเรื่องราวนี้อาจแตกต่างกันแต่มีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคือการไม่ปล่อยให้ใครต้องเผชิญปัญหาเพียงลำพังจากคนขับรถเกี่ยวข้าวกำนันเจ้าหน้าที่และชาวบ้านที่ยื่นมือเข้าช่วยไปจนถึงครอบครัวที่กำลังตามหาคนที่รักทุกคนล้วนเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือที่เกิดขึ้นจริงและจสร้อยขอทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการรับเรื่องประสานความช่วยเหลือและนำเสนอเรื่องราวดีๆเหล่านี้ต่อไปเพราะเราเชื่อว่าเมื่อสังคมไม่ทิ้งกันทุกน้ำใจย่อมมีความหมายจสร้อยพร้อมเคียงข้างในวันที่ต้องการความช่วยเหลือและพร้อมเป็นกระบอกเสียงส่งต่อเรื่องราวดีๆเพื่อสังคมที่อบอุ่นน่าอยู่และปลอดภัยไปด้วยกันกลับมาติดตามเรื่องราวดีๆในครั้งหน้านะคะ

0: มาติดตามอากาศทั่วไประหว่างวันที่6ถึง12ตุลาคม2569กับจอสอร้อยกันนะคะในช่วงวันที่6ถึง8ตุลาคม69บริเวณประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกส่วนภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางตอนบนจะทำให้มีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยส่วนในช่วงวันที่9ถึง12ตุลาคม69ภาคตะวันออกภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนเพิ่มขึ้น
1: โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในระยะแรกหลังจากนั้นจะมีฝนลดลงส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอีกระลอกหนึ่งจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังอ่อนยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตลอดช่วงข้อควรระวังในช่วงวันที่6ถึง7และ9ถึง11ตุลาคม69ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงในระยะนี้ขอให้ประชาชนติดตามข่าวพยากรณ์อากาศอย่างใกล้ชิดสำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางและเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองตลอดช่วง

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

0: ไปที่ไหนประชาชนก็เรียกคุณแม่แต่ทีแรกตกใจเอ๊ะคนเรียกเราดูเขาแก่กว่าเราทำไมเขาเรียกเราคุณแม่ทีหลังก็สำนึกได้ว่าคำว่าแม่นี้เป็นคำศักดิ์สิทธิ์และสูงการที่ใครเรียกคนคนหนึ่งว่าแม่เนี่ยบุคคลที่ถูกเรียกจะต้องคิดและสำนึกในเกียรติยศอันนี้และทำหน้าที่ให้ดีที่สุดสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปลื้มพระราชหฤทัยยิ่งนักที่ได้รับความผูกพันเทิดทูนจากประชาชนและทรงตระหนักในพระราชภาระอันใหญ่หลวงด้วยบ้านของพระองค์นั้นคือประเทศอันกว้างใหญ่ไพศาลและครอบครัวที่แท้จริงของพระองค์คือการได้อยู่ท่ามกลางคนไทยทรงมุ่งมั่นดูแลประสบนิกรด้วยความใส่พระราชหฤทัยยิ่งตั้งแต่เรื่องอาหารการกินความเป็นอยู่การศึกษาและสุขภาพอนามัยด้วยความละเอียดอ่อนของความเป็นแม่ไม่เคยทรงละเลยที่จะปกป้องดูแลแม้แต่ราษฎรตัวน้อยๆในทุกขนแห่งของประเทศดังเช่นทรงห่วงใยเด็กชายพัชรพลเจริญศิลป์หรือน้องฮ่องเต้เหยื่อระเบิดสนามบินหาดใหญ่วัย4 ขวบได้พระราชทานความเมตตาและการช่วยเหลือแก่น้องฮ่องเต้และครอบครัวเช่นเดียวกับชีวิตของนพฤทธิ์ปฐมมาศชาวบ้านจังหวัดพิษณุโลกที่ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์ตั้งแต่อายุ9 ขวบจากอุบัติเหตุไฟลวกทรงให้โอกาสเขาได้เป็นนักเรียนศิลปาชีพฝึกเขียนลายจนบัดนี้เขาเติบโตเป็นคนที่มีคุณภาพและมีผลงานศิลป์ที่ได้รับการชื่นชม
1: ผมอยากสวายท่านสมเด็จแม่แผ่นดินผมรักแม
0: ่ที่สำคัญยิ่งทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่ไม่ใช่เพียงการดูแลทุกสุขของร่างกายแต่ทรงมุ่งมั่นให้คนไทยเกิดความเจริญทางจิตใจด้วยเช่นกันทรงสร้างสังคมชนบทให้อบอุ่นมีความรักถิ่นและความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของตนทรงสนับสนุนให้เกิดชุมชนที่มีความสำนึกหวงแหนในทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนเข้าใจในคุณค่าของการพออยู่พอกินตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในฐานะแม่ของแผ่นดินทรงสร้างแบบอย่างที่สอนให้คนไทยตระหนักในค่าของคุณธรรมความดีดังเช่นได้มีลายพระราชหัตถ์แสดงความห่วงใยต่อครอบครัวนางสาวกอบกุลรันเสวะผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตือกออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสที่ถูกคนร้ายยิงเสียชีวิตส่งยกย่องนางสาวกอบกุลเป็นแบบอย่างของครูที่ดีมีความกตัญญูต่อแม่ผู้มีพระคุณเช่นเดียวกับที่ได้ทรงชื่นชมยกย่องการเสียสละเพื่อคนอื่นของนายคริสโตเฟอร์เบญจกุล
2: สมเด็จท่านช่วยเหลือผมแบบทุกเรื่องเลยครับจริงๆครับกำลังใจคุณหมอค่ารักษาพยาบาลทุกอย่างจริงๆครับคุณพ่อแล้วก็ทุกอย่างจริงๆครับจะบอกว่าท่านทรงสิริชมงดงามมากๆครับผมก็จะช่วยเหลือคนต่อไปเรื่อยๆครับเพราะผมก็เห็นท่านก็ไปตามที่ต่างๆก็ช่วยเหลือคนครับ
0: ตลอดเวลาอันยาวนานสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงมุ่งมั่นประกอบพระราชกรณียกิจด้วยความรักความห่วงใยดุจแม่คุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ทรงบำเพ็ญมาตลอดนั้นจะเป็นประดุจแสงส่องใจส่องนำสังคมไทยให้เกิดความสงบสุขและมั่นคง

พระเจ้าอยู่หัวและข้าพเจ้าไม่ได้พึงพอใจกับเพียงแต่เยี่ยมราษฎรหรือทำแต่สิ่งที่เคยทำเป็นประเพณีเราต้องพยายามให้ดีกว่าดังนั้นการที่เพียงแค่ไปเยี่ยมราษฎรเพราะเป็นหน้าที่ของประมุขของประเทศที่จะต้องทำตามประเพณีนั้นเป็นเรื่องไร้สาระหากเราไม่สามารถมีส่วนร่วมในการบรรเทาทุกข์ให้ประชาชนแล้วเราต้องถือว่าการเป็นประมุขประสบความล้มเหลวความบางตอนจากพระราชดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแสดงให้เห็นถึงพระราชฤทัยมุ่งมั่นทั้งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและของพระองค์เองในการอุทิศพระวรกายทรงงานหนักเพื่อความผาสุกของประชาชนหากเปรียบการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องการแก้ปัญหาน้ำดินป่าไม้และเกษตรกรรมเป็นดั่งหน้าที่ของพ่อบ้านแล้วสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ทรงทำหน้าที่ของแม่บ้านด้วยการช่วยดูแลในเรื่องความเป็นอยู่และหาอาชีพเสริมควบคู่กันไปปฐมบทของการทรงงานพัฒนาเคียงคู่กันได้เริ่มขึ้นในพื้นที่บริเวณอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดังเช่นในปี2509ขณะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการบริโภคและอุปโภคแก่ราษฎรในหมู่บ้านเขาเต่าสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ได้ทรงริเริ่มจัดตั้งกลุ่มทอผ้าขึ้นเพื่อให้แม่บ้านมีอาชีพเสริมรายได้พระราชกรณียกิจที่ประสานสอดคล้องของทั้งสองพระองค์ได้ขยายไปสู่ภูมิภาคอื่นๆของประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมุ่งพัฒนาปัจจัยหลักในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมในขณะที่สมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงดูแลด้านอาชีพเสริมและชีวิตความเป็นอยู่ให้สอดคล้องไปกับแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือการพัฒนาคนให้สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนับเป็นตัวอย่างอันแจ่มชัดในการสร้างอาชีพเสริมโดยการให้ราษฎรนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสร้างสรรค์งานหัตถกรรมอันสวยงามผลงานศิลปาชีพของแต่ละตำบลแต่ละภูมิภาคจึงมีเอกลักษณ์โดดเด่นทรงดูแลไปถึงการวางแผนเผยแพร่และจำหน่ายอย่างครบวงจรความสำเร็จในวันนี้คือเวลากว่า40ปีของการทรงงานเพื่อให้ราษฎรได้มีชีวิตดีขึ้นและความงดงามของหัตถศิลป์ของแผ่นดินเป็นที่ชื่นชมในหมู่นานาประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงคิดค้นแนวพระราชดำริทฤษฎีใหม่เพื่อให้ราษฎรรู้จักการบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำด้วยการทำเกษตรกรรมแบบผสมผสานสมเด็จพระบรมราชินีนาถก็ส่งเสริมให้เกิดการสร้างแหล่งอาหารในชุมชนและให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรกรรมแผนใหม่ส่วนงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตินั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหาทางฟื้นฟูป่าด้วยแนวพระราชดำริต่างๆสมเด็จพระบรมราชินีนาถทรงเพิ่มเติมในเรื่องการอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ควบคู่ไปกับการปลูกจิตสำนึกให้คนกับป่าอยู่อย่างเกื้อกูลกันพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมราชินีนาถที่ทรงมุ่งมั่นบำเพ็ญมาตลอดเวลาอันยาวนานเปรียบได้ดั่งพลังเสริมพลังแผ่นดินที่จะร่วมสรรสร้างความสำฤทธิ์ผลแห่งพระบรมราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นคือคนไทยและประเทศไทยดำรงอยู่ด้วยความสงบร่มเย็นและมั่นคงตลอดไป

แต่ว่าพฤติกรรมของไม่เฉพาะคนไทยนะทั่วโลกเลยก็คือยังมี perception ว่าเอ้ยสิ่งที่ฉันซื้อจะต้องเป็นสิ่งที่สวยงามน่ารับประทานแต่ผักเหล่านี้เป็นผักที่ไม่สวยเราอาจจะเรียกว่าผักตกเกรดก็ได้นะคะแต่ ugly veggies ก็คือยังมีคุณค่าทางโภชนาการทางสารอาหาร

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next ค่ะทุกคนอยู่กับฝนศัสยามนเทพกุญชรค่ะเอพิโซดนี้นะคะเราจะมาคุยกันเรื่องสวยงามและไม่สวยงามกันซึ่งฝนเข้าใจนะว่าปกติแล้วเนี่ยเราก็มักจะมองสิ่งที่สวยๆหรือว่าเลือกของที่สวยๆเช่นเดียวกันกับการเลือกซื้อผักเลยค่ะบางคนอาจจะมองว่าพอมันมีรอยแกะแทะของสัตว์หรือแมลงเนี่ยก็ถือว่าไม่ผ่านแล้วไม่อยากซื้อแล้วนะคะแต่ถามหน่อยว่าแล้วผักที่มันไม่สวยแต่คุณภาพดีเขาผิดอะไรใช่ไหมคะการบริโภคแบบนี้เนี่ยพฤติกรรมแบบนี้มันสร้างผลเสียตรงที่ว่าจะทำให้เกิดเป็นฟู้ดเวสต์ที่เยอะมากๆเลยซึ่งจากปัญหานี้นะคะวันนี้เรามีคนที่เข้ามาพร้อมจะแก้ไขปัญหาแล้วกับแพลตฟอร์ม Ugly Veggies ค่ะวันนี้ไปตามหาคำตอบกันนะคะว่า Ugly Veggies เนี่ยจะเข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรบ้างยินดีต้อนรับนะคะรองศาสตราจารย์ดร.พานินีนฤทธาราดลค่ะผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและสังคมแห่งความยั่งยืนวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยขอนแก่นไปพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะสวัสดีอาจารย์นิ่มนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ JS Roy Next ค่ะอาจารย์ก่อนที่เราจะไปคุยถึงเรื่อง Ugly Veggies กันเนี่ยอันนี้อยากจะทำความเข้าใจถึงเรื่องของพฤติกรรมการซื้อจ่ายของแล้วกันนะคะในการเลือกซื้อผักผลไม้ทุกวันนี้เนี่ยอาจารย์มองว่าเป็นยังไงบ้างคะพฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยนี
2: ้พฤติกรรมของผู้บริโภคสมัยนี้ก็ยังผู้บริโภคมีความเข้าใจมากขึ้นเกี่ยวกับการบริโภคสินค้าที่ปลอดสารพิษนะคะก็คือพฤติกรรมผู้บริโภคก็คือซื้อผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษแล้วก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแต่ว่าพฤติกรรมของไม่เฉพาะคนไทยนะทั่วโลกเลยก็คือยังมีเพอร์เซปชันว่าเอ้ยสิ่งที่ฉันซื้อจะต้องเป็นสิ่งที่สวยงามน่ารับประทานดูแบบว่าไม่มีดีเฟกต์เลยดูแบบว่าพร้อมใช้งานให้คุณค่าเรียบร้อยก็คือยังเป็นพฤติกรรมที่ผู้บริโภคทั่วโลกยังทำอยู่ตอนนี้นะคะ
0: ค่ะพูดง่ายๆก็คือเหมือนเลือกสิ่งสวยๆงามๆก่อนละกันใช่ไหมคะ
2: ใช่คือแบบสมมติว่ามี10อย่างอ่ะถ้าเกิดว่าจะซื้อแอปเปิลสักลูกนึงจะต้องแบบสีสันสวยงามแล้วก็แบบว่ารูปร่างเป็นมาตรฐานอย่างเงี้ยค่ะจะเป็นส่วนใหญ่ตามหลักสถิติของการทำรีเสิร์ชของอาจารย์ก็คืออย่างน้อยเนี่ยคือ 80% ขึ้นไปเลย
0: ก็ดูที่ภาพหลักก่อนหรือว่าผักถ้าเกิดว่ามันมีรูหรืออะไรอย่างเงี้ยหน่อยก็ไม่ได้เลยสำหรับบางคนที่ยังเลือกในแบบนั้นอยู่ใช่ไหมคะ
2: ใช่เขาจะคิดว่าแบบเอ๊ะมันมีอะไรหรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ย
0: มองว่าเป็นในเรื่องของด้านลบซะมากกว่า
2: ใช่ใช่ใช่ค่ะ
0: ค่ะแล้วถามหน่อยว่าจากการที่ยังมีกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ยังใช้จ่ายหรือว่าซื้อของในลักษณะนี้โดยมี mindset แบบเนี้ยค่ะมันส่งผลกระทบถึงอะไรบ้างไหมหรือว่ามีผลเสียไหมคะอาจารย
2: ์มีมันส่งผลกระทบถึงหนึ่งเป็นทางตรงก่อนนะคะถึงตรงนี้ข้อที่หนึ่งก็คือสิ่งแวดล้อมโดยตรงเพราะว่าผักหรือผลไม้พวกนี้ก็จะขายไม่ได้เพราะว่ารูปร่างที่ไม่สวยงามอาจจะขนาดที่ไม่เหมาะสมสีสันที่ไม่ใช่ถูกตามหลักอย่างนี้นะคะก็คือผลกระทบโดยตรงคือสิ่งแวดล้อมก็คือจะมีขยะที่เป็นขยะอาหารเนี่ยเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ผลกระทบทางอ้อมก็คือเกษตรกรผู้ปลูกผักหรือผลไม้พวกนี้เขาก็จะได้รับรายได้ที่น้อยลงเนื่องจากการขายผักพวกนี้ขายไม่ได้ค่ะหรือว่าขายเลหลังก็ยังได้น้อยกว่าที่ควรจะเป็นหรือขายไม่ได้เลยก็ต้องเอาไปทิ้งหรือเอาไปฝังกลบอย่างเงี้ยค่ะโดยเฉพาะผักอินทรีย์นะคะเพราะว่าผักอินทรีย์หรือผักออร์แกนิกเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้สารเคมีได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเกษตรกรเนี่ยไม่สามารถที่จะควบคุมการผลิตได้หมายความว่าไม่สามารถที่จะควบคุมว่าเอ๊ะมันจะมีแมลงมากัดกินไหมหรือว่าผลผลิตเนี่ยความขนาดจะเท่าไซส์มาตรฐานไหมอย่างเงี้ยค่ะ
0: กำลังจะถามเลยว่าเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคือเราไม่สามารถไปกำหนดได้เนาะว่าจะให้กล้วยทุกลูกทั้งหวีเนี่ยเท่ากันเป๊ะๆหรือว่าผักคือเรียงใบสวยงามกันไปหมดซึ่งในอย่างที่อาจารย์พูดเลยถ้าเกิดว่าพอมันเป็นออร์แกนิกแล้วด้วยเนี่ยมันก็ต้องมีอะไรแบบนี้บ้างซึ่งหลายๆคนที่เป็นผู้บริโภคอาจจะมองว่าไม่ชอบหรือว่าไม่ถูกกับจริตของตัวเองแบบนั้นมากยิ่งกว่า ค่ะก็เลยทำให้เกิดเป็นชื่อเรียกนี้ไหมคะ ugly wedgies ถ้าแปลตรงตัวก็คือผักที่ไม่สวยงามที่น่าเกลียดนิดนึงอะไรแบบนี้อยากจะให้อาจารย์เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าความเป็นไปเป็นมาแล้วก็ ugly wedgies ที่เราพูดถึงเนี่ยคืออะไรคะ
2: ค่ะ ugly wedgies นะคะก็คือผักที่ในบริบทนี้นะคะก็คือผักออร์แกนิกหรือผักอินทรีย์นะคะที่ไม่สวยแต่ยังคงคุณค่าคำว่าไม่สวยก็คือ1อาจจะรูปร่างไม่สมบูรณ์แบบ2สีสันไม่ถูกตามมาตรฐาน3อาจจะไม่ได้เน่าเสียแต่ว่าอาจจะมีรูหรือว่าอาจจะมีสกิดมีความดำนิดหน่อยอย่างนี้นะคะ
0: อ
2: ันนี้คือนีเวจีสซึ่งแต่ผักเหล่านี้เป็นผักที่ไม่สวยเราอาจจะเรียกว่าผักตกเกรดก็ได้นะคะตกเกรดแต่อักลีเวจีสก็คือยังมีคุณค่าทางโภชนาการทางสารอาหารทางร่างกายอยู่เหมือนปกติค่ะ
0: ค่ะแล้วคือผักที่นำมาคือเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มการขายก็ได้เนาะใช่ไหมคะอาจารย์
2: ใช่ก็คือพออาจารย์เนี่ยเริ่มลงพื้นที่ที่อำเภอกนวนก่อนนะคะที่จังหวัดขอนแก่นเพราะว่าด้วยความที่อาจารย์อยู่ในพื้นที่นี้เราเจอเพนพอยต์เยอะมากก็คือว่าชาวอำเภอกระนวนเนี่ยเขาเนี่ยเป็นอำเภอที่ถูกอินดิเคตว่าเป็นพื้นที่ที่มีรายได้ต่ำที่สุดในประเทศและรัฐบาลก็พยายามที่จะส่งเสริมให้เขาเนี่ยมีรายได้ที่สม่ำเสมอทีเนี้ยเขาก็เลยส่งเสริมการปลูกผักอินทรีย์หรือผักออร์แกนิกใช่ไหมคะพอปลูกปุ๊บอย่างที่อาจารย์บอกไม่สามารถที่จะใช้สารเคมีได้เลยนะคะก็คือทุกอย่างจะมาธรรมชาติหมดแล้วเกษตรกรก็ต้องมีออร์แกนิกไทยแลนด์เซอร์ติฟายเอาไว้ว่าอันเนี้ยผักของฉันหรือผลไม้ของฉันเนี่ยจะไม่มีสารเคมีเลยเพราะฉะนั้นน่ะมันก็จะมีwaste หรือว่าผักสิ่งเหลือทิ้งของการเกษตรเนี่ยนะคะทั้งผักทั้งผลไม้ออร์แกนิกเนี่ยนะคะประมาณ 30-50% จาก 100% ที่เขาผลิตนะคะเพราะฉะนั้นคนที่เลือกซื้อ 50% ไปเหลือทิ้งไว้ 30-50% ผู้บริโภคเกษตรกรก็เลยคิดว่ายังไงดีเพราะว่าเอาไปขายเนี่ยพอเอาไปขายเลหลังเป็นผักตกเกรดเขาก็จะได้รายได้ที่น้อยลงอย่างเช่นเคยขายได้200ถ้าเป็นสวยงามก็จะเหลือแค่ลดไปเลย1เท่า101หรือ80บาททีเนี้ยเกษตรกรก็เลยมาปรึกษาที่ศูนย์วิจัยของอาจารย์เราก็เห็นเพนพอยต์อันนี้เราก็เลยสร้างอย่างแรกเราก็เลยขอทุนกับกองวิจัยแห่งชาตินะคะคือวชเพื่อมาสร้างแพลตฟอร์ม Ugly Veggies ขึ้นมาโดยการนำผักไม่สวยของเกษตรกรเนี่ยนะคะมาจำหน่ายในแพลตฟอร์มของเรานะคะแล้วก็ทำการตลาดให้ทำการสื่อสารกับผู้บริโภคว่าสิ่งที่ไม่สวยก็ยังมีคุณค่าและราคาที่ถูกสิ่งที่สวยงามและคุณค่าเท่ากันอย่างเงี้ยค่ะก็คือเกิดเป็น Ugly Veggies แพลตฟอร์มขึ้นมา
0: แพลตฟอร์มที่ว่านี่คือออนไลน์เลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะเรามีออนไลน์เลยนะคะเป็นเว็บเบสนะคะแล้วก็ยังมีเป็นไลน์แอปพลิเคชันด้วยค่ะ
0: คือสั่งซื้อได้ทั้งในเว็บไซต์แล้วก็ในไลน์ด้วยเช่นเดียวกันหลักในเป็น2ช่องทางนี้ค่ะแล้วพูดถึงที่มาหน่อยละกันเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างมาแล้ว1อำเภอเนาะแล้วนอกจากที่นี่ค่ะยังมีผักที่มาจากแหล่งอื่นๆอีกบ้างไหมคะจากเกษตรกรกลุ่มอื่นมาจากไหนบ้างอะค่ะ
2: มีค่ะก็คือเราเริ่มจากอำเภอกนวนจังหวัดขอนแก่นก่อนใช่ไหมคะ
0: ค่ะ
2: หลังจากที่เราเริ่มแพลตฟอร์มของเราเนี่ยในปี2565เราก็ทำการประชาสัมพันธ์แล้วก็พยายามรีครูทเกษตรกรที่ปลูกผักอินทรีย์ในแหล่งอื่นหรือโลเคชันอื่นนะคะก็จะมีรอบๆภาคอีสานนะคะแล้วรวมไปถึงภาคเหนือที่เชียงใหม่ลำปางรวมไปถึงภาคกลางด้วยมีกรุงเทพมหานครราชบุรีนะคะเพชรบุรีด้วยก็คือเราพยายามที่จะขยายออกไปเรื่อยๆตอนนี้เครือข่ายเราก็มีประมาณ50กลุ่มเกษตรกรนะคะก็คือที่เขาจะโพสต์ขายผักไม่สวยกับเราในแพลตฟอร์ม
0: แล้วตัวของผักอะค่ะเวลาพูดถึงตอนนี้มาในพาร์ทการซื้อขายจัดส่งอะไรแล้วเนี่ยค่ะคือผักเนี่ยถูกส่งออกมาจากตัวกลุ่มเกษตรกรไหมคะหรือว่าจะต้องมาผ่านทางตัวของ Ugly Veggies ก่อนเป็นตัวกลางหรือยังไงเอ่ย
2: Ugly Wedges เราจะเป็นตัวกลางนะคะการดำเนินงานของแพลตฟอร์มจะเป็นแบบนี้ค่ะก็คือถ้าเกษตรกรคือต้องเรียนแจ้งว่าการปลูกผักออร์แกนิกเนี่ยเราเนี่ยจะปลูกใช้เวลาประมาณเดือนถึง2เดือนนะคะต่อชนิดอย่างน้อยเพราะฉะนั้นน่ะผักที่เกษตรกรจะนำมาขายในแพลตฟอร์มในแต่ละวันน่ะอาจจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นตัวกลางคือแพลตฟอร์มของเราอ่ะก็คือจะทำหน้าที่ให้ไปสอนเกษตรกรให้โพสต์ว่าวันนี้มีผักไม่สวยประเภทนี้อย่างเช่นวันนี้มีเคลวันนี้มีแครอทอย่างเงี้ยนะคะเกษตรกรก็จะโพสต์ผักของตัวเองของสวนของตัวเองและก็สามารถตั้งราคาขายของตัวเองได้เลยนะคะโดยที่เราเวลาที่ลูกค้าสั่งเนี่ยเราก็จะรวมค่าขนส่งอยู่ในนั้นนะคะเราก็จะใช้ขนส่งเอกชนทั่วไปที่ปกติขนส่งทั่วไปใช้กันนะคะแต่จะเป็นการส่งเย็นนะคะก็คือเกษตรกรก็จะโพสต์ราคาผักแล้วก็บวกค่าขนส่งแล้วก็บวกค่า GP ของแพลตฟอร์มเรานิดหน่อยเพราะว่าเราเป็น
0: ค
2: ่ะ Pure Enterprise เราไม่ได้สวัสดิ์หากำไรเพราะฉะนั้นเราก็แค่มีค่า GP เพื่อให้เราสามารถเลี้ยงเจ้าหน้าที่หรือว่าคนที่อยู่ในศูนย์ของเราที่ดูแลแพลตฟอร์มได้เท่านั้นค่ะก็คือทุกอย่างเราเป็นสื่อกลางคือแล้วถ้าถามว่าเกษตรกรส่งผักเองไหมตอบว่าใช่โดยการที่เราเนี่ยในทีมวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยก็ได้ลงพื้นที่เพื่อไปสอนว่าเราจะต้องแพ็คผักแบบนี้ดูแลผักแบบนี้แล้วก็เอาไปส่งในเวลานี้โดยที่มีอุณหภูมิเท่านี้อย่างเงี้ยค่ะก็ทุกเกษตรกรที่อยู่ในเครือข่ายของเราก็จะได้เรียนรู้แล้วก็ทำเป็นแพทเทิร์นเดียวกันค่ะ
0: อันนี้คือจะเป็นการอัปเดตรายวันเลยใช่ไหมคะว่าผักวันนี้มีอะไรบ้างเป็นเหมือนลิสต์ประจำวันเลยสดๆเลยที่ผู้บริโภคก็คือสามารถเข้าไปสไลด์เลื่อนดูในแพลตฟอร์มได้เลยแล้วเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าจะต้องมีการไปทั้งรีครูทเกษตรกรหรือว่าการสอนว่าการจัดส่งต้องทำยังไงการโพสต้องทำยังไงอันนี้คือเท่าที่ได้ไปสัมผัสมาค่ะตรงนี้เนี่ยอยากรู้ว่าเกษตรกรเขามีความรู้หรือว่าคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนอะค่ะ
2: ที่เป็นประเด็นที่ดีมากค่ะเพราะว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยมีทั้ง
0: ไปสัมผัสมาค่ะตรงนี้เนี่ยอยากรู้ว่าเกษตรกรเขามีความรู้หรือว่าคุ้นเคยกับสิ่งเหล่านี้มากน้อยแค่ไหนอะค่ะ
2: ที่เป็น

0: เป้าหมายของเราเป็นกลางคนถึงสูงอายุเราก็เลยใช้ไลน์แล้วเราก็เข้าไปสอนว่าต้องทำอย่างนี้ต้องถ่ายแบบนี้แล้วก็ตั้งราคาแบบนี้แต่ในแอปของเราไลน์แอปของเราใช้ง่ายค่ะก็คือแต่ว่าเราก็เข้าไปสอนให้ความรู้เขาก็จะรู้สึกว่าอ่ะโอเคการใช้ไลน์มันคุ้นเคยมันไม่ยากค่ะตอนแรกคิดว่าจะพัฒนาเป็นแอปพลิเคชันแต่ทีนี้พอไปทำเซอร์เวย์แล้วว่ามันยากสำหรับกลุ่มเกษตรกรที่จะเข้าใจในช่วงแรกนะต้องใช้เวลาเพราะฉะนั้นน่ะเราก็เลยคิดว่าเอ๊ะถ้าเราพัฒนาแอปพลิเคชันเลยมันอาจจะไม่เกิดความยั่งยืนเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่กลุ่มที่เราต้องการให้เขาใช้อะไม่คุ้นเคยค่ะเราก็เลยใช้เป็น LINE แทนค่ะเป็น LINE Official ค่ะ
1: ค่ะคือถ้าไปใช้แพลตฟอร์มเป็นในเรื่องของแอปพลิเคชันมันอาจจะยังไวเกินไปแล้วก็ไม่เข้าถึงกลุ่มคนที่เราอยากจะเข้าถึงอินพุตเขาจริงๆซึ่งประเด็นเรื่องของการใช้ LINE ก็พออาจารย์พูดก็ปิ๊งขึ้นมาทันทีเลยว่ามันเป็นแอปพลิเคชันละกันเนาะที่คนกลุ่มนี้น่าจะคุ้นเคยที่สุดแล้วในแง่ของคนซื้อฝนว่ามันก็ง่ายด้วยเพราะว่าเข้าไปเพิ่มเพื่อนแล้วก็เข้าไปดูได้เลยแบบนี้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะฝนใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ค่ะได้ค่ะแล้วถ้าอย่างนี้หลังจากที่มีการจัดตั้ง Ugly Wages ขึ้นมาเนี่ยเราได้รับผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะเอาเป็นผลตอบรับจากผู้บริโภคก่อนก็ได้ค่ะ
0: ผลตอบรับจากผู้บริโภคดีมากเพราะว่าคือบางคนน่ะเขาอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเขาจะทำยังไงให้ตัวเองอ่ะเป็นคนที่พยายามช่วยโลกเนาะรักสิ่งแวดล้อมใช่ไหม
1: ค่ะ
0: เขาบริโภคผักออร์แกนิกอยู่แล้วแต่บางทีเวลาขึ้นห้างอ่ะเราไม่เห็นผักไม่สวยหรอกค่ะเพราะว่าเขาก็จะต้องทางห้างทางร้านค้าเขาก็ต้องเลือกสิ่งที่สวยไปเดี๋ยวพอเราพยายามทำการสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้บริโภคก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอ่ะอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยโลกใบนี้ช่วยสิ่งแวดล้อมเขาก็เลยการตอบรับเขาก็เลยสนับสนุนเพิ่มขึ้นมาอย่างเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจาก100คนตอนนี้เป็น 1,000 คนเป็น 2,000 คนเป็น 3,000 คนแล้วเราก็จะมีลูกค้าที่เป็นลูกค้าประจำอะค่ะที่อย่างน้อยๆอาทิตย์นึงอะเขาจะต้องสั่งผักเรา1ครั้ง
1: คือ
0: กลุ่มลูกค้าพวกเนี้ยคือเข้าใจคือเขามีความเข้าใจมากคือเขาไม่ได้เลือกเลยเขาก็จะบอกว่าเขาก็จะกดคำว่าปิ่นโตเพราะฉะนั้นพอปิ่นโตปุ๊บไม่ว่าเกษตรกรจะใส่อะไรลงไปในกล่องเขาก็จะซื้อสิ่งนั้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกดีใจมากทีเนี้ยเราก็มาคิดต่อเอ๊ะเราจะทำยังไงให้มันเกิดความยั่งยืนเพราะว่าคนกว่าที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมหรือจะเปลี่ยนความคิดได้มันต้องใช้เวลาใช่ไหมคะแล้วก็ผักที่เหลือมันก็ไม่ได้ต้องเรียนตรงว่ามันไม่ได้ขายได้หมดทุกวันใช่ไหมคะเกษตรกรก็เอาไปทิ้งเราก็เลยคิดว่าอักลีเวจีจะต้องอยู่ได้ยังไงถ้าขายผักที่ไม่สวยอย่างเดียวมันอาจจะอยู่ได้แบบไม่ยั่งยืน
1: ไม่ยั่งยืนค่ะ
0: ใช่เราก็เลยเอาเศษผักที่มันยังเหลืออยู่ที่มันขายไม่ได้ต่อวันนะคะมาแปรรูปเป็นสินค้าอีกนะคะแล้วก็ใช่แล้วก็เป็นสินค้าอีกแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยบริการและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบปคนะคะเพื่อแปลงพวกเนี้ยที่เราจะต้องเอาไปทิ้งเนี่ยค่ะหลังจากขายแล้วขายอักลีเวจีแล้วขายยังไม่หมดเราก็แปลรูปพวกนี้เป็นสินค้าซึ่งทำให้แพลตฟอร์มเราอะอยู่ได้อย่างยั่งยืนจนถึงตอนนี้แล้วก็มีเขาเรียกอะไรมีดีมานด์แล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะเจริญเติบโตไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แปลรูปเป็นตอนนี้มี3ผลิตภัณฑ์นะ
1: คะ
0: ผลิตภัณฑ์แรกอาจจะผู้บริโภคอาจจะไม่ได้เข้าถึงมากนักเพราะว่าเป็นดินพร้อมปลูกดินที่มีสารอาหารอยู่แล้วนะคะคือปกติเราจะปลูกพืชผักผลไม้หรือเราจะปลูกต้นไม้อะไรทุกอย่างเราต้องไปซื้อดินมาใช่ไหมคะแต่ทีนี้ดินเรามีส่วนผสมของผักไม่สวยมีส่วนผสมของอักลีเวจีสเข้าไปนะคะดินเราก็จะมีคุณค่าทางแร่ธาตุเลยไม่ต้องใส่ปุ๋ยเพิ่มแล้วนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นดินอันเนี้ยไม่มีกลิ่นคือเราพยายามที่จะเอมให้ลูกค้า B2C ที่เป็นชาวผู้บริโภคที่อยู่คอนโดมิเนียมที่เขาไม่ได้มีที่เก็บดินเยอะๆแล้วก็ไม่ได้อยากได้ดินพร้อมปลูกที่มีกลิ่น
1: มีกลิ่นด้วย
0: ไม้ชายตอนนี้แต่ว่าตอนนี้ลูกค้าหลักของเราก็จะเป็นพ พวกโรงแรมนะคะเพราะว่าเวลามันอยู่อินดอร์อย่างเงี้ยค่ะเวลามันอยู่อินดอร์

0: ามันมีกลิ่นของดินเนี้ยลูกค้าอาจจะไม่พอใจลูกค้าที่เข้ามาพักโรงแรมทีเนี้ยเราก็ไปแก้เพนพอยต์โดยที่ดินของเราไม่มีกลิ่นดินเพาะปลูกนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่2ที่มาจาก Ugly Veggies เลยนะคะก็คือหลอดพลาสติกย่อยสลายได้คุณฝนอาจจะเห็นว่าเอ้ยเรามีหลอดพลาสติกอาจารย์คะมีหลอดพลาสติกที่ย่อยสลายได้ทั่วไปร้านกาแฟที่ไหนก็ใช้แต่ของเราก็คือเป็นหลอดพลาสติกที่มีส่วนผสมของผักที่ไม่สวยนะคะสตอรี่เทลลิ่งของเราก็คือว่าเราก็อยากที่จะทำให้มันเกิดซีโร่เวสต์จริงๆนะคะคือไม่ได้เกิดแบบขยะที่มีผลกับสิ่งแวดล้อมเลยเราก็เลยเอาผักที่ไม่สวยพวกนี้มันมีเซลลูโลสเราก็เลยเอามาทำเป็นหลอดที่ย่อยสลายได้ก็จะย่อยสลายได้จากโดยการฝังกลบภายใน180วันนะคะและผลิตภัณฑ์ที่3ก็คือโปรตีนบาร์นะคะโปรตีนบาร์คือเป็นโปรตีนบาร์ที่เอาไว้กินเพื่อเพิ่มโปรตีนนะคะหนึ่งแท่งเนี่ยมีโปรตีน14กรัมนะคะทำมาจากส่วนใหญ่ทำมาจากผักเคลเพราะว่าเคลอ่ะเป็นซูเปอร์ฟู้ดอยู่ละเป็นผักบาร์แล้วยังเป็นเคลที่เป็นออร์แกนิกอ่ะค่ะก็คือเราก็เอาเคลเนี่ยมาทำเป็นผงแล้วก็เข้าสู่กระบวนการแล้วก็ทำเป็นออร์แกนิกโปรตีนบาร์ขึ้นมานะคะโดยใช้ชื่อว่าเวจจี้บาร์
1: เป็นพันเบสใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ก็คือเราก็เลยคิดว่าเอออย่างเงี้ยเราก็เป็น zero waste จริงๆugly veggies ผักที่ไม่สวยที่เป็นผักสดก็ยังขายได้ยังส่งไปเรื่อยๆถ้าเหลือคุณก็ไม่ต้องทิ้งเอาเศษนั้นมาขายให้เราก็เอามาแปรรูปต่อใช่ค่ะ
1: ฟังดูดีมากๆเลยงั้นเดินทางมาถึงคำถามสุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์คิดว่าตอนเนี้ยเราน่าจะเห็นภาพใหญ่ภาพรวมของ ugly veggies มากยิ่งขึ้นแล้วก็ใครที่อาจจะเคยมีอคติต่อผักที่ไม่สวยน่าจะมีการปรับ mindset ได้บ้างแล้วเนาะใครที่สนใจคือเข้าไป search google ได้เลย ugly veggies แล้วมันก็จะขึ้นมาเป็นเว็บไซต์แล้วก็ไปแอดไลน์ต่อได้คำถามสุดท้ายของรายการวันนี้นะคะอยากจะถามว่าอาจารย์มี key message อะไรอยากจะฝากให้กับคนดูของเราไหมคะ
0: ค่ะก็อยากจะฝากไว้นะคะว่า อย่างสโลแกนของ Ugly Veggies Thailand ก็คือ Customer and Environmental Care นะคะเราไม่ได้แค่จะดูแลลูกค้าซึ่งจะเป็นผู้เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรนะคะเรายังดูแลสิ่งแวดล้อมด้วยและลูกค้ากับสิ่งแวดล้อมเนี่ยยังดูแลไปถึงเกษตรกรผู้ปลูกผักและผลไม้อินทรีย์หรือออร์แกนิกพวกนี้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ได้ทำเพื่อตัวเราเองที่เป็นผู้บริโภคแต่เรานะคะทำเพื่อช่วยโลกของเราใบนี้แล้วก็ช่วยเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะก็ช่วยกันนะคะ Ugly Veggies Thailand
1: ค่ะขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่สละเวลามารายการ JS Roy Next ของเราค่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณค่ะสรุปแล้วว่า Ugly Veggies วันนี้สอนให้รู้ว่าอะไรที่ไม่ได้สวยงามไม่ได้ดูดีก็มีสิทธิ์ขายออกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เราพูดกันถึงเรื่องผักนะคะไม่ใช่เรื่องคนนะคะทุกคนเอาเป็นว่าเกษตรกรที่สนใจอยากจะไปเข้าร่วมเนี่ยก็สามารถติดต่อไปได้เลยทุกวันนี้มีมากกว่า50กลุ่มแล้วก็มีโอกาสขยายไปได้ใหญ่กว่านี้แน่นอนส่วนผู้ซื้อนะคะแม่บ้านพ่อบ้านคนไหนที่สนใจอยากจะสนับสนุนเกษตรกรไทยแล้วก็เป็นของดีที่ราคาถูกก็เข้าไปติดตามได้ที่ Ugly Veggies ได้เลยค่ะวันนี้ฝนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

รอบๆเนี่ยนะฮะก็เป็นอาชีพเกษตรกรรมแล้วประเทศไทยเนี่ยก็ทำอาชีพเกษตรกรรมที่จะปลูกพืชเป็นพืชเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายแล้วก็มาแบบผนวกความรู้เรานะคะให้เป็นงานวิจัยที่ช่วยเกษตรกรได้ก็มองว่าเมื่อเราปลูกพืชสิ่งที่เราจะใช้พลาสติกในการปลูกพลาสติกทางเกษตรกรรมเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบ้าง

0: สวัสดีค่ะทุกคนอยู่กับฝนศัชยามนเทพกุญชรนะคะและนี่คือรายการ JS Roy Next ค่ะปกติแล้วนะคะคำว่าพลาสติกกับคำว่าย่อยสลายได้ 100% เนี่ยฟังดูแล้วไม่น่าอยู่ในประโยคเดียวกันได้เลยใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้รายการ JS Roy Next ของเราจะทำให้ทุกคนรู้ว่ามันเป็นจริงได้ค่ะเป็นนวัตกรรมฝีมือนักวิจัยคนไทยนะคะอย่ารอช้าค่ะวันนี้อยู่กับทางผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สรารัตน์มหาสรานนท์นะคะอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรกับนวัตกรรมที่มีชื่อว่า NU BioBags ไปพบกับอาจารย์ได้เลยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ยินดีต้อนรับ
1: เข้า
0: สู่ JS Roy Next ค่ะฝนนะคะเป็นพิธีกรในวันนี้ค่ะ
1: ค่ะอาจารย์สรารัตน์นะคะมหาสรานนท์อาจจะเรียกว่าอาจารย์ตุ๊กก็ได้ค่ะ
0: ได้เลยค่ะวันนี้ค่ะอาจารย์ก็อยากจะมาทำความรู้จักกับเจ้า NU BioBags มากยิ่งขึ้นนะคะอาจารย์อาจจะเริ่มต้นด้วยที่ว่าคอนเซ็ปต์ของเขาเนี่ยคืออะไรค่ะนวัตกรรมตัวนี้
1: ค่ะ NU BioBags ตัวนี้นะคะก็จริงๆเริ่มด้วยที่เราเป็นนักวิจัยเนาะแล้วก็เรียนมาทางด้านพลาสติกเทคโนโลยีการขึ้นรูปก็มามองว่าพอตัวเองมาทำงานนะคะที่มอนอะไรสวนซึ่งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างจังหวัดพิษณุโลกก็มองว่ารอบๆเนี่ยนะคะก็เป็นอาชีพเกษตรกรรมและประเทศไทยเนี่ยก็ทำอาชีพเกษตรกรรมที่จะปลูกพืชเป็นพืชเศรษฐกิจเยอะแยะมากมายแล้วก็มาแบบผนวกความรู้เรานะคะให้เป็นงานวิจัยที่ช่วยเกษตรกรได้ก็มองว่าเมื่อเราปลูกพืชสิ่งที่เราจะใช้พลาสติกในการปลูกพลาสติกทางเกษตรกรรมเนี่ยมันน่าจะมีอะไรบ้างใช้แล้วเนี่ยเราเกิดปัญหาตอนนี้โลกเราเกิดปัญหาขยะล้นเมืองล้นโลกนะคะทำให้เกิดโลกร้อนนะคะฉะนั้นเนี่ยเราหน้าที่จะทำพลาสติกที่มันย่อยสลายได้ทีนี้ถ้าเป็นพลาสติกชีวภาพที่ย่อยสลายได้เลยเนี่ยมันก็จะมีราคาต้นทุนที่สูงเกษตรกรอาจจะยังเข้าถึงลำบากก็มองว่าตัวเองชอบกินกาแฟตอนเช้านะฮะทุกวันต้องกินกาแฟแล้วหลายคนก็กินกาแฟแล้วก็มองเห็นปริมาณของการบริโภคกาแฟแล้วมีกากกาแฟเหลือทิ้งเยอะแยะมากมายเราก็ไปดูว่าไอ้กากกาแฟตัวเนี้ยมันมีคุณสมบัติดีอะไรบ้างถ้าเราเห็นทั่วๆไปคนก็จะเอาไปทำอะไรคะเอาไปใส่ต้นไม้เอาไปไล่มดเอาไปใส่ในเครื่องสำอางสบู่สครับผิวนู่นนี่นั่นเราก็มองว่ากากกาแฟมันมีสิ่งที่ดีก็คือหนึ่งตัวมันมีปุ๋ยนะคะ NPK ที่แบบช่วยเกษตรกรถ้าเราเอาไปใส่มีรูพุนนะคะอากาศความชื้นดูดซับได้เราก็เลยเอาไปผสมกับพลาสติกชีวภาพที่ชื่อว่าโพลีแลคติกแอซิดซึ่งแลคติกแอซิดเนี่ยก็มาจากการหมักนะฮะแป้งน้ำตาลหรือว่ากระบวนการเฟอร์เมนเทชันแล้วก็ได้กรดแลคติกออกมาทำปฏิกิริยาได้เป็นโพลิเมอร์ประเภทโพลีแลคติกแอซิดนะฮะแต่ว่าแลคติกแอซิดเนี่ยการที่จะขึ้นรูปเป็นฟิล์มบางเนี่ยมันทำได้ยากนะฮะเราก็เลยแล้วก็ขึ้นในเรียกว่าในระดับอุตสาหกรรมโดยเครื่องมือในระดับอุตสาหกรรมมันทำยากมันก็เป็นการท้าทายของทีมวิจัยเรานะฮะซึ่งมีเด็กนิสิตนักศึกษาปริญญาโทสาขาเคมีอุตสาหกรรมนะฮะเราก็มองเอากากกาแฟมาผสมนะฮะแล้วก็ผ่านกระบวนการต่างๆนะฮะเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งเลยนะฮะที่สามารถขึ้นรูปเป็นฟิล์มได้ด้วยเครื่องที่เรียกว่าโบฟิล์มเอ็กซ์ทรูชันในระดับอุตสาหกรรมครับ
0: ค่ะแล้วตรงนี้คือสิ่งที่เกษตรกรใช่ไหมคะซึ่งเป็นทาร์เก็ตกลุ่มหลักๆของเราในตอนแรกๆสามารถนำไปใช้ได้นี่คือเขาเอาไปใช้ในรูปแบบอะไรบ้างเหรอคะอาจารย
1: ์เริ่มแรกเลยเนี่ยด้วยงานวิจัยเนาะเราก็อยากที่จะเขาเรียกว่าให้มันย่อยสลายเร็วที่สุดเราก็ไปทดลองให้เกษตรกรใช้ไปออกงานนิทรรศการมีทั้งแม่โจ้มีอาจารย์ที่รู้จักกันที่มอนครพนมอย่างเงี้ยนะคะเขาทำเกี่ยวกับขยายพันธุ์พืชพอดีแล้วก็ต้องไม่ใช้พลาสติกที่มันเป็นขยะเขาก็เอาไปใช้แล้วก็เขาก็ได้ให้โจทย์กลับมากับเรานะคะว่าม ันต้องไม่ย่อยเร็วเกินไปเพราะว่าอายุของเขาเรียกว่าการเพาะปลูกมันมีอายุต้นไม้แต่ละชนิดมีอายุไม่เหมือนกันเราก็ปรับนะคะเพื่อให้เขาใช้ได้จริงๆอย่างเช่น ท่านอาจารย์ที่มอนครพนมเนี่ยเขาไปปลูกต้นกล้ายางนาเพื่อไปแจกเกษตรกรแล้วเขาก็เอาไปเผยแพร่จนถึงประเทศลาวนะฮะตัวถุงปลูกตัวนี้เขาต้องใช้ระยะเวลาเพิ่มขึ้นเราก็เอามาปรับเพิ่มขึ้นว่าถุงปลูกเราเนี่ยจะยืดอายุไหมจากที่เราเคยย่อยสลาย45วันถุงเริ่มแตกนะฮะถุงเนี้ยเราสามารถที่เมื่อเอาไปปลูกเนี่ยนะฮะเราสามารถเอาไปฝังลงดินได้เลยไม่ต้องมาฉีกถุงนะฮะเรายืดอายุเป็นมีหลายสูตรนะฮะ3เดือนเดือน9เดือนนะฮะเราเอาไปให้เกษตรกรที่ลำพูนที่ตอนที่แม่โจ้เนี่ยเขาก็บอกเลยว่าถุงเนี้ยมันมีประโยชน์มากมันลดการสูญเสียถ้าเราใช้ถุงดำธรรมดาปลูกเนี่ยเขาต้องฉีกถุงถ้ารากมันขาดเลยต้นลำไยเนี่ยไม่สามารถเจริญเติบโตได้ร้อยหนึ่งเนี่ยเขาสูญเสียประมาณ 15% เราก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยมันมีประโยชน์เยอะเลยนะฮะมีประโยชน์มากเลยที่จะทำให้ลดการสูญเสียในระหว่างการเพาะปลูกแล้วก็ช่วยลดระยะเวลาในการเพาะปลูกที่เราไม่ต้องฉีกถุงแล้วก็ฝังลงไปได้เลยนะฮะ
0: ก็คือถ้าให้สรุปเนี่ยมันคือเป็นเหมือนกับถุงปลูกที่สามารถย่อยสลายได้แล้วก็มีประโยชน์อื่นๆที่แฝงอยู่จากวัสดุที่เราเอามาเลือกใช้ด้วยอย่างเช่นในเรื่องของที่ว่าลดเวลาในการปลูกต้นไม้ของทางเกษตรกรไม่ต้องฉีกถุงแล้วนอกจากนี้มีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมคะที่อาจจะเป็นคุณสมบัติของเขา
1: อ๋อมันอย่างที่บอกว่ามันตัวกากกาแฟเป็นปุ๋ยแล้วตัวกากกาแฟเนี่ยก็ป้องกันสัตว์พวกนกพวกอะไรด้วยฉะนั้นเนี่ยเวลาเพาะปลูกเนี่ยเราก็จะเห็นเลยว่ามีสัตว์ที่มันอยู่ในดินที่มันเป็นแมลงต่างๆเนี่ยมากัดกินได้ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้รากพืชมันเจริญเติบโตได้เต็มที่ก็คือไม่มีพวกสัตว์ใต้ดินแมลงใต้ดินมากัดกินอะไรตรงนี้นะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยถุงตัวนี้มันจะมีสีน้ำตาลสวยเดี๋ยวอาจารย์ให้ดูตัวอย่างก็ได้
0: ค่ะ
1: อย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีสีน้ำตาลสวยเลยนะคะมันป้องกันนะคะ UV ป้องกันแสงแดดที่จะเข้ามาอย่างการเพาะปลูกเนี่ยพอเขาใช้ถุงดำเพราะเขาต้องการป้องกันเขาเรียกว่าแสง UV ให้รากมันจะเริ่มเติบโตข้างในอย่างเต็มที่เราก็ดีไซน์คล้ายๆกันถ้าเราเอาไปใส่สิ่งของมันก็จะมีประโยชน์นั่นคือมันป้องกัน UV มันก็จะทำให้ช่วยรักษาสิ่งของให้ยืดอายุไปได้นะคะเราก็มองว่านอกจากจะเป็นถุงปลูกอันเนี้ยมันน่าจะเอาไปใช้อะไรได้อีกเช่นเราเอาไปใส่ชาดอกไม้หรือเราเอาไปใส่พวกเมล็ดพันธุ์ผักนะคะถ้านั่นเราฉีกปุ๊บหรือเราเอาไปโยนแล้วมันก็เอาไปงอกขึ้นในดินได้เลยหรือเอาไปใส่พวกส้อมช้อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นพลาสติกที่บางนะฮะเวลาเราฉีกแล้วเนี่ยมันเป็นชิ้นเล็กๆฉะนั้นเนี่ยใครไม่มีคนเก็บขยะหรือใครเก็บมาย่อยเขาเรียกว่าชั่งกิโลขายพอมันเป็นเศษย่อยๆมันก็จะปนไปกับในดินถ้ามันไม่ย่อยสลายนะฮะทางชีวภาพถึงมันจะเล็กลงแต่ตัวนี้ย่อยสลายแล้วไม่เป็นไมโครพลาสติกดังนั้นไม่ตกค้างอยู่ในดินมันก็จะเป็นประโยชน์ที่มากเพราะว่าคงไม่มีใครมาเก็บถุงพลาสติกเยอะๆแล้วก็ไปชั่งกิโลขายเราเห็นเลยมองว่าปัญหาขยะพลาสติกที่มันไปอุดตันตามท่อน้ำที่มันเป็นไมโครพลาสติกที่อยู่ในดินมันเกิดจากถุงพลาสติกที่เรียกว่าเป็นซิงเกิลยูสแล้วใช้แล้วแล้วก
0: ็
1: ปล่อยลงในดินหรือลงแหล่งน้ำสาธารณะเราเลยมองว่าการขึ้นรูปพลาสติกฟิล์มบางแบบนี้มันมีประโยชน์มากแล้วก็ถ้าเราใช้พลาสติกที่เป็นย่อยสลายได้ทางชีวภาพด้วยเป็นถุงในรูปถุงในรูปฟิล์มบางพวกนี้มันก็จะมีประโยชน์มากเลยค่ะ
0: ซึ่งจริงๆเป็นการแก้ปัญหาที่ตั้งแต่ต้นเหตุด้วยนะคะที่ผมชอบอันนี้มากๆเพราะว่าเริ่มตั้งแต่ขั้นตอนแรกเลยในการใช้ตัววัสดุตรงนี้ที่มาแทนที่พลาสติกได้อันนี้คือถามว่าคำว่าย่อยสลายได้นี่คือกี่เปอร์เซ็นต์นะคะอาจารย
1: ์ย่อยสลายได้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าถ้าไปวางไว้เฉยๆอาจจะไม่ย่อยสลายเลยมันก็ต้องมีสภาวะที่เหมาะสมนั่นคือย่อยจนเป็นไมโคร เขาเรียกว่าเหลือคาร์บอนไดออกไซด์และน้ำไม่เป็นไมโครพลาสติกไม่เป็นชิ้นเล็กๆที่ตกค้างอยู่ในดินในน้ำนะคะนั่นก็คือต้องอุณหภูมิสูงสภาวะได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมีความชื้นมีอะไรอย่างที่บอกว่าพอเป็นกากกาแฟถ้าเราไปใช้เขาเรียกว่ากล้องอิเล็กตรอนไมโครสโคปดูก็จะเห็นว่ามันเป็นรูพุนมันมีรูพุนเยอะแยะเพราะการมีรูพุนอย่างเงี้ยมันก็ทำให้มันดูดความชื้นมันก็จะช่วยให้ไอ้ตัวฟิล์มหรือพลาสติกชีวภาพตัวเนี้ยเพิ่มอัตราการย่อย
0: ได้สลาย
1: ขึ้น
0: ได้ไวขึ้นด้วย
1: ใช่
0: ค่ะค่ะคือถ้าเป็นของเกษตรกรอย่างที่อาจารย์บอกว่าก็จะมีโจทย์มาว่าทำยังไงให้ไม่ย่อยสลายไวเกินไปเพราะว่าต้องสอดคล้องไปกับระยะเวลาในการปลูกต้นไม้ของเขาด้วยถ้าเกิดว่าเมื่อกี้อาจารย์พูดว่าสิ่งของใช่ไหมคะแล้วก็มีใส่เป็นแป้งสีฟันหรือว่าเมล็ดต้นไม้หรืออื่นต่างๆนั่นแหละในจุดนี้ค่ะคือเราจะมีระยะเวลา 3-6-9 เดือนแบบนั้นไหมคะหรือว่าจะมีความแตกต่างกันออกไป
1: ตัวนี้เราก็จะเป็นตัวที่มันย่อยเร็วที่สุดแต่ว่าเวลาเราผลิตแล้วเนี่ยถ้าเราจะเก็บรักษาเนี่ยเราก็จะไว้ในถุงในกล่องในอะไรที่ไม่ให้ถูกแสงแดดแล้วก็ไม่ถูกความชื้นมันก็จะเก็บรักษาได้อย่างฟิล์มตัวนี้เราเก็บรักษาได้ประมาณ1ปีถึง2ปีถ้าเราไม่อยู่ในกล่องดีแล้วไม่ถูกแสงแดดไม่ถูกความชื้นนะคะก่อนที่เราจะเปิดใช้เพราะนั้นเนี่ยงานวิจัยตัวนี้เราได้ทุนนะคะได้ทุนงบประมาณแผ่นดินหรือ Fundamental Fund ของมหาวิทยาลัยนเรศวรได้ทุนของต่อยอดในเชิงพาณิชย์บพค.นะคะ PMUC กับร่วมกับบริษัทวิสละบุตรซึ่งทำพลาสติกทางการเกษตรจริงๆก่อนที่เราจะมาถึงจุดนี้เราก็ได้ไปประกวดนะคะประกวดหลายเวทีเลยนะคะด้วยอย่างที่บอกว่างานพวกนี้เกิดจากงานวิจัยวิทยาผลของนิสิตปริญญาโทนะคะเราก็ไปประกวด Research to Market นะคะเราได้รางวัลเราไปประกวดของเขาเรียกว่า University Model Startup นะคะตอนนั้นจัดโดยธนาคารออมสินเราได้ชนะเลิศแห่งประเทศไทยเราได้รางวัลชนะเลิศที่1 นะคะได้รางวัลมา 100,000 บาทนะคะก็จะเป็นใช้ทุนพวกอย่างเงี้ยค่ะเราได้รางวัลเหรียญเงินจากงานประกวดวันนักประดิษฐ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ล่าสุดเราประกวดในเขาเรียกว่าเวทีอินเตอร์นะคะของสำนักงานวิจัยแห่งชาติที่ล่าสุดเมื่อวันที่2ถึง6กุมภาเนี้ยวันนักประดิษฐ์เราก็ได้เหรียญทองนะคะในการที่จะทำถุงปลูกตัวนี้นะคะเราก็จะใช้คำว่าไบโอคอมโพสิตนะคะเราพัฒนานอกจากถุงปลูกแล้วเรามีเขาเรียกว่าโนว์ฮาวหรือความรู้ในเรื่องของกระบวนการผสมนะคะด้วยเครื่องมือในเชิงอุตสาหกรรมใช้ Twin Screw Extruder เนี่ยเราก็พัฒนาต่อยอดเช่นเราเอาไปเม็ดคอมเปาตัวนั้นเราเอาไปทำฟีไปทำหลอดนะฮะตัวนี้อย่างก็เป็นหลอดก็จะความรู้สึกเท็กเจอร์ก็จะไม่มันจะไม่ยุ่ยเร็วเหมือนกระดาษนะฮะมันก็จะมีสีน้ำตาลอ่อนๆอยู่ปริมาณเปอร์เซ็นต์ของกากกาแฟที่เราใส่เข้าไปอันนี้เราร่วมกับบริษัทไทยนำโพลิแพคนะฮะแล้วก็จะมีเป็นถุงที่ใส่พืชสำหรับยืดอายุนะฮะผักยืดอายุผลไม้ตัวนั้นเราจะเห็นว่าบางทีมันต้องผลไม้ผักถ้าเราซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตมันต้องเจาะรูเพื่อให้มันมีการหายใจหรือมีให้การถ่ายน้ำแต่ถ้าเราใช้ตัวนี้แล้วก็ไม่ต้องเลยไม่ต้องเจาะรู
0: เจาะรู
1: แล้วก็จากผลงานตรงนั้นเนี่ยเราก็ develop ไปหลายอย่างนะครับ
0: ค่ะ
1: นะฮะก็พยายามนอกจากที่จะเป็นถุงปูก็เอาไปฟิล์มที่จะเอาไปใช้ในงานอื่นๆค่ะ
0: แตกย่อยออกไปค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วตัวนี้สามารถตอบโจทย์ตอนแรกที่ตั้งไว้ได้ไหมคะว่าตั้งแต่แรกเนี่ยย้อนไปว่าอาจารย์สังเกตว่ารอบๆมหาลัยหรือว่าในเรื่องของประเทศไทยมีการทำอาชีพเกษตรกรรมเยอะก็เลยอยากจะตั้งเป้าให้ราคาเนี่ยมันเข้าถึงง่ายจับต้องได้อันนี้คือสามารถ
1: ตัวนี้เนี่ย อย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นตัวถุงปลูกเองเนี่ยราคาเนี่ยเกษตรกรเนี่ยทั่วไปเนี่ยอาจจะยังเข้าถึงไม่ได้จับต้องไม่ได้แต่ถ้าเป็นฟาร์มเกษตรอินทรีย์ถ้าฟาร์มเกษตรอินทรีย์ความหมายของฟาร์มเกษตรอินทรีย์คือต้องไม่มีเขาเรียกว่าต้องไม่มีสารเคมีปนเปื้อนนู่นนี่นั่นตั้งแต่ขั้นตอนเริ่มแรกเลยเนี่ยเราก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของฟาร์มเกษตรอินทรีย์ได้แล้วอย่างแล้วก็เราก็ฟิล์มตัวเนี้ยเราพัฒนาเพื่อที่เอาไปใช้อย่างอื่นได้ก็จะตอบโจทย์ในการเอาไปใช้ในงานอื่นๆนะฮะไม่ว่าจะเอาเป็นซองใส่พวกผลิตภัณฑ์เมล็ดผักหรือซองใส่อย่างอื่นเราก็ตอบโจทย์แล้วก็มีโรงแรมที่เอาไปใช้เช่นเราเอาไปใส่หมวกคุมผมหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ อันนี้ก็จะช่วยตอบโจทย์ตรงนั้นนะคะผลงานวิจัยเราที่ได้ทุนต่อมาจากสปข.เนี่ยเราก็จะถึงระดับเขาเรียกว่าพร้อมการใช้งานถึง TRL 8นั่นก็คือมีส่วนหนึ่งช่วงตรงนั้นที่ได้ออกไปจำหน่ายนะคะโดยเรามีอนุสิทธิบัตรนะคะแต่ตอนนี้ก็โดยระยะเวลาของการให้อนุญาตใช้สิทธิ์มันหมดลงนะคะแล้วเราก็มาพัฒนาตัวอื่นด้วยค่ะ
0: อ๋อคือมีนวัตกรรมอื่นๆที่ตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยแล้วก็ทางคณะเนี่ยดูอยู่ด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
1: แต่ถามว่ามีความต้องการใช้ไหมก็ยังมีความต้องการอย่างล่าสุดบริษัทจำชื่อไม่ได้นะฮะก็มาอยากให้เราทำฟิล์มตัวนี้แล้วเขาจะเอาไปใส่เขาเรียกปุ๋ยนะฮะแล้วก็คือขยะเศษอาหารแล้วก็ใส่ถุงขนาด1กิโลอย่างเงี้ยค่ะเราเคยทำให้ไปใส่ดินสำหรับปุ๋ย1กิโลเพราะว่าถ้าเอาไปใช้ปุ๊บแล้วเขาก็จะกะว่าเอาไปใช้หมดก็ผสมลงไปในฝังดินด้วยจะได้ไม่ต้องมีเวสก็เป็นซีโร่เวสจริงๆในการที่เขาจะเก็บขยะจากเศษอาหารอะไรพวกนี้ค่ะ
0: คิดว่าในอนาคตอันใกล้เนี่ยค่ะเราประชาชนทั่วไปหรืออย่างคุณผู้ฟังผู้ชมที่ดูอยู่นะตอนนี้น่าจะไปเจอกับตัวของ NU BioBags หรือว่าผลิตภัณฑ์อื่นๆที่แตกลายออกมาเนี่ยจากที่ไหนอะไรยังไงได้บ้างค่ะ
1: อ๋อจริงๆเลยเราก็ผลิตตามออเดอร์อยู่เสมอนะคะฉะนั้นเนี่ยโดยถ้าสนใจนะคะก็ติดต่อผ่านมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะคณะวิทยาศาสตร์หรือภาควิชาเคมีนะคะแต่ถ้าจะเป็นอย่างเช่นหลอดพลาสติกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นของบริษัทไทยนัมโพลิแพคนะคะอาจจะไม่ได้ติดตาสินค้าของ NU BioBag แต่มันก็จะเป็นโปรดักที่เรา develop ขึ้นอีกหลายอย่างที่มาจากตัวเป็นกากกาแฟนะคะ
0: ได้เลยค่ะเพราะเท่าที่ฟังมาทั้งหมดเนี่ยตลอดที่เราคุยกันมาคือดูมีความเป็นไปได้อีกค่อนข้างเยอะเลยนะคะเพราะว่าตัวคุณสมบัติของเขาก็ดูมีข้อดีค่อนข้างเยอะเลยก็รอติดตามในอนาคตด้วยเช่นเดียวกันนะคะอาจารย์คำถามสุดท้ายของทางรายการนะคะอยากจะถามว่าทางอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากให้กับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมของรายการ Jazz Phoenix ไหมคะ
1: ก็อย่างที่บอกนะคะว่าทุกวันนี้โลกเราร้อนนะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะรักโลกนะคะเราเริ่มจากตัวเราก็จะช่วยทำให้โลกร้อนลดลงนะคะไม่ว่าถุงปลูกตัวเนี้ยนะคะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆนะคะที่จะทำให้ช่วยลดร้อนนะคะแล้วทำให้สิ่งแวดล้อมของโลกเราดีขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: ได้เลยค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันนะคะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะและนี่นะคะก็ถือว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากกากกาแฟซึ่งเป็นของเหลือใช้เนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดแล้วก็ทำเป็นพลาสติกเพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริงเลยล่ะค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการ Jazz Phoenix ในวันนี้นะคะหากคุณผู้ชมไม่อยากพลาดรายการดีๆอย่าลืมเข้าไปติดตามตอนอื่นๆเอพิโซดอื่นๆของรายการเราทาง YouTube Jazz Phoenix Radio Official ด้วยฝนต้องลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888

0: ทุกการเดินทางด้วย MRT มีจุดหมาย
1: นั่งสายสีน้ำเงินไปทำธุระนั่งสายสีม่วงไปพบปะเพื่อนๆนั่งสายสีเหลืองไปหาของอร่อยหรือนั่งสายสีชมพูบ่อยเพราะติดคอนเสิร์ต
0: รฟม.พร้อมสนับสนุนทุกโอกาสด้วยโครงข่ายรถไฟฟ้าที่คิดมาเพื่ออนาคตและเรายังเดินหน้าขยายเส้นทางใหม่ๆให้ทุกคนได้ออกไปใช้ชีวิตที่ชอบด้วยเส้นทางที่ใช่34ปีรฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง
2: วันนี้คุณโหลดแอปนี้แล้วหรือยัง
3: ผมวิ่งมาย่างมือรู้สึกสะดุดปุ๊บมันก็เลยแตกต้งเข้าไป
2: แอปที่จะทำให้คุณอุ่นใจไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไร
3: ตรงนี้มันไม่มีร้านยางเลยพี่เพราะผมเลยมาไกลพอสมควรก็เลยขอรบกวนทางตสร้อยหน่อย SOS หน่อย
2: แอปเดียวที่จะประสานงานหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือคุณอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเกิดเหตุอะไรหรือเกิดเหตุที่ไหนและทราบพิกัดจุดเกิดเหตุทันที
3: ดีมีประโยชน์มากครับถ้าเกิดผมไปอยู่ในป่าในเขาก็คงต้องเรียกใช้เพราะว่าตรงนี้สถานว่าการตอบสนอง 100% เลยขึ้นเหลือ 100%
2: นี่คือเสียงจริงจากผู้ที่กดใช้ฟังก์ชัน SOS จากแอปพลิเคชัน JS Roy แอปที่เราอยากให้คุณโหลดติดมือถือไว้เพราะเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ
4: แกไปเที่ยวทะเลกัน
5: ไม่เอาอ่ะ
4: งั้นไปคาเฟ
5: ่ไม่อยาก
4: ไปกินหมูกระทะ
5: กลัวอ้วน
4: โอ๊ยถ้าจะอาร์ตขนาดนี้ต้องไปเมโทรอาร์ตแล้วแหละแลนด์มาร์คใหม่สำหรับคนอาร์ตถ่ายรูปสวยทุกมุมเอนจอยงานศิลป์ได้ทั้งวันแล้วยังมีเวิร์กช็อปและอาร์ตมาร์เก็ตให้อาร์ตตัวแม่ได้ช็อปตลอดปีแม้แต่เลือดกรุ๊ปบีก็ไม่เหงาไปเจอกันที่เมโทรอาร์ต MRT สถานีพหลโยธิน

0: ไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
1: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาเล็กๆก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปพลิโนลิมิตชีวิตจะไป
2: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอ100ติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android

0: คนไทยมาช้านานในปี2566มีช้างป่าที่อาศัยอยู่ตามธรรมชาติประมาณ 4,000 กว่าตัวกระจายอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ต่างๆสวนทางกับพื้นที่ป่าไม้ที่ลดลงเมื่อการเปลี่ยนแปลงของโลกมีเพิ่มมากขึ้นระบบนิเวศช้างเสียสมดุลปัญหาช้างป่าเข้าสู่เมืองจึงมีให้เห็นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้มาร่วมลดปัญหาความขัดแย้งอยู่ร่วมกับช้างป่าอย่างเข้าใจเพื่อการอนุรักษ์ที่ยั่งยืน13มีนาคมวันช้างไทยนกเงือกนกโบราณขนาดใหญ่ที่มีวิวัฒนาการมากว่า55ล้านปีลักษณะเด่นจะมีจงอยปากหนาใหญ่มีโหนกทางด้านบนเป็นโพรงและส่งเสียงร้องได้ดังกังวานทั่วโลกมีอยู่หลากหลายพัน50กว่าชนิดอาศัยอยู่ตามทุ่งหญ้าและป่าดิบชื้นเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและเอเชียนกเงือกมีความสำคัญต่อระบบนิเวศป่ามากเพราะช่วยกระจายพันธุ์ไม้จากพฤติกรรมการกินผลไม้ที่สุกและนำพาเมล็ดไปทิ้งในพื้นที่ต่างๆจึงเป็นตัวช่วยปลูกป่าปลูกแหล่งอาหารและเป็นสัญลักษณ์ตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าอีกด้วยนกเงือกจะจับคู่แบบผัวเดียวเมียเดียวมีนิสัยในการทำรังแตกต่างจากนกชนิดอื่นบนโลกตัวเมียจะขังตัวเองอยู่ในโพรงและจะปิดปากโพรงพอนกเงือกจะหาอาหารมาป้อนจึงไม่มีความรักใดจะยิ่งใหญ่และน่ายกย่องไปกว่าความรักของนกเงือกตัวแทนของความซื่อสัตย์และรับผิดชอบที่มีต่อคู่ของตนตราบสิ้นลมหายใจปู่เจ้าฟ้าหรือแพนด้าแครบปูสายพันธุ์ใหม่ของโลกถูกค้นพบเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อวันที่6ธันวาคม2529ที่บริเวณอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาวอำเภอเมืองจังหวัดระนองเป็นปูน้ำตกที่มีสีสันสวยงามแปลกตากระดองและก้ามทั้งสองข้างเป็นสีขาวขาตาและปากเป็นสีม่วงดำโดดเด่นแตกต่างจากปูน้ำจืดชนิดอื่นๆการค้นพบปูเจ้าฟ้าได้รับความสนใจจากนักวิชาการและนักชีววิทยาทั่วโลกเมื่อได้ลงตีพิมพ์ในวารสารคอสตาเชียนาและเผยแพร่ไปทั่วโลกปูชนิดนี้พบเห็นได้ยากมากในเมืองไทยพบกระจายอยู่ตามบริเวณน้ำตกแถบภาคใต้และภาคตะวันตกป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์จึงเป็นตัวบ่งชี้การมีอยู่และการสูญพันธุ์ของปูเจ้าฟ้าด้วยเช่นกันปัจจุบันปูเจ้าฟ้าจัดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองในพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยพุทธศักราช2535นกยูงสัตว์ป่าคุ้มครองชนิดหนึ่งของไทยและได้ชื่อว่ามีปีกงดงามที่สุดในโลกเป็นสัญลักษณ์แห่งความสง่างามมักอาศัยรวมกันเป็นฝูงตามลำห้วยการหาอาหารจะใช้ปากจิกกินเมล็ดหญ้าใบอ่อนของพืชล้มลุกรวมทั้งแมลงและสัตว์น้ำขนาดเล็กในฤดูผสมพันธุ์ตัวผู้จะมีการเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่เด่นชัดขนใหม่ซึ่งมีสีสันและลวดลายสวยงามจะงอกยาวออกมาคลุมหางเดิมและจะรำแพนหางที่เรียกว่าแววมยุราอวดความงามเพื่อดึงดูดความสนใจจากเพศเมียจากความสวยงามสู่การล่านกยูงเพื่อนำขนมาทำเครื่องประดับการจับลูกนกเพื่อนำมาเลี้ยงรวมถึงการสูญเสียพื้นที่ป่าที่เป็นเสมือนบ้านนับเป็นภัยคุกคามต่อการสูญพันธุ์ของประชากรนกยูงด้วยเช่นกันปัจจุบันนกยูงบนโลกมี3ชนิดคือนกยูงไทยนกยูงอินเดียและนกยูงคองโกแต่เพราะมีการเลี้ยงนกยูงอินเดียกันอย่างแพร่หลายจนทำให้มีนกยูงอินเดียหลุดเข้ามาในป่าธรรมชาติเกิดการผสมข้ามชนิดกับนกยูงไทยที่เรียกว่านกยูงลูกผสมซึ่งหากเกิดลูกผสมเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆในที่สุดเราอาจไม่เหลือพันธุกรรมของนกยูงไทยแท้ในป่าธรรมชาติของไทยอีกเลยนกมีหูหนูมีปีกคำเปรียบเปรยที่ใช้เรียกแทนสัตว์ชนิดนี้ข้างข่าวจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มใหญ่เกาะอยู่ตามผนังถ้ำที่อับชื้นและมืดมิดโดยใช้เท้าเกาะกับแผ่นหินและห้อยหัวลงมาซึ่งเป็นความแปลกประหลาดของสัตว์ชนิดนี้ข้างข่าวปรากฏตัวบนโลกมาเกือบ60ล้านปีแล้วสืบเผ่าพันธุ์มาจากบรรพบุรุษสัตว์กินแมลงต่อมาแขนคู่หน้าได้วิวัฒนาการยาวขึ้นยึดกับพังผืดของปีกเพื่อใช้ในการบินและมีเล็บแหลมคมเมื่ออยู่ในความมืดข้างข่าวจะส่งสัญญาณโซน่าซึ่งเป็นคลื่นความถี่ที่หูมนุษย์รับไม่ได้เมื่อสัญญาณโซน่า กระทบเข้ากับสิ่งกีดขวางแล้วสะท้อนกลับมายังใบหูจึงเปรียบเสมือนเรดาร์ที่ใช้เพื่อหลบหลีกสิ่งกีดขวางนั่นเองค้างคาวแม่ไก่เป็นกลุ่มค้างคาวที่กินผลไม้เกสรดอกไม้มีขนาดใหญ่และอยู่รวมกันเป็นสังคมออกลูกทีละหนึ่งตัวส่วนใหญ่จะนอนหลับเวลากลางวันออกหากินเวลากลางคืนและยังมีการทำงานของระบบสมองที่เหมือนกับลิงและมนุษย์อีกด้วยค้างคาวกิติถูกค้นพบเป็นครั้งแรกเมื่อปี2516โดยคุณกิติทองลงยานักวิชาการจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติพร้อมคณะสำรวจที่ได้เดินทางไปศึกษาตัวอย่างของค้างคาวที่จังหวัดกาญจนบุรีและได้พบกับค้างคาวชนิดใหม่ที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกความยาวของลำตัวจะอยู่ที่ 29-33 มิลลิเมตรน้ำหนักประมาณ2กรัมชื่อของค้างคาวจึงมาจากชื่อผู้ค้นพบนั่นเองในปัจจุบันค้างคาวกิติกลายเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เนื่องจากป่าไม้และแหล่งอาหารได้ถูกทำลายลงทุกชีวิตที่ดำรงอยู่ในโลกใบนี้ต่างเกื้อกูลซึ่งกันและกันไม่เว้นแต่ผีเสื้อตัวเล็กๆที่มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพที่ปัจจุบันกำลังถูกคุกคามด้วยภาวะโลกร้อนผีเสื้อจะวางไข่บนพืชที่เป็นอาหารของหนอนผีเสื้อเท่านั้นเมื่อกลายเป็นหนอนจะกัดกินพืชนั้นเพื่อการเจริญเติบโตและเมื่อหนอนขยายตัวคับผนังลำตัวก็จะลอกคราบจนกลายเป็นดักแด้และพัฒนาเป็นผีเสื้อเต็มวัยที่พร้อมโบยบินสร้างสีสันให้กับธรรมชาติผีเสื้อนับเป็นแมลงจำพวกหนึ่งมี2ชนิดคือผีเสื้อกลางคืนและผีเสื้อกลางวันโดยผีเสื้อกลางวันจะมีสีสันสดใสออกหากินเฉพาะกลางวันปากมีลักษณะเป็นงวงส่วนผีเสื้อกลางคืนจะมีลักษณะตรงกันข้ามผีเสื้อจะมีตาที่ประกอบด้วยเลนส์เล็กๆหลายพันอันทำให้สามารถรับภาพเคลื่อนไหวได้เร็วจึงบินไปมาได้อย่างว่องไวจนเราไล่ตามไม่ทันนั่นเองผีเสื้อนอนใบกระท้อนหนึ่งในวงผีเสื้อยักษ์ที่มีรูปลักษณ์ต่างไปจากวงอื่นนอกจากขนาดปีกที่ใหญ่ที่สุดปลายปีกยังมีลักษณะคล้ายหัวงูและไม่มีงวงไว้ดูดอาหารภายหลังออกจากดักแด้ในตัวเต็มวัยผีเสื้อวงนี้จะไม่กินอะไรเมื่อผสมพันธุ์และวางไข่ก็จะตายลงในที่สุดบ้านบางเตียวหมู่บ้านเล็กๆที่ไม่มีใครรู้จักของอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ซึ่งเป็นพื้นป่าที่ราบต่ำที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของภาคใต้นกแต้วแล้วท้องดำนกป่าแสนสวยที่เคยถูกค้นพบครั้งแรกทางบริเวณใต้สุดของประเทศพม่าเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วจากข้อมูลพบว่านกแต้วแล้วท้องดำจะพบได้ทั่วไปตามป่าในที่ราบตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่อยลงมาจนถึงจังหวัดตรังแต่หลังจากปี2495เป็นต้นมาไม่มีการค้นพบนกชนิดนี้อีกเลยจนหลายคนคิดว่ามันสูญพันธุ์ไปแล้วจนกระทั่งในวันที่24มิถุนายน2529นกแต้วแล้วท้องดำก็ได้ถูกค้นพบอีกครั้งจากการท่องป่าสำรวจของ2นักปักษีวิทยานกแต้วแล้วท้องดำมักอาศัยอยู่ป่าที่ราบต่ำร่มครึ้มมีลำธารให้ความชุ่มชื้นเนื่องจากดินจะอ่อนนุ่มและง่ายต่อการขุดหาไส้เดือนจะกระโดดหาอาหารไปตามพื้นดินมักทำรังอยู่ตามพุ่มไม้หนามหรือใต้ต้นระกำเพื่อป้องกันภัยและวางไข่ในช่วงฤดูฝนซึ่งเพศผู้จะมีสีสันสวยงามกว่าเพศเมียภายหลังที่มีการค้นพบนกแต้วแล้วท้องดำกรมป่าไม้ได้ประกาศให้ป่าสงวนแห่งชาติเขาประบางคามบริเวณรอบเขาหนอจูจี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าซึ่งป่าผืนนี้มีนกแต้วแล้วอาศัยอยู่ถึง5ชนิดทุกชนิดมีสีสวยสดโดยมีนกแต้วแล้วธรรมดาที่พบได้ง่ายที่สุดปัจจุบันกลายเป็นสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งในธรรมชาติและหากประชากรของมันลดลงย่อมเป็นการชี้ให้เห็นว่าพื้นที่ป่าที่ราบต่ำเข้าสู่ภาวะวิกฤตเช่นเดียวกันปี2524อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานได้รับการประกาศจัดตั้งอย่างเป็นทางการเพื่อมุ่งหวังที่จะรักษาป่าต้นน้ำของชาวเพชรบุรีไว้ตามกระแสพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9ด้วยพื้นที่ป่า 2,915 กิโลเมตรทำให้อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานมีเนื้อที่มากที่สุดในจำนวนอุทยานแห่งชาติที่มีอยู่บริเวณป่าดงดิบของต้นแม่น้ำเพชรเราพบสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่ถือว่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนที่สุด และรวมอยู่ในทะเบียนของสัตว์หายากที่กำลังเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์เต่า6จะอาศัยอยู่ตามหุบเขาที่มีความชื้นสูงชอบขุดหลุมซุกตัวเองอยู่ในดินหรือแอ่งดินที่มีน้ำขังจากสภาพแวดล้อมที่อาศัยอยู่ธรรมชาติจึงสร้างให้เต่า6มีเดือยเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากขาทั้ง4เพื่อใช้สำหรับยันตัวเองไม่ให้ลื่นถลายเวลาปีนป่ายไปตามเนินเขาจึงดูคล้ายมีขาเพิ่มอีก2ขาเป็น6ขาจึงเป็นที่มาของชื่อเรียกนั่นเองเต่า6จัดว่าเป็นเต่าบกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเอเชียและพบอยู่ตามป่าดงดิบเท่านั้นสามารถแบ่งออกได้เป็น2ชนิดคือเต่า6ดำและเต่า6เหลืองแมงดาทะเลถือกำเนิดขึ้นมาบนโลกยาวนานกว่า400ล้านปีมาแล้วมีลักษณะคล้ายปูมีกระดองคล้ายเต่าเป็นญาติใกล้ชิดกับแมงป่องจะใช้ชีวิตส่วนใหญ่ฝังตัวอยู่ตามพื้นทรายใต้ท้องทะเลเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์แมงดาตัวผู้จะเกาะติดอยู่บนหลังแมงดาตัวเมียแล้วขึ้นฝั่งเพื่อวางไข่แมงดาถ้วยมีขนาดเล็กกว่าแมงดาจานแต่ภายในลำตัวมีไข่ขนาดเท่าเม็ดถั่วเขียวนับหมื่นฟองซึ่งจะใช้เวลากว่า22วันเพื่อฟักเป็นตัวยิ่งใกล้เวลาฟักขนาดก็จะขยายใหญ่ขึ้นสีเขียวขุ่นของเปลือกจะค่อยๆใสจนมองเห็นลูกแมงดาเมื่อไข่แตกก็จะมุดลงดินอยู่ราว 5-7 วันเพื่อปรับตัวให้ร่างกายแข็งแรงก่อนการผจญภัยครั้งยิ่งใหญ่ของลูกแมงดาทะเลจะเริ่มต้นขึ้นปัจจุบันดูเหมือนว่าแมงดาทะเลจะเริ่มลดลงเรื่อยๆเมื่อมนุษย์หันมานิยมบริโภคไข่ของแมงดาเพิ่มมากขึ้นม้าน้ำเป็นปลากระดูกแข็งชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในทะเลหน้าตาไม่เหมือนปลาแต่พวกมันหายใจด้วยเหงือกมีเกล็ดประสานติดกันและมีครีบที่เปลี่ยนเป็นหางที่แข็งแรงงอเข้าออกได้เพื่อช่วยในการทรงตัวและยึดเหนี่ยวสามารถเปลี่ยนสีของตัวเองให้ดูกลมกลืนกับสิ่งแวดล้อมเพื่อพรางตัวจากอันตรายตามธรรมชาติปากเล็กๆของมันจะคอยดูดอาหารที่ล่องลอยมากับกระแสน้ำแถมยังมีตาพิเศษที่สามารถมองได้360องศาม้าน้ำมีพฤติกรรมการผสมพันธุ์ที่แตกต่างจากสัตว์ชนิดอื่นซึ่งตัวเมียจะเป็นฝ่ายยื่นท่อไข่ลงไปในถุงหน้าท้องของม้าน้ำตัวผู้ไข่ที่ได้รับการผสมพันธุ์จะเจริญเติบโตอยู่ในท้องของม้าน้ำตัวผู้อยู่ราว 4-6 สัปดาห์นานมาแล้วที่มนุษย์เชื่อว่าม้าน้ำเป็นยาบำรุงชนิดหนึ่งการจับม้าน้ำจึงกลายเป็นอาชีพของชาวประมงไทยเมื่อต้องเผชิญกับผู้ล่าที่มีความฉลาดอย่างมนุษย์โครงสร้างที่แข็งก็ไม่สามารถป้องกันตัวเองได้อีกต่อไปกวางผาเป็นสัตว์สงวนที่พบได้ยากในอดีตชาวมูเซอร์ดำที่อาศัยอยู่ในแถบดอยม่อนจองเชื่อว่ากวางผาเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าจึงเรียกกันว่าหมาเทวดาสามารถวิ่งและไต่หน้าผาสูงชันได้อย่างว่องไวเคลื่อนไหวรวดเร็วยากที่จะพบเห็นตัวได้ง่ายๆตามหน้าผาของดอยม่อนจองมีลักษณะเป็นชะง่อนหินและเหลี่ยมเขาแซมด้วยหญ้าและไม้พุ่มเตี้ยๆที่นี่จึงเหมาะเป็นแหล่งพักพิงหลบภัยและเป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์มักหากินเวลาเช้าและพักหลับในเวลากลางวันก่อนจะออกหากินอีกครั้งในยามบ่ายจนถึงหัวค่ำกวางผาเป็นสัตว์ตระกูลกวางมีลักษณะคล้ายเลียงผาแต่ขนาดเล็กกว่าไม่มีต่อมน้ำมันที่หน้ามีถิ่นอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงตั้งแต่ระดับ 1,000 ถึง 4,000 เมตรจากระดับน้ำทะเลมีขนสีน้ำตาลอมเทาขนที่ปลายขาทั้ง4ของกวางผาจะมีสีขาวซึ่งเหมือนกำลังใส่ถุงเท้าอยู่กีบเท้าคล้ายเลียงผาและมีความสากคล้ายกับเกือกม้าซึ่งจะช่วยเวลาปีนป่ายในที่ลาดสูงชันลักษณะเขาจะม้วนไปข้างหลังและสามารถทราบอายุคร่าวๆจากการนับวงปีได้ปัจจุบันไม่มีตัวเลขแน่ชัดว่าประชากรกวางผามีเท่าไหร่กวางผาจึงเป็นสัตว์ป่าสงวน1ใน9ชนิดของไทยที่ห้ามล่าหรือมีไว้ในครอบครองโดยเด็ดขาด ในปลายเดือนตุลาคมของทุกปีเป็นช่วงเวลาที่นกปากห่างหลายหมื่นตัวจะทยอยบินอพยพย้ายถิ่นมาไกลจากอินเดียหรือบังคลาเทศซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีอาหารอุดมสมบูรณ์และพร้อมสร้างรังวางไข่ในประเทศไทยนกปากห่างจะออกหากินตามท้องทุ่งจับสัตว์น้ำที่มีอยู่มากมายกินเป็นอาหารอย่างเช่นหอยโข่งและบินกลับมารวมฝูงกันในยามเย็นชื่อของนกปากห่างได้มาจากรูปทรงของปากที่แตกต่างไปจากนกชนิดอื่นช่วงกลางของปากแยกห่างกันจนเป็นร่องซึ่งลักษณะเด่นนี้เองช่วยให้สามารถคาบหอยโข่งได้อย่างมั่นคงไม่ลื่นหลุดเมื่อช่วงฤดูผสมพันธุ์มาถึงในเดือนพฤศจิกายนมักจะวางไข่อยู่บนเรือนยอดต้นไม้สูงสานรังด้วยกิ่งไม้เป็นรูปจานตามปลายกิ่งไม้และรวมกันอยู่อย่างหนาแน่นเมื่อวางไข่พ่อแม่นกจะผลัดกันกกไข่อยู่ราว28วันลูกนกจึงจะฟักออกเป็นตัวจนกระทั่งฤดูร้อนสิ้นสุดลงการเดินทางไกลของลูกนกก็เริ่มต้นขึ้นเพื่อย้ายถิ่นกลับไปการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาเป็นอุปสรรคในการดำรงชีวิตของนกปากห่างมากขึ้นทุกปีเมื่อผืนนาสีเขียวถูกแทนที่ด้วยโรงงานและชุมชนแต่ก็ยังมีพื้นที่อนุรักษ์ให้นกอพยพได้สืบทอดเผ่าพันธุ์อย่างที่อำเภอท่าเสด็จจังหวัดสุพรรณบุรีนกปากห่างจะสร้างรังอยู่รวมกับนกกาน้ำนกยางและนกแขกซึ่งที่นี่ยังเป็นแหล่งอาศัยของนกน้ำหายากอย่างนกช้อนหอยขาวยามย้ายถิ่นเข้ามาหากินในเมืองไทยนกจึงเปรียบเสมือนดัชนีบ่งชี้คุณภาพความสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติด้วยเช่นกันนกโพระดกคางเหลืองที่ส่งเสียงร้องดังจากยอดไม้จะพบได้เฉพาะบนดอยสูงเท่านั้นจึงพบเห็นนกชนิดนี้ค่อนข้างง่ายที่ดอยอินทนนท์แห่งนี้ดอยอินทนนท์สมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติหลากหลายรูปแบบอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งอาหารจึงทำให้มีนกอาศัยอยู่มากกว่า300ชนิดนกหางรำดำและนกหางรำหลังแดงมักจะบินมาเกาะจิกกินลูกไม้ร่วมกับนกปลอดนกศิวะหางสีตาลกระโดดหากินไปมาและพบเห็นได้ง่ายต่างกับนกกระทาดงที่จะเดินคุ้ยเขี่ยหาอาหารตามพื้นดินรกทึบจนมองหาตัวได้ยากนกเหล่านี้อาศัยอยู่บนดอยอินทนนท์และสามารถพบเห็นได้ตลอดทั้งปีแต่ในขณะเดียวกันก็มีนกอพยพจากแดนไกลบินมาพักพิงในบางช่วงเวลานกจ่าปีกอ่อนสีกุหลาบบินไกลมาจากไซบีเรียเพื่อใช้ชีวิตในช่วงฤดูหนาวบนยอดดอยอินทนนท์และตามพื้นที่ต่างๆทั่วภาคเหนือซึ่งนกชนิดนี้เป็นหนึ่งในจำนวนนกหลายร้อยชนิดที่เดินทางไกลหลบความหนาวเย็นมายังประเทศไทยนกกระจิดคอสีเทาเป็นนกกินแมลงขนาดเล็กที่พบเฉพาะบนยอดดอยอินทนนท์เพียงแห่งเดียวในประเทศไทยและยังเป็นนกประจำถิ่นที่พบเห็นได้ง่ายเมื่อฤดูหนาวมาถึงจะมีนกกระจิดอีกหลายชนิดบินอพยพมาสมทบยังดอยแห่งนี้เพื่อความอยู่รอดนกกินปลีหางยาวเขียวเปรียบเสมือนอัญมณีของดอยอินทนนท์ที่ชอบกระโดดอวดสีสวยงามไปมาตามดอกไม้เพื่อกินน้ำหวานช่วงที่อากาศเย็นจัดเป็นช่วงเวลาที่ดอกกุหลาบพันปีบานอวดช่อสีแดงสดเกสรชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำหวานช่วงนี้เองที่ธรรมชาติเชื้อเชิญให้นกกินปลีหางยาวคอสีฟ้าบินมาหากินน้ำหวานด้วยเช่นกันเมื่อถึงช่วงย้ายถิ่นนกต้องบินเป็นระยะไกลจากเหนือจรดใต้เพื่อหาแหล่งอาหารที่สมบูรณ์เมื่อถึงฤดูหนาวนกเป็ดน้ำนับแสนตัวจะบินมายังบึงบอระเพ็ดเพื่ออาศัยร่วมกับเป็ดคับแคนกน้ำประจำถิ่นของไทยเป็ดปากสั้นหนีความหนาวเย็นมาไกลจากไซบีเรียมักหากินอยู่บนผิวน้ำใช้ปากซ้ายหาพืชและสัตว์น้ำเล็กๆกินเป็นอาหารผิดกับเป็ดดำที่จะดำน้ำลงไปเพื่อหาอาหารนกเป็ดน้ำจะเลือกบึงน้ำที่ปลอดภัยเพื่อพักผ่อนในตอนกลางวันและออกหากินตามทุ่งนาในตอนกลางคืนเป็ดหางแหลมจะว่ายลอยคอไปมาสลับกับหาอาหารอยู่ตลอดวันส่วนเป็ดปากพลั่ว จะมีปากขนาดใหญ่ที่มีไว้ใช้จับสัตว์น้ำนกเป็ดน้ำที่ย้ายถิ่นเข้ามาเป็ดลายมีจำนวนมากที่สุดมักพบเห็นได้หลายพันตัวเป็ดลายตัวผู้จะมีคิ้วสีขาวขนาดใหญ่ส่วนตัวเมียจะมีลายทั่วตัวเมื่อต้องเดินทางกลับนกอพยพจะผลัดขนเพื่อให้ได้ขนใหม่ที่สมบูรณ์และพร้อมบินระยะทางไกลยังมีเป็ดน้ำหลายชนิดที่หายากในประเทศไทยเช่นเป็ดดำหัวสีน้ำตาลรวมถึงเป็ดแมนดารินที่พบเห็นได้ยากเพียงปีละ 1-2 ตัวเท่านั้นซึ่งนกย้ายถิ่นเหล่านี้จะเลือกพื้นที่ที่สมบูรณ์เหมาะสมกับการดำรงชีวิตของตนนกชายเลนส่วนใหญ่มักสร้างรังและวางไข่อยู่แถวไซบีเรียและมองโกเลียพอฤดูหนาวมาถึงนกจึงอพยพมาทางตอนใต้เกาะลิบงจังหวัดตรังเป็นเกาะเล็กที่ยังมีหญ้าทะเลและป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์จึงเต็มไปด้วยสัตว์น้ำที่นกชายเลนโปรดปรานยามน้ำลดฝูงนกชายเลนจะกระจายกันออกหากินนกหัวโตทรายวิ่งไปมาหากินตามพื้นเลนได้อย่างว่องไวในขณะที่นกหัวโตหลังเทามักเดินหากินอย่างช้าๆปากยาวโค้งของนกอีก่อยเล็กจะแปลกไปจากนกชนิดอื่นๆแต่เหมาะสำหรับล้วงจับสัตว์เล็กๆในเลนกินเป็นอาหารนกหัวโตกินปูไม่ได้บินมาจากทางตอนเหนือเหมือนนกชายเลนอื่นๆมีแหล่งผสมวางไข่อยู่ทางตะวันออกกลางเมื่อถึงฤดูหนาวส่วนใหญ่เลือกบินไปหากินทางแอฟริกาแต่มีบางส่วน
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับธมลรัตน์ขันทวินาหูค่ะสำนักงานประกันสังคมเชิญชวนผู้ประกันตนและนายจ้างใช้สิทธิ์เลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันนี้ทั่วประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
4: เอาละครับคุณผู้ฟังเพลงต่อไปเป็นเพลงใหม่มาแรงสุดๆใครที่เป็นสายใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นต้องชอบ

0: มาพร้อมความคุ้มติดชาร์จเปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ศูนย์เชลเฮลิคลัสในปั๊มเชลวันนี้ใช้เท่าไหร่จ่ายเท่านั้นคุ้มค่าเปลี่ยนเลย
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ

0: ีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมากกรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่ากระทรวงแรงงานมีความพร้อมอย่างเต็มที่สำหรับการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมเวลา8 นาฬิกาถึง16 นาฬิกาพร้อมกันทั่วประเทศโดยได้จัดเตรียมหน่วยเลือกตั้งกว่า 5,233 จุดทั่วประเทศพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยและระบบสนับสนุนเพื่อรองรับผู้มาใช้สิทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสสำหรับข้อห่วงใยด้านสถานการณ์ฝนตกหนักหรือภัยพิบัติได้เตรียมแผนรองรับสถานการณ์เฉพาะหน้าไว้แล้วหากมีประกาศทางราชการระบุให้พื้นที่ใดเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติทั้งอำเภอหรือเขตจนไม่สามารถจัดตั้งหน่วยเลือกตั้งได้คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งจะพิจารณาย้ายสถานที่ลงคะแนนไปยังอำเภอหรือเขตใกล้เคียงที่ปลอดภัยทันทีโดยยึดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทางของผู้มาใช้สิทธิ์เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนอกจากนี้เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมสำนักงานประกันสังคมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปร่วมสังเกตการการเลือกตั้งณที่เลือกตั้งทั่วประเทศและได้เปิดระบบแดชบอร์ดแสดงผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการทางเว็บไซต์ www.sso.go.th รวมถึงช่องทางการสื่อสารที่กำหนดซึ่งสามารถติดตามผลคะแนนได้หลังปิดหีบเลือกตั้งเวลา16 นาฬิกาทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิ์ออกมาใช้สิทธิ์อย่างถูกต้องโปร่งใสและเคารพกติกาเพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางและอนาคตของประกันสังคมกรมควบคุมโรคเตือนภัยเทศกาลกินเจ2569ชูแนวคิดกินเจอย่างรู้ทันและปลอดภัยแนะเลี่ยงอาหารหวานมันเค็มห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายแพทย์มนเทียคณะจังหวัดอธิบดีกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าในช่วงเทศกาลกินเจระหว่างวันที่10ถึง
3: คิดกินเจอย่างรู้ทันและปลอดภัยแนะเลี่ยงอาหารหวานมันเค็มห่างไกลโรคไม่ติดต่อเรื้อรังคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
4: นายแพทย์

0: ารเจประเภทผัดทอดและอาหารสำเร็จรูปซึ่งอาจจะมีโซเดียมสูงเกินกว่าปริมาณที่องค์การอนามัยโลกกำหนดไว้รวมถึงระวังอาหารที่มีไขมันและน้ำตาลสูงสำหรับกลุ่มเสี่ยงอย่างเช่นผู้ป่วยโรคเบาหวานโรคอ้วนโรคหัวใจและโรคไตที่จะต้องควบคุมอาหารเป็นพิเศษพร้อมทั้งยังได้แนะนำให้ประชาชนเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายเน้นผักและผลไม้ลดหวานมันเค็มและเปลี่ยนจากเมนูผัดหรือทอดมาเป็นต้มนึ่งหรือย่างแทนแล้วก็ควรที่จะดื่มน้ำให้สะอาดเพียงพอออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพื่อสุขภาพดีในระยะยาววรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
1: และประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงอาจมีฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ส่วนภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางพื้นที่ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได
2: ้การให้อภัยและมอบความเมตตาให้กับผู้อื่นคือหนึ่งในคุณธรรมที่จะนำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตคิดดีทำดีวันนี้วันพระค่ะ
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.นะคะธมลรัตน์ขันธวินหุศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: เทศกาลเจปีนี้เลือกวีฟิตน้ำนมข้าวกล้องงอก7ชนิดดื่มทุกวันดีทุกวันโดยอัมพลฟู้ด
4: สถานีวิทยุจสร้อยวิทยุข่าวสารและการจราจรสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะมี Easy Pass แล้วอย่าปล่อยให้พอยต์ผ่านไปเฉยๆดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้เช็คพอยต์ง่ายๆทุกครั้งที่ใช้ Easy Pass สะสมพอยต์แล้วนำไปแลกรับสิทธิพิเศษกับ Exact Reward ยิ่งเดินทางยิ่งสะสมยิ่งมีสิทธิ์แลกมี Easy Pass ต้องมี Exact Portal เปิดแอปเช็คพอยต์สะสมพอยต์แลกพอยต์รับสิทธิพิเศษที่รอคุณอยู่ดาวน์โหลดแอป Exact Portal วันนี้

0: คะอนาคตของพวกเราจะเป็นยังไงคะ
1: ก็ต้องเป็นอนาคตที่อากาศสดใสและเดินทางไปไหนก็สะดวกครอบคลุมเราเชื่อว่าอนาคตที่ดีเริ่มได้วันนี้รฟม.ไม่ได้สร้างแค่ระบบขนส่งมวลชนแต่เราเดินหน้าขยายโครงข่ายรถไฟฟ้าที่มั่นคงด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพร้อมเชื่อมประตูแห่งความสุขและคืนอากาศบริสุทธิ์ให้โลกของเรารฟม.สร้างโครงข่ายรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อยกระดับชีวิตเมือง

0: คุณจะทำไงครับเวลาเหตุฉุกเฉินแต่แล้วบังเอิญไม่รู้จะโทรหาใคร
1: ฮัลโหลเอ้าโทรไม่ติดเบอร์นี้ก็จำผิดงุดงิดกันไปใหญ่
0: แล้วเป็นเหมือนกันไหมครับพอโทรให้คนมาช่วยแต่ก็ได้งงวยไม่รู้ที่นี่คือที่ใดอ่ะ
2: ไม่รู้ที่ไหนอะค่ะเข้าซอยมาลึกแล้วก็เปลี่ยวมากเลยค่ะ
0: มาวันนี้เรามีแอปพลิเคชันที่รู้ว่าคุณอยู่ไหน SOS เมื่อไหร่จะเข้าไปช่วยทันทีจะดูแผนที่ฟังข่าวหรือรถติดแอปมีโนลิมิตชีวิตสบาย
3: โหลด JS100 แอปพลิเคชันก็เหมือนพกจอสอร้อยติดตัวพร้อมฟังก์ชัน SOS เพียงกดโทรเราจะทราบตำแหน่งและประสานงานช่วยเหลือทันทีโหลดเลยทั้ง iOS และ Android
4: เวลาอยู่บนถนนคุณอาจคิดแค่ว่าขับรถดีก็ปลอดภัยแล้วไม่เป็นเช่นนั้นค่ะให้ความเสี่ยงของคุณคนขับรถดีมีเราคอยดูแลเลือกทำประกันกับโครงการคนรักรถช่วยลดอุบัติเหตุมีรถสำรองให้ยืมใช้เมื่อเป็นฝ่ายถูกยิ่งขับรถดีไม่มีเคลมมีสิทธิ์ลุ้นรับ

เงินคืนเมื่อครบปีและที่สำคัญยังมีส่วนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนด้วยประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร021500888

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จสู่สวรรคาลัยประสบนิกรไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานสถานีวิทยุจสร้อยบริษัทแปซิฟิกคอร์ปอเรชั่นจำกัด

ีจ้านางเต็มเขตชมพูอายุ39ปีสวยสมาชิกทอผ้าไหมอันนี้สวยทำอย่างนี้มาอีกสินะจ๊ะอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวให้ก็ดูนี่แบบเนี้ยสวยให้เขาดูไว้เดี๋ยวสวยค่ะฝีมือสวยสีสวยนะทำอย่างนี้มาอีกได้ไหมจ๊ะนะมีแว่นหรือยังเดี๋ยวไปทำแว่นอย่างราชินีนะทำสีนี้แล้วก็ลายย่อทำให้เล็กลงอีกนิดหนึ่งนะใส่แว่นซะก่อนนะ

0: ร่วมสร้างสังคมคนขับรถดีด้วยการเซฟชีวิตหยุดขับเร็ว
1: ในช่วงนี้นะคะสวัสดีทุกๆคนซึ่งกำลังติดตามจอสร้อยกันนะคะในช่วงเช้าของวันอาทิตย์ที่11ตุลาคมค่ะแล้วก็ในช่วงนี้ดิฉันปุญญานุชยั่งยืนอยู่เป็นเพื่อนร่วมทางกันนะคะก็ทักทายกันได้ในทุกช่องทางนะคะของทางจอสร้อยค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณโจก่อนคุณโจสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณปุญญานุช
1: ค่ะคุณโจอยู่ถนนศรีอยุธยาหรือว่าเลยมาแล้ว
2: ตอนนี้ผมมาจากตุลาทิศออกมารัชดารอตูนมุ่งหน้ารัชดาขาออกไปทางศรีสารเพื่อขวาคุณปุญญานุช
1: โอ้มาได้โล่งๆเลยใช่ไหมคะ
2: โล่งๆโล่งๆนะครับตามบรรยากาศเช้าวันที่คุณปุญญานุช
1: ค
2: ่
1: ะ
2: แต่ก็มีจุดที่ผมย้อนหลังอ่ะแถวหน้าศาลเจ้าพ่อเสือหรือตรงแยกศรีกัจพยาศรีที่จะมาหลังกระทรวงมหาดไทยคุณปุญญานุช
1: ค
2: ่
1: ะ
2: เขาก็มีขบวนแห่มันเห็นมีมังกรตัวเบ้อเลยที่เขาแห่กันนะคุณปุญญานุช
1: ค่ะ
2: เหมือนเทศกาลกินเกมผมไม่แน่ใจเขาแดกไปไหนผมว่าน่าจะเข้าเจริญกรุงเยาวราชแหละขบวนเนี้ย
1: อ๋อขบวนใหญ่ไหมคะ
2: ใหญ่อยู่โอ้ตำรวจมาเยอะเลยคุณปุญญานุช
1: เป็นขบวนเดินหรือเป็นรถหรือเป็นอะไรคุณโจ
2: เป็นขบวนเดินแล้วก็บังกรตัวใหญ่ยาวๆที่เขาแห่กันตามเทศกาล
1: กินเจตรงนั้นก็มีความเป็นไปได้ว่าจะเดินไปตรงช่วงของเยาวราชได้ใช่ไหม
2: ใช่แต่ครอบครัวมาศาลเจ้าพ่อเสือมาทางแยกสีกั๊กผมไม่ได้แม่เขากำลังตั้งขบวนอยู่คุณปัญญานุชผมไม่แน่ใจเขาเดินไปไหน
1: ค่ะค่ะ
2: แต่เขาไม่ตำรวจดูแลเรียบร้อยคุณปัญญานุช
1: ค่ะ
2: เราถามเจ้าตำรวจเจ้าถิ่นดูเขาบอกว่าจะมีข้อมูลเพิ่มเติมได้คุณปัญญานุช
1: ค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่11ใช่ไหมวันนี้มันจะมีขบวนแห่แต่เมื่อวานวันแรกนี้มีขบวนแห่อัญเชิญเทพเจ้าเมื่อวานเป็นขบวนแห่มังกรเดี๋ยวติดตามจะเป็นขบวนแห่อะไร
2: นี่ก็มีมังกรการคุณปัญญานุช
1: ค่ะ
2: แต่ไม่รู้ว่าแห่ไปไหนอะ
1: ค่ะ
2: แต่จราจรไม่มีปัญหาคุณปัญญานุช
1: ได้เดี๋ยวเราตามต่อคุณโจ
2: ครับอากาศคึ้มๆระยะนี้ฝนไม่ลาตกครับผม
1: ฝนตกหนักแถวราชบุรีตกมานานเป็นชั่วโมง2ชั่วโมงแล้ว
2: โอ้ถ้าตกแช่ดีน่ากลัวคุณปุญญานุช
1: ใช่ตกแช่ค่ะ
2: ตกแรงไม่กลัวตอนนี้ผมกลัวตกแช่อย่างเดียว
1: เข้าใจเดี๋ยวว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เองเนี่ยอย่างแถวราชบุรีเนี่ยเขาก็น้ำในแม่น้ำมันก็เต็มที่เหมือนกันฉะนั้นก็เห็นเขาไลฟ์ติดตามบรรยากาศกันอย่างเกาะติดด้วยเหมือนกันค่ะ
2: เพราะคุณพ่อเจอมาแล้วตกแช่ยกของไม่ก่อนเลย
1: ค่ะ
2: เพราะว่ามันเหมือนน้ำซึมบ่อทรายอะตกไม่แรงแต่ว่าโอ้โหมันอมน้ำอะคุณปุญญานุช
1: ใช
2: ่ก็จากข้อมูลตรงแถวรัชดาเลยนะครับข้องตัวไปกับคุณปุญญานุช
1: ขอบคุณมากเลยคุณโจขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากคือตื่นมาตอนช่วงเช้ามืดวันนี้จะตื่นสายหน่อยแต่ว่าพอตื่นมาเนี่ยสิ่งแรกที่เห็นคือมีคนไลฟ์ค่ะมันมีเหตุเพลิงไหม้ซึ่งบอกเป็นเพลิงไหม้ที่ใหญ่นะเพราะว่าใช้เวลานานมากคือตั้งแต่ประมาณเน้นฝั่งที่คนที่เขาไลฟ์เรื่องของไฟไหม้ที่วัดครูไหนเนี่ยบอกว่าตั้งแต่ตีสองกว่านะคะแล้วก็กระทั่งถึงในช่วงเช้าก่อนที่จะออกมาประมาณตีห้าตอนประมาณตีห้าเนี่ยณเวลานั้นตอนนั้นนี่ก็คือมันไหม้หมดแล้วล่ะไหม้ 100% เลยนะคะในส่วนของศาลาการประเรียนของวัดครูไนเนี่ยมันซึ่งเป็นพื้นที่กว้างนะคะแล้วก็จากในไลฟ์เนี่ยเขาก็บอกเหมือนกันนะว่าไอ้คนที่อยู่ในพื้นที่ต้องเฝ้าระวังเพราะว่าในศาลาการประเรียนมันจะมีพวกพลาสติกนะคะมีดอกไม้มีพลาสติกมีของอยู่หลายอย่างแล้วมันก็จะมีกลิ่นซึ่งมันก็จะโชยมาให้คนที่อยู่ในละแวกข้างเคียงเนี่ยมันได้กลิ่นมันก็จะน่าจะมีผลกระทบในส่วนของช่วงที่เกิดเพลิงไหม้อะค่ะนะคะมันก็จะมีเป็นเรื่องของลมแล้วก็เรื่องของกลิ่นพวกพลาสติกต่างๆแต่ตอนนี้ผ่านมาประมาณชั่วโมงกว่าๆนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเรื่องกลิ่นเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันจะลดน้อยลงแล้วหรือยังก็ใครที่อยู่ในละแวกนั้นก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน188ค่ะเดี๋ยวเราไปที่คุณพ่อน้องหนุ่ยคุณพ่อน้องหนุ่ยสวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
1: คุณพ่อน้องหนุ่ยนี่อยู่ในรถที่มีคนท้องและคลอดออกมาแล้วเหรอคะ
3: คลอดออกมาแล้วครับพอดีเป็นชาวพม่าครับพอดีอยู่ในบ้านเช่าอยู่ด้วยกัน
1: ค่ะ
3: ผมลงมาขอความช่วยเหลือผมเพราะว่าในตึกผมมีรถอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วยังไงตอนนี้เบื้องต้นมีการดำเนินการยังไงอ่ะคุณพ่อน้องหนุ่ย
3: พอดีแม่เขาคลอดน้องออกมาแล้วครับ
1: ค่ะ
3: เขาเป็นท้องคนที่สอง
1: อ๋อท้องที่สองคือคลอดกันในขณะที่อยู่ในรถเลยเหรอคะ
3: ไม่อยู่บนตึกครับ
1: อยู่บนตึกเพราะฉะนั้นตอนที่อยู่บนตึก
3: เขาไอ้คลอดแล้วน้องออกมาแล้วเขาเลือดเขาออกเยอะครับ
1: อืมค่ะ
3: คลอดเองครับคลอดเอง
1: คลอดเองแล้วนี่มีการตัดสายสะดือหรือมีการทำอะไรแล้วหรือยัง
3: เขาน่าจะทำแล้วมั้งครับเพราะว่าเด็กมันอุ้มเขา
1: อุ้มเด็กอยู่ใช่ไหม
3: เขาอุ้มอยู่หน้ารถผมนี่แหละครับแต่แม่เขานั่งอยู่ตรง
1: ค่ะ
3: ข้างหลัง
1: ข้างหลัง
3: เลือดเขาไหล
1: อืมโอเคคือตอนนี้
3: เขาฝากท้องมาที่โรงพยาบาลตากสินครับ
1: แล้วตอนนี้ตรงไหนแล้วคะคุณพ่อน้องหนุ่ย
3: ตอนนี้ผมเลยบุคโลมาตอนนี้ฝนเริ่มชะลอตัวแล้วครับ
1: อืมแต่มันก็อีกไม่ไกลแล้วใช่ไหม
3: อ
1: ี
3: กไม่ไกลครับ
1: อีกไม่ไกลแต่มันชะลอ
3: แต่รถมันชะลอครับ
1: มันเป็นแนวเขาสร้างได้เปล่าคะตรงจุดที่ผ่านมาตอนนี้คุณพ่อ
3: ไม่มีครับไม่มีเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นหน้าวัดสวี
1: เป็นรถโตโยต้า
3: ครับโตโยต้ารถเก๋ง
1: ค่ะ
3: กอไก่งองู5017
1: กำแพงเพชรนะคะโอเคเราประสานทางด้านของเจ้าหน้าที่แล้วแต่ว่าตอนนี้พอเลยตอนนี้ยังไม่ได้เลยหน้าวัดใช่ไหมคุณพ่อน้องหนุ่ย
3: ครับชะลออยู่หน้าวัดตรงหน้าวัดเขามีตลาดรถมาทางเยอะนิดหน่อย
1: แต่ถ้าเลยตลาดไปมันก็ไม่ไกลแล้ว
3: ใช่ครับใช่เดี๋ยวไปรอดใต้สะพานตากสินไป
1: ก็น่าจะโล่งใช่ก็น่าจะโล่ง
3: ใช่
1: ครับค่ะน่าจะไม่เกิน10นาทีนะคุณพ่อน้องหนุ่ยเดี๋ยวเราประสานทางด้านของทางโรงพยาบาลให้ด้วยอีกทางนึง
3: ขอบคุณมากคร
1: ับเพราะว่าคุณแม่เขายังมีเลือดตลอดเลือดเอาไหลตลอดเวลาเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่พอดีผมเอาถุง
1: ค่ะ
3: คืนใหญ่ๆรอไว้เพราะว่าตอนลงมานะผมก็ตกใจเหมือนกันครับไม่ได้ไปปล
1: ุกแล้วเด็กปลอดภัยแล้วเด็กปลอดภัยดี
3: เด็กปลอดภัย
1: เดี๋ยวประเด็นก็อยู่ที่แม่นี่แหละตอนนี้ที่น่าเป็นห่วง
3: ใช่คร
1: ับ โอเคงั้นตอนนี้เลยตลาดเลยวัดมาได้แล้วยังหรือว่ายังอยู่ตรงหน้าวัด
3: ได้ครับเลยมาแล้ว
1: โอเค
3: ถึงตรงน
1: ี้
3: ก
1: ็ได้คุณพ่อน้องหนุ่ยเดี๋ยวไงอัปเดตกันนะคะ
3: ได้ครับ
1: โอเคเดี๋ยวเราประสานทางโรงพยาบาลให้อีกทางนึงด้วยขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณมากๆคุณพ่อน้องหน่วยนี่เป็นคนน่ารักมากๆนะคะก็คืออยู่ในที่เดียวกันแล้วเขามาขอความช่วยเหลือแล้วก็เลยช่วยนํามาที่โรงพยาบาลนะมาส่งที่โรงพยาบาลตอนนี้ใกล้แล้วค่ะใกล้จะเข้าถึงโรงพยาบาลตากสินแล้วล่ะเพราะตอนที่คุณพ่อน้องหน่วยบอกนะคะก็สําหรับในช่วงเช้านี้เดี๋ยวบอกเป็นเรื่องดีนะหวังคุณแม่ปลอดภัยนะสําหรับกรณีนี้เป็นท้อง2พอท้อง2นี่ก็จะคลอดง่ายอันนี้แบบจากการที่แบบอยู่กับจังสอร้อยมานานนี้จะรู้เลยถ้าเป็นท้องแรกนี่ยังโอเคยังได้อยู่แต่ถ้าเป็นท้องสองนี่ต้องรีบเพราะว่าแป๊บๆจริงๆคลอดง่ายมากๆนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะคิดว่าตอนนี้น่าจะถึงโรงพยาบาลเรียบร้อยแล้วล่ะส่วนในช่วงนี้ค่ะ6:24เนี่ยดูนะในเรื่องของกรณีของฝนดูจากเรดาร์นะคะในส่วนของพื้นที่เนี่ยที่อยู่โซนแถวทางด้านของราชบุรีนะคะราชบุรีแล้วก็แถวสมุทรสาครบ้านแพ้วสมุทรสาครดำเนินสะดวกโพธารามบางแพนะคะราชบุรีเนี่ยแถวเนี้ยฝนหนักมากๆนะคะแล้วก็อยู่แถวโซนแถวทางด้านของเพชรบุรีบ้านแหลมนะคะนี่ก็ฝนหนักนะคะแล้วตอนนี้กลุ่มฝนที่ว่านี้เนี่ยนะคะมันก็จะเป็นพื้นที่เริ่มที่จะเข้ามาปกคลุมนะคะในพื้นที่เข้ามาใกล้ๆกรุงเทพละนะคะแถวทางด้านของบางขุนเทียนนะคะแล้วก็แถวทางด้านของพระสมุทรเจดีย์แต่โซนแถวราชบุรีเนี่ยตกหนักมานานนะคะก็อย่างที่บอกคือเปิดดูตอนช่วงเช้าตื่นมาเนี่ยต้องดูก่อนละมันมีเรื่องอะไรที่เราต้องมาติดตามกันต่อนะคะก็มีคนไลฟ์กันตั้งแต่เมื่อตอนช่วงประมาณสัก4:00กว่าละแถวทางด้านของราชบุรีนะคะฝนเนี่ยตกหนักมากแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเขาจะอยู่ริมแม่น้ำก็จะเห็นว่ามันจะมีตรงแนวของริมแม่น้ำเนี่ยนะคะเขาก็จะมีแนวไอ้ตัวที่มันเป็นตัวป้องกันน้ำท่วมอ่ะนะคะเหมือนกับเป็นแบริเออร์ระดมเรียกว่าเตรียมรับมือในเรื่องของน้ำท่วมกันมาโดยตลอดเหมือนกันนี่ก็เป็นอาทิตย์นะโซนแถวทางด้านของราชบุรีเนี่ยค่ะนะคะเพราะว่าน้ำที่มีการปล่อยมาจากเขื่อนแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยในช่วงเวลานี้เนี่ยฝนนะคะก็จะเป็นทิศทางไปโซนทางด้านของทางตะวันตกนะถ้าดูในเรดาร์นะคะแล้วก็อีกส่วนนึงอีกพื้นที่นึงช่วงเมื่อวานนี้เนี่ยนะคะในส่วนทางกรมอุตุเองเขาก็มีการเตือนก็คือทางด้านของภาคใต้นะคะที่ ที่ก็จะมีฝนนะคะถ้าดูจากเรดาร์สำหรับในช่วงเวลานี้นะสำหรับประเทศไทยเราฝนหนักๆเนี่ยอยู่โซนทางด้านของตะวันตกค่ะเช้าวันนี้นะคะนี่เลยเนี่ยตกหนักนะคะตกหนักมากนะคะนครปฐมกาญจนบุรีด้วยนะแถวสวนพึ่งเนี่ยเป็นฝนกลุ่มใหญ่เลยฝนเป็นปื้นเลยนะคะแล้วก็แถบทางด้านของประจวบคีรีขันธ์นะคะเนี่ยโซนแถวทางด้านนี้เนี่ยนะคะที่จะมีฝนหนักแล้วก็อยู่ในทะเลนะคะแล้วก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งก็คือแถวทางด้านของจันทบุรีนะคะโซนเนี้ยทางพื้นที่เหล่านี้จะเป็นกลุ่มที่มีฝนหนักนะคะส่วนพื้นที่อื่นๆก็จะมีฝนบ้างแต่เป็นฝนเล็กน้อยตอนนี้ภาคใต้ไม่มีกลุ่มฝนนะคะถ้าทางใต้เนี่ยที่มีกลุ่มฝนจะเป็นแถวทางด้านของมาเลเซียนะคะแต่ถ้าหากว่าพอลงเลยจากทางด้านของประจวบคีรีขันธ์ลงมาเนี่ยนะคะในประเทศไทยเราเนี่ยไม่มีกลุ่มฝนที่หนักๆอยู่โซนทางด้านของตะวันตกนะคะแล้วก็บางพื้นที่เนี่ยแถวจันทบุรีก็คือโซนทางด้านของตะวันออกแล้วก็ประจวบคีรีขันธ์นะคะก็ติดตามการในเรื่องของสถานการณ์ฝนนะคะคือดูในส่วนของปริมาณฝนตกสะสมกันได้นะคะถ้าดูในเว็บไซต์ของคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติในช่วงนี้เนี่ยพื้นที่ที่เขาบอกว่ามีปริมาณของน้ำฝนตกสะสมนะคะถ้าเป็นโดยภาพรวมนะคะจะอยู่ทางด้านของภาคใต้แต่ฝนเนี่ยจะอยู่ประมาณ 124.3 นะคะก็คือที่อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาอันนี้คือปริมาณฝนตกสะสมแต่ถ้าดูจากในส่วนของเรดาร์ในช่วงเวลานี้นะคะแถวทางด้านของสงขลานี่แปลว่าฝนนี่ลดน้อยลงแล้วแต่ว่าในส่วนของปริมาณฝนตกสะสมมันมีอยู่จำนวนมากนะคะแล้วก็ในส่วนของทางด้านของเพชรบุรีเนี่ยค่ะเพชรบุรีนะคะในพื้นที่ของอำเภอหนองยาปล้องจังหวัดเพชรบุรีนะคะปริมาณฝนตกสะสมเนี่ยอยู่ที่ 123.8 นะคะ 123.8 แต่ว่าโซนของทางด้านของเพชรบุรีถ้าดูจากเรดาร์ณเวลานี้ยังมีฝนนะคะแล้วก็เป็นกลุ่มฝนซึ่งตกหนักด้วยนะคะมันก็ติดตามสถานการณ์เรื่องของฝนกันนะคะแล้วก็พูดถึงในส่วนของเรื่องของฝนเพราะว่ามีการบอกกันใช่ไหมเดี๋ยวช่วงนี้จะมีเป็นอีกช่วงนึงที่ฝนตกหนักนะคะหลายคนอาจจะเป็นห่วงเหมือนกันเรื่องกับการประชุมใหญ่เลยของไทยเราซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพสำหรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะซึ่งในเรื่องนี้เนี่ยนะคะในส่วนของทางนายกรัฐมนตรีเองก็มีการกำชับเลยในเรื่องของการเตรียมพร้อมรับกับฝนระลอกใหม่นะคะแล้วก็ย้ำเลยว่าสำหรับในช่วงที่มีการประชุมนะคะต้องมีการคาดการณ์ให้แม่นยำคือมีการสั่ง4ข้อเลยในการรับมือกับอุทกภัยเร่งฟื้นฟูเยียวยาประชาชนแล้วก็ในขณะเดียวกันนี่ก็มีการกำชับเน้นเลยประเด็นเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่นะคะในช่วงของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะที่มีการประชุมกันเนี่ยนะคะในช่วงเช้านะคะทางด้านของนายรัฐมนตรีเองเนี่ยนะคะเขาก็พูดถึง4ประเด็นนะคะก็คืออย่าง3ประเด็นแรกจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของฝนปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นเรื่องของการสำรวจความเสียหายแล้วก็ในเรื่องของประเด็นการให้ความช่วยเหลือนะคะแล้วก็ประเด็นที่4เนี่ยแล้วค่ะในเรื่องของการเตรียมความพร้อมรับมือฝนระลอกใหม่นะคะก็บอกว่าก็ขอให้พร้อมทั้งการบริหารสถานการณ์แล้วก็การช่วยเหลือประชาชนให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็เด่นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุอย่างเคร่งครัดแล้วก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะแจ้งเตือนภัยให้ประชาชนรับรู้อย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของการประชุมธนาคารโลกซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยนะคะจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะก็คนที่เข้าร่วมประชุมประมาณ 15,000 คนในประเด็นนี้เนี่ยนะคะในส่วนของทางนายกรัฐมนตรีเองก็บอกว่าก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประเมินแล้วก็คาดการสถานการณ์อย่างแม่นยำเพื่อให้การประชุมเนี่ยนะคะเป็นไปอย่างเรียบร้อยนะคะก็เรียกว่าหลายคนก็ต้องบอกเป็นห่วงแหละเพราะว่านี่คืองาน ใหญ่นะในส่วนของบ้านเราซึ่งไทยเราเป็นเจ้าภาพนะคะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ต้องบอกว่าในส่วนของการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศนะคะรอยยิ้มแล้วก็มิตรภาพนี่แหละค่ะของพวกเราทุกๆคนนะคะแล้วก็การร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีในการต้อนรับผู้แทนจากทั่วโลกในเดือนนี้นะคะต้องบอกว่านี่คือนับถอยหลังเพราะว่าการประชุมเนี่ยก็คือจะเริ่มตั้งแต่ในช่วงของวันจันทร์นะคะ12ถึง18ตุลาคมนี้ค่ะที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะต้องบอกว่าเดือนตุลาคมคือเวลาแห่งความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศนะคะกับภารกิจของการเปิดบ้านต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนค่ะแล้วก็สื่อมวลชนจากทั่วโลกมากกว่า 15,000 คนนะคะจาก191ประเทศทั่วโลกนะคะต้องบอกว่าการประชุมนี้กำลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการนะคะในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคมนะคะก็วันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปซึ่งนอกเหนือจากความพร้อมของสถานที่การอำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าร่วมประชุมการดำเนินมาตรการดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มข้นแล้วก็วาระการประชุมที่จะกำหนดทิศทางแล้วก็กรอบนโยบายเพื่อสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆให้กับเศรษฐกิจโลกในอนาคตแล้วอีกหนึ่งหัวใจสำคัญที่สุดค่ะก็คือซอฟต์พาวเวอร์ทั้งจากผ้าไทยผ้าทอแล้วก็ผ้าพื้นเมืองที่มีเอกลักษณ์จาก21จังหวัด26ชุมชนรวมทั้งสิ้น37ลายอัตลักษณ์ทั่วไทยที่ถูกนำมาใช้แทนวัสดุกันเสียงแล้วก็ตกแต่งในห้องประชุมนะคะเพื่อเป็นการสะท้อนคุณค่าภูมิปัญญาไทยสู่สายตาสากลค่ะแล้วก็รวมไปถึงในเรื่องของการจัดเสิร์ฟอาหารแล้วก็เครื่องดื่มที่เป็นสินค้า GI ของประเทศไทยให้ผู้เข้าร่วมประชุมนะคะได้สัมผัสรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ซึ่งสะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์แล้วก็วิถีเกษตรกรรมอันเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของภูมิภาคไม่เพียงเท่านั้นนะคะมิตรภาพจากคนไทยทุกคนไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตามนะคะเรียกว่าทุกๆคนเลยผู้ให้บริการขับรถขนส่งพ่อค้าแม่ค้าเจ้าของร้านอาหารหรือพวกเราทุกๆคนรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นมิตรของเราค่ะคือสิ่งที่จะสร้างความประทับใจอันมิอาจที่จะลืมเลือนให้กับผู้มาเยือนจากทั่วโลกเพราะฉะนั้นนะคะก็มาร่วมกันสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ค่ะพร้อมทั้งส่งมอบเอกลักษณ์ความเป็นไทยนะคะแล้วก็แสดงให้เห็นถึงพลังของเจ้าบ้านที่ดีให้ทั่วโลกได้เห็นนะคะว่าประเทศไทยเราพร้อมแล้วที่จะเป็นศูนย์กลางของการขับเคลื่อนโลกสู่อนาคตที่ยืดหยุ่นและยั่งยืนสำหรับทุกคนนะคะก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะของการปักหมุดความสำเร็จระดับโลกไปด้วยกันผ่านช่องทางสื่อสารอย่างเป็นทางการนะคะก็ทั้งทางเว็บไซต์แล้วก็ Facebook Fanpage นะคะ AM 2026 Thailandนะคะก็เรียกว่าในช่วงนี้เนี่ยเป็นช่วงเวลาที่สำคัญมากๆนะคะสำหรับพวกเราคนไทยทุกๆคนที่ร่วมกันเป็นเจ้าภาพคือต้องบอกว่าในส่วนของฝ่ายที่จัดงานอะไรต่างๆนี่ก็เรียกว่ามีความพร้อมกันเกินร้อยค่ะสำหรับในการประชุมในครั้งนี้นะคะก็เรียกว่าในส่วนของการจัดเตรียมงานหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยอย่างศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจนะคะที่ถูกส่งมอบให้เป็นสถานที่ในการจัดงานอย่างเป็นทางการนะคะก็เรียกว่ามาตรการในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนี้ขั้นสูงสุดตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็อย่างหนึ่งที่ทุกคนก็จะมีความคาดหวังว่านอกเหนือจากเรื่องของการประชุมยังถือว่าเป็นโอกาสในการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการนำเสนอนะคะซอฟต์พาวเวอร์ของไทยผ่านการตกแต่งด้วยผ้าไหมอาหารแล้วก็แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะคะคือการที่ไทยเราเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้อย่างว่าก่อนมีโอกาสได้สัมภาษณ์ในเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะคะซึ่งบอกว่านี่คือถ้าเราเปรียบเทียบกับในเรื่องของการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกนี่ถึงบอกว่านี่คือการประชุมเนี่ยนะคะเป็นในระดับที่ยิ่งใหญ่เลยค่ะนี่คือเป็นในระดับที่เขาใช้คำว่าเป็นโอลิมปิกทางการเงินนะคะในรอบ35ปีนะคะที่ไทยเราได้กลับมาเป็นเจ้าภาพหลังจากที่ไทยเราเคยเป็นเจ้าภาพมาแล้วครั้งแรกเนี่ยคือเมื่อปี2534 นะคะ35ปีนะคะมาประชุมกันอีกครั้งหนึ่งที่ไทยเราได้เป็นเจ้าภาพก็คือในปีนี้ค่ะ2569นะคะซึ่งบอกว่าในเรื่องของการประชุมในครั้งนี้ก็เปรียบเสมือนกับการยกสำนักงานใหญ่ของธนาคารโลกแล้วก็ IMF เนี่ยมาไว้ใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะเพราะฉะนั้นนี่ล่ะค่ะนะคะในเรื่องของพวกเราทุกคนนะคะก็ร่วมกันค่ะเป็นเจ้าภาพพวกเราก็ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะด้วยรอยยิ้มรอยยิ้มความอ่อนน้อมความมีน้ำใจแล้วก็ความเป็นมิตรของพวกเราทุกๆคนค่ะในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันค่ะ
4: จงดูแกงเขียวหวานรอยไข่ของข้าเถิดรสชาติล่ำลือสีสวยกลิ่นหอมรันจวนใจจะกินกับอะไรก็เข้ากันใครหรือจะสู้มัสมั่นรอยไข่แม้ใครได้ลองเป็นต้องติดใจกะทิเครื่องแกงเข้มข้นหอมมันอร่อยเกินต้านเอาชิมซะอร่อยแบบไทยแท้รอยไข่แกงไข่ที่ทั่วโลกติดใจนำแกงพร้อมปรุงรอยไข่ใครทำก็อร่อย
5: อัมพลฟู้ด
6: เที่ยวเมืองนอกเจ็บป่วยสบายใจได้กับค่ารักษาไฟดีเลย์กระเป๋าเดินทางหายขมวดกังวลใจถ้ามีประกันภัยการเดินทางต่างประเทศจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองตลอดการเดินทางให้คุณเที่ยวได้ไม่มีสะดุดสนใจซื้อได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: 13ตุลาคมวันแห่งความอาลัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงผู้ทรงอุทิศพระวรกายเพื่อราษฎรตลอด70ปีที่ทรงครองราชไม่มีวันใดที่พระองค์ไม่นึกถึงประชาชนและวันนี้ทุกคำสอนทุกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่ได้พระราชทานไว้ยังคงสร้างประโยชน์ตลอดจนความผาสุกให้แก่คนไทยตราบนานเท่านานสำนักงานกปร.น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9สถิตในใจนิรันดร์

0: จากวันแรกจนถึงวันนี้ปตท.ภูมิใจที่ได้เป็นพลังเคียงข้างทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ข่าวดีสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย MEA หรือการไฟฟ้านครหลวงปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบก้าวหน้าตามมติคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานโดยมีผลตั้งแต่รอบบ่ายแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปการใช้ไฟฟ้า200หน่วยแรกกำ

0: อาระค่าไฟฟ้าของประชาชนสะดวกมากสามารถตรวจสอบรายละเอียดอัตราค่าไฟฟ้าใหม่ได้ที่เว็บไซต์ mea.or.th ค้นหาคำว่าคำนวณค่าไฟฟ้าหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MEA Call Center 1130ตลอด24ชั่วโมงการไฟฟ้านครหลวงพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานครขึ้นชื่อว่าอุบัติเหตุประมาทนิดเดียวก็เสี่ยงรถพังเสี่ยงเสียเงินเสี่ยงเจ็บตัวแต่ทุกความเสี่ยงของคุณจะมีเราเคียงข้างคนขับรถดีเสมอเพียงทำประกันกับโครงการคนรักรถเราพร้อมให้ความช่วยเหลือและมีรถสำรองให้ยืมใช้ถ้าเป็นฝ่ายถูกยิ่งถ้าขับรถดีไม่มีเครมก็มีสิทธิ์ลุ้นรับเงินคืนเมื่อครบปีประกันคนรักรถจากวิริยะประกันภัยทุกความเสี่ยงภัยเราพร้อมเคียงข้างคุณโทร02-150-0888
1: พี่จอดรถไม่ถึง5นาทีค่ะพี่ออกมารถพี่ก็หายไปแล้วค่ะพี่ก็ชี้หน้าเขาแล้วก็บอกให้เขาจอดรถเขาก็เร่งเครื่องเลยค่ะทีนี้เพื่อนบ้านที่ก็ตามออกไปเนี่ยเขาเห็นพอดีเขาก็กดผู้ร้ายให้อยู่ในรถอะค่ะพออยู่ในรถเสร็จปุ๊บเขาก็ไปตามตำรวจมาค่ะ
2: เหตุด่วนเหตุร้ายไม่คาดฝันเมื่อคุณไม่รู้จะพึ่งใครเราพร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้คุณ
1: ก็คือเหมือนจะทนทั้งแม่บ้านแล้วก็ทนพิธีกรเขาก็เลยตะโกนวายเสียงดังคือเขาก็นึกไม่ออกว่าเขาจะโทรที่ไหนพอดีที่มีแอปจอดสอร้อยอยู่พี่ก็เลยลองกด SOS จอดสอร้อยดูเนี่ยค่ะ
3: ให้ทางสายตรวจเนี่ยช่วยไปดูอีกแรงหนึ่งนานไหมคร
1: ับ แป๊บเดียวค่ะคิดว่าประมาณ15นาทีไม่น่าจะเจอนะคะ
2: และคือเหตุผลว่าทำไมเราถึงต้องมีแอป JS100 ติดตัวไว้โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง iOS และ Android
4: เพราะเราเชื่อว่าไฟฟ้าจะเชื่อมโยงทุกความรู้สึกดีเข้าไว้ด้วยกันการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคมุ่งมั่นส่งมอบพลังงานสะอาดยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วประเทศขับเคลื่อนพลังงานไปสู่ทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่องและมั่นคงเพื่อให้คนไทยมีพลังงานไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวันอย่างสมดุลและยั่งยืน66ปีแห่งความไว้วางใจการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเติมพลังให้ทุกชีวิต66 years of trust PEA powering every life

0: คืนมีใช้คำเป็นอุบัติเหตุได้ใช่ไหมเรื่องของไฟซึ่งมันลุกท่วมรถบรรทุกซึ่งเป็นรถบรรทุกที่กำลังคนที่เขากำลังทำงานพ่นสีติดเส้นถนนนะคะบนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีซึ่งบอกว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้นี่รุนแรงมากนะคะมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง5คนคือเห็นภาพในส่วนของตอนในช่วงเวลาที่เกิดเหตุแล้วก็หลังที่เกิดเหตุเดี๋ยวต้องบอกให้กำลังใจในส่วนของคนซึ่งได้รับบาดเจ็บมากๆเป็นอุบัติเหตุต่อช่วงประมาณสัก3ทุ่มนะคะของเมื่อคืนนะคะเป็นไฟไหม้แล้วมันเป็นลุกท่วมรถบรรทุกซึ่งเป็นรถบรรทุกที่เขามีการติดตั้งอุปกรณ์ระบบในการพ่นสีตีถนนนะคะตีเส้นจราจรซึ่งกำลังมีการทำงานอยู่บนทางคู่ขนานลอยฟ้าบรมราชชนนีค่ะมีผู้ได้รับบาดเจ็บถึง5คนสาหัส3คนนะคะแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อย2คนนะคะคือมันเป็นเหตุการณ์ซึ่งมันเป็นไฟลุกไหม้แล้วก็จะบอกว่าไฟไหม้ไปตามร่างกายของทางเจ้าหน้าที่ของคนซึ่งกำลังทำงานนะคะแล้วก็ในส่วนของทางเจ้าหน้าที่ก็มีการช่วยเหลือแล้วก็นำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วก็โรงพยาบาลราชพิพัฒน์นะคะเพื่อรักษาอาการอย่างเร่งด่วนในการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าคือรถบรรทุกคันนี้เนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่เลยค่ะแล้วก็ในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยคนขับแล้วก็ผู้ช่วยคนขับนะคะได้ยินสัญญาณจากเพื่อนๆพนักงาน3คนซึ่งอยู่ในคอกด้านหลังว่าเกิดเพลิงไหม้จากเครื่องตีเส้นนะคะแล้วก็เห็นแสงเพลิงกำลังลุกไหม้ค่ะก็เลยรีบหยุดรถนะคะแล้วก็รีบลงไปเปิดคอกเพื่อให้การช่วยเหลือคนที่ก็อยู่ด้านหลังทั้ง3คนแต่ไม่ทันเนื่องจากว่าไฟเนี่ยโหมกระหน่ำแล้วก็รุนแรงมากนะคะกระทั่งทำให้คนที่อยู่ด้านหลังได้รับบาดเจ็บจากไฟลวกนะคะคืออาการสาหัส3แล้วก็บาดเจ็บอีก2คือเล็กน้อยโอ้นี่ต้องบอกว่าในขณะที่ไม่ได้ตอนแรกนึกว่ากำลังตีเส้นปรากฏไม่ใช่นะอยู่บนรถแล้วรถกำลังขับอยู่นะคะวันนี้ต้องส่งกำลังใจให้มากๆคือเห็นสภาพของรถแล้วคือเสียหาย 100% เลยค่ะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่เขากำลังขับอยู่บนคู่ขนานลอยฟ้านะคะอีกเคสหนึ่งอย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่ตอนช่วงตีสองกว่าที่รับแจ้งบอกว่ามีเหตุไฟไหม้ที่วัดครูในนะคะแล้วก็ในช่วงประมาณสักเกือบ6นาฬิกาที่เรียกว่าสามารถที่จะแบบดับไฟได้สนิทแต่เรามีสายของทางด้านของรองนายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงค่ะรองนายกปรีชาธีโรภาสอยู่ในสายด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับ
0: นี่คือเสียหายเต็มร้อยเลยเหรอคะท่านรองนายกคะ
1: เกือบจะหมดแล้วฮะประมาณ90ก็ได้เพราะว่ามันมีส่วนหนึ่งที่เป็นปูนเนี่ยด้านหนึ่งมันจะไม่ถึงนะฮ
0: ะ
1: แต่ส่วนใหญ่มันเป็นไม้เนี่ยจะหมดเลยฮะ
0: ค่ะคืนนี้มีโอกาสได้ติดตามตั้งแต่ในช่วงที่เกิดเหตุอันนี้ตื่นมาประมาณสักตีสี่เขาไลฟ์บรรยากาศเขาบอกเป็นพื้นที่กว้างมากด้วยใช่ไหมคะท่านรองนายกศาลาการประเรียนที่ว่านี้ค่ะ
1: เป็นศาลาที่เขาใช้ทำบุญอย่างเงี้ยฮ
0: ะ
1: แต่ว่าตอนเข้ามาเนี่ยเห็นเจ้าหน้าที่เขาบอกล็อกหมดเลยเข้าลำบากมากแล้วมาปล่อยทางที่จะเข้ามาในบริเวณวัดเนี่ยมันจะแคบอะฮ
0: ะ
1: น้องเขาก็ต้องพังประตูเข้าไปพอพังประตูเข้าไปมันวูบออกมาเลย
0: โอ้หมายถึงว่าไฟใช่ไหมคะแสงไฟ
1: ใช่ครับผมทั้งไฟทั้งฟันมันวูบออกมาเลย
0: ฮะ
1: ข้างล่างเนี่ยที่มันไหม้ด้านล่างด้านล่างคือเขาเก็บของพวกที่ใช้ในงานนะฮะพวกโต๊ะเก้าอี้อะไรพวกนี
0: ้
1: มันก็เลยบอกว่าม
0: ันก็เลยเป็นเชื้อเพลิง
1: ใช่เป็นเชื้อเพลิงแล้วมันเป็นพื้นไม้ด้วย
0: อ๋อค่ะคือชั้นล่างนี่คือเท่ากับว่าตัวของศาลาการประเรียนที่ว่านี้เนี่ยเป็นลักษณะ2ชั้นเหรอคะท่านรองนายก
1: ชั้นครับ2ชั้น
0: ค่ะสองชั้นนะคะแล้วก็คือไม่มีใครเป็นอะไรใช่ไหมคะในเบื้องต้น
1: ไม่มีครับไม่มีครับ
0: ค่ะนี่เป็นศาลาการประเรียนเก่าด้วยไหมคะหลายปีเลยไหมคะ
1: ใช่ครับหลายปีแล้วครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยก็จะมีข้างล่างเนี่ยเป็นตึกบางส่วน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เป็นกอตึกแต่ส่วนใหญ่เนี่ยยังเป็นไม้อยู
0: ่
1: ฮะเสาไม้ก็ประมาณคนโอบอ่ะ
0: ทั้งหมดคือเสียหายไหม้ไปทั้งหมดเลย
1: หมดเลยฮะ
0: โอ้โห
1: ไหม้หมดเลยคร
0: ับ แล้วของข้างในมีพวกของเก่าของอะไรอยู่ด้วยไหมคะท่านรองนายก
1: ส่วนมากจะเป็นของที่ใช้อะฮะ
0: ค่ะเอาของใช้
1: พวกหม้อพวกอะไรเนี้ยใช้งานอะ
0: ค่ะค่ะคือไม่ได้มีพวกโบราณวัตถุหรืออะไรใช่ไหมเป็นเฉพาะแค่ของที่เขาใช้ในการทำบุญหรือว่าในการทำอาหารหรืออะไรใส่อาหาร
1: เป็นพวกที่พัดลมแล้วก็ป้ออะไรพวกเนี้ยฮ
0: ะ
1: ใช้ในงานประกอบครัว
0: ค่ะโอ้หมายความว่าเขาต้องลากสายเขาไปสิคะเพราะว่ารถไม่สามารถเข้าไปได้อย่างนั้นหรือเปล่าคะที่จะให้เขาไปใกล้ที่สุด
1: ก็เข้ามาคือพอเข้ามาถึงบริเวณที่จะไหม้เนี่ย
0: ค่ะ
1: ทางวัดเขาล็อกหมดเลย
0: โ
1: อ้แล้วก็ด้วยความที่นั่นเขาก็หากุญแจลำบากฮะ
0: ค่ะตกใจด้วยมืดด้วยค่ะอันนี้ไม่ได
1: ้เลยต้องพังประตู
0: ไม่มีชั้นใต้ดินใช่ไหมมีเฉพาะแค่ชั้น1กับชั้น2ใช่ไหมคะ
1: ชั้น1เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับอะไรอ่ะยกสูงนะฮะชั้น2เนี่ยจะยกสูงข
0: ้
1: างล่างเนี่ยแต่ก่อนมันเป็นชั้นเดียวอยู่แล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วก็ยกสูง
0: เข้าใจแล้วแปลว่าคือสมัยก่อนเนี่ยเป็นศาลาการประเรียนแบบสมัยก่อนเลยก็จะแบบยกพื้นขึ้นสูง
1: ยกพื้นสูงครับ
0: ยกพื้นสูงแล้วพอหลังจากนั้นก็ค่อยต่อเติม
1: แต่ตอนหลังก็มาต่อเติม
0: ค่ะเห็นบอกว่าแหล่งน้ำอะไรก็ลำบากด้วยเหรอคะท่านรองนายกในละแวกนั้น
1: น้ำก็มีขึ้นนิดหน่อย
0: ค่ะโอ้โหแล้วยังไงต่อคะเนี่ยดูจากสภาพแล้วนี่ถ้าคิดนี่มูลค่าความเสียหายในเบื้องต้นประมาณสักเท่าไหร่ได้คะศาลาการประเรียนที่ว่านี้
1: ผมไม่กล้าประเมินเนี่ย
0: ค่ะคือมันเป็นของเก่าด้วยนะคะมันมีของอยู่ข้างในเยอะค่ะแล้วมันมีผลกระทบพวกสิ่งแวดล้อมมันมีกลิ่นมีอะไรด้วยไหมคะที่อยู่โดยรอบอะค่ะในถนน
1: ก็จะมีกลิ่นควันไฟเนี่ยแหละครับผมแล้วตอนนี้ก็ปวดแล้ว
0: ค่ะโอเคหายห่วง
1: อันนี้ภาพเรียบร้อย
0: ค่ะ
1: ก็รอมาพิสูจน์หลักฐานว่ามันจะยังไง
0: ซึ่งโดยปกติแล้วที่นี่ก็คือตอนช่วงกลางคืนก็คือปิดล็อกเอาไว้ทั้งหมดไม่มีพระไม่มีใครอยู่ข้างในอยู่แล้วค่ะค่ะโอ้แล้วคือไม่ลุกลามไปในอาคารข้างเคียงหรือว่าบ้านเรือนประชาชนข้างเคียงนะคะถือว่าเป็นความสูญเสียครั้งใหญ่เหมือนกันเนี่ยสารการประเรียนที่ว่านี้บอกว่าประมาณ50ปีเลยเหรอคะท่านรองนายก
1: หรือ
0: ว
1: ่
0: านานกว่านั้นน่าเกินกว่านั้
1: นน
0: ่
1: าจะเก
0: ินโอ้ค่ะค่ะส่งกำลังใจให้ว่าฝั่งพาลูกวัดหรือว่าอะไรก็คงเห็นแล้วคนในพื้นที่เองก็คงใจหายนะดูเลยนะคะเพราะไฟมันลุกลามขอบคุณมากเลยนะคะท่านรองนายกค่ะค่ะขอบคุณค่ะให้กำลังใจ
1: ดูแลสุขภาพด้วยนะคะ
0: ค่ะเช่นกันค่ะท่านรองนายกขอบคุณมากเลยนะคะ
1: ค
0: ่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคือเห็นจากในไลฟ์นะเนี่ยดูอยู่ช่วงนึงเลยอ่ะเราก็ได้ยินเสียงบรรยากาศของคนที่เขาช่วยกันดับไฟอ่ะคือมันมีปัญหามีอุปสรรคอย่างหนึ่งคือเรื่องของแหล่งน้ำนะคะแล้วก็ไฟมันลุกโหมแรงมากเนื่องจากว่าอย่างที่ทางท่านรองนายกเทศมนตรีเมืองลัดหลวงเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ค่ะข้างในอ่ะนะคะมันจะมีพวกเชื้อเพลิงนะคะมีพวกของมีอะไรต่างๆมีพลาสติกมีหลายอย่างเลยนะคะที่อยู่ด้านในแล้วมันคือไหม้ทั้งหมดอ่ะ 90% นะคะแต่ว่ายังดีอย่างนึงคือมันไม่มีใครเป็นอะไรนะทุกคนคือปลอดภัยแต่ว่าถือเป็นความสูญเสียนะเกือบ3ชั่วโมงกว่าที่จะดำเนินการในเรื่องของการที่จะควบคุมเพลิงในครั้งนี้ได้นะคะก็ต้องใช้คำว่าเหมือนกับเป็นเสียหายทั้งหมดก็ว่าได้อ่ะสำหรับกรณีนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือช่วงหลังนี้ไฟไหม้รู้สึกว่าปีนี้ไฟมาแรงมากนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาทั้งไฟไหม้บ้านนะไฟไหม้รถนี่ก็บ่อยมากถี่มากนะคะแล้วก็ไฟไหม้บ้านไฟไหม้อาคารต่างๆเนี่ยนะคะตั้งแต่ช่วงต้นปีมาเนี่ยลองดูมันหันมามองในเรื่องของพวกอุปกรณ์ต้องย้อนกลับมาที่มาดูอุปกรณ์ต่างๆภายในบ้านภายในอาคารที่เราพักอาศัยอยู่ด้วยอันนี้ประเด็นที่สำคัญมากๆเพราะทุกอย่างมันจะมีระยะเวลาของการที่มันจะต้องเสื่อมสภาพนะคะแล้วก็ช่วยกันดูแลนะคะ ช่วยกันดูแลถ้าหากว่าเห็นอะไรปุ๊บนี่รีบเลยรีบแจ้งนะคะในส่วนของทางด้านของเจ้าหน้าที่ให้ทราบจะได้ดำเนินการได้อย่างรวดเร็วนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์วันนี้เล่าเรื่องไฟ2เคสเลยเคสใหญ่ๆทั้งนั้นนะคะอย่างตะกี้เนี่ยก็คือที่ศาลาการประเรียนนะคะของวัดครุในนะคะแล้วก็อย่างกรณีของเหตุไฟไหม้รถบรรทุก4ล้อคนงานตีเส้นจราจรซึ่งกำลังขับอยู่นะคะนั่นก็คือวอดทั้งคันนะคะนั่นก็ไฟลุกไหม้โหมแรงมากนะคะเมื่อคืนนี้นะต่อช่วงมา3ทุ่มนะคะซึ่งก็มีคนเจ็บถึง5คนด้วยกันอ๋อจริงๆก็บอกว่าก็คือในการนำส่งเนี่ยนะคะก็นอกเหนือจากจะนำส่งไปที่โรงพยาบาลศิริราชแล้วมีโรงพยาบาลราชพิพัฒน์แล้วก็ยังมีการนำส่งต่อไปที่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้านะคะแล้วก็โรงพยาบาลเกษมราชบางแคด้วยนะคะเมื่อคืนนี้เนี่ย5คนด้วยกันนะคะก็ส่งกำลังใจให้สำหรับกรณีของผู้ซึ่งได้รับบาดเจ็บนะจากเหตุครั้งนี้นะคะคือดูจากในรูปแล้วเห็นแล้วโหใจหายนะคะไฟทั้งนั้นเลยมาด้วยความร้อนทั้งคู่เลยนะคะอ่ะแล้วก็อีกเคสหนึ่งกรณีที่คุณโจบอกมีใครเห็นมีใครเพิ่มเติมกันได้นะคะที่บอกว่าใช้เส้นทางนะคะแล้วก็เห็นว่าเหมือนกับเป็นขบวนแห่ค่ะนะคะขบวนแห่ที่มีมังกรด้วยก็จะไปที่ไหนอะไรยังไงกันนะคะใครเห็นก็มาอัปเดตมาเพิ่มเติมกันได้เลยที่1137ค่ะหรือไม่ก็ดอกจาน1808แล้วก็รวมไปถึงช่องทางโซเชียลของทาง JS Roy Radio ด้วยมีเจ้าของคุณศักดิ์ชัยใช้346นะคะแล้วบอกว่าเลยจากสะพานข้ามทางรถไฟไปเล็กน้อยมีอุบัติเหตุค่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วตรงจุดที่เกิดอุบัติเหตุคือทางคุณศักดิ์ชัยเนี่ยให้เป็นข้อมูลเบื้องต้นว่าคือเห็นว่ามันมีอุบัติเหตุละเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่กู้ภัยแต่ไม่รู้ว่าเป็นอุบัติเหตุยังไงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าใครที่ผ่านแล้วมีอัปเดตเพิ่มเติมจุดนี้รบกวนด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็อย่างที่บอกอะทุกช่องทางของทางจสร้อยค่ะทางโทรศัพท์ก็ได้นะคะทางโทรศัพท์นี่ดีเลยมาพูดคุยกันหน้าใหม่ได้เลยนะคะเดี๋ยวย้ำหมายเลขโทรศัพท์ให้1137นะคะหรือไม่ก็ดอกจัน1808นะคะแล้วก็ในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของฝนกลุ่มนี้ที่แช่อยู่นะคะแถวทางด้านของราชบุรีต้องบอกว่าตอนนี้มันมากกว่า2ชั่วโมงแล้วล่ะที่ตกหนักนะคะที่ตกแช่อยู่แล้วก็ในขณะเดียวกันนะคะในส่วนทางกรมอุตุเองก็บอกว่าฝนกลุ่มนี้นะคะซึ่งเขาใช้คำว่าเป็นฝนปานกลางถึงหนักนะคะอุตุบอกว่าปานกลางถึงหนักเนี่ยถ้าเป็นพวกเรานะด้วยความรู้สึกมันคือหนักมากนะคะก็จะอยู่พื้นที่สมุทรสาครราชบุรีแล้วก็ในส่วนของทางกรุงเทพฝั่งตะวันตกเฉียงใต้นะคะแถวบางขุนเทียนแล้วก็สมุทรปราการในบางพื้นที่นะคะถ้าเป็นในภาคบางขุนเทียนแล้วก็สมุทรปราการมันจะเป็นฝนเล็กน้อยแล้วกลุ่มฝนเคลื่อนตัวนะคะฝนเนี่ยกลุ่มนี้เคลื่อนตัวนะคะมุ่งสู่ทางด้านของพื้นที่ด้านในของราชบุรีแล้วก็นครปฐมนะคะคือเขาจะเน้นนะคะในส่วนของฝนที่กำลังหนักๆเนี่ยมันจะเคลื่อนเข้าไปเพิ่มเติมนะในส่วนของราชบุรีแล้วก็นครปฐมซึ่งเดิมเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็คาดว่าเนี่ยจะยาวๆมาถึงในช่วง7นาฬิกานะคะซึ่งก็จะยังมีฝนซึ่งปกคลุมทางด้านของสมุทรสาครราชบุรีนครปฐมและอาจจะมากกว่านั้นอาจจะยาวต่อเนื่องได้อีกประมาณ1ชั่วโมงถึงอาประมาณสัก8นาฬิกาได้เลยถ้าเป็นอย่างนี้แปลว่าราชบุรีนี่หนักนะคะเท่ากับว่าฝนตกหนักแช่อยู่หลายชั่วโมงเลยค่ะก็ติดตามกันใครอยู่โซนแถวทางด้านของราชบุรีมาอัปเดตมาเพิ่มเติมในเรื่องของสถานการณ์ฝนกันได้แต่ว่าในช่วงนี้เราพักกันค่ะ

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง7นาฬิกากับธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะยอดโอนเพิ่มต่อเนื่องปภ.ออมสินจ่ายเงินเยียวยาน้ำท่วมล่าสุด 75,326 ครัวเรือนกว่า650ล้านบาทสักครู่มาติดตามค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: เติม

0: างจาก E20 S Evo แรงสุดพลังสะอาดคุ้มกว่าทุกลิตร
1: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
2: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเผยถึงยอดโอนเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569ตามมติคณะรัฐมนตรีล่าสุดวันที่10ตุลาคมเวลา 19:00 นรวม 75,326 ครัวเรือนครอบคลุมพื้นที่31จังหวัดพร้อมเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตจากอุทกภัย5รายรายละ2ล้านบาทเป็นเงิน10ล้านบาทรวมเงินกว่า650ล้านบาทโดยนายนิรัตพงสิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่าผลการโอนเงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาทและ 5,000 บาทเพิ่มขึ้นจาก 35,845 ครัวเรือนเป็น 75,326 ครัวเรือนคืบหน้าตามนโยบาย First Come First Serve ของนายกรัฐมนตรีทางนี้ปภ.ขอขอบคุณองค์การขออภัยค่ะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอและจังหวัดที่ร่วมเร่งรัดกระบวนการตามข้อประสานงานเน้นย้ำของปภ.ส่งผลให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากและติดตามผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
4: ผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษคู่ที่น่าสนใจอาร์เซนอลชนะลีดยูไนเต็ด 2-1 แอตตันวิลล่าเสมอเบรนฟอร์ด 2-2 เชลซีชนะบอร์นมัธ 5-1 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอทอตแนมฮอตสเปอร์ที่เหลือ10คน 1-1 ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีคู่ที่น่าสนใจอัลส์บวร์กเสมอบาเยิร์นมิวนิก 2-2 ไมซ์ 0-5 แพ้ไบเออร์เลเวอร์คูเซ่น 3-4 ไอแบร์ไรซิกชนะไอทัฟแฟรงก์เฟิร์ต 6-0ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนคู่ที่น่าสนใจอาราเบสเหลือ10คนแพ้เลโก้มาดริด 1-2 บาร์เซโลน่าชนะเกตาเฟ่ 3-0 เรอัลมาดริดเหลือ10คนชนะบิยาร์เรล 1-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซารีอาอิตาลีคู่ที่น่าสนใจอินเตอร์มิลานชนะปาม่า 3-0 และนาโปลีชนะฟรอซิโนเน่ 3-0ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master ระดับ 1,000 คะแนนรายการเซี่ยงไฮ้โรเล็กมาสเตอร์ที่สาธารณรัฐประชาชนจีนประเภทชายเดี่ยวรอบ64คนสุดท้ายเซบาสเตียนบาเอตเทนนิสชาวเจนตายมือ53ของโลกแพ้วาลังแตงเวเชโรคู่แข่งจากราชรัฐโมนาโกมือ14